0: ว่าราชการจังหวัดน่านได้ออกคำสั่งห้ามเข้าให้ออกจากอาคารและพื้นที่เสี่ยงภัยจนกว่าจะมีคำสั่งเปลี่ยนแปลงเพื่อป้องกันอันตรายนายเจเศษกล่าวว่าขณะนี้ผู้ว่าราชการจังหวัดน่านได้รับการประสานจากรองเลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานต้นสังกัดของโรงเรียนจัดสรรงบประมาณวงเงิน 3.9 ล้านบาทจัดสร้างอาคารเรียนชั่วคราวหลังใหม่บริเวณพื้นที่สนามกีฬาของอบต.สีภูมิซึ่งจะได้มีการปรับปรุงสิ่งอำนวยความสะดวกอื่นๆเพื่อใช้ในการจัดการเรียนการสอนชั่วคราวคาดว่าจะดำเนินการแล้วเสร็จภายใน90วันโดยในระยะยาวจะต้องมีการจัดหาพื้นที่ตั้งแห่งใหม่ของโรงเรียนซึ่งกระทรวงศึกษาธิการในฐานะต้นสังกัดจะได้ประสานกับกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมพิจารณาขอใช้พื้นที่ต่อไปทั้งนี้ยังได้สั่งการปภ.จังหวัดน่านสำรวจพื้นที่เสี่ยงภัยอื่นๆทั่วทั้งจังหวัดและซักซ้อมแผนเผชิญเหตุเพื่อป้องกันเหตุซ้ำพร้อมทั้งติดตั้งเครื่องมืออุปกรณ์สัญญาณแจ้งเตือนภัยเป็นการเร่งด่วนติดตามผลการแข่งขันกีฬาต่างประเทศกับคุณสุรเชษฐ์โชติกุลครับ
1: แฮร์รี่เคนกองหน้าจอมถล่มประตูทีมชาติอังกฤษสกัดทีมบาเยิร์นมิวนิกยักษ์ใหญ่แห่งศึกบุนเดสลีกาเยอรมนีทำสถิติยิงประตูแตะ100ลูกได้เร็วที่สุดในหน้าประวัติศาสตร์ฟุตบอลลีกเมืองเบียร์หลังจบเกมที่เปิดบ้านถล่มอูนิออนเบอร์ลินขาดลอย 7-0 เมื่อวันศุกร์ที่18กันยายนที่ผ่านมาผลการแข่งขันฟุตบอลพรีเมียร์ลีกอังกฤษคู่ที่น่าสนใจท็อตแนมฮอตสเปอร์แพ้แอตเทนวิลล่า 2-3 ไบรตันชนะอาร์เซนอล 3-0 นิวคาสเซิลยูไนเต็ดชนะฮัลซิตี้ 2-1ผลการแข่งขันฟุตบอลลาลีกาสเปนคู่ที่น่าสนใจเซลตาบิโกชนะราซิ่งซานตาเดย์5-0เซบีย่าแพ้บาร์เซโลน่า1-3ผลการแข่งขันฟุตบอลกันโชซีเรียอาอิตาลีคู่ที่น่าสนใจแอสโรม่าเสมออินเตอร์มิลาน2-2เวเนเซียแพ้วาลาซิโอ0-2ผลการแข่งขันฟุตบอลบุนเดสลีกาเยอรมนีคู่ที่น่าสนใจไอทัคแฟรงก์เฟิร์ตเสมอไฟบวก2-2และสตุตการ์ดแพ้บอรุสเซียดอร์ทมุนด์0-1ขณะที่ผลการแข่งขันเทนนิส WTA ทัวร์รายการเซาเปาโลโอเพ่น2026ที่ประเทศบราซิลประเภทหญิงเดี่ยวรอบก่อนรองชนะเลิศนาเดียโพโดโดสกานักเทนนิสสาวชาวเจนตายมือ317ของโลกชนะปาราโบโดซ่านักเทนนิสมือ70ของโลกและเป็นมือ2ของรายการจากสเปน2เซตรวด6-3และ6-4สุราเชษฐ์โชติกุลรายการครับ
2: พบกับการแข่งขันทุกวันและการแข่งขันนั้นคือการเอาชนะเป้าหมายที่ตัวเองตั้งไว้ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกขอร่วมเป็นกำลังใจให้กับทุกชีวิต
0: รับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 8:00 น.ธีรบุตรชุ่มจิตศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีครับ

0: ดวงใจไทยอาลัยเศร้าองค์เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาสู่แดนสวงภาพอดีตยังตราตรึงซึ้งในสวงกิจทั้งปวงแห่งพระองค์ทำรงไทยโอ้ดวงใจอาลัยซ้ำคร่ำครวญหาพระองค์พาทรงสถิตณทิศไหนประชาชนหลั่งน้ำตามองฟ้าไกลแท้สถิตในดวงใจไทยนิรันดร์ด้วยสำนึกในพระกรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นข้าพระพุทธเจ้าข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบกสวัสดีครับนี่คือรายการกองทัพบกเพื่อประชาชนนะครับช่วงเช้าวันอาทิตย์ที่20กันยายน2569นะครับผมณัฐฐาจันทรังสีพร้อมกับคุณบุญส่งบุญประเสริฐและทีมงานจากสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบกทักทายและสวัสดีคุณผู้ฟังที่ติดตามรับฟังอยู่ในขณะนี้ด้วยนะครับทักทายกันเข้ามาได้นะครับรับฟังในพื้นที่ไหนสัญญาณการออกอากาศเป็นอย่างไรบ้างหรือว่าในพื้นที่นะครับฝนฟ้าตกนะฮะมีลมแรงนะครับหรือว่ามีเหตุการณ์ใดๆที่อยากจะเล่าสู่กันฟังหรือว่าจะพูดคุยเป็นกำลังใจให้กับทีมงานก็ได้เช่นเดียวกันนะครับทักทายกันเข้ามาได้ที่ Facebook Fanpage Army Radio ภาษาอังกฤษแล้วก็ต้องขอบพระคุณในการรับฟังด้วยนะครับคุณผู้ฟังครับวันนี้20กันยายนเนี่ยในมิติความสำคัญของชาตินะครับวันนี้ถือว่าเป็นวันเยาวชนแห่งชาตินะครับซึ่งวันเยาวชนแห่งชาติเนี่ยเขาได้เริ่มมีขึ้นในครั้งแรกก็คือวันที่20กันยายนย้อนกลับไปในปี2528นะครับเนื่องจากองค์การสหประชาชาติเขาได้มีการกำหนดให้ปี2528ในครั้งนั้นเป็นปีเยาวชนสากลคณะรัฐมนตรีของไทยก็มีมติให้20กันยายนของทุกปีตั้งแต่บัดนั้นเป็นต้นมาเป็นวันเยาวชนแห่งชาติครับโดยถือว่าเป็นวันที่เป็นสิริมงคลเนื่องจากตรงกับวันคล้ายวันพระราชสมภพของพระมหากษัตริย์ไทยแห่งราชวงศ์จักรีถึง2พระองค์ด้วยกันพระองค์แรกคือพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5และพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาอานันทมหิดลรัชกาลที่8นะครับซึ่งทั้ง2พระองค์ได้เสด็จขึ้นครองราชสมบัติในขณะที่ยังทรงเป็นเยาวชนเหมือนกันนะครับดังนั้นเยาวชนไทยก็ควรที่จะสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของล้นเกล้าทั้ง2พระองค์นะครับด้วยการที่น้องๆก็ต้องหมั่นพัฒนาตนเองแล้วก็ประพฤติตนให้เป็นประโยชน์ต่อประเทศชาติอยู่เสมอนั่นเองสิ่งที่สำคัญก็คือสำหรับน้องๆเยาวชนเนี่ยนะครับการตระหนักรู้ถึงหน้าที่แล้วก็บทบาทของตัวเองเป็นสิ่งที่สำคัญนะครับก็เยาวชนเหล่านี้นะครับเมื่อเติบโตขึ้นไปก็จะเป็นกำลังเป็นหัวเรี่ยวหัวแรงในการพัฒนาประเทศชาติของเราให้เจริญก้าวหน้าต่อไปนั่นเองนะครับสำหรับความหมายของเยาวชนในสากลเนี่ยนะครับหมายถึงคนในวัยรุ่นหนุ่มสาวหรือว่าผู้ที่มีอายุระหว่าง15ถึง25ปีนะครับในขณะที่เด็กมักจะหมายถึงผู้ที่อายุต่ำกว่า14ปีและก็นับตั้งแต่ปี2528เป็นต้นมาเยาวชนของชาติเนี่ยก็จะได้รับการส่งเสริมการพัฒนาความสามารถนะครับให้เข้ามามีบทบาทเข้ามามีส่วนร่วมไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการพัฒนาตนเองการพัฒนาชุมชนและก็ประเทศชาติอย่างต่อเนื่องก็เริ่มจากการพัฒนาตัวเองก่อนนะครับให้เป็นผู้ที่มีค่านิยมที่ถูกต้องภูมิใจหวงแหนแล้วก็อนุรักษ์ไว้ซึ่งความเป็นไทยรวมถึงอนุรักษ์ศิลปะวัฒนธรรมไทยแม้พูดถึงศิลปะวัฒนธรรมไทยเนี่ยพาให้นึกถึงเรื่องของโขนนะครับเพราะว่าในช่วงที่ผ่านมาเด็กๆแล้วก็เยาวชนลูกหลานของเราเนี่ยคุณผู้ฟังครับเป็นกำลังสำคัญนะครับแล้วก็เยาวชนสมัยนี้ให้ความสนใจกับเรื่องของการแสดงโขนเป็นจำนวนมากเห็นได้จากการคัดเลือกนักแสดงในช่วงที่ผ่านมาอันนี้ตรงตามพระราชสวนีตรงตามพระราชประสงค์และพระราชปณิธานของสมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวงนะครับซึ่งพระองค์ได้รื้อฟื้นศิลปะการแสดงโขนขึ้นมาให้ได้รับความนิยมแล้วก็รู้สึกเหมือนว่าบัตรนะครับในการเข้าชมโขนพระราชทานในปีนี้ที่ในส่วนของมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพเนี่ยเขามีการจัดแสดงรู้สึกว่า เกือบจะเต็มแล้วเนี่ยนะครับก็ต้องไปดูกันที่เว็บไซต์ Thai Ticket Major นะคุณผู้ฟังพลาดไม่ได้สำหรับการแสดงแห่งปีในครั้งนี้เอาย้อนกลับมาที่เรื่องของเยาวชนเรากันบ้างนะครับนอกเหนือจากเรื่องของการอนุรักษ์ศิลปะวัฒนธรรมไทยแล้วเนี่ยก็ต้องเป็นผู้ที่รู้จักพัฒนาตนเองอยู่เสมอนะครับตลอดจนเป็นผู้ที่ต้องบำเพ็ญประโยชน์เพื่อสังคมส่วนรวมแล้วก็ประเทศชาตินั่นเองนะครับอีกสถาบันหนึ่งที่มีความสำคัญมากแก่น้องๆเยาวชนก็คือสถาบันครอบครัวนะครับอันนี้ขาดไม่ได้เลยก็คุณพ่อคุณแม่ผู้ปกครองเนี่ยก็อยากจะให้เอาใจใส่นะครับแล้วก็ทำความเข้าใจในประเด็นต่างๆพูดคุยกับน้องๆเด็กๆเยาวชนนะครับก็จะช่วยให้น้องๆเติบโตขึ้นมาเป็นบุคคลที่มีคุณภาพแล้วก็มีคุณธรรมได้อย่างแน่นอนนะครับและเนื่องในวันเยาวชนแห่งชาตินะครับในปี2569นี้ทางรายการของเรานะครับมีรายงานพิเศษซึ่งจัดทำขึ้นรวบรวมสิ่งที่น่าสนใจที่เกี่ยวข้องกับวันนี้ไว้แล้วนะครับเดี๋ยวเราไปติดตามรายการพิเศษชิ้นนี้กับคุณสุภาพรแสนสุขกันเลยครับ
1: ถ้าบุคคลได้รับการอบรมบ่มนิสัยให้เป็นพลเมืองดีอยู่ในศีลในธรรมเมื่อเติบใหญ่ขึ้นพลเมืองของประเทศก็จะมีแต่คนดีและประเทศจะเจริญก้าวหน้าต่อไปได้ก็ต้องมีพลเมืองดีดังว่านี้พระราชดำรัสตอนหนึ่งของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9ในปีพุทธศักราช2495เมื่อครั้งเสด็จทรงเปิดศาลคดีเด็กและเยาวชนกลางสะท้อนให้เห็นถึงความสำคัญและบทบาทหน้าที่ของเยาวชนผู้เป็นอนาคตของชาติได้อย่างแท้จริงด้วยเหตุนี้รัฐบาลและทุกภาคส่วนได้ตระหนักในความสำคัญจึงได้สนับสนุนและส่งเสริมความรู้ความสามารถรวมถึงการแสดงออกโดยสร้างสรรค์ของเยาวชนไทยทุกรูปแบบมาอย่างต่อเนื่องนำมาสู่การกำหนดให้วันที่20กันยายนของทุกปีเป็นวันเยาวชนแห่งชาติซึ่งตรงกับวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5และพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาอานันทมหิดลพระอัทธมรามาธิบดินทร์รัชกาลที่8เพื่อน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของยุวกษัตริย์ทั้งสองพระองค์ที่ได้เสด็จเถลิงถวัลย์ราชสมบัติขึ้นเป็นพระมหากษัตริย์ในขณะที่ยังทรงพระเยาว์และให้เยาวชนไทยได้ตระหนักถึงบทบาทหน้าที่ของตนเองในการมีส่วนร่วมเพื่อพัฒนาประเทศและเป็นกำลังหลักสำคัญสมดังคำขวัญของวันเยาวชนแห่งชาติว่าร่วมแรงแข่งขันช่วยกันพัฒนาใฝ่หาสันติกองทัพบกซึ่งเป็นหน่วยงานหลักด้านความมั่นคงของประเทศที่ดำเนินทุกภารกิจตามกรอบนโยบายควบคู่ไปกับการพัฒนาเด็กและเยาวชนทั้งพื้นที่ตอนในและชายแดนมาอย่างต่อเนื่องตามยุทธศาสตร์ในการพัฒนาคนทุกช่วงวัยของรัฐบาลโดยที่ผ่านมาได้ดำเนินโครงการต่างๆเช่นโครงการกีตาวัฒนศิลป์บรรเลงไทยเพื่อแผ่นดินซึ่งดำเนินการต่อเนื่องปัจจุบันเป็นปีที่5นอกจากนี้ยังมีโครงการประกวดวาดภาพสร้างศิลป์เพื่อภูมินและถิ่นไทยโครงการเสาธง5นาทีโครงการมัคคุเทศก์น้อยรวมถึงการรับสมัครนักเรียนเตรียมทหารของกองทัพบกก็ผลักดันให้เยาวชนในพื้นที่ทุรกันดารห่างไกลได้เข้าถึงหลักสูตรของกองทัพบกให้ได้มากที่สุดเช่นกันเพื่อลดความเหลื่อมล้ำในสังคมวันเยาวชนแห่งชาติปีนี้รัฐบาลโดยกรมกิจการเด็กและเยาวชนกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ได้จัดกิจกรรมมอบรางวัลเชิดชูเด็กและเยาวชนดีเด่นแห่งชาติที่เป็นแบบอย่างในการทำความดีมีส่วนร่วมในการพัฒนาชุมชนและประเทศชาติให้เจริญมั่นคงเด็กในวันนี้คือผู้ใหญ่ในวันหน้าเด็กในวันนี้พวกเขาคืออนาคตของชาติกองทัพบกร่วมส่งเสริมกิจกรรมสร้างสรรค์ของเยาวชนทุกรูปแบบ20กันยายนวันเยาวชนแห่งชาติ
0: ขอบคุณคุณสุภาพรด้วยนะครับนี่คือรายงานพิเศษที่ตั้งใจทำขึ้นมานะครับเพื่อให้หลายๆคนแล้วก็คุณฟังทุกท่านนะครับได้รับทราบถึงที่มาแล้วก็ตระหนักถึงหน้าที่ของเยาวชนในขณะที่กองทัพบกก็มีบทบาทสำคัญนะครับในการที่จะส่งเสริมในทุกมิติให้กับเด็กแล้วก็เยาวชนซึ่งคือบุตรหลานของเราได้มีโอกาสนะครับโดยเฉพาะการสอบเข้าเป็นนักเรียนเตรียมทหารนะครับซึ่งตรงนี้ถือว่าเป็นสิ่งที่ดีมากๆไม่ว่าจะอยู่ในพื้นที่ไหนนะครับทุกคนมีโอกาสเท่าเทียมกันทั้งหมดนั่นเองนะครับพูดถึงเยาวชนแล้วคุณผู้ฟังครับนึกถึงน้องเนเน่นะฮะน้องเนเน่รอยัลนะฮะหรือว่าน้องแพรวรัติการอําลอยนะครับซึ่งน้องเนี่ยมีผลงานโดดเด่นในการแข่งขันอเมริกา Got Talent ซีซั่น21นะครับซึ่งก็ได้ โกลเด้นบัสเซอร์เข้าไปชิงชนะเลิศนะครับหรือว่ารอบไฟนอลเนี่ยเป็นที่เรียบร้อยตามที่เราทราบกันดีเดี๋ยวส่งกำลังใจให้น้องเนเน่กันนะครับซึ่งรอบไฟนอลเพอร์ฟอร์แมนซ์เนี่ยนะครับจะมีขึ้นในวันที่22กันยายนตามเวลาสหรัฐหรือว่าตรงกับช่วงเช้าของวันที่23กันยายนตามเวลาประเทศไทยนะครับโดยผู้เข้ารอบทั้ง10คนเนี่ยก็จะมีคิวขึ้นทำการแสดงนะครับเพื่อชิงเงินรางวัลรวมกว่า1ล้านดอลลาร์สหรัฐและตำแหน่งผู้ชนะอเมริกาก็อตทาเลนต์2021ก่อนที่จะมีการประกาศผลนะครับในวันที่23กันยายนตามเวลาของสหรัฐนั่นเองสำหรับน้องเนเน่นะครับมีรายงานล่าสุดคุณผู้ฟังครับว่าน้องเนี่ยได้ถูกจัดให้ขึ้นแสดงเป็นลำดับที่2ในคืน Final Performance โดยผลชนะจะตัดสินจากคะแนนโหวตของผู้ชมที่มีสิทธิ์ในสหรัฐนะครับในส่วนนี้นะครับกติกาการโหวตแล้วก็ชี้ชะตาแชมป์เนี่ยทางด้านของ NBC เขาระบุนะครับว่าผู้ชมสามารถโหวตให้กับผู้เข้าแข่งขันที่ชื่นชอบได้ผ่านทางเว็บไซต์ก็คือ nbc.com แล้วก็ที่แอปพลิเคชันอเมริกาก็อตทาเลนต์แล้วก็ TikTok ในช่วงเวลาที่รายการเปิดระบบการรับคะแนนนะครับโดยกติกาการโหวตของไลฟ์โชว์เนี่ยนะครับกำหนดให้ผู้ที่มีสิทธิ์ต้องมีอายุอย่างน้อย16ปีและอยู่ใน50รัฐของสหรัฐอเมริกานะครับรวมถึงเปอร์โตริโกในช่วงเวลาที่เปิดโหวตดังนั้นเนี่ยผู้ชมที่อยู่ในประเทศไทยไม่สามารถลงคะแนนอย่างเป็นทางการจากประเทศไทยได้นะครับแต่ว่าก่อนหน้านี้น้องเนเน่ก็สร้างกระแสนะครับแล้วก็ด้วยการนำเพลงที่เป็นเพลงในตำนานเพลงยอดฮิตนะครับอย่างรอบแรกเนี่ยน้องใช้เพลงซอมบี้นะฮะแล้วก็ได้รับการตอบรับเป็นอย่างดีมากๆก่อนที่จะมาอีกรอบหนึ่งเนี่ยน้องเลือกใช้เพลง Black Hole Sun นะครับซึ่งก็มาแสดงบนเวทีอเมริกา Got Talent ก่อนที่จะได้ Golden Buzzer เข้าสู่รอบชิงชนะเลิศโดยตรงเป็นกำลังใจให้กับน้องนะครับเดี๋ยวช่วงเช้าวันที่23กันยายนเรามาติดตามแล้วก็ให้กำลังใจน้องไปพร้อมกันอันนี้ถือว่าเป็นเยาวชนต้นแบบนะครับของเด็กแล้วก็เยาวชนไทยน้องมีความสามารถแล้วก็น้องไม่ท้อถอยฮะตามความฝันตัวเองแล้วก็สามารถที่จะก้าวเข้าสู่เวทีระดับโลกได้อย่างสง่างามมากๆนะครับเป็นกำลังใจให้น้องคุณพ่อคุณแม่ครอบครัวด้วยเนี่ยนะครับเชื่อว่าพี่น้องคนไทยทั้งประเทศก็ร่วมส่งแรงเชียร์แรงใจให้น้องด้วยเช่นเดียวกันครับมาดูกันต่อคุณผู้ฟังครับที่เรื่องของงานใหญ่ปลายปีนี้นะครับซึ่งเป็นงานถวายพระเพลิงพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงนะครับเรื่องของเส้นทางการเดินริ้วขบวนพระบรมราชอิสริยยศนะครับซึ่งจะจัดขึ้นในช่วงของพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพล่าสุดในช่วงปลายสัปดาห์ที่ผ่านมานะครับพลเอกณัฐวัฒน์อัคคณีบุตรที่ปรึกษากองพลที่1รักษาพระองค์นะครับท่านเป็นประธานในการประชุมเกี่ยวกับเส้นทางการเดินริ้วขบวนพระบรมราชอิสริยยศในพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพสมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวงนะครับโดยที่ประชุมก็ได้มีการหารือเกี่ยวกับการเคลื่อนริ้วขบวนที่1ซึ่งกำหนดเริ่มในวันที่16ธันวาคมรวมถึงแนวคิดและรูปแบบการจัดริ้วขบวนโดยเป็นการจัดรูปแบบคล้ายกับแถวแซงนะครับให้กำลังพลเดินขึ้นไปเทียบข้างก่อนเข้าสู่ขั้นตอนการส่งต่อริ้วขบวนนะครับสำหรับการปฏิบัติและการตั้งแถวกำลังพลที่ปฏิบัติหน้าที่แล้วจะออกมารวมกับแถวแซงเพื่อจัดแถวไล่ตามส่วนต่างๆของริ้วขบวนมีจุดสำคัญในการส่งต่อระหว่างริ้วขบวนที่1และริ้วขบวนที่2รวมถึงการพิจารณาเคลื่อนย้ายพระบรมโกศจากพระยานมาสามลำคาญไปยังพระมหาพิชัยราชรถด้วยนะครับทั้งนี้แถวแซงของกองร้อยในระดับเดียวกันก็จะเข้ามาประกบคู่กับแถวกำลังพลของพระยานมาสามลำคาญโดยให้วงดุริยางค์ทหารบกเดินตามจุดต่างๆที่กำหนดรูปแบบการสวนสนามหากปฏิบัติตามแนวทางดังกล่าวก็จะเหลือเพียงวงดุริยางค์ทหารบกที่ตั้งประจำตามจุดต่างๆอันนี้ก็เป็นแนวทางที่ได้มีการประชุมกันออกมาในช่วงของปลายสัปดาห์ที่ผ่านมานะครับขณะที่กระทรวงมหาดไทยเองก็มีการประชุมเตรียมความพร้อมในการรักษาความปลอดภัยและอำนวยความสะดวกด้านการจราจรในช่วงงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเช่นเดียวกันนะครับสำหรับประธานการประชุมเนี่ยนะครับทางด้านของ คุณอันสิทธิ์สัมพันธรัตน์ปลัดกระทรวงมหาดไทยก็ได้มีการมอบหมายให้กับผู้ช่วยปลัดกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานการประชุมในวงดังกล่าวเนี่ยนะครับซึ่งการประชุมเนี่ยเป็นการบูรณาการจากภาคส่วนต่างๆเพื่อสนับสนุนภารกิจด้านการรักษาความปลอดภัยและงานด้านการอำนวยความสะดวกการจราจรในงานพระราชพิธีดังกล่าวนะครับซึ่งกระทรวงมหาดไทยได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการอำนวยการร่วมดำเนินการภารกิจดังกล่าวโดยมีศูนย์ปฏิบัติการข่าวกระทรวงมหาดไทยเขาเป็นหน้าที่ทำหน้าที่เป็นหน่วยงานประสานงานคณะกรรมการและคณะอนุกรรมการฝ่ายรักษาความปลอดภัยและการจราจรนะครับที่ประชุมเนี่ยเขาได้รับทราบแนวทางการปฏิบัติงานทางด้านต่างๆนะครับก็ครอบคลุมทั้งเรื่องของการจัดระเบียบขบวนรถการกำหนดจุดการจอดรถและจุดพักคอยการจัดระบบสุขอนามัยการพยาบาลเบื้องต้นแล้วก็การให้บริการอาหารและน้ำดื่มรวมถึงแผนเผชิญเหตุและการบริหารจัดการสถานการณ์ฉุกเฉินนะครับเพื่อให้การดูแลผู้ที่มาเข้าร่วมงานรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นไปอย่างมีระบบมีมาตรฐานแล้วก็ดูแลได้อย่างทั่วถึงทุกมิติยังได้ให้ความสำคัญเกี่ยวกับเรื่องของความอำนวยความสะดวกและการรักษาความปลอดภัยนะครับเพื่อสนับสนุนงานพระราชพิธีที่สำคัญให้สำเร็จลุล่วงเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและสมพระเกียรติทุกประการนั่นเองอันนี้ก็เป็นสิ่งที่ออกมานะครับพูดคุยกันคุณผู้ฟังมีความคืบหน้ามาอย่างต่อเนื่องนะครับสำหรับประเด็นดังกล่าวช่วงนี้เดี๋ยวเราไปพักฟังเพลงกันสักแป๊บหนึ่งนะครับและเดี๋ยวกลับมาติดตามในช่วงสุดท้ายของรายการกันครับ

0: ทางเลือกใหม่ของชายไทยหัวใจแกร่งประตูสู่โอกาสเพื่อต่อยอดสู่ความมั่นคงเปิดขึ้นแล้วในปี2570กองทัพบกเปิดรับสมัครพลทหารอาสากว่า 18,784 อัตรารับสมัครทหารกองเกินหรือกองหนุนอายุ 18-20 ปีที่ยังไม่ผ่านการตรวจเลือกและ 22-26 ปีที่ผ่านการตรวจเลือกแล้วแต่จับได้ใบดำสมัครใจเข้าปฏิบัติหน้าที่ชั่วคราวสัญญาจ้าง4ปี
1: พลทหารอาสาจะได้รับสิทธิประโยชน์จำนวนมากทั้งเงินเดือนเบี้ยเลี้ยงสามารถเลือกผัดเลือกหน่วยที่ต้องการบรรจุได้ทั่วประเทศเจ็บป่วยมีสิทธิ์เบิกค่ารักษาพยาบาลมีเงินช่วยเหลือบุตรแรกเกิดต่อยอดเพิ่มคุณวุฒิการศึกษาพัฒนาทักษะอาชีพรวมถึงมีโควต้าและคะแนนพิเศษในการสอบเข้ารับราชการของกองทัพบกต่อไป
0: สมัครเลยอย่าลังเล10 กันยายน 2569ถึง24 มกราคม 2570ที่เว็บไซต์ rcm.rta.mi.th หรือหน่วยสัสดีใกล้บ้าน
1: ว้าวประสบการณ์ใหม่โอกาสใหม่อยู่ใกล้แค่เอื้อม
0: คลิกสมัครเลยวันนี้เพื่อชีวิตที่ดีกว่าครับเข้าสู่ช่วงสุดท้ายของรายการนะครับไปดูกันที่ข่าวดีกันบ้างคุณผู้ฟังเดี๋ยวเตรียมลุ้นกันนะครับกระทรวงการคลังไปต่อไทยช่วยไทยพลัส60-40นะครับยืดระยะเวลาออกอีก2เดือนนะครับเตรียมชงเข้าที่ประชุมคณะรัฐมนตรีในวันที่22กันยายนนี้นะครับเดี๋ยวก็ต้องมารุ้นกันนะคุณผู้ฟังว่ามาตรการไทยช่วยไทยพลัส60-40เนี่ยทางด้านของครม.เขาจะพิจารณาอนุมัติการใช้งบประมาณที่มีอยู่อะไรอย่างไรเนี่ยนะครับก็คาดการว่าจะต่ออายุมาตรการได้อีก2เดือนซึ่งการใช้จ่ายยังคงเป็นรูปแบบเดิมนะครับก็มีการเปิดเผยมานะครับทางด้านของนายวรนแสงสนิทปลัดกระทรวงการคลังเนี่ยนะครับเขาก็มีการออกมาพูดถึงเรื่องนี้หลังจากที่ผ่านมาไทยช่วยไทยพลัส60-40เนี่ยได้รับการตอบรับเป็นอย่างดีจากในส่วนของพี่น้องประชาชนทุกพื้นที่ทั่วประเทศนะครับเมื่อรัฐบาลต่ออายุมาตรการไทยช่วยไทยพลัส60-40ให้กับประชาชนเนี่ยก็ต้องเติมเงินให้กับผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐด้วยก็จะยึดตามจำนวนผู้ลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐตามคุณสมบัตินะครับที่ผ่านเกณฑ์ซึ่งจะได้รับสิทธิ์ตั้งแต่วันที่1 ตุลาคม 2569เป็นต้นไปนะครับส่วนคนที่ไม่ได้ผ่านคุณสมบัติบัตรสวัสดิการแห่งรัฐก็จะได้รับสิทธิ์ไทยช่วยไทยพลัสนั่นเองเดี๋ยวเราตามกันนะฮะลุ้นไปพร้อมกันวันที่22กันยายนวันอังคารที่จะถึงนี้นะครับหมดเวลาลงแล้วนะครับสำหรับรายการกองทัพบกเพื่อประชาชนในช่วงเช้าวันนี้คุณผู้ฟังแต่ก่อนจะล่ำลากันไปดูเรื่องของฝนด้วยนะครับเพราะว่าตามประกาศของกรมอุตุวันนี้นะครับเป็นอีกหนึ่งวันที่ต้องระมัดระวังเรื่องของฝนตกหนักขณะเดียวกันพื้นที่ภาคใต้คลื่นลมยังแรงอยู่นะครับติดตามดูแลสุขภาพรักษาร่างกายกันด้วยนะครับล่ำลาเวลาหมดลงเป็นที่เรียบร้อยเดี๋ยวเรากลับมาคุยกันใหม่ในรายการกองทัพบกเพื่อประชาชนวันพรุ่งนี้วันนี้ผมณัฐาจันทรังสีและคุณบุญส่งบุญประเสริฐพร้อมทีมงานต้องลาไปก่อนครับสวัสดีครับ
2: ท่านกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงศูนย์การทหารปืนใหญ่คลื่นความถี่ AM 711กิโลเฮิรตซ์สถานีวิทยุของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านติดตามรับฟังรายการคุยฟุ้งกับรุงช้างโดยรุงช้างไทยทิพย์โอสถค่ะ
3: ตราสมุนไพรลุงช้างเพียงเวลา1แคปซูลไม่ต้องเคี้ยวก่อนกลืนดื่มน้ำตามเลขสารระบบอาหาร161067655021
4: สนใจติดต่อได้ที่0812901691 0812901691

0: ยันจากผู้ใช้จริง
1: ก็ทำข้าวหอมมะลิไว้20ไร
2: ่ข้าวหอมมะลิเรา20ไร่และอีก20
1: อ่ะ20นี่คือทำข้าว89
2: ข้าว89
1: ค่ะเป็นข้าวเจ้า
3: ทำสวนทุเรียนกับเงาะครับผมเห็นเขาบอกว่ามันเป็นปุ๋ยปรับสภาพดินทำให้ต้นไม้สวยก็เลยลองเอามาใช้ดูครับ
4: ได้ผลดินที่เป็นสนิมท้ายน้ำที่ว่าเคยเป็นหว่านข้าวแล้วตายถ้าใช้ตัวนี้มาหว่านข้าวตรงที่ว่าเสียมันขึ้นได้หมดไม่เสียดีขึ้นมา
5: ก็เลยมาเนี่ยมาใช้ผมใช้ครั้งแรกเลยเนี่ยได้ผลอย่างที่เห็นนี่นะอย่างที่พามาดูเนี่ย
1: สั่งมาเที่ยวแรกก็23แล้วก็เมื่อวันซืนสั่งไปสี่ลูกใช้ไปไล่ละลูกแล้ว
3: สั่งมา15กระสอบครับผมก็รู้สึกว่ามันเริ่มตอบโจทย์ได้ดีที่จะใส่ไปครับ
4: ก็เอามาแล้วมันก็ได้ผลใช้ตั้งกระปุ๋ยแล้วก็มาเป็นฮอร์โมนมันกินช้าแต่มันหมดช้าก็ไปเรื่อยๆมันก็ดี
5: ผมใช้แต่ยาเนี่ยยาที่ดึงรวงเนี่ยก็พูดกันง่ายๆก็เกือบเต็ม 100% เนี่ยผมแบบว่าพอใจมากเลยแล้ว
1: มันก็เขียวดีจ้ะก็เขียว
3: รู้สึกว่าใบมันเขียวดีขึ้นตอนนี้กำลังจะสั่งฮอร์โมนมาพ่นบำรุงใบพอได้ใช้แล้วดีจริงๆเกษตรกรที่ว่าจะปลูกผักปลูกผลไม้อะไรก็ลองเอาไปใช้ดูผมก็ว่ามันตอบโจทย์ได้ดี
4: ปุ๋ยอินทรีย์หอมฟุ้ง
3: กระสอบสีเขียว
5: ของมารวยทีวี
1: ใช่
6: ด
1: ี
6: จริงๆนะขอบคุณครับแม่
7: ปุ๋ยหอมฟุ้งตราพญาเสือสูตรพิเศษกระสอบสีเขียวของมารวยทีวีเท่านั้นสนใจติดต่อ
8: 0812901691081-290-1691
9: มาแล้วมารวยเร่งรวงมารวยดึงรวงสารเพิ่มฤทธิ์สำหรับข้าวเพิ่มแรงเบ่งเพิ่มแป้งเพิ่มน้ำตาลเร่งข้าวออกรวงให้สุดไม่ติดคอรวงรวงสมบูรณ์ดอกดีมีน้ำหนัก
10: ผมชื่อร้อยปีทันกับทองครับลพบุรีครับนาผมอยู่ติดถนนใหญ่เนี่ยโอ้เนี่ยผมใช้ของมาเยอะแล้วพอมาใช้ในข้าวแล้วเนี่ยดูรวงเนสคนมาดูโอ้โหรวงสวยจังที่เนี่ย
11: ป้าวนปานเพชรอยู่บ้านยางตำบลบ้านดอนอำเภออู่ทองจังหวัดสุพรรณบุรีดีเยี่ยมข้าว36ไร่น่ะดีหมดเลยใช้ดีจริง
12: ๆนี่แหละครับโอ้พอใจที่สุดเลยดีรวงสวยดีด้วยรวงสวยดีกว่าทุกครั้งเลย
13: ผมนายสมปองกิ่งกระจอนครับอดีตผู้ใหญ่บ้านหมู่4ตำบลสิงห์ครับอำเภอบางระจันจังหวัดสิงห์บุรีครับข้าวรวงใหญ่เม็ดใสน้ำหนักดีครับ
9: หยุดความกังวลไม่ต้องรอนานสำหรับเกษตรกรที่ทำนาข้าวกำลังตั้งท้องเพิ่มแป้งเพิ่มน้ำตาลเพิ่มความสมบูรณ์เพิ่มความแข็งแรงข้าวจะออกรวงสุดเมล็ดเต็มน้ำหนักดีด้วยมารวยดึงรวงมารวยเร่งรวงสินค้าคุณภาพเห็นผลไวได้ผลจริงซื้อวันนี้ราคาพิเศษโทรเลยเขตภาคกลางโทรหาทีมงานลุงช้าง0812901691

สวัสดีครับคุณผู้ฟังที่รักครับต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการคุยฟุ้งกับลุงช้างครับวสป.711ลพบุรีครับเสียงจากค่ายจักรพงศ์ครับปราจีนบุรีนี่คือรายการของท่านเพลงเพราะเอามาฝากท่านคุยฟุ้งกับลุงช้างครับขอบคุณครูอีทจากศรีมหาโพธิ์ตัวแทนจำหน่ายปุ๋ยอินทรีย์หอมฟุ้งลุงช้างในเขตของปราจีนบุรีเนี่ยทีมงานส่งให้เรียบร้อยแล้วเอาป้ายไปติดโฆษณาเลยหอมฟุ้งกับลุงช้างมาแล้วครับ0812901691ทำไร่ทำนาทำสวนเนี่ยวันนี้จองกันได้เลยนะครับปุ๋ยอินทรีย์หอมฟุ้งลุงช้างหอมฟุ้งถุงสีเขียวนะถึงจะได้ฮอร์โมนฮิวมิกโคโลไมซ์สำหรับปรับปรุงดินเป็นทั้งอาหารต้นไม้อาหารพืชและก็วัสดุปรับปรุงดินอยู่ในตัวเดียวกัน50กิโลเต็มๆไม่มีดินเป็นส่วนผสมใช้โดนได้ใช้เครื่องหวานได้บริการส่งถึงมือส่งถึงบ้านแล้วนะครับอย่ารอช้าทำนาปังหรือแต่สั่งกับนี่ทำนาปีหรือแต่นี่กับสั่งปีนี้เตรียมรับตังค์เพราะว่าได้ปุ๋ยดีราคาไม่แพงครับเมื่อเช้าน้องปลาจากชุมพรขอมาชอบเลยเพลงนี้ไต้ถุนธรณีครับ

0: 20ปีแห่งความเชื่อมั่น20ปีแห่งความเชื่อถือ20ปีที่ผู้ใช้มั่นใจในคุณภาพยาสมุนไพรไทยทิพย์โอสถเป็นยาแผนโบราณเป็นยาสามัญประจำบ้านผ่านการตรวจสอบวิเคราะห์จากกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ถูกต้องมีทะเบียนยาปวดหลังปวดไหล่ปวดเส้นเอ็นตึงปวดเมื่อยตามร่างกายอย่าปล่อยไว้ให้ทรมานจากอาการปวดปัญหาเหล่านี้ดูแลด้วยยาสมุนไพรไทยทิพย์โอสถไม่มีสารตกค้างไม่มีสิ่งเสพติดไม่มีสารที่เป็นอันตรายปลอดภัยทานต่อเนื่องได้มีอาการปวดครั้งใดใช้ยาสมุนไพรไทยทิพย์โอสถสนใจสอบถาม0812901691 0812901691
1: บางคนนี่แพ้นะกินยาไทยทิพย์โอสถไม่ได้มันปวดมันเมื่อยก็เอายาหม่องถูทาดาเรานวดก็ได้นะเพราะว่าตัวยาในสมุนไพรไทยทิพย์โอสถเนี่ยมันจะมีทั้งเถาวัลย์เปลียงมีทั้งใบคูนะครับมีทั้งสมอไทยมีทั้งถาวันเปลียงนะฮะเอาถาวันเปลียงพูดไปแล้วเนาะมีแม้กระทั่งฟ้าทลายโจรนะฮะนะครับเถาเอ็นอ่อนถาวันเปลียงฟ้าทลายโจรผสมกับน้ำผึ้งปั่นเป็นลูกกลอนแต่สาธารณสุขบอกไม่ได้เป็นลูกกลอนไม่ได้คุณต้องไปอบให้แห้งเป็นสมุนไพรอัดเม็ดทรงกระบอกสูตรเนี้ยเป็นสูตรดั้งเดิมนะเมื่อก่อนเป็นลูกกลอนผสมน้ำผึ้งเดี๋ยวนี้ต้องผ่านการฆ่าเชื้อทำเป็นเม็ดกลมเม็ดกลมๆไม่ได้แล้วต้องเป็นเม็ดเหมือนทรงกระบอกถ้านึกไม่ออกนะให้นึกถึงไส้ดินสอและเอามาตัดเป็นท่อนๆๆกินทีละ5เม็ดเขารูมาตอยกระดูกทับเส้นในกินสูตรนี้แหละแต่มันเมื่อยเนื้อเมื่อยตัวปวดเส้นเอ็นตึงนี่เขาไปบดเป็นผงนะแล้วก็ใส่ไปในแคปซูลเนี่ยเมื่อเนื้อเมื่อตัวปวดเส้นเอ็นตึงธรรมดาก็เอาแบบแคปซูลไปรับประทานบรรเทาอาการปวดบรรเทาอาการเมื่อมีมากกว่า20ปีแล้วคุณผู้ฟังรู้จักกันเป็นอย่างดีนะครับลี่แสโอสถบ้านมีจีก้นจันช่องแคฟ้าใหม่1999ตักฟ้าโอ้หลายล้านเนาะถ้ารถบกสตาคลีและรวมยาเนี่ยหรือไม่ก็ต้องเป็นร้านสุภชัยฟาร์มาซีที่ชัยนาทลิ้มเป็งหวดอยู่โกรกพระเนี่ยหรือจะเป็นที่ร้านโพทองโอสถหันคาร้านหมอไสทองโพนางดำตกสัพยาชัยนาทหรือจะเป็นร้านสันฟาร์มาซีร้านเภสัชกรคมสันอำเภอสันคบุรีมีจำหน่ายเยอะแยะเจ๊หมูป่าโมกอย่างเงี้ยนะครับลัดดาโอสถอุดมเวทตลาดหน้าวัดยางทองเอ็นอินบุรีหงอยู่โอสถสิงห์บุรีสิริชัยเภสัชทรบกสสิงห์บุรีจีงวันจันทร์ช่องแคหรือจะเป็นที่ร้านสุกิจเภสัชพระพุทธบาทบ้านหมอเภสัชตลาดบ้านหมอร้านนพรัตน์เนี่ยมันสักครู่นี่ผมไปร้านนพรัตน์มาหมาดๆเลยร้านปัญญาอย่างเงี้ยไปซื้อเถอะดูรูปลุงช้างเบอร์โทรลุงช้างก่อนนะแล้วค่อยจ่ายเงินจ่ายทองเขาพี่มนิดครับฟังอยู่ที่บางปะหันนะตำบลเสาธงหินตำบลเสาธงเนาะบางปะหันนะแนะนำงานเพลงนิราศเมืองสตูลครับมาครับ

0: ากคุณเป็นอีกคนหนึ่งที่มีอาการข้อเข่าบวมปวดตามข้อโอ้โรคนี้เป็นแล้วทรมานปัญหากระดูกและข้อดูแลด้วยไทแคลพลัสสินค้าคุณภาพของไทยทิพย์โอสถไทแคลพลัสประกอบด้วยแคลเซียมจากสาหร่ายที่มีคุณภาพสูงผสมคอลลาเจนจากปลามีแมกนีเซียมและวิตามิน B1 B2 B6 B12 และวิตามิน D3 ที่ช่วยกระตุ้นภูมิคุ้มกันช่วยบำรุงกระดูกและฟันให้แข็งแรงนอกจากนี้ไทแคลพลัสยังมีวิตามิน C และสารสกัดอันทรงคุณค่าที่ช่วยดูแลข้อบำรุงกระดูกปรับความสมดุลสร้างภูมิคุ้มกันดูแลกระดูกและไขข้อวันนี้ด้วยผลิตภัณฑ์เสริมอาหารไทแคลพลัสอย.เลขที่ 10-1-037-56-5-007 สนใจสั่งซื้อไทยแคลพลัสอีกหนึ่งผลิตภัณฑ์คุณภาพจากไทยทิพย์โอสถโทรเลย0812901691 0812901691
1: ใครที่มีปัญหาเรื่องกระดูกหกกระดูกพุนกระดูกเสื่อมเนาะรับประทานได้เลยไทย

0: ดื่มเยอะดื่มจัดกินเค็มมานานหรือมีภาวะเสี่ยงเป็นโรคไต
1: ต้องเริ่มดูแลสุขภาพคุณตั้งแต่วันนี้ด้วยผลิตภัณฑ์เสริมอาหารโปรมิกซ์ออยล์ฟื้นฟูไตบำรุงไตบำรุงร่างกายเพิ่มภูมิต้านทาน
0: ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารโปรมิกซ์ออยล์ด้วยสารสกัดธรรมชาติ11ชนิดน้ำมันมะพร้าวน้ำมันงาน้ำมันรำข้าวน้ำมันเมล็ดงาขี้หมอนน้ำมันถั่วดาวอินคา
2: ลดน้ำหนักอย่างปลอดภัยด้วยวิธีธรรมชาติพัฒนาไปอีกขั้นด้วยส่วนผสมพิเศษที่คัดสรรแล้วผลิตภัณฑ์เสริมอาหารและกระชับสัดส่วนพลอยสีทองผงอัลฟาฟ่าทำให้สายตาและระบบหมุนเวียนของเลือดดีขึ้นต้นอ่อนข้าวสาลีมีเอนไซม์สูงเป็นที่ยอมรับในวงการสุขภาพช่วยควบคุมน้ำหนักมีวิตามินเกลือแร่และกรดอะมิโนที่จำเป็นต่อร่างกายจำนวนมากมีคอลลาเจนเกรด A จากปลาทะเลน้ำลึกมีสารสกัดจากชาเขียวเปอร์เซ็นต์สูงถึง 90% ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการเผาผลาญอาหารพิเศษสุดสารสกัดจากมะเขือเทศเพื่อผิวสวยไม่เหี่ยวย่นหลังการลดน้ำหนักและสารไลโคปินในมะเขือเทศมีประโยชน์มากสำหรับคุณผู้ชายที่เป็นโรคต่อมลูกหมากโตหรือมะเร็งต่อมลูกหมากสุขภาพดีสมดุลต่อต้านอนุมูลอิสระควบคุมน้ำหนักได้จริงดังใจผิวพรรณสดใสเปล่งปลั่งมีชีวิตชีวาพลอยสีทองกล่องสีแดงรับประกันและจัดจำหน่ายโดย DJ Ann พุทธสิริโทรศัพท์0819474708
3: นี่คือเสียงยืนยันจากผู้ใช้จริง
4: ก็ทำข้าวหอมมะลิไว้20ไร
5: ่ข้าวหอมมะลิเรา20ไร่และอีก20
4: อ่ะ20นี่คือทำข้าว89
5: ข้าว89
4: ค่ะไปข้าวเจ้า
6: ทำสวนทุเรียนกับเงาะครับผมเห็นเขาบอกว่ามันเป็นปุ๋ยปรับสภาพดินทำให้ต้นไม้สวยก็เลยลองเอามาใช้ดูครับ
7: ได้ผลดินที่เป็นสนิมท้ายน้ำที่ว่าเคยเป็นหว่านข้าวแล้วตายถ้าใช้ตัวนี้มาหว่านข้าวตรงที่ว่าเสียมันขึ้นได้หมดไม่เสียดีขึ้นมา
8: ก็เลยมาเนี่ยมาใช้ผมใช้ครั้งแรกเลยเนี่ยได้ผลอย่างที่เห็นนี่นะอย่างที่พามาดูเนี่ย
4: สั่งมาเที่ยวแรกก็23แล้วก็เมื่อวันซืนสั่งอีก4ลูกใช้ไปไล่ละลูกแล้ว
6: สั่งมา15กระสอบครับก็รู้สึกว่ามันเริ่มตอบโจทย์ได้ดีซึ่งจะใส่ไปครับ
7: ก็เอามาแล้วมันก็ได้ผลใช้ตั้งกับปุ๋ยแล้วก็มาเป็นฮอร์โมนมันกินช้าแต่มันหมดช้ามันก็ไปเรื่อยๆมันก็ดี
8: ผมใช้แต่ยาเนี่ยยาที่ดึงรวงเนี่ยก็พูดกันง่ายๆก็เกือบเต็ม 100% เนี่ยผมแบบว่าพอใจมากเลยแล้ว
4: มันก็เขียวดีจ้ะก็เขียว
6: รู้สึกว่าใบมันเขียวดีขึ้นตอนนี้กำลังจะสั่งฮอร์โมนมาพ่นบำรุงใบพอได้ใช้แล้วดีจริงๆเกษตรกรที่ว่าจะปลูกผักปลูกผลไม้อะไรก็ลองเอาไปใช้ดูผมก็ว่ามันตอบโจทย์ได้ดี
7: ปุ๋ยอินทรีย์หอมฟุ้ง
6: กระสอบสีเขียว
8: ของมารวยทีวี
4: ใช่ดีจริง
9: ๆนะขอบคุณนะแม่
10: ปุ๋ยหอมฟุ้งตราพญาเสือสูตรพิเศษกระสอบสีเขียวของมารวยทีวีเท่านั้นสนใจติดต่อ0869696955 0869696955
11: 20ปีแห่งความเชื่อมั่น

20ปีแห่งความเชื่อถือ20ปีที่ผู้ใช้มั่นใจในคุณภาพยาสมุนไพรไทยทิพย์โอสถเป็นยาแผนโบราณเป็นยาสามัญประจำบ้านผ่านการตรวจสอบวิเคราะห์จากกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ถูกต้องมีทะเบียนยาปวดหลังปวดไหล่ปวดเส้นเอ็นตึงปวดเมื่อยตามร่างกายอย่าปล่อยไว้ให้ทรมานจากอาการปวดปัญหาเหล่านี้ดูแลด้วยยาสมุนไพรไทยทิพย์โอสถไม่มีสารตกค้างไม่มีสิ่งเสพติดไม่มีสารที่เป็นอันตรายปลอดภัยทานต่อเนื่องได้มีอาการปวดครั้งใดใช้ยาสมุนไพรไทยทิพย์โอสถสนใจสอบถาม0812901691

0: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
1: รับฟังข่าวต้นชั่วโมงเวลา8นาฬิกากับผมธีรบุตรชุ่มจิตครับรองแม่ทัพภาคที่4ลงพื้นที่โรงพยาบาลสุไหงโกลกเยี่ยมให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ที่ได้รับบาดเจ็บจากเหตุลอบวางระเบิดณอำเภอสุขิรินทร์จังหวัดนราธิวาสสักครู่กลับมาติดตามครับ
2: สนับสนุนโดย
3: อะไรดีผมก็ว่าดีสบู่เบเน็ตทุกสูตรสวยใสได้ทุกเจ็ดผมคอนเฟิร์มนะคะ
4: นี่ไม่ใช่ข่าวต้นชั่วโมงไม่ใช่ข่าวด่วนแต่เป็นข่าวดีดีสำหรับผู้ที่มีอาการเสียฟันเพราะวันนี้ยาสีฟันเทพไทยเขามีสูตรช่วยลดการเสียฟันแถมยังดีต่อเหงือกป้องกันฟันผุลดคราบฟันลดกลิ่นปากในราคาที่ไม่แพงอย่างขนาด70กรัม120บาทใช้ได้นานเกือบ6เดือนเพราะใช้แค่นิดเดียวยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียฟันช่วยลดเสียฟันได้ดีในราคาที่ไม่แพงเลยครับ
5: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
6: ได้ข่าวว่ารถ EV หายยางเปลี่ยนยาง
7: ไม่จริง
6: ได้ข่าวว่ารถ EV เปลี่ยนยางที่จ่ายแพงแพง
7: ไม่จริง
6: แล้วอะไรจริงอะ
8: Be Quick ผู้นำยางรถ EV ตัวจริงมียางรถ EV ให้เลือกเพียบเริ่มต้นเพียงเส้นละ 1,990 บาท
6: เส้นละ 1,990 บาท
8: ใช่และพิเศษสมาชิก Be Member รับส่วนลดเพิ่มสูงสุดอีก 7% ถึง30กันยายนนี
6: ้ตัวจริงเรื่องยางรถ EV ต้องที่ Be Quick จริง
8: ๆสอบถามโทร1153
9: เติมที่เพื่อรถ300เพื่อคุณ
10: แรงทุกทั้งแล้วก็มีตังเหลือแรงทุกทั้งแล้วก็มีตังเหลือฝังจากไฮดีเซล S S S S วิ่งไกลไกล

0: ากไฮดีเซลเอสแรงทุกถังมีตังเหลือเติมเลยที่บางจาก
1: สนับสนุนโดย
2: อะไรดีบุ๋มก็ว่าดีสบู่เบเน็ตทุกสูตรสวยใสได้ทุกเจ็ดบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
3: เมื่อคืนที่ผ่านมาพลตรีชาคิดอุจรัตนะรองแม่ทัพภาคที่4รองผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ส่วนหน้าเดินทางลงพื้นที่โรงพยาบาลสุไหงโกลกอำเภอสุไหงโกลกจังหวัดนราธิวาสเพื่อเข้าเยี่ยมและติดตามอาการของเจ้าหน้าที่ผู้ได้รับบาดเจ็บจากเหตุการณ์คนร้ายลอบวางระเบิดลอบยิงซ้ำเมื่อวันที่18กันยายน2569บริเวณหมู่ที่2ตำบลร่มไทรอำเภอสุขิรินจังหวัดนราธิวาสในการนี้รองแม่ทัพภาคที่4รองผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ส่วนหน้าได้พูดคุยสอบถามอาการด้วยความห่วงใยพร้อมทั้งมอบกระเช้าเยี่ยมไข้และเงินช่วยเหลือเบื้องต้นเพื่อเป็นขวัญและกำลังใจแก่กำลังพลและครอบครัวทั้งนี้กองทัพภาคที่4จะดูแลเรื่องสิทธิประโยชน์และการเยียวยาผู้ได้รับบาดเจ็บทุกนายอย่างดีที่สุดเพื่อสร้างขวัญและกำลังใจแก่ผู้ปฏิบัติงานในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ต่อไปสายน้ำที่เปรียบเหมือนเส้นเลือดใหญ่ที่หล่อเลี้ยงทุกชีวิตมาเนิ่นนานกำลังเผชิญกับสถานการณ์ความรุนแรงที่มนุษย์สร้างขึ้นติดตามกับคุณอิฐคณินบุญประเสริฐครับ
4: 20กันยายนวันอนุรักษ์และรักษาคูคลองแห่งชาติเป็นวันที่สะท้อนจุดใหญ่ของประเทศไทยเมื่อสายน้ำกำลังเผชิญทั้งปัญหามลพิษขยะน้ำท่วมภัยแล้งและสถานการณ์ล่าสุดที่ต้องจับตาคือการเฝ้าระวังคุณภาพแม่น้ำกกแม่น้ำสายแม่น้ำรวกและแม่น้ำโขงหลังพบประเด็นการปนเปื้อนโลหะหนักในพื้นที่รวมทั้งต้องรับมือกับสถานการณ์น้ำในหลายพื้นที่ทั้งน้ำมากน้ำเสียและน้ำไม่เพียงพอไปพร้อมกันทางออกจึงต้องเริ่มจากการป้องกันมลพิษตั้งแต่ต้นทางควบคุมการปล่อยน้ำเสียและจัดการขยะไม่ให้ไหลลงสู่แม่น้ำและคลองรวมถึงฟื้นฟูพื้นที่รับน้ำพื้นที่ริมฝั่งเพิ่มความสามารถในการรองรับน้ำและลดความรุนแรงของน้ำท่วมใช้ระบบตรวจวัดคุณภาพน้ำและข้อมูลแบบเรียลไทม์รวมทั้งเปิดโอกาสให้ชุมชนได้มีส่วนร่วมในการเฝ้าระวังและดูแลสายน้ำในพื้นที่ของตนเองเพราะการอนุรักษ์แม่น้ำคูคลองไม่ใช่เพียงการแก้ปัญหาสิ่งแวดล้อมแต่คือการปกป้องแหล่งน้ำอาหารสุขภาพและวิถีชีวิตของประชาชนดังนั้นวันอนุรักษ์และรักษาคูคลองจึงควรเป็นจุดเริ่มต้นของการเปลี่ยนจากตามแก้ปัญหาสู่การดูแลสายน้ำอย่างเป็นระบบเพื่อให้แม่น้ำคูคลองอยู่คู่คนไทยอย่างยั่งยืนอิฐคณินบุญประเสริฐเรียบเรียง
5: มีน้ำใจให้อภัยถ้อยทีถ้อยอาศัยสังคมไทยจะน่าอยู่ด้วยความปรารถนาดีจากศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะและพบกับเราได้ในข่าวต้นชั่วโมงทุกสถานีวิทยุในเครือกองทัพบก
3: รับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 9:00 น.ธีรบุตรชุ่มจิตศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีครับ
6: ยิ่งถ้าได้ความหมายเข้าแล้วก็จะเกิดความลึกซึ้งแต่ชีวิตจะเกิดความเยือกเย็นก็ต้องให้ห่างไกลจากกิเลสอะไรล่ะที่เป็นกิเลสก็เป็นเครื่องเศร้าหมองจิตผูกพันแล้วก็เกิดความเศร้าหมองห่วงโน่นห่วงนี่กังวลโน่นกังวลนี่ก็เป็นความโลภความโกรธความหลงก็ให้ห่างไปมันก็จะเกิดความเยือกเย็นฉะนั้นการสวดมนต์นั้นก็คือการแสดงธรรมท่านสาธุชนทั้งหลายก็ลองไตร่ตรองดูว่าในหนังสือสวดมนต์มีตัวอักษรเขียนคำบทสวดนั้นเป็นบทนั่นก็เป็นการบันทึกคำสั่งสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเรียกได้ว่าเป็นการใช้ตัวอักษรบันทึกเสียงตั้งแต่โบราณกาลไม่มีนะที่จะบันทึกเป็นคำสอนเนี่ยเป็นตัวหนังสือเนี่ยไม่มีท่านใช้วิธีมุขปาฐะคือใช้วิธีจดจำเอาเหมือนกับเราร้องเพลงได้แต่ว่าไม่เคยเห็นเนื้อเพลงอย่างนี้เป็นต้นเหตุที่ท่านไม่ได้ทำเป็นตัวหนังสือไม่ใช่ว่าไม่มีตัวหนังสือใช้นะโยมเพราะในสมัยนั้นวิธีจดจำนั้นมีความแม่นยำมากกว่าวิธีเขียนด้วยและวิธีการจดจำในปริมาณเยอะๆไม่ใช่เป็นเรื่องยากเลยสำหรับพระอรหันต์ในสมัยนั้นโดยเฉพาะในยุคนี้สมัยนี้พระภิกษุที่ทรงพระปฏิโมกข์นี่ก็มีอยู่เป็นจำนวนมากตามอารามหลวงพระอารามหลวงที่มีพระภิกษุสงฆ์ที่ทรงปฏิโมกข์โอ้ยจำบทปฏิโมกข์นะไม่ใช่น้อยๆนะ ครูบาอาจารย์ที่มีสติปัญญาที่ละเอียดละออเป็นปริยธรรม9ประโยคแล้วบุคคลผู้ที่เจริญทรงพระปฏิโมกข์ได้นี่ก็ต้องไตรตรองทบทวนหมั่นทบทวนอยู่เป็นประจำทุกค่ำเช้าในอย่างที่วัดสะเกดก็มีหลายรูปเมื่อถึงคราวที่ท่านจะต้องตรวจทานความถูกต้องของคำสอนที่จดจำไว้เมื่อต่างคนต่างจำจะมีความผิดเพี้ยนกันบ้างหรือไม่ท่านก็ใช้วิธีสวดพร้อมกันเรียกว่าการสาธยายสังคายนาซึ่งเป็นต้นแบบของการสวดมนต์ธรรมวัดนี่แหละการสังคายนาก็พระภิกษุสงฆ์จำนวน500รูปก็มาสวดในแต่ละบทแต่ละบทบทไหนที่ไม่ตรงกันก็มาไตร่ตรองดูว่าความหมายคืออะไรกันนั่นเรียกว่าการสังคายนาซึ่งพระภิกษุสงฆ์ในสมัยนั้นก็มีความทรงจำที่เป็นเลิศนะแล้วอีกประการหนึ่งพระพุทธศาสนาของเรานั้นแพร่หลายไปมากมายหลายประเทศคำสอนที่เป็นภาษาบาลีก็ได้รับการบันทึกไว้ในรูปแบบของตัวหนังสือของประเทศนั้นๆก็ล้วนแล้วแต่เป็นบันทึกเสียงพระธรรมวินัยเสียงเดียวกันทั้งนั้นเมื่อออกเสียงย่อมเป็นการแสดงธรรมด้วยเช่นกันฉะนั้นอานิสงส์ของการแสดงธรรมก็ย่อมเกิดกับเราด้วยเริ่มจากได้สัมผัสขณะแห่งความสงบอันเกิดจากการสวดมีความปลื้มปิติยินดีสามารถที่จะข่มความโลภความโกรธความหลงไว้ได้นะแล้วก็เป็นการแสดงพระธรรมเทศนาอีกด้วยประการหนึ่งอีกประการหนึ่งการสวดพุทธมนต์นั้นก็นอกจากจะเหมือนกับการฟังธรรมแล้วก็ยังเป็นการแสดงพระธรรมเทศนาซึ่งในขณะสวดมนต์ไปมีผู้ได้ยินได้ฟังเสียงสวดนะตัวเราเป็นบุคคลแรกที่ได้ยินเสียงสวดของเราเองก็เป็นเหมือนกับการเปิดโอกาสให้ตัวเองนั้นได้ยินกระแสเสียงสำเนียงข้ออัดข้อธรรมจากบทพุทธมนต์เมื่อสวดอยู่เป็นประจำก็จะเกิดความคุ้นเคยและก็มีความจำนิชำนาญสามารถออกเสียงฟังเสียงและเป็นการเพิ่มความศรัทธาให้มากกว่าเดิมอีกประการหนึ่งการเจริญพุทธมนต์ก็เป็นการกำกับความคิดให้อยู่ในร่องในรอยกำกับความคิดให้เกิดเป็นบุญเป็นกุศลอย่าลืมนะว่าสภาวะจิตของเราสั่งสมอะไรไว้มากๆนี่มันก็จะเป็นความผ่องใสแห่งจิตหรือถ้าเราสั่งสมอกุศลไว้มากๆก็จะเป็นความเศร้าหมองแห่งจิตได้ด้วยเช่นกันดังนั้นญาติโยมสาธุชนท่านผู้ฟังอะไรดีๆก็มันสั่งสมไว้ในใจเยอะๆนะคุณแม่นะอะไรที่เป็นความดีความงามสิ่งที่เป็นความดีความงามในเบื้องต้นก็คือการสวดมนต์นี่แหละการสวดมนต์ก็คือการเทศให้ตัวเองนี่แหละฟังนอกจากเป็นการเทศให้ตัวเองฟังแล้วก็ยังเป็นการแสดงธรรมให้ลูกให้หลานได้สัมผัสคุณพ่อคุณแม่คุณตาคุณยายท่านใดนี่แดดร่มลมตกอาบน้ำทานข้าวทานปลายเสร็จขึ้นห้องพระได้ยินเสียงสวดบทธรรมจักรบ้างเสียงสวดมหาสมัยยสูตรบ้างตกเย็นมาก็เอมวะเมสุตังเอกังสมยังลูกๆหลานๆก็ได้ยินเสียงสวดแล้วก็ไม่กล้าที่จะเดินแรงคุณยายสวดมนต์อยู่ในห้องพระนะก็เป็นการแผ่บุญแผ่กุศลให้ลูกให้หลานบางทีพ่อแม่ก็เอ็ดลูกเฮ้ยอย่าไปพูดเสียงดังอย่าไปทำเสียงดังคุณยายเจริญสมาธิอยู่คุณยายสวดมนต์อยู่อย่าไปเสียงดังนะหรือใครได้ยินได้ฟังนี่ก็จะเกิดความเป็นมงคลแก่ตัวแก่ตนของเรานี่ไม่ใช่ธรรมดานะนะถ้าสวดมนต์นี่ของพระภิกษุสงฆ์องค์เนนก็ทำวัดเช้าวัดเย็นใช่ไหมแต่เป็นโยมนี่ก็ก่อนนอนบ้างบางทีก็ตื่นนอนบ้างก็สุดแล้วแต่โอกาสจังหวะจะอำนวยให้บางทีก็เพิ่มเวลาขึ้น ในวันพระ15ค่ำ8ค่ำก็ตามแต่สะดวกบางทีไม่ได้มีโอกาสจะไปทำบุญที่วัดบางทีถึงงานวันเกิดของตัวเองก็สวดมนต์ให้ตัวเองหน่อยนะวันเกิดตัวเองสวดมนต์ให้วันแม่หน่อยวันปีใหม่ก็สุดแล้วแต่จะจัดสรรเวลาแล้วแต่ช่วงเวลาแต่ว่าเนื้อสิ่งอื่นใดก็เป็นเสริมเพิ่มบารมีแก่ตัวแก่ตนของเราหรือยามที่หม่นหมองคลองเศร้าบ้างนะก็สวดเวลาที่จิตมันตกเราก็ยกจิตของเราด้วยการเจริญพุทธมนต์ฉะนั้นญาติโยมท่านใดที่ยังไม่คุ้นชินคุ้นเคยหรือยังไม่เกิดความคล่องแคล่วในบทสวดนี่ก็ให้ได้สั่งสมเป็นอัธยาศัยเข้าไว้โดยเฉพาะทุกวันอาทิตย์อาตมานี่ก็ได้จัดโครงการเจริญพุทธมนต์ในบทธรรมจักรปวัตตนสูตรนี่แล้วก็บทมหาสมัยยสูตรและบทมหาสมัยยสูตรนี่สวดนี่เป็นการสวดที่ยากลำบากมากก็จะต้องมีชื่อของภูมิเทวดาจนถึงชั้นพรหมเนี่ยออกชื่อเสียงเรียงนามถ้าคนไม่คุ้นชินคุ้นเคยในการสวดก็จะสวดนี่ผิดบ้างถูกบ้างนะแล้วก็ต้องอาศัยในการสวดอยู่เป็นประจำทุกค่ำเช้านี่มีโยมคนหนึ่งเนี่ยหลับตาสวดแบบไม่ได้ดูแบบเลยนะโยมนะบทมหาสมัยยสูตรเนี่ยแล้วก็จะมีความสุขมากแล้วก็จะพนมมือแต่แล้วก็หลับตาภายในเวลา 2-3 ชั่วโมงนี่2ชั่วโมงกว่าถึง 3 ชั่วโมงนี่ตมาก็จะสังเกตดูว่าแกก็จะแบบปลื้มสุขอยู่ภายในที่ได้สวดนะสุขอยู่ภายในที่ได้เจริญพุทธมนต์นะเห็นแล้วก็เป็นที่น่าอนุโมทนาแสดงว่าโยมท่านนี้สั่งสมอัธยาศัยในเรื่องของการสวดการเจริญจิตภาวนาเนี่ยมาเนี่ยเป็นเวลาระยะเวลายาวนานการสวดก็เพื่อเป็นการป้องกันความฟุ้งซ่านบางครั้งบางคราวบางบทนี่มันอารมณ์มันไม่ได้อยู่กับเนื้อกับตัวอารมณ์มันจิตมันตกมันก็ต้องยกขึ้นด้วยการสวดหรือจะเป็นการสวดแบบพ่อหูสวดนี่การสวดแบบนี้นี่เป็นการสวดค่อยๆสวดทีละเล็กทีละน้อยจนครบถ้วนจำได้ทีละเล็กทีละน้อยก็ค่อยๆจำไปแล้วก็จำคำบ้างจำความหมายแล้วก็เข้าใจสาระในเนื้อหาสาระนั้นเนี่ยอย่างนี้เรียกว่าสวดแบบพ่อหูสวดบทสวดที่อยู่ในหนังสือทั้งหมดก็จะมาอยู่ในตัวของเรานะแม่นะอยู่ในตัวของเราเอาไว้ทำไมนะเอาไว้สาธยายเวลาที่ตัวเองล้มหมอนนอนเสือความเจ็บความปวดที่มันเกิดขึ้นกับกายของเราเราก็ต้องเอาบทสวดนี่แหละเพราะฉะนั้นในช่วงที่มีเรี่ยวแรงเปิดหนังสือดูมันเอาบทสวดนั้นมาน้อมมาไว้ในใจมาไว้ในกายมาไว้ที่ปากมาไว้ที่ลมหายใจหมั่นทบทวนด้วยการสาธยายให้ชำนาญให้เกิดความคล่องแคล่วแล้วก็พิจารณาเนื้อหาบทสวดให้กระจ่างชัดแล้วก็เข้าใจความหมายจึงจะเป็นการสวดได้ข้ออัดข้อธรรมโดยเฉพาะบทสวดนอกเหนือจากจะเป็นการสรรเสริญพุทธคุณธรรมคุณสังฆคุณแล้วจะมีการเจริญพุทธมนต์ที่เรียกว่าเป็นการเจริญมนต์ที่เรียกพระปริตนะพระปริตนั้นมีผลมีอานุภาพจริงหากสวดถูกวิธีก็เหมือนกับยาท่านสาธุชนทั้งหลายแต่ยาจะดีมันก็จะต้องทานให้ถูกวิธีถูกปริมาณถูกกาลเทศะหมอบอกให้ทานหลังอาหารทานกี่ช้อนให้ผสมน้ำอุ่นก่อนอาหารหลังอาหารก็ต้องดูให้ดีจึงจะเกิดสรรพคุณแต่ว่าทานผิดเวลาหมอสั่งแบบก่อนเข้านอนนะก่อนอาหารหลังอาหารแต่ว่าทานไม่ตรงกับที่หมอสั่งอย่างนี้ก็สรรพคุณของยานั้นก็จะลดน้อยถอยลงไปได้ท่านจึงกล่าวไว้ว่าถ้าสวดผิดข้ออัดข้อทำไม่คล่องแคล่วพระปริตก็ไม่มีเดชไม่มีฤทธิ์ไม่มีเดชถ้าเข้าใจความหมายสาธยายถูกอักขระ พระปริตก็จะปรากฏอนุภาพแต่แม้ว่าเราจะสวดได้อย่างถูกต้องคล่องแคล่วทุกประการแล้วหากสวดไปด้วยความโลภความอยากได้อยากมีอยากเป็นด้วยความละโมบพระปริตก็ไม่ส่งผลไม่มีจิตที่ประกอบด้วยเมตตาเพราะฉะนั้นถ้าจะเกิดผลก็ต้องสวดด้วยจิตที่มีเมตตาส่งความปรารถนาดีนะไปยังผู้ที่ฟังแล้วก็ยังประโยชน์ให้สำเร็จเพราะฉะนั้นการสวดนั้นก็เป็นการยังใจของเรานั้นให้เอิบอาบด้วยข้ออัดข้อธรรมด้วยพุทธมนต์โดยเฉพาะความเมตตานี่ญาติโยมหลายคนนี่ก็จะไปลำลึกนึกว่าสวดด้วยเมตตานี่พระอาจารย์จะสวดอย่างไรต้องเข้าใจก่อนว่าเมตตานั้นคือความรักความเอ็นดูเป็นความรักที่มีอยู่ในจิตใจของเราเนี่ยแหละเรียกว่าไมตรีจิตเมตตาถ้าจิตมันมีเมตตาแล้วมันก็จะไม่โกรธไม่มีความอาฆาตพยาบาทก็จะมีแต่ความเยือกเย็นแห่งจิตแห่งใจนี่เรียกว่าเป็นการสวดด้วยการเจริญเมตตาและด้วยสัจวาจาด้วยคือพระพุทธศาสนาเนี่ยจะถือเอาคำจริงเราจะเห็นในบทสวดแต่ละบทสวดอ่านอิงเอาด้วยสัจวาจานี้ข้าพเจ้าขอเดชแห่งบุญได้เป็นอานิสงส์ให้ข้าพเจ้าได้สำเร็จได้หายจากโรคจากภัยด้วยสัจวาจานี้เอเตนะสัจเจนะนี่ในพระปริตก็จะมีบทสัจวาจาอยู่หลายบทนะเพราะฉะนั้นสัจกิริยานี้เป็นความจริงอธิฐานะก็เป็นการยืนหยัดเพื่อทำคุณงามความดีให้เกิดมีเกิดเป็นแก่ตัวแก่ตนโดยเฉพาะในบทสวดท่านสาธุชนแต่ละท่านแต่ละคนก็จะได้เริ่มต้นด้วยบทที่เราจะไม่เคยลืมเลยแต่จะกล่าวบทไหนก็แล้วแต่เราจะไม่ลืมบทนี้บทนี้จะเป็นบทตั้งต้นทุกครั้งที่จะมีเจริญพุทธมนต์หรือโยมจะกล่าวคำถวายอะไรก็ตามบทนั้นคือบทอะไรโยมบทนะโมนะเรียกว่ามหานมัสการเราคุ้นเคยมานานนะกับบทนะโมตัสสะภะคะวะโตอรหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะเนี่ยเป็นบทนอบน้อมที่ยิ่งใหญ่คำนอบน้อมที่มีคุณค่ามีความหมายเหตุที่ต้องสวดนะโมก่อนก็เพื่อแสดงความนอบน้อมทางกายวาจาใจต่อพระคุณอันยิ่งใหญ่ของพระพุทธเจ้า3ประการ3ประการคืออะไรก็คือพระมหากรุณาธิคุณพระบริสุทธิคุณพระปัญญาคุณพระพุทธเจ้าทรงมีคุณทั้ง3ประการนี้นะเป็นคุณประการแรกคือมหากรุณาธิคุณความปรารถนาที่จะบำเพ็ญบารมีมาเป็นเวลายาวนานแสนนานจนบรรลุพระโพธิญาณด้วยอรหันตมรรคนี่มหากรุณาธิคุณเกิดมาก็ไม่รู้กี่ภพกี่ชาติโดยเฉพาะ10ชาติสุดท้ายที่ท่านผู้ฟังรายการของเราได้สดับรับฟังอยู่เป็นประจำนะโยมนะไม่ว่าจะเป็นขันติบารมีทานบารมีก็ล้วนแล้วแต่เห็นถึงวิถีของพระโพธิสัตว์ที่ท่านได้บำเพ็ญบุญบารมีนั่นเรียกว่าเป็นมหากรุณาธิคุณพระบริสุทธิ์ที่คุณก็เป็นความบริสุทธิ์ผุดผ่องใสนะทั้งพระปัญญาคุณแต่ทีนี้ว่าบทนะโมเนี่ยนะโยมนะนอกจากจะแสดงความนอบน้อมต่อองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแล้วยังเป็นการแสดงความนอบน้อมต่อพระธรรมและก็พระสงฆ์อีกด้วยแต่ที่เรียกบทนะโมเนี่ยมีความเป็นมาอย่างไรใครเป็นคนกล่าวเป็นคนแรกวันนี้ตมาภาพก็จะได้นำมาอธิบายให้ท่านทั้งหลายได้ระดับรับฟังที่ไปที่มาของบทนะโมเนี่ยมีมาตั้งแต่นานแล้วนะโยมนะในสมัยพุทธกาลมีพรหมนาจารย์ผู้เฒ่าคนหนึ่งชื่อว่าพรหมายุพรหมายุนี่มีอายุ120ปีเป็นพราหมณ์นะเป็นตระกูลของพราหมณ์พราหมณ์ท่านนี้นี่เป็นผู้ที่ศึกษาคัมภีร์ไตรเทพนี่มีความเชี่ยวชาญในคัมภีร์พระเวทเนี่ยเพราะเป็นพราหม แล้วก็ได้รับความเคารพนับถือที่สุดท่านหนึ่งในเมืองมิถิลาเรียกได้ว่าชาวเมืองทั้งหลายก็ให้ความเคารพนับถือเป็นผู้หลักผู้ใหญ่แต่ว่าพราหมณ์ท่านนี้นี่ก็ไม่เคยได้เห็นองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าคือได้ยินแต่คำล่ำลือว่าอย่างนั้นเถอะถึงกิตติศัพท์อันดีงามหลายสิ่งหลายอย่างขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าไม่ว่าจะเป็นการตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองก็ได้ยินเสียงลือเสียงเล่าอ้างใจก็อยากจะใคร่ที่อยากจะได้เจออยากจะได้สนทนาแต่ว่าด้วยความที่ตัวเองเป็นพราหมณ์ยังไม่แน่ใจอยากจะทราบความจริงว่าคำสรรเสริญพระพุทธเจ้าที่ล่ำลือกันไปทั่วทิศนั้นเป็นจริงหรือไม่จึงได้ส่งศิษย์ไปพิสูจน์นะแล้วก็กำชับลูกศิษย์ว่าไปดูนะในคัมภีร์พราหมณ์นี่เอาเป็นหลักเลยนะคัมภีร์พระเวทไตรเวททั้งหลายที่พราหมณ์ท่านนี้ศึกษามาอย่างเจนจบมาตลอดนี่พิจารณาดูซิว่ามหาบุรุษ32ประการเนี่ยครบถ้วนไหมมั่นใจในคำล่ำลือกันหรือไม่หรือแม้แต่ลักษณะที่บ่งบอกว่าผู้นั้นเป็นศาสดาเอกของโลกนี่เป็นผู้ตัดกิเลสได้หมดสิ้นเนี่ยตรงตามตำราหรือไม่นี่พราหมณ์ได้สั่งลูกศิษย์ไปลูกศิษย์คนนั้นก็ชื่ออุตระนะอุตระก็รับคำของอาจารย์แล้วก็ออกเดินทางไกลไปเฝ้าองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าถึงที่ประทับได้เห็นลักษณะครบถ้วนตามที่อาจารย์บอกไว้ยิ่งมีความศรัทธาสนใจในกิริยาอาการจึงได้ติดตามพระพุทธเจ้าไปทุกที่เป็นเวลา7เดือนเลยนะใช้เวลาอีก7เดือนนะเดินทางกลับมาหาอาจารย์7เดือนใช้เวลาอยู่กับพระพุทธเจ้า7เดือนเดินทางกลับมาหาอาจารย์เห็นหมดแล้วนี่พระพุทธเจ้าอากัปกิริยาอาการเป็นอย่างไรได้ยินได้ฟังข้ออัดข้อธรรมเป็นอย่างไรอุตระนี่จดจำได้หมายรู้เตรียมที่จะไปรายงานให้อาจารย์ของตัวเองได้ทราบอุตระซึ่งเป็นลูกศิษย์รายงานครบถ้วนตามลักษณะมหาบุรุษและกิริยาอาการที่สังเกตมาโดยละเอียดไม่ว่าจะเป็นอาการตอนเดินบิณฑบาตยามพิจารณาอาหารนะยามล้างบาตรยามอนุโมทนาเป็นพระนี่งามจริงๆนะโยมนะในหลักเสขียวัตรนี่นะแม้แต่เคี้ยวข้าวการไปการมาการนุ่งห่มนุ่งสบงทรงจีวรการไปการมาการพูดการจาการแสดงธรรมกิริยาทุกอย่างแม้แต่การอยู่การฉันทุกอย่างละเอียดละออเป็นเสมือนกับพระราชาทั้งหมดเลยฉะนั้นความเป็นพระเป็นเจ้านี่ถือว่าเป็นลูกหลานของเจ้าฟ้าเจ้าแผ่นดินนะโยมนะพอได้บวชเข้ามาแล้วก็เรียนรู้ในหลักพระธรรมวินัยหลักเสขียวัตรที่พระสุได้น้อมเอามาประพฤติปฏิบัติเป็นความละเอียดละออองดงามนะแล้วก็ยังมีรายละเอียดปลีกย่อยอีกมากมายจนอุตระนั้นสรุปลงท้ายว่าทรงพระคุณจริงๆอาจารย์และทรงพระคุณยิ่งกว่าที่เขานี่ลือกันอีกว่าอย่างนั้นพออาจารย์ท่านได้ทราบแล้วนะท่านพราหมณ์ชื่อว่าพรหมายุเนี่ยชื่อว่าพรหมายุเนี่ยก็พรหมบวกอายุนั่นแหละแกมีอายุยืน120ปีได้ยินได้ฟังลูกศิษย์ได้กล่าวสรรเสริญคุณของพระพุทธเจ้าขนาดเมื่อทราบดังนั้นแล้วท่านพราหมณ์มายุก็ลุกขึ้นพาดเฉวียงผ้าพลางหันหน้าไปยังทางที่พระพุทธเจ้าประทับเปล่งวาจาออกมาเลยโยมด้วยประโยคว่านะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะครั้งเดียวยังไม่พอครั้งที่สองอีกนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะยังไม่พออีกเป็นครั้งที่สามอีกนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะการกล่าวนะโมของท่านพราหม เป็นการแสดงความนอบน้อมต่อองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าผู้ทรงพุทธลักษณะตามคัมภีร์ทรงคุณความดีดังที่คนเล่าขานเป็นคำอุทานที่เปล่งไปด้วยใจที่ปลับปลื้มและเป็นธรรมเนียมปฏิบัติในชมพูทวีปที่มักจะกล่าวอะไรแล้วก็มักจะกล่าวทั้งหมด3ครั้งเพื่ออะไรท่านสาธุชนก็เพื่อความยืนยันถึงความจริงใจจึงกล่าวทั้งหมด3รอบในการสวดจบแรกนั้นท่านกำหนดในใจว่าพระควัตโตในฐานะว่าเป็นพระกรุณาแจกแจงธรรมจบที่2ก็มุ่งเน้นไปที่อรหัตโตในฐานะที่พระองค์เป็นผู้ที่มีความบริสุทธิ์ไม่มีกิเลสจบที่3สัมมาสัมพุทธัสสะมุ่งตรงไปในบทนี้เลยรอบที่3ฐานะผู้ทรงธรรมเป็นปัญญาอันยิ่งใหญ่ขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าถือเป็นที่พึ่งนะวันนี้ก็ได้นำเรื่องราวเรื่องของการสวดให้เกิดฤทธิ์เกิดเดชเกิดอนุสงค์แก่ญาติแก่โยมให้ได้สดับรับฟังก็พอสมควรแก่เวลาบุญใดกุศลใดที่ท่านทั้งหลายได้บำเพ็ญมาไม่ว่าจะเป็นการให้ทานรักษาศีลเจริญจิตภาวนาและการสดับรับฟังในการครั้งนี้ขอเป็นอานิสงส์หนุนนำให้กับคุณป้าคุณตาคุณยายที่กำลังฟังอยู่ในขณะนี้สุขภาพร่างกายแข็งแรงแข็งแกร่งปลอดภัยสุขกายสบายใจ

ที่จบลงนี้เป็นการแสดงปาฐกถาธรรมเรื่องอานิสงส์แห่งการเจริญพระพุทธมนต์โดยพระมหาธนเดชธรรมปัญโยวัดสระเกศราชวรมหาวิหารกรุงเทพมหานคร

0: สวัสดียามเช้าค่ะเด็กๆเยาวชนและคุณผู้ฟังทุกท่านเช้านี้พบกับรายการกองทัพบกเพื่อเด็กและเยาวชนเช้านี้นะคะพี่ยุ้ยมารินีน้อยสะอาดดำเนินรายการค่ะพี่เทพธีรเทพพงเงินเป็นผู้ควบคุมเสียงให้นะคะเช้านี้เราประเพลงของเด็กๆค่ะเสียงเพลงจากพี่เบิร์ดนะคะหนูอยากเป็นอะไรค่ะวันนี้วันที่20กันยายนนะคะก็เรียกว่าของทุกปีเลยก็ว่าได้เป็นวันเยาวชนแห่งชาติที่ถูกกำหนดขึ้นนะคะตามคำเรียกว่าความค้นหาตรงนี้ค่ะซึ่งทางองค์การสหประชาชาติก็กำหนดให้เมื่อปี2528นะคะเป็นปีเยาวชนสากลตรงนี้ค่ะแต่ว่าความหมายของเยาวชนนะคะก็บอกว่าคือตามพจนานุกรมราชบัณฑิตยสารในปี2525ก็บอกว่าให้ความหมายไว้นะคะว่าเยาวชนนะคะก็คือบุคคลที่มีอายุ14ปีบริบูรณ์แต่ว่ายังไม่ถึง18ปีบริบูรณ์ค่ะแล้วก็ไม่ใช่เป็นผู้ที่บรรลุนิติภาวะแล้วด้วยนะคะหรือไม่ก็การสมรสตรงนี้ค่ะขณะที่ทางองค์การสหประชาชาติก็ได้ให้ความหมายสากลของคำว่าเยาวชนไว้นะคะว่าคนในวัยหนุ่มสาวก็คือผู้ที่มีอายุอยู่ระหว่าง15หรือ25ปีนะคะแต่ว่าส่วนในด้านของเป้าหมายตรงนี้ในวันเยาวชนแห่งชาตินะคะก็ตั้งแต่ปี2528เนี่ยเป็นต้นมาเยาวชนของชาติจะได้รับการส่งเสริมแล้วก็มีการพัฒนาให้สามารถที่จะมีส่วนร่วมในด้านของการพัฒนาตนเองด้วยพัฒนาชุมชนนะคะแล้วก็มีการพัฒนาประเทศอย่างต่อเนื่องยิ่งไปกว่านั้นเยาวชนเนี่ยจำนวนนะคะ11ล้านคนซึ่งกระจายอยู่ทั่วประเทศควรที่จะตระหนักว่าเยาวชนเนี่ยจะต้องเข้ามามีส่วนร่วมรับผิดชอบในด้านของการพัฒนานะคะประเทศชาติให้มีความมั่นคงเจริญรุ่งเรืองหรือไม่ก็มีเป้าหมายหลักๆด้วยกันก็คือว่านะคะเพื่อให้เยาวชนเนี่ยอายุอยู่ระหว่าง15ถึง25ปีได้ตระหนักหรือก็ให้ความสำคัญในด้านของการพัฒนาตนเองด้วยพัฒนาชุมชนพัฒนาประเทศชาติอย่างที่สองเป็นการนะคะเพื่อให้ประชาชนเนี่ยทั่วไปได้ตระหนักถึงความสำคัญของประเทศชาติในด้านของคุณภาพคุณธรรมอย่างที่3นะคะเพื่อให้เขาเรียกว่าเป็นนโยบายในด้านของการส่งเสริมการพัฒนาเยาวชนให้ดำเนินการต่อไปให้สำลิดผลนะคะคุณสมบัติของเด็กเยาวชนเนี่ยที่พึงประสงค์ตรงนี้ด้วยแต่ว่าไม่ว่าจะเป็นเด็กแล้วก็เยาวชนเนี่ยพึงประสงค์จะมีอะไรบ้างคืออย่างแรกเลยนะคะมีความผูกพันกันในครอบครัวความภาคภูมิใจที่ความเป็นไทยลักษณะในด้านของอาชีพแล้วก็มีการดำรงชีวิตอยู่ตรงนี้ด้วยค่ะมีในด้านของสุขภาพพลานามัยที่แข็งแรงสมบูรณ์ปราศจากโรคตรงนี้นะคะมีในด้านของวุฒิภาวะทางอารมณ์จริยธรรมคุณธรรมแล้วก็มีประพฤติในด้านที่มีความรับผิดชอบต่อตัวเองด้วยสังคมมีจิตนาที่ดีนะคะต่อการทำงานมีศักดิ์ศรีมีความภาคภูมิใจทำงานแบบสุจริตอย่างที่5รู้จักคิดอย่างรอบคอบมีเหตุผลในด้านของการพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่องด้วยหรือไม่ก็นะคะรู้จักที่จะช่วยเหลือผู้ที่ด้อยโอกาสกว่าในการมีส่วนร่วมเพื่อเป็นการพัฒนาชุมชนหรือไม่ก็ประเทศชาตินะคะสำหรับตรงนี้เขาบอกว่าวันเยาวชนแห่งชาติเนี่ยนับว่ามีส่วนช่วยในด้านของการกระตุ้นให้เยาวชนเนี่ยได้ค้นหาค้นพบนะคะหรือไม่ก็มีความสำคัญกับตัวเองด้วยหรือไม่ก็ต่อชุมชนต่อสังคมมันจะนำมาในด้านของการพัฒนาในด้านของสังคมแล้วก็ประเทศชาติด้วยนะคะแล้วก็เมื่อวันที่14กันยายนที่ผ่านมาทางท่านนายกของเมืองพัทยาก็มีการเปิดงานวันเยาวชนแห่งชาตินะคะหนุนในด้านของเด็กเนี่ยมีความคิดสร้างสรรค์พัฒนาชุมชนนะคะซึ่งก็เป็นการเปิดโครงการเป็นการจัดกิจกรรมให้เยาวชนแห่งชาติเป็นการส่งเสริมให้เด็กและก็เยาวชนเนี่ยได้ตระหนักถึงความสำคัญของตนเองมีความรู้ความเข้าใจนะคะแล้วก็เห็นคุณค่าของการพัฒนาตนเองด้วยพัฒนาชุมชนแล้วก็พัฒนาประเทศชาติด้วยนะคะเพราะว่าวันเยาวชนแห่งชาติเนี่ยเขาบอกว่ามันเป็นอะไรที่ดีแล้วก็ในปีนี้นะคะบอกว่าก็มีคำขวัญว่าร่วมแรงแข่งขันช่วยกันพัฒนาใฝ่หาสันตินะคะก็เรียกว่าน้องๆหลายคนก็จะต้องร่วมด้วยแล้วก็ช่วยกันด้วยนะคะแล้วค่ะช่วงนี้เรามีรายงานพิเศษมาฝากกันด้วยค่ะ
1: ถ้าบุคคลได้รับการอบรมบ่มนิสัยให้เป็นพลเมืองดีอยู่ในศีลในธรรมเมื่อเติบใหญ่ขึ้นพลเมืองของประเทศก็จะมีแต่คนดีและประเทศจะเจริญก้าวหน้าต่อไปได้ก็ต้องมีพลเมืองดีดังว่านี้พระราชดำรัสตอนหนึ่งของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9ในปีพุทธศักราช2495เมื่อครั้งเสด็จทรงเปิดศาลคดีเด็กและเยาวชนกลางสะท้อนให้เห็นถึงความสำคัญและบทบาทหน้าที่ของเยาวชนผู้เป็นอนาคตของชาติได้อย่างแท้จริง ด้วยเหตุนี้รัฐบาลและทุกภาคส่วนได้ตระหนักในความสำคัญจึงได้สนับสนุนและส่งเสริมความรู้ความสามารถรวมถึงการแสดงออกโดยสร้างสรรค์ของเยาวชนไทยทุกรูปแบบมาอย่างต่อเนื่องนำมาสู่การกำหนดให้วันที่20กันยายนของทุกปีเป็นวันเยาวชนแห่งชาติซึ่งตรงกับวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5และพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาอานันทมหิดลพระอัครมรามาธิบดินทร์รัชกาลที่8เพื่อน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของยุวกษัตริย์ทั้งสองพระองค์ที่ได้เสด็จเถลิงถวัลย์ราชสมบัติขึ้นเป็นพระมหากษัตริย์ในขณะที่ยังทรงพระเยาว์และให้เยาวชนไทยได้ตระหนักถึงบทบาทหน้าที่ของตนเองในการมีส่วนร่วมเพื่อพัฒนาประเทศและเป็นกำลังหลักสำคัญสมดังคำขวัญของวันเยาวชนแห่งชาติว่าร่วมแรงแข่งขันช่วยกันพัฒนาใฝ่หาสันติกองทัพบกซึ่งเป็นหน่วยงานหลักด้านความมั่นคงของประเทศที่ดำเนินทุกภารกิจตามกรอบนโยบายควบคู่ไปกับการพัฒนาเด็กและเยาวชนทั้งพื้นที่ตอนในและชายแดนมาอย่างต่อเนื่องตามยุทธศาสตร์ในการพัฒนาคนทุกช่วงวัยของรัฐบาลโดยที่ผ่านมาได้ดำเนินโครงการต่างๆเช่นโครงการคีตาวัฒนศิลป์บรรเลงไทยเพื่อแผ่นดินซึ่งดำเนินการต่อเนื่องปัจจุบันเป็นปีที่5นอกจากนี้ยังมีโครงการประกวดวาดภาพสร้างสินเพื่อภูมินและถิ่นไทยโครงการเสาธง5นาทีโครงการมัคคุเทศก์น้อยรวมถึงการรับสมัครนักเรียนเตรียมทหารของกองทัพบกก็ผลักดันให้เยาวชนในพื้นที่ทุรกันดารห่างไกลได้เข้าถึงหลักสูตรของกองทัพบกให้ได้มากที่สุดเช่นกันเพื่อลดความเหลื่อมล้ำในสังคมวันเยาวชนแห่งชาติปีนี้รัฐบาลโดยกรมกิจการเด็กและเยาวชนกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ได้จัดกิจกรรมมอบรางวัลเชิดชูเด็กและเยาวชนดีเด่นแห่งชาติที่เป็นแบบอย่างในการทำความดีมีส่วนร่วมในการพัฒนาชุมชนและประเทศชาติให้เจริญมั่นคงเด็กในวันนี้คือผู้ใหญ่ในวันหน้าเด็กในวันนี้พวกเขาคืออนาคตของชาติกองทัพบกร่วมส่งเสริมกิจกรรมสร้างสรรค์ของเยาวชนทุกรูปแบบ20กันยายนวันเยาวชนแห่งชาติ
0: ค่ะก็ขอบคุณคุณสุภาพรนะคะที่มีรายงานพิเศษมาฝากกันในเช้าวันนี้ด้วยนะคะในด้านของเรียกว่าเป็นวันเยาวชนแห่งชาตินะคะก็ขยายความสักนิดนึงนะคะว่าคำขวัญปีนี้นะคะร่วมแรงแข่งขันช่วยกันพัฒนาฝ่ายหาสันตินะคะร่วมแรงแข่งขันนี้มันคืออะไรเรียกว่าเป็นการยอมรับในด้านของศักยภาพของแต่ละบุคคลที่สามารถที่จะนะคะวินิจฉัยหรือไม่ก็ตัดสินใจในเรื่องราวที่เกี่ยวข้องกับตนเองหรือไม่ก็ตระหนักว่าตนเองเนี่ยมีโอกาสนะคะได้ใช้โอกาสหรือไม่ก็พึงพอใจที่จะใช้โอกาสนั้นเนี่ยด้วยตนเองทำอย่างไรให้เกิดคุณค่าไม่ตกเป็นเครื่องมือของผู้ใดผู้หนึ่งด้วยนะคะคือการที่เยาวชนเนี่ยสามารถที่จะมีส่วนร่วมหรือไม่ก็มีบทบาทต่อชาติบ้านเมืองก็เป็นอะไรที่อย่างเต็มใจนะคะเป็นความสำคัญของแล้วก็มีความสำเร็จของทางสังคมแล้วก็ประเทศชาติด้วยค่ะช่วยการพัฒนานี่คืออะไรก็ในการพัฒนานี้แบ่งออกได้คือว่ามันเป็น2มิติก็คือมิติแรกเลยก็มีการพัฒนาตนเองนะคะของแต่ละบุคคลด้วยส่วนอีก1มิติก็คือเป็นการพัฒนาในด้านของสังคมแล้วก็ประเทศชาติหากว่าน้องๆบุคคลใดนะคะพัฒนาตนเองได้ดีเป็นกำลังที่สำคัญแล้วนะคะตรงนี้ค่ะส่วนอีก1มิติก็คือเป็นการพัฒนาสังคมแล้วก็ประเทศชาติด้วยแต่ว่าขณะเดียวกันนะคะคือการพัฒนาสังคมแล้วก็ประเทศชาติเนี่ยจะเป็นพลังในด้านของการขับเคลื่อนในด้านของการพัฒนาบุคคลด้วยกระบวนการทั้งสองพัฒนาเนี่ยมันมีส่วนร่วมกันต่อเนื่องกันแล้วก็มีการเกี่ยวพันกันด้วยในสภาวะที่ปัจจุบันนะคะมีความร่วมมือกันของระดับนานาชาติส่งผลให้ความสำคัญตรงนี้มันต่อเนื่องแล้วก็ก้าวหน้าในด้านของการพัฒนาประเทศด้วยส่วนในด้านของนะคะใฝ่หาสันติสันติภาพนี่มันคืออะไรมันเป็นหลักการในด้านของพื้นฐานของชีวิตก็คือต้องการในด้านของการสันติภาพนะคะเป็นความต้องการของเรียกว่าเป็นสากลโลกด้วยซึ่งทุกคนก็จะต้องมีการยอมรับการร่วมกันเพื่อให้มันเกิดสันติภาพหรือไม่ก็ดำรงไว้คงอยู่ไว้ซึ่งคนหนุ่มสาวเนี่ยนะคะสามารถที่จะร่วมมือกันได้ผลักดันให้มันเกิดมาตรการตรงนี้ที่จะมีการช่วยกันสร้างความเชื่อมั่นในด้านของวิถีการพัฒนาด้วยสันติสร้างความสำนึกในด้านของสันติภาพจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องมีการปลูกฝังนะคะ แล้วก็มีการสั่งสอนในด้านของเยาวชนให้รู้จักเคารพในด้านของไม่ว่าจะเป็นศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์นะคะสิทธิมนุษยชนความอดกลั้นหรือไม่ก็ความเป็นประชาธิปไตยรวมถึงในด้านของเสรีภาพขั้นพื้นฐานด้วยนะคะง่ายๆเลยนะคะร่วมแรงแข่งขันช่วยกันพัฒนาฝ่ายหาสันตินะคะเขาบอกเยาวชนเนี่ยรวมกันเป็นกลุ่มนะคะในด้านของการแสดงพลังที่มันเป็นประโยชน์ต่อตนเองสังคมแล้วก็ประเทศชาติช่วยกันพัฒนาในด้านของตนเองด้วยนะคะสติปัญญาร่างกายนะคะแล้วก็พัฒนาต่อไปจนถึงสังคมแล้วก็ประเทศชาติด้วยฝ่ายหาสันติก็เริ่มกันได้ที่ตนเองครอบครัวนะคะแล้วก็ขยายไปยังชุมชนแล้วก็ประเทศชาติด้วยเป็นการขยายความตรงนี้นะคะต่อเนื่องค่ะแล้วก็ในด้านของเยาวชนนะคะวันนี้ก็ไม่พูดไม่ได้แล้วนะคะบอกว่าเด็กไทยก็ดังไกลไปทั่วโลกนะคะบอกว่า1คนตรงนี้ที่อยากจะพูดถึงนะคะก็น้องลินลี่นะคะอายุเพียง15ปีค่ะบอกว่าน้องได้เดินแบบบนเวทีโลกที่ปารีสนะคะในแบรนด์เสื้อผ้าของตนเองที่มีการออกแบบแล้วก็ตรงนี้ด้วยนะคะบอกว่าน้องชื่อนะคะตรงนี้ว่าลินลี่รัชวินโอลานกิจเจริญอายุเพียง15ปีนะคะแต่ว่ากลับได้ไปเดินบนเวทีระดับโลกหลายเวทีแล้วนะคะทั้งนี้ค่ะน้องได้ไปเดินที่เมืองมิลานนะคะนิวยอร์กแล้วก็ที่เมืองโตริโต้ล่าสุดก็กำลังจะเดินทางไปที่ปารีสด้วยนะคะซึ่งน้องลิลลี่เนี่ยบอกว่าเริ่มต้นจากความชื่นชอบในเรื่องของการออกแบบการเดินแบบค่ะแล้วก็มีการออกในด้านของแบบเสื้อผ้าของตนเองเนี่ยมาตั้งแต่เด็กแล้วนะคะแล้วก็เรียนที่โรงเรียนนานาชาติด้วยทำให้ได้มีการพบเพื่อนนะคะแล้วก็ชื่นชอบในด้านของการเดินแบบการออกแบบหลายๆครั้งหลายๆคนตรงนี้ด้วยแล้วก็น้องนะคะเริ่มต้นมาตั้งแต่อายุเพียง13ปีเท่านั้นน้องได้รับเชิญไปดูงานการเดินแบบที่เมืองมิลานของประเทศอิตาลีด้วยทำให้น้องเนี่ยเขาบอกว่าเกิดในด้านของแรงบันดาลใจอยากจะเป็นนางแบบเป็นมืออาชีพแล้วก็อยากจะมีแบรนด์เสื้อผ้าเป็นของตนเองด้วยนะคะแล้วก็ทุกวันนี้น้องก็มีชื่อแล้วก็มีแบรนด์ของตัวเองด้วยก็คือว่ารัชวินนะคะแล้วก็ความใฝ่ฝันก็บอกว่ามันไม่ไกลเกินจริงน้องก็ได้มีโอกาสได้รับเชิญไปเดินแบบโชว์ในด้านของผลงานของแบรนด์เสื้อผ้าของตนเองนะคะที่เมืองนิวยอร์กของสหรัฐอเมริกานะคะก็จะมีการเดินกันที่นะคะเดินโชว์ที่เขาเรียกว่าตัวต่อตัวที่เมืองโตริโตที่ของอิตาลีก็จะมีการจัดขึ้นล่าสุดก็คือวันที่5ถึงวันที่ขออภัยนะคะวันที่3ถึงวันที่5ตุลาคมนะคะโอกาสน้องตรงนี้ได้รับเชิญไปก็ถือว่าเป็นอะไรที่ดีเหมือนกันแล้วก็หรือว่าเป็นแบรนด์ของตัวเองด้วยนะคะน้องได้ไปเดินที่ฝรั่งเศสของปารีสตรงนี้ก็เป็นอะไรที่น่ายกย่องเหมือนกันนะคะก็เรียกว่าอายุเพียง15ปีเท่านั้นนะคะก็ลองดูนะคะว่าจะเป็นกันอย่างไรค่ะแล้วก็อีกหนึ่งคนนะคะไม่พูดไม่ได้ค่ะก็หลายๆคนก็คงจะพูดถึงกันนะคะก็คือน้องเนเน่ค่ะอายุเพียงนะคะ16ปีเท่านั้นที่น้องได้ไปแข่งหรือว่าอเมริกาก็ทาเลนต์ก็เรียกว่ารอบไฟนอลที่สร้างความประทับใจให้กับคณะกรรมการแล้วก็น้องได้เขาเรียกว่าทองด้วยตรงนี้นะคะก็เดินทางกันไปเรียบร้อยแล้วนะคะแล้วก็จะมีการขึ้นกันนะคะรอบไฟนอลค่ะในช่วงของเวลา 7:00 น.ก็คือวันที่23กันยายนเวลาประเทศไทยนะคะโดยรอบสุดท้ายจะเป็นการตัดสินจากคะแนนโหวตนะคะจากผู้ชมเป็นสำคัญใครที่ชอบน้องนะคะก็ร่วมแรงร่วมใจสามารถที่จะเชียร์กันได้นะคะว่าจะเป็นอย่างไรนะคะแล้วก็อีกหนึ่งคนค่ะนะคะก็ถือว่าเป็นเลือดไทยเหมือนกันไม่พูดไม่ได้นะคะซึ่งก็เมื่อวานนี้ค่ะก็รายการตอนเช้านะคะกองทบกก็พูดกันเหมือนกันนะคะคุณณัฐากับคุณสุธีค่ะบอกว่าน้องลิซ่านะคะเขาบอกว่าก็ดังไกลเหมือนกันเรียกว่าเป็นไวรัลเหมือนกันนะคะทำให้การท่องเที่ยวเนี่ยทะลุถึง400ล้านครั้งตรงนี้ค่ะซึ่งเรื่องนี้ค่ะนางสาวถาปณีเกียรติไพดูลย์ผู้ว่าการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยก็บอกด้วยนะคะว่าคือฉลองความสำเร็จในด้านของโครงการ Amazing Thailand Ambassador ที่สร้างการรับรู้เรียกว่าเป็นการผ่านสื่อหรือไม่ก็ช่องทางต่างๆกว่า448ล้านครั้งนะคะซึ่งก็หลังจากที่มีการเดินหน้าแล้วก็สร้างในด้านของประเทศไทยให้ การเขาเรียกว่าพฤติกรรมในด้านของการท่องเที่ยวหรือไม่ก็เป็นโลกดิจิตอลในปัจจุบันเนี่ยผ่านในด้านของไม่ว่าจะเป็นเรื่องราวการสร้างคอนเทนต์นะคะรวมถึงในด้านของมุมมองร่วมสมัยที่สามารถที่จะเป็นการเชื่อมโยงผู้คนเนี่ยเข้ากันกับเสน่ห์ของแต่และอย่างได้ของประเทศไทยโดยมีน้องลิซ่าเนี่ยในฐานะของ Amazing Thailand Ambassador นะคะเป็นการถ่ายทอดเรื่องราวหรือไม่ก็เป็นมุมมองของประเทศไทยเนี่ยสู่สายตาการท่องเที่ยวนะคะจากแคมเปญตรงนี้ก็ทำให้เกิดเป็นกระแสอย่างกว้างขวางแล้วก็สร้างในด้านของแรงบันดาลใจสำหรับผู้คนที่เดินทางมาประเทศไทยในครั้งนี้ด้วยนะคะซึ่งโครงการตรงนี้เนี่ยเกิดขึ้นด้วยความตั้งใจของการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยที่ต้องการนะคะมองหาในด้านของแนวทางที่มันเป็นอะไรที่ใหม่ๆด้วยแล้วก็เป็นการสื่อสารของประเทศไทยให้สอดคล้องกับพฤติกรรมในด้านของการท่องเที่ยวในยุคปัจจุบันด้วยเพราะว่าปัจจุบันเนี่ยในด้านของการตัดสินใจในด้านของการเดินทางนะคะคือมันไม่ได้เกิดขึ้นจากการค้นหาข้อมูลอย่างเดียวแต่ว่ามันคือสถานที่นะคะเพียงเดียวแต่ว่าเรื่องราวเนี่ยมันเกิดขึ้นจากการทำคอนเทนต์ด้วยเรื่องราวต่างๆรวมถึงในด้านของประสบการณ์ที่สามารถที่จะทำอย่างไรสร้างแรงบันดาลใจหรือไม่ก็ความรู้ตรงนี้ร่วมกับผู้คนได้ก็ตั้งแต่ในด้านของการออกเดินทางนะคะการท่องเที่ยวหรือไม่ก็เป็นการตอกย้ำแนวความคิดตรงนี้สู่การสื่อสารที่เปิดมุมมองใหม่ๆให้กับประเทศไทยด้วยผ่านบุคคลหรือไม่ก็เรื่องราวที่สามารถที่จะมีการเชื่อมโยงกับบุคคลที่หลากหลายตรงนี้ได้โดยทางกระทรวงวัฒนธรรมเนี่ยนำน้องลิซ่ามาในฐานะที่เป็น Amazing Thailand Ambassador ตรงนี้เป็นการถ่ายทอดหรือว่าเป็นเสน่ห์ของไทยๆด้วยนะคะแล้วก็หลายคนเนี่ยไปเที่ยวนะคะก็ยกตัวอย่างอย่างเช่นเขาบอกว่าเป็นน้องทะเลบัวแดงที่จังหวัดอุดรธานีหรือไม่ก็เป็นวัดเจดีย์หลวงที่จังหวัดเชียงใหม่หรือไม่ก็ที่วัดอรุณที่กรุงเทพนะคะแล้วก็ที่จังหวัดระยองก็ที่เกาะทะลุนะคะที่น้องเดินทางไปก็มีเรียกว่าหลากหลายพื้นที่ที่น้องเดินทางไปแล้วก็สามารถที่จะสร้างในด้านของรั้วเป็นรายได้ซึ่งจำนวนนักท่องเที่ยวเนี่ยมันเพิ่มขึ้นที่ทะเลบัวแดงนะคะ79% ตรงนี้แล้วก็มีรายได้เพิ่มมากขึ้นในด้านของการท่องเที่ยว 280% ตรงนี้ในช่วงของเดือนกุมภาพันธ์ก็ที่เพิ่งผ่านมานะคะขณะที่อุทยานแห่งชาติที่เขาศกก็จำนวนนักท่องเที่ยวเพิ่มขึ้น 34% ค่ะในช่วงของเดือนกุมภาพันธ์จนถึงเดือนมิถุนายนเรียกว่าสะท้อนให้เห็นว่าคนเนี่ยสนใจในด้านของการท่องเที่ยวแล้วก็การเดินทางขยายสู่การท่อง

0: เบียร์ไทยเนี่ยไปขึ้นโต๊ะแล้วก็น้องก็ไปโชว์ตรงนี้ด้วยแล้วก็เป็นนะคะบอกว่าซิงเกิลเพลงสวัสดีหรือไม่ก็จะเป็นอีกหนึ่งเพลงที่น้องอาจจะได้โชว์เขาบอกว่าเป็นเพลงที่ขึ้นใหม่ที่ขึ้นต้นด้วยตัวทีจะเป็นอะไรก็รอติดตามก็แล้วกันนะคะว่าจะเป็นอย่างไรค่ะแล้วค่ะช่วงนี้เราพักกันสักครู่ค่ะ
1: ทางเลือกใหม่ของชายไทยหัวใจแกร่งประตูสู่โอกาสเพื่อต่อยอดสู่ความมั่นคงเปิดขึ้นแล้วในปี2570กองทัพบกเปิดรับสมัครพลทหารอาสากว่า 18,784 อัตรารับสมัครทหารกองเกินหรือกองหนุนอายุ 18-20 ปีที่ยังไม่ผ่านการตรวจเลือกและ 22-26 ปีที่ผ่านการตรวจเลือกแล้วแต่จับได้ใบดำสมัครใจเข้าปฏิบัติหน้าที่ชั่วคราวสัญญาจ้าง4ปี
2: พลทหารอาสาจะได้รับสิทธิประโยชน์จำนวนมากทั้งเงินเดือนเบี้ยเลี้ยงสามารถเลือกผัดเลือกหน่วยที่ต้องการบรรจุได้ทั่วประเทศเจ็บป่วยมีสิทธิ์เบิกค่ารักษาพยาบาลมีเงินช่วยเหลือบุตรแรกเกิดต่อยอดเพิ่มคุณวุฒิการศึกษาพัฒนาทักษะอาชีพรวมถึงมีโควต้าและคะแนนพิเศษในการสอบเข้ารับราชการของกองทัพบกต่อไป
1: สมัครเลยอย่าลังเล10กันยายน2569ถึง24มกราคม2570ที่เว็บไซต์ rcm.rta.mi.th หรือหน่วยสัสดีใกล้บ้าน
2: ว้าวประสบการณ์ใหม่โอกาสใหม่อยู่ใกล้แค่เอื้อม
1: คลิกสมัครเลยวันนี้เพื่อชีวิตที่ดีกว่า
0: ค่ะกลับมาพบกันอีกช่วงนึงนะคะก็ทางรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการก็เป็นประธานในด้านของการประชุมศูนย์พิทักษ์เสรีเขาเรียกว่าเป็นสิทธิเสรีภาพหรือไม่ก็ความปลอดภัยนะคะนักแรกเรียกว่าเป็นการเน้นย้ำในด้านของการบูรณาการหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในด้านของการพิทักษ์สิทธิเสรีภาพหรือไม่ก็ความปลอดภัยเป็นการตอบสนองต่อปัญหาของเขาเรียกว่าเป็นประชาชนอย่างรวดเร็วหรือไม่ก็เป็นประสิทธิภาพนะคะซึ่งเรื่องนี้บอกว่านะคะคุณอัครนันท์ในด้านของการประชุมครั้งนี้บอกว่ามีการวางแผนในด้านของการทำงานของศูนย์อย่างชัดเจนโดยไม่ต้องพึ่งในด้านของโครงการหรือไม่ก็นโยบายด้วยแต่ว่าจะต้องมีการช่วยเหลือกันในด้านของประชาชนอย่างจริงจังเป็นการตั้งรับประสานงานจากหน่วยงานการแก้ไขปัญหาหรือไม่ก็มีการติดตามผลเพื่อให้การทำงานของทุกหน่วยงานเนี่ยมีการเชื่อมต่อกันแล้วก็เกิดประโยชน์สำหรับประชาชนด้วยเป็นตัววัดที่สำคัญคือมันไม่ใช่จำนวนในด้านของการประชุมหรือไม่ก็เอกสารแต่ว่าคือประชาชนที่จะได้รับหรือว่าเป็นการช่วยเหลืออย่างรวดเร็วลดปัญหาหรือไม่ก็ความรู้สึกต่อทางรัฐเนี่ยมันน้อยลงไปนะคะซึ่งในด้านของการประชุมครั้งนี้เนี่ยมีการปรับในด้านของทางสำนักงานเขตด้วยตลอดระยะเวลา5เดือนที่ผ่านมาบอกว่าการทำนโยบายตรงนี้ในด้านของเชิงลุกการนำเทคโนโลยีมาใช้แล้วก็ลดภาระของคุณครูด้วยแม้ว่าบางปัญหาจะเกิดเขารู้ว่ามันเป็นปัญหาสะสมหรือไม่ก็สามารถที่จะแก้ไขได้ทันหรือไม่ก็บุคลากรกว่า 400,000 คนรวมถึงนักเรียนอีกกว่า6ล้านคนเนี่ยโดยเฉพาะในด้านของความปลอดภัยของน้องๆ นักเรียนก็จะต้องดูกันด้วยนะคะว่าการประชุมครั้งนี้นี้จะได้ผลมากน้อยแค่ไหนค่ะแล้วค่ะสำหรับเช้าวันนี้เวลาหมดลงแล้วนะคะก็ลากันกับเพลงของน้องลิซ่าก็แล้วกันนะคะสำหรับเช้านี้ขอให้ทุกท่านโชคดีและมีความสุขสวัสดีค่ะ

0: ่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ
1: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
2: รับฟังข่าวต้นชั่วโมงเวลา 9:00 น.กับผมธีรบุตรชุ่มจิตครับเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าห้วยขาแข้งหุบป่าตาดและเขาป่าร้าปิดการเข้าพื้นที่ศึกษาธรรมชาติเป็นการชั่วคราวหลังเกิดฝนตกหนักอย่างต่อเนื่องสักครู่กลับมาติดตามครับ
3: สนับสนุนโดย
4: สีผมสวยด้วย Dcash Max Speed Dcash Max Speed ดีจริงบุ๋มพิสูจน์แล้ว
5: คืนนั้นเลยที่เงินเดือนเข้าหายจัดจากคาตาเลยพี
6: ่นี่ไม่ใช่เรื่องลี้ลับหยุดโดนดอกเบี้ยแพงหลอนทุกเดือนมารีไฟแนนซ์บ้านกับออมสินดอกเบี้ยคงที่ปีแรกเริ่มต้น 0.99% ต่อปีผ่อนชิวๆปีแรกเริ่มต้นล้านละ 2,900 บาทต่อเดือนยื่นกู้เลยที่ www.gsb.or.th หรือแอป MyMo วันนี้ถึง15ตุลาคม69กู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงอยู่ระหว่าง 0.990% ถึง 5.975% ต่อปีเงินไทยอื่นๆเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
7: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิต
8: เร่งรีบต้องนี
9: ้เกสรบัวหลวง
8: ดอกสารพี
9: ดอกพิกุล
8: ดอกมะลิและอื่นๆรวมกันเป็นยาหอมเทพจิตรา5หมาแก้ลมบำรุงหัวใจใช้อมครั้งละ 5-7 เม็ดหรือละลายกับน้ำสูบยาหอมเทพจิตรา5หมาอมแล้วชื่นใจ

0: บางจาก E20 S Evo แรงสุดพลังสะอาดคุ้มกว่าทุกลิตร
1: 1วันพันเหตุการณ์คันแมลงกัดต่อยหยดเดียวยาน้ำมันผสมเสลดพรังพรตราแม่กุหลาบใช้ทากลิ่นหอมมีไว้บรรเทาอาการแมลงกัดต่อยอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้
2: สนับสนุนโดย
3: สีผมสวยด้วย D-Cash Max Speed D-Cash Max Speed ดีจริงบุ๋มพิสูจน์แล้ว
4: เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าห้วยขาแข้งจังหวัดอุทัยธานีประกาศปิดการเข้าพื้นที่ศึกษาธรรมชาติเป็นการชั่วคราวเพื่อความปลอดภัยหลังเกิดฝนตกหนักอย่างต่อเนื่องหลายวันติดต่อกันจนส่งผลให้เกิดน้ำป่าไหลหลากในหลายจุดบริเวณทางเข้าออกและจุดบริการศึกษาธรรมชาติซึ่งเป็นลำธารและมีระดับน้ำสูงและไหลแรงเช่นเดียวกับเขตห้ามล่าสัตว์ป่าถ้ำประทุนประกาศปิดสถานที่ท่องเที่ยวสำคัญเป็นการชั่วคราว2แห่งได้แก่แหล่งท่องเที่ยวหุบป่าตาดแหล่งป่าดึกดำบรรพ์ยุคไดโนเสาร์และเส้นทางศึกษาธรรมชาติภาพเขียนสีก่อนประวัติศาสตร์เขาปาร้าของตำบลทุ่งนางามอำเภอลานสักเนื่องจากมีฝนตกหนักติดต่อกันทำให้มีน้ำสะสมในพื้นที่ทางเดินเปียกลื่นและบางจุดยังไม่ปลอดภัยต่อการท่องเที่ยวศึกษาธรรมชาติสำหรับการสั่งปิดพื้นที่ศึกษาธรรมชาติทั้งในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าห้วยขาแข้งหุบป่าตาดและเขาปาร้ามีผลมาตั้งแต่เมื่อวาน19กันยายนที่ผ่านมาขณะที่เมื่อคืนนี้ยังมีฝนตกหนักลงมาเพิ่มเติมและกรมอุตุนิยมวิทยาได้พยากรณ์อากาศว่าในวันนี้จะมีฝนตกหนักลงมาอีกจึงต้องมีการเฝ้าระวังอย่างต่อเนื่องจากกรณีนายพลพีสุวรรณชวีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยพร้อมด้วยชุดปฏิบัติการพิเศษกรมการปกครองเปิดปฏิบัติการปราบเซียนนครพิงเข้าตรวจค้นและดำเนินการกับสถานที่ลักลอบเล่นการพนันขนาดใหญ่จำนวน2แห่งในพื้นที่สภ.ช้างเผือกและสภ.เมืองเชียงใหม่และจับกลุ่มผู้ต้องหาได้จำนวนมากพลตำรวจตียุทธนาแก่นจันทร์ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดเชียงใหม่ได้ตั้งคณะกรรมการเพื่อตรวจสอบข้อเท็จจริงและลงนามในคำสั่งให้ผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรช้างเผือกมาปฏิบัติหน้าที่ณศูนย์ปฏิบัติการตำรวจภูธรจังหวัดเชียงใหม่ทั้งนี้จะได้ดำเนินการตรวจสอบรายละเอียดและข้อเท็จจริงที่เกี่ยวข้องกับเหตุการณ์ดังกล่าวทั้งในส่วนของการปฏิบัติหน้าที่การกำกับดูแลพื้นที่และประเด็นอื่นที่เกี่ยวข้องอย่างรอบคอบโปร่งใสและเป็นธรรมกับทุกฝ่ายช่วงต่างโลกติดตามกับคุณปรางทิพย์รักบำรุงครับ
5: สถานการณ์รอบโลกเช้านี้เริ่มกันที่กลุ่มกบฏฮูตีในเยเมนเผยว่าได้โจมตีกรุงริยาดของซาอุดิอาระเบียรวมถึงที่ตั้งของโครงสร้างพื้นฐานด้านพลังงานริมชายฝั่งทะเลแดงด้วยโดรนและขีปนาวุธนาโต้ระบุข้อตกลงสหรัฐเดนมาร์กว่าด้วยความมั่นคงของกรีนแลนด์จะช่วยเสริมสร้างความมั่นคงเสถียรภาพและความร่วมมือในภูมิภาคแห่งนี้คิวบาเร่งฟื้นฟูระบบไฟฟ้าหลังเกิดไฟฟ้าดับทั่วประเทศครั้งใหญ่เมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาซึ่งเป็นครั้งที่6ของปีนี้ส่งผลให้ประชาชนหลายล้านคนไม่มีไฟฟ้าใช้สำนักอุตุนิยมวิทยาของญี่ปุ่นคาดว่าไต้ฝุ่นตู้เจียนจะเคลื่อนตัวเข้าใกล้ชายฝั่งทางด้านตะวันออกของญี่ปุ่นในมหาสมุทรแปซิฟิกรวมถึงกรุงโตเกียวตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันอังคารนี้พร้อมเตือนว่าอาจเกิดฝนตกหนักในหลายพื้นที่ผู้นำสหรัฐประกาศจะสร้างกองกำลัง AI และมีแผนจะแต่งตั้งผู้รับผิดชอบด้าน AI ท่ามกลางคำเตือนถึงอันตรายที่อาจเกิดขึ้นจาก AI ปรางทิพย์รักบำรุงรายงาน
6: น้ำซุปน้ำยำน้ำจิ้มล้วนมีโซเดียมแฝงปากแห้งตัวบวมใจเต้นแรงเหนื่อยง่ายคุณอาจจะกำลังได้รับโซเดียมเกินโดยไม่รู้ตัวลดซดลดจิ้มลดเค็มลดโรคด้วยความปรารถนาดีจากศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบก
4: รับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา10นาฬิกาธีรบุตรชุ่มจิตศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีครับ
7: ท่านกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงศูนย์การทหารปืนใหญ่คลื่นความถี่ AM 711กิโลเฮิรตซ์สถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านติดตามรับฟังรายการข่าวคนคู่หมูกับช้างข่าวคู่ดังช้างกับหมู ดำเนินรายการโดยลุงช้างไทยทิพย์และคุณโชเล่ไทยทิพย์ค่ะ
2: แต่งลิเกดังเมืองลิงจังหวัดลพบุรีโชเล่พงษ์นรินทร์ลิเกข่าวคนคู่หมูกับช้างลิเกข่าวคู่ดังช้างกับหมูลิเกดังทางอากาศโชเล่พงษ์นรินทร์ศิลปินลิเก

0: มงานโดยโชเล่9เหรียญติดต่อการแสดงได้ที่โทร0819244377โทร0819244377
1: จากผู้ใช้จิต
2: ก็ทำข้าวหอมมะลิไว้20ไร
3: ่ข้าวหอมมะลิเรา20ไร่และอีก20
2: อ่ะ20นี่คือทำข้าว89
3: ข้าว89
2: ค่ะไปข้าวเจ้า
4: ทำสวนทุเรียนกับเงาะครับผมเห็นเขาบอกว่ามันเป็นปุ๋ยปรับสภาพดินทำให้ต้นไม้สวยก็เลยลองเอามาใช้ดูครับ
5: ได้ผลดินที่เป็นสนิมท้ายน้ำที่ว่าเคยเป็นหว่านข้าวแล้วตายถ้าใช้ตัวนี้มาหว่านข้าวตรงที่ว่าเสียมันขึ้นได้หมดไม่เสียดีขึ้นมา
6: ก็เลยมาเนี่ยมาใช้ผมใช้ครั้งแรกเลยเนี่ยได้ผลอย่างที่เห็นนี่นะอย่างที่พามาดูเนี่ย
2: สั่งมาเที่ยวแรกก็23แล้วก็เมื่อวันซืนสั่งมาอีก4ลูกใช้ไปไล่ละลูกแล้ว
4: สั่งมา15กระสอบผมก็รู้สึกว่าเออมันก็มันเริ่มตอบโจทย์ได้ดีที่จะใส่ไปครับ
5: ก็เอามาแล้วมันก็ได้ผลใช้ตั้งกับปุ๋ยแล้วก็มาเป็นฮอร์โมนมันกินช้าแต่มันหมดช้าก็ไปเรื่อยๆมันก็ดี
6: ผมใช้แต่ยาเนี่ยยาที่ดึงรวงเนี่ยก็พูดกันง่ายๆก็เกือบเต็ม 100% เนี่ยผมแบบว่าพอใจมากเลยแล้ว
2: มันก็เขียวดีจ้ะก็เขียว
4: รู้สึกว่าใบมันเขียวดีขึ้นตอนนี้กำลังจะสั่งฮอร์โมนมาพ่นบำรุงใบพอใช้แล้วดีจริงๆเกษตรกรที่ว่าจะปลูกผักปลูกผลไม้อะไรก็ลองเอาไปใช้ดูผมก็ว่ามันตอบโจทย์ได้ดี
5: ปุ๋ยอินทรีย์หอมฟุ้ง
4: กระสอบสีเขียว
6: ผมมารวยทีวี
2: ใช่
3: ด
2: ี
3: จริงๆนะขอบคุณนะแม่
7: ปุ๋ยหอมฟุ้งตราพญาเสือสูตรพิเศษกระสอบสีเขียวของมารวยทีวีเท่านั้นสนใจติดต่อ
0: 0812901691081-290-1691
8: มาแล้วมารวยเร่งรวงมารวย

0: สมบูรณ์โชคดีไม่น้ำหนัก
1: ผมชื่อร้อยปีทันกับทองครับลพบุรีครับนาผมอยู่ติดถนนใหญ่เนี่ยโอ้โหเนี่ยผมใช้ของมาเยอะแล้วพอมาใช้มีเข้าแล้วเนี่ยดูรวงมีทุกคนมาดูโอ้โหรวงส่วนนี้จังที่เนี่ย
2: ป้าวนปานเพชรอยู่บ้านยางตำบลบ้านดอนอำเภออู่ทองจังหวัดสุพรรณบุรีดีเยี่ยมข้าวข้าว36ไร่น่ะดีดีหมดเลยใช้ดีจริง
3: ๆนี่แหละครับโอ้พอใจที่สุดเลยดีรวงสวยดีด้วยรวงสวยดีกว่าทุกครั้งเลย
4: ผมนายสมปองกิ่งกระจอนครับอดีตผู้ใหญ่บ้านหมู่4ตำบลสิงห์ครับอำเภอบางระจันจังหวัดสิงห์บุรีครับข้าวรวงใหญ่เม็ดใสน้ำหนักดีครับ
0: หยุดความกังวลไม่ต้องรอนานสำหรับเกษตรกรที่ทำนาข้าวข้าวกำลังตั้งท้องเพิ่มแป้งเพิ่มน้ำตาลเพิ่มความสมบูรณ์เพิ่มความแข็งแรงข้าวจะออกรวงสุดเมล็ดเต็มน้ำหนักดีด้วยมารวยดึงรวงมารวยเร่งรวงสินค้าคุณภาพเห็นผลไวได้ผลจริงซื้อวันนี้ราคาพิเศษโทรเลยเขตภาคกลางโทรหาทีมงานลุงช้าง0812901691
5: กาแฟลิปซ่าเอ็มโกลใหม่มาเข้มเต็มเปี่ยมด้วยสารอาหารอันทรงคุณค่าที่มีคุณประโยชน์ต่อร่างกายรักสุขภาพอยากดูแลสุขภาพให้สดชื่นกระปรี้กระเปร่าช่วยดูแลไขข้อและสุขภาพต้องกาแฟลิปซ่าเอ็มโกลใช้ดีแล้วบอกต่อเป็นกาแฟสูตรพิเศษจากไทยทิพย์โอสถ
6: กาแฟลิปซ่าเอ็มโกลด้วยกาแฟที่คัดพิเศษโดยเฉพาะผสมผสานกับสารอาหารอันทรงคุณค่าคอลลาเจน
5: เพชรลิ้นจืดสม
6: เกาเกี๊ยวหรือโกจิเบอร์รี่กระชายดำ
5: กาแฟลิปซ่าเอ็มโกลใหม่ใหม่เข้มเต็มสูตรเพื่อการดูแลสุขภาพที่ดีไม่มีน้ำตาลใครๆก็ดื่มได้ทุกเพศทุกวัยต่างประทับใจในคุณภาพใช้ดีแล้วบอกต่อรักสุขภาพอยากดูแลสุขภาพมีปัญหาข่าวข้อผิวพรรณเส้นผมและเล็บสั่งเลยโทร
4: 0812901691 0812901691
0: รู้ลึกทั่วไทยรู้ไกลทั่วโลก

0: สวัสดีครับคุณผู้ฟังที่รักครับต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการข่าวคนคู่หมูกับช้างวันนี้เหงาหน่อยนะเนี่ยเหงามาคนเดียวเนื่องจากวันลุงโชเล่ติดภารกิจชมถ่ายทอดสดวอลเลย์บอลไทยกับอินโดสุภาพสตรีหยอกหยอกหยอกไปธุระบอกจะถ้ามาทันก็ทันถ้ามาไม่ทันไม่เป็นไรลุงช้างเล่นคนเดียวไปก่อนที่นี้ลุงช้างเล่นคนเดียวมันก็จะเหงายังไงชอบคนเนี่ยก็ไม่เป็นไรลองดูจะโถคนชอบกันทิ้งให้อยู่คนเดียวถ้าได้เหงานะเนี่ยเอาวันนี้คลึ้มฝนแต่เช้าเลยคุณผู้ฟังแม้คลึ้มฝนมันน่าจะส่งปุ๋ยสัก4 ตัน 5 ตันเนาะซื้อ2 ตันแถมครึ่งตันซื้อ4 ตันแถม1 ตันเนี่ยนะซื้อ5 ตันแถมตันหนึ่งนะก็คงไม่ต้องถึงขนาดนั้นหรอกแต่ก็เป็นห่วงคุณพี่อย่างหนองแคสระบุรีสิ15 ลูกจะขับรถมาเอาเองต้องบอกผมล่วงหน้า2 วันนะเพราะว่าตอนนี้ที่บ้านพี่บิดามีไม่ถึงนะครับมีไม่ถึง15 กระสอบเพราะวันนั้นเอาลงไว้20 กระสอบก็ไปส่งซับครกแล้วไปส่งหลายที่แล้วจะมาวันไหนบอกเดี๋ยวจะได้ให้พี่ปิดาปักหมุดให้แต่ต้องมาก่อนเที่ยงนะต้องมาก่อนเที่ยงวันนี้4 โมงเย็นถ้าฝนไม่ตกนกไม่ร้องปิดาชะแล่มไม่ปวดท้องก็เจอกันสิที่ตลาดนัดวัดไรตำบลเขาสมครเนี่ยถ้าโขลงนะถ้าโขลงก็ไปเจอกันได้นะแต่จะรอดหรือเปล่านี่ไม่รู้นะจะรอดหรือเปล่าเนาะนี่เพราะคลึ้มตั้งแต่เช้าเลยคุณผู้ฟังเนาะนั่นครับหน้าฝนก็ต้องให้เขาตกฮะพี่น้องชาวไร่ชาวนาชาวสวนจะได้มีรายได้แต่มากเกินก็ไม่ดีนะรู้สึกว่าที่อุทัยธานีที่ทับทันสูบน้ำออกกันแล้วฮะจะเกี่ยวอยู่แล้วข้าวจะได้เกี่ยวแล้วนะกำลังออกรวงสวยจ้ะนะคุณพี่ก็ซื้อดึงรวงผมไปใช้บอกแม่พอปั่นดึงรวงขึ้นมาแต่ฝนตกน้ำขังเลยถ้าจะเกี่ยวตอนนี้เดี๋ยวก็ความชื้นมันจะไม่ได้ราคาแต่ถ้าปล่อยมันจะท่วมนะพี่เลือกเอาเกี่ยวตอนนี้แล้วก็เอาไปวันนี้พอได้นะถ้าจะเอาไปตากที่ในโรงเรียนในวัดอะไรเงี้ยได้แต่อย่าไปตากเอาไปพึ่งแดดริมถนนนั่นนี่ไม่เห็นด้วยนะรถรามาช้างมันเยอะช่วงเนี้ยน่ารถวิ่งไปวิ่งมาเยอะอย่างวันนี้โรงเรียนปิดนะวันอาทิตย์นะวันอาทิตย์โรงเรียนปิดนี่ก็พอได้นะในโรงเรียนไปบอกผอ.เขาบอกนักการเขาบอกขอพึ่งแดดไปสักวันนึงเถอะอะไรอย่างเงี้ยแต่ต้องคอยดูด้วยนกก็หากินดีจังเลยมังแล้วทำแทบตายนกมากินถ้าได้ใครไปนครสวรรค์ลองสังเกตดูตรงสะพานเดชาตรงไฟแดงฝั่งเข้าเมืองอะนะรถบรรทุกเข้าเปลือกวิ่งมาปั๊บนี่นกมันรู้อะเขาเรียกนกรู้นี่แหละที่มาของคำว่านกรู้มันก่อสายไฟไหนมันไม่ไปหากินไหนอะมันรู้เดี๋ยวรถบรรทุกข้าวสารติดไฟแดงรถบรรทุกข้าวเปลือกติดไฟแดงต้องมาจอดตรงนี้แน่ๆพอรถติดไฟแดงบึ๊บลงมาพอรถไปมันก็บินกลับเนี่ยเป็นที่มาของนกรู้ใช่ไหมเมื่อวานพี่ปิดาเล่าให้ฟังว่าที่ตลาดนัดดอนปรูศรีประจันเนี่ยขายได้ไม่ถึงชั่วโมงมั้งกระหน่ำเลยฝนก็เต็มที่เลยก็ปรากฏว่าสงสารแม่ค้าพอขายที่ขายเสื้อผ้าเก็บไม่ทันวันนี้ก็คงจะต้องมาพึ่งแดดกันแล้วล่ะนะครับอ้าวส่งข่าวกันหน่อยใครที่สั่งวิทยุไว้วันนี้ส่งให้แล้วนะครับเมื่อวานทีมงานมาซะเยอะเลย20 เครื่องสั่งกันได้จุกๆเลยไม่ต้องกลัวหมดเลยวันนี้ผมว่าเป็นเดือนละพอมาทีไรก็2 วันหมด3 วันหมดทีนี้ก็มีกันไปเยอะแล้วนะสำหรับวิทยุมาแล้วจ้าวิทยุมาแล้วนะครับโกโก้โอ้โหนี่อร่อยมาก โกโก้ลุงช้างเนี่ยซูโกโก้คูโก้ซูเมื่อวานนี้เราไม่ได้เจอกันเนาะช่วงกลางวันเนี่ยเจอกันแป๊บเดียวเพราะว่ามีการถ่ายทอดสดด้วยนะครับกรมอุตุนิยมวิทยาประกาศฉบับที่11เตือนฝนตกหนักถึงหนักมากให้ระมัดระวังเรื่องของอันตรายนะจ๊ะนี่พยากรณ์อากาศแล้วก็กรมอุตุนิยมวิทยาประกาศเรื่องฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทยและก็คลื่นลมแรงบริเวณทะเลอันดามันมีผลจนถึงวันนี้แหละครับวันนี้อีกวันนึงนะประเทศไทยยังคงมีฝนตกหนักเนื่องจากว่าบริเวณความกดอากาศสูงหรือว่ามวลอากาศเย็นจากประเทศจีนปกคลุมภาคเหนือตอนบนและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนในขณะที่ร่องมรสุมพัดผ่านภาคกลางตอนล่างภาคตะวันออกภาคใต้ตอนบนประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังค่อนข้างแรงพัดปกคลุมทะเลอันดามันภาคใต้แล้วก็อ่าวไทยพี่น้องประชาชนต้องระมัดระวังนะอันตรายจากฝนตกหนักและก็ฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและก็พื้นที่ลุ่มควรหลีกเลี่ยงการเดินทางผ่านเส้นทางที่มีปัญหาน้ำท่วมซ้ำซากโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำซึ่งอาจเกิดน้ำท่วมขังในระยะสั้นๆได้ ไม่มีใครแซวอันนี้ไม่มีคนแซวเลยทะเลก็มีคลื่นค่อนข้างสูงนะบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองนะสูงเกิน3เมตรนะถือว่าอันตรายเรือเล็กควรงดออกนอกฝั่งนะออกจากฝั่งนะอย่าเพิ่งออกเลยสักวันหนึ่งเพื่อความปลอดภัยนะฮะเพื่อความปลอดภัยนะครับแล้วก็เป็นไปได้วันนี้ก็จะมีฝนฟ้าตกในภาคเหนือนี่ก็ประมาณ170อุตรดิตถ์สุโขทัยตากกำแพงเพชรพิษณุโลกพิจิตรเพชรบูรณ์ครับฟังบสป .711 ตอนนี้เนาะภาคตะวันออกเฉียงเหนือครับอย่างชัยภูมินี่ฟังทางบสป .711 เนาะเมื่อวานนี้โทรมาสั่งซื้อสินค้าบอกฟังบสป .711 ทุกเช้าเลยเยี่ยมยอดวันนี้เจอชั่วโมงเดียวแต่กลางคืนยาวเหยียดเลยนะภาคตะวันออกเฉียงเหนือ170จ้าจังหวัดเลยหนองบัวลำพูชัยภูมิขอนแก่นมหาสารคามอำนาจเจริญนครราชสีมาบุรีรัมย์สุรินทร์ศรีสะเกษแล้วก็อุบลราชธานีภาคกลาง180ครับคงไม่รอดละเช้านี้มืดตึ๊บแล้วเนี่ยเผลอๆตอนนี้อาจจะฝนตกแล้วก็ได้พอฝนตกปุ๊บถ้าไม่มีฟ้าครึ้มๆเราก็ได้ฟังกันสิถ้าฟ้าครึ้มๆมาก็เรียบร้อยสถานีวิทยุปิดก่อนเป็นไงเดี๋ยวฟ้าลงเพราะว่าที่สถานีเนี่ยคนไปสาบานกับสาวๆไว้เยอะพวกเวรน่ะไปดูเอาเถอะเจ้าหน้าที่จทล.เนี่ยเจ้าหน้าที่วทป.เนี่ยเจ้าหน้าที่จส.1เนี่ยเจ้าหน้าที่เสียงจักรพงศ์ข้าจักรพงศ์นี่ฟ้าครึ้มมันรีบยงลงเครื่องเลยไม่ได้สาบานเขาไว้เยอะภาคกลาง180นะนครสวรรค์อุทัยธานีลพบุรีสระบุรีสุพรรณบุรีพระนครศรีอยุธยากาญจนบุรีราชบุรีแล้วก็นครปฐมครับภาคตะวันออก180ครับเยอะครับนครนายกปราจีนบุรีสระแก้วฉะเชิงเทราชลบุรีระยองจันทบุรีแล้วก็จังหวัดตราดภาคใต้ฝั่งตะวันออก160ครับเพชรบุรีครับสาวเขาย้อยวันนี้เจอฝนนะประจวบคือมีขันชุมพรสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชแล้วก็พัทลุงเนี่ยภาคใต้ฝั่งตะวันตก170ครับฟังกันอยู่ที่สตูลเนี่ยนะฝนตกหนักพังงาภูเก็ตกระบี่ระนองแล้วก็จังหวัดตรังกรุงเทพและปริมณฑล180ครับพอได้เลยนะ180เนี่ยนะครับฝนตกลงมาอย่างนี้ก็การเดินทางนะครับต้องใช้ความระมัดระวังกันหน่อยด้วยความปรารถนาดีจากโปรมิกซ์ออยล์ครับผลิตภัณฑ์เสริมอาหารบำรุงไตทุกระยะแหละครับควรได้รับการบำรุงควรได้รับการฟื้นฟูนะกระปุกหนึ่งมี30เม็ด400บาทแต่ถ้าท่านซื้อ2กระปุกเขาขายเพียง650บาทเท่านั้นเนี่ย กินก่อนนอนคืนละ2เม็ดเนี่ยก็ได้เดือนนึงนะราคาเดียวกันเลยนะโปรมิกออยล์กับดีแคร์คุณภาพดีต่อตาราคาดีต่อใจราคาเดียวกันนะจ๊ะสิบอกให้คนเนาะอยากจะออกหน้าใหม่บอกเดี๋ยวโทรกลับก็ไม่ยอมขอออกอากาศก่อนใจร้ายจริงๆเดี๋ยววันนี้จะรับออกอากาศด้วยดูสิน
1: ะ
0: จะซื้อน้ำมัน9ชนิดผมมี11ชนิดเนี่ยโปรมิกออยล์นะนะครับเจ้าดีแคร์ดูแลสายตาเนี่ย2กระปุก650เหมือนกัน4กระปุกแถม1เหมือนกันเลยกับโปรมิกออยล์นะจ๊ะส่วนใครจะกินยาย่าบิงอันนี้ก็ดูแลสายตาเหมือนกันของไทยทิพย์โอสถตื่นเช้ามาล้างหน้าแปรงฟันเสร็จก็2เม็ดเหมือนกันแต่ว่ามันเป็นแคปซูลนะดีแคร์ก็เป็นซอฟเยลยาย่าบิงนี่เป็นแคปซูลกระปุกหนึ่ง60เม็ดแน่800บาท800บาทนะซื้อ2กระปุก 1,500 นะครับยาย่าบิง0812901691ครับ0812901691เอ๊ะวันนี้จะประกาศงานกฐินนี่จะเสียงจะเหมือนโชเล่กันหรือเปล่าไม่รู้นะคุณผู้ฟังครับกฤษณพงศ์อยู่รอดนักข่าวประจำรายการของเราบอกข่าวมาว่าเมื่อเวลา6นาฬิกาเมื่อวานนี้นะครับได้เกิดมีอุบัติเหตุนะครับรถยนต์ชนกับมอเตอร์ไซค์กันเนี่ยรถยนต์กับรถจักรยานยนต์ชนกันดองแดงโบ๊ะคลมข้าวให้เสียชีวิต1เจ็บ1ครับ6นาฬิกาของเมื่อวานนี้ครับตำรวจจากสภ.เมืองลพบุรีรับแจ้งเกิดอุบัติเหตุรถยนต์เก๋งเฉียวชนกับรถจักรยานยนต์บริเวณทางยูเทิร์นถนนพหลโยธินระหว่างหลักกิโลเมตรที่157ถึง158ถนนตำบลถนนใหญ่นะครับอำเภอเมืองลพบุรีมีผู้บาดเจ็บแล้วก็เสียชีวิตหลังรับแจ้งก็เดินทางไปสอบสวนพร้อมด้วยแพทย์เวรโรงพยาบาลพระนารายณ์มหาราชและก็อาสาสมัครมูลนิธิป่อเต็กตึ๊งจุดลพบุรีครับสำหรับที่จุดจะเป็นจุดเกิดเหตุเนี่ยเป็นถนน6เลนมีเกาะกลางมีเกาะกลางนะครับมุ่งหน้าออกจากตัวเมืองลพบุรีไปโคกสำโรงนั่นแหละครับพบรถยนต์เก๋งไฟฟ้า BYD สีขาวทะเบียน6ขอไข่ยอยักษ์2775กรุงเทพครับจอดอยู่เลนขวาชิดกับเกาะกลางถนนมีร่องรอยการชนตั้งแต่โครงไฟหน้ามาจนถึงซุ้มล้อซ้ายกระจกมองข้างหักพังเสียหายครับมีนางสาวพรพิชาพรหมีอายุอนาม35ปียืนรอเจ้าหน้าที่ตำรวจอยู่ด้วยอาการตื่นตระหนกตกกระจายบนถนนเหตุที่เกิดเหตุเนี่ยพบมีผู้เสียชีวิตเป็นหญิงครับทราบชื่อว่านางสาวการด่วนชะเอมอายุอนาม45ปีครับเป็นคนตำบลเขาทองอำเภอพยุหคิรีจังหวัดนครสวรรค์สภาพนอนหงายมีบาดแผลชะกันที่ท้ายทอยนี่เลือดไหลนองพื้นเลยนะส่วนรถจักรยานยนต์ถูกชนกระเด็นตกไปในป่าข้างทางจากการตรวจสอบครับเป็นรถยี่ห้อยามาฮ่ารุ่นฟีโน่สีน้ำเงินทะเบียน783ลพบุรีครับมีร่องรอยถูกชนท้ายด้านขวาจนท่อไอเสียเนี่ยหักพับพังเสียหายมีนายเทิดศักดิ์ปิ่นพายุ49ปีสามีผู้เสียชีวิตเป็นคนขับได้รับบาดเจ็บศีรษะแตกครับบาดแผลถลอกตามร่างกายอาสาสมัครได้ทำบาดแผลปฐมพยาบาลเบื้องต้นแต่เจ้าตัวปฏิเสธจะไปโรงพยาบาลเนื่องจากว่ายังทำใจไม่ได้ที่ภรรยาเสียชีวิตต่อหน้าต่อตานั่งร้องไห้เรียกแม่มึงแม่มึงเนี่ยเนาะเออตายต่อหน้าต่อตาน่ะนะครับการเอ้ยการเป็นอะไรที่น่าเวทนายิ่งนักทางด้านคนขับรถเก๋งเป็นครูนะเธอได้เล่าเหตุการณ์ที่เกิดว่าขับรถออกจากบ้านพักกำลังจะไปรับนักเรียนที่อำเภอโคกสำโรงจะรับนักเรียนมาแข่งกีฬาในตัวเมืองลพบุรีระหว่างขับมาถึงจุดเกิดเหตุมีรถจักรยานยนต์คันดังกล่าวเลี้ยวกลับรถในระยะกระชั้นชิดตอนนี้เบรกไม่ทันแล้วครับทำให้พุ่งชนอย่างจังก็ทำให้มีผู้ได้รับบาดเจ็บและก็เสียชีวิตดังกล่าว นายเทิดศักดิ์สามีผู้เสียชีวิตนั่งร้องไห้ด้วยความเสียใจบอกว่าก่อนเกิดเหตุก็ขับรถจักรยานยนต์นั่นไปรับภรรยาที่สถานีรถไฟลพบุรีพานั่งซ้อนท้ายเพื่อจะกลับบ้านกำลังขับมาแต่ถึงจุดที่เกิดเหตุทำอะไรไม่ค่อยได้แล้วเพราะว่าในช่วงเกิดเหตุมันเร็วมากเสียใจครับที่ต้องเสียภรรยาไปนี้กล้องวงจรปิดร้านค้าใกล้จุดเหตุบันทึกช่วงเวลาเกิดเหตุไว้ได้เพราะว่าหลังมีเสียงรถยนต์ชนกันเนี่ยผ่านหน้าบ้านมีรถจักรยานยนต์เนี่ยนะกระเด็นเนี่ยนะซึ่งพบว่ารถเก๋งขับมาด้วยความเร็วครับไปชนท้ายรถจักรยานยนต์พลิกคว่ำมีประกายไฟลุกเหล็กครูดไปตามถนนรถทั้งสองคันน่าจะขับขี่ตามกันมาในฝั่งเดียวกันนั่นแหละเอาล่ะก็ต้องมีการตรวจสอบไปแล้วครับก็ดีแล้วคุณครูพรพิชาที่ไม่ได้หนีไปไหนนะครับเหตุเกิดอย่างนี้ก็ดูแลกันไปเนาะไอ้โทษติดคุกคงไม่เท่าไหร่แล้วครับคงยังมากอ่ะรอลงอาญาเพราะเราไม่ได้หนีไปไหนนี่แต่ว่าค่าเสียหายต้องชดใช้เขาอะนะแต่ BYD เขามีประกันชั้นหนึ่งอยู่แล้วล่ะรถไฟฟ้าช่วงนี้นะประกันชั้นหนึ่งแพงนะสุดยอดเลยแพงจริงๆนะรถไฟฟ้าลองใช้ดู โทรหาลุงช้างนะครับ 081-290-1691วันนี้ได้ฟังเพลงมากหน่อยนะจ๊ะจะได้ฟังเพลงมากหน่อยนะฟังข่าวน้อยหน่อยนะเพราะว่าโดยตรงแล้วโดยตามหลักแล้วเนี่ยลุงช้างไม่ถนัดเลยในเรื่องของการอ่านข่าวต้องมีบัดดี้ต้องมีคู่เนาะฟังเพลงสักเพลงหนึ่งเดี๋ยวกลับมาจ้ะ

น่าเห็นใจพี่น้องชาวนาเนาะพันกว่าไร่คุณผู้ฟังที่ตำบลทุ่งสาลีอำเภอห้วยคดสามหมู่บ้านฝนตกต่อเนื่องกันสามวันเนี่ยน้ำป่าจากเทือกเขาไหลหลากท่วมเลยครับจะเกี่ยวข้าวแล้วเนี่ยจะเกี่ยวแล้วข้าวกำลังมาดีใช่นะครับห้วยคดอุทัยธานีเนี่ยนะคุณแม่ที่สั่งซื้อยาย่าบิงลุงช้างไปเนี่ยโชคดีไม่โดนนะครับมวลน้ำทะลักเข้าท่วมนาข้าวชาวนาสามหมู่บ้านหมู่สามหมู่หกหมู่สิบตำบลทุ่งสาลีอำเภอห้วยคดจังหวัดอุทัยธานีต้องมาเผชิญกับวิกฤตอุทกภัยน้ำหลากท่วมนาข้าวซึ่งเรียกว่าอยู่ในระยะออกรวงนะครับบางคนเอาดึงรวงลุงช้างไปพ่นแล้วแต่งตัวแล้วกำลังจะออกนะแต่งท้องอ่อนๆแล้วว่างั้นเนี่ยนะครับหากฝนยังตกอย่างเงี้ยเสียหายหมดครับภายในไม่ถึง1สัปดาห์นี้นะครับเบื้องต้นพบว่าเป็นพื้นที่ของนาข้าวได้รับผลกระทบเป็นวงกว้างกว่าพันไร่ข้าวส่วนใหญ่อยู่ในช่วงออกรวงใกล้ถึงระยะเก็บเกี่ยวแล้วล่ะบางแปลงถูกน้ำท่วมจนมิดต้นข้าวแล้วส่วนอีกหลายแปลงกำลังเผชิญปัญหาน้ำไหลหลากเพิ่มระดับจนเกือบมิดต้นข้าวครับแล้ววันนี้จะตกลงมาอีกนะพ่อคุณเอ้ยไปตกในทะเลเนี่ยฝนตกในทะเลถ้าอีก15วันข้าวแก่เต็มที่นะสามารถจะเก็บจะเกี่ยวได้แล้วหากฝนยังไม่หยุดตกระดับน้ำอาจสูงขึ้นท่วมมิดรวงก็ได้นะครับไม่เกิน1สัปดาห์ถ้าตกแบบนี้ได้รับความเสียหายอย่างหนักขณะนี้เกษตรกรทำได้เพียงลงพื้นที่เก็บวัชพืชแล้วก็เศษซากที่ลอยมากับกระแสน้ำออกจากแปลงนาเพื่อป้องกันไม่ให้วัชพืชไหลทับต้นข้าวจนจมน้ำแล้วก็เสียหายเพิ่มขึ้นบางคนก็สูบน้ำออกนะครับไปสูบก็ไม่รู้จะสูบไปทิ้งไว้ไหนเนาะนะครับอยู่ติดกับลาดเชิงเขาด้วยรถแท็กเตอร์ก็เตรียมนะเตรียมลากเตรียมจูงรถติดลมเยอะแหมแกแอมจังเลยไอ้ห้าวนี่ทำพิษอยู่เรื่อย เดี๋ยวขออนุญาตนิดนึงนะฮะหลายท่านรอฟังนะฮะเพราะว่าแหมถ้าเป็นโชเล่เขาจะคล่องอย่างลุงช้างไม่เคยคล่องเท่าไหร่นะครับนี่เลยสารที่เบ็ดตุลาคมวัดบางพึ่งเลยครับจะทอดกระถิ่นเนี่ยนะวัดบางพึ่งมหาสอนบ้านมีวันที่1พฤศจิกาวัดคลองเม่าโคกสลุดปะท่าวุ้ง1พฤศจิกาวัดโคกพรมหลุมข้าวโคกสำโรง1พฤศจิกายนวัดบางน้อยในบางหลวงบางเลนนะครับ1พฤศจิกายนวัดท่าช้างใต้ท่าช้างเสาให้1พฤศจิกายนวัดหอระฆังบางขุดสันบุรีแล้วก็วัดหนองแจ้งเป็นวันที่ฐานเบ็ดนะวัดหนองแจ้งหนองมะค่าโมงด่านช้างนะเลื่อนจาก1เป็นสถานที่เบ็ดแล้วจ้ะ1พฤศจิกายนสำนักสงฆ์ธรรมจำปานี่หลังบ้านลุงช้างอันนี้ไปทำบุญเจอลุงช้างแน่นอนไม่ได้เป็นประธานนะเป็นองคถิ่นร่วมเนี่ย1พฤศจิกายนวัดบำรุงธรรมครับอยุธยานะฮะอยู่บ้านใหม่นะครับ1พฤศจิกายนวัดอะไรอ่ะวัดข่อยเหนือตำบลบ้านข่อยอำเภอเมืองลพบุรี7พฤศจิกายนวัดวิมุตติยารามนะอันนี้อยู่บางพลัดกรุงเทพนะครับพี่ณัชนกส่งข่าวมาวัดเทพอัมภัย15พฤศจิกายนนะบางขามบ้านหมี่ลพบุรีครับ8พฤศจิกายนวัดมีเจริญหนองน้ำไหลบางหนองปลือกาญจนบุรี8พฤศจิกายนวัดธรรมสังเวชตำบลหัวไผ่อำเภอเมืองสิงห์บุรีนะครับ9พฤศจิกายนวัดสันติวนารามดงละครนะวันที่8นะวัดสันติวนารามดงละครนครนายกนะครับแล้วก็วัดโคกหม้อตำบลวัดโคกหม้ออยู่ลพบุรีนะโพก็ต้นเนี่ยเนาะโพก็ต้นลพบุรี14พฤศจิกายนวัดน้อยนาดีท่าตะเกียบครับฉะเชิงเทรา15พฤศจิกายนวัดป่าขาวพานทองบ่อพลอยครับ15พฤศจิกายนวัดบางลี่ท่าวุ้งลพบุรี15พฤศจิกายนวัดตะโนดหัวไผ่สิงห์บุรี15พฤศจิกายนวัดตาลานเหนือตำบลตาลานผักไห่ครับ
15พฤศจิกายนวัดหนองเสาธงสากโจมดอนเจดีครับ15พฤศจิกายนวัดดอนทองดงตะงาวดอนพุทธครับ15พฤศจิกายนวัดพรหมาสตำบลพรหมาสอำเภอเมืองลพบุรี15พฤศจิกายนวัดมะปรางหวานตำบล15พฤศจิกายนวัดเนินทานเสือโฮกชัยนาทครับแล้วก็22พฤศจิกายนวัดบางซอตำบลบางตะเคียน2พี่น้อง22พฤศจิกายนวัดมะปรางหวานนะครับพรหมาสลพบุรีครับแล้วก็22พฤศจิกายนวัดราชสัทธาธรรมบางขันหมากนะครับแล้วก็วันที่29 30 31ตุลาคมเชิญปิดทองภาษีอ่านวัดบางลี่ท่าวุงลพบุรีมันต้องโชเล่อ่านเราอ่านไม่คือเนี่ยอ่ะโทรหาลุงช้าง0812901691ผัวเมียรักกันดีๆนะอยู่ด้วยกันมาตั้งหลายปีมาทะเลาะกันนิดเดียวเลิกกันเลยพอเลิกกันแล้วทีเนี้ยแบ่งสมบัติดีครับอยากจะไปเชิญสิเชิญไปแบ่งสมบัติไม่ลงตัวครับลูกสะใภ้ปืนโหดบุกยิงน้องผัวถือว่าเป็นอดีตน้องผัวแล้วเนาะบาดเจ็บจากนั้นเธอก็ขับรถกระบะขับไปไหนอ่ะไปยิงแม่ผัวตัวเองอ่ะเสียชีวิตตำรวจต้องไล่ล่าจับกันระทึกเลยโอ้โหลูกสะใภ้เอาปืนยิงแม่ผัวซะนั้นน้องผัวนี่เจ็บแม่ผัวเดสมอลเล่เมื่อวานนี้ช่วงบ่ายโมงกว่าครับตำรวจจากสภ.บ้านนาสารสุราษฎร์ธานีได้รับแจ้งเหตุหญิงถูกยิงเสียชีวิตที่บ้านพักตำบลทุ่งเตาอำเภอบ้านนาสารจังหวัดสุราษฎร์ธานีก็ไปสำรวจตรวจสอบหน่อยครับเรื่องราวมันเป็นยังไงกันถึงขนาดยิงกันจ้ะที่เกิดเหตุเป็นบ้าน2ชั้นครึ่งปูนครึ่งไม้บริเวณบ้านพบหญิงสาวโอ้ไม่ใช่หญิงสาวดิอายุ72แล้วเป็นแม่เนี่ยแม่สามีนะถูกยิงด้วยอาวุธปืนไม่ทราบขนาดมีพยานระบุว่าคนก่อเหตุคือนางสาวธัญทรอายุ43ปีอดีตลูกสะใภ้ปืนโหดคนนี้บ้านเธออยู่ตำบลถ้ำสิงขรอำเภอคีรีรัตนิคมสุราษฎร์ธานีหลังก่อเหตุก็ขับรถยนต์โตโยต้าสีดำไม่ทราบทะเบียนนะหนีไปตำรวจก็เลยต้องสกัดจับให้ตำรวจหลายๆสภ.ช่วยกันสกัดหน่อยนะครับเพราะว่าเธอยังยิงน้องชายอดีตสามีก็คือวชิรวิทย์น้องอดีตสามีบาดเจ็บสาหัสนะที่บริเวณลานปาล์มแล้วก็ขับรถมายิงอดีตแม่ผัวตายเลยคราวเนี้ยทำไมขนาดนั้นจังเขาว่ากันว่าในแบ่งสมบัติไม่ลงตัวนะคุณผู้ฟังนะครับสมบัติที่เราหามาด้วยกันเนี่ยสองคนผัวเมียเนี่ยหาด้วยกันเนี่ยเขาเรียกว่าเป็นสมบัติร่วมกันนะเป็นทรัพย์สินที่ร่วมกันมาถ้าเป็นมรดกเนี่ยของสามีเนี่ยภรรยาไปเอาเขาไม่ได้นะเออเป็นเพราะว่าเป็นทรัพย์สินที่ได้มาจากมรดกพ่อแม่เขาให้มาประมาณนั้นเออไปแย่งเขาไม่ได้นะ ขอบคุณไบโอดีด้วยนะครับไบโอดีเมื่อวานนี้ส่งให้แล้วนั่นละนะครับร้านจิ๋ววันจันทร์ช่องแคร์นะครับร้านจิ๋วหมูป่าโมกนะครับไบโอดีดูแลสุขภาพกันไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการเสริมสร้างโปรตีนให้กับร่างกายนะครับดื่มกาแฟลิซ่าเอ็มดื่มกาแฟลิซ่าเอ็มโกดื่มแล้วใจไม่สั่นน้ำลายไม่เหนียวเบาหวานไม่ขึ้นสดชื่นตลอดทั้งวันครับใครมีปัญหาเรื่องเบาหวานรับประทานยาโรงพยาบาลก็ยังสามารถรับประทานมรักขินกของหงช้างได้นะครับใครที่กระดูกก๊อบแก๊บใส่หมวกแก๊บจะไปตีก๊อบแต่มันไม่เจ็บไม่ปวดนะแต่มันรำคาญรับประทานงาดำสกัดเย็นก่อนนอน2เม็ดเพื่อเป็นการสร้างความหล่อลื่นให้กระดูกและก็ต่อนะครับส่วนใครที่เป็นก้าวเป็นรูมาตอยเป็นกระดูกทับเส้นมันปวดมากบรรเทาด้วยไทยทิพย์โอสถสูตรดั้งเดิมแต่ถ้ามันเมื่อยเนื้อไม่ตัวปวดเส้นเอ็นตึงธรรมดาก็รับประทานแบบแคปซูลกระปุกละ300สูตรดั้งเดิมกล่องละ200กระดูกผุกระดูกพุนกระดูกเสื่อมเจ็บจี๊ดจัดปวดกระดูกปวดข้อว่างั้นเถอะไทยแคปพัดครับ2กระปุก500บาทนะจ๊ะนี่คือผู้สนับสนุนรายการเราตัวแทนจำหน่ายมีเยอะแยะโท
โทรหาลุงช้างกันแล้วกันเนาะ0812901691เว้นไว้หน่อยเว้นไว้หน่อยนานๆจะแพร่มพลนาคนเดียวสักทีนึงรถนักฟุตบอลอาวุโสครับกำลังไปแข่งฮะไปเจอรถตู้คอนเทนเนอร์หลุดจากรถลากอ่ะข้ามเลนมาเสยกระเด็นไปเสียชีวิต2สาหัส2นะครับนักฟุตบอลอาวุโสเนาะตอนนี้เขากำลังฮิตกันเลยเนี่ยแถวบ้านเราก็เยอะนะนักฟุตบอลอาวุโสอายุเยอะเรายังเล่นฟุตบอล90นาทีสบายๆเลยเมื่อวานนี้ตำรวจจากสภ.ห้วยไร่จังหวัดแพร่รับแจ้งมีอุบัติเหตุรถบรรทุกตู้คอนเทนเนอร์เสียหลักพลิกคว่ำทำให้ตู้หลุดจากรถบรรทุกข้ามเลนไปชนกับรถยนต์ขับสวนทางมามีคนได้รับบาดเจ็บหลายรายครับถนนสายเด่นชัยอุตรดิตถ์ตำบลห้วยไร่อำเภอเด่นชัยครับประสานเจ้าหน้าที่ไปดูหน่อยสิมันเป็นยังไงกันที่เกิดเหตุพบรถตู้คอนเทนเนอร์ครับหลุดออกจากรถบรรทุกทะเบียนเชียงรายพลิกตะแคงอยู่บนขอบปูนกั้นถนนช่วงทางโค้งส่วนในป่าหญ้าข้างทางมีรถยนต์ Honda CRV สีขาวทะเบียนน่านพังยับเยินเลยมีผู้ได้รับบาดเจ็บ4รายครับก็ไปช่วยเหลือกันเสียชีวิต2รายเวลาต่อมาร้อยตำรวจโทณทีพัฒน์อายุ70ปีบ้านอยู่อำเภอรองจังหวัดแพร่และก็นายเดชาอายุ70ปีบ้านอยู่อำเภอเมืองจังหวัดน่านที่เสียชีวิต70แล้วนะอายุเยอะแล้วนะยังเล่นฟุตบอลได้นะครับเมื่อวานก่อนก็มีฟุตบอลเหมือนกันมั้ยเกิดอยู่ๆน็อกไปโรคหัวใจช็อกกระทันหันทำ PCR ก็ไม่รอดนะแต่นี้เป็นอุบัติเหตุนะครับไปแข่งขันที่จังหวัดพิษณุโลกนะครับหลังเกิดเหตุทีมเพื่อนก็ยกเลิกการแข่งขันคือก็จะแข่งวันเนี้ยเมื่อวานก็ขับรถมาจะได้มาพักแต่ว่ามาเกิดอุบัติเหตุเสียก่อนแม่ก็ขอแสดงความเสียใจด้วยนะครับสักครู่เดี๋ยวเราจะกลับมาชั่วโมงต่อไปนะยังอยู่ด้วยกันตรงนี้ที่วอสปอร์ต711ได้ฟังแค่ชั่วโมงเดียวกลางคืนค่อยมาเจอกันเนาะเผื่อก็โชเล่อาจจะกลับมาทันก็ได้นะครับขอบคุณทุกการติดตามรับฟังแป๊บ

0: ดื่มเยอะดื่มจัดกินเค็มมานานหรือมีภาวะเสี่ยงเป็นโรคไต
1: ต้องเริ่มดูแลสุขภาพคุณตั้งแต่วันนี้ด้วยผลิตภัณฑ์เสริมอาหารโปรมิกซ์

0: างกายและสุภาพสตรีที่มีปัญหาสุขภาพภายในผู้หญิงก็ทานได้คนชราผู้สูงอายุก็ทานเพื่อดูแลสุขภาพได้ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารโปรมิกซ์ออยล์เพียงวันละ1ซอฟต์เจลไม่ต้องเคี้ยวก่อนกลืนดื่มน้ำตามเลขสารระบบอาหาร1610676552211
1: สนใจติดต่อได้ที่0812901691 0812901691

0: ายุมากขึ้นสายตาก็ไม่เหมือนเดิม
1: สุดยอดนวัตกรรมใหม่ที่จะทำให้พี่น้องเกษตรกรร่ำรวยได้ง่ายๆกับสูตรสองเกลือมหัศจรรย์กวนอิ่มจำปาทองบวกกวนอิ่มไคโตซานผสมน้ำฉีดพ่นทางใบอาหารเสริมพืชสูตรเข้มข้นลดต้นทุนเพิ่มผลผลิตใช้ได้กับพืชทุกชนิดปลอดสารพิษเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมใช้ไม่ได้ผลยินดีคืนเงินงานนี้มีแต่รวยกับรวยกับสองเกลือมหัศจรรย์กวนอิ่มจำปาทองบวกกวนอิ่มไคโตซาน
2: กวนอิ่มจำปาทองใช้แล้วได้ผลแน่นอนพืชของท่านจะโตเร็วแข็งแรงที่สำคัญผลผลิตจะเพิ่มขึ้นลดต้นทุนเพราะกวนอิ่มจำปาทองไม่ขูดรีดไม่น่าเลือดไม่เชื่อนเชื่อดประชาชนต้องกวนอิ่มจำปาทองครับ
1: สนใจติดต่อโทร0818534139 0818534139
3: สวยจนล้นไปคน
4: ขอเชิญร่วมงานปิดทองฝังลูกนิมิตณวัดโคกลางตำบลดงดินแดงอำเภอหนองม่วงจังหวัดลบบุรีวันที่25ธันวาคม2569ถึงวันที่3มกราคม2570ทุกคืนชมภาพยนตร์กลางแปลงตามสบายภาพยนตร์ชมลิเกดังศิลปินมากมายกระต่ายขาวดาวรุ่งดำรงวงทองวงไม้เลื้อยแบนวงไทยรถแห่วงเลิศคันไถวงพันธุรัตน์ชะชะชะวงปังกระจายแบนพบหมอลำแมนจักรพันธ์สอดแจ้งและแอนอรดีเต็มวงร้านค้าติดต่อ0838686083แล้วพบกันนะครับ
3: ของใครใช้ได้ทั้ง
5: หมดนี่คือเสียงยืนยันจากผู้ใช้จริง
6: ก็ทำข้าวหอมมะลิไว้20ไร่
7: ข้าวหอมมะลิเรา20ไร่และอีก20
6: อ่ะ20นี่คือทำข้าว89
7: ข้าว89
6: ค่ะเป็นข้าวเจ้า
8: ทำสวนทุเรียนกับเงาะครับผมเห็นเขาบอกว่ามันเป็นปุ๋ยปรับสภาพดินทำให้ต้นไม้สวยก็เลยลองเอามาใช้ดูครับ
9: ได้ผลดินที่เป็นสนิมท้ายน้ำที่ว่าเคยเป็นหว่านข้าวแล้วตายตั้งแต่ใช้ตัวนี้มาหว่านข้าวตรงที่ว่าเสียมันขึ้นได้หมดไม่เสียดีขึ้นมา
10: ก็เลยมาเนี่ยมาใช้ผมใช้ครั้งแรกเลยเนี่ยได้ผลอย่างที่เห็นนี่นะอย่างที่พามาดูเนี่ย
6: สั่งมาเที่ยวแรกก็23แล้วก็เมื่อวันซืนสั่งไปสี่ลูกใช้ไปไล่ละลูกแล้ว
8: สั่งมา15กระสอบครับก็รู้สึกว่าเออมันก็มันเริ่มตอบโจทย์ได้ดีซึ่งจะใส่ไปนะครับ
9: ก็เอามาแล้วมันก็ได้ผลใช้ตั้งกับปุ๋ยแล้วก็มาเป็นโฮอร์โมนมันกินช้าแต่มันหมดช้ามันก็ไปเรื่อยๆมันก็ดี
10: ผมใช้แต่ยาเนี่ยยาที่ดึงรวงเนี่ยก็พูดกันง่ายๆก็เกือบเต็ม 100% เนี่ยผมแบบว่าพอใจมากเลยแล้ว
6: มันก็เขียวดีจ้ะก็เขียว
8: รู้สึกว่าใบมันเขียวดีขึ้นตอนนี้กำลังจะสั่งฮอร์โมนมาพ่นบำรุงใบอีกพอได้ใช้แล้วดีจริงๆเกษตรกรที่ว่าจะปลูกผักปลูกผลไม้อะไรก็ลองเอาไปใช้ดูผมก็ว่ามันตอบโจทย์ได้ดี
9: ปุ๋ยอินทรีย์หอมฟุ้ง
8: กระสอบสีเขียว
10: ของมารวยทีวี
6: ใช่ดีจริงๆ
7: นะขอบคุณครับแม่
11: ปุ๋ยหอมฟุ้งตราพญาเสือสูตรพิเศษกระสอบสีเขียวของมารวยทีวีเท่านั้นสนใจติดต่อ0869696955 0869696955
12: 20ปีแห่งความเชื่อมั่น20ปีแห่งความเชื่อถือ20ปีที่ผู้ใช้มั่นใจในคุณภาพยาสมุนไพรไทยทิพย์โอสถเป็นยาแผนโบราณเป็นยาสามัญประจำบ้านผ่านการตรวจสอบวิเคราะห์จากกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ถูกต้องมีทะเบียนยาปวดหลังปวดไหล่ปวดเส้นเอ็นตึงปวดเมื่อยตามร่างกายอย่าปล่อยไว้ให้ทรมานจากอาการปวดปัญหาเหล่านี้ดูแลด้วยยาสมุนไพรไทยทิพย์โอส

0: ไม่มีสารตกค้างไม่มีสิ่งเสพติดไม่มีสารที่เป็นอันตรายปลอดภัยทานต่อเนื่องได้มีอาการปวดครั้งใดใช้ยาสมุนไพรไทยทิพย์โอสถสนใจสอบถาม0812901691 0812901691
1: กระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ
2: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
3: รับฟังข่าวต้นชั่วโมงเวลา10นาฬิกากับผมธีรบุตรชุ่มจิตครับคนร้ายก่อเหตุสร้างสถานการณ์อำเภอบันนังสตาจังหวัดยะลาเผาทรัพย์สินวางวัตถุต้องสงสัยทำลายกล้อง CCTV สักครู่กลับมาติดตามครับ
4: ท้องเสียใช้มาสคาร์บอนยาผงถ่านรักษาอาการท้องเสียเป็นยาสามัญประจำบ้านซื้อได้ที่ 7-Eleven ทุกสาขาน
5: ี่ไม่ใช่ข่าวต้นชั่วโมงไม่ใช่ข่าวด่วนแต่เป็นข่าวดีดีสำหรับผู้ที่มีอาการเสียฟันเพราะวันนี้ยาสีฟันเทพไทยเขามีสูตรช่วยลดการเสียฟันแถมยังดีต่อเหงือกป้องกันฟันผุลดคราบฟันลดกลิ่นปากในราคาที่ไม่แพงอย่างขนาด70 กรัม120 บาทใช้ได้นานเกือบ6 เดือนเพราะใช้แค่นิดเดียวยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียฟันช่วยลดเสียฟันได้ดีในราคาที่ไม่แพงเลยครับ
6: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
7: เลอาสบู่สมุนไพรเลอาจาวรสบู่สมุนไพรเลอาจาวรสเหมือนเสกสมุนไพรเข้าผิวเลยจ้ะให้หน้านี่ดูใสปึ้งขี้ไข่ปิวสิวนี่หายเลยจ้าเสกผิวใหม่ใสออร่ามี3สูตรให้ตำจาวรส
8: เร่งรีบตองนี้เกสรบัวหลวงดอกสารพีดอกพิกุลดอกมะลิและอื่นๆรวมกันเป็นยาหอมเทพจิตตรา5มาแก้ลมบำรุงหัวใจใช้อมครั้งละ 5-7 เม็ดหรือละลายกับน้ำสุกยาหอมเทพจิตตรา5มาอมแล้วชื่นใจ
7: เลอา
9: สบู่สมุนไพรเลอาจาวรส
7: สบู่สมุนไพรเลอาจาวรสเหมือนเสกสมุนไพรเข้าผิวเลยจ้ะให้หน้านี่ดูใสปึ้งขี้ไข่ปิวสิวนี่หายเลยจ้าเสกผิวใหม่ใสออร่ามี3สูตรให้ตำจาวรส
10: 1วันพันเหตุการณ์คันแมลงกัดต่อยหยดเดียวยาน้ำมันผสมเสลดพังพรตราแม่กุหลาบใช้ทากลิ่นหอมมีไว้บรรเทาอาการแมลงกัดต่อยอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้
4: ท้องเสียใช้มาสคาร์บอนยาผงถ่านรักษาอาการท้องเสียเป็นยาสามัญประจำบ้านซื้อได้ที่ 7-Eleven ทุกสาขาก
3: รมในการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักรรายงานว่าเมื่อเวลา 2:30 น.คืนที่ผ่านมาเกิดเหตุคนร้ายไม่ทราบจำนวนก่อเหตุสร้างสถานการณ์ในพื้นที่บ้านพงยามูหมู่ที่3บ้านย่อยบ้านเงาะกาโปตำบลบันนังสตาอำเภอบันนังสตาจังหวัดยะลาโดยก่อเหตุหลายจุดในพื้นที่ส่งผลให้ทรัพย์สินได้รับความเสียหายจากการตรวจสอบเบื้องต้นพบว่าคนร้ายเผายางรถจักรยานยนต์จำนวน2เส้นบนถนนสาย410พร้อมวางวัตถุต้องสงสัยลักษณะทรงกระบอกสีดำพร้อมสายไฟไว้บริเวณกลางถนนและโปรยตะปูเรือใบบนถนนสายดังกล่าวนอกจากนี้ยังทำลายกล้องวงจรปิด CCTV จำนวน2ตัวและก่อเหตุเผารถแบ็คโฮจำนวน1คันและรถบดถนนจำนวน3คันของบริษัทชินวรยะลาก่อสร้างได้รับความเสียหายภายหลังเกิดเหตุเจ้าหน้าที่ได้เข้าตรวจสอบพื้นที่และดำเนินการตามขั้นตอนที่เกี่ยวข้องพร้อมเร่งรวบรวมข้อมูลและพยานหลักฐานเพื่อพิสูจน์ทราบกลุ่มผู้ก่อเหตุและดำเนินการตามกฎหมายเหตุการณ์ดังกล่าวส่งผลกระทบต่อทรัพย์สินและความปลอดภัยในการสัญจรในพื้นที่เจ้าหน้าที่จึงเร่งดำเนินการตรวจสอบและดูแลพื้นที่เพื่อสร้างความมั่นใจให้ประชาชนและลดความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นซึ่งหากมีความคืบหน้าจะรายงานให้ทราบต่อไปทั้งนี้กรมในการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ส่วนหน้าขอความร่วมมือประชาชนหากพบเห็นสิ่งผิดปกติหรือมีเบาะแสที่เป็นประโยชน์สามารถแจ้งสายด่วน1341ได้ตลอด24 ชั่วโมงฝนไม่ตกตรงหน้าก็ใช่ว่าจะปลอดภัยรู้ทันน้ำป่าที่อาจไหลมาจากต้นน้ำโดยไม่ทันตั้งตัวติดตามกับคุณยุวธิดาภูคำนวณในช่วงรู้ทันภัยพิบัติครับ
2: รู้ทันภัยพิบัติ
11: เคยสงสัยไหมคะบางพื้นที่ฟ้าเปิดแดดออกไม่มีฝนตกเลยแม้แต่เม็ดเดียวแต่จู่ๆกลับเกิดน้ำป่าไหลหลากจนประชาชนตั้งตัวไม่ทันสาเหตุสำคัญก็คือฝนอาจจะตกหนักอยู่บนพื้นที่ต้นน้ำซึ่งอยู่ห่างจากจุดที่เราอยู่อาศัยหลายกิโลเมตรค่ะพอฝนมันตกบนภูเขาน้ำก็จะไหลลงมาตามความลาดชันผ่านร่องเขาลำห้วยแล้วก็ทางน้ำธรรมชาติก่อนจะไหลมารวมกันในพื้นที่ด้านล่างโดยเฉพาะช่วงที่ฝนตกสะสมต่อเนื่องค่ะดินอุ้มน้ำเอาไว้มากน้ำก็จะไหล บ่าลงมาได้อย่างรวดเร็วแล้วก็อาจจะพัดพาเอาดินหินกิ่งไม้หรือว่าสิ่งกีดขวางต่างๆมาด้วยกลายเป็นน้ำป่าที่มีความรุนแรงค่ะเพราะฉะนั้นการที่ฝนไม่ตกลงหน้าไม่ได้หมายความว่าพื้นที่ของเราจะปลอดภัยนะคะหากอยู่ใกล้ลำห้วยหรือว่าพื้นที่ลาดเชิงเขาต้องอาศัยวิธีการสังเกตความผิดปกติค่ะอย่างเช่นระดับน้ำเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วน้ำเปลี่ยนเป็นสีขุ่นหรือว่ามีเศษกิ่งไม้ลอยมารวมไปถึงได้ยินเสียงน้ำดังผิดปกติและหากมีประกาศเตือนเรื่องของฝนตกหนักในพื้นที่ต้นน้ำอย่ารอจนเห็นน้ำป่าด้วยตาตัวเองค่ะควรติดตามประกาศจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องแล้วก็เตรียมเคลื่อนย้ายออกจากพื้นที่ทันทีเพราะน้ำป่าอาจจะเกิดจากการเริ่มต้นจากฝนที่ตกอยู่บนภูเขาก็ได้ค่ะ
12: กองทัพบกเปิดรับสมัครพลทหารอาสา 18,784 อัตรารับราชการ4ปีเต็มรับเงินเดือนพร้อมสิทธิพิเศษเลือกผลัดเลือกหน่วยได้ทั่วประเทศผู้สนใจสามารถสมัครได้ผ่านเว็บไซต์ rcm.rta.mi.th หรือสมัครด้วยตนเองณหน่วยทหารสังกัดกองทัพบกตั้งแต่10กันยายน2569ถึง24มกราคม2570พลทหารอาสาก้าวแรกสู่อนาคตที่มั่นคง
3: รับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 11 นาฬิกาธีรบุตรชุ่มจิตศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีครับ
13: ท่านกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงศูนย์การทหารปืนใหญ่คลื่นความถี่ AM 711กิโลเฮิรตซ์สถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านติดตามรับฟังรายการความสุขมากความทุกข์น้อยดำเนินรายการโดยคุณเพชรอดิศรค่ะ
14: สวัสดีครับคุณฟังที่รักทั่วประเทศไทยเพชรอดิศรรายงานตัวนะครับกับรายการความสุขมากความทุกข์น้อยครับรายการนี้ผลิตรายการมาเพื่อทำให้กับทุกๆท่านทุกๆคนนะครับให้มีความสุขให้มากแล้วก็ให้มีความทุกข์ที่น้อยลงนะครับเพราะว่าเราต้องมีสติแล้วก็มีสมาธิอยู่เสมอแล้วก็มีปัญญาด้วยนะครับที่เราจะรู้นะครับว่าขณะตัวเรานี้กำลังปฏิบัติอะไรอยู่เรามีโอกาสนะครับที่เราได้มาอยู่ในความเป็นมนุษย์แล้วก็ได้อัตภาพที่ถือว่าเป็นผู้ที่มีสติมีปัญญาและสามารถรักษาพรหมจรรย์ได้พรหมจรรย์ก็คือความบริสุทธิ์นั่นเองนะครับบริสุทธิ์ทั้งกายทั้งวาจาทั้งใจถ้าเราดูแลกายวาจาใจของเราให้บริสุทธิ์เนี่ยเราก็สามารถที่จะเป็นอมตะธรรมได้นะครับพระพุทธองค์บอกว่าอัญชนเหล่าใดไม่หลงลืมกายยคตาสติอัญชนเหล่านั้นไม่หลงลืมความเป็นอมตะธรรมอัญชนเหล่าใดไม่หลงลืมนะครับกายยคตาสติก็หมายถึงเนี่ยลมเนี่ยก็เป็นกายอันหนึ่งอันหนึ่งในกายของเราถ้าเราเจริญอานาปานสติสม่ำเสมอเนี่ยรู้ลมลมก็จะอยู่กับสติของเราเนี่ยอยู่กับกายเราก็จะอยู่ในความที่ไปในทางเจริญไม่ไปทางเสื่อมอย่างแน่นอนและอัญชนเหล่าใดได้เสพครบกายคตาสติอัญชนเหล่านั้นก็ได้เสพครบความเป็นอมตะธรรมและอัญชนเหล่าใดได้บริโภคกายคตาสติอัญชนเหล่านั้นได้บริโภคความเป็นอมตะธรรมเนี่ยแหละนะครับถ้าเรารู้จักในการฝึกตนอยู่สม่ำเสมอนะครับทุกๆคนเลยนะครับพระพุทธองค์บอกว่าถ้าเราอยากสมปรารถนาอยากมีโภคทรัพย์มากอยากมีกัลยาณมิตรที่ดีมีอำนาจมีวาสนามีบารมีที่ดีมีชื่อเสียงที่ดีไปในทิศทางที่ดีเนี่ยนะครับแล้วก็มีสุขภาพร่างกายแข็งแรงอายุยืนแล้วก็มีสุคติสวรรค์เป็นที่ไปถึงทางเจริญไม่ถึงทางเสื่อมไปสู่ทางเจริญไม่ไปสู่ทางเสื่อมพระองค์ให้ทรงธรรมเจริญอานาปานสติสมาธิไม่ให้เหินห่างจากฌานก็คือการเจริญอานาปานสติสมาธิหรือว่าการเรียกว่าสมถวิปัสสนานั่นเองนะครับถ้าเราทำอยู่แบบนี้เป็นประจำทุกๆวันเราเริ่มต้นจาก5นาที10นาทีก่อนเช้ากลางวันเย็นเป็นประจำนะครับ พระพุทธองค์พูดผิดไม่ได้และหลายๆคนได้ปฏิบัติและลองทำดูแล้วเนี่ยได้หลายๆอย่างเลยนะครับจากการเจริญอานาปานสติสมาธิหรือกายคตาสติเนี่ยแหละนะครับถ้าเราทำเจริญให้มากทำให้มากก็จะนำพาไปสู่หนทางและเหตุปัจจัยนะครับจะได้มาเองนะครับเหตุปัจจัยที่บอกว่าได้โภคทรัพย์นะครับแต่เราต้องประกอบสัมมาอาชีพของเราด้วยนะไม่ใช่ว่านั่งอยู่อย่างปกติและเจริญอานาปานสติสมาธิแล้วมันจะดำเนินให้เรามีแต่มีแน่นอนคือจิตเราจะสะอาดขึ้นสะอาดสว่างสงบอย่างแน่นอนแต่ถ้าเราเป็นปุถุชนเนี่ยเราเป็นคฤหัสถ์เนี่ยนะครับเราสามารถที่จะประกอบกิจการงานไปด้วยแล้วก็เจริญอานาปานสติสมาธิไปด้วยเนี่ยก็จะทำให้เราไปถึงทางเจริญไม่ถึงทางเสื่อมอย่างแน่นอนพระพุทธองค์บอกไว้แล้วนะครับพระพุทธองค์พูดแล้วผิดไม่ได้ไม่ผิดพลาดทุกคำพูดพระพุทธองค์กำหนดสมาธิพระพุทธองค์เป็นสัพพัญญูผู้รู้ทุกเรื่องตั้งแต่คืนตรัสรู้จนถึงคืนปรินิพพานไม่มีใครมาขัดง้างในคำพูดของพระพุทธองค์ได้พระพุทธองค์เป็นศาสดาเอกของโลกมีพระมหากรุณาธิคุณพระปัญญาธิคุณพระบริสุทธิคุณและถ้าใครได้ปฏิบัติตามคำสอนของพระองค์แล้วก็จะไปสู่ทางเจริญไม่ไปสู่ทางเสื่อมอย่างแน่นอนจะไปถึงทางเจริญไม่ถึงทางเสื่อมฉะนั้นวันนี้พระที่สอนจึงอยากเชิญชวนให้ทุกคนมาทำเจริญอานาปานสติสมาธิกันเพราะว่าเป็นผลใหญ่อานิสงส์ใหญ่มากๆเนื่องจากที่เราได้ฟังธรรมสดับธรรมคำสอนของตถาคตหรือว่าองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าของเราแล้วเนี่ยนะครับคุณผู้ฟังครับเราก็อย่าลืมครับเพราะว่าเราต้องเร่งรีบทำเลยประกันพบประกันชาติเพราะว่าเป็นผลใหญ่อานิสงส์ใหญ่มากๆเพราะรายการนี้ที่พระที่สอนดำเนินรายการเนี่ยผมเชื่อว่าปู่ย่าตายายพ่อแม่พี่น้องเนี่ยอายุก็คงจะ50 60 up 70 80 90กว่าปีก็มีสำหรับ FC ของพระที่สอนนะครับพระที่สอนจึงอยากเชิญชวนมาเจริญอานาปานสติสมาธิเรามาเก็บแบงค์พันกันจากถ้าเราทำทานใส่บาตรนะครับกับพระภิกขุที่มาบิณฑบาตหรือว่าให้ทานกับบุคคลทั่วไปเนี่ยก็อาจจะได้บุญเหมือนกันแต่บุญนั้นถ้าเปรียบเสมือนนะครับก็อาจจะเก็บเหรียญสลึงแต่ถ้าเราเจริญอานาปานสติสมาธิเนี่ยพระพุทธองค์บอกว่ามันเป็นผลใหญ่อานิสงส์ใหญ่มากๆครับถ้าเราเจริญให้เป็นทำให้ได้เนี่ยจะนำพาให้เราเนี่ยได้ผลใหญ่อานิสงส์ใหญ่มากๆนะครับเพราะว่าพระพุทธองค์เนี่ยใช้บุพเพนิวาสานุสติญาณเนี่ยลึกชาติไปถึงตอนที่ท่านเนี่ยเป็นมหาเศรษฐีนะครับท่านทำทานให้แก่คนเป็นหมื่นคนนะทำทานให้แก่คนทั่วไปเนี่ยเป็นหมื่นคนเนี่ยนะครับแต่ก็ยังไม่เท่ากับเจริญอานาปานสติสมาธิเพียงแค่ครั้งเดียวถ้าเข้าถึงสมาธิสมถวิปัสสนาได้นะครับเรียกว่าเพียงแค่ช่วงลัดนิ้วมือเท่านั้นเนี่ยพระพุทธองค์บอกว่านั่นแหละเป็นผลใหญ่อานิสงส์ใหญ่มากๆถ้าเราเจริญอานาปานสติสมาธิโหเป็นยังไงฮะนี่คือคำพูดของพระพุทธองค์เพราะพระพุทธองค์พูดผิดไม่ได้พระพุทธองค์เป็นสัพพัญญูผู้รู้ทุกเรื่องฉะนั้นการเจริญอานาปานสติสมาธินั้นไม่ต้องลงทุนสักบาทเลยนะครับแต่ลงทุนด้วยจิตใจด้วยความศรัทธาของพระองค์อย่างลงมั่นในคำสอนของพระองค์อย่างเชื่อมั่นและศรัทธาอย่างจริงจังและจริงใจที่เราจะปฏิบัติตามคำสอนของพระองค์นะครับเราจะก้าวไปสู่ความที่ล่วงเกินความเป็นปุถุชนนะครับก้าวสู่ระบบสมถะนิยามระบบแห่งความถูกต้องได้ความเป็นโสดาบันมีดวงตาเห็นธรรมรู้ชัดเจโตมุตปัญญาวิมุตต์เป็นอันดับไม่เหลืออกุศลดับอาสวะซึ่งกิเลสนะครับแล้วก็เข้าสู่มรรคผลนิพพานเป็นพระอรหันต์ได้ด้วยกันทุกท่านทุกคนนะครับถ้าเราเจริญอานาปานสติสมาธิและพิจารณาโดยการที่เห็นอริยสัจ4ทุกขสมุทัยนิโรธมรรคนะครับแต่เรามาเจริญอานาปานสติสมาธิเรามาเก็บแบงค์พันกันแบบนี้ที่พุทธองค์บอกว่าเป็นผลใหญ่อานิสงส์ใหญ่ทำอย่างไรครับนะเรามาดูกันเลยนะครับ เรามาฝึกเรามาทำร่วมกันนะครับณตอนนี้เลยนะครับในช่วงเวลาที่สามารถฟังอยู่ณตอนนี้นะครับคุณผู้ฟังครับหลับตานะครับเมื่อคุณฟังเนี่ยนะครับหลับตาแล้วอยู่เรือนว่างนะครับตามโคนไม้ตามป่าตามเรือนห้องว่างๆของเราก็ได้นะครับคูขาเข้ามาโดยรอบจะซ้ายทับขวาขวาทับซ้ายได้หมดนะครับแต่ส่วนใหญ่พ่อแม่ปู่ย่าตายายก็จะถนัดขวาทับซ้ายเราก็ทำได้ครับพระองค์ไม่ได้จำกัดนะครับศาสดาเอกของเราไม่ได้จำกัดว่าขวาทับซ้ายหรือซ้ายทับขวาแต่หลายๆคนก็ถนัดขวาทับซ้ายอ่ะเราก็ทำตามนั้นก็ได้ตามทำให้สบายนะคู่ขาเข้ามาโดยรอบทำกายให้ตรงดำรงสติเฉพาะหน้ามีสติหายใจเข้าให้รู้มีสติหายใจออกให้รู้เมื่อหายใจเข้ายาวให้รู้ว่าหายใจเข้ายาวเมื่อหายใจออกยาวให้รู้ชัดว่าหายใจออกยาวเมื่อหายใจเข้าสั้นให้รู้ชัดว่าหายใจเข้าสั้นเมื่อหายใจออกสั้นให้รู้ชัดว่าหายใจออกสั้นทำความรู้พร้อมเฉพาะซึ่งกายทั้งปวงหายใจเข้าให้รู้ทำความรู้พร้อมเฉพาะซึ่งกายทั้งปวงหายใจออกให้รู้ทำกายสังขารให้ระงับอยู่หายใจเข้าให้รู้ทำกายสังขารให้ระงับอยู่หายใจออกให้รู้ให้รู้แบบนี้จะบริกรรมพุทโธหรือว่ากำหนดจิตรู้เข้ารู้ออกก็ได้ตามจิตของเรานะครับที่เราตั้งมั่นอยู่ให้เป็นสมาธิทำแบบนี้ถ้าจิตคิดถึงสิ่งใดดำริถึงสิ่งใดอารมณ์วิญญาณนั้นก็จะไปปักลงสิ่งนั้นจะไม่พลาดไปจากนี้จิตวิญญาณเราจะไปปฏิทิตังนะไม่ว่าจะเป็นรูปเวทนาสัญญาสังขารจิตพระพุทธองค์บอกว่าเหมือนลิงจับกิ่งไม้กระโดดไปกิ่งหนึ่งจับกิ่งหนึ่งละจากกิ่งนี้ไปอิสู่อีกกิ่งหนึ่งฉะนั้นจิตของเราเนี่ยเมื่อหลุดไปไม่เป็นไรให้ดึงกลับมาอยู่กับลมหายใจให้รู้คืนกลับมาให้มีสติอยู่สม่ำเสมอให้รู้ตัวทั่วพร้อมไว้เมื่อมันจะไปอยู่ในเวทนาความรู้สึกชอบใจไม่พอใจหรือจะไปคิดถึงสัญญาในเรื่องจำได้หมายรู้ในเรื่องของอดีตบ้างหรือจะไปปรุงแต่งความคิดปรุงแต่งในเรื่องอนาคตบ้างก็ให้ดึงกลับมาให้อยู่กับกายกายคตาสติหรือว่าเจริญอานาปานสติสมาธินั่นเองให้ลมเนี่ยเป็นกายอันหนึ่งอันหนึ่งในกายของเราให้อยู่กับลมให้ลมเนี่ยอยู่กับกายให้เกาะอยู่ไว้แบบนี้เดี๋ยวพอมันเกิดสมาธิเราจะรู้ว่าเข้าสมาธิมันจะเข้าสู่ไปตามลำดับจะเข้าสู่ปฐมฌานทุติยฌานตติยฌานหรือจตุตฌานหรือถ้าใครเจริญอานาปานสติสมาธิจนถึงอากาสายัญจายตนะวิญญาณัญจายตนะอากินจัญญายตนะหรือว่าเนวสัญญานามสัญญายตนะเป็นลำดับสมาธิขึ้นไปเรื่อยๆพระพุทธองค์บอกว่าบางคนเนี่ยนะครับได้สมาธิที่ไวก็คือการสร้างบารมีอินทรีย์ที่ถือว่าอินทรีย์ภาวนาชั้นเลิศมาตั้งแต่อดีตที่เขาสะสมมานะครับหลายๆคนเนี่ยเอ๊ะนั่งแป๊บเดียวเข้าสมาธิได้นะครับบางคนเนี่ยเข้าจนไม่ได้ยินเสียงอะไรเลยนะครับพระพุทธองค์บอกว่านั่นแหละเข้าเหมือนวิมุตติญาณทัศนะประดุจดั่งญาณนำพาเราไปนะครับก็จะเป็นการเข้าสู่สมาธิแล้วใจก็จะสงบจิตก็จะนิ่งแล้วเราสามารถที่จะพิจารณาได้เนี่ยแหละพอเราเป็นสมาธิเนี่ยลมหายใจจะละเอียดขึ้นเรื่อยๆจนบางทีเนี่ยเราอาจจะไม่ได้รู้สึกว่าเราหายใจอยู่ด้วยซ้ำไปนะครับฉะนั้นเราควรทำแบบนี้อย่างเจริญสมาธิวิปัสสนาเนี่ยทำบ่อยๆเจริญบ่อยๆฝึกบ่อยๆเหมือนการขับรถเนี่ยแหละครับแรกๆก็ขับเฉียวบ้างชนบ้างขับไม่ค่อยรู้ก็คล้ายๆกับการว่ายน้ำว่ายน้ำแรกๆก็ว่ายน้ำกันไม่ค่อยเป็นแต่ว่ายไปนานๆก็ชำนาญฉะนั้นเหมือนกันครับการเจริญอานาปานสติสมาธิก็ทำบ่อยๆเจริญบ่อยๆก็จะเข้าถึงรู้ชัดเจโตวิมุตติปัญญาวิมุตติได้ นะครับแล้วก็เป็นอันดับไม่เหลือซึ่งอกุศลอสวะซึ่งกิเลสทั้งปวงและดวงตาเห็นธรรมแล้วเรามาพิจารณาในเรื่องของอริยสัจ4กันเมื่อเข้าระบบสมถานิยามระบบแห่งความถูกต้องแล้วเนี่ยได้ความเป็นโสดาบันเนี่ยสามารถที่จะเกิดอีกแค่ไม่เกิน7ชาติก็จะบรรลุธรรมสำเร็จมรรคผลนิพพานได้ไม่ต้องมาเวียนว่ายตายเกิดอยู่ในวัฏฏะสงสารกันอีกนะครับแต่ครั้งเนี้ยปู่ย่าตายายพ่อแม่ลุงป้าน้าอาเนี่ยผมเชื่อว่าอายุเยอะแล้วเพริสอนจึงทำผลิตรายการนี้ขึ้นมาเพื่อที่จะให้ทุกๆคนเนี่ยได้มีความสุขให้มากความทุกข์ให้น้อยเพราะว่าผมเชื่อว่าในการเจริญอานาปานสติสมาธิเนี่ยถ้าเราทำให้มากเจริญให้มากก็จะไปสู่สุคติสวรรค์อย่างน้อยถ้าเรายังไม่แตะโสดาบันเราเป็นเทวดาเราก็ยังเป็นเทวดาชั้นจตุมหาราชิกาชั้นจตุมหาราชิกาเนี่ยนะครับก็จะมี1วันของชั้นสวรรค์ชั้นจตุมหาราชิกาก็เท่ากับ50ปีของโลกมนุษย์นะครับและถ้าเราขึ้นสูงไปอีกเราทำทานเราทำรักษาศีลเจริญภาวนาบ่อยๆก็อาจจะไปอยู่สวรรค์ในชั้นดาวดึงอันเนี้ย100ปีของมนุษย์เท่ากับ1วันของสวรรค์ชั้นดาวดึงก็จะเสพสุขอยู่ตรงนั้นเป็นความสุขที่มากนะครับความทุกข์ที่น้อยเหลือเกินนะเทวดาจะมีความสุขมากนะครับและถ้าขึ้นไปอีกเพริสอนจึงเชิญชวนให้เราเป็นอริยบุคคลไปด้วยกันนะครับถ้าเล็ดลอดจากโสดาบันก็แตะเทวดาก็ยังดีนะครับแต่เพริสอนอยากขอเชิญชวนให้ทุกคนได้ฟังรายการเพริสอนแล้วก้าวล่วงความเป็นปุถุชนเข้าสู่ระบบสมถานิยามระบบแห่งความถูกต้องได้ความเป็นโสดาบันมีดวงตาเห็นธรรมได้บรรลุธรรมรู้ชัดเจตวิมุตติปัญญาวิมุตติเป็นอันดับไม่เหลืออสวะซึ่งกิเลสฝ่ายอกุศลทั้งปวงและเข้าสู่ความเป็นพระอรหันต์มีดวงตาเห็นธรรมสำเร็จมรรคผลนิพพานไปด้วยกันนะครับถ้าขึ้นไปอีกก็เป็นสวรรค์ชั้นยามาอันเนี้ย200ปีของโลกมนุษย์เท่ากับ1วันครับและขึ้นไปอีกชั้นดุสิตครับ400ปีของโลกมนุษย์โอ้โหนะครับเท่ากับ1วันของสวรรค์ชั้นดุสิตนานมากเลยนะครับแล้วขึ้นไปอีกนิมมานรดีครับ800ปีของมนุษย์เท่ากับ1วันของสวรรค์ชั้นนิมมานรดีและขึ้นไปอีกครับ 1,600 ปีเท่ากับ 1,600 ปีของโลกมนุษย์นะเท่ากับ1วันของชั้นปรมินิสวัตตีครับแล้วก็ขึ้นไปอีกก็ถ้าเราปฏิบัติได้ไปถึงพรหมเลยเทพบริษัทชั้นพรหมเนี่ยนะครับก็เป็นพรหมกายิกานังเทวนังและสร้างเหตุปัจจัยอย่างไรเราถึงจะได้เป็นพรหมกายิกานังเทวนังครับก็ทำทานศีลภาวนานะครับแล้วก็มีจิตใจเมตตากรุณามุทิตาอุเบกขาเนี่ยแหละก็สามารถที่จะเป็นพรหมได้นะครับและถ้าเราฟังคำตถาคตเนี่ยอย่างพ่อแม่ปู่ย่าตายายลุงป้าน้าอาที่วันนี้ฟังสดับธรรมะของพุทธองค์คำสอนของพุทธองค์เนี่ยคำสอนของตถาคตเนี่ยนะครับท่องให้คล่องปากขึ้นใจแทงตลอดอย่างดีด้วยทิฏฐิเอาพิจารณาธรรมเก็บไว้เนี่ยคันหลงลืมสติเมื่อถึงมรณะกายเลยหรือว่าชีวิตแตกทำลายกายแตกทำลายเนี่ยถ้าเราเกิดเหตุฉุกเฉินบางทีเนี่ยหลายๆคนนั่งรถไปอุบัติเหตุเปี้ยงชนแล้วเสียชีวิตเลยบางคนนั่งเครื่องบินไปตกเครื่องบินเสียชีวิตบางคนนั่งเรืออับปางจมน้ำเสียชีวิตบางคนว่ายน้ำเล่นน้ำอยู่ตะคิวกินเสียชีวิตบางคนเล่นกีฬาอยู่ดีๆตีเทนนิสน็อกหมดสติเสียชีวิตบางคนกินข้าวอยู่กืนติดคอเสียชีวิตก็มีเยอะแยะฉะนั้นถ้าเราไม่ประมาทกับชีวิตเพชรสอนถึงบอกว่าเรามาทำประกันพบประกันชาติกันแล้วหรือยังถ้าเราคิดว่าวันนี้เราควรต้องรีบทำพ่อแม่ปู่ย่าตายายลุงป้าน้าอาผมพิริศรจึงเชิญชวนให้รีบทำประกันตนประกันชีวิตไว้ประกันพบประกันชาติว่าตายมีจริงๆนะเกิดแก่เจ็บตายเกิดทุกวันมีไหมครับมีทุกวันแก่มีทุกวันเจ็บมีทุกวันไหมครับมีทุกวันตายละครับมีทุกวันไหมมีทุกวันไม่เห็นใครเป็นอยู่ยาวนานไม่ตายไม่แก่ไม่เจ็บ ยังไม่มีฉะนั้นเราจึงเชื่อว่าชาติหน้ามีจริงสวรรค์มีจริงนรกมีจริงกรรมคือแดนเกิดกรรมคือเผ่าพันธุ์กรรมคือที่พึ่งอาศัยทำกรรมอย่างไรได้รับผลกรรมแบบนั้นเราต้องอยู่ฝ่ายกุศลครับเราจะไม่ทำสิ่งที่เป็นอกุศลสิ่งที่เป็นกุศลเราควรที่จะยึดอยู่ในจิตในใจของเราสม่ำเสมอแล้วเราก็ปฏิบัติตามคำสอนของพุทธองค์แล้วเราก็จะไปสู่นี่เลยชั้นนี้ครับพรหมกายิกานังเทวนัง 3,600 ปีของโลกมนุษย์เท่ากับ1วันของชั้นพรหมนะยาวนานเหลือเกินนะฉะนั้นเราต้องรีบทำรีบเจริญให้มากทำให้มากนะครับจะนำพาเราไปสุคติสวรรค์เป็นชั้นพรหมนะครับอานาปานสติสมาธิเนี่ยก็เป็นวิหารธรรมเป็นเครื่องอยู่ของชั้นพรหมด้วยเช่นกันนะครับถ้าเราทำบ่อยเจริญบ่อยๆมีเหตุสร้างเหตุปัจจัยบ่อยๆเราก็สามารถไปได้ครับจงเชื่อได้เลยว่าความตายมีอยู่จริงแก่เจ็บตายมีอยู่จริงฉะนั้นตายกันอยู่ทุกวันแต่ถ้าเราสร้างเหตุปัจจัยแบบนี้จิตใจเราจะมีสมาธิและมีความตั้งมั่นแล้วเราจะเชื่อในตัวเองว่าเรานั้นจะไปสู่หนทางแห่งทางเจริญไม่ไปสู่แห่งทางเสื่อมอย่างแน่นอนเราจะมีเหตุปัจจัยและเราจะเชื่อว่าวันไหนๆเราก็ไม่กลัวเพราะว่าเรามีสมาธิมีสติและมีปัญญาเรารู้แจ้งชัดจริงว่าเราจะไปถึงทางเจริญไม่ไปถึงทางเสื่อมอย่างแน่นอนคันหลงลืมสติเราจะมรณะกายเลยหรือว่ากายแตกทำลายชีวิตแตกทำลายตอนไหนเราก็ไม่กลัวแล้วเพราะว่าพระพุทธองค์ได้ทรงพยากรณ์ไว้แล้วฟังคำตถาคตท่องให้คล่องปากขึ้นใจแทงตลอดอย่างดีด้วยทิฏฐิจะนำพาให้เราไปสู่ทางเจริญไม่ไปทางเสื่อมครั้นหลงลืมสติก็จะไปเกิดในชั้นพรหมกายิกานังเทวนังและไม่เกิดฉะนั้นเมื่อระลึกธรรมและจะบรรลุธรรมได้เอง 2. มีภิกขุผู้มีฤทธิ์ไปแสดงธรรมแล้วไปได้ยินได้ฟังและบรรลุธรรมได้ 3. เทพบริษัทแสดงธรรมด้วยกันเองและไปได้ยินได้ฟังและบรรลุธรรม 4. เทพบริษัทรุ่นพี่เตือนเทพบริษัทรุ่นน้องให้ได้ยินได้ฟังธรรมแล้วบรรลุธรรมนี่แหละนะครับถ้าเราสร้างเหตุปัจจัยเราก็สามารถไปสู่พรหมกายิกานังเทวนังได้ไปเป็นพรหมด้วยได้เช่นกันหรือว่าสูงขึ้นไปอีกเราก็ไปเป็นพรหมในชั้นอภัสระหรือสูงขึ้นไปอีกเราก็จะไปเป็นพรหมชั้นในสุภกิณหะหรือสูงขึ้นไปอีกเราก็จะไปเป็นพรหมชั้นเวหภาระแต่ถ้าเราทำฌานสมาธิวิปัสสนาได้ปฐมฌานทุติยฌานตติยฌานจตุตถฌานอากาสายัญจายตนะวิญญาณัญจายตนะอากินจัญญายตนะเนวสัญญานาวสัญญายตนะเราก็จะสูงขึ้นไปอีกเรื่อยๆละเอียดขึ้นไปเรื่อยๆไปเป็นเทวดาในกามภพรูปภพอรูปภพอยู่ชั้นสุทาวาสเป็นชั้นคณิษฐาโกลังโกระหรือเอกพีชีเอกพีชีเนี่ยก็จะเกิดอีกชาติเดียวก็บรรลุธรรมสำเร็จมรรคผลนิพพานเป็นพระอรหันต์นะครับหรือจะก้าวล่วงความเป็นโสดาบันพระโสดาบันพระพุทธองค์พยากรณ์ไว้ได้ไม่เกิน7ชาติก็บรรลุธรรมนะครับจะเกิดแค่มนุษย์เสจะเทวดาเสจะแค่นั้นจะเกิดแค่2คตินี้เท่านั้นจะเป็นมนุษย์หรือเทวดาเท่านั้นและจะบรรลุธรรมไม่เกิน7ชาตินะครับแต่ถ้าใครละสัญโยชน์ข้อที่1ข้อที่2ข้อที่3ได้เนี่ยก็สามารถที่จะเกิดอีกแค่ไม่เกิน2ชาติถึง3ชาติเท่านั้นก็บรรลุธรรมนะครับเนี่ยแหละนะครับเพทิสอนถึงบอกว่าเรามาเก็บแบงค์พันกันเจริญอานาปานสติสมาธิเป็นผลใหญ่อานิสงส์ใหญ่ครับประกันภพประกันชาติอย่างเราเป็นมนุษย์อยู่ในทุกๆวันเรายังทำประกันชีวิตเลยประกันสุขภาพเลยเจ็บป่วยไม่สบายเข้าโรงพยาบาล นอนดีๆนะประกันรถยนต์อุบัติเหตุเอาชนมามีซ่อมนะประกันอัคคีภัยบ้านมาไฟไหม้มามีประกันมาช่วยนะเยียวยานะประกันชีวิตตายไปมีเงินมีทองให้ลูกให้หลานนะเรายังทำแล้วเราลืมทำประกันภพประกันชาติกันแล้วหรือยังถ้าเราลืมรีบทำวันนี้ทันทีเหมือนเชกเช่นเดียวกับเราจะต้องทำประกันรถยนต์ประกันอุบัติเหตุประกันชีวิตประกันทรัพย์สินอัคคีภัยประกันรถยนต์ของเราและเนี่ยมันสำคัญที่สุดคือประกันตัวของเราเนี่ยที่เราจะต้องไปเกิดในภพไหนถ้าเราอยากไปสู่ ทุกขติวิบัตินรกเราก็ต้องสร้างอกุศลบ่อยๆฆ่าสัตว์บ่อยๆลักทรัพย์บ่อยๆประพฤติผิดในกามบ่อยๆพูดโกหกบ่อยๆพูดคำหยาบบ่อยๆพูดยุแยงตะแคงรั่วส่อเสียดให้คนทะเลาะกันบ่อยๆพูดคำเพ้อเจ้อบ่อยๆโลภเพ่งเล็งอุปกรณ์ทรัพย์ของผู้อื่นบ่อยๆขี้โกรธขี้โมโหขี้พยาบาทอาฆาตแค้นมาดร้ายคนอื่นบ่อยๆแล้วก็ไม่เชื่อเลยมีจิตใจที่ไม่เชื่อเลยว่าสวรรค์เนี่ยมีจริงหรือไม่มีจริงโอ้ไม่มีจริงหรอกนรกไม่มีจริงหรอกกรรมเวรไม่มีจริงหรอกบาปบุญไม่มีจริงหรอกเนี่ยแหละถ้าสร้างเหตุปัจจัยในฝ่ายอกุศลก็จะนำพาเราไปสู่อบายทุกขติวินิบาตนรกก็จะไปเกิดในชั้นสัตว์นรกสัตว์เดรัจฉานเปรตวิสัยนั่นเองครับฉะนั้นถ้าเราจะปิดอบายภูมิทุกขติวินิบาตนรกเราต้องสร้างเหตุปัจจัยโดยการที่สร้างกุศลกรรมบถ10ครับโดยการเพียรบ่อยๆทำบ่อยๆเจริญบ่อยๆไม่ฆ่าสัตว์ไม่ลักทรัพย์ไม่ประพฤติผิดในกามไม่พูดโกหกไม่พูดคำหยาบไม่พูดส่อเสียดไม่พูดเพ้อเจ้อไม่โลภเพ่งเล็งอุปกรณ์ทรัพย์ของคนอื่นมาเป็นของเราไม่อยากได้ของของใครไม่โกรธโมโหพยาบาทอาฆาตแค้นมาดร้ายใครแล้วก็เชื่อว่าสวรรค์มีจริงนรกมีจริงกรรมเวรมีจริงบาปบุญมีจริงกรรมคือแดนเกิดกรรมคือเผ่าพันธุ์กรรมคือที่พึ่งอาศัยทำกรรมอย่างไรได้รับผลกรรมแบบนั้นสุขทุกข์ไม่มีใครบันดาลถ้าทำแบบนี้สร้างฝ่ายกุศลแบบนี้พระพุทธองค์ทรงพยากรณ์บอกว่าเราไปอยู่สุคติสวรรค์ไปเกิดในชั้นมนุษย์หรือเทวดาอย่างแน่นอนพระพุทธองค์พูดผิดไม่ได้นะครับพระพุทธองค์ทรงกำหนดสมาธิทุกคำพูดในการพูดพระพุทธองค์เป็นสัพพัญญูผู้รู้ทุกเรื่องตั้งแต่คืนตรัสรู้จนถึงคืนปรินิพพานไม่มีใครมาคัดง้างในคำพูดของพุทธองค์ได้พระพุทธองค์เป็นศาสดาเอกของโลกนะครับเป็นผู้รู้ทั้ง3โลกครับก็เรื่องราวดีๆนะครับในคำสอนของพุทธองค์นั้นฟังได้เป็นประจำนะครับทุกวันแล้ววันนี้เพชรสอนก็ขอเรียนเชิญให้ทุกท่านทุกคนนะครับมาสะสมบุญกุศลกันไว้นะครับมาเก็บแบงค์พันกันนะครับโดยการเจริญอานาปานสติสมาธินั่นเองนะครับเอาละครับและช่วงนี้นะครับก็เป็นคำตอบดีๆมากๆสำหรับคนที่มีปัญหาทางด้านสุขภาพนะครับเพราะว่าทุกสิ่งทุกอย่างเกิดขึ้นแล้วนะครับตั้งอยู่ก็ย่อมดับไปเป็นธรรมดานะครับไม่ว่าจะเจอปัญหาอุปสรรคอะไรก็แล้วแต่นะครับเราต้องมีสติให้มั่นนะครับแล้วก็อยู่ในความเป็นจริงเพราะว่าเราเนี่ยเกิดมาแล้วเนี่ยเริ่มต้นจากการเกิดเนี่ยนะครับพุทธองค์บอกว่าเกิดแก่เจ็บตายนั่นคือกองทุกข์ฉะนั้นเรากำลังเดินทางไปสู่ความเสื่อมนะครับมีแต่กราฟลงนะครับพอเราอายุประมาณสัก35ผ่านไปแล้วเนี่ยนะครับเราเริ่มถอยหลังและความเสื่อมของร่างกายเราย่อมมีนะครับใครๆก็หลีกหนีไม่ได้แห่งความเสื่อมฉะนั้นวันนี้ดูแลสุขภาพกันก่อนไหมครับเพื่อที่จะชะลอความเสื่อมของเรานะครับให้เสื่อมน้อยลงแล้วก็ช้าลงที่สุดนะครับเราต้องรู้จักใส่ใจดูแลสุขภาพเพื่อที่จะดูแลร่างกายนี้ไว้เพื่อที่จะปกป้องนะครับให้เราเนี่ยสร้างภูมิให้แข็งแรงแล้ววันนี้ผลิตภัณฑ์ดีๆครับที่จะเป็นคำตอบนะครับให้กราฟที่เป็นขาลงของเรากับวงจรชีวิตเนี่ยให้มันลงช้าที่สุดนะครับให้มีแรงต้านนะถ้าคิดเป็นหุ้นเนี่ยเราก็ต้องมีแรงต้านที่สามารถที่จะมายับยั้งความเสื่อมชราการเจ็บป่วยให้น้อยที่สุดแล้ววันนี้คำตอบดีๆสำหรับคนรักสุขภาพเดี๋ยวเราได้ฟังประสบการณ์อย่างแน่นอนนะครับเพราะวันนี้เขาได้รับประทานน้ำสมุนไพรดีว่า5แผ่นดินนะครับดีว่าใครใครดื่มก็บอกว่าดีดื่มดีว่าสูตรพรีเมียมเป็นน้ำสมุนไพรสูตรพรีเมียม5แผ่นดินนะครับเป็นตัวใหม่ล่าสุดเป็นสูตรพิเศษสูตรพรีเมียมเลยนะครับกับน้ำสมุนไพรดีว่า5แผ่นดินซึ่งเข้มข้นขึ้นกว่าเดิมมากมายหลายเท่าตัวมากๆนะครับวันนี้ใครไม่ดื่มจะเสียดายครับ ต้องบอกแบบนี้เลยนะครับว่าถ้าใครไม่ดื่มจะเสียดายโรคเล็กโรคใหญ่โรคใหม่โรคเก่าที่มีปัญหาสะสมกันมานานรับประทานน้ำสมุนไพรดีว่า5แผ่นดินกันได้เลยนะครับรวบรวมคัสสันสมุนไพรจากทุกทวีปนะครับทั้ง5แผ่นดินมาไว้ในขวดนี้แล้วในปริมาณ750มลลิตรเราจำหน่ายเพียงแค่750บาทเท่านั้นนะครับ750บาทเนี่ยคุณจะได้น้ำสมุนไพรดีว่า5แผ่นดินเนี่ยนะครับ1ขวดแล้วก็แคปซูลของขวัญจากธรรมชาติอีก30เม็ด1กระปุกไปเลย1ชุดแบบนี้ประกอบไปด้วยน้ำสมุนไพรดีว่าแผ่นดิน1ขวดปริมาณ750มลลิตรแล้วก็แคปซูลของขวัญจากธรรมชาติดันโดก้าเนี่ยนะครับอีก1กระปุกทั้งหมดเนี่ย2อย่างนะครับปกติแล้วเนี่ยนะครับ 1,600 บาทเราจำหน่ายเพียง750บาทเท่านั้นครับ2อย่างเนี่ยนะครับ 1,600 บาทแต่เราจำหน่ายเพียงแค่750บาทแต่ถ้าคุณสั่ง2ชุด2ชุดก็จะได้รับน้ำสมุนไพรดีว่าฮะเป็นสูตรพรีเมียมเนี่ย2ขวดแล้วก็แคปซูลของขวัญจากธรรมชาติอีก2กระปุกในราคา 1,500 บาทแต่วันนี้คุณจะได้รับแถมฟรีอีก1ชุดทันทีครับเท่ากับได้รับไปทั้งหมด3ชุดน้ำสมุนไพรดีว่า5แผ่นดินสูตรพรีเมียม3ขวดแคปซูลของขวัญจากธรรมชาติดันโดก้าอีก3กระปุกครับ3ชุดแบบนี้จ่ายเพียงแค่ 1,500 บาทจ่ายเพียง 1,500 บาทได้รับทั้งหมด3ชุดครับแต่ถ้าคุณอยากจะสั่งชุดใหญ่โปปังอลังการครับสั่ง4ชุดครับ4ชุดไปเลยครับชุดละ750ใช่ไหมครับสั่ง4ชุดจ่าย 3,000 บาทคุณจะได้แถมฟรีอีก3ชุดทันทีเป็น7ชุดครับ7ชุดจ่ายเพียง 3,000 บาทครับเอาละครับแต่ถ้าคุณต้องการบำรุงสมองสายตา DC หรือ D-Star นะครับ1เนี่ยนะฮะ1กระปุก650บาทมี30เม็ดตาฝืดตาแห้งตาไม่สู้แสงมีจุดดำเส้นขาวลอยไปมาตาเป็นเยื่อๆใยวุ้นจอภาพประสาทตาเสื่อมต่อลมต่อกระจกต่อเนื้อต่อหินวันนี้รับประทาน DC หรือ D-Star เนี่ยนะครับเป็นคำตอบของคนรักสุขภาพดวงตา1กระปุก650บาทแต่วันนี้ครับโปรพิเศษ4กระปุกในราคา 1,000 บาทเท่านั้นครับ4กระปุกในราคา 1,000 บาทตกเฉลี่ยแล้วเหลือกระปุกละ250บาทครับแต่ถ้าคุณสั่งโปใหญ่โปปังอลังการ6กระปุกครับแถมฟรีไปอีก3กระปุกในราคา 2,000 ถ้วนครับได้รับทั้งหมด9กระปุกจ่ายเพียง 2,000 ถ้วนครับเอาละครับเดี๋ยวเรามาจดมาจำหมายเลขโทรศัพท์กันนะครับ0894181818ครับ0894181818ครับ0894181818ครับ0894181818ครับย้ำนะครับ0894181818ครับทบทวนอีกรอบนะครับ0894181818ดีว่า5แผ่นดินดีอย่างไรเดี๋ยวเราไปฟังประสบการณ์คนรับประทานกันครับ
15: ครับสวัสดีครับคุณผู้ฟังที่รักทั่วประเทศครับวันนี้แขกรับเชิญของเราอยู่กันที่จังหวัดสมุทรปราการครับสวัสดีครับคุณป้าครับ
16: สวัสดีค
15: ่
16: ะ
15: ไม่ทราบว่าผมเรียนสายคุณป้าอะไรนะครับ
16: ไพรัตยิ้มละไมค่ะ
15: คุณไพรป้าไพรัตยิ้มละไมอายุเท่าไหร่ครับป้า
16: 72ค่ะ
15: 72ปีประกอบอาชีพอะไรครับผม
16: ขายเสื้อผ้า
15: ขายเสื้อผ้าเน
16: า
15: ะ
16: แล้วก็ยาไปขายนี่แหละ
15: อ๋อครับพวกผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพพวกนี้เนาะครับผมครับแล้วคุณป้าอยู่ในเขตพื้นที่จังหวัดอะไรครับ
16: สมุทรปราการค่ะ
15: สมุทรปราการอำเภออะไรอะครับ
16: อำเภอบางบ่อค่ะ
15: บางบ่อแถวตำบลไหนอะครับอยู่ตำบล
16: ของด่านนี่แหละ
15: อยู่ของด่าน
16: ได้ถุงกระพานใหญ่เลยเนี่ย
15: อ๋อครับอยู่ในศูนย์ของสะพานใหญ่เหรอครับแถวนั้น
16: จ้าสะพานใหญ่เลยจ้า
15: ชุมชนอะไรนะแถวนั้นนะครับ
16: เขาเรียกกันคลองด่านแหละค่ะ
15: คลองด่านเนาะก็เป็นเขตชุมชนนะครับตรงนั้นทั้งคนงานโรงงานอุตสาหกรรมต่างๆมากมายนะครับแถวสมุทรปราการ
16: นะ
15: คร
16: ับแม่ค้าเลยตรงนี้ตรงนี้แม่ค้าหมดเลย
15: อ๋อตรงนี้แม่ค้าหมดเลยนะครับ
16: อาหารสดอาหาร
15: อ๋ออยู่ในตลาดเลยใช่ไหมฮะคลองด่านตลาดสดขายหมดแล้วแล้วคุณป้าขายอะไรเสื้อผ้าเหรอครับ
16: จ้าขายเสื้อผ้าอยู่ใต้ถุนสะพานใหญ่ที่รถวิ่งเลย
15: อ๋ออยู่ใต้ถุนสะพานใหญ่ที่รถวิ่งกันเลยนะขายอยู่ข้างใต้สะพานเลยเนี่ยนะครับผม
16: ค่ะค่ะ
15: เป็นเสื้อผ้าของคนวัยไหนครับเนี่ยป้าม
16: ีทุกวัยเลย
15: มีทุกวัยขายหมดเลยนะครับผมครับก็ไปถ้าใครผ่านไปแถวคลองด่านใต้ถุนสะพานใหญ่ก็ไปแวะดูเสื้อผ้าคุณป้าได้เลยนะครับผมหรือว่าจะ
16: ถุงสำรองแต่มีหมดทุกอย่าง
15: มีครบหมดเลยนะครับครับมาดูตัวจริงเสียงจริงป้าไพรัตได้เลยนะแล้วคุณป้าไพรัตมีโอกาสได้มาสัมผัสกับผลิตภัณฑ์ของเพชรเอลิสอนได้ยังไงอะครับป้า
16: วันนั้นฟังวิทยุเจอป้าเป็นไขมันอยู่แล้วก็ความดันใช่ไหมแล้วก็ปวดขาแล้วก็มาได้ยินโอ้พอเปิดได้ยินเฮ้ยเนี่ยคนพูดกันหายหลายคนเนี่ยลูกสาวอยากลูกสาวเรียกทุกท่านแม่แม่ที
15: ครับผมเรียกให้หน่อยนะครับผมแล้วก็เรียกมาให้สั่งให้เหรอครับ
16: ให้สั่งที่แรกไม่รับเลยสองสายไม่รับแล้วตอนหลังนี่โทรเองเลย
15: โทรเองเลยนะครับ
16: แล้วก็รับ
15: ครับก็อาจจะมีช่วงติดสายลูกค้าบ้างนะครับแต่ยังไงโทรติดมาในทีมงานเราโทรกลับทุกสายแน่นอนนะครับแล้วคุณป้าไปรับโทรกลับมาแล้วพูดคุยแล้วสั่งเลยเหรอครับป้า
16: สั่งเลยสั่งวันนั้นเลย
15: สั่งไปกี่ขวดนะครับป้า
16: แค่สั่งไปขวดเดียวก่อน
15: สั่งไปขวดเดียวก่อนไปทดลองก่อนเนาะแล้วพอดื่มคู่กับแคปซูลพลังชีวิตใช่ไหมครับ
16: จ้า
15: เป็นยังไงครับพอกินไปแล้วสุขภาพร่างกายเปลี่ยนแปลงแข็งแรงอย่างไรบ้างครับ
16: ดีมากเลยขาแข้งหายดีมากเลยแล้วก็พอหมดก็สั่งเป็น2ขวด
15: คือแข้งขาที่ว่ามันปวดตรงบริเวณไหนครับป้า
16: หัวเข่าแล้วก็หัวเข่าเนี่ยมันปวดมากเลยเดินกระดกกระแดกเลยอ
15: ่
16: ะ
15: ปวดมากปวดทรมานเน
16: า
15: ะเดินลำบากเลยนะครับเวลาเดินก้าวเดินเนี่ยปวด
16: ปวด
15: ทรมานนะป้าเน
16: า
15: ะครับ
16: พอกินเข้าไปขวดมันหายใช่ไหม
15: ครับ
16: พอหายก็สั่งสอง
15: ครับผม
16: ดีขึ้นเลยอ่ะเดินไวเลยขายของออกได้เลยนี
15: ่โอ้โหเดินไวเดินได้สบายเลยออกขายของได้สบายเลยนะครับผม
16: สบายเลยสั่งไปสามขวด
15: สั่งอีกสามขวด
16: ทั้งหมดได้กินไปสิบขวดแล้วเน
15: ี่
16: ย
15: โอ้โหยิ้มไหมครับตอนนี้รอยยิ้มเกิดขึ้นไหมครับแล้วมีคนทักทายไหมป้า
16: ทักจ้าถามว่าอ้าวทำไมขาแข้งหายได้เดินไวบอกว่าเนี่ยกินน้ำสมุนไพรเพชรอิสรนี่แหละหายเขาบอกป้าเดี๋ยวนี้ป้าสวยด้วยนะแล้วป้าก็ขาวด้วยเขาบอก
15: อ๋อสวยขาวอ้าวแล้วขาวขึ้นยังไงครับป้าม
16: ันผิวแบบเวลาเป็นตุ่มกะเนี่ยมันก็หายมันก็ค่อยๆแดงขึ้นมามันไม่ดำแล้ว
15: ดีด้วยนะครับคือผลิตภัณฑ์กลับมาครับผิวพรรณก็ดีด้วยเหรอครับ
16: ดีด้วย
15: อ๋อขาวกว่าเดิมด้วยนะครับเนื้อตัวนะครับ
16: แล้วแข็งแรงแข็งแรงกว่าเดิม
15: แล้วความดันอะไรโรคประจำตัวเป็นไหมป้าเบาหวานความดันไขมันพวกนี้ครับ
16: เบาหวานเป็นไขมันความดันแต่ไปตรวจมาแล้วปกติหมด
15: โอ้ไปตรวจไปเช็คมาเจาะเลือดตรวจทางวิทยาศาสตร์มาคุณหมอบอกว่าปกติเลยเหรอครับ
16: ตรงไตดีหมดเกล็ดร่องเกล็ดเลือดดีหมด
15: โอ้โหครับผมนี่กินไปร่วม10ขวดแล้วนะป้าเน
16: า
15: ะ
16: เนี่ยและเอ่กินไป9ขวดครึ่งแล้วเลย
15: ครึ่งขวดครึ่งแล้วนะครับแล้วก็กินแคปซูลประชีวิตครั้งละ1เม็ดวันละกี่เวลาครับคุณป้าไพรัตกินไปอะครับรับประทานไป
16: 2เวลาค่ะ
15: 2เวลาเช้าเย็นเนาะน้ำสมุนไพร1แก้วแล้วก็แคปซูล1เม็ดนะครับเช้ากับเย็นใช่มั้ยครับ
16: จ้า
15: ครับผมแล้วรับประทานรสชาติดื่มง่ายไหมครับป้าน้ำสมุนไพรดีว่าเป็นดินนะครับ
16: อร่อยมากอยากจะกินวันละ 2-3 แก้ว
15: อร่อยมากนะครับผมเพื่อนๆแม่ค้าทักทายกันไหมครับผม
16: ทักทายเนี่ยแล้วก็สั่งไอ้เนี่ยอาหารผิวมาคณะสาวเพชรอะไรเนี่ยก็สั่งเนี่ย
15: อ๋อคุณป้าสั่งอาหารผิวชุดครีมของเพชรสอนไปใช้ด้วยเหรอครับ
16: ลองมาใช้ชุดนึง
15: อ๋อแล้วเป็นยังไงครับใช้ไปแล้ว
16: โอ้โหไอ้หน้าตกอะที่มันเป็นดำดำนะมันหายแล้วก็เขาเห็นกันเขาก็ถามก็บอกเขาก็เลยสั่งเนี่ยคนละชุดละชุดเนี่ย
15: อ๋อกะจุดดำอะไรที่ป้าเป็นบนใบหน้าเนี่ยมันจางไปเหรอครับป้าม
16: ันจางมันแทบจะหายเลยอะแต่ใช้ยังไม่หมดประดับเลย
15: ครับยังไม่หมดสลับเลยคือเห็นผลขนาดนี้เลยนะคนแล้วก็แม่ค้าอยู่ใกล้กันสั่งกันเลยเหรอครับป้า
16: เนี่ยแม่ค้าขายตือพิมแม่ค้าขายประตูแม่ค้าขายสั่งหมดเลยเนี่ย
15: อ๋อสั่งกันหมดเลยนะครับผมโอ้เขาเห็นความเปลี่ยนแปลงของคุณป้าเนาะเขาทักว่าหน้าสวยขึ้นเหรอครับ
16: ว่าเดี๋ยวนี้หน้าที่มันเป็นตุกกะมันหายไปไหนหมดก็เล่าเขาฟังแล้วเขาเลยสั่งคนละชุดเนี่ย
15: อ๋อครับผมตลับสีเงินนั้นทาตอนเช้าใช่ไหมฮะ
16: จ้าแล้วก็สีทองกลางคืน
15: สีทองทาก่อนนอนเนาะโอ้โหนี่นะครับความประทับใจเพราะว่าคัดสรรผลิตภัณฑ์ของเพชรอิสรนะครับแล้วได้ใช้ผลิตภัณฑ์อะไรของเพชรอิสรอีกไหมครับนอกจากน้ำสุนไพรแล้วก็อาหาร
16: ตา
15: อ๋อบำรุงสายตาด้วยแล้วเป็นยังไงครับสายตาดีขึ้นไหมป้าดีซี
16: ดีสว่างขึ้นแล้วก็สั่งเนี่ยก็สั่งไปสี่กล่องเนี่ย
15: อ๋อครับดวงตาสายตาก็ชัดขึ้นมองแจ่มขึ้นแต่ก่อนมันมองมัวเหรอครับคุณป้าม
16: ันมัวแล้วมันเป็นต้อกระจกหน่อยหางตา
15: อืมแล้วตอนนี้มันเป็นยังไงครับป้าม
16: ันค่อยค่อยไอ้ที่เป็นสีฟ้ามันค่อยค่อยจางแล้วมันก็มองชัดกว่าเดิมแ
15: หละอ๋อมองชัดกว่าเดิมด้วยนะครับผมครับก็โอ้โหทั้งบำรุงสายตา DC น้ำสุนไพดีว่าไปดินแล้วก็ชุดครีมของเพชรอิสรด้วยเนาะอาหารผิวนะครับ
16: แล้วก็สั่งกาแฟไปด้วยกาแฟก็ขายดี
15: กาแฟเหรอครับกาแฟคุณป้าก็สั่งไปรับประทานด้วยเหรอครับ
16: ป้าเราไปรับประทานเราสั่งไปให้ลูกสาวรับประทานลูกสาวรับประทานดี
15: ลูกสาวเราบอกรับประทานดีลูกสาวบอกอร่อยไหมกาแฟเพชรอิสรครับ
16: อร่อยเลยถ้าเขาบอกเพื่อนเพื่อนว่าลูกสาวที่ขายของเพื่อนเพื่อนจะซื้อคนละกล่องละกล่องเนี่ยก็สั่งไปห้ากล่องอ่ะ
15: อ๋อครับผมกาแฟกลมกล่อมรสชาติดีแล้วก็มีคนมาสั่งกันด้วยนะครับคุณป้าโอ้โหนี่คือทุกผลิตภัณฑ์เลยเนาะของเพชรสอนที่รับประทานแล้วก็ใช้ด้วยนะครับ
16: แล้วของบริษัทนี้นะดีทุกอย่างเลยอ่ะได้ผลทุกอย่างเลย
15: ครับคือเห็นได้สมหวังสมปรารถนาเนาะป้าเน
16: า
15: ะ
16: จ้าจ้า
15: เสียเงินทั้งทีเสียให้คุ้มค่านะป้านะเพชรอิสรก็จะผลิตสินค้าด้วยหัวใจให้ทุกคนให้ทุกคนประทับใจอย่างที่หวังเนี่ยนะครับป้าครับ
16: เพราะว่ามันไม่แพงด้วยแล้วได้ผลน่ะไม่แพงแล้วได้ผลน่ะ
15: ตั้งใจทำให้สินค้านะครับให้หลายๆคนเรียกว่าซื้อจ่ายเงินทองหามายากใช้แล้วต้องคุ้มค่านะครับและตรงคุณป้าเนี่ยอยากจะพูดอะไรกับคนไทยทั่วประเทศบ้างครับที่เขากำลังเจอภาวะปัญหาทางด้านสุขภาพกันอยู่ตอนนี้ครับป้าครับ
16: ป้าอยากจะให้เขากินทุกคนเลยสมุนไพร 5GB นี่ดีมากปวดขาปวดแขนเป็นเบาหวานเนี่ยหายกันหมดแห้งหมดเลยเป็นแผลก็แพง
15: อ๋อครับผม
16: แล้วก็ไอเนี่ยอาหารผิวแล้วก็ดวงตาในกินได้หมดเลยโหไม่ต้องเสียดายเงินเลย600กว่าบาทยังไม่ต้องเสียดายเงินเลยดีมาก
15: ครับแล้วก็ชุดครีมด้วยเนาะป้า
16: ชุดครีมจะดี
15: 900แล้วถ้ามีใครอยากจะไปดูตัวจริงเสียงจริงคุณป้าอยู่ใต้ถุนสะพานใหญ่นี่แถวคลองด่านนี่ไปได้เลยนะป้านะ
16: ไปได้เลยทุกเวลา
15: บางบ่อสมุทรปราการป้าขายเสื้อผ้าอยู่ใช่ไหมครับ
16: ขาย4-5 ปีแล้ว
15: ถามแถวนั้นคนแถวนั้นรู้จักว่าชื่อป้าอะไรครับ
16: เอาชื่อเดนก็จะรู้จักชื่อเดนสีนวลยิ้มละไม
15: สีนวลยิ้มละไมนะป้าสีนวลนะไปดูตัวจริงไปดูที่ครีมอาหารผิวของเพชรอิสรเป็นยังไงบำรุงสายตาดีซีเป็นยังไงน้ำสุนไพดีว่าไปดินขวดยังไงกาแฟเป็นยังไงหน้าตากล่องเป็นยังไงนี่ไปดูกันได้เลยนะครับ
16: บอกมาทุกเวลาอะไรเดี๋ยวนี้ก็ชมเงินป้าสวยแล้ว
15: ครับหรือว่าจะไปขอแบ่งผลิตภัณฑ์นี้ก็ได้ด้วยนะครับป้า
16: ได้ให้ชิมซีชิมแบบได
15: ้โอ้โหไปดูกันได้เลยนะครับตัว วจริงเสียงจริงและผลิตภัณฑ์ของแท้ของจริงของเพชรสอนที่อยู่ในเขตพื้นที่คลองด่านบางบ่อสมุทรปราการอยู่ใต้ถุนสะพานใหญ่เนาะไปดูกันได้นะครับวันนี้แข็งแรงสุขภาพดีขึ้นแล้วก็สวยขึ้นด้วยแล้วก็ผิวพรรณดูดีขึ้นด้วยนะครับแล้วก็เนี่ยดวงตาก็ได้รับประทานอาหารเสริมบำรุงสายตาด้วยวันนี้จึงมาพูดจากใจผู้ใช้จริงดื่มจริงเห็นผลจริงเอาละครับอย่างนั้นขอทราบชื่อสักครั้งครับป้าชื่ออะไรนะครับ
16: ไทรัตน์ยิ้มละไมค่ะ
15: หรือป้าศรีนวลเนี่ยเน
16: า
15: ะชื่อเล่นเนี่ยนะครับ
16: หรือป้าศรียิ้มละไม
15: ครับอยู่บ้านเลขที่ครับป้า
16: 107
15: ทับ2หมู่ครับ
16: หมู่14ค่ะ
15: หมู่14ตำบล
16: คลองด่านค่ะ
15: คลองด่านอำเภอครับ
16: บางบ่อค่ะ
15: บางบ่อจังหวัดครับ
16: สมุทรปราการค่ะ
15: สมุทรปราการนะครับ
14: ครับขอบคุณมากๆนะครับสำหรับผู้ที่ได้มาให้ประสบการณ์จริงชีวิตจริงครับแล้ววันนี้เปลี่ยนวิกฤตให้เป็นโอกาสเปลี่ยนความผิดพลาดให้เป็นการเรียนรู้นะครับสำหรับผลิตภัณฑ์ดีๆของเพชรอดิสรน้ำสุนไพดีว่า5แผ่นดินสูตรพรีเมียมใครๆได้ดื่มก็บอกว่าดีดื่มดีว่าสูตรพรีเมียมกันรวบรวมคัดสรรสมุนไพรจากทั่วทุกมุมโลกนะครับมาไว้ในขวดนี้เรียบร้อยแล้วอร่อยมากครับรสชาติหอมกลมกล่อมเป็นสูตรพรีเมียมเป็นสูตรพิเศษเป็นสูตรเข้มข้นมากขึ้นกว่าเดิมหลายเท่าตัวเลยนะครับฉะนั้นวันนี้ไม่ดื่มไม่ได้แล้วนะครับต้องรีบดื่มรีบจับรีบจองรีบโทรสั่งกันเลยนะครับกับน้ำสุนไพดีว่า5แผ่นดินใครใครดื่มก็บอกว่าดีดื่มดีว่าผสมผสานลงตัวจริงๆนะครับวันนี้ใครมีปัญหาเบาหวานความดันหัวใจไขมันปวดเข่าปวดข้อชามือชาเท้าอ่อนเพลียนอนไม่หลับกระดูกทับเส้นประสาทภูมิแพ้หอบหืดเกาไมเกรนมะเร็งกระเพาะเอาไปรับประทานกันแล้วจะได้คำตอบที่ดีกับน้ำสุนไพดีว่า5แผ่นดินสูตรพรีเมียมสูตรใหม่สูตรพิเศษสูตรเข้มข้นมากขึ้นกว่าเดิมหลายเท่าตัวขวดนึง750มลลิตรนะครับวันนี้จ่ายเพียงแค่ในราคา750บาทและยังมีแคปซูลของขวัญจากธรรมชาติให้ไปรับประทานควบคู่กันด้วยรับประทานเช้า1มื้อเย็น1มื้อรับประทานคู่กันนะครับน้ำสุนไพดีว่า5แผ่นดินเนี่ยนะครับ1แก้วแล้วก็แคปซูลพลังชีวิตของขวัญจากธรรมชาติอีก1แคปซูลเช้า1มื้อเย็น1มื้อก่อนอาหาร15นาทีในราคาชุดนี้ทั้ง2อย่างนี้ปกติ 1,600 บาทแต่วันนี้ลดเหลือแค่750บาทครับและถ้าคุณผู้ฟังนะครับสั่ง2ชุดจะเหลือเพียง 1,500 บาทนะครับสั่ง2ชุดเป็น 1,500 นะครับ2ชุด750คูณ2 1,500 บาทแต่คุณจะได้รับฟรีอีก1ชุดทันทีครับเท่ากับได้รับน้ำสมุนไพรดีว่าธรรมดินสูตรใหม่สูตรพรีเมียมอีก1ชุดทันทีได้รับทั้งหมด3ชุดครับคุณผู้ฟังครับได้รับทั้งหมด3ชุดซื้อ2ชุดแถม1ชุดจ่ายเพียง 1,500 บาทเท่านั้นครับแต่ถ้าคุณผู้ฟังสั่งชุดโปรปังอลังการครับ4ชุดครับชุดละ750บาทใช่ไหมครับดีว่า5แผ่นดินสูตรพรีเมียมน้ำสมุนไพรดีว่า5แผ่นดินสูตรพรีเมียมเข้มข้นมากขึ้นกว่าเดิมหลายเท่าตัวเป็นสูตรใหม่ล่าสุดเลยนะครับดีว่า5แผ่นดินสูตรพิเศษสูตรพรีเมียมสั่ง4ชุดครับชุดละ750บาทคูณ4เท่ากับ 3,000 บาทแต่วันนี้คุณฟังจะได้แถมฟรีอีก3ชุดเท่ากับคุณได้รับทั้งหมด7ชุดครับประกอบไปด้วยน้ำสุนไพดีว่า5แผ่นดินสูตรพรีเมียม7ขวดแคปซูลของขวัญจากธรรมชาติอีก7กระปุกดันโดก้านะครับ7กระปุกไปเลยรับประทานคู่กันแบบนี้คำตอบทางด้านสุขภาพดีอย่างแน่นอนครับ7ชุดเนี่ยนะครับซื้อ4ชุด 3,000 บาทแถมฟรีอีก3ชุดเป็น7ชุดนี่คือคำตอบทางด้านสุขภาพจริงๆนะครับและฝากไว้ด้วยสำหรับใครที่กำลังมองหาผลิตภัณฑ์ดีๆให้กับสายตาดวงตาของท่านครับวันนี้เดินมองไม่ชัดนอมองตามืดตามัวตาพร่านะครับตาฝืดตาแห้งตาไม่สู้แสงมีจุดดำเส้นขาวลอยไปมาตาเป็นเยื่อๆเยื่อๆวุ้นชอภาพประสาทตาเสื่อมต้อดมต้อกระจกต้อเนื้อต้อหินวันนี้รับประทาน DC ครับดีหรือ D Star เป็นคำตอบทางด้านสุขภาพของดวงตา1กระปุก650บาทแต่ถ้าคุณสั่งวันนี้4กระปุกครับจ่ายเพียงแค่ 1,000 บาทตกเฉลี่ยแล้วเหลือกระปุกละ250บาทเท่านั้นครับแต่ถ้าคุณสั่งโปรนี้ครับ6กระปุกแถมฟรี3กระปุกเป็น9กระปุกครับเป็น9กระปุกนะครับ
17: ลดเหลือ 2,000 บาทตกเฉลี่ยแล้วเหลือกระปุกละ220กว่าบาทเท่านั้นนะครับคุ้มมากๆ9กระปุกไปเลยครับจ่ายเพียง 2,000 บาทเท่านั้นครับเอาละครับช้าๆชัดๆกับหมายเลขโทรศัพท์นะครับ0894181818ครับ0894181818ครับ0894181818ครับ0894181818ครับ

0: 0418 1818ครับแล้ววันนี้ใครที่เป็นคอกาแฟครับกาแฟสูตรใหม่สูตรพิเศษพรีเมียมอีกหนึ่งนวัตกรรมสำหรับคนรักกาแฟซึ่งมีสารสกัดจากนี่เลยครับถั่วขาวตะบองเพชรนะครับสารสกัดคอลลาเจนเปปไทด์นะครับแล้วก็สารสกัดจากตังกุยสารสกัดจากโสมเกาหลีสารสกัดจากตัวถือว่าทับทิมนะครับแล้วก็สารสกัดจากชาเขียวนะครับแล้วก็ยังมีวิตามิน B6 อีกด้วยนะครับเป็นผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพเป็นกาแฟเพื่อสุขภาพสำหรับคนรักสุขภาพจริงๆสั่งได้เลยนะครับ50ซอง600บาทเท่านั้นครับและ100ซองโปรใหญ่ 1,000 บาทครับหรือว่าสั่งได้ที่นี่นะครับกับ100ซอง 1,000 บาทและฝากไปด้วยสำหรับผลิตภัณฑ์เครุกดีคืนความสุขปลุกความเป็นชายเป็นซุปเปอร์เครุกเป็นตัวพิเศษตัวเข้มข้นตัวพรีเมียม1กระปุก25เม็ด1เม็ดหวังผลได้ทันทีนะครับ1เม็ดหวังผลได้ทันทีเป็นสูตรใหม่สูตรเข้มข้นสำหรับท่านชายเครุกดีเอา
1: ลดน้ำหนักอย่างปลอดภัยด้วยวิธีธรรมชาติพัฒนาไปอีกขั้นด้วยส่วนผสมพิเศษที่คัดสรรแล้วผลิตภัณฑ์เสริมอาหารและกระชับสัดส่วนพลอยสีทองผงอัลฟาฟาทำให้สายตาและระบบหมุนเวียนของเลือดดีขึ้นต้นอ่อนข้าวสาลีมีเอนไซม์สูงเป็นที่ยอมรับในวงการสุขภาพช่วยควบคุมน้ำหนักมีวิตามินเกลือแร่และกรดอะมิโนที่จำเป็นต่อร่างกายจำนวนมากมีคอลลาเจนเกรด A จากปลาทะเลน้ำลึกมีสารสกัดจากชาเขียวเปอร์เซ็นต์สูงถึง 90% ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการเผาผลาญอาหารพิเศษสุดสารสกัดจากมะเขือเทศเพื่อผิวสวยไม่เหี่ยวย่นหลังการลดน้ำหนักและสารไลโคปินในมะเขือเทศมีประโยชน์มากสำหรับคุณผู้ชายที่เป็นโรคต่อมลูกหมากโตหรือมะเร็งต่อมลูกหมากสุขภาพดีสมดุลต่อต้านอนุมูลอิสระควบคุมน้ำหนักได้จริงดังใจผิวพรรณสดใสเปล่งปลั่งมีชีวิตชีวาพลอยสีทองกล่องสีแดงรับประกันและจัดจำหน่ายโดย DJ แอนพุทธสิริโทรศัพท์0819474708
2: นี่คือเสียงยืนยันจากผู้ใช้จริง
3: โอ้ทำข้าวหอมมะลิไว้20ไร
4: ่ข้าวหอมมะลิเรา20ไร่และอีก20
3: อ่ะ20นี่คือทำข้าว89
4: ข้าว89
3: ค่ะเป็นข้าวเจ้า
5: ทำสวนทุเรียนกับเงาะครับผมเห็นเขาบอกว่ามันเป็นปุ๋ยปรับสภาพดินทำให้ต้นไม้สวยก็เลยลองเอามาใช้ดูครับ
6: ได้ผลดินที่เป็นสนิมท้ายน้ำที่ว่าเคยเป็นหว่านข้าวแล้วตายตั้งแต่ใช้ตัวนี้มาหว่านข้าวตรงที่ว่าเสียมันขึ้นได้หมดไม่เสียดีขึ้นมา
7: ก็เลยมาเนี่ยมาใช้ผมใช้ครั้งแรกเลยเนี่ยได้ผลอย่างที่เห็นนี่นะอย่างที่พามาดูเนี่ย
3: สั่งมาเที่ยวแรกก็23แล้วก็เมื่อวันซืนสั่งอีก4ลูกใช้ไปไล่ละลูกแล้ว
5: สั่งมา15กระสอบครับก็รู้สึกว่ามันก็มันเริ่มตอบโจทย์ได้ดีซึ่งจะใส่ไปนะครับ
6: ก็เอามาแล้วมันก็ได้ผลใช้ตั้งกับปุ๋ยแล้วก็มาเป็นโฮอร์โมนมันกินช้าแต่มันหมดช้ามันก็ไปเรื่อยๆมันก็ดี
7: ผมใช้แต่ยาเนี่ยยาที่ลืมลวงเนี่ยก็พูดกันง่ายๆก็เกือบเต็ม 100% เนี่ยผมแบบว่าพอใจมากเลยแล้ว
3: มันก็เขียวดีจ้ะก็เขียว
5: รู้สึกว่าใบมันเขียวดีขึ้นตอนนี้กำลังจะสั่งฮอร์โมนมาพ่นบำรุงใบพอได้ใช้แล้วดีจริงๆเกษตรกรที่ว่าจะปลูกผักปลูกผลไม้อะไรก็ลองเอาไปใช้ดูผมก็ว่ามันตอบโจทย์ได้ดี
6: ปุ๋ยอินทรีย์หอมฟุ้ง
5: กระสอบสีเขียว
7: ผมมารวยทีวี
3: ใช่จริงจริง
8: นะขอบคุณครับแม
9: ่ปุ๋ยหอมฟุ้งตราพญาเสือสูตรพิเศษกระสอบสีเขียวของมารวยทีวีเท่านั้นสนใจติดต่อ0869696955 0869696955
10: 20ปีแห่งความเชื่อมั่น20ปีแห่งความเชื่อถือ20ปีที่ผู้ใช้มั่นใจในคุณภาพยาสมุนไพรไทยทิพย์โอสถเป็นยาแผนโบราณเป็นยาสามัญประจำบ้านผ่านการตรวจสอบวิเคราะห์จากกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ถูกต้องมีทะเบียนยาปวดหลังปวดไหล่ปวดเส้นเอ็นตึงปวดเมื่อยตามร่างกายอย่าปล่อยไว้ให้ทรมานจากอาการปวดปัญหาเหล่านี้ดูแลด้วยยาสมุนไพรไทยทิพย์โอสถไม่มีสารตกค้างไม่มีสิ่งเสพติดไม่มีสารที่เป็นอันตรายปลอดภัย

0: ทานต่อเนื่องได้มีอาการปวดครั้งใดใช้ยา
1: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
2: รับฟังข่าวต้นชั่วโมงเวลา 11:00 น.กับผมธีรบุตรชุ่มจิตครับอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ย้ำเดินหน้าดำเนินคดีตามกฎหมายกรณีผู้ขับขี่ประมาทส่งผลให้ลูกช้างเกิดความตื่นตกใจและเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุบนเส้นทางจราจรภายในอุทยานแห่งชาติสักครู่กลับมาติดตามครับ
3: ยาอมผสมกิเก้ตราไซทองสกัดจากสมุนไพรธรรมชาติช่วยขับเสมหะรสชาติดีชุ่มคอ

0: าดีสบู่เบเน็ตทุกสูตรให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเด่นบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
1: ชอบมาก
0: สีผมสวยด้วย Dcash Max Speed ย้อมง่ายแค่ฉีกซองเทลงบนฝ่ามือทิ้งไว้แค่15นาทีดูแลเส้นผมด้วยสารสกัดธรรมชาติให้สีติดทนนานแม้สระ72ครั้งปิดผมขาวง่ายสวยไว Dcash Max Speed ดีจริงบุ๋มพิสูจน์แล้ว
2: เสียวฟันอะ
3: ยังทนเสียวฟันกันอยู่ทำไมเปลี่ยนมาใช้ยาสีฟันที่เห็นผลจริงดีกว่า
4: เสียวฟัน

0: จริงเพราะเห็นผลจริงเซนโซไดช่วยลดเสียวฟัน24ชั่วโมง
1: เซนโซได
0: เปลี่ยนเลย
2: สีผมสวยด้วย Dcash Max Speed ย้อมง่ายแค่ฉีกซองเทลงบนฝ่ามือทิ้งไว้แค่15นาทีดูแลเส้นผมด้วยสารสกัดธรรมชาติให้สีติดทนนานแม้สระ72ครั้งปิดผมขาวง่ายสวยไว Dcash Max Speed ดีจริงบุ๋มพิสูจน์แล้ว
3: ยาอมผสมกิเก้ตราไซทองสกัดจากสมุนไพรธรรมชาติช่วยขับเสมหะรสชาติดีชุ่มคออ
4: ุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ออกหนังสือเรียกผู้ขับขี่ประมาทเข้าใกล้ช้างป่าพ่องาทองต้นกล้ามารับทราบข้อกล่าวหาย้ำเดินหน้าดำเนินคดีตามกฎหมายเด็ดขาดเพื่อคุ้มครองสวัสดิภาพของสัตว์ป่าและความปลอดภัยในพื้นที่อนุรักษ์คุณธิตรีสายสว่างรายงานครับ
5: จากกรณีผู้ขับขี่รถยนต์ส่วนบุคคลขับรถด้วยความเร็วประมาทหวาดเสียวและเข้าใกล้พ่องาทองและต้นกล้าช้างป่าพ่อลูกในระยะกระชั้นชิดบนเส้นทางจราจรภายในอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ส่งผลให้ลูกช้างเกิดความตื่นตกใจและเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุนั้นล่าสุดนายชยาห้วยหงทองหัวหน้าอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่เปิดเผยว่าอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ได้ออกหนังสือแจ้งผู้กระทำผิดเหตุเข้าใกล้ช้างป่าในระยะน้อยกว่า50เมตรเรียบร้อยแล้วเนื่องจากพฤติกรรมดังกล่าวนั้นเป็นการฝ่าฝืนระเบียบอุทยานแห่งชาติและเข้าข่ายกระทำผิดกฎหมายหลายกระทงทั้งการคุกคามสัตว์ป่าการไม่ปฏิบัติตามคำสั่งเจ้าพนักงานจึงขอเน้นย้ำนักท่องเที่ยวและผู้ใช้เส้นทางทุกคนให้ปฏิบัติตามกฎจราจรระเบียบอย่างเคร่งครัดโดยต้องหยุดรถห่างจากช้างป่าอย่างน้อย50เมตรงดการใช้ความเร็วสัญญาณแตรหรือส่งเสียงดังและห้ามจอดรถถ่ายภาพในระยะประชิดอย่างเด็ดขาดเนื่องจากเป็นพฤติกรรมที่เสี่ยงก่อให้เกิดอันตรายต่อชีวิตสำหรับขั้นตอนต่อจากนี้อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ได้สั่งการเพิ่มกำลังเจ้าหน้าที่เข้าตรวจลาดตระเวนและประจำจุดเสี่ยงตลอดเส้นทางท่องเที่ยวพร้อมกำชับให้เจ้าหน้าที่หน้างานดำเนินการตามขั้นตอนกฎหมายทันทีหากพบการฝ่าฝืนเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดเหตุในลักษณะนี้ซ้ำอีกทั้งนี้หากประชาชนพบเห็นการกระทำผิดหรือพฤติกรรมที่ก่อให้เกิดอันตรายต่อสัตว์ป่าสามารถแจ้งเหตุได้ที่อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่หรือสายด่วนกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชโทร1362ได้ตลอด24ชั่วโมงธิตรีสายสว่างรายงานค่ะ
4: ทหารหน่วยรบพิเศษลงพื้นที่เคาะประตูบ้านเข้าถึงหัวใจของกลุ่มเปราะบางและผู้ป่วยติดเตียงในชุมชนรอบค่ายวชิราลงกรณ์จังหวัดลพบุรีเพื่อเติมเต็มกำลังใจติดตามกับคุณวิริยะเจริญตาครับ
6: ทหารมาแล้ว
7: การลงพื้นที่ของกำลังพลชุดปฏิบัติการพลเรือนจากกองพันรบพิเศษที่2กรมรบพิเศษที่1ค่ายวชิราลงกรณ์พลล่มป่าวายได้ร่วมกับผู้นำชุมชนและอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านในตำบลป่าตาลอำเภอเมืองจังหวัดลพบุรีลงพื้นที่ไปเยี่ยมเยือนและสอบถามความเป็นอยู่ของประชาชนกลุ่มเปราะบางรวมถึงผู้ป่วยติดเตียงจำนวน20ครัวเรือนโดยได้นำถุงยางชีพและผ้าห่มกันหนาวเข้ามอบให้ถึงมือเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนในเบื้องต้นพร้อมทั้งจะเก็บข้อมูลความต้องการในชีวิตประจำวันเพื่อนำไปวางแผนพัฒนาคุณภาพชีวิตและกำหนดแนวทางการช่วยเหลือระยะยาวต่อไปสำหรับการปฏิบัติงานในครั้งนี้
8: ท่านกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงศูนย์การทหารปืนใหญ่คลื่นความถี่ AM 711กิโลเฮิรตซ์สถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านติดตามรับฟังรายการกวนอิมจำปาทองดำเนินรายการโดยดีเจตะวันจันทราค่ะ
9: น้ำฉีดพ่นทางใบฟูดเข้มข้นลดต้นทุนเพิ่มผลผลิตใช้ได้กับพืชทุกชนิดปลอดสารพิษเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมงานนี้มีแต่รวยกับรวยกับสองเกลือมหัศจรรย์กวนอิมจำปาทองบวกกวนอิมไทโตสาร
10: กวนอิมจำปาทองใช้แล้วได้ผลแน่นอนพืชของท่านจะโตเร็วแข็งแรงที่สำคัญผลผลิตจะเพิ่มขึ้นไม่ขูดรีดไม่น่าเลือดไม่เชื่อเชื่อประชาชนต้องกวนอิมจำปาทองครับ
9: สนใจติดต่อโทร0818534139 0818534139
11: พริกโฉมวงการเกษตรเมืองไทยสุดยอดนวัตกรรมใหม่ที่จะทำให้พี่น้องเกษตรกรร่ำรวยได้เองฮะกับสูตรสองเกลือมหัศจรรย์ของท่านในห้างประจวบจำปาทองปุ๋ยกวนอิ่มจำปาทองชนิดผงบวกกับปุ๋ยกวนอิ่มไทโตซานชนิดน้ำสูตรเข้มข้นผสมฉีดพ่นทางใบ1ซองใช้ได้10ไร่
1: ดังทั่วไทยไปทั่วทิศกับผลผลิตของกวนอินจำปาทองและอวนอินไข่โตซาสูตร2เกอร์มหัศจรรย์ของในห้างประจวบจำปาทอง
10: อวนอินจำปาทองใช้แล้วได้ผลแน่นอนเพื่อนของท่านจะโตเร็วแข็งแรงที่สำคัญผลผลิตจะเพิ่มขึ้นไม่ขูดเลือดไม่น่าเลือดไม่เชื่อเชื่อประชาชนต้องอวนอินจำปาทองครับ
1: ระวังของปลอมของลอกเลียนแบบของแอบอ้างอวนอินจำปาทองโทร0818534139 0818534139
11: พลิกโฉมวงการเกษตรเมืองไทยสุดยอดนวัตกรรมใหม่ที่จะทำให้พี่น้องเกษตรกรร่ำรวยได้ง่ายกับสูตร2เกลือมหัศจรรย์ของท่านในห้างประจวบจำปาทองปุ๋ยกวนอิ่มจำปาทองชนิดผงบวกกับปุ๋ยกวนอิ่มไข่โตซานชนิดน้ำสูตรเข้มข้นผสมฉีดพ่นทางใบ1ซองใช้ได้10ไร่ใช้ได้กับพืชผักทุกชนิดโดยเฉพาะนาข้าวข้าวโพดอ้อยมันสำปะหลังไม้ดอกไม้ประดับพืชผักสวนครัวไม่เป็นอันตรายต่อสิ่งมีชีวิตเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมสะดวกสบายไม่ต้องแบกหามเหนื่อยแรงลดต้นทุนเพิ่มผลผลิตต้องปุ๋ยกวนอิ่มจำปาทองโทร0818534139 0818534139

0: ชีวิตคนเราหาซื้อไม่ได้คือความดีได้มาฟรีๆคือความแก่ชราหลีกหนีไม่พ้นคือความตายใช้แทนกันไม่ได้คือเวรกรรมสวัสดีครับคุณผู้ฟังขอต้อนรับท่านเข้าสู่รายการสบายๆ สไตล์กวนอินนะคะกับสูตร2เกลอมหัศจรรย์โดยตะวันจันทราทางคลื่นสถานีวิทยุแห่งนี้เป็นประจำเรามีนัดพบปะเจอกันนะคะแบบจะออนแอร์กันหน้าไมค์สดๆก็ได้นะคะหรือว่าอยากจะคุยกันหลังไมค์ก็ได้เริ่มกันเลยนะคะหลังไมค์ก็จะเป็นเบอร์ของดีเจตะวัน0818534139ส่วนหน้าไมค์นะคะเบอร์ของจันทรา0812801939เรื่องราวที่เราจะคุยกันนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องราวของการเกษตรสุขภาพความสวยความงามอาหารการกินคุยกันแบบครบวงจรรักใครชอบใครคุยกับใครก็ได้จะแหลมกันทั้งคู่นั่นแหละนะคะเรื่องของสูตร2เกลอติงใช้โอ้โหเป็นไงน้อยนาของพี่สายันโอ้โหต้นเท่าอะไรนะพี่ก็บอกเท่าเสียมหรอไอ้ที่จับเสียมอะนะคะสูงยังไม่ถึงหัวเลยมั้งมีออกลุงออกดอกออกลูกแต่ส่วนมากจะไม่ค่อยได้กินหรอกนะคะช่วงนี้เพราะอะไรรู้ไหมหอยทากหอยทากมันจะมาจัดการโอ้โหขนาดต้นแคสตัสของยานานี่นะหนามเวลาเราไปโดนเนี่ยโอ้โหมันที่มือแล้วปวดด้วยนะแต่หอยทากกินเฉยเลยจับหอยทากดูนี่ฟันก็ไม่มีนะคะมันเหมือนลิ้นคนนะเนาะนะคะเรียบๆแต่กับแต่มก็มีเมือกๆแต่เมือกหอยทากมีประโยชน์นะมันจะอยู่ในสบู่ตะวันจันทราอยู่ในครีมต่างๆเนี่ยที่มันดูแลเนี่ยนะของที่แบบว่ามันดูแล้วมันไม่น่าจะมีประโยชน์กับมีประโยชน์เยอะจริงๆหอยทากเนี่ยมันเป็นสัตว์ที่กินอาหารคือพวกซากพืชนะคะที่มันเน่าเปื่อยจริงๆมันช่วยทำลายสิ่งที่มันไม่ดีเนาะแต่ถ้าเราปล่อยไว้นานๆเนี่ยนะไอ้ซากตัวใบไม้ใบหญ้าที่มันเน่าเนี่ยมันสามารถทำเป็นปุ๋ยได้นะคะเพราะฉะนั้นใครที่ไม่ต้องเอาไปเก็บใส่ถังให้ยุงถังขยะหรอกนะครับขุดเป็นหลุมนะแล้วเราก็กวาดใบไม้ดอกไม้ที่มันหลุดที่มันร่วงเนี่ยนะคะใส่ลงไปในหลุมที่ทำปุ๋ยได้อีกมีประโยชน์ไม่ทันการว่าจันทาเอา2เกลอดีกว่าใช้ง่ายจริงด้วยนะคะเพราะว่าสูตร2เกลอมหัศจรรย์เนี่ยใช้ได้กับพืชทุกชนิดจะฉีดพ่นทางใบก็ได้จะราดโพนต้นก็ดียิ่งใช้2วิธีแล้วสุดยอดนะคะแบบเด็ดสุดยอดเลยกระถินนั่นแหละเด็ดสุดยอดอะไรอีกอ่ะโอ้มาแต่ละวันนี่มีอะไรให้มันงงๆเนาะเด็ดอ้าวกระถินนี่มันก็ต้องเด็ดสุดยอดอยู่แล้ว ใครจะไปเด็ดกระถินตรงแบบกลางๆล่ะเพราะว่ายอดมันอยู่สุดๆดุดอยู่บนน่ะว่าไงคะคุณน้องจ้า
1: สบายดีนะคะ
0: จ้าได้ครับของยังจ้าได้ของไปยังอ่ะ
1: ได้แล้วเรียบร้อยค่ะ
0: โอเคจ้า
1: ขอโทษขอบคุณนะคร
0: ับ
1: คุณพี่ขออะไรอย่างได้ไหม
0: ว่า
1: ขอฝากไปขอโทษดีเจผู้ชายให้หน่อยได้ไหม
0: มันเขาก็ฟังรายการอยู่เขาก็จะรู้แล้วแหละจ้าโอเคค่ะค่ะนะคะไม่เป็นไรนะคะคนเรามันก็มีบ้างอะเนาะมีอะไรแล้วจันทาก็มีเบอร์โทรศัพท์คุยกันนี่แหละยังเบอร์ของจันทานี่ก็0812801939จะพูดไวสักขนาดนี้ใครมันจะจดทันวะ อย่าอารมณ์เสียช่วงนี้อากาศดีไหมล่ะฝนยังตกอยู่เลยให้เขาตกไปเถอะนะคะพอหมดหน้าฝนแล้วเดี๋ยวเราจะรู้สึกนะเพราะว่าเราจะหายใจลำบากมากๆเลยเพราะค่าฝุ่น PM มันจะมานะในช่วงนี้วันไหนลองฝนไม่ตกสิเหมือนมันจะมีฝุ่นนะค่าฝุ่นละอองไม่พอนะคะประเทศเพื่อนบ้านเราก็เนาะไฟไหม้ยังไม่ดับกันเลยอากาศก็จะไม่ค่อยจะดีมาละสายที่สองเมื่อวานไม่ได้ปะกันเลยอ่ะ
1: ค
0: ิ
1: ดถ
0: ึ
1: ง
0: สวัสดีค่ะเมื่อวานได้คุยกับคุณตะวันหน่อยนึงจ้าอันนี้แต่หน่อยให้เจ้านายเขาทำไปเต็มชั่วโมงเดี๋ยวลูกน้องทำเองจ้าไปฝนฟ้าไม่ตกไหมหรือตก
1: ตก
0: เหมือนเดิมเนาะเอาหัวหน้าให้เวลาเขาหน่อยเดี๋ยวเขาก็จะหมดละอากาศเปลี่ยนแปลงแบบนี้นะคะดูแลร่างกายกันให้ดีนะถ้ามีปัญหาเรื่องของอยากจะฟื้นฟูบำรุงร่างกายหรือเกินมาจันทาช่วงนี้ ดูมันอ่อนแออ่อนเปรี้ยเพียแรงเหมือนไม่ค่อยจะดีโอ้ยน้ำเสียงขนาดนี้นะคะต้องเอาน้ำมัน12ชนิดไปกินแล้วล่ะมันต้องฟื้นฟูร่างกายกันด้วยน้ำมัน12ชนิดนะคะมีทั้งอะไรรู้ไหม12ชนิดคนบอกอู้มันพูดจังไอ้12ชนิดจะมีอะไรบ้างก็ไม่รู้รู้แต่ว่ามันไปฟื้นฟูบำรุงร่างกายไปดูแลเรื่องของไขมันให้อยู่ในภาวะปกตินะคะแม่วิตามินของเขานี่เกรดพรีเมียมใช่นะเขาคัดสรรมาอย่างดีนะคะมีทั้งวิตามินมีทั้งแร่ธาตุมากมายการดูแลนี่อย่างล้ำลึกเลยยกตัวอย่างให้ฟังสัก3น้ำมันนะคะน้ำมันงาม้อนเนี่ยน้ำมันรำข้าวน้ำมันกระเทียมนี่เห็นไหมไม่พอว่าก็ไหนแกว่ามี12ชนิดไหนๆก็ไหนๆพูดมันให้หมดสิงั้นเริ่มกันใหม่เลยน้ำมัน12ชนิดนะคะงาดำงาดำนี่นะคะจะดูแลเรื่องของกระดูกดูแลเครื่องเรื่องของเส้นผมนะคะรำข้าวน้ำมันรำข้าวในสรรพคุณของเขานะคะใครที่ชอบกินน้ำมันรำข้าวนี่ให้รู้เลยนะว่ามันช่วยลดระดับน้ำตาลในเลือดนะคะเอาแบบรวบรัดเลยนะคะสรรพคุณเป็นอย่างไรหลังไมค์สอบถามมาได้นะคะให้รู้ว่า12ชนิดมีอะไรบ้างใน1ขวดของเราในราคา390ไม่ใช่และอันนี้เราไม่ขายราคาจริงๆมันน่ะ390แต่เราขายเพียง290บาทมี60เม็ดนะจ๊ะมีงาดำมีรำข้าวมีตับปลาเมล็ดองุ่นดาวอินทาเมล็ดทานตะวันงาขี้ม้อนฟักข้าวมะพร้าวซีบักทอนอะโวคาโดกระเทียมแล้วก็วิตามินต่างๆนะคะ12ชนิดอยู่ในนี้ไปฟื้นบำรุงร่างกายกันเลยนะคะอ่อนเปรี้ยเพียแรงเมื่อไม่ค่อยจะมีเรี่ยวมีแรงโอ้ยงอมละมั้งเนี่ย ยังนะคะเพราะเราต้องดูแลกันร่างกายดีสักขนาดนี้จะมาหงอมมาแงมอะไรกันอันนี้เนี่ยน้ำเสียงคือคนที่ไม่ค่อยดูแลร่างกายมันจะอ่อนเปรี้ยเพียแรงเหมือนไม่ก็อยากจะพูดนะไอ้พูดก็เฮ้อฟังแล้วมันไม่ค่อยสดชื่นนะคะอ่ะเมื่อกี้คุยถึงเรื่องน้ำมัน หายไปวันนึงเริ่มมาแล้วเริ่มจะเพี้ยนแล้วแล้วแกหายไปวันไปทำอะไรวะฉันถามโอ้โหก็เห็นเขาคุยกันนี่มะตัวน้อยหนาของเขาเนี่ยต้นยังไม่สูงเลยออกดอกออกลูกออกนู่นนี่นั่นมะคุงมะเขือพริกของเขานี่สเก็ดต้นเก็บได้3กิโลนะมีวันหยุดของเราวันนึงนี่โอ้โหนู่นเร่เข้าไปในสวนเลยนะคะจัดการฉีดสูตร2เกลือมหัศจรรย์ตอนนี้เป็นไงมะเขือพวงอ่ะสิจะต้องสอยกินแล้วมั้ง เอ้ยอะไรมันจะสูงขนาดนั้นไอเราว่า154เซนนี่นะไปยืนอยู่ใต้ต้นมะเขือพวงอ่ะต้องแงนคอมองเลยตายเลยคิดในใจสงสัยต้องหาไม้สอยซะแล้วเนี่ยดูแล้วเนี่ยสูงไม่งั้นก็ต้องตัดต้นให้มันเตี้ยลงนะคะจนสูงได้สูงดีโอ้โหแบบสูงชะลูดเป็นแบบไม้ยืนต้นเลยอ่ะมะเขือพวงนะเนี่ย แล้วแม่เป็นไงตอนนี้น่าจะมีแบบเพี้ยเนาะเพราะว่าเราไม่ค่อยได้ดูแลก็สลายแต่มันยังมีฝนใช่ไหมมดดำในเตอเตรียมแล้วนะคะเดินบนใบแล้วนะคะดีนะมันยังไม่มีมดแดงถ้ามดแดงนะเพรียแน่นอนนะคะอันนี้มันมีมดดำมันกำลังมาไม่ใช่มันกำลังมันกำลัง ผิดตะวันเลยมันกำลังจะขนเพรียมาละมั้งนะรีบเลยนะคะฉีดสูตร2เกลือใส่ไข่ตัวสารไปค่อนข้างเยอะหน่อยเพราะไข่ตัวสารเนี่ยมันจะดูแลเรื่องของแมลงในเบื้องต้นได้ถ้ามันไม่ระบาดหนักหนาสาหัสสาการมันเอาอยู่ขนาดเราเทลงไปผสมกับปุ๋ยเนี่ยวิธีการใช้นะคะใครที่ได้ปุ๋ยไอซองสีดำๆไปอ่ะนะเทลงไปใส่กับน้ำผสมกันให้เรียบร้อยก่อนแล้วค่อยใส่ไข่ตัวซานไข่ตัวซานใส่เท่ากับน้ำเนี่ยเวลาเราเทไข่ตัวซานเนี่ยเราจะได้กลิ่นเหม็นๆเนี่ยเหม็นแบบสัตว์ทะเลอ่ะคือเปลือกกุ้งกระดองปูแกนในปลาหมึกสัตว์ทะเลมีกลิ่นอยู่แล้วนะคะไม่เชื่อลองไปดมปูกับดมอะไรนะไอตัวเล็กๆแมงเต่าทองแล้วเต่าทองเนี่ยเห็นมาโอ้โหสวยด้วยนะแต่ตัวมันเล็กๆแต่ไม่มีกลิ่นจะไม่ไปดมไอตัวเพี้ยล่ะไอไม่ใช่อะไรนะตัวที่มันสีเขียวๆอ่ะเวลาเข้าปากโอ้โหอย่างเหม็นเลยอ่ะเขาเรียกตัวอะไรไม่แน่ใจละไอตัวนี้เหม็นนะเหมือนตั๊กแตนอ่ะแต่มันเล็กๆอ่ะ อันนั้นเหม็นแน่ดีแล้วก็ไม่ได้เอาสกัดมาเป็นไคโตซานน่ะไคโตซานมันจะดูแลในเรื่องของแมลงในระดับนึงนะคะพี่น้องคะทหารก็เลยไปจัดการฉีดเลยนะคะเมื่อวานนี้ได้ออกอากาศครึ่งวันเจ้านายเขาก็เลยเข้ารายการปล่อยให้เราไปฉีดปุ๋ยก็ไม่ได้ปรับทัศนคตินะคะอันนี้เป็นความแบบว่าตั้งใจจะไปเพราะว่าเห็นจัดรายการแล้วก็พูดเขาคุยมาไงโอ้โหใช้แล้วมันดกจริงด้วยนะคะพี่น้องค่ะแล้วจันทาก็เคยใช้มาก่อนถึงได้แนะนำกับครอบครัวไงนะคะใบพริกนี่โอ้โหตอนแรกคิดว่าพริกจินดานะคะเพราะใบมันใหญ่แล้วมันออกลูกมาเต็มแล้วตอนนี้มันเป็นพริกเม็ดเล็กๆอ่ะนะคะชูให้สลอนเลยเออเหอระหว่างใบกับเม็ดมันเนี่ยแยกไม่ออกเลยใครเยอะกว่าใครเพราะว่าตัวใบพริกเนี่ยจริงๆแล้วมันสามารถเอามาเก็บมาแกงได้นะอร่อยอีกต่างหากอันนี้เป็นเมนูใหม่มันจะใหม่ตรงไหนก็กินกันมาตั้งนานแล้วแต่เมื่อก่อนนี่ใบพริกมันไม่ค่อยงามไงนะคะเพราะฉะนั้นใครที่จะใช้สูตรสองเกลือมหัศจรรย์ซองเล็กๆแต่ไปฉีดกับพืชผักสวนครัวไม้ดอกไม้ประดับคือพืชที่มันมีอายุสั้นๆรากตื้นๆอันนี้ต้องใช้น้ำ180ลิตรนะคะถึง200ลิตรได้อยู่ส่วนไคโตซานใส่เท่ากับน้ำโอ้200ลิตรไคโตซานมันใส่ได้แค่ครึ่งเดียวนะเพราะว่าถ้าท่านซื้อ100เนี่ยมันจะได้100ซีซีถ้าน้ำ100ลิตรเนี่ยมันก็จะพอดีกันแต่ถ้าน้ำ200ลิตรเนี่ยมันจะต้องซื้อเพิ่มอีก1ขวดเพราะไคโตซานใส่เท่ากับน้ำน้ำคิดเป็นลิตรไคโตซานคิดเป็นซีซีมี2ขนาดให้ท่านเลือกซื้อนะจ๊ะถ้าซื้อ1ลิตรเนี่ย1ลิตร600บาทถ้าซื้อ2ลิตรล่ะแถมฟรีให้อีก1ลิตรสรุปออกมาง่ายๆลิตรละ400บาทนี่เห็นป่ะถ้าซื้อตามโปรโมชั่นถ้าคิดให้ดีคิดให้ลึกซึ้งเพราะว่าการใช้ปุ๋ยเนี่ยมันไม่ใช่ไปฉีดครั้งเดียวเราฉีดทั้งฤดูกาลเลยบางคนบอกว่าเอาชุดเล็กมาชุดนึงมีนาอยู่10ไร่นะท่านถ้า10ไร่เนี่ยซื้อชุดเล็กเนี่ยหมายถึงว่าไคโตซาน1ขวด600บาทแล้วก็ปุ๋ย500บาทจะได้10ไร่เนี่ยนี่มันฉีดได้ครั้งเดียวนะคะนาข้าวเนี่ย3ถึง4ครั้งนะคะเวลาหว่านปุ๋ยทั้งดินยังหว่านตั้งหลายรอบเลยจะฉีดปุ๋ยวันอินจะมาฉีดรอบเดียวมันจะได้อย่างไรนะคะมันก็เหมือนกันนั่นแหละแตกต่างอยู่ที่การผลิตแล้วมันเป็นนวัตกรรมใหม่นะคะใช้การฉีดพ่นแทนที่เราจะไปหว่านถ้าเราหว่านนะมันไม่ได้เป็นเม็ดไงมันเป็นผงนะคะถ้าลองหว่านไปอย่างนั้นนะท่านกะไม่ถูกเลยนะมันไปแตะใบมันไม่มีน้ำมันก็ต้องร่วงลงดินถ้าร่วงมากไปอาการสำลักปุ๋ยก็จะเกิดมีคุณพี่ท่านหนึ่งที่ฟังในการรายการนะที่ว่าใส่น้ำน้อยๆเล่นไทยเล่นปุ๋ยไปทั้งซองเลยใบเหี่ยวพอเหี่ยวแล้วมันก็จะร่วงอย่าไม่ต้องตกอกตกใจมันไม่ตายนะคะเขาเรียกอาการสำลักปุ๋ยท่านต้องใช้น้ำเปล่าๆเนี่ยราดไปบ่อยๆนะคะแล้วตัวปุ๋ยมันจะเจือจางคราวนี้เวลามันแตกขึ้นมานะโอ้โหใบที่เขียวเป็นมันเชียวสองเกลือมหัศจรรย์ของเราเนี่ยเวลาไปฉีดนาข้าวมันเขียวนะแต่มันไม่ใช่เขียวปิดเขียวปิดแบบนั้นนะแบบปุ๋ยยูเรียอย่างนั้นน่ะนะคะหรือปุ๋ยเคมีเนี่ยอันนั้นน่ะมันเป็นมันเขียวเรียกแมลงส่วนสองเกลือของเราในเวลาฉีดเขียวมันจะเขียวแบบธรรมชาติดูแล้วสบายตาสรุปง่ายๆนะคะ500บาทนะซื้อ2ซองแถมฟรี1ซองหมายถึงซื้อ20ไร่แถมฟรีให้อีก10ไร่เนี่ยนะคะแล้วไคโตซานลิตรละ600บาทซื้อ2ลิตรแถมฟรี1ลิตรไม่ว่าจะเป็น500บาทหรือ100บาทโปรโมชั่นเดียวกันซื้อ2แถม1นะจ๊ะนี่ดูนี่พูดถึงเรื่อง2เกลือมหัศจรรย์นะคะที่ของบริษัทนานาจำปาทองเขาสนับสนุนรายการเราอยู่นี่แหละใครที่อยากจะคุยเรื่องของปุ๋ยจะกล้าซื้อมาแล้วพูดแล้วก็ไม่เข้าใจว่านู่นเลยถามเจ้าของเขาเลยนะคะดีเจตะวันเนี่ยโทรไปคุยได้นะตอนนี้ว่างอยู่ต้องพยายามคุยกับคุณตะวันบ่อยๆนะคะพี่น้องคะระหว่างที่จันทาจัดรายการเนี่ยเพราะเวลานินทาก็จะได้ไม่มีเวลาฟังไม่งั้นแกจะนั่งจับผิดวันนี้มันพูดผิดกี่คำมันเผาเรากี่รอบว่าจะว่าได้ยังล่ะเบอร์คุณตะวันน่ะ081 853 4139 ทั้งสองเบอร์นะคะออนแอร์กันทำไมเนี่ยคุยกันได้ทุกเรื่องเรื่องของการเกษตรสุขภาพความสวยความงามอาหารการกินคุยกันแบบครบวงจรเลยในเรื่องของสุขภาพนี่นะคะผลิตภัณฑ์ของคุณหมอณรงค์พุ่มโพงามไม่ค่อยจะมีเรี่ยวไม่ค่อยจะมีแรงกันใช่ไหมพอเราแก่ตัวมาเนี่ยโอ้ยิ่งแก่ตัวเท่ามากเท่าไหร่นะคะกล้ามเนื้อมันก็จะค่อยๆหายไปนะที่เขาเรียกกันว่ากล้ามเนื้อรีบอ่ะไม่ใช่หรือว่าฟีบนี่มันเป็นยางเปล่าวะจันทาไม่รู้แหละนะคะบ้านจันทาเรียกมันฟีบคือมันเล็กลงอ่ะมวลกล้ามเนื้อเนี่ยถ้ามันเล็กลงหรือว่ามันลดลงเนี่ยเนื้อมันจะมีลักษณะนิ่มๆ นะคะมวลกล้ามเนื้อลดเนี่ยทำให้การทรงตัวไม่ดีเห็นไหมพอเราแก่ชรามากันนี่เป็นไงเดินโยกเนี่ยโยกไปซ้ายทีขวาทีแล้วขาก็เริ่มจะไม่ตรงนะคะสะดุดก้อนหินเดียดเตียนจะพับเชียวแข้งขาที่อ่อนไปหมดนะคะไม่ค่อยจะมีเรี่ยวไม่ค่อยจะมีแรงนอนหลับก็ไม่เต็มที่อ่อนเพลียนอนทั้งวันแต่เหมือนมันจะไม่ได้นอนอะไรอย่างเงี้ยนะคะเหนื่อยเรื้อรังโอ้หลับเวลาเขาให้หลับไม่หลับอะเวลาเขาไม่ให้หลับง่วงได้ง่วงดีตอนกลางวันเนี่ยนะคะนอนจังแต่กลางคืนนี่ตาใสเชียหลับยากกันละสิเดี๋ยวเนี้ยเดี๋ยววันนี้จะมีเนื้อหาสาระดีๆเกี่ยวกับแมกนีเซียมมาคุยกันนะคะที่แมกนีเซียมมันมีประโยชน์อย่างไรยังไม่เฉลยนะคะเดี๋ยวใกล้ๆจะหมดเวลาเราจะคุยกันเรื่องของสุขภาพมาคุยเรื่องนี้ก่อนไอ้ที่พูดเยอะแยะมีอะไรหรอกจะบอกว่าเรามีโปรตีนนะคะโปรตีนที่ทำจากพืชมันเป็นทางเลือกใหม่ของคนที่รักสุขภาพเนี่ยมีอาการแบบนี้เปล่าล่ะอ่อนเพลียนอนหลับๆตื่นแล้วก็ไม่ค่อยจะหลับกล้ามเนื้อนี่เล็กลงและดิ่งเชียวจับนี่เก็บโดยเฉพาะท้องแขนเนี่ยนะคะห้อยต่องแต่งเชียวร้องเพลงโบกมือลาผุบผับผุบผับโอ้โหให้จังหวะเลยกล้ามเนื้อมันไม่เป็นมันไม่เฟิร์มไงนะคะอันนี้โปรตีนไม่ถึงงุดงิดเอกโอ้โหขี้งุดงิดสมองล้าปวดกล้ามเนื้อหิวบ่อยกินทั้งวันเดี๋ยวก็คันตรงโน้นเดี๋ยวก็คันตรงนี้พอเป็นแผลก็หายช้าใครเป็นโรคอะไรเป็นกับเขาด้วยคือภูมิตกอะติดเชื้อง่ายเขาจามอยู่ปากซอยนี่อยู่ท้ายซอยนะมั้งเหมือนจะเป็นหวัดเชียเนี่ยเห็นไหมแสดงว่าร่างกายของท่านน่ะได้รับโปรตีนไม่เพียงพอหรือว่าขาดโปรตีนนะคะอาการขาดโปรตีนเนี่ยมันก็จะมีอาการแบบนี้หลับยากกล้ามเนื้อเล็กลงอ่อนเพลียเรื้อรังป่วยง่ายป่วยบ่อยภูมิคุ้มกันลดลงหิวบ่อยอ้วนก็ง่ายถ้าเรากินโปรตีนไม่ถึงเนี่ยเราสังเกตดูมั้ยกินแต่ข้าวอย่างเดียวเนี่ยกับผักจิ้มน้ำพริกเนี่ยอุ้ยมันเป็นตาซีบแซ่บแต่เนื้อเนิร์ดไม่มีเลยกินเจนะเจก็ยังมีไข่นะอันนั้นมันมังสวิรัติเนาะที่กินไข่ได้เพราะแต่คนที่กินเจเนี่ยเขาไม่ขาดโปรตีนนะเพราะอะไรเพราะมีพวกเต้าหู้ไงพวกนมถั่วเหลืองอย่างเงี้ยถ้าโปรตีนเขาถึงก็จะไม่หิวแต่เราเนี่ยแม่อยากจะดูแลร่างกายกินข้าวกับผักกินน้ำพริกอุ้ยอร่อยสักพักไม่หิวอีกอะมันไม่มีโปรตีนเลยอะถ้าโปรตีนถึงเนี่ยจะทำให้เราไม่กินจุกไม่กินจิบแล้วก็อิ่มนะอิ่มก็ได้แทบจะทั้งวันเลยโอ้ยจะให้ไปกินหมูกินเห็ดเป็ดไก่แค่ฉันท้าไม่กินสัตว์เนื้อสัตว์มานานแล้วโอ้ยอย่างนี้ไม่รู้ละสิไม่เคยได้ฟังรายการละสิไม่รู้หรอว่าอย่างนี้เขามีโปรตีนที่ทำจากพืชแล้วนะคะ ดีต่อใจนะโปรตีนพืชเนี่ยมันเป็นทางเลือกใหม่ของคนที่รักสุขภาพโปรตีนที่ฉันท้าพูดถึงเนี่ยนะคะมันมาจากโปรตีนถั่วเหลืองถั่วลันเต้าเมล็ดทานตะวันเมล็ดฟักทองแล้วก็ข้าวแถมยังมีพรีไบโอติกอีกนะไอโปรตีนตัวเนี้ยนะคะคือโปรตีนเบลโซนี่แหละนะคะมันจะช่วยป้องกันอาการท้องผูกไปเสริมสร้างแบคทีเรียในลำไส้ไปลดจุลินทรีย์ที่ก่อให้เกิดโรคแล้วก็ลดการสะสมของไขมันด้วยไคโตซานจากพืชตัวโปรตีนของเราเนี่ยนะคะมีรสดาร์กช็อกโกแลต350บาทใครที่พร่องโปรตีนแล้วมันจะต้องกินขนาดไหนวะจันทาอ้าว วิธีการกินโปรตีนให้เหมาะสมกับร่างกายนะครับโปรตีน1กรัมเนี่ยต่อน้ำหนักตัว1กิโลเออป่ะไปคำนวณกันเอานะคะเงียบเชียบกันเชียฟังโอ้ยแต่ภาคอีสานเป็นจังไดนะคะอยู่มองใดเอิ้นจะหมายถึงน้อยเด้อจันดาคิดฮอดคิดฮอดเมื่อวานนี้นะคะไม่ได้จัดรายการนะแต่ก็มีครอบครัวคนอื่นของเราทั้ง4ภาคเลยโทรเข้ามาพูดคุยนะท่านท้าไม่ได้จัดรายการเนาะจะจัดได้ไงอ่ะวันเขามีถ่ายทอดสดนะคะตอนนี้เขาไม่ได้ถ่ายทอดแล้วจันท้าจัดรายการเต็มที่เลยเนี่ยไม่รู้ไปไหนกันหมดอ่ะนะเขากำลังเก็บของกันเปล่าหรือว่ากำลังฟังรายการต้องขออภัยนะคะคุณพี่เหมรัตน์เนาะแม่คุยกันเอิ้กอ้าคนสวยคนรอเป็นไงลืมส่งของแถมเป็นปุ๋ยให้พี่เขาชมได้ที่ไหนราชันทาเนี่ยหลงทันทีนะคะเออต้องขออภัยเดี๋ยวเราจะจัดการถ้าพี่สั่งครั้งต่อไปเดี๋ยวเราจะส่งไปให้พี่เขาก็น่ารักนะโอ้ยหล่อแถมใจดีอีกไม่เป็นไรเดี๋ยวพี่ก็สั่งใหม่ต้องขอขอบคุณพี่มากเลยมันก็มีโอกาสผิดพลาดเนาะคนทำงานน่ะเออขนาดไม่ได้ทำอะไรยังผิดเลยผิดยังไงก็ไม่ได้ทำอะไรจะผิดยังไงจันทาผิดที่ไม่ทำอะไรไงเห็นไหมมันก็ต้องมีไปเรื่อยๆแหละจบยังไงเนี่ยผู้สนับสนุนรายการเนี่ยยังไม่ได้สักคนเลยนะคะสำหรับผู้ที่สนับสนุนรายการอ่ะเพราะฉะนั้น11นาฬิกาเนี่ยนะคะอย่าลืมละคลื่นเดิมเวลาเดิมนะคะกับนักจัดรายการเดิมแล้วก็ผู้ที่สนับสนุนรายการของเราก็เจ้าเดิมเหมือนกันนะคะนั่นคือบริษัทนาฬิกาจำปาทองเจ้าของสูตร2เกลือมหัศจรรย์ที่ใช้ได้กับพืชทุกชนิดผลิตภัณฑ์ของคุณหมอณรงค์นะคะดูแลเรื่องของกระดูกเส้นเอ็นนะคะปวดก็โอยนะลุกนั่งโอยไปหมดเส้นมันแข็งมันตึงไงก็ต้องใช้เครื่องเสียมป้อนะคะที่ดูแลในคุณผู้ชายในดูแลเรื่องของต่อมลูกหมากได้ด้วยส่วนเครื่องเสียมเจงเนี่ยใครที่ไม่มีเรี่ยวไม่มีแรงลองซักให้ได้เชียนะคะโอ้โหสมุนไพรอยู่ในนั้นนะบอกเลยนะเยอะมากและเป็นสมุนไพรจีนด้วยนะเอาสักหน่อยไหมว่ามันมีอะไรบ้างอะนะคะสมุนไพรจีนมันมีประโยชน์ทุกตัวแหละนะคะแต่ว่ามันจะผสมอยู่ในอะไรบ้างก็แค่นั้นเองอันนี้มันเป็นความรู้เล็กๆน้อยๆนะคะที่จันทาไปค้นคว้าหามาให้นะคะว่าสมุนไพรจีนแต่ละตัวเนี่ยสรรพคุณมันมีอย่างไรบ้างนะคะจะอยู่ในไหนก็ไปสอบถามกันหลังใหม่ได้นะคะยังตังถึงเช่าเนี่ยนะคะตังถังเช่าที่เราได้ยินกันบ่อยๆตามโฆษณาเนี่ยตังถังเช่าเนี่ยมันจะมีสรรพคุณในการบำรุงไตนะคะไปเสริมฮอร์โมนป้องกันไตวายอย่างสหรัฐอเมริกาล่ะสหรัฐอเมริกาเนี่ยจะมีสรรพคุณบำรุงหัวใจบำรุงสมองเสริมภูมิต้านทานบำรุงผิวพรรณทำให้หน้าผ่องใสแหมสหรัฐอเมริกาสหรัฐไทยล่ะโหผัดน้ำมันอร่อยมากเนี่ยไอ้เรื่องกินก็ถนัดจริงก็แกนี่เนาะเอาก็บอกหลายรอบแล้วนะคะว่าชีวิตของเดนทานี่เกิดมาเพื่อกินนะจะได้รู้ว่าบนโลกใบนี้อะไรอร่อย กินมันไปเออแต่ก็ต้องกินแบบรู้ด้วยนะไม่ใช่ตะบี้ตะบันกินจนโอ้โหโรคเบียดเบียนเชียยิ่งสูงวัยเนี่ยจะมากินอะไรสุ่มสี่สุ่มห้าไม่ของมันของทอดเนี่ยลดได้ก็ลดนะคะถ้าละได้ก็ดีถ้าเลิกได้ยิ่งแหลมเลยนะคะหันไปกินพวกปิ้งพวกย่างเอาถ้าย่างก็ไม่ใช่ย่างซะดำเกรียมเชียวเออกระดำเกรียมมันอร่อยมันหอมไงจ๊ะนะโอ้โหมันสารก่อมะเร็งเลยนั่นน่ะหวัดดีค่ะพี่จ้า
2: ได้รับของนะคะ
0: จ้าแต่มะม่วงหามะนาวโหยังไม่มีนะพี่กระดำนี้มันกำลังติดลูกเล็กๆดอกมันเพิ่งร่วง
2: เออจ้าเวลาจะถามไอ้ไอ้มะขามนี่เขากินตอนไหน
0: อ๋อตอนไหนก็ได้ตอนที่พี่อยากจะกินเนี่ยตัวนี้มันเป็นสารต้านอนุมูลอิสระ
2: อ๋อ
0: แล้วจิบได้ทั้งวันชาเขียวมัทฉะมันเป็นชาเขียวขึ้นชื่อของญี่ปุ่นเลยนะ
2: อ๋อกินตรงไหนก็ได้เหรอ
0: จ้า
2: อร่อยอร่อย
0: อร่อยใช่ไหมจะกินตอนเช้าหรือจะกินตรงใต้ต้นไม้บนเก้าอี
2: ้มันเป็นยาระบายป
0: ่
2: ะ
0: ไม่มันไม่ใช่ชาเขียวระบายมันเป็นชาเขียวที่ต่อต้านอนุมูลอิสระ
2: จ้าเนี่ยนะ
0: จ้าเมื่อคืนปีนไปเคยได้ยินเขาโฆษณามัทฉะเนี่ย
2: แล้วไอ้ที่มันยัดชาเขียวระบายมันอันไหนอ่ะ
0: อ๋อชาเขียวระบายมันจะเป็นของตอนนี้ของไอ้ตัวนั้นมันหมดเหลือแต่ของสกายออนไลน์สมัยก่อนมันจะเป็นบีย่า15ซอง300อ่ะตอนนี้โรงงานเขาเลิกไปแล้วปิดกิจการกันแล้ว หรือจ้าแต่มีแต่มีของเรามีแต่เป็นของบริษัทสกายออนไลน์250บาท
2: อ๋อมีไอ้เขียวเนี่ยอันนั้นก็ว่าเป็น
0: ไม่ชาเขียวมัจฉะเนี่ยมันดูแลเรื่องของสารต่อต้านอนุมูลอิสระ
2: อ
0: ้
2: าวเหรอ
0: จ้า
2: ถามคุณตะวันคุณตะวันก็บอกว่าชาเขียวอันนี้มันเป็นยาระบายมันมีมะขามป้อมด้วยไง
0: โอ้ยชาเขียวที่มันระบายของไอ้ที่แกที่จันทาบอกเมื่อสักครู่เนี่ยที่เขาโรงงานเขาเลิกไปแล้วอ่ะ
2: อ๋อ
0: เขาย้ายฐานผลิตไปอยู่ที่อื่นแล้ว
2: เออแต่อันนี้คือไม่ระบายกินได้ตอนไหนก็ได้ใช่ไหม
0: จ้า
2: แล้วเราจะเติมไหมเนี่ยเติมนมข้นไปหน่อยได้ป่ะ
0: อยากจะเติมเลยเติมเลยตามอัธยาศัยไม่ได้ผิดกฎหมายจ้ะ
2: อ๋อเข้าใจผิดนะว่ามันเป็นยาระบายเอออร่อยอร่อยกินแล้ว
0: จ้ะ
2: เนี่ยโทรมาบอกให้รู้ได้รับเมื่อวันที่18เนี่ยวัยจัง17ได้18วันที่
0: จ้ะจ้ะจ้ะ
2: คนส่งต้องเอาไว้ขอบคุณค
0: ่
2: ะ
0: จ้าเอาซะเหนื่อยเชียวชาเขียวมัทฉะเนี่ยนะคะพี่น้องคะมันไม่ใช่ชาเขียวที่กินแล้วระบบขับถ่ายจะดีเหมือนของบียาโกอันนั้นน่ะโรงงานเขาเลิกผลิตไปแล้วนะคะเพราะว่าโหช่วงนี้เป็นไงสถานหลายๆโรงงานเนี่ยปิดตัวเองไปเยอะเลยนะคะเราจะมีทางเลือกใหม่ให้กับครอบครัวคนอินของเรานะคะตัวนี้มันเลิกไปเหรอเราก็ไปหาของสกายออนไลน์มาแทนอันนี้ก็ดูแลเรื่องของระบบขับถ่ายเช่นกันตรงนี้ต้องชาเขียวแล้วก็มีชาไทยด้วยนะนะคะแต่ที่ไปฟื้นฟูระบบขับถ่ายเหมือนกาแฟลักซ์คอฟฟี่นั่นแหละนะคะเพราะฉะนั้นใครที่ไม่นอกจากจะมีชาเขียวชาไทยแล้วเนี่ยเราจะมีโกโก้ด้วยนะโกโก้ไฟเบอร์มาและสุพรรณสวัสดีจ้าพี่ชูศรีพี่ชูศรีสวัสดีค่ะ
3: จะถามไม่นั่น
0: อะอะไรคะ
3: สบู่แก้ขันแล้วมีไหม
0: มีค่ะบัวหิมะก้อนละ45สบู่รังไหมมันก็แก้ขันได้นะไม่ใช่ว่ามันจะไม่แก้
3: คันตัวคันคอคันตุ่ม
0: ถ้าคันตุ่มมันต้องเป็นบัวหิมะ45บาทพี่ก้อนนึงอะ
3: ก็เท่าไหร่นะ
0: 45พี่ปิดวิทยุสิพี่ชอบฟังวิทยุอะ
3: ไม่จับแล้ววิทยุ
0: จ้า45บาทจ้าถ้าบัวหิมะ
3: อยากให้เจอขังนั้นก็ขังมาหลายวันแล้วไปตุ่มด้วย
0: เขาบอกว่าบัวหิมะไงพี
3: ่เอาขันอะเอาไปตุ่มขันอะ
0: จ้าก้อนละ45
3: สองก้อนเท่าไหร่
0: สองก้อนก็90
3: สองก้อน90ค่าตรง
0: ค่าส่งก็50ซึ่งมันไม่ถึง500ตามกติกาพี่ก็ซื้ออะไรให้มันครบสัก500จะได้ไม่ต้องเสียค่าส่ง
3: เอาไว้หมดมาลองก่อนถ้ามันดีแล้วก็ซื้อใหม่
0: แล้วพี่ไม่เอาอย่างอื่นบ้างเลยแค่ละพี่จะเอาแต่สบู่อย่างเดียวไง
3: เอาสบู่อย่างเดียว
0: บัวอย่างเดียวก็ยัง
3: เดี๋ยวออกค่าส่งให้เอง
0: โอเค50บาทพี่
3: เด
0: ี
3: ๋ยวสบู่2ก้อนเท่าไหร่เดี๋ยว
0: 90
3: ก็อย่าดีว่า100แล้วก็ค่าส่ง50ใช่มั้ย
0: จ้า
3: ส่งมาเลย
0: 140บาททั้งหมดน่ะ
3: เท่าไหร่นะ
0: 140โอ้ย
3: หูไม่ค่อยดีจ้าส่งมาเลย
0: จ้า
3: โอ้ยขัดมันตึ้งตุ่มอะไรไม่รู้หรอกยาถ้ากินมันก็ไม่หายขัดเลยฝากเธอถามจันทา
0: โอเคได้จ้ะพี่โอเคค่ะโอ้ยเหนื่อยอ่ะมันก็เหนื่อยอ่ะเนาะเขาก็มาเรื่องธรรมดาการทำงานก็ต้องเหนื่อยเนาะ อาจจะมีเสียงดังกันบ้างเพราะว่าพี่ก็บอกว่าหูเขาไม่ค่อยดีไงนะคะส่วนยันทานี่คอเริ่มจะไม่ดีแล้ว ถึงไหนแล้วล่ะอ๋อชาไทยชาเขียวนะคะตอนนี้เราไม่มีของบียาโกแต่เราจะมีของสกายออนไลน์นะคะเรามีทั้งชาเขียวชาไทยแล้วก็โกโก้ซึ่งมีส่วนผสมของเวโปรตีนด้วยนะไปช่วยเสริมสร้างกล้ามเนื้อเร่งการเผาผลาญภูมิหิวดูแลเรื่องของถ้าจะดูแลระบบขับถ่ายโดยตรงเลยเนี่ยนะคะเอาแบบมีไฟเบอร์มีกากใยอาหารเนี่ยนะคะท่านต้องสั่งเป็นพวกผงผักผงสับปะรดอย่างเงี้ยนะคะหรือว่ากาแฟลักสูตรดำสูตรน้ำตาลแต่ถ้าอยากจะบอกโอ้โหไม่ไหวแล้วว่ากากใยมันก็ยังไม่เอาไม่ออกว่าจันทาถ้าถึงขั้นนี้แล้วเนี่ยสั่งตีผลาไปเถอะนะคะเพราะว่าตีผลาเนี่ยคือสมุนไพรที่ลุเลยลุของเก่าที่มันเกาะลำไส้เราอย่างแน่นๆเนี่ยเอาออกสักเกลี้ยงเลยนะคะซึ่งมันมีทั้งสมอไทยสมอพิเภกดอกคำฝอยแล้วก็มะขามป้อม ตัวนี้ดูแลนะคะเรื่องของระบบขับถ่ายแบบจัดหนักจัดเต็มอ่ะนะคะถ้าแบบเด็กๆเซิบๆอะไรอย่างเงี้ยก็เป็นพวกผงผักผงสับปะรดนะคะหรือว่ากาแฟลักสีดำสีน้ำตาลนะคะอ่ะจบไปสำหรับเรื่องของสุขภาพนะคะระบบแต่ถ้ามีปัญหาอย่างพี่เขาเนี่ยอู้มันคันมันเป็นตุ่มเป็นเตยอะไรก็ไม่รู้ว่าจันทะนะคะบางคนบอกว่าเนี่ยขนาดใช้ไปแล้วเนี่ยนะไอ้ที่มันเป็นตะปุ่มตะป่ำจะเหมือนจะคล้ายๆหูมันก็ไม่ใช่นะคะเหมือนกระที่มันเป็นติ่งเนื้อน่ะถ้าใช้ไปบ่อยๆมันหลุดแบบไม่รู้ตัวเลยนะทั้งรังไหมทองคำมันส่วนหนึ่งก็ช่วยเรื่องของการขันได้นะคะพี่น้องขาเพราะว่ามันต้องในจุดซ่อนเร้นของเราตามซอกตามหลืบเนี่ยมันอ่อนนะผิวมันอ่อนถ้ามันคันแถวๆนั้นก็ท่านต้องใช้สบู่รังไหมทองคำแต่ถ้าผิวของเราเนี่ยผิวโดยเฉพาะตามแขนขาอย่างเงี้ยนะคะมันจะหนาหน่อยเนี่ยผิวอะอันเนี้ยบัวหิมะช่วยได้นะคะดูแลเรื่องของกลิ่นบัวหิมะนะคะ1ก้อนเนี่ยราคา45บาทส่วนสบู่รังไหมทองคำตราตะวันจันทารูปโฉมใหม่รูปก็งามนามก็เพราะไม่พอนะคะสรรพคุณยังแหลมอีกอ่ะดีต่อใจให้เราดูแลท่านตั้งแต่เริ่มที่การอาบน้ำจนกระทั่งเข้านอนเลยอาบน้ำนะคะท่านก็ใช้9พลังแห่งการบำรุงสบู่รังไหมทองคำตะวันจันทราไปช่วยท่านนะคะ1ก้อนเนี่ย120สองก้อนจะเหลือก้อนละ110บาทถ้าสามก้อนขึ้นไปจะเหลือก้อนละ100บาทโลดนะคะทั้งเมือกหอยทากเอยรากชะเอมเทศโอ้ยอะไรอยู่เนี้ยมันเป็นสูตรปรับปรุงใหม่นะคะรูปโฉมก็ใหม่ชื่อก็ใหม่นะมาก่อนนี้เราใช้อีกชื่อแต่ตอนเนี้ยเราอยากจะดูแลท่านเองนะคะดูแลกันตามแม่เวลาจะออกจากบ้านเนี่ยอย่าลืมนึกถึงเงินนึกอะไรไม่ออกบอกไม่ถูกอู้ไปเอาครีมตะวันจันทามาซิน่ะไนท์ครีมใช้กลางคืนนะอย่าลืมเดย์ครีมใช้กลางวันนะคะหรือว่าครีมกระแดดนั่นแหละพูดให้มันดูแบบหรูหรูหน่อยเดย์ครีมนะคะครีมกันแดดของเราเนี่ยให้เราปกป้องให้เราดูแลท่านเถอะนะคะพี่น้องขาเพราะว่าแดดมันแรงเหลือเกินเมื่อวานนี้แค่ไปฉีดปุ๋ยตอน9โมงเนี่ยโอ้โหถ้าไม่ได้ครีมกันแดดไปช่วยนะหน้านี่น่าจะไหม้แน่เลยนะคะตัวครีมกันแดดของเราเนี่ยมีทั้งตัวคาโมไมล์คาโมไมล์เนี่ยมันเป็นสารสกัดนะคะที่จะช่วยปลอบประโลมผิวไม่พอมีวิตามินบีมีไฮยาลูรอนนะคะมีสารสกัดจากเมล็ดมะรุมแล้วเวลาทานี่นะบอกเลยนะจันทาต้องทาทุกวันจัดรายการก็ต้องทาเพราะว่านั่งอยู่หน้าจอคอมพิวเตอร์มันมีความร้อนมีรังสีแผ่ออกมาโหจัดรายการมาหลายปีแล้วเนี่ยถ้าไม่มีครีมกันแดดปกป้องนะฝ้าแง้มๆอ่ะไอ้รังสีตัวนี้มันทำให้หน้าเกิดฝ้านะคะตัวครีมกันแดดสูตรปรับปรุงใหม่ของเรานี่นะคะมันเวลาเราทาไปที่หน้าแล้วเนี่ยหน้ามันจะมีความไม่มีความรู้สึกว่าหนานะนะคะไม่หนักไม่เหนียวสบายผิวโอ้โหใช้แล้วเนียนเลยเวลาทาลงไปเนี่ยมีความรู้สึกว่ามันเหมือนมันซึมปกป้องหน้าเราทันทีเลยอ่ะไม่ต้องรอครึ่งชั่วโมงก่อนออกจากบ้านแล้วทาเสร็จแล้วออกได้เลยนะคะไม่เหนียวเหนอะหนะด้วยนะพอกลับเข้ามาบ้านแล้วอาบน้ำล้างหน้าจะให้ดีนะคะอาบน้ำด้วยสบู่ตะวันจันทาหอมกรุ่นนะคะด้วยกลิ่นดอกกลิ่นจากน้ำผึ้งป่านะคะสบู่ตะวันจันทานี่จะมีน้ำผึ้งเป็นตัวส่วนประกอบและอย่างหน้าตัวเราเนี่ยจะสว่างสดใสนะคะด้วยทองคำ24K นะคะจะทำให้ผิวของเราดูเปล่งปลั่งมีชีวิตชีวาขึ้นมาทันทีเลยแล้วก็พอจะเข้านอนนี่ก็แตะครีมกลางคืนซะหน่อยหนึ่งนะคะเพื่อไปฟื้นฟูผิวทำให้ผิวของเราเหนียวนุ่มไปสืบเกราะเวลาบางคนนอนคืนในเปิดแอร์โหเขาให้เปิด25มันยังร้อนนะเล่นซะ22บางคน20อีกความชื้นนะคะแอร์เนี่ยมันจะดูดความชื้นจากผิวเราจะทำให้ผิวเราแห้งกร้านโดยที่เราไม่รู้ตัวนะคะเราต้องใช้ตัวครีมเขาเรียกว่า Nice Perfect Cream ผลิตภัณฑ์บำรุงผิวหน้าสำหรับกลางคืนนะคะมีตัวผสมอะไรหลากหลายเลยอยู่ในนั้นนะคะ250พูดซะเยอะเชียวแม่นึกว่าราคาเป็นพันจริงๆแล้วครีมกันแดดเนี่ยราคาเนี่ยมันค่อนข้างแพงนะแต่เรา นำมาให้ครอบครัวของเราในราคาปานกลางที่จับต้องได้เพราะว่าเราดิวกับโรงงานโดยตรงไม่ผ่านพ่อค้าคนกลางสิ่งดีๆราคาย่อมเยาตะวันจันทาจะนำมาให้กับครอบครัวของเราได้ใช้กันมาใครที่สนใจอย่าลืมนะราคาเท่ากันทั้งครีมกลางวันแล้วก็ครีมกลางคืนส่วนสบู่อย่างที่บอกกันแหละถ้า3ก้อนขึ้นไปจะเหลือก้อนละ100บาทถ้า2ก้อนก้อนละ110ถ้าก้อนเดียวเนี่ย120บาทโอ้โหนี่คือความสวยความงามนะคะอาหารการกินล่ะรีบๆกันนะนะคะโดยเฉพาะถั่ว5สีเนี่ยนะคะจะขึ้นราคาอีกแล้วโอ้โหเราตรึงราคาไว้ไม่ไหวละตรึงจนเส้นเอ็นจะขาดอยู่แล้วน้ำมันขึ้นของขึ้นทางวัตถุดิบของเขาก็ขึ้นเขาก็ขอขึ้นราคามาวันจันทร์นะคะผลิตภัณฑ์จะปรับราคาใหม่นะคะเดี๋ยวคุณตะวันมาจะเล่าแจ้งแถลงไขว่าอะไรปรับเป็นเท่าไหร่ให้กับครอบครัวของเราได้ฟังกันส่วนจันทาจะเป็นจะโยนหน้าที่นี้ให้กับจันทรีนะคะเกี่ยวกับเรื่องของสุขภาพแมกนีเซียมพุ่งทะลุปอดไม่ใช่และพูดผิดแมกนีเซียมพุ่งทะลุปอดเออแล้วปอดมาจากไหนจันทาอ่านผิดไงเห็นไหมถ้าเป็นจันทาเนี่ยมันจะผิดแบบนี้แหละมาฟังจันทรีดีกว่านะคะแมกนีเซียมพุ่งทะลุปอดนะคะเปิดลิตร5อาหารนะคะที่ให้แมกนีเซียมสูงกว่าเมล็ดฟักทองถ้าหากเราพูดถึงแมกนีเซียมเนี่ยนะคะแร่ธาตุสารพัดประโยชน์ที่มันจะช่วยเรื่องของระบบประสาทกล้ามเนื้อและก็ช่วยให้เราหลับสนิทหลายคนเนี่ยมักจะนึกถึงเมล็ดฟักทองเป็นอันดับแรกนะคะเพราะว่าเมล็ดฟักทองเนี่ยมันขึ้นชื่อเรื่องความอุดมสมบูรณ์โดยให้แมกนีเซียมสูงถึง156มิลลิกรัมต่อออนนะคะคือประมาณ 37% ของปริมาณที่ร่างกายควรได้รับต่อวันแต่รู้หรือไม่ว่ายังมีอาหารอื่นนะคะที่ให้แมกนีเซียมมากกว่าเมล็ดฟักทองอีกไออย่างที่ไอที่มันให้มากกว่ามาฟังกันเลยอันดับแรกคือผักโขมเนี่ยเห็นไหมป๊อปอายนี่มันฉลาดเนาะ เห็นไหมเวลามันจะสู้อะไรกับใครทีเนี่ยมันเปิดกระป๋องเทผักโขมเข้าไปในปากเห็นไหมโหกล้ามวงแขนกล้ามเป็นมัดๆนะ แล้วสู้กับเขาเนี่ยโหนะคะอย่างหรือว่าต่อยทีเนี่ยคนนี่จะปิวว่อนไปเลยนี่มันการ์ตูนกี่ปีมาแล้ววะเนี่ยจันทาป๊อปอายเนี่ยป๊อปอายกับโอลิฟเนี่ยเด็กสมัยนี้มันจะรู้ไหมเนี่ยขนาดโดเรมอนยังไม่ค่อยจะดูกันแล้วนะเด็กสมัยใหม่เนี่ยทารุณจันทาเนี่ยโอ้โหทีวีขาวดำด้วยเนาะโดเรมอนมันสีอะไรเนาะอยากจะรู้จังนะคะมาต่อกันเนี่ยเริ่มออกนอกลู่นอกทางแล้วจันทรีจะเป็นอย่างนี้แหละนะคะพี่น้องคะคุยอะไรไปเรื่อยเฉยไม่ค่อยจะมีสาระเหมือนจันทาหรอก ผักโขมเนี่ยเชื่อป่ะมีปริมาณแมกนีเซียมเนี่ย157มิลลิกรัมต่อ1ถ้วยแบบปรุงสุกด้วยนะหรือประมาณ 37% ว้าวเดี๋ยวคุยกับพี่มานพก่อนดูโดเรมอนมั่งเปล่าเนี่ยพี่มานพเนี่ยสวัสดีค่ะ
4: สว
0: ั
4: สดีครับ
0: จ้ะว่าไงอะไรดีคะ
4: กาแฟรัก
0: เอารักดำรักน้ำตาลนะ
4: น้ำตาล
0: ค่ะ
4: แล้วก็ไอ้ยาพิษเพชรสังฆา
0: ตเพชรสังฆาต150จ้ะเป็นไงพี่จะตัวเพชรสังฆาตดีไหมคะ
4: ก็ดีเหมือนกัน
0: ดีเนาะเป็น630ค่ะไม่ใช่600พูดผิด150ไม่ใช่250เป็น530ค่ะโอเคแค่นี้เนาะพอฟังวิทยุอยู่อ่ะ
4: ครับแค่น
0: ี้ค่ะสวัสดีค่ะถ้าฟังวิทยุมันจะเป็นอย่างนี้นะคะเหมือนจะฟังทั้งโทรศัพท์ทั้งวิทยุแต่ว่าส่วนมากมักจะตอบคำถามทางวิทยุมันจะใช่อะไรเงี้ยนะคะเอามาต่อเรื่องของผักโขมนะคะปริมาณแมกนีเซียมเนี่ยนะคะต่อใช่อะไรเงี้ยเอามาต่อเรื่องของผักโขมนะคะปริมาณแมกนีเซียมเนี่ยนะคะต่อขออนุญาตรับสายพี่แก้วกันสวัสดีค่ะแก้วสวัสดีค่ะถ้าโทรผิดหรือว่าไม่โดนแล้วเนี่ย แสดงว่า
5: จ
0: ้าไงคะ
5: ก็ออกอะไรก็ว่า
0: อุ้ยกำลังจัดจนจะหมดตาอยู่แล้วพี่
5: ไม่ใช่ไม่สุดที่ท
0: ุ่ง
5: หลา
0: ไม่เจอโอ้โหจะหมดเวลาอีกสิบนาทีก็จะจัดตลาดกันแล้วเน
5: ี่ยย้อน
0: หน่อยอะไรดีบ้างอ่ะ
5: เพชรสังฆาตเพชรอะไรอ่ะ
0: เพชรสังฆาตร้อยห้าสิบกี่ขวด
5: ขวดเด
0: ีย
5: วพี่ถิ่นแล้วเขากินไหนอ่ะ
0: เอานะเดี๋ยวจะค่อยเดี๋ยวเขามีบอกอยู่ข้างขวดอยู่หรอกพี่
5: อะไร
0: แต่ละไรเอกไรเอกพี่
5: เล่าข้าวสารถุงเล่ม
0: ข้าวสังหยด1ถุง130เป็น280
5: เอาละ
0: หรอเลยอีก100แต่ยังไม่ได้อีกใครตันด้วยสิพี่มันต้องจ่ายค่าซานอีกขวด101
5: เอา500ละ
0: 1 2 3 4 480ละเอาแปรงเอาแปรงสีฟันไปทำเรื่องมองไปสักขวดนะ
5: เอาไปซานไปไหนมา
0: เอาใครตันมันแล้วไปแล้วขวดแล้วนะ
5: เอาปุ๋ยผงอ่ะผงอ่ะ
0: ปุ๋ย200นะได้แถม1ไปเลย
5: เท่าไหร่ทั้งหมด
0: เดี๋ยว2 4 580
5: จ้าจ้า
0: โอเคเรียบร้อย580บาทนะพี่แก้วนะจ้าจ้าจ้าานะคะแหมเขาหาไม่เจอโอ้หมดเวลาอยู่แล้วเราคุยกับพี่แก้วนะเจลังนะคนพิจิตรเจอสายส่งมาเดี๋ยวท่านท่าจะต้องโทรกลับคนบ้านเดียวกันยังไม่ได้อยู่ลพบุรีอยู่ลพบุรีค่ะแต่เกิดที่เชียงพิจิตรอยากจะคุยให้ฟังแค่นั้นเองนะคะว่าเกิดที่เมืองจระเข้นะคะเมืองชาลันหวัดดีค่ะเจลัง
5: เอาถั่วเหลาถั่ว5ปีจะเพิ่มแม่เอา
0: จ้าห่อ3ห่อถั่ว53จ้า
5: จมูก9ห่อแดง
0: จมูก160จ้าอีกอัน
5: น
0: ี้
5: แหละเจ้าค
0: ่
5: ะ
0: อ๋อเป็นไงทำไมสั่งน้อยจังเลยล่ะคนจีบเป็นคนรวยอ่ะยังไม่หมด
5: ยังตกอาหารเติมยังไม่หมด
0: โอเควันนี้พี่จิตฝนตกไหมอ่ะ
5: ไม่อ่ะ
0: ตกเลย
5: วันนี้แจ้อะไรจ้ะ
0: เจอไงเดี๋ยวจะไปพาบ้านเจลังจบใหญ่ผักโขมกันเลยยังเลยนะคะนะครับมีแม็กซ์1ผักโขมนะคะผักใบเขียวเข้มเต็มไปด้วยสารอาหารแล้วก็วิตามินพีเนี่ยมีทั้งโฟเลตวิตามินเอวิตามินอีและวิตามินเคธาตุเหล็กด้วยนะคะแถมแมงคีหน่อยนึงผักโขมเนี่ยยังมีสารต้านอนุมูลอิสระอย่างพวกลูทีนนะคะและซีแซนทีนที่ดูแลเรื่องของดวงตาด้วยนะคะที่ป้องเซลล์จากการถูกทำลายนะผักโขมท่านก็อยากกินมันแบบคือบ่อยๆแม้พอมันมีโอกาสกินผักโขมทุกวันเนี่ยมันไม่ได้นะคะเวลามันต้องกินหมุนเวียนเปลี่ยนไปว่าผักโขมจะอย่างนึงนั่นคือธาตุเหล็กนะคะที่จะเป็นอันตรายต่อไตเพราะเกิดนิ่วโตจะเป็นนิ่วเนี่ยไม่แนะนำให้กินบ่อยๆนะคะแต่ให้กินว่าพอประทานเนี่ยจริงกับพริกสั่งลุยเนี่ยมือนึงก็พอแล้วไม่ใช่กินทั้งวัน ต่อมาเมล็ดกัญชงคล้ายๆกัญชานั่นแหละนะคะแต่มันคือกัญชงนะครับมีแมกนีเซียม210มิลลิกรัม1ออนซ์นะคะเป็นสุดยอดเมล็ดปฏิวัติอุดมไปด้วยโปรตีนไขมันดีเป็น B6 แล้วก็สังกะสีนะคะแอมาแรนท์โหเคยรู้จักที่เล่าไหนตัวแอมาแรนท์เนี่ยนะจนทาได้รู้จักแล้วก็เพิ่งจะได้ยินวันนี้นะคะแอมาแรนท์เนี่ยนะคะมันจะมีแมกนีเซียม160มิลลิกรัมต่อ1ถ้วยนะคะแอมาที่จริงแล้วมันคือผักโขมใบแดงผักโขมเนี่ยมันจะมีสีเขียวสีขาวๆอ่ะนะแล้วก็จะมีผักโขมแดงอ๋อเพิ่งรู้ว่าผักแดงเขาเรียกแอมาเดี๋ยวต้องไปคุยกับเพื่อนหน่อยนะคะทางไหนละแอม
6: หมดปัญหาวนจ่ายนาข้าวและแปลงผักรักเคล็ดไม่ลับสำหรับเกษตรยุคใหม่อาหารเสริมพืชมีโน่ช่วยให้ต้นแข็งแรงให้ผลผลิตใหญ่ผิวสวยน้ำหนักดี

0: ีรอยยิ้มผู้บริโภคปลอดภัยโทรเลย
1: 0894780889
0: ดีโน่ลาย07070
2: นี่คือเสียงยืนยันจากผู้ใช้จริง
3: ก็ทำข้าวหอมมะลิไว้20ไร
4: ่ข้าวหอมมะลิเรา20ไร่และอีก20
3: อ่ะ20นี่คือทำข้าว89
4: ข้าว89
3: ค่ะเป็นข้าวเจ้า
5: ทำสวนทุเรียนกับเงาะครับผมเห็นเขาบอกว่ามันเป็นปุ๋ยปรับสภาพดินทำให้ต้นไม้สวยก็เลยลองเอามาใช้ดูครับ
6: ได้ผลดินที่เป็นสนิมท้ายน้ำที่ว่าเคยเป็นหว่านข้าวแล้วตายตั้งแต่ใช้ตัวนี้มาหว่านข้าวตรงที่ว่าเสียมันขึ้นได้หมดไม่เสียดีขึ้นมา
7: ก็เลยมาเนี่ยมาใช้ผมใช้ครั้งแรกเลยเนี่ยได้ผลอย่างที่เห็นนี่นะอย่างที่พามาดูเนี่ย
3: สั่งมาเที่ยวแรกก็23แล้วก็เมื่อวันซืนสั่งไปสี่ลูกใช้ไปไล่ละลูกแล้ว
5: สั่งมา15กระสอบครับก็รู้สึกว่าเออมันก็มันเริ่มตอบโจทย์ได้ดีเพิ่งจะใส่ไป
6: ก็เอามาแล้วมันก็ได้ผลใช้ตั้งกับปุ๋ยแล้วก็มาเป็นฮอร์โมนมันกินช้าแต่มันหมดช้ามันก็ไปเรื่อยๆมันก็ดี
7: ผมใช้แต่ยาเนี่ยยาที่ดึงรวงเนี่ยก็พูดกันง่ายๆก็เกือบเต็ม 100% เนี่ยผมแบบว่าพอใจมากเลยแล้ว
3: มันก็เขียวดีจ้ะก็เขียว
5: รู้สึกว่าใบมันเขียวดีขึ้นตอนนี้กำลังจะสั่งฮอร์โมนมาพ่นบำรุงใบพอได้ใช้แล้วดีจริงๆเกษตรกรที่ว่าจะปลูกผักปลูกผลไม้อะไรก็ลองเอาไปใช้ดูผมก็ว่ามันตอบโจทย์ได้ดี
6: ปุ๋ยอินทรีย์หอมฟุ้ง
5: กระสอบสีเขียว
7: ของมารวยทีวี
3: ใช่ดีจริงๆ
4: นะขอบคุณครับแม่
8: ปุ๋ยหอมฟุ้งตราพญาเสือสูตรพิเศษกระสอบสีเขียวของมารวยทีวีเท่านั้นสนใจติดต่อ0869696955 0869696955
9: 20ปีแห่งความเชื่อมั่น20ปีแห่งความเชื่อถือ20ปีที่ผู้ใช้มั่นใจในคุณภาพยาสมุนไพรไทยทิพย์โอสถเป็นยาแผนโบราณเป็นยาสามัญประจำบ้านผ่านการตรวจสอบวิเคราะห์จากกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ถูกต้องมีทะเบียนยาปวดหลังปวดไหล่ปวดเส้นเอ็นตึงปวดเมื่อยตามร่างกายอย่าปล่อยไว้ให้ทรมานจากอาการปวดปัญหาเหล่านี้ดูแลด้วยยาสมุนไพรไทยทิพย์โอสถไม่มีสารตกค้างไม่มีสิ่งเสพติดไม่มีสารที่เป็นอันตรายปลอดภัยทานต่อเนื่องได้มีอาการปวดครั้งใดใช้ยาสมุนไพรไทยทิพย์โอสถสนใจสอบถาม0812901691 0812901691

0: ดื่มเยอะดื่มจัดกินเค็มมานานหรือมีภาวะเสี่ยงเป็นโรคไต
1: ต้องเริ่มดูแลสุขภาพคุณตั้งแต่วันนี้ด้วยผลิตภัณฑ์เสริมอาหารโปรมิกซ์ออยล์ตราสมุนไพรลุงช้างฟื้นฟูไตบำรุงไตบำรุงร่างกายเพิ่มภูมิต้านทาน
0: ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารโปรมิกซ์ออยล์ตราสมุนไพรลุงช้างด้วยสารสกัดธรรมชาติ11ชนิดน้ำมันมะพร้าวน้ำมันงาน้ำมันรำข้าวน้ำมันเมล็ดงาขี้มอนน้ำมันถั่วดาวอินคาน้ำมันมะกอกน้ำมันเมล็ดองุ่นน้ำมันเมล็ดแฟลกน้ำมันเมล็ดโบราณน้ำมันอีฟนิ่งพริมโรส
1: ฟื้นฟูไตบำรุงไตบำรุงร่างกายและสุภาพสตรีที่มีปัญหาสุขภาพภายในผู้หญิงก็ทานได้คนชราผู้สูงอายุก็ทานเพื่อดูแลสุขภาพได้ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารโปรมิกซ์ออยล์ตราสมุนไพรลุงช้างเพียงเวลา1แคปซูลไม่ต้องเคี้ยวก่อนกลืนดื่มน้ำตามเลขสารระบบอาหาร1610676552111
0: สนใจติดต่อได้ที่0812901691 0812901691
2: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
3: รับฟังข่าวต้นชั่วโมงเวลา12นาฬิกากับผมธีรบุตรชุ่มจิตครับพบจุดรั่วท่อส่งน้ำมันพระราม3แล้วผู้เชี่ยวชาญเร่งซ่อมแซมพร้อมตรวจท่อทั้งระบบป้องกันเหตุรั่วซึมซ้ำอีกสักครู่กลับมาติดตามครับ
4: สนับสนุนโดย
5: สบู่เบเนททุกสูตรให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเจนปุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
6: นี่ไม่ใช่ข่าวต้นชั่วโมงไม่ใช่ข่าวด่วน

0: แต่เป็นข่าวดีดีสำหรับผู้ที่มีอาการเสียวฟันเพราะวันนี้ยาสีฟันเทพไทยเขามีสูตรช่วยลดการเสียวฟันแถมยังดีต่อเหงือกป้องกันฟันผุลดคราบฟันลดกลิ่นปากในราคาที่ไม่แพงอย่างขนาด70กรัม120บาทใช้ได้นานเกือบ6เดือนเพราะใช้แค่นิดเดียวยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันช่วยลดเสียวฟันได้ดีในราคาที่ไม่แพงเลยครับ
1: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
2: สีผมสวยด้วย Dcash Max Speed ย้อมง่ายแค่ฉีกซองเทลงบนฝ่ามือทิ้งไว้แค่15นาทีดูแลเส้นผมด้วยสารสกัดธรรมชาติให้สีติดทนนานแม้สระ72ครั้งปิดผมขาวง่ายสวยไว Dcash Max Speed ดีจริงบุ๋มพิสูจน์แล้วอะไรดี

0: สบู่เบเน็ตทุกสูตรให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเด่นบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
1: จอมมา
0: สีผมสวยด้วย Dcash Max Speed ย้อมง่ายแค่ฉีดซองเทลงบนฝ่ามือทิ้งไว้แค่15นาทีดูแลเส้นผมด้วยสารสกัดธรรมชาติให้สีติดทนนานแม้สระ72ครั้งปิดผมขาวง่ายสวยไว Dcash Max Speed ดีจริงบุ๋มพิสูจน์แล้ว
2: สนับสนุนโดย
0: สบู่เบเน็ตทุกสูตรให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเจนบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
3: ทิติพัฒน์เผยพบจุดรั่วท่อส่งน้ำมันพระราม3ใต้ปลอกครอบท่อแล้วเจอแผลยาว 6.6 เซนติเมตรพร้อมสั่งตรวจท่อทั้งระบบ32กิโลเมตรกำชับบริษัททำแผนเปลี่ยนท่อจุดเสี่ยงโดยเฉพาะแนวท่อบริเวณต่อหม้อคุณทิตรีสายสว่างรายงานครับ
4: นางสาวทิติพัฒน์โชติเดชาชัยนันท์เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานลงพื้นที่ติดตามความคืบหน้าการตรวจสอบเหตุน้ำมันรั่วไหลบริเวณถนนเชื้อเพลิงย่านพระราม3โดยเปิดเผยว่าขณะนี้สามารถตรวจพบจุดรั่วของท่อได้แล้วโดยอยู่บริเวณใต้ปลอกครอบท่อซึ่งปลอกดังกล่าวมีความยาวประมาณ 1.8 เมตรและติดแน่นกับท่อขนส่งน้ำมันทำให้ไม่สามารถเลื่อนปลอกออกเพื่อตรวจสอบได้บริษัทจึงปรับวิธีการทำงานเป็นการลอกปลอกครอบออกทีละแผ่นเพื่อเปิดพื้นที่ให้สามารถตรวจสอบสภาพท่อได้อย่างละเอียดด้วยผลการตรวจสอบด้วยเครื่อง UT Scan เมื่อช่วงเย็นวานนี้สามารถระบุจุดที่มีการรั่วซึมได้โดยอยู่จากปลายปลอกครอบท่อเข้าไปประมาณ 1.2 เมตรและพบแผลบริเวณท่อมีความยาวประมาณ 6.6 เซนติเมตรลึกประมาณ7มิลลิเมตรทีมวิศวกรและช่างเทคนิคได้เร่งซ่อมแซมแผลด้วยวิธีแรปจากนั้นเมื่อวัสดุที่ใช้ซ่อมแห้งจะทำการตรวจสอบด้วย UT Scanซ้ำอีกรวมถึงใช้เครื่องมืออื่นตรวจสอบเพิ่มเติมอีกอย่างน้อย2ครั้งเพื่อยืนยันว่าจุดที่ซ่อมไม่มีการรั่วซึมก่อนจะเข้าสู่กระบวนการทดสอบแรงดันนางสาวทิติพัฒน์ยังเปิดเผยอีกว่ากรมธุรกิจพลังงานได้ออกคำสั่งให้บริษัทที่เกี่ยวข้องส่งประวัติการดูแลบำรุงรักษาท่อรวมไปถึงข้อมูลบริเวณที่มีการติดตั้งปลอกหุ้มท่อทั้งหมดเพื่อให้กรมตรวจสอบว่ามีบริเวณใดที่เคยมีประวัติหรือมีความเสี่ยงต่อการรั่วไหลอีกหรือไม่โดยเฉพาะแนวท่อบริเวณต่อหม้อทั้งหมดจะต้องสำรวจและวางแนวท่อใหม่เพื่อให้สอดคล้องกับสภาพพื้นที่ปัจจุบันเพื่อไม่ให้เกิดการรั่วไหลขึ้นอีกในอนาคตทิตารีสายสว่างรายงานค่ะ
3: ติดตามสรุปข่าวกีฬาที่น่าสนใจตลอดสัปดาห์กับคุณสุรเชษฐ์โชติกุลครับ
5: ศึกรถยนต์ทางเรียบชิงแชมป์โลกหรือฟอร์มูล่า1ได้เปิดเผยปฏิทินการแข่งขันฤดูกาล2027อย่างเป็นทางการเรียบร้อยแล้วโดยจะมีการชิงชัยทั้งสิ้น24สนามตลอดระยะเวลา10เดือนต่อจากนี้ไปเริ่มต้นเปิดฉากสนามแรกที่ประเทศบาเรนก่อนจะส่งท้ายซีซั่นที่สนามในเมืองอาบูดาบีเดือนธันวาคมที่จะถึงนี้ส่วนความเปลี่ยนแปลงครั้งสำคัญในปีนี้ได้แก่การกลับมาของโปรตุเกสกลางปีที่สนามปอริเมาที่เคยจัดการแข่งขันฟอร์มูล่า1ครั้งล่าสุดเมื่อปี2021รวมถึงการหวนคืนสู่ปฏิทินอีกครั้งของเตอร์กิชกลางปีที่อิสตันบูลปาร์คหลังได้บรรลุข้อตกลงเซ็นสัญญาจัดการแข่งขันระยะยาวต่อเนื่องจนถึงปี2031ขณะที่สมาคมนักเทนนิสอาชีพหญิงหรือ WTA ได้ประกาศการจัดอันดับนักเทนนิสหญิงโลกล่าสุดปรากฏว่ารวงข้าวลาลนาธารา
6: ท่านกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงศูนย์การทหารปืนใหญ่คลื่นความถี่ AM 711กิโลเฮิรตซ์สถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านติดตามรับฟังรายการวสป.เพื่อประชาชนค่ะ

สวัสดีท่านผู้ฟังที่รักทุกท่านครับพบกันอีกเช่นเคยกับรายการวสป.เพื่อประชาชนกับกระผมร้อยเอกบรมรัตน์ขวัญปัญญาพรผู้ดำเนินรายการครับท่านผู้ฟังครับวันนี้ไม่ว่าท่านกำลังทำงานอยู่ที่บ้านหรืออยู่บนท้องถนนหรือกำลังทำไร่ทำนาในผืนแผ่นดินของเราวันนี้รายการวสป.เพื่อประชาชนขอส่งความห่วงใยและความปรารถนาดีไปยังพี่น้องเกษตรกรทุกพื้นที่ครับช่วงนี้สภาพอากาศแต่ละพื้นที่แตกต่างกันบางท้องที่ก็ฝนไม่ตกเลยบางท้องที่ต้องรอคอยน้ำฝนด้วยความหวังและบางพื้นที่ก็มีฝนฟ้าคะนองลมแรงขอให้ทุกท่านดูแลสุขภาพและระมัดระวังในการทำงานด้วยนะครับชีวิตของเกษตรกรก็เหมือนการปลูกต้นไม้เราอาจกำหนดไม่ได้ว่าฝนตกเมื่อไรแต่เราสามารถดูแลต้นไม้ของเราให้ดีที่สุดในทุกวันที่มีโอกาสได้นะครับก็เพียงอย่าท้อเหนื่อยก็พักหนักก็ผ่อนแรงแล้วค่อยเดินหน้าต่อเพราะทุกหยาดเหงื่อของพี่น้องคือความตั้งใจที่มีคุณค่าและเป็นกำลังสำคัญของครอบครัวและสังคมเรานะครับวันนี้ขอให้เสียงเพลงจากรายการวสป.เพื่อประชาชนเป็นเพื่อนเป็นกำลังใจและช่วยเติมรอยยิ้มให้กับทุกท่านและขอฝากแง่คิดดีๆไว้ว่าชีวิตอาจเลือกสภาพอากาศไม่ได้แต่เราเลือกที่จะรักษากำลังใจของตัวเองได้เสมอพักหัวใจสักครู่แล้วรับฟังบทเพลงเพราะๆที่เราตั้งใจมอบเป็นกำลังใจให้แก่พี่น้องทุกท่านที่ใช้แรงงานและพี่น้องเกษตรกรทุกคนครับ

และแล้วเวลาของรายการวสป.เพื่อประชาชนก็เดินทางมาถึงช่วงสุดท้ายแล้วนะครับก่อนจากกันในวันนี้ขอกราบขอบพระคุณท่านผู้ฟังทุกท่านนะครับที่ติดตามรับฟังและเป็นกำลังใจให้รายการเราเสมอมาไม่ว่าท่านจะอยู่แห่งหนตำบลใดก็ให้เสียงเพลงและถ้อยคำจากรายการในวันนี้ได้เป็นอีกหนึ่งกำลังใจให้กับทุกท่านก้าวผ่านวันเหนื่อยๆไปด้วยหัวใจที่เข้มแข็งโดยเฉพาะพี่น้องเกษตรกรขอให้ฝนตกต้องตามฤดูกาลขอให้พืชผลเจริญงอกงามการทำมาค้าขายราบรื่นและขอให้ทุกหยาดเหงื่อของท่านได้ผลตอบแทนที่คุ้มค่านะครับขออวยพรให้ท่านผู้ฟังและครอบครัวมีสุขภาพแข็งแรงมีความสุขมีรอยยิ้มมีความหวังและมีพลังใจในการดำเนินชีวิตเดินทางไปไหนขอให้ปลอดภัยคิดหวังสิ่งใดที่ดีงามขอให้สมปรารถนาพบกันใหม่ในโอกาสหน้าเช่นเคยนะครับก่อนจากกันขอส่งท้ายด้วยบทเพลงเพราะๆ เพื่อแทนคำขอบคุณและกำลังใจจากรายการวสป.เพื่อประชาชนสำหรับวันนี้ผมและทีมงานขอกล่าวคำว่าสวัสดีครับ

ายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะต่อจากนี้ไปเชิญติดตามรับฟังรายการรู้รักษามัคคีทำความดีเพื่อแผ่นดิน

0: เมื่อพูดถึงความสุจริตมักเข้าใจกันว่าหมายถึงความซื่อสัตย์หรือซื่อตรงแต่แท้ที่จริงมีความหมายกว้างกว่านั้นมากคำว่าสุจริตหมายถึงความประพฤติดีปฏิบัติชอบทั้งกายวาจาใจกล่าวคือการกระทำคำพูดและความคิดจะต้องเป็นไปในทิศทางที่ดีที่ถูกต้องทุกอย่างด้วยเหตุนี้ทุกคนที่มีความสุจริตแท้จึงไม่สามารถกระทำทุจริตได้เลยพระราชดำรัสพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานณพระที่นั่งอัมพรสถานพระราชวังดุสิตเมื่อวันที่6มิถุนายนพุทธศักราช2567
1: สวัสดีค่ะพบกับรายการรู้รักสามัคคีทำความดีเพื่อแผ่นดินสำหรับวันนี้นะคะเป็นวันอาทิตย์ที่20กันยายน2569พูดคุยกับดิฉันสุภาพรแสนสุขค่ะวันนี้เป็นวันเยาวชนแห่งชาตินะคะในช่วงของประมาณก่อนพักช่วงแรกเนี่ยก็จะมีรายงานพิเศษนะคะเกี่ยวกับวันเยาวชนแห่งชาตินั่นเองค่ะแต่ว่าเรามาเริ่มกันที่วันประมงแห่งชาติกันก่อนนะคะซึ่งกรมประมงเนี่ยได้มีการเชิญชวนร่วมงานใหญ่ใต้ร่มพระบารมี100ปีกรมประมงค่ะโดยมีกำหนดการจัดงานในวันสถาปนากรมประมงครบรอบ100ปีใต้ร่มพระบารมี100ปีในน้ำมีปลาสร้างคุณค่าสู่ความมั่นคงทางอาหารนะคะโดยจะมีการถ่ายทอดเรื่องราวการเดินทางตลอด1ศตวรรษค่ะผ่านการร้อยเรียงเป็น4ยุคสำคัญได้แก่ยุคแห่งการก่อตั้งยุคแห่งการพัฒนายุคเพื่อความก้าวหน้าและยุคเพื่อความยั่งยืนนั่นเองค่ะสำหรับ4ยุคสำคัญนี้นะคะก็จะสะท้อนให้เห็นถึงบทบาทสำคัญที่กรมประมงเนี่ยได้มีการสร้างรากฐานและพัฒนาการประมงไทยทางด้านการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำการวิจัยและพัฒนาการส่งเสริมอาชีพตลอดจนการบริหารจัดการทรัพยากรสัตว์น้ำอย่างสมดุลค่ะเพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหารและยกระดับคุณภาพชีวิตของเกษตรกรและชาวประมงมาอย่างยาวนานโดยเรื่องราวทั้ง4ยุคนะคะจะถูกนำมาร้อยเรียงเรื่องราวถ่ายทอดผ่านกิจกรรมและนิทรรศการต่างๆภายในงานตลอดการจัดงาน2วันซึ่งก็จะครอบคลุมทั้งพิธีการกิจกรรมเชิดชูเกียรติการถ่ายทอดองค์ความรู้ตลอดจนการเปิดพื้นที่ให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมกับภารกิจของกรมประมงค่ะโดยในวันนี้นะคะวันที่21กันยายนช่วงเช้าค่ะก็จะได้รับพระกรุณาธิคุณจากสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีพระองค์จะเสด็จพระราชดำเนินเป็นองค์ประธานในพิธีเปิดงานวันสถาปนากรมประมงครบรอบ100ปีและทรงปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์พร้อมกับทอดพระเนตรนิทรรศการเฉลิมพระเกียรตินิทรรศการครบรอบ100ปีกรมประมงซึ่งถือว่าเป็นหนึ่งในไฮไลท์สำคัญของการจัดงานจำนวน6นิทรรศการนะคะก็จะมีประกอบไปด้วยนิทรรศการร้อยเรื่องราว100ปีกรมประมงนิทรรศการ1ศตวรรษแห่งพระมหากรุณาธิคุณสู่การพัฒนาประมงไทยอย่างยั่งยืนนิทรรศการสืบสานพระราชดำริสร้างอาชีพสู่การพัฒนาประมงอย่างยั่งยืนนิทรรศการร้อยปีร้อยปลาไทยจากสายน้ำสู่ความมั่นคงทางอาหารนิทรรศการสายน้ำแห่งชีวิตเสริมพลังชุมชนประมงท้องถิ่นสู่ความยั่งยืนนิทรรศการ DOF เฉด100 years 9ที่100สู่ประมงดิจิทัลสำหรับกิจกรรมในช่วงบ่ายค่ะจะเป็นวิธีการมอบรางวัลแก่ผู้ที่มีผลงานและผู้สร้างคุณประโยชน์ต่อวงการประมงเพื่อที่จะเชิดชูเกียรติและสร้างขวัญกำลังใจให้กับผู้ปฏิบัติงานอาทิเช่นรางวัลข้าราชการดีเด่นรางวัลเลิศรัฐเป็นต้นนะคะสำหรับในวันที่22กันยายนค่ะทางกรมประมงเองนะคะก็จะมีการจัดเตรียมกิจกรรมเวที Fat Talk นะคะที่จะพาผู้เข้าร่วมงานเนี่ยไปเปิดมุมมองและสัมผัสอนาคตของการประมงไทยผ่าน18ผลงานวิจัยและนวัตกรรมที่โดดเด่นของกรมประมงค่ะที่นำมาถ่ายทอดแบบเจาะลึกอย่างเช่นโครงการวิจัยการเพิ่มประสิทธิภาพโรงอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์สำหรับแปรรูปผลิตภัณฑ์อาหารโครงการวิจัยนวัตกรรมระบบการอนุบาลลูกปลาในน้ำไหลแบบอัจฉริยะโครงการไข่ตุ๋นนะคะสู่ฟังก์ชันฟีดค่ะนวัตกรรมอาหารสำเร็จรูปสำหรับสัตว์น้ำวัยอ่อนนะคะเป็นต้นก็พร้อมที่จะเปิดให้พี่น้องประชาชนทั่วไปที่สนใจเนี่ยได้เข้ามาเรียนรู้และเปลี่ยนมุมมองและพูดคุยกับทีมนักวิจัยของกรมประมงโดยตรงเพื่อเปลี่ยนงานวิจัยให้กลายเป็นองค์ความรู้ที่สามารถเข้าถึงได้ตลอดจนนำไปต่อยอดสู่การใช้ประโยชน์จริงในอนาคตนั่นเองค่ะซึ่งนอกจากนี้นะคะตลอดการจัดงานทั้ง2วันเนี่ยภายในงานก็จะมีกิจกรรมที่จะทำให้กรมประมงเป็นพื้นที่แห่งการเรียนรู้กับกิจกรรมเปิดบ้านกรมประมง ที่จะพาทุกท่านนะคะไปสัมผัสและร่วมเป็นส่วนหนึ่งของภารกิจด้านการประมงอย่างใกล้ชิดเลยค่ะเป็นการครอบคลุมความรู้ที่สำคัญนะคะได้แก่ด้านการวิจัยอาหารสัตว์น้ำด้านการประมงทะเลด้านการประมงน้ำจืดและด้านการตรวจสอบคุณภาพสินค้าประมงพร้อมกับรับชมการถ่ายทอดองค์ความรู้จากเจ้าหน้าที่ผู้ที่มีความเชี่ยวชาญเพื่อที่จะให้ทุกท่านเนี่ยสามารถที่จะนำไปประยุกต์ใช้ในการต่อยอดอาชีพรวมไปถึงการสร้างโอกาสใหม่ๆในการดำเนินธุรกิจในอนาคตค่ะและมีอีกหนึ่งกิจกรรมที่เรียกได้ว่าไม่ควรพลาดเลยนั่นก็คือกรมประมงเนี่ยเขาได้ร่วมมือกับเครือข่ายชุมชนนะคะในการชูศักยภาพของสินค้าประมงท้องถิ่นทั้งการเพิ่มมูลค่าสินค้าการส่งเสริมองค์ความรู้ด้านการแปรรูปโดยได้เปิดพื้นที่ภายในงานให้มีการจัดจำหน่ายสินค้าคุณภาพจากกลุ่มวิสาหกิจชุมชนองค์กรชุมชนประมงท้องถิ่นตลอดจนผู้ประกอบการภาคเอกชนนะคะแล้วก็เครือข่ายค่ะจากแต่ละจังหวัดเนี่ยกว่า36ร้านค้าด้วยกันเพื่อสนับสนุนชาวประมงและผู้ประกอบการในชุมชนได้มีช่องทางในการจำหน่ายสินค้าโดยตรงถึงผู้บริโภคพร้อมทั้งเป็นการส่งเสริมสินค้าประมงท้องถิ่นให้เป็นที่รู้จักและสร้างรายได้กลับคืนสู่ชุมชนนั่นเองค่ะและในโอกาสนี้นะคะกรมประมงเองเขาก็ได้มีการขอเชิญชวนพี่น้องประชาชนและผู้ที่สนใจทุกท่านเนี่ยมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการก้าวสู่ศตวรรษใหม่กับกรมประมงพร้อมกับพบกับกิจกรรมมากมายที่รอให้ทุกท่านเนี่ยได้มาสัมผัสโดยไม่มีค่าใช้จ่ายกิจกรรมนี้นะคะคุณผู้ฟังก็จะจัดขึ้นระหว่างวันที่21ถึง22กันยายนค่ะจัดตั้งแต่ห้วงเวลา 8:30 นถึง 16:30 นก็สามารถไปร่วมกิจกรรมกันได้นะคะกลับมาในกองทัพบกกันบ้างค่ะล่าสุดเนี่ยกองทัพบกเองก็ขอเชิญชวนทุกท่านนะคะร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนและส่งกำลังใจให้กับภาพยนตร์สั้นที่ส่งเข้าร่วมกิจกรรมด้วยการรับชมพร้อมกับการกดไลค์และกดแชร์คลิปวิดีโอที่คุณชื่นชอบเพื่อที่จะเฟ้นหารางวัล นะคะรางวัลในครั้งนี้ก็เรียกได้ว่าชื่อว่ารางวัล Moss Light เป็นการร่วมสนุกแล้วก็โหวตง่ายๆค่ะขั้นตอนแรกนั่นก็คือเข้าไปที่ YouTube นะคะกดไปที่พิมพ์คำว่ากองทัพบก Royal Thai Army หลังจากนั้นก็ไปเลือกชมคลิปภาพยนตร์สั้นที่คุณประทับใจค่ะซึ่งภาพยนตร์สั้นนะคะปีนี้เราจัดขึ้นภายใต้หัวข้อเป็นได้ในสิ่งที่อยากเป็น Be What You Want นั่นเองค่ะและขั้นตอนสุดท้ายนั่นก็คือการกดไลค์กดแชร์เพื่อที่จะดันคลิปที่คุณชอบให้ไปถึงฝันนะคะการกดไลค์เนี่ยก็จะเท่ากับ1คะแนนกดแชร์ก็คือจะได้2คะแนนสามารถร่วมโหวตได้ตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่24กันยายนนี้เท่านั้นค่ะเสียงของคุณผู้ฟังทุกท่านมีค่านะคะรักใครชอบผลงานไหนอย่าลืมเข้าไปร่วมส่งพลังแล้วก็ให้กำลังใจผลงานกันได้นะคะที่ YouTube นะคะพิมพ์เข้าไปเลยค่ะกองทัพบก Royal Thai Army นะคะสะกดตรงตัวเลยค่ะอย่างที่ได้เรียนทุกท่านไปเบื้องต้นนะคะว่าวันนี้คือวันเยาวชนแห่งชาติซึ่งวันเยาวชนแห่งชาติเนี่ยได้เริ่มมีขึ้นครั้งแรกเมื่อวันที่20กันยายน2528เนื่องจากองค์การสหประชาชาตินะคะได้มีการกำหนดให้ปีพุทธศักราช2528เนี่ยเป็นปีเยาวชนสากลคณะรัฐมนตรีเองนะคะก็ได้มีมติให้วันที่20กันยายนของทุกปีเป็นวันเยาวชนแห่งชาติโดยถือว่าเป็นวันที่เป็นสิริมงคลเนื่องจากตรงกับวันคล้ายวันพระราชสมภพของพระมหากษัตริย์แห่งราชวงศ์จักรีถึง2พระองค์ด้วยกันนั่นก็คือพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5และพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาอานันทมหิดลรัชกาลที่8ซึ่งทั้ง2พระองค์นะคะได้เสด็จขึ้นครองราชสมบัติในขณะที่ยังทรงพระเยาว์นะคะดังนั้นเยาวชนไทยจึงควรสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของล้นเกล้าทั้ง2พระองค์ด้วยการพัฒนาตนเองและประพฤติตนให้เป็นประโยชน์ต่อประเทศชาตินั่นเองค่ะสำหรับในวันนี้นะคะทางรายการเนี่ยก็ได้มีการจัดทำรายงานพิเศษขึ้นเกี่ยวกับวันเยาวชนแห่งชาติปี2569นะคะก็ไปดูกันนะคะว่ากองทัพบกเนี่ยให้ความสำคัญกับเยาวชนอย่างไรบ้างขอเชิญรับฟังค่ะถ้าบุคคลได้รับการอบรมบ่มนิสัยให้เป็นพลเมืองดีอยู่ในศีลในธรรมเมื่อเติบใหญ่ขึ้นพลเมืองของประเทศก็จะมีแต่คนดีและประเทศจะเจริญก้าวหน้าต่อไปได้ก็ต้องมีพลเมืองดีดังว่านี้พระราชดำรัสตอนหนึ่งของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9ในปีพุทธศักราช2495เมื่อครั้งเสด็จทรงเปิดศาลคดีเด็กและเยาวชนกลางสะท้อนให้เห็นถึงความสำคัญและบทบาทหน้าที่ของเยาวชนผู้เป็นอนาคตของชาติได้อย่างแท้จริง
2: ด้วยเหตุนี้รัฐบาลและทุกภาคส่วนได้ตระหนักในความสำคัญจึงได้สนับสนุนและส่งเสริมความรู้ความสามารถรวมถึงการแสดงออกโดยสร้างสรรค์ของเยาวชนไทยทุกรูปแบบมาอย่างต่อเนื่องนำมาสู่การกำหนดให้วันที่20กันยายนของทุกปีเป็นวันเยาวชนแห่งชาติซึ่งตรงกับวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5และพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาอานันทมหิดลพระอัทมรามาธิบดินทร์รัชกาลที่8เพื่อน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของยุวกษัตริย์ทั้งสองพระองค์ที่ได้เสด็จเถลิงถวัลย์ราชสมบัติขึ้นเป็นพระมหากษัตริย์ในขณะที่ยังทรงพระเยาว์และให้เยาวชนไทยได้ตระหนักถึงบทบาทหน้าที่ของตนเองในการมีส่วนร่วมเพื่อพัฒนาประเทศและเป็นกำลังหลักสำคัญสมดังคำขวัญของวันเยาวชนแห่งชาติว่าร่วมแรงแข่งขันช่วยกันพัฒนาใฝ่หาสันติกองทัพบกซึ่งเป็นหน่วยงานหลักด้านความมั่นคงของประเทศที่ดำเนินทุกภารกิจตามกรอบนโยบายควบคู่ไปกับการพัฒนาเด็กและเยาวชนทั้งพื้นที่ตอนในและชายแดนมาอย่างต่อเนื่องตามยุทธศาสตร์ในการพัฒนาคนทุกช่วงวัยของรัฐบาลโดยที่ผ่านมาได้ดำเนินโครงการต่างๆเช่นโครงการกีตาวัฒนศิลป์บรรเลงไทยเพื่อแผ่นดินซึ่งดำเนินการต่อเนื่องปัจจุบันเป็นปีที่5นอกจากนี้ยังมีโครงการประกวดวาดภาพสร้างสินเพื่อภูมินและถิ่นไทยโครงการเสาธง5นาทีโครงการมัคคุเทศก์น้อยรวมถึงการรับสมัครนักเรียนเตรียมทหารของกองทัพบกก็ผลักดันให้เยาวชนในพื้นที่ทุรกันดารห่างไกลได้เข้าถึงหลักสูตรของกองทัพบกให้ได้มากที่สุดเช่นกันเพื่อลดความเหลื่อมล้ำในสังคมวันเยาวชนแห่งชาติปีนี้รัฐบาลโดยกรมกิจการเด็กและเยาวชนกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ได้จัดกิจกรรมมอบรางวัลเชิดชูเด็กและเยาวชนดีเด่นแห่งชาติที่เป็นแบบอย่างในการทำความดีมีส่วนร่วมในการพัฒนาชุมชนและประเทศชาติให้เจริญมั่นคงเด็กในวันนี้คือผู้ใหญ่ในวันหน้าเด็กในวันนี้พวกเขาคืออนาคตของชาติกองทัพบกร่วมส่งเสริมกิจกรรมสร้างสรรค์ของเยาวชนทุกรูปแบบ20กันยายนวันเยาวชนแห่งชาติกลับมาพูดคุยกันในช่วงที่2ของรายการนะคะก็สำหรับการใกล้เข้ามาแล้วทุกทีค่ะสำหรับการเสด็จพระราชดำเนินโดยขบวนพยุหยาตราทางชลมารคประจำปี2569เพื่อเชิญผ้าพระกฐินเสด็จพระราชดำเนินไปยังวัดอรุณราชวรารามราชวรมหาวิหารเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีซึ่งวันงานนะคะจะมีขึ้นในวันที่6พฤศจิกายน2569โดยทางด้านของกองทัพเรือนะคะได้กำหนดการฝึกจัดรูปกระบวนในการจัดขบวนพยุหยาตราทางชลมารคเพื่อการแสดงเพื่อการเสด็จพระราชดำเนินไปทรงบำเพ็ญพระราชกุศลถวายผ้าพระกฐินประจำปีพุทธศักราช2569ค่ะโดยเมื่อวันที่17กันยายนที่ผ่านมานะคะก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งวันที่กองทัพเรือได้มีการกำหนดให้มีการซ้อมย่อยขึ้นค่ะก็ถือโอกาสนี้นะคะเชิญชวนพี่น้องประชาชนนะคะเข้าร่วมชมการซ้อมจัดรูปกระบวนในการจัดขบวนพยุหยาตราทางชลมารคโดยเรือพระราชพิธีจะเริ่มเคลื่อนขบวนบริเวณสะพานพระราม8ตั้งแต่เวลา 15:00 นและสิ้นสุดการฝึกซ้อมนะคะณวัดอรุณราชวรารามราชวรมหาวิหารซึ่งในเดือนกันยายนนี้ก็จะมีการซ้อมย่อยอีกครั้งค่ะในวันที่23กันยายนนะคะเพราะฉะนั้นก็เชิญชวนพี่น้องประชาชนเข้าร่วมชมการซักซ้อมนะคะได้หลังจากนั้นในเดือนตุลาคมค่ะจะมีการซ้อมย่อยอีกนะคะ3ครั้งนั่นก็คือวันที่2ตุลาคมวันที่8ตุลาคมและ15ตุลาคมแล้วก็จะมีการซ้อมใหญ่2ครั้งซึ่งจะเกิดในห้วงของเดือนตุลาคมเช่นเดียวกันนั่นก็คือวันที่21ตุลาคมและ28ตุลาคมค่ะสำหรับพี่น้องประชาชนนะคะก็อย่างที่ได้เชิญชวนไปนะคะเข้าร่วมชมการซักซ้อมค่ะก็สามารถที่จะรับชมได้นะคะโดยฝั่งทนนะคะก็จะมีที่บริเวณใต้สะพานพระราม8ด้านพระบรมราชานุสาวรีย์รัชกาลที่8ส่วนเฉลิมพระเกียรติ72พรรษาข้างโรงพยาบาลศิริราชท่าน้ำวัดระฆังโคสิตารามวัดอรุณราชวรารามฝั่งพระนครส่วนสันติชัยปราการข้างป้อมพระสุเมนท่ามหาราชท่าช้างค่ะวันพระราชพิธีถวายผ้าพระกฐินก็จะมีขึ้นในวันศุกร์ที่6พฤศจิกายน2569นะคะพี่น้องประชาชนสามารถที่จะร่วมรับเสด็จ และร่วมชมการฝึกซ้อมได้ตลอด2ฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยาตั้งแต่สะพานกรุงธนบุรีจนถึงวัดอรุณราชวรารามราชวรมหาวิหารค่ะทั้งนี้ขบวนพยุหยาตราทางชลมารคหากจะย้อนดูในหน้าประวัติศาสตร์ก็มีมาตั้งแต่ครั้งโบราณนะคะเป็นริ้วขบวนเรือพระราชพิธีที่จัดขึ้นสำหรับพระมหากษัตริย์เสด็จพระราชดำเนินไปในการต่างๆทั้งเป็นการส่วนพระองค์และที่เป็นการพระราชพิธีสืบทอดตั้งแต่สมัยสุโขทัยกรุงศรีอยุธยากรุงธนบุรีกรุงรัตนโกสินทร์จวบจนปัจจุบันค่ะสิ่งที่หลายคนให้ความสนใจอีกอย่างหนึ่งนะคะนอกเหนือจากความงดงามของขบวนเรือพระราชพิธีนั่นก็คือความไพเราะของท่วงทำนองการเหเรือซึ่งการเหเรือในพระราชพิธีมีปรากฏหลักฐานอย่างชัดเจนนะคะว่ามีมาในสมัยกรุงศรีอยุธยาตอนปลายสันนิษฐานว่าเดิมการเหเรือน่าจะมีที่มาจากการให้จังหวะเพื่อให้การพายเรือเป็นไปอย่างพร้อมเพรียงต่อมาจึงค่อยๆพัฒนาเป็นทำนองที่ชัดเจนค่ะประกอบด้วยช้าละวะเหเป็นการเหที่มีการเอื้อนเป็นทำนองช้าๆนะคะใช้ในการเหเรือเมื่อพายเรือค่ะตามน้ำซึ่งไม่ต้องการจังหวะที่รวดเร็วมากนักนะคะต่อเลยนะคะนั่นก็คือมูลเหเป็นการเหที่มีทำนองเร็วกว่าชาละวะเหใช้ในการเหเรือเมื่อพายเรือทวนน้ำซึ่งต้องการจังหวะฝีพายที่รวดเร็วค่ะและสุดท้ายเลยนั่นก็คือสวะเหเป็นการเหซึ่งสันนิษฐานนะคะว่าน่าจะมีความเก่าแก่ที่สุดใช้ในการเหเมื่อเรือพระที่นั่งจะเข้าเทียบท่าค่ะมีข้อสังเกตนะคะว่าการพายเรือพระราชพิธีในกระบวนพยุหยาตราทางชลมารคเฉพาะเรือพระที่นั่งจะพายท่านกบินเป็นหลักหากจะเปลี่ยนท่าพายเรือในกรณีมีเหตุฉุกเฉินใดๆก็ตามนะคะต้องขอพระราชทานพระบรมราชานุญาตก่อนเสมอนอกจากนั้นการจะพายเรือให้พร้อมเพรียงกันได้ทั้งกระบวนต้องอาศัยผู้ให้สัญญาณต่างๆด้วยได้แก่สัญญาณเสียงกลับจากเรือพระที่นั่งและเสียงเศร้ากระทุ่งให้เข้าจังหวะการพายจากเรือด่างและเรือรูปสัตว์การเหเรือจึงมีวิธีการและขั้นตอนมากมายค่ะที่ต้องอาศัยความร่วมมือร่วมใจของผู้ที่มีหน้าที่ทุกคนจึงจะประสบความสำเร็จอย่างงดงามนั่นเองค่ะก็เชิญชวนทุกท่านนะคะพระราชพิธีแบบนี้ไม่ได้มีให้เห็นกันบ่อยๆค่ะก็สามารถไปร่วมรับชมกันได้นะคะมาต่อกันที่มาตรการเชิงรุกสกัดกั้นอาชญากรรมทุกประเภทกันบ้างค่ะล่าสุดทางด้านของนายอันสิทธิ์สัมพันธรัตน์ปลัดกระทรวงมหาดไทยได้เปิดเผยถึงการดำเนินมาตรการเชิงรุกนะคะเพื่อที่จะค้นหาประเมินแล้วก็ชี้เป้าความเสี่ยงของสถานการณ์ด้านความมั่นคงและความสงบเรียบร้อยในปัจจุบันที่มีความซับซ้อนแล้วก็เชื่อมโยงในหลายมิติอย่างเช่นอาชญากรรมข้ามชาติธุรกิจที่ใช้คนไทยเป็นตัวแทนอำพรางสถานบริหารโรงแรมและธุรกิจท่องเที่ยวอาวุธปืนยาเสพติดการท่องเที่ยวและผู้มีอิทธิพลด้วยการใช้กลไกทุกระดับเป็นกลไกต้นทางในการทำให้การแก้ปัญหาเกิดผลเป็นรูปธรรมและยั่งยืนค่ะสามารถป้องกันการกระทำผิดซ้ำนะคะแล้วก็ตัดวงจรเครือข่ายผู้กระทำผิดได้อย่างแท้จริงเลยค่ะโดยกระทรวงมหาดไทยนะคะได้มีการสั่งการไปยังผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัดให้กำกับและเร่งรัดการบังคับใช้กฎหมายอย่างเคร่งครัดจริงจังและต่อเนื่องควบคู่กับการจัดระเบียบสังคมเพื่อป้องกันและปราบปรามภัยคุกคามต่อความมั่นคงในพื้นที่ถือเป็นข้อสั่งการสำคัญที่ต้องดำเนินการโดยทันทีพร้อมกับกำกับติดตามให้เกิดผลเป็นรูปธรรมในพื้นที่อย่างใกล้ชิดและประเมินผลการดำเนินงานอย่างต่อเนื่องค่ะมี3แนวทางด้วยกันนะคะนั่นก็คือแนวทางแรกเนี่ยเร่งรัดจัดระเบียบสังคมเชิงรุกด้วยการสำรวจและจัดทำบัญชีพื้นที่และสถานประกอบการทั้งสถานบริการและธุรกิจโรงแรมที่ไม่ได้ดำเนินการตามกฎหมายกำหนดโดยตรวจสอบครอบคลุมทั้งใบอนุญาตการประกอบกิจการความปลอดภัยและพฤติการที่อาจเกี่ยวข้องกับการกระทำความผิดค่ะแนวทางที่2เร่งรัดตรวจสอบธุรกิจและบุคคลที่มีพฤติการผิดปกติโดยเฉพาะธุรกิจที่มีบุคคลต่างชาติเข้ามาเกี่ยวข้องหรือมีลักษณะเข้าข่ายการใช้คนไทยเป็นตัวแทนอำพรางด้วยการตรวจสอบผู้ประกอบการผู้ถือหุ้นผู้บริหารผู้ควบคุมกิจการแหล่งเงินทุนและผู้ได้รับประโยชน์ที่แท้จริงโดยยึดข้อเท็จจริงและพยานหลักฐานเป็นสำคัญไม่วินิจฉัยจากสัญชาติหรือชื่อบุคคลเพียงอย่างเดียวนะคะและต้องดำเนินการตามกฎหมายโดยเสมอภาคและก็ไม่เลือกปฏิบัติค่ะทั้งนี้หากพบข้อมูลหรือพฤติการอันมีมูลให้ประสานหน่วยงานที่มีอำนาจตามกฎหมายขยายผลโดยทันทีแนวทางที่3นั่นก็คือการดำเนินการกับเจ้าพนักงานหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐนะคะที่มีส่วนในการกระทำความผิดหรือเป็นผู้สนับสนุนในการกระทำผิดค่ะรวมทั้งดำเนินการอย่างเด็ดขาดกับการกระทำความผิดโดยเฉพาะอย่างยิ่งการงดใช้อาหาร ขออภัยค่ะการงดใช้อาคารหรืออื่นใดนะคะที่เกี่ยวข้องกับสถานประกอบการที่ไม่ได้ดำเนินการตามกฎหมายกำหนดพร้อมทั้งขยายผลจากรายคดีสู่เครือข่ายการปฏิบัติการทุกกรณีต้องมีได้สิ้นสุดเพียงการตรวจค้นหรือจับกุมแต่ให้รวบรวมข้อมูลเพื่อขยายผลถึงผู้ควบคุมผู้สั่งการผู้ได้รับประโยชน์เครือข่ายทางธุรกิจแหล่งเงินทุนและทรัพย์สินที่เกี่ยวข้องพร้อมประสานบูรณาการหน่วยงานที่มีอำนาจตามกฎหมายดำเนินการให้เป็นไปตามกฎหมายอย่างเด็ดขาดเข้มข้นและต่อเนื่องเพื่อสร้างความผาสุกให้กับสังคมไทยอย่างยั่งยืนค่ะก็เป็นคำกล่าวของปลัดกระทรวงมหาดไทยนั่นเองค่ะสำหรับช่วงนี้เดี๋ยวเราพักกันสักครู่นะคะช่วงหน้าเรากลับมาพูดคุยกันต่อในช่วงสุดท้ายของรายการกันค่ะ
0: ทางเลือกใหม่ของชายไทยหัวใจแกร่งประตูสู่โอกาสเพื่อต่อยอดสู่ความมั่นคงเปิดขึ้นแล้วในปี2570กองทัพบกเปิดรับสมัครพลทหารอาสากว่า 18,784 อัตรารับสมัครทหารกองเกินหรือกองหนุนอายุ 18-20 ปีที่ยังไม่ผ่านการตรวจเลือกและ 22-26 ปีที่ผ่านการตรวจเลือกแล้วแต่จับได้ใบดำสมัครใจเข้าปฏิบัติหน้าที่ชั่วคราวสัญญาจ้าง4ปี
3: พลทหารอาสาจะได้รับสิทธิประโยชน์จำนวนมากทั้งเงินเดือนเบี้ยเลี้ยงสามารถเลือกผัดเลือกหน่วยที่ต้องการบรรจุได้ทั่วประเทศเจ็บป่วยมีสิทธิ์เบิกค่ารักษาพยาบาลมีเงินช่วยเหลือบุตรแรกเกิดต่อยอดเพิ่มคุณวุฒิการศึกษาพัฒนาทักษะอาชีพรวมถึงมีโควต้าและคะแนนพิเศษในการสอบเข้ารับราชการของกองทัพบกต่อไป
0: สมัครเลยอย่าลังเล10กันยายน2569ถึง24มกราคม2570ที่เว็บไซต์ rcm.rta.mi.th หรือหน่วยสัสดีใกล้บ้าน
3: ว้าวประสบการณ์ใหม่โอกาสใหม่อยู่ใกล้แค่เอื้อม
0: คลิกสมัครเลยวันนี้เพื่อชีวิตที่ดีกว่า
1: ไม่คำว่าทหารอาสาในกองทัพ บกแตกต่างกันอย่างไรและมีกี่ประเภทวันนี้พวกเราศูนย์ประชาสัมพันธ์กองทัพ บกจะมาอธิบายให้เข้าใจและให้ฟังกันแบบง่ายๆค่ะทหารอาสามีหลายเส้นทางแล้วคุณเหมาะกับเส้นทางไหนพลทหารกองประจำการหรืออาสาสมัครลักษณะคือผู้ที่สมัครใจแทนการจับใบดำใบแดงประจำการราว2ปีพร้อมโอกาสต่อสัญญาและฝึกพร้อมรบมีโอกาสไปต่อยอดเส้นทางอื่นในกองทัพได้ตามหลักเกณฑ์2คนอาสาสมัครคือข้าราชการทหารเต็มตัวปฏิบัติงานในบางเหล่าเช่นทหารสารวัตรการสัตว์และดุริยางโดยรับราชการต่อเนื่องได้จนถึงเกษียณอายุราชการ3อาสาสมัครทหารพรานทำหน้าที่ดูแลความมั่นคงตามแนวชายแดนและพื้นที่พิเศษกำลังพลสัญญาจ้างราวละ4ปีสามารถต่อสัญญาได้4ทหารอาสาลักษณะคือคัดเลือกจากกำลังพลสำรองมีทั้งนายทหารสัญญาบัตรและนายทหารประทวนสัญญาจ้างครั้งละ4ปีต่อได้รวมไม่เกิน8ปีและปฏิบัติหน้าที่ชั่วคราวตามภารกิจของหน่วย5พลทหารอาสาหรือบุคคลพลเรือนหรือว่าทหารกองหนุนที่สมัครใจเข้ามารับราชการในอัตราพลทหารซึ่งในปีนี้ปีงบประมาณ2570กองทัพบกได้เปิดรับพลทหารอาสาแล้วนะคะรับสมัครตั้งแต่วันที่10กันยา2569ไปจนถึงวันที่24มกราคม2570ค่ะแม้จะมีคำว่าอาสาเหมือนกันแต่สถานะเวลารับราชการรูปแบบสัญญาและภารกิจแตกต่างกันติดตามข่าวสารและการรับสมัครได้ที่เพจกองทัพบก Royal Thai Army ค่ะ
2: กลับเข้าสู่ช่วงสุดท้ายของรายการรู้รักสามัคคีทำความดีเพื่อแผ่นดินนะคะเราไปอัปเดตข้อมูลข่าวสารนะคะบริเวณข่าวของชายแดนไทยกัมพูชากันบ้างนะคะซึ่งล่าสุดเนี่ยทางด้านของนายเอกภพเพียรพิเศษโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีได้มีการกล่าวถึงการประชุมครั้งแรกกับคณะกรรมาธิการประนอมระหว่างไทยกัมพูชาภายใต้อนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยกฎหมายทะเลที่สิงคโปร์ค่ะโดยย้ำนะคะสาระสำคัญจากถ้อยแถลงของนายศิหศักดิ์พวงเกตแก้วรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศในฐานะตัวแทนประเทศไทยซึ่งได้สรุปเป็น6จุดยืนสำคัญของประเทศไทยค่ะนั่นก็คือจุดยืนแรกประเทศไทยต้องการสันติภาพแต่สันติภาพต้องไม่แลกอธิปไตยนะคะจุดยืนที่2เขตแดนทางทะเลไม่ใช่เขตแดนทางบกและก็ไม่เกี่ยวกับเกาะกูดค่ะจุดยืนที่3ไทยพร้อมใช้กฎหมายระหว่างประเทศแต่กฎหมายต้องอยู่บนข้อเท็จจริงนะคะจุดยืนที่4 MOU 2544ไม่ใช่ข้อกล่าวอ้างว่าไทยปิดประตูการเจรจาค่ะ จุดยืนที่5ไทยเลือกการทูตกับกฎหมายไม่เลือกการกล่าวหากันนะคะและจุดยืนสุดท้ายนั่นก็คือเวทีนี้ไม่ควรมีผู้ชนะหรือผู้แพ้แต่ประเทศไทยต้องไม่เป็นฝ่ายเสียสิทธิ์นั่นเองค่ะนั่นก็คือรัฐบาลเนี่ยต้องการให้ปัญหาที่มีอยู่ได้รับการแก้ไขอย่างถูกต้องแล้วก็ไม่ทิ้งความขัดแย้งไว้ให้คนรุ่นต่อไปแต่ในกระบวนการดังกล่าวผลประโยชน์ของประเทศอธิปไตยและสิทธิอันชอบธรรมของไทยนะคะต้องได้รับการปกป้องอย่างเต็มที่จุดยืนที่นายสิงหศักดิ์นำเสนอต่อคณะกรรมาธิการสะท้อนหลักการสำคัญของรัฐบาลว่าสิ่งที่ไทยต้องการมีเพียงการรักษาสิ่งที่เป็นสิทธิของประเทศไทยตามกฎหมายระหว่างประเทศไทยเลือกสันติภาพแต่ไม่ใช่สันติภาพที่ต้องแลกด้วยอธิปไตยไทยเลือกการเจรจาแต่การเจรจาต้องอยู่บนข้อเท็จจริงและไทยพร้อมเป็นเพื่อนบ้านที่ดีแต่เมื่อมีข้อกล่าวหาที่

ว่าเป็นความคืบหน้านะคะเกี่ยวกับเรื่องความมั่นคงตามแนวชายแดนไทยกัมพูชาล่าสุดนั่นเองค่ะก็นำมาพูดคุยกันนะคะไปปิดท้ายกันที่เรื่องของกิจกรรมดีๆของกองทัพบกกันบ้างนะคะเป็นกิจกรรมจิตอาสาสาธารณะค่ะนั่นก็คือการบริจาคโลหิตเติมโลหิตเพื่อชาติ10ล้านซีซีนะคะซึ่งในขณะนี้ทางด้านของศูนย์ฝึกนักศึกษาวิชาทหารหรือว่าหน่วยทหารเนี่ยเขาก็มีการดำเนินการกันอย่างต่อเนื่องนะคะล่าสุดในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาค่ะทางด้านของกองพันทหารราบที่3กรมทหารราบที่3เนี่ยเขาก็ไปร่วมกับน้องๆ นักศึกษาวิชาทหารมณฑลทหารบกที่210นะคะจัดกิจกรรมเติมโลหิตเพื่อชาติ10ล้านซีซีถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่ค่ายพระยอดเมืองขวางจังหวัดนครพนมกิจกรรมนี้นะคะคุณผู้ฟังถือว่าเป็นอีกหนึ่งกิจกรรมที่ปลูกฝังจิตสาธารณะแล้วก็ความเสียสละให้กับน้องๆ นักศึกษาวิชาทหารค่ะและที่สำคัญเป็นการให้น้องๆเนี่ยร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการจัดหาโลหิตสำรองเพื่อที่จะช่วยเหลือผู้ป่วยโดยน้องๆเองนะคะได้บริจาคโลหิตให้นะคะในครั้งนี้ได้ปริมาณรวมอยู่ที่ 10,000 ซีซีนั่นเองค่ะเพราะฉะนั้นนะคะก็อยากจะเชิญชวนทุกท่านนะคะถึงจะไม่ใช่น้องๆ นักศึกษาวิชาทหารเนี่ยก็สามารถที่จะเข้าร่วมบริจาคโลหิตได้นะคะเพราะว่าการบริจาคโลหิตที่ทุกท่านเนี่ยได้บริจาคมาก็จะถือว่าเป็นครั้งเลือดสำรองค่ะที่สามารถนำไปช่วยเหลือผู้ป่วยซึ่งก็จะสะท้อนให้เห็นถึงพลังแห่งการให้แล้วก็ความสามัคคีในการทำความดีเพื่อสังคมและประเทศชาติค่ะหมดเวลาของรายการรู้รักสามัคคีทำความดีเพื่อแผ่นดินวันนี้แล้วนะคะแล้วเรามาพูดคุยกันใหม่ในวันพรุ่งนี้สำหรับวันนี้รักชาติภาคภูมิใจในความเป็นไทยเราต้องกตัญญูรู้คุณแผ่นดินสวัสดีค่ะ

0: ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ
1: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
2: รับฟังข่าวต้นชั่วโมงเวลา 13:00 น.กับผมธีรบุตรชุ่มจิตครับนายกรัฐมนตรีออกเดินทางปฏิบัติภารกิจในต่างประเทศย้ำไทยพร้อมรับมือหากกัมพูชานำข้อพิพาทชายแดนไปพูดบนเวที UNGA 81สักครู่กลับมาติดตามครับ
3: ยาอมผสมกิเก้ตราไซทองสกัดจากสมุนไพรธรรมชาติช่วยขับเสมหะรสชาติดีชุ่มคอ
4: ผมแห้งผมเสียผมแตกปลายผมพังกลับมาปังได้ด้วยกรีนไบโอซูเปอร์ทรีทเมนต์ครีมกล้าท้าให้ลองด้วยยอดขายกว่า300ล้านซองหาซื้อได้ที่ร้านค้าชั้นนำทั่วประเทศ
5: โซฟาหน้าใสเดี๋ยวรอยหายไปมั่นใจจุฬาเฮิร์บเพียงใช้สินค้าจุฬาเฮิร์บล็อกสติกเกอร์หลังซองและสแกนก็สวยและรวยได้ทุกวันลุ้นทองมูลค่า 5.67 ล้านบาทถึง16ธันวาคมนี้สแกนเลย
4: กรีนไบโอมีให้เลือกถึง5 สี5สูตรทั้งทรีทเมนต์สูตรซ้ำสีน้ำเงินสีเขียวสีส้มทองสี

0: แชมพูและแชมพูสระผมซองสีแดงโปรดระวังสินค้าลอกเลียนแบบของแท้ต้องกรีนไบโอเท่านั้น
1: โซฟาหน้าใสนิ้วรอยหายไปมั่นใจจุฬาเฮิร์บเพียงใช้สินค้าจุฬาเฮิร์บลอกสติกเกอร์หลังซองและสแกนก็สวยและรวยได้ทุกวันลุ้นทองมูลค่า 5.67 ล้านบาทถึง16ธันวาคมนี้สแกนเลย
2: เสียวฟันอะ
3: ยังทนเสียวฟันกันอยู่ทำไมเปลี่ยนมาใช้ยาสีฟันที่เห็นผลจริงดีกว่า

0: ุ้มจริงเพราะเห็นผลจริงเซนโซไดช่วยลดเสียวฟัน24ชั่วโมงเซนโซไดเปลี่ยนเลย
1: ยาอมผสมกิเกตราไซทองสกัดจากสมุนไพรธรรมชาติช่วยขับเสมหะรสชาติดีชุ่มคอ
2: เมื่อช่วงเช้าวันนี้นายเอกภพเพียรพิเศษโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่านายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยและคณะออกเดินทางจากท่าอากาศยานทหาร2กองบิน6โดยเครื่องบินเที่ยวบินพิเศษไปยังท่าอากาศยานนานาชาติโตเกียวฮาเนดะกรุงโตเกียวประเทศญี่ปุ่นโดยมีกำหนดปฏิบัติภารกิจณกรุงโตเกียวระหว่างวันที่20ถึง21กันยายน2569และเข้าร่วมการประชุมสมัชชาสหประชาชาติสมัยสามัญครั้งที่81ระหว่างวันที่21ถึง24กันยายน2569ณ นครนิวยอร์กสหรัฐอเมริกาจากนั้นจะเดินทางเยือนกรุงลอนดอนสหราชอาณาจักรเพื่อส่งเสริมความร่วมมือระหว่างประเทศทั้งนี้นายกรัฐมนตรีและคณะมีกำหนดเดินทางถึงกรุงโตเกียวเวลา 16:40 นตามเวลาท้องถิ่นซึ่งเร็วกว่าประเทศไทย2ชั่วโมงขณะที่ก่อนเดินทางปฏิบัติภารกิจนายกรัฐมนตรีให้สัมภาษณ์ถึงการเตรียมพร้อมรับมือหากกัมพูชานำเรื่องข้อพิพาทเขตแดนไทยกัมพูชาไปพูดบนเวทีประชุมสมัชชาสหประชาชาติสมัยสามัญครั้งที่81ว่าทีมกระทรวงการต่างประเทศมีความมั่นใจในสิ่งที่ไทยได้ดำเนินการตามขั้นตอนและตามสถานการณ์ที่เกิดขึ้นซึ่งตอนนี้อยู่ในขั้นตอนการเจรจาการประนอมภาคบังคับภายใต้อนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยกฎหมายทะเลหรืออันครอสซึ่งในสัปดาห์ที่ผ่านมาไทยกัมพูชาก็ได้พบกันในการประชุมนัดแรกและได้แสดงท่าทีของไทยอย่างชัดเจนแล้วศูนย์วิทยุพระราม199รายงานเหตุไฟฟ้าลัดวงจรที่สายไฟฟ้าบนรางรถไฟฟ้าถนนประชาราษฎร์สาย2เจ้าหน้าที่เร่งเข้าดำเนินการควบคุมขณะนี้รถไฟฟ้าสถานีเตาปูนงดให้บริการชั่วคราวติดตามที่ทางข่าวกับคุณธิตรีสายสว่างครับ
3: ระหว่างวันที่20ถึง27กันยายนนี้นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยจะเดินทางเข้าร่วมการประชุมสมัชชาสหประชาชาติสมัยสามัญครั้งที่81และประชุมระดับสูงต่างๆในช่วงสัปดาห์ณ นครนิวยอร์กสหรัฐอเมริกาพร้อมเยือนญี่ปุ่นสหราชอาณาจักรเดินหน้าความร่วมมือระหว่างประเทศโรดโชว์ศักยภาพตลาดทุนไทยเปิดโอกาสการค้าการลงทุนดิจิทัล22กันยายนนี้ติดตามการประชุมคณะรัฐมนตรีคาดพิจารณาหลายมาตรการช่วยประชาชนติดตามกระทรวงการคลังชงไทยช่วยไทยพลัสต่ออีก2เดือนให้ 1,000 บาทใช้สูตรเดิม 60-40 หลังนายกไฟเขียวด้านกระทรวงพาณิชย์เตรียมชงครม.ขออุ้มค่าครองชีพสินค้าเกษตรหลังมีการหารือทีมเศรษฐกิจถึงมาตรการดูแลพลังงานและค่าครองชีพประชาชนโดยจะพิจารณาดึงงบประมาณจากส่วนต่างๆมาใช้ตามความเหมาะสมศุกร์ที่25กันยายนนี้10นาฬิกาเครือข่ายนักศึกษาประชาชนปฏิรูปประเทศหรือคปท.นัดหมายรวมตัวที่กกต.ศูนย์ราชการแจ้งวัฒ
4: น์ท่านกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงศูนย์การทหารปืนใหญ่คลื่นความถี่ AM 711กิโลเฮิรตซ์สถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านติดตามรับฟังรายการแอนข่าวบ่ายดำเนินรายการโดยดีเจแอนพุทธศิริค่ะ

0: ดวงตาเป็นอวัยวะสำคัญของร่างกายต้องป้องกันบำรุงฟื้นฟูดูแลด้วยโดราอิผลิตภัณฑ์เสริมอาหารที่คัดสรรแล้วสารสกัดจากผักผลไม้บลูเบอร์รี่อาเซโรล่าเชอร์รี่บินเบอร์รี่และสารสกัดจากดอกดาวเรือง wow. วัตถุดิบเกรด A สกัดเข้มข้นเห็นผลไวเพื่อดวงตาที่แจ่มกระจ่างใสชัดเจนยืดอายุการใช้งานของดวงตาด้วยโดราอิรับประกันและจัดจำหน่ายโดย DJ Ann พุทธสิริ0819474708 0819474708
1: พัฒนาขึ้นมาอีกขั้นล่าสุดสำหรับผลิตภัณฑ์เสริมอาหารที่จะช่วยดูแลสุขภาพและกระชับสัดส่วนทั้งคุณผู้หญิงและคุณผู้ชายพลอยสีทองชื่อนี้ DJ Ann พุทธสิริรับประกันคุณภาพด้วยส่วนผสมพิเศษที่คัดสรรแล้วผงอัลฟาฟ่าทำให้สายตาผิวพรรณและระบบหมุนเวียนของเลือดดีขึ้นต้นอ่อนข้าวสาลีมีเอนไซม์สูงเป็นที่ยอมรับในวงการสุขภาพช่วยควบคุมน้ำหนักมีวิตามินเกลือแร่และกรดอะมิโนที่จำเป็นต่อร่างกายจำนวนมากมีสารสกัดจากชาเขียวเกรด A ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการเผาผลาญอาหารและนอกจากนี้ยังมีโคลลาเจนที่ดีที่สุดจากปลาทะเลน้ำหรือร้อมด้วยสารสกัดจากมะเขือเทศบำรุงผิวพรรณป้องกันผิวเหี่ยวย่นหลังน้ำหนักลดทั้งหมดนี้จะช่วยให้คุณสุขภาพดีสมดุลต่อต้านอนุมูลอิสระควบคุมน้ำหนักได้จริงดังใจผิวพรรณสดใสเปล่งปลั่งมีชีวิตชีวาสุขภาพดีผิวดีหุ่นดีพลอยสีทองกล่องสีแดงจัดจำหน่ายโดย DJ Ann พุทธสิริโทร0819474708
2: ไอ้ทิดข้าวดีดในนาเองหายไปไหนหมดรุ่นที่แล้วออกขาวเต็มทุ่งไปหมด
3: เอ้าลุงไม่รู้ซะแล้วจะข้าวดีดข้าวเด้งป้าการเขามีวิธีกำจัดสูตรใหม่ไม่ต้องเสียเวลาหมักตั้ง20วันเหมือนข้าวก่อนดีหมักแค่10วันเท่านั้นข้าวดีดตายแน่นอนนะลุง
2: งั้นแนะนำให้ลุงรู้จักกับป้าการหน่อยสิ
3: จดเบอร์เลยนะลุง
4: 0851787279 0851787279
2: ขอบใจมากนะไอ้ทิศเอ้ย

0: สวัสดีรอบบ่ายค่ะพบกันเหมือนเช่นเคยนะคะกับแอนในช่วงเวลานี้บ่ายโมงจนถึงบ่ายสามโมงนะคะเฉพาะวันเสาร์อาทิตย์ชั่วโมงแรกนี่เราก็เจอกัน3คลื่นเลย693 711แล้วก็855พอชั่วโมงที่2ก็จะเหลือ693กับ855นะคะ693เสียงอดิสรจังหวัดสระบุรี711ศูนย์การทหารปืนใหญ่ลพบุรีและ855ค่ายจักรพงศ์นะคะปราจีนบุรีค่ะ2ชั่วโมง3คลื่นนี้นะคะข่าวชาวบ้านเรื่องใกล้ตัวนะเว็บไซต์ของหนังสือพิมพ์ไทยรัฐข่าวสด Daily News แล้วก็มติชนออนไลน์รวมทั้งคมชัดลึกด้วยนะคะก็นะคะเปิดหน้าไหนเว็บไหนมีข่าวอะไรน่าสนใจนะคะนำเสนอได้ก็แจ้งให้ได้รับทราบกันค่ะแล้วก็สำหรับวันนี้วันอาทิตย์ที่20นะคะวันอาทิตย์ที่20กันยายนค่ะเผลอป๊อบแป๊บป๊อบแป๊บเนาะแวบเดียวแหละอีก10วันก็สิ้นเดือนโปรโมชั่นเราก็เหลืออีกแค่10วันเท่านั้นนะคะเพราะฉะนั้นอยากได้อะไรยังไงในรายการตามกติกาก็แจ้งได้เลยโปรโมชั่นของเรานะคะโปรที่1นะคะซื้อรวมกันยอดสั่งซื้อถึง 2,000 ส่งฟรีนะคะแถม CE COVID ต้านไวรัสโปรที่2ซื้อรวมกันได้ยอดถึง 2,500 ส่งฟรีแล้วก็แถม CE COVID นะคะ1ขวดรวมทั้งคอลลาเจนเปปไทด์บำรุงกระดูกข้อต่อผมเล็บอีก1ขวดด้วยนะคะก็คือถ้าซื้อครบ 2,500 เนี่ยแถม2กระปุกเลยเนาะส่วนโปรที่3ซื้อ4แถม1อันนี้ซื้อสินค้าตัวเดียวกัน4ชิ้นรับชิ้นที่5ฟรีซื้อ4ได้5นั่นเองนะคะมีทั้งหมดแค่3โปรนี้แล้วก็กับสินค้าที่ร่วมรายการก็จะเป็นอาหารเสริมทั้ง7ชุดดูแลผิวหน้าอีก4แล้วก็ตินาชัวแค่นั้นเองนะคะตินาชัวระงับกลิ่นใต้วงแขนก็อาหารเสริมทั้ง7ก็จะมีพลอยสีทองมีโดราอิพลอยสีทองกระชับสัดส่วนเผาผลาญไขมันบำรุงต่อมลูกหมากบรรเทาอาการปัสสาวะเล็ดนะโดราอิบำรุงดวงตาไบโออีพลัสเอนไซม์บำบัดฟื้นฟูสุขภาพคอลลาเจนคิวเทนชนิดผงชงดื่มคอลลาเจนเปปไทด์ชนิดแคปซูลนะคะแล้วก็มีโดชิดีท็อกระบายล้างลำไส้แล้วก็มี CE COVID ต้านไวรัสนะคะทั้งหมดนี้โทรมาพอรับสายวางจ้อยเลยใครล่ะคะเนี่ยยังไงนะคะอาหารเสริมก็มีนะคะเนี่ยค่ะ7ตัวนี้ชุดดูแลผิวหน้าก็ครีมอัลฟาอาบูตินกันแดดเนื้อโฟมเจลล้างหน้าน้ำผึ้งผสมโสมแล้วก็เซรั่มแอสตาซันทีนพลัสนะคะตินาชัวระงับกลิ่นใต้หัวแขน12ตัวนี้นะคะร่วมรายการกาแฟไม่เกี่ยวนะบางท่านจะเอากาแฟมารวมด้วยเพราะว่ากาแฟเขาก็มีโปรโมชั่นของเขาอยู่แล้วนะคะ4ซื้อขั้นต่ำ4กล่อง10แถม1นะคะทุกๆ10กล่องแถม1กล่องแล้วก็ราคาพิเศษอยู่ที่1หลังนะคะตามนี้นี่คือกติกาของเราสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมก็โทร0819474708 0819474708นะคะมาที่หน้าเว็บไซต์ของหนังสือพิมพ์ไทยรัฐนะคะมีอะไรกันบ้างในช่วงบ่ายวันนี้ในคอลัมน์ทั่วไทยค่ะไล่เรียงกันไปตามภาพข่าวเนาะในคอลัมน์ทั่วไทยก็มีภาพข่าวของคนร้ายนะคะคนร้ายป่วนบันนังสตาค่ะโอ้เอาอีกแล้วนะคะเผายางวางตะปูเรือใบทำลายกล้อง CCTV แล้วก็เผารถเครื่องจักรด้วยค่ะเมื่อคืนนี้ตีสองครึ่งคนร้ายไม่ทราบจำนวนสร้างสถานการณ์ความไม่สงบอีกแล้วแล้วหลายจุดเลยบนทางหลวงแผ่นดินบริเวณบ้านพงไม้พงยามูหมู่3นะคะตำบลบันนังสตาอำเภอบันนังสตาจังหวัดยะลาค่ะแล้วก็พื้นที่ใกล้เคียงทำให้เกิดความเสียหายต่อทรัพย์สินของทางราชการแล้วก็ผู้ประกอบการภาคเอกชนตรวจสอบแล้วพบว่าคนร้ายกระจายกำลังกันก่อเหตุหลายจุดนะคะมีการเผายางรถยนต์2เส้นบนผิวถนนสาย410มีการวางวัตถุต้องสงสัยเอาไว้กลางถนนมีการโปรยตะปูเรือใบทำลายกล้องโทรทัศน์วงจรปิด CCTV เสียหายอีก2ตัว รวมทั้งไปวางเพลิงเผารถเครื่องจักรกลของบริษัทชินวรยะลาก่อสร้างซึ่งรับเหมาก่อสร้างถนนรถแบ็คโฮกับรถบดถนน3คันไปเผายางนะคะทำลายทรัพย์สินแล้วก็ยังมีรถของชาวบ้านที่เดินทางไปรับซื้อลองกองจากอำเภอเบตงแล้วก็กำลังจะเดินทางกลับบ้านก็ไปถูกเผาทำลายเสียหายไปด้วยนะคะซึ่งเมื่อเช้าเนี่ยนายก้องสกุลผู้ว่าราชการจังหวัดยะลากับฝ่ายปกครองเจ้าหน้าที่ทหารและตำรวจเขาก็ลงพื้นที่ไปตรวจสอบจุดเกิดเหตุทันทีแล้วก็ประชุมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อประเมินสถานการณ์และเร่งวางมาตรการรักษาความปลอดภัยอย่างเร่งด่วนทางท่านผู้ว่าบอกว่าเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นหลังเที่ยงคืนคือช่วงก่อนตีสามคนร้ายมุ่งเป้าก่อเหตุกับรถแล้วก็เครื่องจักรที่กำลังรับเหมาก่อสร้างถนน4เลนเส้นทางจากบันนังสตาไปเบตงซึ่งโครงการนี้เป็นโครงการของรัฐบาลมุ่งเน้นพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่ออำนวยความสะดวกในการเดินทางและสร้างความปลอดภัยให้กับประชาชนในพื้นที่ก็มาถูกพวกไม่หวังดีนะคะก่อเหตุสร้างความเสียหายก่อนหน้านี้ในยามค่ำคืนทั้ง3ฝ่ายคือปกครองตำรวจทหารเนี่ยเขาก็จัดกำลังลาดตระเวนแล้วก็ตั้งด่านดูแลความเรียบร้อยอย่างต่อเนื่องแต่ยังไงก็ตามเมื่อเกิดเหตุการณ์นี้ขึ้นทางจังหวัดก็เรียกประชุมร่วมกับสภ.บันนังสตาแล้วก็ฝ่ายอำเภอยกระดับปรับมาตรการป้องกันความปลอดภัยให้รัดกุมยิ่งขึ้นสำหรับคนงานและเครื่องจักรกลนะคะแล้วก็มาตรการเบื้องต้นหารือร่วมกันทุกฝ่ายก็เดี๋ยวจะกำหนดแนวทางป้องกันอย่างเช่นจัดให้รถเครื่องจักรกลและยานพาหนะทั้งหมดไปจอดรวมกันในจุดปลอดภัยอย่างเช่นบริเวณพื้นที่ของอบต.หรือหน้ามัสยิดรวมทั้งให้ทางบริษัทผู้รับเหมาเนี่ยจ้างรปภ.เอกชนเข้ามาดูแลอย่างใกล้ชิดนอกจากนี้ก็มีการประสานกำลังพลดูแลรักษาความปลอดภัยตามแนวเส้นทางก่อสร้างตลอดสายอย่างเข้มงวดทำงานกันไปก็นะคะคงจะแหมนะระแวงกันไปอะไรนี้เป็นเรื่องที่ลำบากจังเลยเนาะพวกไม่หวังดีเนี่ยนะคะทางท่านผู้ว่าก็ยังกล่าวเน้นย้ำความสำคัญของการมีส่วนร่วมจากภาคประชาชนว่าหากไม่มีความร่วมมือจากประชาชนในพื้นที่เนี่ยการแก้ไขปัญหามันก็ทำได้ยากแต่หากประชาชนช่วยกันเป็นหูเป็นตามามีส่วนร่วมปัญหาความรุนแรงต่างๆมันก็จะเบาลงก็ฝากไปถึงพี่น้องประชาชนว่าแม้เหตุการณ์ความเสียหายมันไม่ใช่ทรัพย์สินส่วนตัวโดยตรงแต่โครงการนี้ก็สร้างขึ้นเพื่อประโยชน์และความสะดวกสบายของคนในท้องถิ่นก็ควรจะร่วมกันสอดส่องดูแลเป็นหูเป็นตาให้กับภาครัฐเพื่อร่วมกันสร้างสันติสุขแล้วก็ความปลอดภัยให้เกิดขึ้นในพื้นที่อย่างยั่งยืนเนาะไม่ใช่ว่าเอาหูไปนาเอาตาไปไร่นะคะอะไรทำนองนี้ไม่อย่างนั้นถนนเส้นนี้ก็เมื่อไหร่จะเสร็จกันสักทีก็ไม่รู้นะคะแทนที่จะได้ใช้ถนนสบายๆนะคะก็กลายเป็นว่าโดนปัญหาอะไรแบบนี้ตลอดเนาะเต็มไปหมดเลยนะคะเนี่ยโดยเฉพาะรถเครื่องจักรคันหนึ่งเนี่ยมูลค่าเขาเท่าไหร่โอ้โหเผาล้อยางเขาอะไรเขานะคะน่าหนักใจแทนเจ้าหน้าที่จริงๆค่ะติดตามข่าวความคืบหน้ากันต่อไปอันนี้จากทางหน้าเว็บไซต์ของหนังสือพิมพ์หนังสือพิมพ์ไทยรัฐนะคะมีอะไรเพิ่มเติมกันอีกบ้าง MRT แจ้งหยุดให้บริการชั่วคราวทุกสถานีหลังเกิดเหตุไฟไหม้รางรถไฟฟ้าใกล้สถานีเตาปูนนะคะจากแฟนเพจ Fire and Rescue Thailand ค่ะเขาก็ได้ระบุข้อความว่าไฟไหม้รางรถไฟสถานรางรถไฟฟ้าสถานีเตาปูนวันนี้เองตอนเที่ยง20นะคะเกิดเพลิงไหม้รางรถไฟสถานีเตาปูนหน้าคอนโดชีวาไทยไฟไหม้รางรถไฟฟ้าเจ้าหน้าที่ดับเพลิงและกู้ภัยบางโพก็ไปยังจุดเกิดเหตุนะคะตอนเที่ยง43นาทีเนี่ยไฟฟ้าลัดวงจรที่สายไฟฟ้าบนรางรถไฟฟ้าแล้วก็เกิดเพลิงลุกไหม้เจ้าหน้าที่ดับเพลิงสามารถเข้าไปยังห้องควบคุมระบบไฟฟ้าของสถานีอยู่ระหว่างใช้กล้องตรวจรับตรวจจับความร้อนแล้วก็นำเครื่องระบายควันเข้าไปยังจุดเกิดเหตุพอเที่ยง46นาทีเหตุไฟฟ้าลัดวงจรที่สายไฟฟ้าบนรางรถไฟฟ้าถนนประชาราษฎร์สาย2บอกตอนนี้รถไฟฟ้าสถานีเตาปูนงดให้บริการชั่วคราวนะคะ มีรายงานเพิ่มเติมเมื่อตอนก่อนบ่ายโมงเนี่ยค่ะเที่ยง53นาทีนะคะจากแฟนเพจ BEM Bangkok Expressway and Metro แจ้งว่าขอแจ้งให้ผู้โดยสารทราบขณะนี้รถไฟฟ้า MRT หยุดให้บริการชั่วคราวทุกสถานีจากเหตุเพลิงไหม้บริเวณแนวทางรถไฟช่วงระหว่างสถานีเตาปูนถึงสถานีบางโพทีมเจ้าหน้าที่และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกำลังเร่งเข้าตรวจสอบและจัดการสถานการณ์โดยให้ความสำคัญกับความปลอดภัยของผู้โดยสารและเจ้าหน้าที่เป็นอันดับแรกทราบดีว่าเหตุนี้ส่งผลกระทบต่อการเดินทางของผู้โดยสารหลายท่านและกำลังเร่งดำเนินการทุกทางเพื่อให้สามารถกลับมาเปิดให้บริการได้โดยเร็วและปลอดภัยขออภัยผู้โดยสารทุกท่านสำหรับความไม่สะดวกโปรดติดตามความคืบหน้าเราจะอัปเดตสถานการณ์และการกลับมาเปิดให้บริการทันทีที่ได้รับการยืนยันนะคะปลอดภัยไว้ก่อนนะคะไม่รู้ยังไงนะคะไฟไหม้รางรถไฟฟ้าค่ะควันอึบเลยเหมือนกันนะเห็นแล้วก็หน้าหวาดเสียวอยู่นะคะอันนี้ก็จากทางหน้าเว็บไซต์ของหนังสือพิมพ์ไทยรัฐค่ะมีอะไรเพิ่มเติมกันอีกบ้างนะคะทางด้านไทยรัฐเนาะทางด้านไทยรัฐก็ไม่มีอะไรเพิ่มเติมนะคะถ้าอย่างนั้นก็เดี๋ยวขอไปกันที่ข่าวสดค่ะทางด้านข่าวสดนะคะเกี่ยวกับรถไฟเหมือนกันแต่อันนี้จะเป็นรถไฟบ้านเรานะคะถึงกระชังไม่ถึงกระชังโอ้รถไฟบ้านเราไปชนคุณลุงวัย72ปีเสียชีวิตคาสะพานเลยค่ะขณะที่กำลังเดินลัดข้ามไปงานแต่งเหตุเกิดที่ไหนคะเนี่ยตำรวจสภ.ตาเซจังหวัดยะลาได้รับแจ้งรถไฟขนส่งนะคะขบวนที่985ขบวนที่985วิ่งระหว่างกรุงเทพสุไหงโกลกไปชนคนตายที่บริเวณสะพานดำเชื่อมระหว่างบ้านบาโดกับบ้านทุ่งเหรียงในเขตตำบลยุโปอำเภอเมืองยะลาค่ะเจ้าหน้าที่ก็ไปตรวจสอบนะคะผู้ตายชื่อว่านายแวบีเดงอายุ72ค่ะลุงมีบาดแผลฉีกขาดรุนแรงเนื่องจากว่าถูกกระแทกอย่างแรงนะคะตรวจสอบประวัติผู้ตายจากญาติบอกว่าแกเป็นผู้พิการทางสมองมาตั้งแต่กำเนิดอาศัยอยู่กับครอบครัวมีน้องชายดูแลก็เหตุการณ์ครั้งนี้ก็คือว่าลุงแกกำลังเดินทางไปร่วมงานแต่งที่บ้านทุ่งเหรียงแต่ได้เดินขึ้นไปบนสะพานรถไฟแทนที่แกจะใช้ทางปกติแล้วก็เป็นจังหวะเดียวกับที่รถไฟเข้ามาพอดีทำให้ไม่รู้ว่าจะหลบไปทางไหนได้ทันก็เลยเกิดอุบัติเหตุขึ้นดูสิคะญาติญาติไม่ติดใจสาเหตุการตายเพราะเข้าใจว่าเป็นอุบัติเหตุยังไงก็ตามเดี๋ยวตำรวจเขาก็จะต้องตรวจสอบภาพจากกล้องวงจรปิดรวมถึงสอบปากคำพนักงานขับรถไฟเพื่อดำเนินคดีตามกฎหมายนะคะมันเป็นช่วงสะพานพอดีด้วยเนาะแกก็ไปเดินบนสะพานนะไม่รู้จะหลบยังไงนะคะต้องเป็นพวกเหมือนในหนังถึงจะหลบได้นะรถไฟเขาก็มาเต็มรางนะคะมีอยู่ทางเดียวก็คือต้องมาเกาะขอบๆมันก็น่ากลัวเกินเนาะไปเดินบนรางรถไฟนะคะรางรถไฟที่เป็นสะพานไม่ใช่หลักไม่ใช่ทางรถไฟที่อยู่กับพื้นนะมันเป็นสะพานรถไฟนะคะระหว่างพื้นถนนเนี่ยอยู่ด้านล่างนะคะแต่ว่าสะพานอันนี้อยู่สูงขึ้นไปแล้วแทนที่แกจะเดินด้านล่างถนนปกติอย่างว่านะก็เป็นผู้พิการทางสมองนะคะดันไปเดินบนสะพานรถไฟเข้าไม่รู้จะหลบยังไงนะคะชนไปเต็มๆเลยทีเดียวค่ะขอแสดงความเสียใจด้วยนะคะสำหรับคุณลุงท่านนี้เนาะอุบัติเหตุก็เกิดขึ้นได้ง่ายแต่ว่าบางทีนะคะแล้วก็เกิดแบบไม่รู้จะหลบเลี่ยงยังไงเห็นอยู่แต่คนขับรถไฟเขาก็ไม่รู้จะหลบไปทางไหนนะคะนะมีภาพข่าวของแม่ค้าขายมะขามแช่อิ่มได้1กิโลนะคะคนขับก็เป็นผู้หญิง2คนค่ะขับรถเบนซ์หรูเลยนะคะแต่ว่าใช้แบงค์ปลอมซื้อนะคะใช้แบงค์ปลอมซื้อมะขามแช่อิ่ม1กิโลเนี่ยค่ะแล้วเอาแบงค์อะไรมาซื้อสรุปแล้วทอนเงินจริงไปให้เขาหรือเปล่าเนาะแม่ค้ามาดูสิคะเนี่ยสำหรับเหตุการณ์เนี้ยนะคะแม่ค้าขายของริมถนนโชคชัยเดชอุดมค่ะมา ร้องเรียนผ่านสื่อมวลชนบอกว่าลูกค้าเอาแบงค์ปลอมมาซื้อสินค้าแล้วยังเอาเงินจริงทอนให้เขาไปนั่นไงมณีค่ะอายุ23เป็นคนบุรีรัมย์น้องเป็นแม่ค้าขายมะขามแช่อิ่มอยู่ริมทางบ้านตะโกออกมาเปิดเผยถึงความเดือดร้อนในครั้งนี้นะคะบอกว่าเมื่อวันที่19ตอนบ่าย2มีรถเบนซ์รุ่นใหม่เลยขับมาจอดหน้าร้านมาซื้อมะขามแช่อิ่มตนก็ดีใจเห็นรถคนรวยมาจอดหน้าร้านเท่าที่มองเห็นในรถเข้ามาด้วยกันสองคนเป็นผู้หญิงสูงวัยคนหนึ่งอ่อนวัยกว่าอีกคนหนึ่งเขาเลยคิดว่าน่าจะเป็นแม่ลูกกันแม่เป็นคนลงจากรถสั่งมะขามแช่อิ่ม2กิโลตอนหลังเปลี่ยนใจเอาแค่กิโลเดียวตนก็คิดไปกิโลละ140นะคะแม่ค้าเขาก็เลยเอาแบงค์ร้อย2ใบมายื่นให้ตนก็ทอนเงินเข้าไป60บาทพอรับเงินมาก็เอะใจเหมือนกันเพราะว่ากระดาษมันทำไมแบบว่ามันดูผิดปกติแต่ก็คิดว่าเป็นเงินของแบบดูเขามีฐานะไม่น่าจะมีปัญหาอะไรนะคะพอปิดร้านยังเอะใจอยู่ดีก็เลยเอาไอ้สองใบเนี้ยไปซื้อของที่ตลาดนะคะซึ่งเขามีเครื่องตรวจจับว่าเป็นแบงค์ปลอมนะไปที่ร้านสะดวกซื้อยอมรับว่าเสียใจทุกวันนี้เงินหายากเงิน200มันอาจจะเล็กน้อยสำหรับเขาแต่ตนหาเช้ากินค่ำขายของก็ยากไม่คิดเลยว่าคนมีฐานะจะทำแบบนี้ก็อยากจะวิงวอนให้คนขับรถเบนซ์เห็นใจถ้ายังไงช่วยโอนกลับมาหน่อยอาจจะไม่ได้ตั้งใจโถคิดบวกเกินแล้วนะคะก็ขับรถเบนซ์ก็ไม่รู้รถเขาหรือเปล่านะคะหรือว่ามันยังไงยืมใครเข้ามาก็ได้เพราะว่าถ้าเกิดเขามีสตังค์จริงอะ200นี่เขาไม่มาโกงหรอกนะคะเนาะแสดงว่าต้องไม่มีนะคะเป็นมิจฉาชีพได้ไป60บาทกับมะขามโลหนึ่งอะก็ยังเอาอะแสดงว่าเป็นโจรกระจอกนะที่จริงเนี่ยได้เงินทอนจริงไป60กับได้มะขามไปกินกิโล140ใช่ไหมดูสิทำไปได้นะคะบอกว่าถ้าเขาเห็นใจก็ให้เขาช่วยโอนกลับมาเขาไม่เห็นใจหรอกค่ะถ้าเขาเห็นใจเขาไม่ทำตั้งแต่แรกนะเขาลงมือทำด้วยความมั่นใจด้วยซ้ำนะบอกเราก็เคยโดนมณีบอกว่าเคยโดนแบงค์ปลอมแบงค์ละพันมาแล้วตอนนั้นแทบจะเลิกขายของเลยทีเดียวนะเมื่อสอบถามร้านอื่นๆเขาก็บอกโดนเหมือนกันแหละตอนนี้ก็ทำอะไรไม่ถูกขายไประแวงไปเพราะไม่รู้ว่าจะโดนแบงค์ปลอมวันไหนวอนลูกค้าทุกท่านเห็นใจนะคะมีภาพมาให้ดูด้วยนะก็เป็นภาพคือถ้าเราไม่ใช่คนชำนาญเราก็อาจจะมองไม่ออกนะคะคุณผู้ฟังว่ามันปลอมหรือเปล่าอะไรยังไงแต่ว่าแม่ค้านี่เนาะเขาก็จับเงินทุกวันเนี่ยเขาก็เอ๊ะแล้วนะแต่เขาเพียงแต่คิดดีว่าขับรถเบนซ์มาคงจะไม่มาโกงเงินนิดๆหน่อยๆที่ไหนได้ คิดผิดคิดใหม่ไม่ทันเสียดายมะขามกิโลหนึ่งเนาะตอนแรกจะเอา2โลด้วยนะมีเปลี่ยนใจเอาโลเดียวนะคะอ่ะก็นะคะหวังว่าจะเจอแต่ลูกค้าดีๆนะจากนี้ไปก็เป็นกำลังใจให้คนค้าขายคนทำมาหากินสุจริตเนาะมาเจออะไรแบบนี้ก็เซ็งๆกันไปนะคะมีภาพข่าวของคนร้ายนะคะใช้ปืนลูกซองซุ่มยิงผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านตายขณะขี่มอเตอร์ไซค์ไปหาเมียค่ะที่ไหนล่ะคะเนี่ยบันนังสตาอีกแล้วเหรอคะเอ๊ยยะลานี่อ่านข่าว3ข่าวแล้วนะเผานะคะเผาของทางราชการเผารถเครื่องจักรอะไรพวกนี้เมื่อกี้ก็คุณลุงที่โดนรถไฟชนนั่นก็อยู่ยะลานะนี่ก็อีกนะคะเมื่อคืนนี้เหมือนกันค่ะชุดชรบบอกว่าคนร้ายไม่ทราบกลุ่มและจำนวนใช้อาวุธปืนลูกซองซุ่มยิงผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านนะคะตายเลยที่หมู่2บ้านกือลองตำบลตลิ่งชันอำเภอบันนังสตาจังหวัดยะลาหลังรับแจ้งนะคะก็กำลังตำรวจทหารฝ่ายปกครองแล้วก็เจ้าหน้าที่กู้ชีพกู้ภัยมูลนิธิฮีลาละอะมันนะคะขออภัยถ้าแอนอ่านผิดนะคะมูลนิธิฮีลานอะมันที่ศูนย์ปฏิบัติการบันนังสตานะคะเดินทางเข้าตรวจสอบพร้อมกับปิดกั้นพื้นที่เพื่อความปลอดภัยแล้วก็รักษาพยานหลักฐานขณะเกิดในจุดเกิดเหตุเนี่ยมีมอเตอร์ไซค์ล้มอยู่แล้วก็ผู้ตายเนี่ยชื่อว่านายฮัมดีอายุ42เป็นผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านก็นอนตายอยู่ใกล้มอเตอร์ไซค์เบื้องต้นพบว่าถูกยิงด้วยปืนเข้าที่หัวและลำตัวหลายแห่ง สอบสวนเบื้องต้นทราบว่าก่อนเกิดเหตุนายฮัมดีขับรถมอเตอร์ไซค์ออกจากพื้นที่หมู่11บ้านยีละปันตำบลตลิ่งชันจะไปบ้านเมียซึ่งอยู่ที่หมู่2บ้านกือลองพอขี่มาถึงจะถึงบ้านเมียอยู่แล้วได้มีคนร้ายไม่ทราบกลุ่มและจำนวนซ่อนตัวอยู่ในป่าละเมาะริมทางใช้ปืนลูกซองยิงใส่ทำให้มอเตอร์ไซค์เสียหลักล้มลงนายฮัมดีเสียชีวิตในที่เกิดเหตุคนร้ายก็อาศัยความชำนาญในพื้นที่หลบหนีไปนะคะหลังเกิดเหตุเจ้าหน้าที่เข้าควบคุมพื้นที่แล้วก็เร่งตรวจสอบรวบรวมพยานหลักฐานสอบปากคำพยานแวดล้อมเพื่อใช้เป็นแนวทางในการติดตามตัวผู้ก่อเหตุมาดำเนินคดีสาเหตุเนี่ยเจ้าหน้าที่เขาก็ยังสรุปได้ไม่ชัดเจนนะคะอยู่ระหว่างการสืบสวนในหลายประเด็นทั้งความขัดแย้งส่วนตัวและความเป็นไปได้ที่อาจจะเชื่อมโยงกับสถานการณ์ความไม่สงบในจังหวัดชายแดนเดี๋ยวต้องรอตรวจสอบพยานหลักฐานแล้วก็สืบสวนเพิ่มเติมก่อนที่จะสรุปข้อเท็จจริงและสาเหตุของเหตุการณ์อย่างเป็นทางการต่อไปนะคะก็ขอแสดงความเสียใจด้วยนะคะกับครอบครัวของผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านรายนี้จะถึงที่จอดที่หมายอยู่แล้วนะคะตามหาญาติค่ะหายตัวเป็นปริศนาไป3วันก่อนจะไปพบเป็นศพนอนตายอยู่ในป่ารกนะคะพันตำรวจตรีปรัญญาปั้นประนดสารวัตรสอบสวนสภ.เมืองชลบุรีได้รับแจ้งเมื่อช่วงสายๆวันนี้เองนะคะว่าไปเจอศพคนตายอยู่ในป่าหญ้าข้างทางบริเวณซอยป่าช้าแขกหมู่3ตำบลหนองรีอำเภอเมืองชลบุรีก็ไปตรวจสอบครับเมื่อไปถึงที่เกิดเหตุเป็นป่าหญ้ารกทึบอยู่ห่างจากถนนเข้าไป100เมตรพบร่างผู้ตายชื่อว่านายทองปอนอายุ65ปีค่ะนอนหงายตายอยู่ในป่าเจ้าหน้าที่ก็กันพื้นที่แล้วก็ตรวจสอบบริเวณโดยรอบเพื่อเก็บข้อมูลประกอบการสอบสวนหาสาเหตุการตายที่แน่ชัดแล้วก็จากการสอบถามนายนฤมิตรญาติของผู้ตายบอกว่านายทองปอนเนี่ยหายออกจากบ้านไปตั้งแต่วันที่17กันยาพอหลังจากพบว่าหายตัวไปครอบครัวก็เป็นห่วงพยายามออกตามหาตามเส้นทางต่างๆที่คิดว่านายทองปอนเนี่ยจะไปนะคะหรือว่าเดินทางไปในจุดนั้นเป็นประจำแต่หากันมา3วันก็ไม่เจอไม่มีเบาะแสอะไรใดๆนะคะปกติแล้วนายทองปอนแกเป็นคนดื่มหนักเมื่อหายออกจากบ้านไปหลายวันทุกคนก็ยิ่งห่วงก็ออกตามหากันทุกวันจนเช้าเนี่ยปรากฏว่าได้กลิ่นนะคะกลิ่นโชยมาจากป่ารกข้างทางก็เลยเดินตามกลิ่นเข้าไปแล้วก็ไปเจอจริงๆนะคะแกก็นอนเสียชีวิตอยู่ตรงนั้นแหละนะคะญาติที่เฝ้าตามหาหลายวันก็เสียใจเมื่อความหวังที่จะพบตัวเป็นๆก็จบลงด้วยข่าวร้ายตำรวจเขาก็ตรวจสอบสถานที่เกิดเหตุสอบปากคำญาติส่วนสาเหตุการตายที่แน่ชัดเนี่ยเดี๋ยวก็อยู่ระหว่างการตรวจสอบของเจ้าหน้าที่นะคะก่อนที่จะดำเนินการตามขั้นตอนแล้วก็มอบร่างให้ญาตินำไปประกอบพิธีทางศาสนากันต่อไปค่ะดื่มหนักนะคะก็ไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นแหละนะคะก็อยู่ไม่ไกลจากบ้านเท่าไหร่แต่ก็ไม่ถึงบ้านอยู่ดีนะคะในวัย65ปีค่ะป่าหญ้าข้างทางก็ขอให้ไปสู่สุคตินะคะอันนี้ก็จากทางหน้าเว็บไซต์ของหนังสือพิมพ์ข่าวสดค่ะบ่ายโมง38นาทีนะคะลูกชายวันนี้อยู่กับลูกชายคนโตลูกชายตัวลูกชายลูกชายคนแรกก่อนแม่พูดเป็นคนก็ไม่ใช่เนาะลูกชายคนโตก็แล้วกันนะคะลูกเดฟนะไม่รู้ทำไมเนี่ยหนาวหรือยังไงพลุดนั่งอยู่งั้นร้อนจัดก็ไม่ได้นะคะหนาวก็ไม่นี่เปิดแอร์จนแบบต่ำสุดแล้วนะเพราะว่าเห็นพี่เดฟอยู่ด้วยนะสงสัยจะหนาวพลุดนั่งอีกแล้วแล้วก็ตาก็มองไม่เห็นนะคะบางทีลุกแล้วไม่รู้จะไปไหนเดินชนนั่นชนนี่นอนนะอย่างเดแอนชะเง้อแป๊บนะอ๋อนอนแล้วนะคะขยับนะคะสงสัยเหน็บกิน ขยับร่างนิดนึงก็มีผ้าห่มอะไรนอนปูให้นอนสบายๆเนี่ยแหละค่ะแต่ก็ยังว่าแหละพลุดลุกนั่งลุดเดี๋ยวยืนอะไรก็ไม่รู้เนาะเมื่อกี้ก่อนเข้ารายการก็ทำหน้าที่อีกต้องอาบน้ำให้นะคะลูกชายตัวเล็กแต่ว่าแสบกว่าเขานะ ดอทอะสิฝนไม่ตกดอทแหมหงุดหงิดอยากเล่นน้ำนะคะก็ให้แม่ฉีดน้ำแม่ฉีดน้ำสนุกกว่าน้ำฝนเยอะนะคะไม่ยอมให้วางสายยางเลยพอวางสายยางปั๊บแวดแวดแวดเลยนะคะก็โหนานจนเมื่อยอะค่ะนะคะเขาก็เพลินของเขานะและจะต้องมีเบอร์ที่ชอบนะคุณผู้ฟังฉีดน้ำสายยางเนี่ยมันจะต้องมีเบอร์ที่ชอบนะไม่ใช่ว่าแรงเกินไปไม่เอาหุบปีกนะคะกลางกลางก็ไม่ได้หุบปีกอะไรเงี้ยคือมันจะต้องมีเบอร์ที่ชอบด้วยถ้าผิดจากเบอร์นี้ไปไม่เอารู้กันนะคะแรงไปนี่ก็ยกขาขึ้นมาข้างหนึ่งอะไรที่เขาไม่ชอบนะคะนกเขาจะยกขาขึ้นมาข้างหนึ่งเป็นเหมือนลักษณะมันตรงกับของมนุษย์นะว่าไม่เอาแบบยกมือห้ามคล้ายๆอย่างนั้นนะเขาก็จะยกขาขึ้นมาข้างหนึ่งว่าอย่างเงี้ยเขาไม่เอานะคะเขาก็มีสัญลักษณ์บอกให้เรารู้แหละว่าเขาชอบหรือไม่ชอบอะไรนะคะบางทีเมื่อวานนี้แอนเข้าไปอ่านนี่แอนยังขำเลยตอนแรกนึกว่าตัวเองอะคิดไปเองแต่ว่าไปอ่านแบบผู้เชี่ยวชาญอะไรที่เขานะคะชำนาญการเลี้ยงนกอะเขาบอกเลยว่าแอนบอกว่าคือกระตั้วมีเดียมเนี่ยนิสัยเป็นยังไงเขาบอกว่าเป็นนกที่ก็ฉลาดแต่ว่าค่อนข้างเกเรในหมู่นกกระตั้วด้วยกันโอ้โหเลือกเก่งเนาะแอนเนี่ยนกกระตั้วเขามีตั้งหลายพันไปเอาไอ้สายพันธุ์ที่ดื้อแล้วเขาบอกพออายุ9ขวบนะก็เรียกว่าโตเต็มที่เริ่มมีความคิดเป็นของตัวเองไม่ใช่เด็กๆแล้วเพราะฉะนั้นจะเอะอะมะเทิงโวยวายเอาแต่ใจหลายๆอย่างนะที่แอนอ่านมาแล้วก็มีการแสดงแบบประชดประชันใดๆโอ้นะอย่างดอทก็เหมือนกันเขาบอกว่าถ้าให้ของที่ชอบนะบางทีก็กินแต่ถ้าไม่พอใจก็เหวี่ยงทิ้งซะอย่างนั้นมีอะไรไหมแล้วก็จะทำเสียงแบบต่อต้านใดๆบอกโอ้ยเหมือนดอทเปียบเลยนะคะในวัย9ขวบเนี่ยโอ้โหเจอปัญหาหนักลูกเป็นหนุ่ม ลูกเป็นหนุ่มแม่แย่แล้วเนี่ยนะไอ้หงอนเหลืองเนี่ยนะตัวแสบจริงๆได้บ่นซะหน่อยนะคะค่อยสบายใจไปหนึ่งกลุ่มบ่ายสะบ่ายโมง42นาทีน้องตินตินจะได้มาหรือเปล่าไม่รู้วันนี้น้องตินตินวันนี้ติดภารกิจส่วนตัวซักผ้า นะคะวันนี้ต้องซักผ้านะคะแดดยังพอมีนะคะลมยังพอมาอยู่นะคะบอกต้องรีบซักแล้วค่ะแม่เพราะว่าไม่อย่างนั้นเดี๋ยวจะนะคะฝนฟ้าตกอีกช่วงเย็นเนาะซักผ้าหลายเซตหลายชุดเลยวันนี้นะคะทยอยกันซักน้องตินตินก็ภารกิจส่วนตัวถ้าเสร็จทันบอกเดี๋ยวหนูมาค่ะไม่รู้จะเสร็จทันหรือเปล่าเนาะบ่ายโมง42นาทีนะคะประกาศมณีทรัพย์พันธ์ CEO ของเรานะคะเบอร์โทรศัพท์0806264419และ0879934626ค่ะประกาศบอกเดี๋ยวอีกประมาณสัก 3-4 วันจะไปท่าวุ้งลพบุรีนาข้าวเฉพาะใกล้เคียงและทางผ่านใครอยากได้อะไรรีบแจ้งได้เลยนะคะอ่ะชาวลพบุรีรีบแจ้งประกาศด่วนๆ นะคะอยากได้อะไรยังไงบอกให้ครบนะคะจะได้ขนมาเต็มที่เลยทีเดียวค่ะจะเป็นตัวย่อยเข้าดีดนะคะจะเป็นปุ๋ยอินทรีย์ตราโพเศรษฐีกระสอบสีฟ้านะคะทั้ง2สูตร2สูตรเนี่ยบรรจุกระสอบละ25กิโล2กระสอบเนี่ยนะคะคู่กันพันเดียวคู่กันพันเดียวอันนี้น้องนุ๊กเกอร์จัดให้นะไม่รู้จะหมดโปรนี้เมื่อไหร่นะคะใครอยากได้ก็รีบแจ้งได้เลยค่ะแล้วก็นะคะยาเพลี้ยยาหนอนใดๆครบทุกอย่างแหละแล้วก็ที่พิเศษตอนนี้นะคะพริกขี้หนูตากหมดได้ยังก็ไม่รู้พริกขี้หนูตากเด็ดคั่วเมื่อเช้านี้คุณอะไรนะโทรศัพท์มาสอบถามอ่ะบอกว่าอยากจะได้พันธุ์เอาไปปลูกอะประกันมีไหมบอกโอ้ยต้องโทรไปถามประกันเลยนะคะก็น่าจะมีแต่ว่าจะหมดหรือเปล่าอะไรหรือเปล่านี่แอนไม่แน่ใจนะสอบถามประกันแต่ว่าไอ้ที่ป้าเขาจำหน่ายอยู่ตอนเนี้ยนะคะก็คือเซตหนึ่งมี2ถุงนะรวมเก็บปลายทาง210บาทจำกัดคนละเซตแบ่งๆกันไปกินนะคะพริกขี้หนูตากเด็ดคั่วเรียบร้อยสะอาดนะคะแล้วก็ไม่มีสารเคมีใดๆเลยตามสูตรของประกันเขานะลองถามดูว่าหมดหรือยังแอนไม่แน่ใจป้าเขามีเป็นระยะๆนะคะ ทุกอย่างแล้วค่ะมีหมดเพียงมีทั้งหมดมีทุกอย่างนะคะคุณอยากได้อะไรหรือว่ามีปัญหาในการทำนาทำไร่แบบไหนให้สอบถามไปนะคะประกันเขาจัดให้ได้อยากจะทำแบบครบๆเอ๊ะจะเริ่มยังไงตรงไหนก็สอบถามประกันได้นะคะเดี๋ยวจัดการให้เรียบร้อยส่วนใครที่อยากจะให้จัดส่งไปทางไปรษณีย์หรือว่าจะเดินทางมารับเองนะคะหรือจะให้ประกันไปส่งอะไรแบบนี้ก็ติดต่อสอบถามได้นะคะส่วนปุ๋ยอินทรีย์ตราโพเศรษฐีถ้าเกิดให้จัดส่งเองเนี่ยก็คือให้ประกันจัดส่งให้ก็จะต้องจัดส่งโดยขนส่งเอกชนนะคะนั่นแหละคู่กันพันเดียวนะคะทั้งปุ๋ยอินทรีย์สูตรรองพื้นแล้วก็สูตรดอกดกนะคะเอาไปอย่างละกระสอบกระสอบละ25กิโลคู่กันพันเดียวอันนี้ต้องติดต่อน้องนุ๊กเกอร์ได้เลยนะ087 087993-4626 087-993-4626 นะคะอ่ะตามนี้เลยเนาะมีข่าวเรื่องของอุบัติเหตุค่ะสาววัย35ขับรถเก๋งไปชนมอเตอร์ไซค์พ่วงข้างร้านชำแล้วซิ่งหนีดูสิคะแทนที่จะจอดลงมาดูเขาซิ่งหนีแล้วหนีไปชนชาวบ้านเจ็บไปอีก2รายด้วยกันค่ะนะคะคนแรงน้ำใจเนาะชนเขาแล้วยังจะหนีนะคะแล้วแทนที่มันจะกลายเป็นแค่เรื่องเดียวเนี่ยกลายเป็นหลายเรื่องเลยทีนี้นะตำรวจสภ.หนองปลือบอกว่าเมื่อคืนตอน 4:10 นมีรถเก๋งพุ่งชนร้านขายของชำและทรัพย์สินเขาได้รับความเสียหายแล้วตัวเองก็ขับรถหลบหนีไปดันไปชนชาวบ้านบาดเจ็บอีกในซอยวัดบุญสัมพันธ์เขาน้อยตำบลหนองปลือบางละมุงชลบุรีเจ้าหน้าที่ก็ไปตรวจสอบนะคะเมื่อไปถึงค่ะที่หน้าร้านขายของชำก็ไปเจอมอเตอร์ไซค์พ่วงข้างถูกชนจนส่วนพ่วงเนี่ยได้รับความเสียหายของหน้าร้านกระจายเกลื่อนแล้วแรงกระแทกยังทำให้บริเวณร้านค้าร้านกัญชาแถวนั้นเขาเสียหายไปด้วยข้าวของในร้านก็พังเสียหายหลายรายการรถยนต์คันก่อเหตุเป็น Honda Accord ทะเบียนกรุงเทพสภาพด้านหน้ารถพังยับเยินหลังจากก่อเหตุชนแล้วไม่ยอมลงมาดูเหตุการณ์หรือให้ความช่วยเหลืออะไรใดๆกลับเร่งเครื่องขับหลบหนีออกไปจากจุดเกิดเหตุระหว่างทางมีชาวบ้านกับเจ้าของร้านที่เขาเห็นเหตุการณ์ขับรถตามไปอย่างกระชั้นชิดก็เลยไปพบว่าไอ้รถเก๋งคันนี้ไปชนกับมอเตอร์ไซค์ของชาวบ้านที่เขาตักขับมาตามปกติทำให้คนขับจักรยานทำให้คนขับมอเตอร์ไซค์เนี่ยนะคะคือขี่ไปชนมอเตอร์ไซค์ของชาวบ้านที่เขาขับของเขามาตามทางคนขี่มอเตอร์ไซค์คนนั้นโชคร้ายบาดเจ็บสาหัสเลยนะคะเจ้าหน้าที่ต้องช่วยปฐมพยาบาลแล้วก็รีบเอาส่งโรงพยาบาลไปชาวบ้านบอกยังคงขับรถตามรถเก๋งคันนี้ไปตั้ง3กิโลกว่าจนกระทั่งรถคันนี้ขับมาถึงบริเวณซอยทุ่งกลมตาลหมัน14และสามารถคุมตัวคนขับเอาไว้ได้ก่อนแจ้งตำรวจเป็นผู้หญิงค่ะแล้วในรถเนี่ยมีขวดเบียร์ที่เปิดแล้วก็วางอยู่ในรถคนขับชื่อนางสาวนิตยาอายุ35ปีลักษณะก็เมาแล้วก็ไม่ยอมพูดจาให้ข้อมูลอะไรกับตำรวจด้วยนะตำรวจก็เลยคุมตัวไปตรวจวัดระดับแอลกอฮอล์ที่สภ.หนองปลือขณะที่เจ้าหน้าที่ตรวจสอบรถเก๋งคันนี้พบว่ากันชนด้านหน้าก็เสียหายอย่างหนักนะคะสอบถามชาวบ้านบอกว่ารถเก๋งคันนี้ขับมาด้วยความเร็วสายไปสายมาแล้วก็เสียหลักพุ่งชนมอเตอร์ไซค์พ่วงข้างที่เขาจอดอยู่หน้าร้านจนรถพ่วงกระเด็นถลายไปชนร้านขายของชำเสียหายหลังจากนั้นคนขับถอยรถแล้วก็เร่งเครื่องหนีออกจากจุดเกิดเหตุนายสังคมอายุ57ปีเจ้าของร้านขายของชำบอกว่าขณะเกิดเหตุตนกับเมียก็นั่งในร้านแหละจู่ๆรถเก๋งสีขาวก็พุ่งเข้ามาชนมอเตอร์ไซค์พ่วงข้างของตนที่จอดอยู่ด้านหน้าร้านอย่างแรงทำให้รถพ่วงเนี่ยพุ่งเข้ามาในร้านชนของเสียหายก่อนที่คนขับจะถอยรถแล้วก็ขับหนีไปหน้าตาเฉยตำรวจก็นำตัวคนขับรถเก๋งไปวัดระดับแอลกอฮอล์ดำเนินคดีตามกฎหมายกันต่อไปแทนที่จะจอดรถดูแลความเสียหายของเขานะกลับไปชนคันอื่นเขาอีกไปกันใหญ่เลยทีเนี้ย นะคะมักง่ายนะคะเมาแล้วขับค่ะสายไปสายมาแถมเบียร์เปิดเอาไว้ก็ยังอยู่ในรถอีกด้วยนะคะเป็นผู้หญิงแท้ๆเนาะดื่มไม่ขับจะหลับก็ห้ามขับนะคะโทรศัพท์ก็ไม่ควรขับค่ะดื้อรั้นดันทุรังก็สร้างปัญหาให้กับชาวบ้านชาวช่องเขาแบบนี้แหละเนาะส่วนภาพข่าวอื่นๆนะคะมีอะไรเพิ่มเติมกันอีกก็มีภาพข่าวความคืบหน้าเรื่องของน้องพิมพ์นะคะกลับถึงบ้านเกิดแม่วอนตำรวจจับคนร้ายนะคะคลี่คลายคดีก่อนวันเผาศพลูกได้ไหมลูกจะได้หมดห่วงแล้วก็ไปสู่สุคตินะคะผู้สื่อข่าวบอกว่าจากคดีที่ว่าไปพบศพน้องพิมพ์วัย24ปีพนักงานร้านสะดวกซื้อในหอพักที่ตำบลบ้านเลื่อมอำเภอเมืองอุดรธานีตำรวจก็เร่งสอบสวนคลี่คลายคดีให้น้ำหนักประเด็นไปที่การฆาตกรรมนะคะครอบครัวเชื่อว่าถูกทำร้ายจนตายทีมสืบสวนก็เร่งรวบรวมพยานหลักฐานและผลตรวจนิติวิทยาศาสตร์ล่าสุดก็มีการนำร่างน้องพิมพ์เนี่ยกลับถึงบ้านแล้วที่หมู่2บ้านสังคมตำบลและอำเภอสังคมจังหวัดหนองคายประกอบพิธีทางศาสนาท่ามกลางความเสียใจของครอบครัวและญาติญาติรวมถึงเพื่อนบ้านเพื่อนของน้องพิมพ์ก็พากันมาร่วมแสดงความเสียใจอย่างต่อเนื่องนายสรันศักดิ์ผู้ว่าหนองคายก็มอบหมายให้นายนวลในอำเภอนะคะเดินทางมาเป็นตัวแทนมอบพวงหรีดแสดงความไว้อาลัยแล้วก็ให้กำลังใจครอบครัวของน้องพิมพ์นะคะสำหรับกำหนดการในวันนี้ค่ะครอบครัวก็จะเคลื่อนร่างน้องพิมพ์ไปประกอบพิธีชาปนกิจศพตามประเพณีเสร็จแล้วก็จะนำอัฐิของน้องไปบรรจุไว้ในธาตุที่วัดศรีวลีตามประเพณีของชาวอีสานเพื่อเป็นที่ระลึกและเป็นสถานที่ให้ครอบครัวได้กราบไหว้รำลึกถึงผู้เสียชีวิตกันต่อไปนะคะในต๋องอายุ25เพื่อนสนิทของน้องพิมพ์บอกว่าสนิทกันมาตั้งแต่จำความได้โตมาในหมู่บ้านเดียวกันเรียนหนังสือด้วยกันไปไหนไปกันตลอดรู้ข่าวว่าพิมพ์ตายเนี่ยช็อกทำอะไรไม่ถูกส่วนกระแสโลกออนไลน์มีคนมาคอมเมนต์ตั้งข้อสงสัยว่าตนเป็นคนทำเข้าใจได้เพราะว่าเราสนิทกันมากแต่ก็รู้สึกน้อยใจแล้วก็ตกใจบางคนทำเหมือนรู้รายละเอียดมากกว่าคนใกล้ชิดอาจจะต้องดำเนินการตามกฎหมายหากทำให้เสียหายขอให้การแสดงความคิดเห็นบนพื้นฐานข้อเท็จจริงไม่พาดพิงหรือกล่าวหาบุคคลอื่นโดยไม่มีข้อมูลที่ชัดเจนด้วยทางด้านแม่น้องพิมพ์ก็เปิดใจทั้งน้ำตานะคะว่าสภาพจิตใจตอนนี้ของแม่ยังไม่สามารถทำใจกับการสูญเสียลูกสาวได้เลยตราบใดที่ยังไม่มีความชัดเจนว่าใครเป็นคนก่อเหตุแม่และญาติก็อยากรู้มากๆว่าคนร้ายคือใครครอบครัวยังคงเฝ้ารอคำตอบและความคืบหน้าจากตำรวจหวังเป็นอย่างยิ่งว่าเวลาเนี้ยอยากให้ตำรวจเขาเร่งรัดคดีแล้วก็ติดตามตัวผู้ที่ก่อเหตุมาดำเนินคดีให้ได้โดยเร็วโดยเฉพาะก่อนที่จะเผาศพลูกสาวนะคะบอกตั้งแต่เกิดเหตุยังไม่เคยฝันถึงลูกเลยแม้จะพยายามบอกกล่าวตั้งแต่ช่วงเดินทางไปรับร่างขอให้ลูกมาเข้าฝันแม่เปิดทางให้เจ้าหน้าที่ติดตามตัวผู้ที่เกี่ยวข้องกับเหตุการณ์นี้ให้ได้โดยเร็วอยากให้จับคนร้ายให้ได้เร็วที่สุดก่อนจะเผาศพให้นำตัวคนร้ายมาขอขมาต่อหน้าลูกลูกจะได้สบายใจหมดห่วงแล้วก็ไปสู่สุคตินะคะก็ขอแสดงความเสียใจกับครอบครัวของน้องพิมพ์ด้วยนะคะมีข่าวความคืบหน้าก็จะนำเสนอให้ได้รับทราบก็เป็นกำลังใจนะคะเอาใจช่วยเจ้าหน้าที่ตำรวจเนาะให้ติดตามจับกุมคนร้ายให้ได้โดยเร็วนะคะเพราะว่าค่อนข้างจะอำมหิตเนาะเอาสายไฟรัดคอน้องจนตายนะคะน้องป่วยอยู่ด้วยนะคะก็เลยอยู่ที่บ้านไม่รู้เหมือนกันว่านะคะเป็นคนที่รู้จักมักคุ้นหรืออะไรยังไงถึงเข้าไปในบ้านในห้องของน้องได้ง่ายได้นะคะส่วนภาพข่าวอื่นๆค่ะตอนนี้เท่าไหร่ละอ่ะบ่ายโมง54นาทีนะคะบ่ายโมง54นาทีแล้วเดี๋ยวฟังสปอตกันสักนิดหนึ่งนะคะแล้วก็ฟังสปอตกันสักนิดหนึ่งก่อน แล้วเดี๋ยวกลับมาฟังข่าวกันต่อชั่วโมงที่2ก็จะฟังได้ที่855แล้วก็693นะคะส่วนช่วงนี้มีข่าวอะไรอีกตำรวจเร่งสอบคดีเจอศพหนุ่มเสื้อดำริมถนนใต้สะพานวงแหวนนะคะไฟไหม้บ้านทรงไทยบ้านร้างค่ะ
1: สุดยอดนวัตกรรมใหม่ที่จะทำให้พี่น้องเกษตรกรร่ำรวยได้ง่ายๆกับสูตรสองเกลือมหัศจรรย์กวนอิ่มจำปาทองบวกกวนอิ่มไข่โตสานผสมน้ำฉีดพ่นทางใบอาหารเสริมพืชสูตรเข้มข้นลดต้นทุนเพิ่มผลผลิตใช้ได้กับพืชทุกชนิดปลอดสารพิษเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมใช้ไม่ได้ผลยินดีคืนเงินงานนี้มีแต่รวยกับรวยกับสองเกลือมหัศจรรย์กวนอิ่มจำปาทองบวกกวนอิ่มไข่โตสาน
2: กวนอิ่มจำปาทองใช้แล้วได้ผลแน่นอนพืชของท่านจะโตเร็วแข็งแรงที่สำคัญผลผลิตจะเพิ่มขึ้นลดต้นทุนเพราะกวนอิ่มจำปาทองไม่ขูดรีดไม่น่าเลือดไม่เชื่อนเชื่อนประชาชนต้องกวนอิ่มจำปาทองครับ
1: สนใจติดต่อโทร0818534139 0818534139
3: สวยจนล้นไปคน
4: ขอเชิญร่วมงานปิดทองฝังลูกนิมิตณวัดโคกลางตำบลดงดินแดงอำเภอหนองม่วงจังหวัดลบบุรีวันที่25ธันวาคม2569ถึงวันที่3มกราคม2570ทุกคืนชมภาพยนตร์กลางแปลงตามสบายภาพยนตร์ชมลิ

0: คือเสียงยืนยันจากผู้ใช้จริง
1: ก็ทำข้าวหอมมะลิไว้20ไร
2: ่ข้าวหอมมะลิเรา20ไร่และอีก20
1: อ่ะ20นี่คือทำข้าว89
2: ข้าว89
1: ค่ะเป็นข้าวเจ้า
3: ทำสวนทุเรียนกับเงาะครับผมเห็นเขาบอกว่ามันเป็นปุ๋ยปรับสภาพดินทำให้ต้นไม้สวยก็เลยลองเอามาใช้ดูครับ
4: ได้ผลดินที่เป็นสนิมท้ายน้ำที่ว่าเคยเป็นหว่านข้าวแล้วตายตั้งแต่ใช้ตัวนี้มาหว่านข้าวตรงที่ว่าเสียมันขึ้นได้หมดไม่เสียดีขึ้นมา
5: ก็เลยมาเนี่ยมาใช้ผมใช้ครั้งแรกเลยเนี่ยได้ผลอย่างที่เห็นนี่นะอย่างที่พามาดูเนี่ย
1: สั่งมาเที่ยวแรกก็23แล้วก็เมื่อวันซืนสั่งไปสี่ลูกใช้ไปไล่ละลูกแล้ว
3: สั่งมา15กระสอบครับก็รู้สึกว่ามันเริ่มตอบโจทย์ได้ดีเพิ่งจะใส่ไปครับ
4: ก็เอามาแล้วมันก็ได้ผลใช้ตั้งกระปุ๋ยแล้วก็มาเป็นฮอร์โมนมันกินช้าแต่มันหมดช้ามันก็ไปเรื่อยๆมันก็ดี
5: ผมใช้แต่ยาเนี่ยยาที่ดึงรวงเนี่ยก็พูดกันง่ายๆก็เกือบเต็ม 100% เนี่ยผมแบบว่าพอใจมากเลยแล้ว
1: มันก็เขียวดีจ้ะก็เขียว
3: รู้สึกว่าใบมันเขียวดีขึ้นตอนนี้กำลังจะสั่งฮอร์โมนมาพ่นบำรุงใบพอได้ใช้แล้วดีจริงๆเกษตรกรที่ว่าจะปลูกผักปลูกผลไม้อะไรก็ลองเอาไปใช้ดูผมก็ว่ามันตอบโจทย์ได้ดี
4: ปุ๋ยอินทรีย์หอมฟุ้ง
3: กระสอบสีเขียว
5: ของมารวยทีวี
1: ใช่จริงๆ
2: นะขอบคุณครับแม่
6: ปุ๋ยหอมฟุ้งตราพญาเสือสูตรพิเศษกระสอบสีเขียวของมารวยทีวีเท่านั้นสนใจติดต่อ0869696955 0869696955
7: 20ปีแห่งความเชื่อมั่น20ปีแห่งความเชื่อถือ20ปีที่ผู้ใช้มั่นใจในคุณภาพยาสมุนไพรไทยทิพย์โอสถเป็นยาแผนโบราณเป็นยาสามัญประจำบ้านผ่านการตรวจสอบวิเคราะห์จากกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ถูกต้องมีทะเบียนยาปวดหลังปวดไหล่ปวดเส้นเอ็นตึงปวดเมื่อยตามร่างกายอย่าปล่อยไว้ให้ทรมานจากอาการปวดปัญหาเหล่านี้ดูแลด้วยยาสมุนไพรไทยทิพย์โอสถไม่มีสารตกค้างไม่มีสิ่งเสพติดไม่มีสารที่เป็นอันตรายปลอดภัยทานต่อเนื่องได้มีอาการปวดครั้งใดใช้ยาสมุนไพรไทยทิพย์โอสถสนใจสอบถาม0812901691 0812901691

0: ื่มเยอะดื่มจัดกินเค็มมานานหรือมีภาวะเสี่ยงเป็นโรคไต
1: ต้องเริ่มดูแลสุขภาพคุณตั้งแต่วันนี้ด้วยผลิตภัณฑ์เสริมอาหารโปรมิกซ์ออยล์ตราสมุนไพรลุงช้างฟื้นฟูไตบำรุงไตบำรุงร่างกายเพิ่มภูมิต้านทาน
0: ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
2: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง14นาฬิกากับธิตารีสายสว่างค่ะรัฐบาลเผยไทยช่วยไทยพลัสยอดใช้จ่ายทะลุ1.6 แสนล้านบาทและทัพนักตบลูกยางสาวทีมชาติไทยผ่านเข้าสู่รอบรองชนะเลิศในศึกวอลเลย์บอลหญิงกีฬาเอเชียนเกมครั้งที่20สักครู่มาติดตามค่ะ
3: สนับสนุนโดยทดลองขับ Mazda 6e ที่โชว์รูมทั่วประเทศได้แล้ววันนี้
0: อะไรดี

0: ุ๋มก็ว่าดีสบู่เบเน็ตทุกสูตรให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเด่นบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
1: จอบมา
2: เสียวฟันอะ
3: ยังทนเสียวฟันกันอยู่ทำไมเปลี่ยนมาใช้ยาสีฟันที่เห็นผลจริงดีกว่า

0: ุ้มจริงเพราะเห็นผลจริงเซนโซไดช่วยลดเสียวฟัน24ชั่วโมง
1: เซนโซได
0: เปลี่ยนเลย
2: ได้ข่าวว่ารถ EV หายางเปลี่ยนยาก
3: ไม่จริง
2: ได้ข่าวว่ารถ EV เปลี่ยนยางที่จ่ายแพง
3: ไม่จริง
2: แล้วอะไรจริงอ่ะ

0: ถ EV ตัวจริงมีอย่างรถ EV ให้เลือกเพียบเริ่มต้นเพียงเส้นละ 1,990 บาทใช่และพิเศษสมาชิก B Member รับส่วนลดเพิ่มสูงสุดอีก 7% ถึง30กันยายนนี
1: ้ตัวจริงเรื่องอย่างรถ EV ต้องที่บิ๊กควิกจริง
0: ๆสอบถามโทร1153
2: เติมที่เพื่อรถสร้างรอยเพื่อคุณ
3: สนับสนุนโดยแชมพูและทรีทเมนต์ผมกลีนไบโอท้าให้ลองยอดขายกว่า300ล้านซอง
4: ยอดใช้จ่ายในโครงการไทยช่วยไทยพลัสทะลุ 161,000 ล้านบาทก่อนที่กระทรวงการคลังจะเสนอครม.ขยายโครงการ22กันยายนนี้คุณยุวธิดาภูคำนวณรายงานค่ะ
5: นางสาวลลิดาเพลิดวิวัฒนารองโฆษกรัฐบาลเปิดเผยการดำเนินโครงการไทยช่วยไทยพลัสณวันที่18กันยายนเวลา5ทุ่มมียอดใช้จ่ายสะสมรวมอยู่ที่ 161,555 ล้านบาทประชาชนได้รับสิทธิ์ 26,46,000 กว่าคนและมีร้านค้าผ่านการตรวจสอบประมาณ 1,190,000 ร้านค้าสะท้อนการหมุนเวียนของเม็ดเงินไปสู่ประชาชนและร้านค้ารวมไปถึงผู้ประกอบการช่วยลดค่าครองชีพสำหรับยอดใช้จ่ายสะสมรวมอยู่ที่ 161,555ล้านบาทแบ่งเป็นภาครัฐจ่าย 92,000 ล้านบาทและประชาชนร่วมจ่าย 68,000 ล้านบาทอย่างไรก็ตามมีการใช้จ่ายผ่านร้านค้าปกติมากที่สุดถึง 155,000 ล้านบาทขณะที่ฟู้ดเดลิเวอรี่มี 6,219 ล้านบาทจุดสำคัญของโครงการไทยช่วยไทยพลัสไม่ได้อยู่เพียงการช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายของประชาชนแต่เป็นกลไกร่วมจ่ายที่นำเงินภาครัฐมาสมทบกำลังซื้อของประชาชนและส่งต่อเป็นรายได้ของร้านค้าและผู้ประกอบการช่วยพยุงเศรษฐกิจที่ยังคงต้องเผชิญกับต้นทุนราคาพลังงานและค่าครองชีพที่สูงขึ้นยุวธิดาภูคำนวณรายงานค่ะ
4: ความคืบหน้าหลังจากเกิดเหตุไฟฟ้าลัดวงจรที่สายไฟฟ้าบนรางรถไฟฟ้าระหว่างสถานีเตาปูนและสถานีบางโพล่าสุดบริษัททางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพจำกัดมหาชนหรือ BEM แจ้งว่ารถไฟฟ้า MRT หยุดให้บริการชั่วคราวทุกสถานีเนื่องจากส่งผลกระทบต่อแผนการเดินทางของผู้โดยสารพร้อมขออภัยในความไม่สะดวกที่เกิดขึ้นและขอให้ผู้โดยสารติดตามประกาศความคืบหน้ารวมถึงการกลับมาเปิดให้บริการอีกครั้งผ่านช่องทางของ BEM อย่างใกล้ชิดนักตบลูกยางสาวไทยผ่านเข้าสู่รอบรองชนะเลิศในศึกวอลเลย์บอลหญิงกีฬาเอเชียนเกมครั้งที่20ได้เป็นทีมแรกหลังจากโชว์ฟอร์มตบเอาชนะทีมสาวอินโดนีเซียในรอบ8ทีมทั้ง3เซตคุณสุรเชษฐ์โชติกุลรายงานค่ะ
6: การแข่งขันวอลเลย์บอลหญิงกีฬาเอเชียนเกมครั้งที่20ที่จังหวัดไอจินาโกย่าประเทศญี่ปุ่นทีมตบลูกยางสาวไทยอันดับที่13ของโลกที่รอบแบ่งกลุ่ม3นัดยังทำสถิติไม่เสียเซตให้กับทีมใดพร้อมกับผ่านเข้าสู่รอบ8ทีมสุดท้ายในฐานะแชมป์กลุ่ม C ลงสนามพบกับทีมสาวอินโดนีเซียรองแชมป์กลุ่ม Aซึ่งแบบนี้โค้ชออสกิตติพงศ์รัชตะเกรียงไกรหัวหน้าผู้ฝึกสอนทีมสาวไทยส่งผู้เล่นตัวหลักอย่างพรพันธ์เกิดปราดกัปตันทีมกัจจารัตน์ขุนเมืองทัดดาวนึกแจ้งศศิภพรจันทวิสุทธิ์พิมพิชญากกรำชัชชุออนโมกศรีรวมทั้งปิยนุชแป้นน้อยตัวรับอิสระลงสนามแบบพร้อมหน้าเพื่อหวังเก็บชัยชนะอย่างต่อเนื่อง
7: ท่านกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงศูนย์การทหารปืนใหญ่คลื่นความถี่ AM 711กิโลเฮิรตซ์สถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านติดตามรับฟังรายการปลูกง่ายขายเป็นดำเนินรายการโดยดีเจสุกัญญาค่ะ
8: เป็นอะไรหน้าบูดเชียว
9: โอ้ยเครียดก็ดูแปลงผักที่บ้านข้าวในท้องนาสิผลผลิตน้อยแถมต้นยังส้มอีกขนาดใส่ปุ๋ยแล้วนะทำไมของบ้านพี่โน่ทุกแปลงยังดูสวยผลผลิตก็เยอะมีเคล็ดลับอะไรหรือเปล่าเนี่ย
8: พี่แค่เลือกใช้อาหารเสริมพืชที่มีคุณภาพเท่านั้นเอง
9: อาหารเสริมพืชมันก็เหมือนกันหรือเปล่าพี่โน่ไหนๆของพี่มันแตกต่างยังไง
8: อาหารเสริมพืชบรูมิโน่ที่พี่ใช้ช่วยให้ลำต้นดอกใบแข็งแรงช่วยลดความเครียดให้กับพืชทำให้ผลผลิตใหญ่โดกผิวสวยและน้ำหนักดีแถมไม่โทรมหลังเก็บเกี่ยวด้วยนะและถ้าอยากให้ประสิทธิภาพดีขึ้นไปอีกลองใช้คู่กับไลฟ์07ช่วยให้ต้นแข็งแรงใบเขียวหนาขึ้นนวลทนต่อโรคและแมลงแถมทนต่อทุกสภาวะอากาศที่สำคัญยังช่วยยับยั้งการกระจายตัวของโรคไวรัสแบคทีเรียและเชื้อราได้อีกด้วยนะ
9: โอ้โหมีน่าล่ะแปลงผักข้าวในนาของพี่โน่ถึงได้ทั้งสวยและไม่ค่อยมีโรคและแมลงรบกวนอีกแหมมีของดีก็ไม่บอกกันเลยนะ
8: อ้าวก็ไม่ถาม เนี่ยจำง่ายๆบลูมิโน่ใช้คู่กับไลน์07ลดต้นทุนเพิ่มผลผลิตผู้ปลูกมีรอยยิ้มผู้บริโภคปลอดภัยคู่หูเกษตรกรยุคใหม่อย่างพวกเราจริงๆอ้าวนั่นจะรีบไปไหนอ่ะ
9: ก็จะรีบไปซื้อบลูมิโน่กับไลน์07นะสิคะพี
8: ่โอ้ยของเขาสั่งง่ายแค่โทร
7: 0894780889
8: บลูมิโน่ใช้คู่กับไลน์07ลดต้นทุนเพิ่มผลผลิตผู้ปลูกมีรอยยิ้มผู้บริโภคปลอดภัย
9: โอเคพี่โน่เดี๋ยวโทรเลย
7: 0894780889
9: ใช้คู่กับไลน์07นะคะ
10: จะเลิกคุยทั้งคำพอเพื่อเธอคนเดียวนะรู้ไหมจะไม่ยอมเล่นกับใคร
7: สวัสดีทักทายคุณผู้ฟังค่ะมาแล้วต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการปลูกง่ายขายเป็นเจอกับสุกัญญานะ14นาฬิกาโดยประมาณค่ะบ่าย2โมงกว่าทางด้านของวสป.711จังหวัดลพบุรีในเรื่องราวของการเกษตรนะคะเราพูดคุยกันทุกวันมาควบคู่กับผู้สนับสนุนรายการที่ลืมไม่ได้3ผลิตภัณฑ์นะคะที่หลายท่านหลายคนนะคะหลากหลายจังหวัดที่ไว้เนื้อเชื่อใจใช้ดีแล้วเห็นผลบอกต่อให้สุกัญญาแล้วก็คุณเจ้าไก่ขอบพระคุณนะคะแล้วก็รวมไปถึงนะคะในเรื่องราวของราคากลางจากตลาด4มุมเมืองเอามาฝากทุกๆวันเลยนะคุณผู้ฟังเนาะ0894780889ย้ำเบอร์โทรก่อนเพราะว่านะคะมีหลายบ้านบอกสุกัญญาพูดเบอร์ไว้ๆจดไม่ทันเลยนะ0894780889เดี๋ยวสุกัญญาย้ำอีกรอบนึงนะสำหรับคุณผู้ฟังที่จดไม่ค่อยทันนะคะ0894780889เบอร์นี้เบอร์เดียวนะกับการสั่งซื้อผลิตภัณฑ์นะคะโทรมาปรึกษาพูดคุยกันได้ในเรื่องราวของการเกษตรมีปัญหากุ้มอกกุ้มใจเกี่ยวกับการเกษตรนะ เรื่องอื่นเนี่ยโอ้โหรับปรึกษาไม่ได้หรอกค่ะคุณผู้ฟังคะนะคะโอ้ยยังเอาตัวเองไม่รอดเลยเรื่องอื่นนะแต่เรื่องการเกษตรนี่แน่นอนเลยคุณเจ้าไก่ให้คำปรึกษาทุกบ้านอยู่แล้วบลูมิโน่ไลน์07มีทั้งชุดเล็กแล้วก็ชุดใหญ่ใครที่สั่งชุดใหญ่1ชุดแจกเสื้อแขนยาวเหมือนเดิมนะคะและรวมไปถึงในเรื่องราวของการเล่นกับการย่อยสลายต่อสั่งข้าวดิบข้าวเด้งและสึนามิของเราสามารถพูดคุยสั่งซื้อผลิตภัณฑ์ได้เลยอยู่ใกล้เราจัดส่งกันทุกวันนะคุณผู้ฟังเนาะเป็นกำลังใจให้สำหรับนะคะพี่ปานะอานะคะในเรื่องราวของการเกษตรเราทำแล้วเราก็ต้องสู้ในเรื่องราวของนะคะสถานการณ์เนี่ยโอ้โหฟ้าฝนแบบนี้นะต้องดูแลฉีดพ่นบำรุงกันให้ดีจะได้มีผลผลิตเยอะๆสวัสดีค่ะ
11: สวัสดีครับคุณสุวรรณยาครับสวัสดีท่านผู้ฟังทุกท่านนะครับเราก็กลับมาพบกับปลูกง่ายขายเป็นเหมือนเดิมนะครับช่วงนี้นี่เขาเรียกว่าฤดูฝนจริงๆคุณสุวรรณยาครับตกเยอะตกนาตกหนักทางผมนะแต่ไม่แน่ใจ
7: แถวบ้านสุวรรณยาก็ได้เวลามาก็ช่วงประมาณเลิกเรียนก็มาทุกวันช่วงนี้นะ
11: พาลับท่านที่ทำนาข้าวก็คงต้องดูดน้ำออกครับคุณสุวรรณยาตอนนี้
7: บางพื้นที่ก็ไม่ดูดออกมันพอดี
11: เกี่ยวเสร็จแล้วใช่ไหม
7: ใช่แล้วก็ทำใหม่เลยก็พอดี
11: อ๋อครับผมแต่หลายๆพื้นที่เขาก็เพิ่งได้ฟ้าได้ฝนนะเมื่อวานคุยกับคุณป้าที่อยู่พนันนิคมนะคุณสุกัญญาฝนเพิ่งตกแต่ตกหนักมากตกสองวัน
7: โอ้เห็นไหมไปทีนี่ไปหนักเลยนะ
11: ใช่ครับสำหรับท่านที่ทำพืชผักอยู่ยังทำอะไรไม่ได้ท่านก็อย่าเพิ่งทำอะไรนะครับถ้ามีโรคพืชเราฉีดยาช่วงเย็นไม่ได้เราก็หันไปฉีดช่วงเช้าคุณสุกัญญา
7: อืม
11: เพราะว่าอะไรรู้ไหม
7: ทำไมคะ
11: มันต้องฉีดครับเพราะงั้นมันจะเป็นโรคไง
7: ใช่มันต้องฉีดหยุดไม่ได้เลยนะเพราะว่าโหฟ้าฝนเป็นแบบนี้ถ้าไม่ได้ช่วงเช้าก็เอาช่วงบ่ายไม่ได้ช่วงบ่ายก็เอาช่วงเย็น
11: ใช่แต่ช่วงบ่ายเนี่ยมันอันตรายนิดนึงสำหรับท่านที่ฉีดพ่นเนี่ยนะครับ
7: ทำไมอ่ะ
11: บางทีแสงแดดเราควบคุมกำหนดอะไรไม่ค่อยได้จะร้อนมากๆเนี่ยมันมีผลกระทบกับการทำงานของยาอยู่แล้วยาบางที ำให้ใบมีอาการบ้างม
7: ี
11: การแบบขอบไหม้ดุ้งบ้างจริงๆอ่ะฉีดช่วงเย็นน่ะทุกยาเลยมันจะปลอดภัยที่สุดคุณสุกัญญาเพราะว่าความชื้นสัมผัสมันน้อยช่วงเย็นไปถึงกลางคืนนะแต่ช่วงนี้อย่างที่เราทราบกันว่าฝนมันตกไง
7: ใช่แปลกนะช่วงเย็นฝนตกช่วงเช้ามาคลึ้มแต่บ่ายแดดร้อนเปี้ยเลย
11: ใช่ครับแล้วก็ฉีดช่วงเช้าๆถ้าพื้นที่ไหนตกนะก่อนแดดแรงน่ะจะได้ผลคุณสุกัญญาแต่ถ้าแดดแรงแล้วอย่าเพิ่งเสี่ยงครับสำหรับพวกพืชผักนะแต
7: ่
11: ถ้านาข้าวอะไรพวกนี้ก็คงไม่เท่าไหร่แต่ระยะออกรวงก็ต้องระมัดระวังคุณสุกัญญาครับเพราะยาเชื้อราหลายๆชนิดมันดีไหมมันดีครับแต่บางทีแสงแดดมันร้อนเกินไปเนี่ยมันก็ส่งผลกระทบมีปฏิกิริยากับยาที่เราฉีดพ่นไปจะต้องฉีดแหละไม่งั้นเป็นโรคแม่คุณสุกัญญาครับแดดแล้วมาฝนอย่างเงี้ยมันก็อากาศไม่ค่อยนิ่งนะช่วงนี้จะหนักไปทางฝนนะครับดินทำดินแจกันทั้งหมดแหละมีการต้องดูดน้ำออกปุ๋ยค่าน้ำมันผมไปเติม
7: นี่อย่าพูดนี่อย่าพูดได้ไหมอย่าพูดถึงเรื่องน้ำมันได้ไหม
11: ไอ้เราก็ขับเพลินไงผมเติมดีนึงก็อยู่ได้หลายวันนะผมเติมดี 2,000 เงี้ยมันก็ประมาณสัปดาห์นึงนะ
7: 2,000 ได้สัปดาห์เดียวเองเหรอ
11: เออ
7: โหเดือนนึง
11: เนี่ยช่วงที่ผมแบบผมไม่ได้เข้ารายการอะไรเงี้ยบางทีผมก็อยู่ในสวนในไร่ขับรถอะไรเงี้ยคุณสุกัญญา
7: เออเนี่ยเดือนนึงมีตั้ง4สัปดาห์5สัปดาห์ดูสิน่ะเป็นหมื่นเหมือนกันนะ
11: ใช่ครับแล้วพอมาเติมเมื่อวานเฮ้ยทำไมมันได้น้อยจ
7: ัง
11: วะ
7: ทำไมจำนวนลิตรมันน้อย
11: เออใช่ คือเราไอ้ค่าน้ำมันเนี่ยมันก็กดที่ตู้มันใช่ไหมว่าเราเติม 1,000 1,500 500อะไรเงี้ยพอมาดูจำนวนลิตรทำไมมันได้น้อยจังวะ
7: ทำไมมันได้น้อยจัง
11: เออ
7: น้ำมันขึ้นเท่าไรแล้วนะ
11: ทีนี้มันก็จะกระพริบมาเป็นราคาน้ำมันต่อลิตรใช่ไหมคือขนาด40กว่าบาทนะ
7: นั่นน่ะเห็นไหมน้ำมันขึ้น
11: คือแบบนี่ขนาดดีเซลนะ
7: โอ้ยคุณเจ้ากายเราจะทำยังไงกันดีน้ำมันไม่ลดเลยเว้ยก็ไม่มีลบมีอะไรกันละมั้ง
11: ก็มันก็มีแบบข่าวที่มันมีแบบจับมือกันหลายๆประเทศพร้อมลบอ่ะคุณสุกัญญาแล้วก็การทำลายท่อส่งน้ำมันอะไรเงี้ย
7: โปรดอย่าทำลายเลยสงสารสุกัญญาเถอะ
11: ปีปลายปีนี้หรือว่าปีหน้านี่มันจะยังไงครับ
7: คุณส่งข่าวไปบอกเขาหน่อยได้ไหมภาษาอังกฤษที่ฉันพูดไม่ค่อยเก่ง
11: อุ้ยเขาฟังไม่รู้เรื่องหรอกคุณสุกัญญา
7: ทำไมอ่ะ
11: ต้องให้มนุษย์ต่างดาวเขาไปเจรจาแล้ว
7: ตายแล้วคุณรู้จักมีเพื่อนเป็นมนุษย์ต่างดาวมั้งไหมเล่าก
11: ำลังส่งกระแสจุก
7: ดิฉันก็ไม่เคยเห็นเลยอ่ะดิฉันก็อยากจะมองเห็นเหมือนกันนะถ้าเห็นแล้วดิฉันจะชวนคุยซะหน่อยนึงจะชวนมากินนี่เนี่ย
11: เอ้าหลายๆท่านคุณสุกัญญาผมดูข่าวนี่คือแบบเรานั่งสมาธิแล้วก็มียาในระดับนึงมันสื่อสารกันได้นะ
7: จริงอ่ะ
11: จริ ง
7: เฮ้ยคืนนี้เดี๋ยวดิฉันจะนั่งอยู่ที่ห้องพระนั่นแหละดิฉันจะลองคุยเขาดูเดี๋ยวตอนแรกก็จะประหล่อกินส้มตำไก่ย่างก่อน
11: จริงเพราะว่าผมเห็นอ่านจากประวัติแล้วก็อะไรของรายการที่เก่งๆหลายๆท่านในยุคเก่าๆนะ
7: เออายุคเก่าๆในยุคปัจจุบันไม่มีใครเก่งแล้วล่ะ
11: เก่งแต่กับสีกาเลยปัจจุบันก็เหมือนหลายๆท่านก็บอกว่ามนุษย์ต่างดาวมันมีจริงสื่อสารทางสมาธิได้จริงอย่างเนี้ยครับอันนี้แล้วแต่ความเชื่อนะเพราะว่าอะไรท่านก็ลองไปอ่านดูลองไปศึกษาดู
7: เราอยากจะบอกเขาว่า
11: ต้องสมาธิ
7: อ
11: ย่าให้ถึงระดับหนึ่งจะสื่อสารได
7: ้ไปบอกเขาว่าไม่ใช่อะไรหรอกบอกให้เขาไปยุติทีเถอะน้ำมันมันแพงสงสารทุกวันยานะทุกวันยามาทำงานทุกวันเนี่ย
11: ผมว่าหลายๆท่านก็เกาหัวเหมือนกันเนี่ยเรื่องในช่วงน้ำเนี่ยมันต้องดูดออกดูดเข้าอยู่เนี่ย
7: ใช่นี่ไงนี่ไงตอนแรกเราไม่ค่อยได้บางท่านบางคนเกษตรกรเนี่ยไม่ค่อยได้ไปเติมน้ำมันไม่ค่อยได้ซื้อน้ำมันเนี่ยไปทีนึงตกใจนะ
11: ตกใจผมบอกเลยผมเติมเมื่อวานยังตกใจเลยแต่30กว่าบาทเฮ้ยทำไมมันขึ้นมาแบบ
7: เงีย
11: บๆ
7: จ่ายไป 2,000 เท่าเดิมแต่ทำไมลิตรมันน้อยลงวะเมื่อก่อนเคยได้สัก30กว่าลิตรทำไมตอนนี้เหลือประมาณ20กว่าลิตรแล้วน่ะ
11: ใช่แล้วก็วิ่งได้น้อยลงใช่ไหม
7: อืมใช่
11: นั่นแหละ เอ้าสิ่งไหนอ่ะอ๋อการฉีดพ่นยา
12: ฉีดพ่นยาฉีดพ่นยาช่วงนี
11: ้แยกเชื้อราไปเดี๋ยวเลยจะได้ผลดีคุณสุกัญญา
12: ค่ะอ
11: ย่างพวกฮอร์โมนอาหารเสริมเราก็หยุดไว้ก่อนถ้าพืชเราเป็นโรคนะแต่ถ้าไม่ได้เป็นโรคก็ควรจะฉีดแยกเช่นเดียวกันเพื่อให้ยาเชื้อราเนี่ยได้ประสิทธิภาพที่ดีที่สุดฉีดสลับกันก็ได้วันนี้คุณสุกัญญาฉีดเชื้อราฝนตกตอนเย็นใช่ไหมฉีดเชื้อราตอนเช้า
12: อ
11: ีกก็สองสามวันมีโอกาสอ้าวฝนตกตอนเย็นอีกเราก็เอาอาหารเสริมฮอร์โมนมาฉีดช่วงเช้าก็ได้ครับสลับกันแบบนี้คุณสุกัญญามันจะได้ประสิทธิภาพยาทั้งฮอร์โมนทั้งยาเชื้อราเนี่ยดีที่สุดแล้วก็จะไม่เปลืองพวกฮอร์โมนอาหารเสริมท่านไปฉีดพ่นร่วมกับยาป้องกันกำจัดพวกศัตรูพืชได้อะไรบ้างอ่ะพวกยาหนอนยาเปรี้ยยาแมลงยาพวกนี้ได้เหมือนกันแต่เชื้อราเนี่ยผมแนะนำช่วงฝนชุกๆอ่ะฉีดแยกเลยครับไม่งั้นเราฉีดเหมือนจะบล็อกเชื้อราหยุดเชื้อราแต่ว่าอาหารเสริมหลายๆตัวมันก็กระตุ้นการเจริญเติบโตอ่ะคุณสุกัญญามันก็เหมือนจะทำให้โรคมันหยุดช้าช้าเหมือนหมอที่เราไม่สบายหมอก็ต้องห้ามกินโน่นกินนี่ใช่ไหม
12: ใช
11: ่ลักษณะเดียวกันเลยฉะนั้นท่านก็ต้องระมัดระวังเรื่องพวกนี้นะมันจะได้แบบโอ๊ยทำไมฉีดแล้วไม่อยู่เลยว่าทำไมฉีดแล้วไม่หายเลยว่าก็ท่านใส่หลายตัวจัดอ่ะมันก็จะไม่เคยหายอันนี้ผมเอามาเล่าให้ฟังแต่หลายๆท่านเขาก็เริ่มเปลี่ยนนะที่บรรยายเพราะบางทีมันโอ้ค่าน้ำมันเอ้ยค่าแรงเอ้ยค่ายาอีกอย่างเงี้ยมันก็ไม่ไหวไงเราไม่ต้องมาฉีดบ่อยๆอย่างเงี้ยฉะนั้นท่านก็ลองดูครับเพราะว่าตอนนี้มันจะมีปัญหาเรื่องโรคพืชได้เยอะเลยครับเมื่อวานก็คุยกับคุณอาวันนี้ก็มีคุณอาเรียกคุณอาแล้วกันที่ราชบุรีนะคุณสุภาโอ้การรายการเราที่ราชบุรีก็ฟังรายการเราเยอะนะ
12: สวัสดีทักทายมิตรรักแฟนเพลงทางราชบุรีด้วยนะคะสบายดีนะ
11: ท่วมยัง
12: ยังยัง
11: ยังใช่ไหม
12: จะรีบท่วมไปไหนคุณเจ้าไก่ก็แหม
11: ราชบุรีเขาก็ตกหนักเหมือนกันนะ
12: โอ้โหแถวนู้นไม่ได้หรอกเพราะว่ามันติด
11: ฮะติดใช่ไหม
12: ติด
11: อะไร
12: ติดภูคงภูเขาโอ้โหเขาไม่ใช่ที่แรงนะ
11: ใช่ทุกที่อุดมสมบูรณ์
12: ที
11: ่จังหวัดราชบุรีนะนะเขาว่าไปฉีดนาข้าว
12: ค่ะ
11: นาข้าวหลายๆท่านก็สั่งเป็นใช้เป็นประจำนะแต่หลายท่านช่วงนี้เขาก็จะถามว่ามันจำเป็นไหมพวกละมุดตัดเสริมแผ่นขาแดงถ้าถามผมนะถ้าพอมีทุนมันก็จำเป็นแหละทุกอย่าง
12: ทุกอย่างแหละมันจำเป็นหมดแหละอันนี้มันอยู่ที่ว่าตังค
11: ์
12: มันจำเป็นหมดแน่ถ้าถามสุกัญญานะทุกอย่างในชีวิตเราเนี่ยมันจำเป็นหมดแน่ทำการเกษตรเอ้ยทำงานประจำเอ้ยทำอะไรมันจำเป็นหมดมันอยู่ที่ตังค์เนี่ยมันสำคัญนะคุณผู้ฟัง
11: ใช่ท่านก็ต้องเลือกไงคืออย่าไม่เหมือนเอาแบบเหมือนตะกอดไม่ได้แล้วอะไรที่ว่าดีก็ซื้อมาอย่างเงี้ยครับ
12: เพราะว่าถ้าเราทำการเกษตรเราปลูกแล้วเนี่ยมันก็ต้องจำเป็นในการฉีดพ่นถ้าถามสุกัญญานะแต่เราก็เลือกดูว่าอะไรที่มันสำคัญและเหมาะและทำให้ผลผลิตของเราอ่ะออกมาแล้วมันได้ผลที่ดีแล้วป้องกันในเรื่องราวของโรคได้ดีไม่เปลืองเงินเยอะอันนี้สำคัญ
11: ถูกใช่ก็ใช้มันครอบคลุมอย่างเงี้ยเราก็ไม่ต้องไปซื้ออะไรเพิ่ม
12: ใช่
11: หลายท่านก็ลดปุ๋ยไปแต่หลายท่านก็ใช้พวกฮอร์โมนอาหารเสริมหรือว่ายาน้อยลงเหมือนกันนะค
12: ุ
11: ณอาซึ่งแต่ก่อนเนี่ยแต่ท่านบอกใช้หลายยากมาก
12: โอ้ยเมื่อก่อนคนไทยอะไรดูนอะไรดังอะไรบูมซื้อหมด
11: มารู้จักรายการเรามาฟังรายการเราเนี่ยเหมือนจะเงินในกระเป๋ายังเอาไปทำอย่างอื่นได้เพิ่มขึ้น
12: ใช่ไปซื้อหวยได้ด้วย
11: หนีไม่พ้นเลย
12: หนีพ้นหวยอ่ะไปซื้อไข่ซื้ออะไรเที่ยวได้เพราะว่าอะไรอ่ะเพราะว่าถ้าเอาบูมิโนไลน์07ไปเนี่ยมันยิ่งยกแก๊งไปเนี่ยยิ่งยกชุดไปเลยเนี่ยแก๊งหนูทำได้เนี่ยมันก็จะไปช่วยปรับได้หลายรูปแบบแล้วที่สำคัญมันใช้กับทุกพืชมันก็ประหยัดไปในเรื่องราวของปุ๋ย
11: ใช่ครับใช่ท่านก็ต้องไปลดพวกนั้นเอาเองเพราะว่าในแก๊งเนี่ยมันก็ครอบคลุมแล้วท่านไปบวกพวกยาหนอนยาแมลงอะไรเท่านั้นเองเดี๋ยวจะลาเนี่ยมันจะแข็งแรงกว่าปกติอยู่แล้วนะคุณสุนันท์
12: ค่ะ
11: เมื่อว ่อวานก็มีคุณน้าอยู่ที่ตากฟ้านครสวรรค์ทำจะไปฉีดถั่วมันอีกแล้วคุณผู้ชมถ
12: ั่
11: วมันได้ผลดีนะลองไปฉีดดูผลผลิตเพิ่มขึ้นเยอะเลย
12: ตอนนี้นครสวรรค์ตอนนี้น่าจะปลูกนี่อย่างที่คุณเจ้าไก่บอกแหละถั่วมันแล้วก็ฟักทองพวกเขาเรียกว่าอะไรอ่ะมันแครอทมันโอ้ยมีหลายอย่างที่นั่นน่ะพอผ่านไปจะเห็นเลยแล้วก็เขาปลูกไอ้นี่กันเยอะนะแถวๆนั้นน่ะเส้นนั้นน่ะจะปลูกขนุน
11: ขนุนใช
12: ่
11: ไหม
12: ใช่
11: แต่ถามแกผมก็บอกว่าทำปีละครั้งใช่ไหมแกบอกใช่ปกติก็มันต้องสลับข้าวโพดข้าวโพดอะไรแบบน
12: ี้เพราะว่ามันเป็นพื้นที่น่าจะรอฟ้าฝนน่ะ
11: ใช่ไหมแหล่งน้ำมันไม่ถึง
12: แหล่งน้ำมันไม่ค่อยพออ
11: ่าใช่ครับผมแต่สำหรับที่ลาบลุ่มลงมาหน่อยนะลงมาทางโซนของเรานี่โอ้โหน้ำบางทีน้ำเยอะไปอย่างพระนครศรีอยุธยานี่ตอนนี้คลองใหญ่ๆน้ำเยอะมากนะคุณจ๋า
12: ตอนนี้น้ำเรื่องทยอยมาแล้วทยอยไหลเข้ามาเรื่อยๆเพิ่มปริมาณน้ำ
11: ใช่มาแบบเงียบ
12: มานิ่งๆมาช่วงดึกๆเที่ยงคืนตีหนึ่งหลับแล้ว
11: นั่นแหละก็ค่อนข้างจะเสียวเสียวเหมือนกันนะแม่มาแบบเงียบๆเลย
12: ต้องระวังสำหรับใครที่มีบ้านมีพื้นที่ที่อยู่ติดบริเวณแม่น้ำลำคลองคุณผู้ฟังนะเก็บของขึ้นได้ก็เตรียมเลยไม่ต้องรอนะจ๊ะเพราะว่าเขามาเงียบๆนะ
11: ใช่แล้วน้ำทางเหนือเห็นเขาก็บอกว่าน้ำป่าไหลหลากกันหลายพื้นที่แล้วก็ลงแม่น้ำสายหลักกันเยอะ
12: ใช่เพราะว่าฝนทางเหนือตกทุกวัน
11: ใช่ไหม
12: จ้ะ
11: เขาตกถี่กว่าของเรา
12: ตกถี่กว่าของเราเยอะ
11: ของเรานี่ปลายแถวแค่ห่างๆนี่ยัง
12: ร้องเลย
11: ของเขานี่ตกแบบตกตั้งแต่เช้ายันบ่าย
12: เออใช่บางทีตกทั้งวันนะลินทั้งวัน
11: ครับอ่ะก็นั่นแหละก็เตรียมความพร้อมไว้เพราะว่ามันก็ยังไม่หมดฤดูฝนนะครับแล้วพายุก็จ่อเข้ามาเรื่อยๆเลยทางกรมสู่เขาก็เตือน
12: ค่ะ
11: เตือนบ่อยนะทุกปีปีนี้
12: เตือนบ่อยปีนี้พายุเข้ามาเยอะ
11: อาจจะไม่จังๆบ้านเราไงแต่ว่ามันเข้ามารอบๆประเทศเพื่อนบ้านเราบ่อยมาก
12: ก็แน่ๆ
11: ก็
12: ต้องระมัดระวังแล้วก็ดูแลในเรื่องราวของการเกษตรเนี่ยต้องฟังกรมอุตุนิยมวิทยาให้ทุกวันเข้าไว้นะเตือนอะไรเราก็ต้องป้องกันโดยเฉพาะใครที่ทำค้างไม่ค่อยแน่นไม่ค่อยหนักไม่ค่อยดีก็ต้องเสริมให้แน่นให้หนักเข้าไว้เพราะว่ายิ่งเราบูมิโนไลน์07ไปฉีดพ่นเนี่ยผลผลิตมันจะดกแล้วมันจะเยอะ
11: ใช่เมื่อวานเนาะเขาก็โพสต์ของเขานะปลูกมะละกองนึงตัดเวนเดียวได้500กว่าโล
12: นะเห็นไหมเออน่ะเห็นไหมโอ้ดกซะด้วยสิ
11: ดกครับก็ไม่คุยกับเมียเลย
12: ทำไมอ่ะ
11: ก็มันเหนื่อยทำอยู่สองคนเออต้องปรึกษาเมียบ้างจะทำอะไรนะบางทีทำไมอ่ะ
12: นึกว่างอบได้ตังค์เยอะจัดซึมเศร้าเข้าไปแล้ว
11: ไม่ไหม
12: ไม่คุยกับใคร
11: เออไม่คุยกับใครตอนนี้งานยุ่งมาก
12: อ๋อคุณก็บอกไปสิว่างองานยุ่งไม่ค่อยมีเวลาคุยกับใครเออพูดอย่างนี้จะตกใจหมดเลย
11: อันนี้ยุ่งแล้วได้ตังค์อ่ะยุ่งไปเถอะ
12: เออยุ่งแล้วได้ตังค์ยุ่งไปเถอะถึงเวลาแล้วก็พักผ่อนบ้างดูแลสุขภาพร่างกายนะสำหรับทุกครอบครัวเลย
11: ได้เลยท่านลูกกำลังร่ำกำลังเรียนก็ยังมีแรงทำอยู่ก็เต็มที่กับงานที่ทำเหมือนกันนะ
12: ไม่ได้แล้วมีค่าทุกคน
11: ใช่ไหมมีค่าทุกคนจนท้ายเราก็มาดูราคาผักในตลาดสี่มุมเมืองกันเหมือนเดิมนะครับตอนนี้ราคาเหมือนจะสวยนะคุณสุกัญญาครับเริ่มจาก จะไว้
12: จะบอกว่าสวยสู้ดิฉันได้หรือเปล่าราคาคุณนะ
11: ไม่รู้สิทำไมได้ผู้ฟังเป็นคนตัดสิน
12: ผู้ฟังเดี๋ยวเรามาฟังราคาดูนะคะว่าระหว่างสุกัญญากับราคาวันนี้ใครจะสวยกว่ากัน
11: ครับเริ่มจากกวางตุ้งนะครับวันนี้16บาทราคาดีมากเลยนะครับขึ้นช่ายก็70-80ขึ้นช่ายก็ดีนะครับคะน้าก็ดีนะครับวันนี้16บาทนะครับคะน้ายอด18บาทประกาศหอม25บาทเต่าบุ้งจีน18บาทใบกระเพรา25แมงลัก25โหระพา30นะครับต้นหอม50ผักชีไทย80ผักชีลาว40ประกาศขาวลุย18บาทกะหล่ำปลี9บาท มาดูผักลูกกันบ้างแตงกวา15บาทแตงร้าน18ครับแตงไรอ่อน18ถั่วฝักยาว50นะ
12: อุ้ยใครมีถั่วฝักยาวบ้างเนี่ยลุงๆป้า
11: ๆมีแต่มันยังไม่ติดฝัก
12: เอาบูมิโน่ไลน์ชั้น7ไปฉีดเร่งให้มันติดฝักเยอะๆ
11: เออใช่มะเขือปลอกครับวันนี้18บาทมะเขือยาว15ถึง18บาทมะระจีน22บาทมะละกอดิบ10บาทมะเขือเทศสีดานะครับ20บาทพริกขี้หนู55บาทกินสวนกับกะเหรี่ยง90บาทยำแดงยำเขียว34บาทพริกเหลือง50บวบเหลี่ยม14บาทฟักเขียวอ่อน7บาทมะเขือพวง30บาทก็เป็นราคาผักในตลาดสี่มุมเมืองสำหรับวันนี้นะครับก็ดูต้องดูแลคุณสุกัญญาเพราะว่าฟ้าฝนมันเยอะเนี่ยถ้าเราพืชที่เราปลูกปัญหาน้อยโรคพืชน้อยเนี่ยโอกาสที่เราจะได้ผลผลิตแล้วได้ราคาดีมีสูงมากนะครับเพราะว่าหลายๆท่านเนี่ยเป็นโรคกันเยอะแล้วครับที่ผมทราบมานะฉะนั้นอย่างที่แนะนำช่วงต้นรายการเราฉีดเชื้อราได้เราก็ฉีดเชื้อราแยกเดี่ยวๆเอาครับจะได้ผลดีส่วนแก๊งหนูทำได้หรือว่าบูมิโนไลฟ์07เนี่ยถ้าเอาไว้สลับฉีดมันก็จะกลับมาติดดอกออกผลให้ผลผลิตอย่างเสมอเหมือนเดิมก็ฝากไว้แล้วกันสำหรับท่านที่เริ่มจะเป็นโรคนะครับอ่ะช่วงท้ายเดี๋ยวให้คุณสุกัญญาย้ำเบอร์โทรวันนี้ก็หมดเวลาแล้วครับพรุ่งนี้เจอกันใหม่วันนี้ขอบคุณคุณสุกัญญาและท่านผู้ฟังมากนะครับที่ติดตามรับฟังรายการวันนี้สวัสดีครับ
12: สวัสดีค่ะขอบคุณคุณเจ้าไก่ค่ะขอบคุณสำหรับคุณผู้ฟังด้วยในเรื่องราวของการเกษตรนะคะตอนนี้อากาศมันเปลี่ยนนะคุณผู้ฟังเพราะฉะนั้นจำเป็นมากกับการต้องฉีดพ่นในเรื่องราวของบรูมิโนไลน์07นะชุดเล็กก็มีคุณผู้ฟังค่ะชุดใหญ่ก็ได้ชุดใหญ่ตอนนี้เราแจกเสื้อแขนยาวนะคุณผู้ฟังนะและที่สำคัญเลยคาเลนนะคะใครเกี่ยวข้าวรีบแช่เลยในเรื่องราวของการย่อยสลายต่อสั่งข้าวดิบข้าวเด้งและอย่าลืมค่ะสุนามิของเรายิ่งดีด้วยนะคะเพราะว่าตอนนี้เนี่ยอากาศมันปรับเปลี่ยนนะฮะบางทีรากมันไม่ดูดเขาเรียกว่ามันไม่กินปุ๋ยไม่กินอะไรอย่างเงี้ยนะมีปัญหามากมายในเรื่องราวของการแก้ไขปัญหาเพราะฉะนั้นสอบถามรายละเอียดกันได้จดเบอร์ให้ดีกับการสั่งซื้อผลิตภัณฑ์ค่ะยาฆ่าหนอนยาฆ่าแมลงครบเซตในเรื่องราวของการเกษตรเรามีจัดจำหน่ายหมดเมล็ดพันธุ์พืชก็มี0894780889ค่ะพรุ่งนี้เวลาเดิมเดี๋ยวกลับมาเจอสุขัญญาได้ใหม่วันนี้ขอให้ทุกบ้านมีความสุขสุขภาพร่างกายแข็งแรงทุกท่านนะคะสวัสดีค่ะ
13: วิทยุกระจายเสียงศูนย์การทหารปืนใหญ่คลื่นความถี่ AM 711กิโลเฮิรตซ์สถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านติดตามรับฟังรายการข่าวค้นคนเสียงเอกโดยคุณอเนกพันธุรัตน์ค่ะ

0: ช่วงเวลาต่อจากนี้ไปขอเชิญทุกท่านติดตามรับฟังรายการข่าวคนคนเสียงเอกโดยอเนกพันธุรัตน
1: ์สุขภาพดีไม่มีโรคถือเป็นความโชคดีแต่ถ้ามีโรคภัยไข้เจ็บมาเบียดเบียนรับประทานไบโอแคปซูลเอนไซม์จากธรรมชาติผลิตภัณฑ์อาหารจากธัญพืชและสาหร่ายสไปรูลีน่ามีเอนไซม์มากกว่า 2,000 ชนิดมีกรดอะมิโนที่จำเป็นต่อร่างกาย18ชนิดมีสารอาหารที่มีประโยชน์ต่อร่างกายครบ5หมู่ท่านที่เป็นโรคมะเร็งสะเก็ดเงินโรคหัวใจคอเลสเตอรอลสูงโรคเบาหวานโรคกระเพาะอาหารภูมิแพ้โรคไตตับแข็งความดันโรคเกาต์ฤทธิ์สีดวงอัมพฤกษ์อัมพาตเสื่อมสมรรถภาพทางเพศโรคชราและโรคเสื่อมต่างๆเอนไซม์จะช่วยเร่งการทำงานของระบบต่างๆในร่างกายให้ดีขึ้นช่วยขับล้างสารพิษทำให้ร่างกายฟื้นตัวได้เร็วจนเป็นปกติสนใจไบโอแคปซูลเอนไซม์จากธรรมชาติสั่งซื้อหรือเป็นตัวแทนจำหน่ายได้ที่0817577474 0817577474
2: มาใหม่กาแฟปรุงสำเร็จคัดเมล็ดกาแฟชั้นดีผ่านกระบวนการผลิตที่ได้มาตรฐานกาแฟดีเจรสชาติกลมกล่อมไม่มีน้ำตาลช่วยระบบขับถ่ายเหมาะสำหรับคนท้องผูกกาแฟดีเจสูตรเดียวกันกับกาแฟดีทีคอฟฟี่กาแฟดีเจดื่มแล้วระบายง่ายถ่ายคล่องท้องไม่ผูกไม่มวนท้องสนใจกาแฟดีเจสั่งซื้อได้ที่0817577474
3: เหน็ดเหนื่อยเมื่อยล้าจากหน้าที่การงานดื่มกาแฟสมุนไพร AND สิครับกาแฟสมุนไพร AND ไม่มีน้ำตาลหอมกลุ่นด้วยรสชาติกาแฟแท้ผสมสมุนไพรที่ดีต่อสุขภาพช่วยเสริมสร้างกล้ามเนื้อลดอาการเมื่อยล้ามือชาเท้าชาปวดแข้งปวดขาดื่มแล้วทำให้สดชื่นกระปรี้กระเป๋ากาแฟสมุนไพร AND ไม่ดื่มวันนี้แล้วคุณจะรู้ว่าดีได้อย่างไรสนใจสั่งซื้อโทรเลย0817577474
4: สายตามีค่าควรถนอม AND Lutina สารสกัดจากดอกดาวเรืองลูทีนและโกจิเบอรี่เข้มข้น AND Lutina ผลิตภัณฑ์ที่จะช่วยป้องกันปัญหาโรคตาดูแลบำบัดโรคตาทุกชนิดเช่นโรคจอประสาทตาหลุดลอกจุดรับภาพตาเสื่อมต้อหินต้อกระจกต้อเนื้อต้อลมอาการตาพร่ามัวแววตาขุ่นสายตาสั้นสายตายาวสายตาเอียงตาบอดสีตาบอดกลางคืนหรือภาวะเบาหวานขึ้นตาจะปล่อยให้ปัญหาเรื่องดวงตาจากจุดเล็กๆลุกลามบานปลายจนยากที่จะแก้มาฟื้นฟูดูแลเสียตั้งแต่วันนี้ด้วย AND Lutina ดวงตาสวยมันวาวเป็นประกายเพื่อดวงตาอันทรงคุณค่าควรถนอมสนใจสั่งซื้อผลิตภัณฑ์เพื่อการดูแลดวงตา AND Lutina โทรศัพท์0817577474ย้ำ
5: ท่านเคยมีปัญหาแบบนี้หรือไม่เบาหวานไขมันความดันอาการแพ้อาการบวมปัญหาการเสื่อมของกระดูกและข้อเช่นหัวเข่าเสื่อมลุกเดินไม่คล่องตัวความจำเสื่อมเริ่มหลงลืมตาพร่ามัวปัญหาปัสสาวะบ่อยปัสสาวะกระปิบกระปอยจบทุกปัญหาด้วยอาหารเสริม9ชนิดสกัดเย็น 100% คัดสรรสิ่งที่ดีที่สุดเพื่อสุขภาพคุณสนใจสอบถามข้อมูลและสั่งซื้อได้ที่0817577474

0: ไก่จ๋าชัดๆครับเราเคยแต่ฟังไก่จ๋าแบบหวานๆซึ้งๆไก่จ๋าครับหายหน้าไปไหนเนี่ยนะอาจารย์ปิยะตระกูลราชเขาให้ตะวันพันธุรัตน์ผู้ขับร้องอาจารย์ปิยะตระกูลราชเป็นคนคุมการร้องเนี่ยทุกเพลงที่อาจารย์ปิยะตระกูลราชจัดให้ครับเพราะว่าอาจารย์ปิยะนี่เป็นการดูแลเรื่องการผลิตเพลงของตัวเองเนี่ยบอกอาจารย์อเนกผมต้องการจังหวะแบบเนี้ยจังหวะเร็วๆไม่ให้ไปซ้ำกับสายันสัญญาไก่จ๋าวันหวานจะคุมเองเลยครับเป็นลูกศิษย์คนสุดท้ายที่อาจารย์ปิยะได้ดูแลหลังจากนั้นก็อาจารย์ปิยะเข้าโรงพยาบาลครับและก็ไม่ได้ออกจากโรงพยาบาลมาเลยครับก็แสดงความเสียใจกับครอบครัวของอาจารย์ปิยะตระกูลราชเปิดเพลงทีไรแล้วนึกถึงนั่งกอดคอกันเลยระหว่างอาจารย์อเนกอาจารย์ปิยะครับกะจะให้เล่นหนังอีกสักเรื่องนึงครูบ้านนอกครูบ้านนอกแต่ผลปรากฏว่าไม่ทันได้ออกจากโรงพยาบาลมาเล่นครับครับก็เปิดเพลงแล้วนึกถึงทุกครั้งนั่งกินอะไรกันอยู่เป็นประจำเขากินเบียร์กินชอบกินเบียร์ครับผมก็ชอบกินกลับเอาละครับคุณฟังครับถึงเวลาเรามาสวัสดีให้คุณผู้ฟังได้ฟังกันเล็กๆน้อยๆโดยเฉพาะเรื่องของท่านชีบ่อยๆท่านที่มีปัญหาเกี่ยวเรื่องของสุขภาพร่างกายความดันเบาหวานไขมันในเลือดมือชาเท้าชาครับแก้ปวดเมื่อยตามร่างกายพวกกระดูกอย่างเงี้ยนะครับคอต่อมันก๊อบแก๊บก๊อบแก๊บแล้วกลางคืนก็เข้าห้องน้ำ3รอบ4รอบนี่เลยครับน้ำมันสกัดเย็น9ชนิดครับ9ชนิดชนิดเดียวไม่พอต้อง9ชนิดครับมันมาอยู่ในเม็ดแคปซูลเป็นแคปซูลแบบสกัดเย็นนะครับเป็นแคปซูลผลิตภัณฑ์มาจากญี่ปุ่นที่ละลายเข้าไปในท้องเลยไม่ใช่แคปซูลที่แบบเป็นแบบเม็ดแคปซูลทั่วไปนะอันนั้นก็ละลายเหมือนกันครับแต่ว่าละลายช้ากว่าตัวนี้มันสกัดเย็นผมมันเป็นลักษณะเหมือนน้ำมันไม่ใช่เป็นผงนะครับเหมือนน้ำมันเป็นน้ำมันสกัดเย็นที่เข้าไปดูแลสุขภาพร่างกายของท่านสั่งซื้อวันนี้ครับซื้อขวดเดียวก็มีค่าขนส่งแต่ถ้าซื้อ2ขวดไม่มีค่าขนส่งน้ำมันสกัดเย็น9ชนิดเพื่อดูแลสุขภาพร่างกายของท่านนะครับเพราะฉะนั้นใครอยากได้ก็สั่งซื้อมาครับวันนี้มีเรื่องราวเรื่องของซาบัตเฮาของพวกอิสราเอลจุดประสงค์ที่สร้างอาคารชุดใต้ดินลึกถึง3ชั้นโครงสร้างแข็งแกร่งกันกระสุนมันยังไงกันแน่ลือหึงว่าจะไว้สะสมอาวุธจริงหรือไม่ลองฟังกันดูนะครับ
1: มาวันนี้ทีมข่าวท็อปนิวส์ได้ลงพื้นที่ไปสังเกตการชาบัตเฮาที่ถนนพระอาทิตย์หลังตกเป็นกระแสข่าวนะครับบรรยากาศวันนี้เงียบเหงาครับผอ.เขตพระนครก็ลงพื้นที่ตรวจสอบนะครับวันนี้ตลอดทั้งวันนะฮะลงพื้นที่สังเกตการบริเวณอาคารชาบัตเฮาถนนพระอาทิตย์นะครับหลังจากพบว่าที่ตรงนี้มีข้อเคลือบแคลงสงสัยหลายประเด็นโดยเฉพาะประเด็นชั้นใต้ดินนะครับโดยเฉพาะประเด็นการใช้เนี่ยมันถูกต้องตามที่แจ้งเอาไว้หรือไม่นะครับซึ่งวันนี้ภาพรวมนะครับอาคารเนี่ยมีคนเข้าออกน้อยมากนะครับด้านหน้าอาคารก็ไม่เจอรถตู้ของตำรวจเลยครับไม่มีรถตู้มาจอดแล้วนะเจอเพียงเขาบอกเจอรถดูดซ่วมที่มาจอดอยู่ด้านหน้าอาคารนะครับผู้อำนวยการเขตคุณสยามรัฐเรืองนามก็เดินทางมาตรวจสอบบริเวณนี้นะครับซึ่งก็แจ้งกับสื่อว่ามาเฝ้าสังเกตการแล้วก็จะให้สัมภาษณ์นะครับในทางโทรศัพท์แต่ก็ไม่ได้สัมภาษณ์นะพอเขตก็มาฮะสร้างสวยเลยนะฮะที่นี
2: ่นี่นะทีมข่าวเราก็พยายามที่จะติดต่อบริษัทที่ออกแบบสถาปัตยกรรมแล้วก็บริหารโครงการนี้นะชื่อบริษัทเม37จำกัดเชียงใหม่ที่นี่ใช้เวลาในการก่อสร้างปีหนึ่งฮะ16ตุลา62ถึง15ตุลา63คือเราก็อยากจะรู้ว่าข้างในเนี่ยเขาก่อสร้างเป็นยังไงแต่มันจริงไหมที่บอกว่าข้างพอเข้าไปเนี่ยตรงกลางเนี่ยจะเป็นโถงโล่งๆแล้วก็มีชั้นใต้ดินลงไปนี่พอเขาก็ไม่เปิดให้คนนอกเข้า
1: ใช่ นะฮะ
2: นี่พบมันมีแต่เสียงลือเสียงเล่าว่าเป็นโถงโล่งมีชั้นใต้ดินแล้ววัสดุอุปกรณ์ต่างๆเนี่ยกันกระสุนกันระเบิดอะไรแบบนี
1: ้
2: มันจริงแบบนั้นไหมนี่นะฮะก็เราตามต่อเรื่องนี้อย่างใกล้ชิดนะครับท่านผู้ชมครับวันนี้ตอนช่วงบ่ายที่จังหวัดเชียงใหม่นะครับเจ้าหน้าที่ตำรวจจากกองบังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเข้าไปตรวจค้นที่พักแห่งหนึ่งแถวย่านถนนเจริญสุขในอำเภอเมืองเชียงใหม่นะครับที่นี่เป็นลักษณะเหมือนกับเป็นโรงแรมเป็นโรงแรมที่พักนะครับมีหมายค้นเข้าไปนะฮะเพราะมีคนร้องเรียนว่ามีคนแอบเลี้ยงสิงโตอยู่ที่นี่นะฮะก็เลยเข้าไปตรวจสอบก็เจอจริงๆด้วยเจอลูกสิงโตสีขาวอายุเพศเมียเพศเมียอายุประมาณสัก 2-3 เดือนกำลังอยู่กับพี่เลี้ยงที่ห้องโถงชั้น1นะฮะเจ้าของบ้านเนี่ยชื่อนางสาวหวังนะแล้วก็มีลูกจ้างชาวจีนเป็นผู้ชาย1คนผู้หญิง1คนมีการขออนุญาตในการทำงานประเทศไทยอย่างถูกต้องนะฮะแล้วก็ตรวจค้นพบว่าชั้นบนเปิดเป็นโรงแรมให้เช่าแบบรายวันมีนักท่องเที่ยวจีนอีก8คนนะครับอันนี้ก็เป็นกลุ่มที่มาถูกต้องตามกฎหมายแต่ว่าที่ผิดก็คือว่าเจ้าของบ้านหลังนี้เนี่ยเขาแอบเลี้ยงลูกสิงโตเอาไว้เป็นสิงโตขาวนะครับนี่นะฮะซึ่งตำรวจต้องยึดเอาไว้แล้วก็เอาลูกสิงโตนั้นไปให้อยู่ในความดูแลของไปฝากเลี้ยงไว้ที่เชียงใหม่เชียงใหม่ไนท์ซาฟารีมีความผิดนะครับสาม
0: กับคนจีนเขาอาจจะไม่รู้กฎหมายหรือรู้กฎหมายก็ได้แต่เลี้ยงลูกสิงโตแล้วไล่ไมโครชิปด้วยครับซึ่งมันถือว่าถ้าอยู่ในเมืองไทยมันผิดกฎหมายนะครับอีกสักข่าวหนึ่งนะครับน่าจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับทางด้านของผู้ว่าภูเก็ตสั่งรื้อสาบัดป่าตองแล้วครับเพราะฉะนั้นในเรื่องของสาบัดเนี่ยเราไม่สามารถเข้าไปติดตามเขาได้ว่าเขาสร้างอะไรแล้วเขาทำอะไรครับเพราะฉะนั้นการสร้างสาบัดเนี่ยเราไม่รู้ว่าเขาเอามารวมพลกันในพื้นที่ของเราเนี่ยแล้วมันสร้างปัญหาให้กับประเทศไทยเรายังไงครับเพราะนั้นเราต้องติดตามท่านผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตบอกลุยซาบัดเฮ้าที่จะสร้างที่กรุงสร้างที่ไว้กรุงเทพก็มีภูเก็ตก็เป็นสำนักงานใหญ่ของซาบัดเพราะฉะนั้นมันอันตรายเพราะเราเข้าไปตรวจสอบก็ไม่ได้เขาบอกเป็นพื้นที่ของเขาเนี่ยแหละครับที่เขาทำกลางแบบนี้แหละครับตอนนี้ต้องจับในประเทศบ้างต้องเข้าไปตรวจสอบบ้างถ้าเรายังไว้วางใจกันเองว่าเขาไม่มีอะไรแล้วนะต่างประเทศโดยเฉพาะสหรัฐอเมริกานี่ขนาดเขาซีปึกกันนะอิสราเอลกับสหรัฐอเมริกานี่จับมือถล่มกับอิหร่านนะอเมริกายังไม่ให้สร้างเลยครับซาบงซาบัดอะไรพวกนี้เขามาเมืองไทยเพราะก็เห็นว่าประเทศไทยเนี่ยเป็นประเทศที่อิสระเกี่ยวกับการนับถือศาสนาครับเป็นประเทศเดียวในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้นะครับแค่พม่าเนี่ยลองไปสร้างละหมาดดิเผาเลยนะครับที่สำหรับละหมาดลองไปเป็นศาสนาอื่นไปสร้างพม่าเป็นศาสนาพุทธที่เข้มแข็งไหว้พระต้องถอดรองเท้าเดินไกลด้วยก็ต้องเดินรองเท้าไว้ข้างนอกของเราบางทีเกือบจะถึงแล้วถึงได้ถอดรองเท้าเข้มงวดในการแต่งตัวนุ่งกระโปรงสั้นไม่ให้เขาต้องมีผ้าถุงยาวคลุมเขาก็มีผ้าคลุมไว้ให้นักท่องเที่ยวแต่ถ้าคนในประเทศเขาไม่ให้เขาเคร่งครัดครับแต่เรื่องศาสนาของไทยเรามันไม่เคร่งครัดมันเลยกลายเป็นว่าทุกศาสนามาอยู่ในประเทศไทยอย่างร่มเย็นสมบูรณ์มาร่วมโพธิสมภารขององค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวศาสนาพุทธเราเป็นศาสนาประจำชาติแต่เราใจดีครับที่อื่นเขามีนับถือศาสนาพุทธแต่เขามีขอบเขตเรื่องของศาสนาอื่นศาสนาอื่นเข้ามาแทบไม่ได้แต่ประเทศไทยเราทุกศาสนาเข้ามาอย่างร่มเย็นครับเพราะฉะนั้นตอนนี้ศาสนาที่ยิวจะเอาเข้ามาเนี่ยมันก็จะเป็นปัญหาแล้วก็อิหร่านก็มองว่าประเทศไทยเราเป็นประเทศยังไงเปิดประตูกว้างให้อิสราเอลมากี่ปีแล้วเนี่ยอิหร่านก็ไม่ได้เข้ามาอิหร่านก็เป็นนักท่องเที่ยวแต่อิสราเอลเข้ามาลักษณะแบบไม่ใช่นักท่องเที่ยวไม่อยู่ปลูกปักหลักปักฐานไปดูที่อำเภอปลายแบบหมู่บ้านเลยเหมือนกันที่ภูเก็ตแบบหมู่บ้านเลย ราะฉะนั้นถ้าเราละหลวมไม่ตรวจค้นไม่ดูแลกันผมเชื่อว่าในอนาคตตอนนี้ท่านพลพีสุวรรณชวีท่านรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยมท.2ท่านพยายามจะตรวจสอบฝรั่งที่ถือบัตรประชาชนคนไทยที่ไปกว้านซื้อที่ดินเอาไว้เป็นหมื่นๆไร่ครับและงบประมาณในการซื้อก็เป็นหมื่นๆล้านครับเพราะฉะนั้นท่านบอกจะต้องเอาที่ดินเหล่านี้ที่อิสราเอลซื้อในนามของคนไทยเพราะเขาเป็นคนไทยกระทรวงมหาดไทยไปออกบัตรประชาชนเป็นคนไทยให้เขาทำประโยชน์ให้กับประเทศชาติด้วยอะไรก็ไม่รู้นะครับใครออกก็ไม่รู้ไอ้อย่างเงี้ยมันต้องสาวไปถึงรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยในสมัยอดีตด้วยใครและเชื่อว่าไม่ได้ทำมือเปล่าหรอกมันต้องมีใต้โต๊ะใส่ซองเนี่ยลักษณะแบบเนี้ยเราจะเอาบุคคลเหล่านี้รับราชการอยู่หรือไม่ขายบัตรประชาชนอย่างที่คนจีนที่พัทยารวยสามรวยเป็นร้อยๆเป็นหมื่นๆล้านบอกซื้อบัตรประชาชนใบละ 500,000 บาทใครเป็นคนออกเขาก็บอกรายละเอียดหมดเลยแต่ไม่รู้ว่าคุณไปจัดการกันเองแต่ผมจ่ายไป 500,000 ซื้อบัตรประชาชนมา1ใบแล้วเขาก็ทำธุรกิจผิดกฎหมายอยู่ในพัทยารวยเป็นหมื่นๆล้านหนีคดีมาจากประเทศจีนด้วย30กว่าปีที่เขามาก่อร่างสร้างตัวในประเทศไทยเขาร่ำรวยกันมหาศาลโรงแรมก็ไม่มีใบอนุญาตอยู่ได้ไงทำไมเจ้าหน้าที่ในพื้นที่ไม่ตรวจสอบครับแถมมีบ่อนแถมมีเล่นการพนันออนไลน์อะไรอีกสารพัดต้องการตัวตำรวจต้องการตัวตำรวจจีนต้องการตัวก็ต้องส่งกลับไปให้เขากว่าเราจะรู้ตัวเขาก็โอ้โหสร้างอาณาจักรในประเทศไทยมาเท่าไหร่เนี่ยแหละครับเพราะความใจดีของประเทศไทยอีกหน่อยพื้นที่มันจะเต็มไปด้วยคนยิวเป็นเจ้าของแล้วประเทศไทยเด็กไทยโตขึ้นมาบอกกูจะซื้อแผ่นดินกูเดี๋ยวกูจะอยู่แผ่นดินกูเนี่ยกูต้องไปซื้อกับคนชาติยิวเหรอถึงแม้เขาจะเป็นคนไทยได้บัตรประชาชนมาแล้วเราต้องยึดคืนเขาจะเป็นคนยิวและสร้างอาณาจักรแล้วเราต้องไปขอซื้อพื้นที่แผ่นดินไทยเรากับคนยิวอย่างนั้นเหรอครับเด็กรุ่นใหม่มันจะด่าไอ้บรรพบุรุษฐานโทษนะครับบรรพบุรุษจันไรอ่ะไม่ใช่อย่างนั้นนะครับผู้ฟังเรามีความรู้สึกเลยว่าแผ่นดินไทยของมันต้องเป็นของคนไทยทุกตารางนิ้วจะเป็นของใครก็แล้วแต่ต้องเป็นคนไทยเชื้อชาติไทยสัญชาติไทยไม่ใช่เชื้อชาติยิวแล้วมาเป็นสัญชาติไทยโดยซื้อบัตรประชาชนมาเราไม่ยอมแน่นอนครับผมเชื่อว่าท่านพลพีสุวรรณชวีจะต้องไล่เช็คลั่นวาจาแล้วบอกต้องทำให้มันหมดไปครับก็ขอบคุณนะครับคุณผู้ฟังเวลาเราหมดซะแล้วเล่าอย่างนี้ผมได้เล่าด้วยความเท็จไม่มีความเท็จนะด้วยความจริงเดี๋ยวจะบอกเอาของเท็จผมมีหลักฐานหมดที่ท่านพิธีกรแต่ละช่องแต่ละช่องเขาอ่านเอาไว้บอกเอาไว้ถ้าไม่ชัวร์จริงเขาคงไม่อ่านออกอากาศซึ่งในขณะนี้เรากำลังเจอปัญหาแบบนี้นะครับโดยเฉพาะนอมินีคนไทยที่เห็นแก่เงินบางสิ่งบางอย่างก็สร้างปัญหาให้กับประเทศเช่นเดียวกันครับครับด้วยความปรารถนาดีจากน้ำมันสกัดเย็น 100% 9ชนิดครับดูแลโดยเฉพาะท่านที่ฉี่บ่อยๆฉี่บ่อยๆตื่นกลางดึกรับประทานเลยครับทางด้านของน้ำมันสกัดเย็นครับไม่ว่าจะเป็นมะระขี้นกไม่ว่าจะเป็นทางด้านของน้ำมันสกัดน้ำมันงาดำน้ำมันมะพร้าวเรามีแยกส่วนด้วยนะก็จะซื้อเฉพาะน้ำมันมะพร้าวก็ได้ครับ2ขวดเราก็ขายแล้ว2แถม1เราก็มีสนใจสั่งซื้อเพื่อดูแลสุขภาพร่างกายของท่าน0817577474 0817577474คงต้องรำลากันด้วยบทเพลงเพราะๆสักหนึ่งบทเพลงแล้วก็พรุ่งนี้เรากลับมาเจอกันใหม่ขอบพระคุณครับสำหรับวันนี้ผมอเนกพันธุรัตน์ผู้ดำเนินรายการสวัสดีครับ

0: ต่อร่างกายจำนวนมากมีคอลลาเจนเกรด A จากปลาทะเลน้ำลึกมีสารสกัดจากชาเขียวเปอร์เซ็นต์สูงถึง 90% ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการเผาผลาญอาหารพิเศษสุดสารสกัดจากมะเขือเทศเพื่อผิวสวยไม่เหี่ยวย่นหลังการลดน้ำหนักและสารไลโคปินในมะเขือเทศมีประโยชน์มากสำหรับคุณผู้ชายที่เป็นโรคต่อมลูกหมากโตหรือมะเร็งต่อมลูกหมากสุขภาพดีสมดุลต่อต้านอนุมูลอิสระควบคุมน้ำหนักได้จริงดังใจผิวพรรณสดใสเปล่งปลั่งมีชีวิตชีวาพลอยสีทองกล่องสีแดงรับประกันและจัดจำหน่ายโดย DJ Ann พุทธสิริโทรศัพท์0819474708
1: สวยจนล้นไปคน
2: ขอเชิญร่วมงานปิดทองฝังลูกนิมิตณวัดโคกลางตำบลดงดินแดงอำเภอหนองม่วงจังหวัดลบบุรีวันที่25ธันวาคม2569ถึงวันที่3มกราคม2570ทุกคืนชมภาพยนตร์กลางแปลงตามสบายภาพยนตร์ชมลิเกดังศิลปินมากมายกระต่ายขาวดาวรุ่งดำรงวงทองวงไม้เลื้อยแบนวงไทยรถแห่วงเลิศคันไถวงพันธุรัตน์ชะชะชะวงปังกระจายแบนพบหมอลำแมนจักรพันธ์สอดแจ้งและแอนอรดีเต็มวงร้านค้าติดต่อ0838686083แล้วพบกันนะครับ
3: ใครชายใดทั้ง
4: หมดนี่คือเสียงยืนยันจากผู้ใช้จริง
5: ก็ทำข้าวหอมมะลิไว้20ไร
6: ่ข้าวหอมมะลิเรา20ไร่และอีก20
5: อ่ะ20นี่คือทำข้าว89
6: ข้าว89
5: ค่ะเป็นข้าวเจ้า
7: ทำสวนทุเรียนกับเงาะครับผมเห็นเขาบอกว่ามันเป็นปุ๋ยปรับสภาพดินทำให้ต้นไม้สวยก็เลยลองเอามาใช้ดูครับ
8: ได้ผลดินที่เป็นสนิมท้ายน้ำที่ว่าเคยเป็นหว่านข้าวแล้วตายตั้งแต่ใช้ตัวนี้มาหว่านข้าวตรงที่ว่าเสียมันขึ้นได้หมดไม่เสียดีขึ้นมา
9: ก็เลยมาเนี่ยมาใช้ผมใช้ครั้งแรกเลยเนี่ยได้ผลอย่างที่เห็นนี่นะอย่างที่พามาดูเนี่ย
5: สั่งมาเที่ยวแรกก็23แล้วก็เมื่อวันซืนสั่งไปสี่ลูกใช้ไปไล่ละลูกแล้ว
7: สั่งมา15กระสอบครับก็รู้สึกว่าเออมันก็มันเริ่มตอบโจทย์ได้ดีซึ่งจะใส่ไปครับ
8: ก็เอามาแล้วมันก็ได้ผลใช้ตั้งกับปุ๋ยแล้วก็มาเป็นฮอร์โมนมันกินช้าแต่มันหมดช้ามันก็ไปเรื่อยๆมันก็ดี
9: ผมใช้แต่ยาเนี่ยยาที่ดึงรวงเนี่ยก็พูดกันง่ายๆก็เกือบเต็ม 100% เนี่ยผมแบบว่าพอใจมากเลยแล้ว
5: มันก็เขียวดีจ้ะก็เขียว
7: รู้สึกว่าใบมันเขียวดีขึ้นตอนนี้กำลังจะสั่งฮอร์โมน
10: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง15นาฬิกากับธิตารีสายสว่างค่ะนิดาโพชี้กกต.อนุทินเผชิญศึกหนักหลังกกต.มีมติฟ้องคดีหัวสว.และกกต.ร่วมสังเกตการการเลือกตั้งนายกอบจ.นนทบุรีระบุยังคงเรียบร้อยดีสักครู่มาติดตามค่ะ
11: ยาอมผสมกิเก้ตราไซทองสกัดจากสมุนไพรธรรมชาติช่วยขับเสมหะรสชาติดีชุ่มคอ
12: นี่ไม่ใช่ข่าวต้นชั่วโมงไม่ใช่ข่าวด่วนแต่เป็นข่าวดีดีสำหรับผู้ที่มีอาการเสียฟันเพราะวันนี้ยาสีฟันเทพไทยเขามีสูตรช่วยลดการเสียฟันแถมยังดีต่อเหงือกป้องกันฟันผุลดคราบฟันลดกลิ่นปากในราคาที่ไม่แพงอย่างขนาด70กรัม120บาทใช้ได้นานเกือบ6เดือนเพราะใช้แค่นิดเดียวยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียฟันช่วยลดเสียฟันได้ดีในราคาที่ไม่แพงเลยครับ
13: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด

0: สบู่เบเนตทุกสูตรให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเด่นบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
1: จอมมา
2: ไลฟ์สไตล์ที่คุณออกแบบเองได้อุ่นใจมีเงินสำรองพร้อมใช้ยามจำเป็นสินเชื่อบำเหน็จตกทอดจากธ.ก.ส.ช่วยให้คุณผ่อนคลายเรื่องการเงินกู้ได้สูงสุด 100% ของหนังสือรับรองสิทธิ์ในบำเหน็จตกทอดดอกเบี้ยพิเศษผ่อนชำระสบายนานสูงสุด40ปีขอสินเชื่อได้แล้ววันนี้ที่ธ.ก.ส.ทุกสาขาสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร02-555-0555เงื่อนไขไปตามที่ธนาคารกำหนด
3: ยาองผสมกิเกตราไซทองสกัดจากสมุนไพรธรรมชาติช่วยขับเสมหะรสชาติดีชุ่มคอ
4: นายณรงค์รักร้อยกรรมการการเลือกตั้งพร้อมด้วยคณะผู้สังเกตการการเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรีแทนตำแหน่งที่ว่างตลอดครึ่งวันที่ผ่านมาเป็นไปด้วยความเรียบร้อย

0: สำหรับหน่วยเลือกตั้งในการเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรีในครั้งนี้มีจำนวนหน่วยเลือกตั้งทั้งสิ้น 1,450 หน่วยซึ่งการลงพื้นที่ตรวจติดตามความเรียบร้อยก็เพื่อให้การบริหารและจัดการเลือกตั้งเป็นไปด้วยความเรียบร้อยสุจริตโปร่งใสเป็นกลางและเที่ยงธรรมสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งขอเชิญชวนผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งให้ออกไปใช้สิทธิ์จนถึงเวลา 17:00 น.วันนี้ณหน่วยเลือกตั้งที่ท่านมีชื่อนิดาโพเผยประชาชนมองกกต.ชุดปัจจุบันต้องเผชิญศึกหนักทางการเมืองและกระบวนการทางกฎหมายภายหลังจากที่มีมติกรณีหัวสว.คุณยุวธิดาภูคำนวณรายงานค่ะ
1: นิดาโพสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์เปิดเผยผลสำรวจประชาชนทั่วประเทศเรื่องมติกกต.โดยทำการสำรวจ 1,310 ตัวอย่างเกี่ยวกับมติกกต.กรณีหัวเลือกสว.ที่ส่งฟ้องต่อศาลฎีกาและดำเนินคดีอาญากับผู้ถูกกล่าวหา77คนรวมไปถึงสว.ชุดปัจจุบัน26คนโดยมีการถามประชาชนถึงการคาดการณ์ต่อมติกกต.ดังกล่าวพบว่าประชาชน 34% ไม่เคยคาดการณ์อะไรเลยรองลงมา 21% ตรงตามที่คาดการณ์เอาไว้มาก 17% ไม่ตรงตามที่คาดการณ์เอาไว้เลยส่วนความกังวลของประชาชนต่อสถานการณ์ความวุ่นวายทางการเมืองที่อาจจะเกิดขึ้นจากมติของกกต.กรณีหัวเลือกสว.ประชาชน 35% มองว่าไม่กังวลส่วน 30% ค่อนข้างกังวลและ 19% ไม่กังวลท้ายที่สุดเมื่อถามถึงบุคคลหรือกลุ่มบุคคลที่คาดว่าจะต้องเผชิญศึกหนักทางการเมืองหรือกระบวนการทางกฎหมายภายหลังกกต.มีมติกรณีหัวเลือกสว.พบว่า 35% ประชาชนมองว่ากกต.ชุดปัจจุบันต้องเผชิญศึกหนักทางการเมืองรองลงมา 31% คือนายกรัฐมนตรีอนุทินชาญวีรกูล 25% คือพรรคการเมืองฝ่ายรัฐบาลทั้งหมด 15% คือกลุ่มผู้ถูกกล่าวหาที่ถูกฟ้องร้อง77คน 13% คือพรรคภูมิใจไทยขณะที่ประชาชนอีก 8% มองว่าสว.จำนวน26คนที่ถูกสั่งฟ้องอาจจะต้องเผชิญศึกหนักทางการเมืองยุวธิดาภูคำนวณรายงานค่ะ
0: กระทรวงการคลังจับมือกระทรวงพาณิชย์ดันผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐใช้จ่ายในร้านไทยช่วยไทยพลัสเช่นเดียวกับร้านธงฟ้าเริ่ม1ตุลาคมนี้คุณณภพรช่างกลรายงานค่ะ
2: นายวินิจวิเศษสุวรรณภูมิผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลังในฐานะโฆษกกระทรวงการคลังเปิดเผยว่ากระทรวงการคลังร่วมกับกระทรวงพาณิชย์เร่งพัฒนาระบบเพื่อให้ร้านค้าที่เข้าร่วมโครงการไทยช่วยไทยพลัสสามารถรับชำระเงินจากผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐโดยตั้งเป้าให้ทันการใช้จ่ายบัตรสวัสดิการแห่งรัฐในรอบใหม่
3: ท่านกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงศูนย์การทหารปืนใหญ่คลื่นความถี่ AM 711กิโลเฮิรตซ์สถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านติดตามรับฟังรายการลูกทุ่งบำรุงสุขภาพดำเนินรายการโดยคุณสุภสิทธิ์อนันตสาราค่ะ
4: มาเอาใจคนรักสุขภาพกับกาแฟปรุงสำเร็จชนิดผงราเทียนฉายคอฟฟี่เทียนฉายคอฟฟี่24 in 1มีกลิ่นหอมยวนใจจากเมล็ดกาแฟอาราบิก้าแท้ๆรสชาติอร่อยกลมกล่อมใช้ครีมเทียมจากน้ำมันรำข้าวประกอบด้วยสารสกัดมากมายทั้งสารสกัดจากถังเช่าโกจิเบอร์รี่เมล็ดงาดำกระชายดำเจียวกุหลาบใบแปะกล้วยโสมเห็ดลินจือและสารสกัดจากเมล็ดองุ่นนอกจากนี้ยังมีแซลมอนคอลลาเจนเปปไทด์เบต้ากลูแคนจากยีสต์แอลคาเนทีนแคลเซียมแมกนีเซียมแอลอาร์จินีนแอลกลูตามีนแอลกลูตาไทโอนไลโคปินวิตามินซีและวิตามินเอน้ำตาล 0% เราใช้วัตถุให้ความหวานแทนน้ำตาลลิ้มรสกาแฟกับกาแฟตราเทียนฉายคอฟฟี่สนใจติดต่อ083-693-1999 083-693-1999
5: วิซอนผลิตภัณฑ์บำรุงดวงตาด้วยส่วนประกอบของสารซิตรัสไบโอฟลาโวนอยด์สารสกัดจากแบล็คแครนเบต้าแคโรทีนโกจิเบอร์รี่สารสกัดจากดอกดาวเรืองและเมล็ดองุ่นที่ดูดซึมได้อย่างรวดเร็วผสมผสานกับวิตามินเออาซิเตวิซอนผ่านการตรวจรับรองจากอย.จึงมีคุณภาพและปลอดภัยรับประทานวันละ1เม็ดก่อนหรือหลังอาหารเด็กและสตรีมีครรภ์ไม่ควรรับประทานผลิตภัณฑ์บำรุงดวงตาวิซอนราคากล่องละ900บาทซื้อ3กล่อง
6: พียง 2,700 บาทแถมทันที1กล่องจัดส่งฟรีทั่วประเทศโทร0836931999 0836931999
7: เหนื่อยง่ายอ่อนเพลียไม่มีแรงโดยเฉพาะวัยกลางคนวัยทองอย่าปล่อยให้ร่างกายอ่อนล้าไปทุกวันถึงเวลาบำรุงร่างกายภายในด้วยยาบำรุงร่างกายตราสุภสิทธิ์ไลฟ์วิชั่นอุดมด้วยสารสกัดกระชายดำและสมุนไพรเพื่อสุขภาพช่วยบำรุงร่างกายทั้งหญิงและชายเสริมความแข็งแรงลดอาการเหนื่อยล้าอ่อนเพลียเพิ่มความสดชื่นกระปี้กระเป๋าชะลอวัยชะลอความเสื่อมเสริมฮอร์โมนและภูมิคุ้มกันในร่างกายยาบำรุงร่างกายตราสุภสิทธิ์ไลฟ์วิชั่นทะเบียนยาเลขที่ G648/68ราคากระปุกละ350บาทสอบถามและสั่งซื้อได้ที่0836931999สุภสิทธิ์ไลฟ์วิชั่นดูแลคุณทุกช่วงวัย
8: ยาแก้กระสายเส้นรุ่งฟ้าโอสถเป็นตำรับยาที่ทรงคุณค่าจากรุ่นสู่รุ่นยาแก้กระสายเส้นรุ่งฟ้าโอสถทะเบียนยาเลขที่ G524/68 เป็นยาแก้กระสายบรรเทาอาการปวดเมื่อยเป็นยาระบายอ่อนๆสตรีมีครรภ์หรือให้นมบุตรและเด็กห้ามรับประทานยาแก้กระสายเส้นรุ่งฟ้าโอสถกระปุกละ350บาทสามารถสอบถามและสั่งซื้อที่หมายเลขโทรศัพท์0836931999 0836931999พร้อมจัดส่งเก็บเงินปลายทางทั่วประเทศ
9: ป่วยไม่อยากออนแอร์อยากมีร่างกายแข็งแรงติดตามรับฟังรายการลูกทุ่งบำรุงสุขภาพกับดีเจสุภสิทธิ์อนันตศาลา

ยอดรักสลักใจกับเพลงที่ชื่อว่าสาลิกาไร้รังนะครับส่งมอบให้ญาติเพลงญาติญาติที่รักและเคารพทุกท่านครับสวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการลูกทุ่งบำรุงสุขภาพกับผมสุภสิทธิ์อนันตศลาดีเจไม่หล่อแต่หน้าตาดีหน้าซื่อๆตาใสๆแต่หัวใจเกินร้อยไม่หล่อแต่คมเนาะมาคบกับมิตรรักรายการยัดเพลงยัดยาทุกท่านบนคลื่นสถานีวิทยุกระจายเสียงศูนย์การฐานปืนใหญ่คลื่นความถี่ AM 711กิโลเฮิรตซ์ส่งเสียงไปถึงไหนส่งใจไปถึงนั่นเขาบอกว่าสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งนี้ส่งเสียงได้ไกลมากๆเลยนะครับลพบุรีสิงห์บุรีชัยนาทอุทัยธานีนครสวรรค์พิจิตรกำแพงเพชรเพชรบูรณ์อ่างทองพระนครศรีอยุธยาสุพรรณบุรีกาญจนบุรีนครปฐมนนทบุรีเขตกรุงเทพปทุมธานีสระบุรีนครนายกนครราชสีมาอีกหลายจังหวัดเลยที่ฟังได้ไม่ว่าจะเป็นสมุทรสงครามสุทธสาครสุทธปราการปราจีนบุรีนะฮะเนาะแม้กระทั่งนู่นนะฉะเชิงเทราก็ฟังได้เป็นอันว่าส่งเสียงไปถึงไหนก็ส่งใจไปถึงนั่นนะครับส่งความรักความปรารถนาดีความห่วงใยไปยังมิตรรักบริการญาติเพียงญาติยาทุกถิ่นทุกที่นะครับรายการลูกทุ่งบำรุงสุขภาพมาเจอท่านทุกๆวันเรียกได้ว่าไม่มีวันหยุดนะครับเวลาดีๆแบบนี้15 นาฬิกาจนถึง16 นาฬิกาภาษาบ้านเราก็คือบ่าย 3 โมงถึงบ่าย 4 โมงโดยประมาณนี่แหละมาเจอกันก็บอกนะสาระดีๆเรื่องราวของสุขภาพดีมาเนี่ยมานำผลิตภัณฑ์เวชภัณฑ์ในรายการลูกทุ่งบำรุงสุขภาพและก็เพลงเพราะๆนะครับในรายการลูกทุ่งบำรุงสุขภาพสารพัดนะเก่าไม่เวชาคราเขาเกิดไปบางวันก็มีเพลงลูกทุ่งอีสานมาแจมเป็นว่าให้ท่านมีความสุขใจสุขกายและสุขใจนะฮะเมื่อฟังรายการลูกทุ่งบำรุงสุขภาพนะคือสุขใจคือได้ฟังเพลงเพราะๆนะครับแล้วก็สุขกายที่ได้ฟังสรรพคุณและเอาผลิตภัณฑ์เวชภัณฑ์ในรายการลูกทุ่งบำรุงสุขภาพเอาไปทานกันจะได้สุขกายและสุขใจอายุยืนยาวอีกหลาย10 ปีตามสัตว์ชะลอวัยสัตว์ชะลอเสื่อมและท่านซื้อไปให้คุณพ่อคุณแม่คุณปู่คุณย่าคุณตาคุณยายได้ทานกันแล้วก็อย่าลืมคนที่ท่านรักและตัวท่านเองนะครับไม่ว่าเป็นสูตร1สุภสิทธิ์และวิชั่นสูตร2รุ่งฟ้าโอสถกาแฟเทนชัยกาแฟและก็วิสันผิดพันธุ์เพื่อดูแลดวงตาทุกสิ่งทุกอย่างมีอย.มีทะเบียนยามีคุณภาพสูงและปลอดภัยและก็ราคาไม่แพงนะครับนั่นคืออโรคยาปราบาลาภาความไม่มีโรคเป็นลับอันประเสริฐถ้ามีแล้วเราก็มาดูแลรักษาเอาใจใส่ให้หนักเป็นเบาทุเลาหายไปในที่สุดนะครับก็ต้องพึ่งพาตัวท่านเองนะฟังรายการสุภสิทธิ์นะครับท่านต้องตัดสินใจด้วยตัวท่านเองนะครับโดยสั่งซื้อเม็ดน้อยๆไปก่อนก็ได้ถ้าประทับใจและซื้อตามโปรโมชั่นนะครับเดี๋ยวสุภสิทธิ์จะไล่เรียงว่ามีอะไรบ้างนะครับที่นะควรมีทุกบ้านนะฮะนั่นก็คือสูตร1สุภสิทธิ์ไลวิชั่นนะครับบอกมียาอยู่1ห่อเนี่ยไม่ต้องไปหาหมอกันเลยนะครับนั่นคือว่าสูตร1เนี่ยบำรุงร่างกายสุภสิทธิ์และวิชั่นประกอบด้วยกระเฉดดำและสูตรภัยอื่นๆนะดูแลเลือดลมดีอะไรก็ดีไปหมดนะครับบำรุงร่างกายหญิงชายเวททองวัยกลางคนให้แข็งแกร่งแข็งแรงกระปี้กระเป๋ากระฉับกระเฉงมีเรี่ยวมีแรงสู้ไม่ถอยเงินไม่เป็นปรับฮอร์โมนเพศชายหญิงให้เกิดความสมดุลแล้วก็หลายท่านมีเบาหวานความดันไขมันก็ไปทานควบคู่กับแพทย์แผนปัจจุบันนะครับแล้วก็หลายท่านทานดีแล้วก็เลือกเอานะครับแล้วก็หลายท่านปวดหัวไมเกรนภูมิแพ้หอบหืดหายใจไม่เต็มอิ่มเครียดนอนไม่หลับนะบำรุงเลือดบำรุงผิวพรรณนะฮะแล้วก็ที่สำคัญครับท่านชายครับเข้าสู่วัยกลางคนวัยทองเนี่ยสมรรถภาพทางเพศก็เสื่อมถอยนั่นคือบ่งบอกถึงร่างกายที่อ่อนแอนะครับมีโรคภัยแค่เจ็บมารุมเร้าก็ดูแลเลือดลมให้ดีไปดูแลเสียแต่ต้นเหตุนะครับนั่นก็คือว่าหลายท่านฉี่ไม่พุ่งฉี่ไม่ลงโถนะฉี่ลดขากางเกงอันฉี่ไม่ได้เรื่องราวของต่อมลูกหมากเรื่องราวของภายในเนี่ยมันสลับซับซ้อนมาก
็นตัวช่วยนะอีกหนึ่งตัวช่วยก็แล้วกันไปทานกันนะครับสำหรับท่านชายเข้าสู่วัยกลางคนวัยทองและท่านหญิงเข้าสู่วัยกลางคนวัยทองเนี่ยก็คือเลือดลมมันจะได้ดีฮะเลยท่านวุ่นวาบต่างร่างกายและจิตใจผิวหนังที่เคยตึงๆก็มาเหี่ยวย่นเขาเรียกเป็นเรื่องราวของธรรมชาติวันนี้ต้องต่อสู้กับธรรมชาติด้วยสุนภัย 100% ไม่เป็นอันตรายเลยนะครับเข้าสู่วัยทองนั้นวุ่นวาบผิวหนังที่เหี่ยวย่นหย่อนยานเอามาทานแล้วทำให้เลือดลมดีนะกลับมาดูสดใสอารามงามตาอีกครั้งนะครับทั้งท่านหญิงท่านชายโอกาสกระดูกผูกกระดูกพนสูงนะมาทานสุดหนึ่งนะครับสุภสิทธิ์เลวิชันทุกสิ่งทุกอย่างในยาเพียงยอดยาครับทานได้ตั้งแต่อายุ18ขึ้นไปนะฮะ18ปีขึ้นไปจนถึงอายุ100ก็ทานกันนะครับคุณตาประยุรสุวรรณเนี่ยที่ทานสูงสุดในขณะนี้อายุ99จะครบร้อยแล้วอยู่หน้าวัดเสาธงใหม่บางตำบลเสาธงบางปะหันมีตัวตนที่แท้จริงไปถามเขาเลยว่าทานอะไรดีเดี๋ยวเขาก็จะเอาสูตรหนึ่งสุภสิทธิ์และวิชั่นและสูตรสองมาโชว์เลยล่ะนะครับแล้วก็ทานแล้วจะดีขึ้นนะทานสูตรหนึ่งก่อนนอนสองแคปซูลครับรู้จักกับสูตรหนึ่งแล้วมารู้จักกับสูตรสองนี่โอ้โหตามตำรับยาแพทย์แผนไทยเลยฮะประยุกต์จากสูตรแพทย์แผนไทยของพระยาพิษณุปราสาทเวชสมัยรัชกาลที่5นะครับคือเป็นตัวยาแล้วก็มาปรับปรุงให้เข้มข้นให้ทันโรคทันเหตุการณ์นะครับนั่นคือยาแก้กระสายตรารุ่งฟ้าโอสถนะครับตามตำรับยาเป๊ะเลยนะครับคือบรรเทาการปวดเมื่อยเป็นยาแก้กระสายเป็นยาระบายอ่อนๆ นะครับก็หมายความว่าท่านปวดเมื่อยตามร่างกายเนี่ยปวดแขนปวดขาปวดหลังปวดไหล่กระดูกทับเส้นประสาทลุกก็โอยนั่งก็โอยนอนก็โอยกินข้าวไม่ได้นอนไม่หลับประสาทกระปิดกระปอยชาประมือประเท้าด้วยนะครับปวดแขนปวดขาปวดคอปวดหลังปวดไหล่ปวดทั่วสารกายก้าวขาไม่ออกขึ้นบันไดไม่ได้หลายท่านกินข้าวไม่ได้นอนไม่หลับเนี่ยหลายท่านฮะก็บอกใกล้เวลาแล้วล่ะถ้าเกิดกินข้าวไม่ได้นอนไม่หลับเนี่ยใกล้เวลาฮะอย่าให้ถึงเวลานั้นเลยนะนั่นก็คือกลับมาให้กินข้าวได้นอนหลับจะได้ต่อสู้โรคภัยไข้เจ็บได้จะได้แข็งแกร่งแข็งแรงได้นะครับแล้วก็ปัสสาวะกระปิดกระปอยผิวหนังสีเหลืองอ้วนไปผอมไปสัดส่วนเกินเกิดจากความเสื่อมของร่างกายก็บอกแล้วเป็นยาแก้กระสายก็มาฟื้นฟูร่างกายอ้วนไปผอมไปสัดส่วนเกินท้องกลมดังแตงโมนะครับถ้าเกิดว่าผอมอยู่แล้วเนี่ยก็ไม่ได้ทำให้ผอมหนักกว่าเดิมนะอ้วนอยู่แล้วก็ขับไขมันเสียให้ออกจากร่างกายเนาะทำให้คุณเช้งกระแวบเช้งวับฮะนะทั้งท่านหญิงท่านชายเลยนะครับหลายท่านบอกว่าท้องผูกเป็นพลัดดึกเนี่ยถ่ายยากถ่ายลำบากเหลือเกินกลัวสิกลัวมะเร็งนะฮะกลัวเรื่องราวของลำไส้เนี่ยเขาบอกมันอักเสบหรืออะไรเนี่ยลำไส้เนี่ยมีปัญหาแล้วก็ที่สำคัญกลัวฮะฤทธิ์สีดวงทวารหนักจะเกิดขึ้นวันนี้ทำให้การขับถ่ายดีขึ้นฮะทานแล้วกับขับถ่ายดีขึ้นนั่นก็คือว่าของเสียจากร่างกายไล่ออกให้หมดนะครับลบขับถ่ายดีไปกล่อมอาจมลูกจาระนี่ไม่ให้แข็งไปหรือไม่ให้อ่อนไปนะครับก็ถ่ายเป็นปกติวันละครั้งสองครั้งไม่ถ่ายพร่ำเพรื่อนะครับเป็นว่านะครับปวดแข้งปวดขาก้าวขาไม่ออกขึ้นบันไดไม่ได้เนี่ยทานสูตร2รุ่งฟ้าโอสถทาน3แคปซูลก่อนอาหารเช้า3แคปซูลก่อนอาหารเย็นจะดีขึ้นอย่างรวดเร็วกระปุกละ350บาทนะครับบรรจุ60แคปซูลถูกและดีจริงฮะเดี๋ยวจะฟังโปรโมชั่นได้ถูกกว่านี้อีกนะครับกระปุกสีน้ำเงินคือฉลากสีน้ำเงินนะชื่อว่ารุ่งฟ้าโอสถนะครับถ้าเป็นหนักแล้วทาน2สูตรรวมกันหนักแล้วคืออะไรหลายท่านติดเตียงหลายท่านป่วยเรื้อรังหลายท่านเป็นโรคเการุมาตอยด์หลายท่านนอนเป็นผักเลยนั่นคือไม่ไหวไม่ติงตากรอกแกกไปมานะติดเตียงช่วยเหลือตัวเองไม่ได้วันนี้กลับมาอาบน้ำปะแป้งตัวเองได้แปรงฟันหวีผมตัวเองได้หลายท่านดีถึงขนาดว่าไปหุงข้าวหุงปลาให้ลูกให้หลานหลายท่านนอนเป็นผักหลายท่านไม่มีเรี่ยวมีแรงบอกหายใจยังเจ็บเลยสุภาษิตลูกหลานก็บอกว่าคุณพ่อคุณแม่นะขยับขยื่นตามร่างกายด้วยคุณตาคุณยายคุณย่าคุณยายเนี่ยขยับร่างกายบ้างปรากฏวันนี้ได้ย่าได้นะเดินเถินได้เก็บขยะได้บริเวณบ้านนะไม่ได้หมายความว่าไปรับจ้างเขาได้ไล่เป็นแปลง
เอาให้ดูแลตัวเองได้ดีก่อนนะตรงนี้อย่างอื่นค่อยว่ากันนะครับทานสองสูตรร่วมกันเลยเดี๋ยวจะบอกว่าโปรแรงขนาดไหนคือกระปุกละ350บาททั้ง2สูตรเลยนะกระปุกเดียวแล้วก็ส่งนะกระปุกละ350บาทเสียค่าจะส่ง50เก็บเงินปลายทางด้วยนะครับ2กระปุก700บาทนี่ค่าจะส่งไม่เสียและส่งให้ฟรี3กระปุก1,000บาทลดให้1ลดให้50บาทแล้วก็ส่งให้ฟรีด้วยถ้าซื้อ4กระปุกและท่านผู้ฟังครับ4กระปุก 1,400 บาทนะแถมให้2กระปุกนะ2กระปุกที่แถมก็มูลค่า700บาทนี่แหละแถมให้ฟรีแล้วก็ส่งให้ฟรีด้วยเก็บเงินปลายทางทั้งประเทศด้วยจะสั่งสูตรใดสูตรหนึ่งก็ได้หรือจะรวมกันมาทั้ง2สูตรก็เชื้อเชิญนะครับจดหมายเลขดีเจสุภสิทธิ์ไว้สอบถามให้สิ้นสงสัยสอบถามให้มั่นใจและสั่งซื้อทานนี้และทานต่อไม่เป็นอันตรายต่อตับและไตแต่ประการใดทานต่อไปเรื่อยๆและซื้อไปทานกันทั้งครอบครัวเลยของถูกไม่ใช่ไม่ดีนะนะเป็นของดีคุณภาพสูงราคาอาจจะชนะหรือคุณภาพอาจจะพอๆหลักพันกับหลักพันก็ได้นะเอาไปทานเถอะแล้วจะรู้ว่าดีเพราะแย่เพียงยาสุภสิทธิ์เอาไปทานแล้วก็ต่างมาชื่นมาชมว่าโอ้โหไม่น่าเชื่อว่าของถูกแต่ว่าดีและมีทะเบียนยาด้วยนะครับนั่นก็คือคุณภาพสูงรับรองจากกระทรวงสาธารณสุขเลยนะครับสอบถามได้สั่งซื้อกับสุภสิทธิ์นะครับ0836931999เดี๋ยวบอกมาอีกครั้งหนึ่งนะครับ0836931999นะครับนะสอบถามให้สิ้นสงสัยแล้วก็สั่งซื้อกันส่วนวิสันผลิตภัณฑ์เพื่อดูแลดวงตาคือเป็นพระเอกมานานแล้วแล้วก็รวมทั้งกาแฟเทนชัยกาแฟนี่ก็ไม่ใช่ย่อยได้รับความนิยมอย่างต่อเนื่องและยาวนานมานะครับหลายต่อหลายปีนะครับบอกสรรพคุณกันในช่วงต่อไปหลังจากจบเพลงนี้ครับมนเมืองสิงห์ชัยเมืองสิงห์ชมความงามของสาวเมืองสิงห์บุรีครับแล้วก็มอบให้สาวงามทั่วประเทศเช่นเดียวกันนะครับแล้วก็สาวสิงห์บุรีด้วยนะครับ

0: วิซอนประกอบไปด้วยสารดังต่อไปนี้ 1. ซิตัสไฟโอวานอยด์ช่วยในเรื่องการดูดซึมวิตามินซีทำให้การทำงานของวิตามินซีมีประสิทธิภาพดีขึ้นมีสารแอนตี้ออกซิเดนต์ 2. มีสารเบคคาเรนสารสกัดจากเบคคาเรนนี้จะมีสารไซโทยานีนช่วยบรรเทาอาการเมื่อยล้าเมื่อใช้สายตานานๆ 3. มีเบต้าแคโรทีนเป็นโปรวิตามิน A ที่จะเปรียบเทียบวิตามิน A เมื่อร่างกายต้องการช่วยบำรุงสายตา 3. มีสารโกจิเบอรี่เอ็กซ์แท็กหรือสารสกัดจากเกากี้มีสารซีแซนทีนและลูทีนสูงมากที่จะช่วยป้องกันและปรับสภาพแสงกรองแสงสีน้ำเงินที่เป็นอันตรายต่อดวงตาที่เกิดจากการดูทีวีโดยไม่เปิดไฟหรือจากการใช้สมาร์ทโฟนนานๆนั่นเองนะครับป้องกันการเสื่อมของเลนตาและจอภาพเรติน่าจากการทำลายของอนุมูลอิสระ 5. มีเกรฟซิสแอคแท็กหรือสารสกัดจากเมล็ดองุ่นจะมีสารโอเพสช่วยเพิ่มการไหลเวียนของเลือดบริเวณดวงตาดังนั้นจะทำให้ตาฟื้นฟูอย่างรวดเร็วช่วยชะลอการเสื่อมของโรคจอประสาทตาเสื่อม 6. ลูทินเอสเตอร์เป็นสารคาโรทีนอยด์สีเหลืองซึ่งจะพบปริมาณสูงบริเวณเรติน่าเกี่ยวกับการรับภาพซึ่งจะช่วยดูดซับแสงสีน้ำเงินในการมองเห็นช่วยสร้างสารต้านอนุมูลอิสระในการป้องกันเยื่อแก้วตาหรือเรติน่านั่นเองครับลำดับที่ 7. มีโปรวิตามิน Aสำคัญต่อการทำงานของเรติน่าซึ่งเป็นส่วนของดวงตาเกี่ยวกับการรับภาพในการมองเห็นนะครับสรรพคุณจึงเห็นผลอย่างรวดเร็วโดยมีซิงค์ซัลเฟตเป็นตัวประสานทำให้ออกฤทธิ์อย่างรวดเร็วนะสนใจสอบถามและสั่งซื้อกับดีเจสุภสิทธิ์ครับ0836931999 0836931999
1: ท่านผู้ฟังครับวันนี้ขอแนะนำผลิตภัณฑ์ดีๆเอาใจคนรักสุขภาพกับกาแฟปรุงสำเร็จรูปชนิดผงตราเทียนฉายคอฟฟี่24 in 1มีกลิ่นหอมยวนใจจากเมล็ดกาแฟอาราบิก้าแท้ๆรสชาติอร่อยกลมกล่อมถูกใจคนคอกาแฟแน่นอนสิ่งสำคัญเราใส่ใจในทุกส่วนประกอบเป็นอย่างดีโดยใช้ครีมเทียมจากน้ำมันรำข้าวอีกทั้งยังประกอบไปด้วยสารสกัดมากมายที่ทุกคนรู้จักกันเป็นอย่างดีมีทั้งสารสกัดจากถังเช่าสารสกัดจากโกจิเบอรี่สารสกัดจากเมล็ดงาดำสารสกัดจากกระชายดำสารสกัดจากเจียวกู้หลานสารสกัดจากใบแปะก้วยสารสกัดจากโสมสารสกัดจากเห็ดลินจือและสารสกัดจากเมล็ดองุ่นนอกจากนี้ยังมีแซลมอนคอลลาเจนเปปไทด์เบต้ากลูแคนจากยีสต์แอลคานิทีนแคลเซียมแมกนีเซียมแอลอาจินีนแอลกูตามีนแอลกูตาไทโอนไลโคปีนลูทีนวิตามินซีวิตามินเอน้ำตาล 0% เพราะเราได้ใช้สตีวิโอลไกลโคไซด์เป็นวัตถุให้ความหวานแทนน้ำตาลเพื่อให้รสชาติของกาแฟมีความกลมกล่อมหวานแบบธรรมชาติลิ้มรสกาแฟกับกาแฟตราเทียนฉายคอฟฟี่เลขสารระบบอาหารเลขที่13-2-00759-2-0495ราคากล่องละ250บาทซื้อ4กล่องแถม1กล่องสนใจสอบถามและสั่งซื้อกับดีเจสุภสิทธิ์บริการจัดส่งให้ท่านถึงบ้านฟรีนะครับ0836931999เทียนฉายคอฟฟี่มีคุณค่ามากกว่ากาแฟธรรมดา
2: ได้รับความนิยมอย่างต่อเนื่องและยาวนานไม่ว่าจะเป็นกาแฟเทียนฉายคอฟฟี่หวานจนติดลิ้นอร่อยจนติดใจเป็นกาแฟเพื่อสุขภาพสำหรับผู้รักสุขภาพรักชีวิตมาหวานกำดันแค่มันโรคหัวใจทุกโรคนี้ดื่มได้ไม่ได้ไปรักษาแต่ไม่กระทบต่อโรคภัยแค่เจ็บสารสกัดระดับพรีเมียมและที่สำคัญกลิ่นยั่วยวนใจด้วยอร่อยด้วยเป็นกาแฟเพื่อสุขภาพสำหรับผู้รักสุขภาพรักชีวิตกับสารสกัดอันแน่นจัดเต็ม24ชนิดล้วนแต่ดีมีคุณประโยชน์ต่อร่างกายได้ร่างทองกลับมาเมื่อดื่มกาแฟเทียนฉายคอฟฟี่กล่องละ250บาทบรรจุ12 2กล่อง500บาทส่งให้ฟรีท่านที่ยังไม่เคยดื่มยังไม่เคยทานสั่งน้อยๆไปก่อนก็ได้สัก2กล่อง500บาทถ้าประทับใจและซื้อตามโปรคือ4กล่องแถม1กล่อง5กล่อง 1,000 ครับและวิซอนผิวพรรณเพื่อดูแลดวงตา ตอบโจทย์เรื่องราวของดวงตาทั้งหมดเดวิสซอนปวดตาครึ่งตาคันตานับตาหลายตาแพ้แสงเรื่องราวของต้อจอประสาทตาเสื่อมมีในตาเสื่อมจอประสาทตาหลุดล็อกเบาหวานขึ้นตาเพิ่มความแม่นยำในการมองเห็นสายตาสั้นสายตายาวสายตาเอียงตาบอดสีตาบอดกลางคืนในเบนเน็ตต้องทันวิสซอนสารนำเข้าจากประเทศญี่ปุ่นและฝรั่งเศสนาโนเทคโนโลยีระดับพรีเมียมมาตรฐานจีพีมาตรฐานโลก1กล่อง900บาททันได้1เดือน2กล่อง 1,800 บาททันได้2เดือน3กล่อง 2,700 บาทแถมให้อีก1กล่อง4กล่อง 2,700 ตกกล่องละ600กว่าบาทนะครับทุกผลิตภัณฑ์เวชภัณฑ์ครับตั้งแต่สูตร1สุภาษิตลิวิชั่นสูตร2ลุงฟ้าโอสถกาแฟเทนชัยกาแฟและวิซอนเป็นของดีมีคุณภาพมีอย.มีทวินยามีคุณภาพสูงและปลอดภัยไม่มีสารปลอมปนไม่มีสารเสพติดไม่มีสารสเตียรอยไม่มีสารเคมีไม่มีสารอันตรายไปทานแล้วตรงปกไม่โกหกไม่จกตายัดเพียงยัดยาครับสอบถามและสั่งซื้อกับสุภาษิตเดี๋ยวเราจะส่งให้เก็บเงินปลายทางทั่วทั้งประเทศครับที่โฆษณาประชาสัมพันธ์มานั้นไม่ได้โม้ไม่ได้โอ้ไม่ได้อวดแต่ประการใดแต่โฆษณาจากสรรพคุณอย่างแท้จริงสุภาษิตขอรับประกันยายท่านได้ลองแล้วจะรู้ว่าดีโทรมาที่0836931999ของดีต้องลองครับไม่ลองไม่รู้ไม่ดูไม่เห็นครับ

0: เหนื่อยง่ายอ่อนเพลียไม่มีแรงโดยเฉพาะวัยกลางคนวัยทองอย่าปล่อยให้ร่างกายอ่อนล้าไปทุกวันถึงเวลาบำรุงร่างกายภายในด้วยยาบำรุงร่างกายตราสุภสิทธิ์ไลฟ์วิชั่นอุดมด้วยสารสกัดกระชายดำและสมุนไพรเพื่อสุขภาพช่วยบำรุงร่างกายทั้งหญิงและชายเสริมความแข็งแรงลดอาการเหนื่อยล้าอ่อนเพลียเพิ่มความสดชื่นกระปี้กระเป๋าชะลอวัยชะลอความเสื่อมเสริมฮอร์โมนและภูมิคุ้มกันในร่างกายยาบำรุงร่างกายตราสุภสิทธิ์ไลฟ์วิชั่นทะเบียนยาเลขที่ G648/68ราคากระปุกละ350บาทสอบถามและสั่งซื้อได้ที่083-693-1999สุภสิทธิ์ไลฟ์วิชั่นดูแลคุณทุกช่วงวัย
1: ยาแก้กระสายเส้นรุ่งฟ้าโอสถเป็นตำรับยาที่ทรงคุณค่าจากรุ่นสู่รุ่นยาแก้กระสายเส้นรุ่งฟ้าโอสถทะเบียนยาเลขที่ G524/68 เป็นยาแก้กระสายบรรเทาอาการปวดเมื่อยเป็นยาระบายอ่อนๆสตรีมีครรภ์หรือให้นมบุตรและเด็กห้ามรับประทานยาแก้กระสายเส้นรุ่งฟ้าโอสถกระปุกละ350บาทสามารถสอบถามและสั่งซื้อที่หมายเลขโทรศัพท์0836931999 0836931999พร้อมจัดส่งเก็บเงินปลายทางทั่วประเทศ

0: าหลายอย่างแล้วใช่ไหมป้า
1: จ้าม
0: าเจอวิซอนเข้าดีไหม
1: เจอวิซอนเข้าเล่นไปแค่สองกล่องแรกก็รู้เรื่อง
0: เ
1: ออหลายหลายเที่ยวแล้วจ้ะ
0: ค่ะชมจำได้
1: หลานมันเอาไปกินอีกล่องนี้หลานเอาไปแบ่งไปกินบางกินไม่ได้หน่อยบ้างตาตังไม่อีกเออเอาตังก็ที่กล่องก็มีเอากล่องไป
0: ลูกหลานประทับใจ
1: จ
0: ้
1: า
0: ปีกองเลย
1: ตั้งกลุ่มหนึ่งตั้งแปดหลังอ่ะก็กินก็แบ่งกันกินมาเนี่ย
0: โอ้ดีจังเลยตอนนี้ตาสว่างสว่างสวยชัดเจนเป็นตาวัยรุ่นกันทั้งหมู่บ้านเลยตอนเนี้ย
1: ตาอาฉันนะมันเป็นต้อเนื้อนะ
0: เป็นต้อเนื้อครับ
1: มันก็จ้ามันก็คายมามันออกมาจากตาดำเยอะเลยมันขาวๆอ่ะ
0: ครับโอ้
1: แล้วกินเข้าไปมันก็ไม่คันไม่ขึ้นน้ำตามันก็ไม่มีไง
0: เมื่อก่อนมีไหมเมื่อก่อนคันด้วย
1: มีมีคันด้วยน้ำตาด้วยแล้วมันก็ฟ้ามันบังต้อเนื้อ
0: โอ
1: ้เดี๋ยวนี้มันคายออกมาเยอะเลยมาอยู่ตรงหัวตาเขาขาวแล้วปากก็มาผ่าขาซะ
0: มั่นใจเนาะมั่นใจว่าแพงไหมกลายเป็นว่าไปกินแล้วดี
1: ไม่แพงจ้าไม่แพงกินแล้วได้ผลไม่แพงเลย
0: มันได้ผลเนาะยายก็เนี่ยเขากินกันเยอะๆเนาะ
1: จ้าลูกหลานก็มาแบ่งไปกินกันคนละกล่องคนละครึ่งกล่องบอกว่าสั่งแล้วไปเอากล่องไปบอกป้าสั่งเยอะ
0: ป้าน้อมวิชานำเนาะ
1: จ้าจ้า
0: ครับเดี๋ยวผมส่งให้นะครับป้าครับกล่องของ700 บาทสวัสดีครับสวัสดีครับ
2: ผมแก่แล้วบอกไม่มีแรง
3: ไม่มีกาแฟเทียนฉายคอฟฟี่นี่โผล่เพลแล้วนอนไม่หลับอีกนะ
2: เขาบอกนอนไม่หลับอีก
3: เ
2: ขากินแล้วนอนหลับดีเขาบอกมันชื่นใจดี
3: แล้วก็ชื่นใจแล้วเขาเป็นไงบ้างล่ะพี่ทั้งพี่ทั้งเพื่อนพี่อ่ะ
2: เขาคนที่กินก็ดีเขาบอกดีเขาว่าเขาบอกดีเขาว่าดูดีอ่ะแต่พี่อ่ะดีแล้ว
3: ดีแล้วเนาะเนาะมีเรี่ยวมีแรงไม่ปวดไม่เมื่อย
2: จ้าจ้า
3: เนาะ
2: มันปวดเมื่อยมีแรง
3: ผม
2: ช่วยดี
3: ที่บอกผมหนาขึ้นไหมเหรอผมหนาขึ้นด้วย
2: ผมหนาขึ้นเนาะจริงหนาหา
3: จริงเนาะ
2: ไม่คือว่าที่หนาคือมันไม่ร่วงไง
3: ไม่ร่วงเนาะ
2: เราผักมันก็ไม่ร่วงไงหวีเวิร์มก็ไม่หลุดไงไม่หนา
3: แล้วมีคนมาทักไหมผิวขาวดังกบต้มอะไรเงี้ยมีคนมาทัก
2: มีคนบอกไม่ออกแดดเลยเนี่ยขาวจังเลยเขาว่าแล้วพี่ก็บอกกินยาไอ้กินเนี่ยกาแฟนี่แหละ
3: กาแฟเทนชัยกาแฟนะพี่นะอยากให้คนกินเยอะๆไหมอยากคนกินเยอะๆไหมพี่เพชรทุนจันงาม
2: โอ้โหนี่พี่ฟังก็เห็นจริงเยอะเห็นปะของพี่ก็เดี๋ยวสั่งยาดูเอาลองกินก่อนให้เพื่อนลองกินก่อนดีไหมอะไรเงี้ย
3: ครับหมอพี่เชียร์จริงๆเลยเนาะนะคร
2: ับ แม่ลูกชายพี่เอาพี่ไปกินกล่องที่โรงงานออฟฟิศก็บอกผมสั่งซื้อที่ไหนกันเนี่ยเขาจะสั่งให้พี่คนสั่งแล้วตอนนี้สั่งเยอะ
3: โอ้สาธุขอบคุณ
2: เพื่อนขายก็บอกโอ้โหหอมฟุ้งไปหมดเลยลูกชายก็บอกดีแม่ครับถ่ายดีจังผมชอบว่าจะสั่งเนี่ยสั่งให้เยอะ
3: ครับเนาะลูกชายทำงานโรงงานนะครับเนาะคนรุ่นใหม่เนาะคนหนุ่มยังมาดื่มกาแฟเทียนฉายเลยเนาะสุดยอด
2: โอ้สุดยอดครับผมจังกินนิดเพราะว่าใครชงที่ไหนเหม็นหอมมันอันนี้เลยครับว่าไงโอ
3: ้10กล่อง 2,000 บาทนะพี่นะเดี๋ยวผมจัดส่งให้นะครับพี
2: ่ไ
3: อ้ทุนครับขอบคุณครับขอบคุณครับสวัสดีครับ
4: ดีจ้าคุณสุประสิทธิ์วันนี้เจ๊หมูได้ส่งพระพุทธรูป1องค์ที่คุณสุประสิทธิ์นะจ๊ะให้ความเป็นสิริมงคลแก่ท่านลูกค้าเพื่อตอบแทนน้ำใจของท่านนะจ๊ะแม่คุณชื่ออะไรจ๊ะ
5: ชื่อแม่บุญเหลือพ่วงปูน
4: แม่บุญเหลืออยู่ที่ไหนจ๊ะ
5: ทับน้ำหมู่ห้า
4: อยู่ทับน้ำหมู่ห้านะจ๊ะเป็นคนสวยประจำตำบล นะจ๊ะเ มื่ออาทิตย์ที่แล้วก็เห็นแม่ยิ้มก็สวยเมื่ออาทิตย์ที่แล้วลูกสาวมาซื้อยาตาใช่ไหมเห็นแม่พี่บุญเหลือ
5: แล้วยาตาด้วยกาแฟด้วย
4: อ๋อวันนี้กาแฟหมดนะจ๊ะต้องมาซื้อกาแฟสมบัติของคุณสมบัติอร่อยแม่เทียนฉายกาแฟ
5: อร่อยอร่อยหอมมากเลย
4: อ๋อนะจ๊ะก็ส่งเสริมทางด้านตาด้วยนะจ้าก็พอดีท่านมีพระพุทธรูปคือเนี่ยจากพระพุทธชินราชนะจ๊ะตอบแทนน้ำใจของท่านลูกค้านะจ๊ะด้วยความรัก
5: โอ้ซื้อเต็มหมูประจำ
4: จ้าขอบคุณคุณสุภสิทธิ์นะจ๊ะที่ให้กำลังกายกำลังใจแก่ท่านลูกค้านะจ๊ะอย่างมีความสุขชอบฟังจริงหรือเปล่าคุณสุภสิทธิ์พูดเพราะไหม
5: เพราะ
4: ท่านเป็นนายทหารอากาศก็พูดเพราะเลยนะจ๊ะ
5: เขาบอกรูปร่างเขาไม่หล่อแต่น้ำใจดี
4: จริงด้วยจริงด้วย
5: ฟังทุกวัน
4: จริงด้วยขอบคุณค่ะตัวจริงก็หล่อคลายหล่อค่ะขอบคุณนะคะมันพระเอกหนังเรื่องบุฟเฟ่ต์สันนิวาสเลยค่ะ
6: ขอบคุณคุณสุรินทร์จันทร์เศรษฐีผ คม่วงพันธุ์สำโก้อ่างทองสั่งกาแฟเทียนแฉกาแฟคุณประนอมอยู่โตผักไห่พระนครศรียาสั่งกาแฟเทียนแฉกาแฟคุณลุงสวัสดิ์แจ่มอุทัยนะครับตะวันบางขุดสั่งบุรีใจชัยนาทกาแฟเทียนแฉกาแฟ5กล่องป้าบรรจงโผแพรท่ารหัสอำเภอเมืองสระบุรีกาแฟเทียนแฉกาแฟ5กล่องวิสันหนึ่งกล่อง 1,900 บาทเพียรชลีพรชิมสลัดตะวันบ้านร่อมท่าเรือพระนครศรียาวิสัน4กล่อง 2,700 บาทคุณบุพภาวงสาระตะวันดงคอนสังกุริจังหวัดชัยนาทกาแฟเทนแชกาแฟ5กล่อง 1,000 บาทนะครับรวมทั้งพระอนันต์ปัญญาพโรวัดบ้านลำโพชัยอินบุรีสิงห์บุรีกาแฟเทนแชกาแฟ5กล่องคุณสงวนมนทาตวนถ้วยกรดสังกุริจังหวัดชัยนาทวิสันหนึ่งกล่องกาแฟ2กล่อง 1,400 บาทคุณป้าสาดวงจันทร์อินดอนตาลอำเภอเมืองชลบุรีรุ่งฟ้าโอสด2กระปุก700บาทที่เหลือยกยอดไปประกาศในวันพรุ่งนี้นะครับมาฟังเพลงกันต่อเลยยิ่งแก่ยิ่งกวนณโย่งณพงษ์ณนงครับ

ยิ่งแก่ยิ่งกวนทีมงานนายโยงนายโยงนะผมนะนงก่อนหน้านี้เสรีลุงสว่างปิ๊กบ้านเฮาเตอร์ปิ๊กบ้านเฮาเตอร์แล้วก็ก่อนหน้านั้นยุ่ยแยดเยอะดำจังแก่แดดจังกลุ่มและแล้วก็ถึงช่วงสุดท้ายของรายการลูกทุ่งบำรุงสุขภาพฝากไว้ด้วยช่วยกันกินช่วยกันใช้สูตรหนึ่งสุภาษิตและวิชั่นสูตรสองลุงฟ้าโอสถกาแฟเทียนแฉกาแฟและก็วิสันดูแลดวงตาด้วยนะครับสอบถามและสั่งซื้อกับสุภาษิต0836931999ครับก่อนจากกันไปขอทุกท่านปราบปีนกันใจเป็นทองสมองเป็นเพชรไม่ว่าจะพูดจะคิดจะทำอะไรก็ขอให้ประสบความสำเร็จรุ่งเรืองร่ำรวยเป็นเศรษฐีมาเศรษฐีทุกท่านครับส่งท้ายด้วยอีหนูย้ายเพลงยัดยาขอซ้ำจากสถานีเดิมฮะมาตามอีกบอกว่าให้จบเพลงได้ไหมไม่ทราบว่าจะจบหรือเปล่าเป็นเพลงส่งท้ายอีหนูไวโพสเพชรสุพรรณครับสุภาษิตลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ

0: ลดปัญหากวนจ่ายนาข้าวและแปลงผักแสนรักเคล็ดไม่ลับสำหรับเกษตรกรยุคใหม่อาหารเสริมพืชมูมิโน่ช่วยให้ลำต้นแข็งแรงได้ผลผลิตใหญ่ดอกผิวสวยและน้ำหนักดีแถมไม่โสมหลังเก็บเกี่ยวเพื่อประสิทธิภาพที่ดีขึ้นใช้คู่ลาย07ช่วยให้ต้นแข็งแรงยังช่วยยับยั้งการกระจายตัวของโรคไวรัสแบคทีเรียและเชื้อราได้อีกด้วยนะจำง่ายๆบลูมิโน่ใช้คู่กับลาย07ช่วยลดต้นทุนเพิ่มผลผลิตผู้โปรมีรอยยิ้มผู้บริโภคปลอดภัยโทรเลย
1: 0894780889
0: มิโน่ลาย07
2: นี่คือเสียงยืนยันจากผู้ใช้จริง
3: ก็ทำข้าวหอมมะลิไว้20ไร
4: ่ข้าวหอมมะลิเรา20ไร่และอีก20
3: อ่ะ20นี่คือทำข้าว89
4: ข้าว89
3: ค่ะเป็นข้าวเจ้า
5: ทำสวนทุเรียนกับเงาะครับผมเห็นเขาบอกว่ามันเป็นปุ๋ยปรับสภาพดินทำให้ต้นไม้สวยก็เลยลองเอามาใช้ดูครับ
6: ได้ผลดินที่เป็นสนิมท้ายน้ำที่ว่าเคยเป็นหว่านข้าวแล้วตายตั้งแต่ใช้ตัวนี้มาหว่านข้าวตรงที่ว่าเสียมันขึ้นได้หมดไม่เสียดีขึ้นมา
7: ก็เลยมาเนี่ยมาใช้ผมใช้ครั้งแรกเลยเนี่ยได้ผลอย่างที่เห็นนี่นะอย่างที่พามาดูเนี่ย
3: สั่งมาเที่ยวแรกก็23แล้วก็เมื่อวันซืนสั่งไปสี่ลูกใช้ไปไล่ละลูกแล้ว
5: สั่งมา15กระสอบก็รู้สึกว่ามันก็มันเริ่มตอบโจทย์ได้ดีเพิ่งจะใส่ไป
6: ก็เอามาแล้วมันก็ได้ผลใช้ตั้งกับปุ๋ยแล้วก็มาเป็นฮอร์โมนมันกินช้าแต่มันหมดช้ามันก็ไปเรื่อยๆมันก็ดี
7: ผมใช้แต่ยาเนี่ยยาที่ดึงรวงเนี่ยก็พูดกันง่ายๆก็เกือบเต็ม 100% เนี่ยผมแบบว่าพอใจมากเลยแล้ว
3: มันก็เขียวดีจ้ะก็เขียว
5: รู้สึกว่าใบมันเขียวดีขึ้นตอนนี้กำลังจะสั่งฮอร์โมนมาพ่นบำรุงใบพอได้ใช้แล้วดีจริงๆเกษตรกรที่ว่าจะปลูกผักปลูกผลไม้อะไรก็ลองเอาไปใช้ดูผมก็ว่ามันตอบโจทย์ได้ดี
6: ปุ๋ยอินทรีย์หอมฟุ้ง
5: กระสอบสีเขียว
7: ของมารวยทีวี
3: ใช่
6: ดีจริงๆขอบคุณครับแม่
8: ปุ๋ยหอมฟุ้งตราพญาเสือสูตรพิเศษกระสอบสีเขียวของมารวยทีวีเท่านั้นสนใจติดต่อ0869696955 0869696955

มีทะเบียนยาปวดหลังปวดไหล่ปวดเส้นเอ็นตึงปวดเมื่อยตามร่างกายอย่าปล่อยไว้ให้ทรมานจากอาการปวดปัญหาเหล่านี้ดูแลด้วยยาสมุนไพรไทยทิพย์โอสถไม่มีสารตกค้างไม่มีสิ่งเสพติดไม่มีสารที่เป็นอันตรายปลอดภัยทานต่อเนื่องได้มีอาการปวดครั้งใดใช้ยาสมุนไพรไทยทิพย์โอสถสนใจสอบถาม0812901691 0812901691

0: ดื่มเยอะดื่มจัดกินเค็มมานานหรือมีภาวะเสี่ยงเป็นโรคไต
1: ต้องเริ่มดูแลสุขภาพคุณตั้งแต่วันนี้ด้วยผลิตภัณฑ์เสริมอาหารโปรมิกซ์ออยล์ตราสมุนไพรรุ่งช้างฟื้นฟูไตบำรุงไตบำรุงร่างกายเพิ่มภูมิต้านทาน
0: ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารโปรมิกซ์ออยล์ตราสมุนไพรรุ่งช้างด้วยสารสกัดธรรมชาติ11ชนิดน้ำมันมะพร้าวน้ำมันงาน้ำมันรำข้าวน้ำมันเมล็ดงาขี้หมอนน้ำมันถั่วดาวอินคาน้ำมันมะกอกน้ำมันเมล็ดองุ่นน้ำมันเมล็ดแฟกน้ำมันเมล็ดโบราณน้ำมันอีฟนิ่งพริมโรส
1: ฟื้นฟูไตบำรุงไตบำรุงร่างกายและสุขภาพสตรีที่มีปัญหาสุขภาพภายในผู้หญิงก็ทานได้คนชราผู้สูงอายุก็ทานเพื่อดูแลสุขภาพได้ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารโปรมิกซ์ออยล์ตราสมุนไพรลุงช้างเพียงเวลา1แคปซูลไม่ต้องเคี้ยวก่อนกลืนดื่มน้ำตามเลขสารระบบอาหาร161067655021
0: สนใจติดต่อได้ที่0812901691 0812901691
2: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
3: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง16นาฬิกากับธิตารีสายสว่างค่ะกกต.เปิดรายละเอียดมติคดีหัวสว.ข้อกล่าวหาที่3ระเบียบการแนะนำตัวยกคำร้อง135รายสักครู่มาติดตามค่ะ
4: สนับสนุนโดย
5: สบู่เบเนตทุกสูตรให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเจนปุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
6: ลูกไม่สบายเป็นไข้ต้องกินยาลดไข้
7: ยาแล้วลืมเขย่าขวดลูกจะได้ยาครบมั้ยเนี่ย
6: ไม่ต้องห่วงแม่เพราะเทมปราเป็นยาน้ำเชื่อมใสไม่มีตะกอนไม่ต้องเขย่าขวด
8: เทมปราคิดส์ยาน้ำบรรเทาปวดลดไข้พาราเซตามอลรับประทานง่ายไม่ต้องเช็คเมื่อลูกเป็นไข้วางใจเทมปราอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยายาสามัญประจำบ้าน
9: สีผมสวยด้วย Dcash Max Speed ย้อมง่ายแค่ฉีกซองเทลงบนฝ่ามือทิ้งไว้แค่15นาทีดูแลเส้นผมด้วยสารสกัดธรรมชาติให้สีติดทนนานแม้สระ72ครั้งปิดผมขาวง่ายสวยไว Dcash Max Speed ดีจริงบุ๋มพิสูจน์แล้ว
10: เสียวฟันอะ
11: ยังทนเสียวฟันกันอยู่ทำไมเปลี่ยนมาใช้ยาสีฟันที่เห็นผลจริงดีกว่า
12: เสียวฟัน

0: ุ้มจริงเพราะเห็นผลจริงเซนโซไดช่วยลดเสียวฟัน24ชั่วโมง
1: เซนโซได
0: เปลี่ยนเลย
2: สีผมสวยด้วย Dcash Max Speed ย้อมง่ายแค่ฉีดซองเทลงบนฝ่ามือทิ้งไว้แค่15นาทีดูแลเส้นผมด้วยสารสกัดธรรมชาติให้สีติดทนนานแม้สระ72ครั้งปิดผมขาวง่ายสวยไว Dcash Max Speed ดีจริงบุ๋มพิสูจน์แล้ว
3: สนับสนุนโดย
4: สบู่เบเนททุกสูตรให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเจนบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
5: กกต.เปิดมติการพิจารณาสำนวนคดีหัวเลือกสว.ข้อกล่าวหาที่3ยื่นคำร้องต่อศาลฎีกาและดำเนินคดีอาญา36คนยกคำร้อง135คนคุณยุวธิดาภูคำนวณรายงานค่ะ
6: กกต.เผยแพร่เอกสารมติคณะกรรมการการเลือกตั้งสำนวนการไต่สวนการเลือกสมาชิกวุฒิสภาหรือสว.ในข้อกล่าวหาที่3เมื่อวันที่14กันยายนโดยมีรายละเอียดดังนี้ข้อกล่าวหาที่3มาตรา36วรรค1ประกอบมาตรา70แห่งพ.ร.ป.ว่าด้วยการได้มาซึ่งสว.ปี2561แนะนำตัวไม่เป็นไปตามวิธีการและเงื่อนไขที่คณะกรรมการการเลือกตั้งกำหนด1คือคณะกรรมการการเลือกตั้งมีมติให้ยื่นคำร้องต่อศาลฎีกาและดำเนินคดีอาญาจำนวน36คนโดยมีผลการลงมติดังนี้มติ6ต่อ1จำนวน16คน

0: มติ5ต่อ2จำนวน15คนมติ4ต่อ3จำนวน5คน2คณะกรรมการการเลือกตั้งมีมติไม่ยื่นคำร้องต่อศาลฎีกาและไม่ดำเนินคดีอาญาคือยกคำร้องจำนวน135คนโดยมีผลการลงมติดังนี้มติเป็นเอกฉันท์จำนวน7คนมติ6ต่อ1จำนวน2คนมติ5ต่อ2จำนวน121คนและมติ4ต่อ3จำนวน5คนอยู่วธิดาภูคำนวณรายงานค่ะ
1: รฟม.ประสานขสมก.จัดรถดูแลรับส่งผู้โดยสารตามแนวเส้นทางรถไฟฟ้าหลังจาก MRT สายสีน้ำเงินเกิดกระแสไฟฟ้าลัดวงจรคุณณภพรช่างกลรายงานค่ะ
2: การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทยหรือรฟม.รับแจ้งว่ารถไฟฟ้ามหานครสายเฉลิมรัชมงคลหรือ MRT สายสีน้ำเงินเกิดกระแสไฟฟ้าลัดวงจรส่งผลกระทบต่อการให้บริการโดยรถไฟฟ้า MRT สายสีน้ำเงินหยุดให้บริการที่สถานีบางอ้อถึงสถานีกำแพงเพชรและรถไฟฟ้ามหานครสายฉลองรัชธรรมหรือ MRT สายสีม่วงหยุดให้บริการที่สถานีบางซ่อนถึงสถานีเตาปูนโดยรฟม.ได้ประสานกับขสมก.สนับสนุนรถโดยสารอำนวยความสะดวกในการวิ่งให้บริการแก่ประชาชนตามแนวเส้นทางรถไฟฟ้าตั้งแต่เส้นทางสถานีสวนจตุจักรสถานีเตาปูนปลายทางสถานีบางพลัดจำนวน3คันและเส้นทางระหว่างสถานีบางซ่อนถึงสถานีเตาปูนจำนวน2คันโดยสถานีเตาปูนเป็นจุดเชื่อมต่อและขณะนี้ทางรฟม.ได้มีทีมเจ้าหน้าที่และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งดำเนินการตรวจสอบและจัดการกับสถานการณ์โดยให้ความสำคัญกับความปลอดภัยกับผู้โดยสารและเจ้าหน้าที่เป็นอันดับแรกเพื่อให้สามารถกลับมาเปิดให้บริการได้โดยเร็วและปลอดภัยณภาพรช่างกลรายงานค่ะ
1: อุทยานแห่งชาติแก่งกระจานเผยข่าวดีค้นพบเสือดาวประชากรใหม่ในพื้นที่ใกล้แคมป์บ้านกลางเมื่อช่วงเที่ยงของวันนี้ซึ่งแสดงถึงการฟื้นตัวของระบบนิเวศและความอุดมสมบูรณ์ของผืนป่ามรดกโลกนายมงคลชัยภักดีหัวหน้าอุทยานแห่งชาติแก่งกระจานเปิดเผยว่าจากการตรวจสอบพฤติกรรมรูปร่างและขนาดของเสือดาวจากภาพถ่ายของนักท่องเที่ยวที่บันทึกภาพไว้ได้
3: ท่านกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงศูนย์การทหารปืนใหญ่คลื่นความถี่ AM 711กิโลเฮิรตซ์สถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านติดตามรับฟังรายการคุยฟุ้งกับลุงช้างดำเนินรายการโดยลุงช้างไทยทิพย์ค่ะ
4: เพลงเพราะฟังกี่ครั้งก็ยังชื่นใจสุขภาพดีสร้างได้ทุกวันกับเราลูกทุ่งสุขภาพดีโดยดีเจอิ๋วอิ๋วพัทรวดีเกิดบางสนใจสนับสนุนความสุขติดต่อโฆษณาได้ที่081-290-1691เพื่อความสุขที่แท้จริงคือการมีสุขภาพที่ดีค่ะ

0: ท้องแน่นท้องตื่นช้าถ่ายยาก
1: มีปัญหาเรื่องลำไส้ทำงานไม่เป็นปกติถ่ายลำบากแบบนี้ต้องใส่เลี่ยมจอยก่อนนอนสัก2เม็ด
0: ใส่เลี่ยมจอยเพื่อการปรับสภาพลำไส้เพื่อการระบาย2เม็ดก่อนนอนตื่นมาโล่งสบายเพราะขับถ่ายดีสุขภาพดีดูแลลำไส้ด้วยใส่เลี่ยมจอย
1: ใส่เลี่ยมจอยผลิตโดยโรงงานมาตรฐาน GMP เลขสารระบบอาหารที่1610676552
0: สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่081-290-1691
1: 081-290-1691
0: 081-290-1691

0: กาแฟลิปซ่าเอ็มโกลด์ใหม่ใหม่เข้มเต็มเปี่ยมด้วยสารอาหารอันทรงคุณค่าที่มีคุณประโยชน์ต่อร่างกายรักสุขภาพอยากดูแลสุขภาพให้สดชื่นกระปรี้กระเปร่ากับความสมดุลของร่างกายช่วยดูแลไขข้อและสุขภาพต้องกาแฟลิปซ่าเอ็มโกลด์ใช้ดีแล้วบอกต่อเป็นกาแฟสูตรพิเศษจากไททิปโอส
1: กาแฟลิปซ่าเอ็มโกลด์ด้วยกาแฟที่คัดพิเศษโดยเฉพาะผสมผสานกับสารอาหารอันทรงคุณค่าจากคอลลาเจนเห็ดลิงจือโสมเกากี้และกระชายดำคอลลาเจนจากปลาช่วยซ่อมแซมและฟื้นฟูกระดูกพร้อมมีฤทธิ์ต้านการอักเสบของไขข้อต่างๆลดการเสื่อมของกระดูกและดีต่อสุขภาพ
0: เห็ดลิ้นจี่ช่วยเสริมสร้างระบบภูมิคุ้มกันของร่างกายดูแลไตลดความดันและไขมันอุดตันในเส้นเลือดบรรเทาอาการอ่อนเพลียเป็นยาอายุวัฒนะช่วยบำรุงร่างกายเหมาะกับผู้ป่วยระยะพักฟื้นโสมช่วยบำรุงร่างกายลดและควบคุมระดับน้ำตาลในเลือดบำรุงสมองและเพิ่มสมรรถภาพทางเพศทั้งชายและหญิง
1: เกากี้หรือโกจิเบอรี่เป็นยาอายุวัฒนะช่วยการไหลเวียนของเลือดมีประโยชน์ต่อตับบำรุงสายตากระชายดำช่วยบรรเทาอาการปวดและเมื่อยล้าฟื้นฟูสุขภาพทำให้ร่างกายแข็งแรง
0: กาแฟลิปซ่าเอ็มโกลใหม่ใหม่เข้มเต็มสูตรเพื่อการดูแลสุขภาพที่ดีไม่มีน้ำตาลใครๆก็ดื่มได้ทุกเพศทุกวัยต่างประทับใจในคุณภาพใช้ดีแล้วบอกต่อราคาไม่แพงโทรเลย0812901691 0812901691
2: ชีวิตประจำวันสุดรีบเร่งกิจกรรมเยอะนอนก็น้อยทานอาหารไม่ครบที่ร่างกายต้องการ
3: เมื่อร่างกายฟ้องและต้องการการดูแลอย่าลืมดูแลด้วยผลิตภัณฑ์เสริมอาหารงาดำสกัดเย็นเลือกสารระบบอาหารที่302-02-765-0007รับประทานก่อนนอนวันละ2เม็ดสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมและสั่งซื้อโทร0812901691เคล็ดลับสุขภาพดีแค่มีผลิตภัณฑ์เสริมอาหารงาดำสกัดเย็นแบคเซซามีน
2: เด็กและสตรีมีครรภ์ห้ามรับประทาน
4: ยาย่าบริ้ง
5: ยาย่าบริ้งผลิตภัณฑ์เสริมอาหารที่มีส่วนผสมของสารสกัดจากอะเซโรราเซอรี่บิวเบอรี่โรสฮิปชาเขียวพร้อมด้วยผงจากราสเบอรี่ผงเคลและสารสกัดอันทรงคุณค่าที่มีประโยชน์ต่อดวงตาผลิตภัณฑ์เสริมอาหารยาย่าบริ้ง
4: ยาย่าบริ้งสอบถามเพิ่มเติมที่0812901691

0: ื่มเยอะดื่มจัดกินเค็มมานานหรือมีภาวะเสี่ยงเป็นโรคไต
1: ต้องเริ่มดูแลสุขภาพคุณตั้งแต่วันนี้ด้วยผลิตภัณฑ์เสริมอาหารโปรมิกซ์ออยล์ฟื้นฟูไตบำรุงไตบำรุงร่างกายเพิ่มภูมิต้านทาน
0: ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารโปรมิกซ์ออยล์ด้วยสารสกัดธรรมชาติ11ชนิดน้ำมันมะพร้าวน้ำมันงาน้ำมันรำข้าวน้ำมันเมล็ดงาขี้หมอนน้ำมันถั่วดาวอินคาน้ำมันมะกอกน้ำมันเมล็ดองุ่นน้ำมันเมล็ดแฝกน้ำมันเมล็ดโบราณน้ำมันอีฟนิ่งพรีมโรส
1: ฟื้นฟูไตบำรุงไตบำรุงร่างกายและสุขภาพสตรีที่มีปัญหาสุขภาพภายในผู้หญิงก็ทานได้คนชราผู้สูงอายุก็ทานเพื่อดูแลสุขภาพได้ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารโปรมิกซ์ออยล์เพียงวันละ1ซอฟต์เจลไม่ต้องเคี้ยวก่อนกลืนดื่มน้ำตามเลขสารระบบอาหาร1610676550211
0: สนใจติดต่อได้ที่0812901691 0812901691

ค่ะต้อนรับคุณผู้ฟังทุกท่านเข้าสู่รายการลูกทุ่งสุขภาพดีพบกับอิวอิวเหมือนอีกเช่นเคยรับหน้าที่ดำเนินรายการนะคะวันนี้เราก็มาทักทายการนำสิ่งดีๆมาฝากกันนะคะโดยเฉพาะเรื่องของการดูแลสุขภาพค่ะและแน่นอนค่ะความรักความห่วงใยและกำลังใจที่มีมาฝากแฟนรายการลูกทุ่งสุขภาพดีทุกท่านนะคะก็ผ่านทางเสียงเพลงนี่แหละค่ะนะคะเสียงเพลงเพราะๆที่นำมาฝากกันก็เป็นสื่อกลางแทนสิ่งดีๆให้กับแฟนรายการลูกทุ่งสุขภาพดีทุกท่านเลยนะคะเป็นอย่างไรกันบ้างสบายดีกันเนาะวันนี้อิ๋วๆก็มาอยู่เป็นเพื่อนกันนะคะและแน่นอนผู้ใหญ่ใจดีของเราผู้สนับสนุนรายการของเราก็อยู่เป็นเพื่อนกันตลอดทั้งรายการด้วยนะคะไม่ว่าจะเป็นกาแฟลิซ่าเอ็มโกโปรมิกซ์ออยล์ยายาบริงน้ำมันงาดำสกัดเย็นและใส่เลี่ยมจอยค่ะทุกๆผลิตภัณฑ์นะคะเป็นผลิตภัณฑ์คุณภาพพร้อมที่จะดูแลสุขภาพของทุกท่านนะคะซึ่งแต่ละชนิดก็เป็นผลิตภัณฑ์คุณภาพจริงๆนะคะหลายท่านใช้แล้วประทับใจก็มีบอกต่อกันนะคะก็ต้องขอขอบคุณคุณลูกค้าทุกท่านและก็แฟนรายการลูกทุ่งสุขภาพดีทุกท่านเลยนะคะที่ไว้ใจผลิตภัณฑ์ของเราทุกๆผลิตภัณฑ์ค่ะค่ะคุณผู้ฟังลองสังเกตตัวเองนะคะว่ามีอาการผิดปกติทางด้านไหนอย่างไรหรือว่าจะต้องดูแลเพิ่มเติมนะคะเสริมภูมิต้านทานให้กับร่างกายของเราในด้านไหนเนี่ยก็สอบถามรายละเอียดกันเข้ามาได้นะคะในช่วงของรายการอีวีก็จะมีหมายเลขโทรศัพท์ของทีมงานลุงช้างเนี่ยบอกต่อกันนะคะเผื่อว่าคุณผู้ฟังสนใจผลิตภัณฑ์ตัวไหนก็สอบถามกันได้เลยหรือว่าจะสั่งซื้อนะก็สะดวกส่งตรงกันถึงที่ถึงบ้านเร็วทันใจจริงๆค่ะและก็ต้องขอบคุณแฟนรายการที่สั่งซื้อผลิตภัณฑ์ของเรากันอย่างต่อเนื่องด้วยนะคะค่ะทุกๆผลิตภัณฑ์คุณผู้ฟังสนใจผลิตภัณฑ์ตัวไหนนะคะก็โทรศัพท์เข้ามาสอบถามรายละเอียดสั่งซื้อผลิตภัณฑ์กับทีมงานลุงช้างได้เลยที่หมายเลข0812901691 0812901691

0: ีวิตประจำวันสุดรีบเร่งกิจกรรมเยอะนอนก็น้อยทานอาหารไม่ครบที่ร่างกายต้องการ
1: เมื่อร่างกายฟ้องและต้องการการดูแลอย่าลืมดูแลด้วยผลิตภัณฑ์เสริมอาหารงาดำสกัดเย็นเลขสารระบบอาหารที่302-02-765-0007รับประทานก่อนนอนวันละ2เม็ดสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมและสั่งซื้อโทร081-290-1691เคล็ดลับสุขภาพดีแค่มีผลิตภัณฑ์เสริมอาหารงาดำสกัดเย็นแบล็กเซซามีน
0: เด็กและสตรีมีครรภ์ห้ามรับประทาน

0: ื่มเยอะดื่มจัดกินเค็มมานานหรือมีภาวะเสี่ยงเป็นโรคไต
1: ต้องเริ่มดูแลสุขภาพคุณตั้งแต่วันนี้ด้วยผลิตภัณฑ์เสริมอาหารโปรมิกซ์ออยล์ฟื้นฟูไตบำรุงไตบำรุงร่างกายเพิ่มภูมิต้านทาน
0: ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารโปรมิกซ์ออยล์ด้วยสารสกัดธรรมชาติ11ชนิดน้ำมันมะพร้าวน้ำมันงาน้ำมันรำข้าวน้ำมันเมล็ดงาขี้มอนน้ำมันถั่วดาวอินคาน้ำมันมะกอกน้ำมันเมล็ดองุ่นน้ำมันเมล็ดแฟกน้ำมันเมล็ดโบราน้ำมันอีฟนิ่งพริมโรส
1: ฟื้นฟูไตบำรุงไตบำรุงร่างกายและสุขภาพสตรีที่มีปัญหาสุขภาพภายในผู้หญิงก็ทานได้คนชราผู้สูงอายุก็ทานเพื่อดูแลสุขภาพได้ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารโปรมิกซ์ออยล์เพียงวันละ1ซอฟต์เจลไม่ต้องเคี้ยวก่อนกลืนดื่มน้ำตามเลขสารระบบอาหาร1610676550211
0: สนใจติดต่อได้ที่0812901691 0812901691

หมูฟังค่ะหลายท่านอาจจะมีปัญหาเรื่องของระบบไตก็อยากให้ทุกท่านเนี่ยลองเปิดใจกับโปรมิกซ์ออยล์ดูนะคะบำรุงไตเสริมภูมิคุ้มกันเหมาะกับผู้หญิงผู้สูงอายุด้วยนะคะและยิ่งท่านไหนที่มีกลุ่มเสี่ยงจะเป็นโรคไตต้องดูแลควบคุมเรื่องของอาหารเนี่ยนะคะบางครั้งบางทีอยากทานรสจัดเผ็ดจัดเค็มจัดหวานจัดมันจัดเนี่ยนะคะก็อาจจะต้องอดอาหารประเภทนี้กันนะคะแล้วก็หลีกเลี่ยงด้วยนะคะอย่างไรก็ดีหากเราไม่สามารถที่จะกดได้ 100% เนี่ยนะคะก็สามารถที่จะสั่งโปรมิกซ์ออยล์มารับประทานกันได้ค่ะโปรมิกซ์ออยล์รวบรวมน้ำมันสกัดเย็นทั้ง11ชนิดไว้นะคะไม่ว่าจะเป็นน้ำมันรำข้าวน้ำมันเมล็ดองุ่นน้ำมันมะพร้าวน้ำมันอีฟนิ่งพิมโรสน้ำมันงาน้ำมันงาขี้ม่อนน้ำมันถั่วดาวอินคาน้ำมันมะกอกน้ำมันเมล็ดโบราณแล้วก็น้ำมันเมล็ดแฟลกด้วยนะคะได้ยินชื่อแบบนี้แล้วคงจะมั่นใจค่ะดูแลร่างกายด้วยโปรมิกซ์ออยล์ฟื้นฟูไตบำรุงไตเพิ่มภูมิต้านทานบำรุงร่างกายด้วยโปรมิกซ์ออยล์คนชราผู้สูงอายุสุภาพสตรีที่มีปัญหาภายในเนี่ยทานได้เลยค่ะทานวันละ1ซอฟเจลเท่านั้นนะคะมีเลขสารระบบอาหารที่161-067-655-0211ค่ะโปรมิกซ์ออยล์ซื้อ2กระปุกจ่ายเพียง650บาทและเพื่อการทานอย่างต่อเนื่องนะคะสั่งซื้อ4กระปุกเราแถมให้ทั้งฟรีอีก1กระปุกจ่ายเพียง 1,300 บาทเท่านั้นคุ้มจริงๆสำหรับโปรมิกซ์ออยล์สนใจโทรเลย081-290-1691081-290-1691ค่ะและอีกหนึ่งผลิตภัณฑ์ที่ไม่อยากให้ทุกท่านเนี่ยพลาดโอกาสดีๆไปนะโดยเฉพาะท่านที่มีปัญหากระดูกลั่นก๊อบแก๊บเนี่ยใช้ได้เลยน้ำมันงาดำสกัดเย็นเข้มข้นด้วยสารเซซามีนที่ช่วยลดการอักเสบและเพิ่มน้ำเลี้ยงข้อต่อโดยธรรมชาติค่ะบอกลาอาการมือชาเท้าชาได้เลยกระปี้กระเป๋าได้ทุกวันค่ะต้องน้ำมันงาดำสกัดเย็น 100% ตัวนี้นะคะบำรุงข้อเข่าให้ลื่นไหลด้วยน้ำมันงาดำสกัดเย็นเกรดพรีเมียมสรรพคุณอัดแน่นเต็มเม็ดราคาสบายกระเป๋าด้วยนะคะค่ะหากคุณผู้ฟังสนใจค่ะ1กระปุกมี60ซอฟเจลราคากระปุกละ300บาทเท่านั้นหากซื้อ4กระปุกแถมฟรี1กระปุกรับกันไปเลยสำหรับน้ำมันงาดำสกัดเย็นค่ะสอบถามรายละเอียดแล้วก็สั่งซื้อผลิตภัณฑ์กับทีมงานลุงช้างได้เลยที่หมายเลข0812901691

ค่ะคุณผู้ฟังคะในช่วงของรายการวันนี้มีวิธีการเอาชีวิตรอดเมื่อเกิดเหตุไฟไหม้สำลักควันจะต้องทำอย่างไรมาฝากกันค่ะหากเกิดเหตุเพลิงไหม้ในบ้านคอนโดหรือสำนักงานอาคารสูงควรมีสติรู้ตัวอยู่ตลอดว่าถึงเวลาควรอพยพออกมาจากที่เกิดเหตุอย่างไรก้มต่ำเมื่อเจอควันหยุดใช้ลิฟต์เดินออกทางหนีไฟและอพยพออกจากพื้นที่ให้เร็วที่สุดค่ะหากเราเป็นผู้พบเห็นเหตุการณ์ไฟไหม้คนแรกๆควรรีบตัดสินใจว่าสามารถดับเพลิงได้ด้วยตนเองหรือไม่หากเห็นว่าสามารถดับเพลิงได้ให้ทำการดับเพลิงหากไม่สามารถดับเพลิงได้ให้ร้องขอความช่วยเหลือหรือโทรแจ้งเหตุไฟไหม้ดับเพลิง199หากมีผู้ได้รับบาดเจ็บติดต่อเจ็บป่วยฉุกเฉินทั่วไทยได้ที่1669ค่ะค่ะและเราไปดูวิธีการเอาตัวรอดเมื่อไฟไหม้กันนะคะวิธีแรกคือเมื่อพบเพลิงไหม้ในห้องใดห้องหนึ่งหากเป็นเพลิงไหม้ขนาดเล็กสังเกตว่าเป็นไฟไหม้ที่เกิดจากไฟฟ้าน้ำมันหรือไฟจากเทียนไขไฟแช็กบุหรี่ถังแก๊สหรืออื่นๆให้แน่ใจว่าไม่ได้มาจากไฟฟ้าและน้ำมันสามารถใช้น้ำดับไฟได้หากไม่แน่ใจควรใช้ผ้าห่มพื้นหนักๆใหญ่คลุมทับไฟให้ดับหากมีถังดับเพลิงให้รีบหยิบมาใช้โดยดึงสลักตรงที่จับด้านบนออกแล้วชี้ปลายสายดับเพลิงไปที่ฐานกองไฟให้ตัวเราห่างจากกองไฟ 2-4 เมตรฉีดจนกว่าไฟจะดับค่ะค่ะและวิธีที่2นะคะหากเป็นไฟไหม้พร้อมกองเพลิงขนาดใหญ่เริ่มมีควันมากขึ้นไม่สามารถควบคุมเพลิงได้เองและไม่มีสิ่งใดช่วยดับไฟได้ควรรีบออกจากที่เกิดเหตุโดยเร็วปิดประตูหน้าต่างในห้องที่เกิดเหตุให้สนิทจะช่วยชะลอไฟไม่ให้ลุกลามได้เร็วค่ะและวิธีที่3นะคะหยุดทำกิจกรรมทุกชนิดหยุดกลับไปคว้าข้าวของรีบเอาตัวรอดจากที่เกิดเหตุให้เร็วที่สุดหากอยู่ใกล้ผ้าห่มผ้าขนหนูผ้าปูที่นอนเสื้อหมอนเล็กๆอาจหยิบมาห่มตัวหรือหยิบติดมือไปด้วยได้ค่ะค่ะและวิธีที่4นะคะหากไม่แน่ใจว่าต้นเพลิงเกิดจากสาเหตุใดรวมถึงหากได้กลิ่นเหม็นเหมือนแก๊สไม่ควรทำกิจกรรมที่ทำให้เกิดประกายไฟเช่นเสียบดึงปลั๊กไฟกดเปิดปิดสวิตช์ไฟเพราะหากแก๊สรั่วอาจทำให้เกิดไฟไหม้ได้ค่ะและวิธีที่5นะคะให้รีบเดินออกไปทางหนีไฟหากมีควันมากให้ก้มตัวลงต่ำอากาศที่สามารถหายใจได้จะอยู่ราว1ฟุตเหนือพื้นหากคว้าผ้าขนหนูชุบน้ำมาปิดจมูกหรือใช้ถุงพลาสติกขนาดใหญ่กวาดอากาศใส่ถุงแล้วนำมาสวมครอบศีรษะก็สามารถลดอาการสำลักควันได้หรือลดอาการแสบจมูกได้บ้างค่ะต่อมาเราไปดูวิธีที่6กันนะคะอย่าหนีเข้าห้องอื่นที่ไม่ใช่ทางออกเด็ดขาดเช่นห้องอื่นๆที่ยังไม่มีเพลิงไหม้ห้องใต้ดินโดยเฉพาะห้องน้ำการติดอยู่ในห้องที่ไม่มีทางออกคือกับดักดีๆนี่เองค่ะจงมุ่งหาทางที่สามารถพาเราออกจากตึกได้นะคะและวิธีที่7ห้ามใช้ลิฟต์โดยสารเด็ดขาดเพราะลิฟต์อาจหยุดทำงานเมื่อเกิดเพลิงไหม้ค่ะค่ะและวิธีที่8นะคะไม่ควรออกทางบันไดปกติเช่นกันเพราะบันไดมีลักษณะเป็นปล่องทำให้ควันไฟและเปลวเพลิงลอยตัวขึ้นมาปกคลุมค่ะและวิธีที่9นะคะมีสติว่าหากจำเป็นต้องสัมผัสกับสิ่งที่เป็นโลหะเช่นกลอนประตูควรใช้หลังมือแตะก่อนความร้อนของไฟอาจทำให้กลอนประตูร้อนจนลวกมือได้ค่ะและวิธีที่10นะคะหากหนีมาที่บันไดหนีไฟได้ควรปิดประตูตามหลังทันทีหากไม่มีใครตามมาข้างหลังอย่าเปิดอ้าทิ้งไว้เพราะไฟและควันอาจไหลตามออกมาที่ทางเดินหนีไฟได้พยายามอย่าให้ประตูทางเดินหนีไฟเปิดอ้าตลอดเวลาค่ะและวิธีที่11นะคะเดินลงบันไดหนีไฟกันอย่างเป็นระเบียบค่อยๆตามกันไปอย่าเบียดอย่าดันประตูบันไดหนีไฟหนาๆสามารถทนไฟไหม้ได้ราว2ชั่วโมงค่ะและวิธีที่12ไฟจะลามจากชั้นล่างขึ้นชั้นบนดังนั้นจึงควรวิ่งลงบันไดหนีไฟไปชั้นล่างให้ได้แต่หากเปลวเพลิงทำให้ไม่สามารถเดินลงไปสู่ชั้นล่างได้ให้ขึ้นมาที่ชั้นดาดฟ้าแทนแต่ก็จะมีความเสี่ยงที่ประตูชั้นดาดฟ้าล็อกหรือเฮลิคอปเตอร์บันไดยาวมาช่วยเอาไว้ไม่ทันได้ค่ะและสุดท้ายวิธีที่13นะคะหากสามารถออกมานอกอาคารได้แล้วอย่ากลับเข้าไปหยิบของหรือช่วยเหลือใครในอาคารอีกควรรีบแจ้งเจ้าหน้าที่ให้เข้าไปช่วยเหลือโดยด่วนค่ะ

0: ย่างย่าบริ้งผลิตภัณฑ์เสริมอาหารที่มีส่วนผสมของสารสกัดจากอะเซโรราเซอรี่บิวเบอรี่โรสฮิปชาเขียวพร้อมด้วยผงจากราสเบอรี่ผงเคลและสารสกัดอันทรงคุณค่าที่มีประโยชน์ต่อดวงตาผลิตภัณฑ์เสริมอาหารย่าย่าบริ้ง
1: ย่าย่าบริ้งสอบถามเพิ่มเติมที่0812901691
2: ท้องแน่นท้องตื่นช้าถ่ายยาก
3: มีปัญหาเรื่องลำไส้ทำงานไม่เป็นปกติถ่ายลำบากแบบนี้ต้องใส่เลี่ยมจอยก่อนนอนสัก2เม็ด
2: ใส่เลี่ยมจอยเพื่อการปรับสภาพลำไส้เพื่อการระบาย2เม็ดก่อนนอนตื่นมาโล่งสบายเพราะขับถ่ายดีสุขภาพดีดูแลลำไส้ด้วยใส่เลี่ยมจอย
3: ไซเลียมจอยผลิตโดยโรงงานมาตรฐาน GMP เลขสารระบบอาหารที่1610676550209
2: สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่081290 1691
3: 081290 1691
2: 081290 1691

ค่ะและมีผลิตภัณฑ์หลายๆตัวนะคะที่เป็นไฟเบอร์ออกมาเพื่อแก้ปัญหาให้กับท่านที่มีปัญหาเรื่องของระบบขับถ่ายกันด้วยนะคะค่ะและไซเลียมจอยค่ะก็เป็นอีกหนึ่งผลิตภัณฑ์คุณภาพเป็นอีกหนึ่งทางเลือกนะคะไซเลียมจอยช่วยขับของเน่าของเสียช่วยให้ระบบขับถ่ายดีขึ้นปลอดภัยมีอย.นะคะผ่านมาตรฐานการผลิต GMP มีเลขสารระบบอาหารที่161-067-655-0209ค่ะกาไซเลียมจอยมีอินูลินสารสกัดจากใบชาเขียวผงมะขามและผงไซลิค่ะช่วยขับของเน่าของเสียช่วยให้ระบบขับถ่ายดีขึ้นค่ะหากผู้ฟังต้องการปรับสภาพลำไส้นะคะทานไซเลียมจอยก่อนนอน1เม็ดได้เลยค่ะและหากต้องการให้ระบบขับถ่ายดีขึ้นเพื่อการระบายที่ดีทานไซเลียมจอยก่อนนอน2เม็ดได้เลยนะคะไซเลียมจอยโปรโมชั่นสุดคุ้มราคา700บาทนะคะสั่งซื้อ2กระปุกจ่ายเพียง700บาทเราแถมให้ท่านฟรีอีก1กระปุกรับกันเลยคุ้มมากๆสำหรับใส่เลี่ยมจอยสนใจสั่งซื้อได้ที่0812901691 0812901691ค่ะและสำหรับสุขภาพดวงตาเป็นสิ่งที่สำคัญมากๆที่ไม่ควรมองข้ามนะคะควรจะดูแลดวงตาของตัวคุณอย่างสม่ำเสมอค่ะลองสังเกตตัวเองดูนะคะว่าช่วงนี้เนี่ยมีอาการตาล้าตาพร่ามัวแสบตามองไม่ชัดตาเสื่อมน้ำตาไหลแพ้แสงปวดกระบอกตามองแดดไม่ได้หรือเปล่านะคะก็อย่าลืมไปตรวจสุขภาพดวงตากันไปพบจักษุแพทย์กันนะคะแล้วก็ต้องดูแลตัวเองนะคะทานอาหารที่มีประโยชน์ต่อสุขภาพดวงตาค่ะยายาบริงนะคะก็เป็นอีกหนึ่งทางเลือกที่นำมาบอกต่อกันมาแนะนำให้กับผู้ฟังได้ทราบโดยเฉพาะผู้สูงอายุคนชราเนี่ยทานได้เลยนะคะมีอย.ปลอดภัยไม่เป็นอันตรายค่ะยายาบริงได้รวบรวมสารสกัดอันทรงคุณค่าไว้นะคะมีส่วนผสมของบินเบอร์รี่ลูทีนราสเบอร์รี่อเซโรราเชอรี่โรสฮิปใบชาแอลคานิทีนสาหร่ายเคลนะคะสิ่งต่างๆเหล่านี้มั่นใจได้ค่ะมีประโยชน์ต่อสุขภาพดวงตาจริงๆค่ะคุณภาพดีต่อตาราคาดีต่อใจยายาบริงราคากระปุกละ800บาทสั่งซื้อ2กระปุกจ่ายเพียง 1,500 บาทเท่านั้นสนใจโทรเลย0812901691 081-290-1691ค่ะเรามาติดตามสาระดีๆกันนะคะวันนี้เสนอเรื่อง3ปัจจัยเสี่ยงจอตาเสื่อมในผู้สูงวัยค่ะร่างกายและอวัยวะต่างๆต่างต้องเสื่อมโทรมและถดถอยไปตามกาลเวลาสายตาของเราก็เช่นกันการรู้เท่าทันโรคจอตาเสื่อมในผู้สูงวัยหรือ AMDจึงเป็นเรื่องสำคัญที่ไม่ควรละเลยค่ะปัจจัยด้านใดบ้างที่เสี่ยงให้เกิดโรคจอตาเสื่อมในผู้สูงวัยมาดูกันเลยค่ะปัจจัยแรกอายุพบมากในผู้ที่มีอายุ60ปีขึ้นไปหากอายุมากกว่า75ปีจะมีความเสี่ยงเป็น3เท่าของกลุ่มที่มีอายุ 65-74 ปีมีความร้ายแรงถึงขั้นสูญเสียการมองเห็นอาการที่สังเกตได้คือมองภาพไม่ชัดมองเห็นบิดเบี้ยวตาพร่ามัวมีจุดดำหรือเงาตรงกลางภาพซึ่งจอประสาทตาเสื่อมเป็นโรคที่ต้องรีบทำการรักษากับจักษุแพทย์โดยเร็วเพื่อรักษาและช่วยควบคุมไม่ให้การมองเห็นแย่ลงจนรบกวนคุณภาพชีวิตปัจจัยที่2การสูบบุหรี่คนที่สูบบุหรี่มีความเสี่ยงต่อการเป็นโรคจอตาเสื่อมในผู้สูงอายุเป็น2เท่าของผู้ที่ไม่สูบบุหรี่คนที่หยุดสูบบุหรี่แล้วจะมีความเสี่ยงเพิ่มขึ้นเล็กน้อยแต่ถ้าหยุดบุหรี่เกิน20ปีจะไม่พบความเสี่ยงของการสูญเสียการมองเห็นจากจอตาเสื่อมในผู้สูงอายุเมื่อเทียบกับคนที่ไม่สูบบุหรี่ประการที่3ค่ะปัจจัยด้านอื่นๆคือมีพันธุกรรมเป็นโรคจอประสาทตาเสื่อมทานยาลดความดันเลือดเป็นประจำมีระดับไขมันในเลือดสูงมีระดับสารแคโรทีนอยด์ในเลือดต่ำผู้หญิงวัยหมดประจำเดือนที่ไม่ได้รับประทานยาฮอร์โมนเอสโตรเจนผู้ที่ขาดวิตามินและเกลือแร่ที่ต่อต้านอนุมูลอิสระเช่นวิตามินซีวิตามินอีค่ะคุณผู้ฟังคะเป็นอย่างไรกันบ้างคะสาระดีๆที่นำมาฝากกันก็คงจะ
เป็นประโยชน์ต่อคุณผู้ฟังบ้างนะคะบางเรื่องเนี่ยอาจจะไปปรับใช้ในชีวิตประจำวันลองนำมาสังเกตตัวเราเองได้แล้วก็จะได้รู้วิธีการสังเกตแล้วก็ป้องกันตัวเราเองได้นะคะเกี่ยวกับการดูแลสุขภาพดวงตา

0: าแฟลิปซ่าเอ็มโกลใหม่ๆเข้มเต็มเปี่ยมด้วยสารอาหารอันทรงคุณค่าที่มีคุณประโยชน์ต่อร่างกายรักสุขภาพอยากดูแลสุขภาพให้สดชื่นกระปรี้กระเปร่ากับความสมดุลของร่างกายช่วยดูแลไขข้อและสุขภาพต้องกาแฟลิปซ่าเอ็มโกลใช้ดีแล้วบอกต่อเป็นกาแฟสูตรพิเศษจากไทยทิพย์โอสถ
1: กาแฟลิปซ่าเอ็มโกลด้วยกาแฟที่คัดพิเศษโดยเฉพาะผสมผสานกับสารอาหารอันทรงคุณค่าจากคอลลาเจนเห็ดลินจือโสมเกากี้และกระชายดำคอลลาเจนจากปลาช่วยซ่อมแซมและฟื้นฟูกระดูกพร้อมมีฤทธิ์ต้านการอักเสบของไขข้อต่างๆลดการเสื่อมของกระดูกและดีต่อสุขภาพ
0: เห็ดลินจือช่วยเสริมสร้างระบบภูมิคุ้มกันของร่างกายดูแลไตลดความดันและไขมันอุดตันในเส้นเลือดบรรเทาอาการอ่อนเพลียเป็นยาอายุวัฒนะช่วยบำรุงร่างกายเหมาะกับผู้ป่วยระยะพักฟื้นโสมช่วยบำรุงร่างกายลดและควบคุมระดับน้ำตาลในเลือดบำรุงสมองและเพิ่มสมรรถภาพทางเพศทั้งชายและหญิง
1: เกากี้หรือโกจิเบอร์รี่เป็นยาอายุวัฒนะช่วยการไหลเวียนของเลือดมีประโยชน์ต่อตับบำรุงสายตากระชายดำช่วยบรรเทาอาการปวดและเมื่อยล้าฟื้นฟูสุขภาพทำให้ร่างกายแข็งแรง
0: กาแฟลิปซ่าเอ็มโกลใหม่ๆเข้มเต็มสูตรเพื่อการดูแลสุขภาพที่ดีไม่มีน้ำตาลใครๆก็ดื่มได้ทุกเพศทุกวัยต่างประทับใจในคุณภาพใช้ดีแล้วบอกต่อราคาไม่แพงโทรเลย0

เติมความสดชื่นด้วยกาแฟลิซ่าเอ็มโกกาแฟผสมคอลลาเจนและสมุนไพรแท้ทานแล้วนอนหลับสบายไม่ทำลายสุขภาพคนเป็นเบาหวานทานได้อย่างมั่นใจค่ะแต่บางท่านอาจจะเพิ่งเข้ามาติดตามรายการนะคะก็อาจจะยังไม่ทราบว่ากาแฟลิซ่าเอ็มโกเนี่ยราคาเท่าไหร่แล้วก็สั่งซื้อกันที่ไหนนะคะในช่วงของรายการอิ๋วอิ๋วก็จะมีหมายเลขโทรศัพท์ทีมงานลุงช้างเนี่ยบอกต่อกันตลอดทั้งรายการค่ะส่วนแฟนรายการที่ติดตามรายการเป็นประจำก็คงจะทราบกันดีนะคะถ้าสำหรับกาแฟลิซ่าเอ็มโก1ถุงมี22ราคาถุงละ380บาทซื้อ2ถุงจ่ายเพียง700บาทค่ะและซื้อ4ถุงจ่ายเพียง 1,000 บาทเท่านั้นคุ้มมากๆนะคะในยุคเศรษฐกิจแบบนี้เนี่ยนะคะราคาแบบนี้เนี่ยอิ๋วเชื่อว่าเป็นอะไรที่คุ้มจริงๆสำหรับกาแฟลิซ่าเอ็มโกค่ะสนใจสั่งซื้อกับทีมงานลุงช้างได้เลยที่หมายเลข081290169191 081 290 1691ค่ะอย่างไรก็ดีต้องขอขอบคุณผู้ใหญ่ใจดีของเรานะคะผู้สนับสนุนรายการของเราทุกๆผลิตภัณฑ์ไม่ว่าจะเป็นยาย่าบริ้งคุณภาพดีต่อตาราคาดีต่อใจไซเลียมจอยนะคะช่วยขับของเน่าของเสียช่วยให้ระบบขับถ่ายดีขึ้นกาแฟลิซ่าเอ็มโกสร้างความสดชื่นกระปี้กระเป๋าให้กับร่างกายของเราได้ตลอดทั้งวันค่ะและน้ำมันงาดำสกัดเย็นนะคะช่วยหล่อลื่นข้อเข่าได้เป็นอย่างดีโปรมิกซ์ออยล์เพิ่มภูมิต้านทานให้กับร่างกายบำรุงร่างกายฟื้นฟูไตค่ะทุกๆผลิตภัณฑ์หากผู้ฟังสนใจอยากจะดูแลสุขภาพด้านไหนอย่างไรโทรศัพท์เข้ามาสั่งซื้อกันได้กับทีมงานลุงช้างนะคะและต้องขอบคุณลูกค้าทุกท่านด้วยที่สั่งซื้อผลิตภัณฑ์ของเราเข้ามาอย่างต่อเนื่องเลยนะคะและวันนี้เวลาหมดแล้วร่ำลากันไปเหมือนอีกเช่นเคยค่ะขอบคุณทุกการติดตามเดี๋ยวเรากลับมาเจอกันใหม่เนาะอย่าลืมดูแลสุขภาพด้วยนะคะสวัสดีค่ะ

0: อดนวัตกรรมใหม่ที่จะทำให้พี่น้องเกษตรกรร่ำรวยได้ง่ายๆกับสูตรสองเกลือมหัศจรรย์กวนอิ่มจำปาทองบวกกวนอิ่มไข่โตสานผสมน้ำฉีดพ่นทางใบอาหารเสริมพืชสูตรเข้มข้นลดต้นทุนเพิ่มผลผลิตใช้ได้กับพืชทุกชนิดปลอดสารพิษเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมใช้ไม่ได้ผลยินดีคืนเงินงานนี้มีแต่รวยกับรวยกับสองเกลือมหัศจรรย์กวนอิ่มจำปาทองบวกกวนอิ่มไข่โตสาน
1: กวนอิ่มจำปาทองใช้แล้วได้ผลแน่นอนพืชของท่านจะโตเร็วแข็งแรงที่สำคัญผลผลิตจะเพิ่มขึ้นลดต้นทุนเพราะกวนอิ่มจำปาทองไม่ขูดรีดไม่น่าเลือดไม่เชื่อนเชื่อนประชาชนต้องกวนอิ่มจำปาทองครับ
0: สนใจติดต่อโทร0818534139 0818534139
2: นี่คือเสียงยืนยันจากผู้ใช้จริง
3: ก็ทำข้าวหอมมะลิไว้20ไร
4: ่ข้าวหอมมะลิเรา20ไร่และอีก20
3: อ่ะ20นี่คือทำข้าว89
4: ข้าว89
3: ค่ะเป็นข้าวเจ้า
5: ทำสวนทุเรียนกับเงาะครับผมเห็นเขาบอกว่ามันเป็นปุ๋ยปรับสภาพดินทำให้ต้นไม้สวยก็เลยลองเอามาใช้ดูครับ
6: ได้ผลดินที่เป็นสนิมท้ายน้ำที่ว่าเคยเป็นหว่านข้าวแล้วตายตั้งแต่ใช้ตัวนี้มาหว่านข้าวตรงที่ว่าเสียมันขึ้นได้หมดไม่เสียดีขึ้นมา
7: ก็เลยมาเนี่ยมาใช้ผมใช้ครั้งแรกเลยเนี่ยได้ผลอย่างที่เห็นนี่นะอย่างที่พามาดูเนี่ย
3: สั่งมาเที่ยวแรกก็23แล้วก็เมื่อวันซืนสั่งไปสี่ลูกใช้ไปไล่ละลูกแล้ว
5: สั่งมา15กระสอบก็รู้สึกว่ามันก็มันเริ่มตอบโจทย์ได้ดีซึ่งจะใส่ไปนะครับ
6: ก็เอามาแล้วมันก็ได้ผลใช้ตั้งกับปุ๋ยแล้วก็มาเป็นฮอร์โมนมันกินช้าแต่มันหมดช้ามันก็ไปเรื่อยๆมันก็ดี
7: ผมใช้แต่ยาเนี่ยยาที่ดึงรวงเนี่ยก็พูดกันง่ายๆก็เกือบเต็ม 100% เนี่ยผมแบบว่าพอใจมากเลยแล้ว
3: มันก็เขียวดีจ้ะก็เขียว
5: รู้สึกว่าใบมันเขียวดีขึ้นตอนนี้กำลังจะสั่งฮอร์โมนมาพ่นบำรุงใบพอได้ใช้แล้วดีจริงๆเกษตรกรที่ว่าจะปลูกผักปลูกผลไม้อะไรก็ลองเอาไปใช้ดูผมก็ว่ามันตอบโจทย์ได้ดี
6: ปุ๋ยอินทรีย์หอมฟุ้ง
5: กระสอบสีเขียว

มั่นใจในคุณภาพยาสมุนไพรไทยทิพย์โอสถเป็นยาแผนโบราณเป็นยาสามัญประจำบ้านผ่านการตรวจสอบวิเคราะห์จากกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ถูกต้องมีทะเบียนยาปวดหลังปวดไหล่ปวดเส้นเอ็นตึงปวดเมื่อยตามร่างกายอย่าปล่อยไว้ให้ทรมานจากอาการปวดปัญหาเหล่านี้ดูแลด้วยยาสมุนไพรไทยทิพย์โอสถไม่มีสารตกค้างไม่มีสิ่งเสพติดไม่มีสารที่เป็นอันตรายปลอดภัยทานต่อเนื่องได้มีอาการปวดครั้งใดใช้ยาสมุนไพรไทยทิพย์โอสถสนใจสอบถาม0812901691 0812901691

0: ื่มเยอะดื่มจัดกินเค็มมานานหรือมีภาวะเสี่ยงเป็นโรคไต
1: ต้องเริ่มดูแลสุขภาพคุณตั้งแต่วันนี้ด้วยผลิตภัณฑ์เสริมอาหารโปรมิกซ์ออยล์ตราสมุนไพรรุ่งช้างฟื้นฟูไตบำรุงไตบำรุงร่างกายเพิ่มภูมิต้านทาน
0: ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารโปรมิกซ์ออยล์ตราสมุนไพรรุ่งช้างด้วยสารสกัดธรรมชาติ11ชนิดน้ำมันมะพร้าวน้ำมันงาน้ำมันรำข้าวน้ำมันเมล็ดงาขี้มอนน้ำมันถั่วดาวอินคา
2: เพื่อปวงชน
3: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 17:00 นกับธิตารีสายสว่างค่ะมีสรุปประเด็นข่าวที่น่าสนใจตลอดวันนี้สักครู่มาติดตามค่ะ
4: สนับสนุนโดย
5: เซนโซไดช่วยลดเสียวฟัน24ชั่วโมง
6: เซนโซได
5: เปลี่ยนเลย
7: เลอา
8: สบู่สมุนไพรเลอาจาวร
7: สบู่สมุนไพรเลอาจาวรสเหมือนเสกสมุนไพรเข้าผิวเลยจ้ะให้หน้านี่ดูใสปึ้งคิดใครปิวสิวนี่หายเลยจ้าเสกผิวใหม่ใสออร่ามี3สูตรที่ตำจาวรส
9: ได้ข่าวว่ารถ EV หายยางเปลี่ยนยาง
10: ไม่จริง
9: ได้ข่าวว่ารถ EV เปลี่ยนยางที่จ่ายแพงแพง
10: ไม่จริง
9: แล้วอะไรจริงอะ
11: Be Quick ผู้นำยางรถ EV ตัวจริงมียางรถ EV ให้เลือกเพียบเริ่มต้นเพียงเส้นละ 1,990 บาท
9: เส้นละ 1,990 บาท
11: ใช่และพิเศษสมาชิก B Member รับส่วนลดเพิ่มสูงสุดอีก 7% ถึง30กันยายนนี
9: ้ตัวจริงเรื่องยางรถ EV ต้องที่ Be Quick จริง
11: ๆสอบถามโทร1153
6: เติมที่เพื่อรถ
7: สมุนไพรเลอาจาวรสเหมือนเสกสมุนไพรเข้าผิวเลยจ้ะให้หน้านี่ดูใสปึ้งคิดใครปิวสิวนี่หายเลยจ้าเสกผิวใหม่ใสออร่ามี3สูตรที่ตำจาวรส
12: เสียวฟันน่ะ
13: ยังทนเสียวฟันกันอยู่ทำไมเปลี่ยนมาใช้ยาสีฟันที่เห็นผลจริงดีกว่า
14: เสียว

0: คุ้มจริงเพราะเห็นผลจริงเซนโซไดช่วยลดเสียวฟัน24ชั่วโมง
1: เซนโซได
0: เปลี่ยนเลย
2: สนับสนุนโดย
3: สีผมสวยด้วย Dcash Max Speed Dcash Max Speed ดีจริงบุ๋มพิสูจน์แล้ว
4: นายกรัฐมนตรีเดินทางเข้าร่วมการประชุม UNGA 81ณนครนิวยอร์กพร้อมเดินทางเยือนญี่ปุ่นและสหราชอาณาจักร 20-27 กันยายนนี้เดินหน้าความร่วมมือระหว่างประเทศการค้าการลงทุนและดิจิทัลระบุแนวโน้มการเจรจาภาษีกับสหรัฐทุกอย่างยังอยู่ในกรอบคาดไทยได้อัตราภาษีตามที่ต้องการขณะที่สุภจีมั่นใจปิดดีลได้ไม่ต้องแก้เนื้องานนายกอนุทินย้ำไทยพร้อมรับมือหากกัมพูชานำข้อพิพาทชายแดนไปพูดบนเวที UNGA 81ขณะที่ดราม่าร้อนโซเชียลไทยวิจารณ์หนักหลังเวที Miss Universe Cambodia 2026มีการนำเสนอภาพเกี่ยวกับราชสำนักและเครื่องแต่งกายในอดีตกล่าวอ้างวัฒนธรรมเขมรโบราณทั้งที่หลายๆภาพเป็นภาพถ่ายจากฟิล์มกระจกเก่าของสยามที่ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกความทรงจำของโลกจากยูเนสโกแล้วรัฐบาลเผยไทยช่วยไทยพลัสยอดใช้จ่ายทะลุ 161,000 ล้านบาทพยุงกำลังซื้อส่งรายได้ถึงร้านค้าช่วยเศรษฐกิจฐานรากฝ่าวิกฤตพลังงานกระทรวงการคลังเตรียมนำผลการดำเนินงานเสนอครม.พิจารณา22กันยายนนี้ขยายระยะเวลาโครงการกกต.เปิดมติการพิจารณาสำนวนคดีหัวเลือกสว.ข้อกล่าวหาที่3ยื่นคำร้องต่อศาลฎีกาและดำเนินคดีอาญา36คนยกคำร้อง135คนนิดาโพชี้กกต.อนุทินเผชิญศึกหนักหลังกกต.มีมติฟ้องคดีหัวสว.พร้อมเผยประชาชนไม่กังวลเกิดความวุ่นวายทางการเมืองด้านนายกไม่หวั่น

0: การขยายปมสว.เคลื่อนไหวการเมืองยันทุกอย่างต้องยึดตามกฎหมายสวนดุสิตโพเผยคนส่วนใหญ่ไม่เชื่อมั่นกระบวนการยุติธรรมไทยชี้สามสาเหตุหลักการเมืองแทรกแซงไร้ความเท่าเทียมตัดสินคดี2มาตรฐานเลขานุการรัฐมนตรีพลังงานเผยพบจุดรั่วของท่อส่งน้ำมันพระราม3ใต้ปลอกครอบท่อแล้วแผลยาว 6.6 เซนติเมตรสั่งตรวจสอบท่อทั้งระบบกำชับบริษัททำแผนเปลี่ยนท่อจุดเสี่ยงด้านชัดชาติขอบคุณทีมงานค้นหาจุดรั่ว13วันจนพบรอยร้าวของท่อสั่งตรวจสอบทุกจุดที่พาดผ่านตม.ผู้การเชียงใหม่เซ็นคำสั่งเด้งผู้กำกับสภ.ช้างเผือกไปปฏิบัติหน้าที่ที่ภูธรจังหวัดเซ็นปมฝ่ายปกครองบุกจับบ่อนในพื้นที่พร้อมตั้งกรรมการเพื่อตรวจสอบข้อเท็จจริงคนร้ายสร้างสถานการณ์หลายจุดในพื้นที่อำเภอบันนังสตาจังหวัดยะลาเผาทรัพย์สินวางวัตถุต้องสงสัยทำลายกล้อง CCTV เจ้าหน้าที่เร่งตรวจสอบขอประชาชนแจ้งเบาะแสต้องสงสัยเกิดเหตุไฟฟ้าลัดวงจรบนราง MRT สายสีน้ำเงินในช่วงสถานีเตาปูนบางโพเจ้าหน้าที่ใช้เวลา15นาทีควบคุมเหตุไม่มีผู้ได้รับบาดเจ็บแจ้งปิดให้บริการชั่วคราวทุกสถานีจัดรถรับส่งผู้โดยสารตามแนวเส้นทางรถไฟฟ้าส่วนที่ปราจีนบุรีไฟไหม้บ้านทรงไทยร้างเพลิงโหม
1: ท่านกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงศูนย์การทหารปืนใหญ่คลื่นความถี่ AM 711กิโลเฮิรตซ์สถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านติดตามรับฟังรายการสุขกายสบายใจกับน้ำมังคุดตราพนารินดำเนินรายการโดยพันโทไพโรจน์พนารินทร์ค่ะ
2: ท่านผู้ฟังกำลังอยู่กับรายการสุขกายสบายใจกับน้ำมังคุดสกัดเข้มข้นผสมสมุนไพร24ชนิดทิพย์มงคลตอง5ตราพนารินทร์นะครับเป็นน้ำมังคุดแท้ๆจากจันทบุรีไม่มีน้ำตาลไม่มีสารกันบูดโรงงานก็มีมาตรฐานนะครับคือต้องบรรจุในขวดแก้วนะครับเพราะว่าถ้าไม่ใช่ขวดแก้วนี่ก็จะมีโอกาสลมเข้าได้ก็บูดได้ฉะนั้นเปิดแล้วต้องแช่ตู้เย็นนะครับท่านผู้ฟังสมุนไพรที่ใส่ก็มี24ตัวนะครับหนึ่งในนั้นก็มีใบแปะกล้วยนะภาษาฝรั่งเขาเรียกว่ากิงโกะใบโลบ้าแปะกล้วยนี่ถือว่าเป็นสมุนไพรที่มีมาแต่โบราณกาลนะครับใช้กันมาหลายพันปีท่านผู้ฟังมันมีฤทธิ์ช่วยให้เลือดลมนี่ไหลดีนะครับทำให้เม็ดเลือดแตกตัวไม่เกาะตัวไม่หนืดแล้วก็ต้านอนุมูลอิสระชะลอความแก่ช่วยให้การไหลเวียนของเลือดของเราเนี่ยมันไหลได้ดีไหลได้ง่ายนะครับเนื่องจากเลือดที่ไหลดีนี่ก็จะเป็นการช่วยเสริมสร้างความจำนะครับช่วยให้สมองการเรียนรู้ของเราเนี่ยมันดีขึ้นช่วยให้เลือดเลี้ยงหล่อเลี้ยงในลูกตาของเราเนี่ยมันไหลเวียนได้ดีขึ้นก็ช่วยในการมองเห็นได้ดีขึ้นนะครับยับยั้งความเสื่อมของสมองแล้วก็ท่านที่มีปัญหาเรื่องสมรรถภาพทางเพศไม่ค่อยดีนี่นะครับโดยเฉพาะท่านชายนี่ใบแปะกล้วยนี่เขาว่านะครับเขาว่าช่วยได้แล้วก็บรรเทาโรคพากินสันได้อันนี้เป็นสรรพคุณทั่วไปของใบแปะกล้วยนะครับซึ่งก็เป็นหนึ่งในผลิตภัณฑ์หนึ่งในสมุนไพรที่เราใส่เข้าไปในน้ำมังคุดสกัดเข้มข้นของเราฝากเอาไว้นะครับท่านผู้ฟังนะครับท่านที่ต้องการที่จะให้รางวัลกับร่างกายกับสังขารของตัวเองลองดูนะครับนะอย่าเพิ่งเชื่อลองดูก่อน2ขวด3ขวด3ขวดนะครับอยากให้ลองสัก3ขวดกินแล้วไม่ดีอย่ากินต่อถ้ากินแล้วดีค่อยกินต่อขอบคุณครับ

0: ท่านผู้ฟังที่รักครับชั่วโมงนี้เรามาฟังนิทานดีๆเรื่องเล่าดีๆจากท่านอาจารย์ยอดเชิญรับฟังครับ
1: ท่านผู้ฟังพูดถึงเรื่องพูดผีวิญญาณแล้วให้นึกถึงเรื่องของคำสาบานนะการดื่มสุรายาเมานั้นมันมีโทษ6อย่างที่พระพุทธเจ้าท่านตรัสไว้คือ1เสียเงินเสียทองโดยเปล่าประโยชน์2เมื่อเมาแล้วขาดสติพูดคุยกันไม่รู้เรื่องเอาแต่จะก่อการทะเลาะวิวาทต่อยตีกัน3ขาดศีลขาดธรรมขาดความศรัทธาเชื่อถือจากคนอื่นแล้ว4มีความประมาทเป็นที่ตั้งความประมาทนี่เวลาเกิดกับใครแล้วเนี่ยมันพาให้ต้องเสียทรัพย์สินเสียชีวิตแล้วข้อที่5สุขภาพก็ทรุดโทรมโรคาพยาธิเบียดเบียนข้อสุดท้ายตายไปมีทุกขติเป็นที่หวังคือตกนรกที่นี้โทษกรรมของคนที่ซ่องเสพสุราเนี่ยรู้สึกว่ามันมีมากในผินเนี่ยแกเป็นราษฎรบ้านขาวอำเภอวาริชภูมิอาชีพของแกทำนาทำไร่ครับปกติเมื่อก่อนนี่แกก็ไม่เคยดื่มเหล้านะแม้ว่าใครจะเอามาให้แกก็ปฏิเสธแกไม่กินไม่ดื่มแต่อยู่ต่อมาไม่นานชีวิตแกก็เริ่มเปลี่ยนแปลงไปเพราะว่าระบบเศรษฐกิจในครอบครัวฟืดเคืองหาเงินหาทองยากขายพืชไร่ก็ไม่ได้ราคาขายข้าวในนาราคาก็ต่ำแกก็ปรึกษากับเมียแกว่าเราจะทำยังไงจะหาเงินหาทองด้วยวิธีไหนเอามาใช้จ่ายค่าครองชีพมันสูงลิ่วทุกอย่างมันแพงไปหมดเป็นต้นว่าสิ่งของเครื่องใช้เล็กๆน้อยๆเครื่องอุปโภคบริโภคของที่ผลิตออกมาจากโรงงานอุตสาหกรรมนะมีค่ามีราคาราคาก็สูงไปเรื่อยๆผิดกับพืชไร่พืชนาทำไร่ทุกปีทำนาทุกปีเป็นหนี้เขาทุกปีของก็ถูกลงมีหนำซ้ำยังเพิ่มหนี้ไปเรื่อยๆไม่รู้มันเป็นเพราะอะไรทั้งสองก็ปรึกษากันอยู่พักหนึ่งเมียแกก็เลยได้คิดก็บอกเอาอย่างนี้เป็นไงเดี๋ยวเราเอาข้าวมาหมักดองเป็นเหล้าแล้วก็ต้มกลั่นเป็นเหล้าขายดีกว่าขายข้าวเปล่าๆนะขายเหล้า1ขวดจะได้20บาทแล้วว่าอย่างนั้นเมื่อมีช่องทางว่าจะทำให้ได้กำไรดีทั้งสองก็ตกลงใจจะทำเหล้ากิจการต้มเหล้าขายของนายผินก็รู้สึกว่าได้ผลเกินคาดเพราะว่าได้รับความนิยมจากบ้านใกล้บ้านไกลต่างก็ยกย่องว่าเหล้านายผินนี่ดีกรีสูงนะสมราคาข้อสังเกตสำหรับคนที่ต้มเหล้าจำเป็นอยู่ดีจะต้องดื่มเพื่อชิมดูให้รู้รสเหล้าจะดีกรีสูงหรือต่ำก็อยู่กับฝีมือของผู้ปรุงผสมนั่นเองแต่พอปรุงและผสมเสร็จแล้วก็ลองชิมดูหลายครั้งหลายหนเข้ามันก็กลายมาเป็นดื่มเป็นประจำจากชิมมาเป็นดื่มส่วนคนที่มาติดต่อขอซื้อเมื่อซื้อได้แล้วก็ทดลองดูว่ารสดีไหมเสร็จแล้วก็แบ่งให้คนขายดื่มด้วยเขาบ้างเราบ้างลักษณะแบบนี้ก็เป็นอย่างนี้ทุกรายเมื่อชาวบ้านใกล้บ้านใต้บ้านเหนือเขาจัดงานประจำปีงานบุญกฐินบ้างบุญมหาชาติบ้างแกก็ถูกเชื้อเชิญไปหรือไม่ก็ไปหากินตามธรรมเนียมนิยมของชาวภาคอีสานงานบุญบ้านไหนก็แห่กันไปกินลาบกินเหล้ากินทั้งวันจนถึงวันใหม่แล้วค่อยเลิกราจากกันส่วนเมื่อถึงงานบุญบ้านของแกเพื่อนก็แห่มากินเมื่อเหล้าที่ต้มหมดก็ต้องซื้อเหล้าโรงมาให้เพื่อนกินแกก็กินด้วยเหมือนกันเสร็จงานบุญแต่ละทีก็สิ้นเปลืองค่าเหล้าครอบครัวนึงไม่ต่ำมา 4-500 บาทในผินน่ะแกไม่เดือดร้อนเท่าไหร่เพราะแกขายเหล้าของแกด้วยตั้งแต่นั้นมาในผินก็ขาดเหล้าไม่ได้ไม่ใช่กินธรรมดากินทั้งวันบางครั้งเหล้าตัวเองหมดยังไปซื้อเอาเหล้าโรงมากินแล้วก็ชักชวนเพื่อนฝูงมาร่วมวงบางครั้งก็จับเป็ดจับไก่มาเชือดคอถอนขนลนไฟย่างเอาเนื้อมาทำกับแกล้มซึ่งเมียแกก็ได้แต่มองดูเฉยๆไม่ได้ปรีปากพูดแต่อย่างใดแม้ว่าที่ไหนเขามีการจัดงานจะเป็นงานบ้านงานวัดแกก็ไปแต่ไม่เคยกลับบ้านวันนั้นแหละเพราะแกเมาเรื่อยขึ้นบ้านไหนเรือนไหนเขาก็ยกเหล้ามาให้ก่อนเป็นอันว่าข้าวปลาก็ไม่ค่อยกินแต่ยอดข้าวพอแล้วในผินกินเหล้าเมาตลอดทั้งวันจนถึงวันใหม่ลูกและเมียถึงได้ไปเอาตัวแกกลับมาบ้านบางครั้งเหล้าตัวเองหมดแกก็ไปซื้อมากินอย่างที่ว่าหลายครั้งเขาไม่มีตังค์ซื้อก็ต้องเชื่อเขาเซ็นเขาขนาดร้านขายเหล้าต้องปิดร้านเพราะเหล้าหมดเมียของแกเป็นคนตามไปชำระให้เป็นอย่างเงี้ยเป็นประจำ ในผินแกตกเป็นทาสเหล้ามัวเมาซ่องเสพโดยไม่มีสติจนการงานก็เสื่อมถอยขาดรายได้ในครอบครัวเป็นอันว่ากิจการเหล้าเถื่อนของในผินก็ต้องโค่นล้มลงเพราะไม่มีใครทำให้ในที่สุดก็ต้องขายเครื่องต้มเหล้าให้คนอื่นเขามาทำอีกต่อไปเมื่อแกกินแต่เหล้าไม่ทำงานทำการทั้งครอบครัวก็ขาดรายได้โดยเฉพาะตัวแกเองไม่มีเงินจะซื้อเหล้ากินครั้นจะไปเซ็นเชื่อเขาก็ไม่ให้เชื่อแล้วเพราะเซ็นทีไรก็ไม่จ่ายสักทีเมียของแกก็ไปบอกตามร้านเหล้าว่าถ้าเห็นตาผินมาซื้อเหล้าอย่าเอาให้แกนะถ้าเอาให้นะฉันไม่จ่ายเงินให้ค่าเหล้าให้แกอีกนะคนไหนเอาก็ให้คนนั้นจ่ายเอาเองก็แล้วกันก็เลยไม่มีร้านเหล้าร้านไหนขายเหล้าให้ในผินถ้าไม่มีเงินมาซื้อความเชื่อถือก็หมดไปบางครั้งก็ถูกเขาด่าประจานเพราะกินของเขาฟรีแล้วไม่มีเงินให้เขาถูกด่าแล้วก็โกรธเกิดเป็นปากเป็นเสียงทะเลาะชกต่อยกันให้ได้รับบาดเจ็บเป็นความขึ้นโรงขึ้นศาลเสียเงินเสียทองของเก่าที่มีอยู่ขายไปชำระค่าเสียหายของเขาทำฝันให้เขาจนเมียของแกต้องร้องไห้ทุกวันไร่นาที่มีอยู่ก็แบ่งขายเพื่อนฝูงก็หายหน้าเวลามีเงินมาซื้อเหล้าให้เขากินเพื่อนฝูงก็ไม่รู้มาจากไหนเป็นกรรมคนในผินแท้
2: ๆครับในผินจะมีเวรมีกรรมอย่างไรจะจัดการกับชีวิตตัวเองอย่างไรเดี๋ยวพักสักครู่ครับอยู่มาไม่นานก็ได้ยินข่าวว่ามีพระผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบทำให้ผู้ติดสุราหยุดดื่มสุราได้หรือว่ารักษาโรคสุราเรื้อรังได้ญาติพี่น้องลูกเมียก็เห็นพ้องต้องกันเพราะว่าจะทำให้ในผินคนเนี้ยกลับคืนเป็นคนดีขึ้นได้ถ้าในผินหยุดเหล้าทุกสิ่งทุกอย่างในครอบครัวก็คงจะสดใสขึ้นเหมือนเดิมท่านพากันตรึกตรองเห็นพ้องในแนวเดียวกันแล้วก็นำในผินไปรักษาอยู่กับพระที่มีชื่อว่าพระอาจารย์สมชายทิตะวิริโยแห่งวัดเขาสุกิมเมื่อนายผินไปรับการรักษาอยู่นั้นปรากฏว่านายผินได้หายจากโรคติดสุราจริงๆหันหน้าไปหาขวดสุราหรือว่าได้กลิ่นไม่ได้เลยจะอาเจียนออกมาเพราะมันมีกลิ่นเหม็นหน้าวิงเวียนพระอาจารย์สมชายก็ให้สาบานต่อหน้าพระประธานอันศักดิ์สิทธิ์ว่าข้าพเจ้านายผินจะขอสาบานนับตั้งแต่วินาทีนี้เป็นต้นไปข้าพเจ้าจะไม่ดื่มสุราเมรัยไปจนกว่าข้าพเจ้าจะหมดลมหายใจถ้าหากข้าพเจ้าฝ่าฝืนไม่ทำตามที่ข้าพเจ้าปฏิญาณต่อหน้าพระประธานอันศักดิ์สิทธิ์นี้ก็ขอให้ข้าพเจ้าจงมีอันเป็นไปเถิดแล้วท่านก็เทศสั่งสอนคุณและโทษในการดื่มสุราและไม่ดื่มสุราให้นายผินฟังซึ่งนายผินก็เชื่อฟังคำสั่งสอนของท่านยึดถือเอามาประพฤติปฏิบัติตามซึ่งก็ทำให้นายผินหายจากการอยากดื่มสุราได้อย่างเด็ดขาดครั้นเมื่อรู้สึกตัวเองว่าหายเป็นปกติดีแล้วก็ขออนุญาตลาท่านกลับบ้านเมื่อกลับถึงบ้านญาติสนิทมิสหายเพื่อนบ้านใกล้เคียงต่างก็พากันมารุมล้อมถามข่าวคราวซึ่งพวกเขาก็ดีใจด้วยที่นายผินนี่หายจากโรคนี้ได้การต่อมานายผินก็พาลูกเมียมาปลูกเรือนอยู่ปลายนาเพราะจะไม่ได้คลุกคลีอยู่กับเพื่อนบ้านปลีกตัวหนีจากเหล้าและแกก็พาลูกเมียตั้งหน้าต่างตาทำมาหากินไปเรื่อยๆเพื่อนฝูงจะมาเชื้อเชิญไปในงานสมรสงานบุญบ้านบุญวัดแกก็ปฏิเสธงานการอะไรเขาเชื้อเชิญมาแกก็ให้ภรรยาของแกไปแทนเวลาได้ผ่านไปจาก1ปีก็เป็น2ปี3ปีครอบครัวในผินก็ราบรื่นทั้งเมียและลูกก็มีหน้ามีตาแช่มชื่นยิ้มแย้มแจ่มใสขึ้นเงินทองก็พอได้ใช้ได้สอยไม่ขาดตกบกพร่องเพื่อนฝูงมิตรสหายญาติพี่น้องก็พากันนับหน้าถือตาเหมือนอย่างเคยและแล้วนายผินก็กลายเป็นคนสำคัญในหมู่บ้านนั้นเพราะว่าชาวบ้านได้ยกตำแหน่งผู้ใหญ่บ้านให้ในเวลาต่อมา
0: พักสักครู่ยังไม่จบกับท่านผู้ฟังค่อยมาฟังกันต่อท่านผู้ฟังครับน้ำมังคุดที่มงคลตองห้าตราพนาดินหลายๆคนหลายๆท่านที่ดื่มที่กินที่ผมได้ไปเจอได้ไปพบขอบคุณมากๆนะครับผมได้สัมภาษณ์ได้พูดคุยเอาไว้ไม่ต่ำกว่า5-600เคส700เคสในช่วงนี้ก็จะยังไม่สามารถนำออกอากาศได้ต้องสักระยะหนึ่งนะครับเพราะว่าก็ต้องขัดเกลาให้ดีถ้าพูดว่าเป็นยาพูดว่ารักษาโรคนั้นโรคนี้นี่มันผิดนะครับมันผิดมารยาทการโฆษณาคนกินเท่านั้นถึงจะรู้ว่าดีหรือไม่ดีคือแนะนำไว้เลยว่าจะป่วยหรือไม่ป่วยกินได้ทั้งนั้นอย่ารอให้ป่วยกินเลยครับถ้าป่วยแล้วก็กินได้เป็นโรคนั้นโรคนี้กินได้ไหมกินได้หมดครับท่านผู้ฟังเพราะว่ามันเป็นอาหารกินได้หมดจะดีขึ้นดีมากดีน้อยแล้วแต่บุคคล นะครับจะดีขึ้น 10% 20% 50% 80% 90% ก็แล้วแต่คนนะครับไม่เหมือนกันผมก็ขอขอบคุณท่านผู้ฟังที่รักทุกท่านที่ได้เมตตาซื้อน้ำมังคุดไปดื่มไปทานกันก็ฝากไว้นะครับถ้าใช้ดีกินดีถูกใจก็ขอให้บอกต่อเป็นกำลังใจให้ผมอยู่กับผู้ฟังนานๆมีเวลานำนิทานดีๆเรื่องราวดีๆมาเล่าสู่กันฟังมาเผยแผ่ให้กับพวกเราถ้าหมดกำลังเมื่อไหร่ก็ไม่ได้ออกวิทยุเอาพูดง่ายๆอย่างนั้นนะครับลองกินดูนะครับตัดสินใจดูถือว่าถ้ากินไม่ดีถือว่าซื้อหวยไม่ถูกแต่นิดหนึ่งนะครับเมื่อวานแล้ววันนี้สิมีคนเขาไลน์มาถามผมนะครับก็เขาบอกกินมา5ขวดแล้วก็รู้สึกเฉยๆโรงพยาบาลก็ต้องเพิ่มยาให้เขาด้วยคือผมเรียนนิดหนึ่งนะครับบางคนนี่ถ้าเคยใช้เคยกินสเตียรอยด์เนี่ยจะกินยาจะรักษาอะไรจะช้ากว่าชาวบ้านเขานิดหนึ่งช้าชาวบ้านเขานิดหนึ่งนะครับฉะนั้นต้องใจเย็นๆนะครับการรักษาด้วยวิธีไหนก็แล้วแต่ต้องใจเย็นเพราะว่าสเตียรอยด์เนี่ยมันไปควบคุมเซลล์รักษายากครับท่านผู้ฟังฝากไว้ครับน้ำมังคุดที่มงคลตอง5ตราพนารินทร์น้ำมังคุดในกล่องสีน้ำเงิน
3: น้ำมังคุดสกัดเข้มข้นสูตรปรับปรุงพิเศษที่มงคลตอง5ตราพนารินทร์ผลิตจากเนื้อมังคุดคัดพิเศษผสมผสานด้วยน้ำผลไม้และน้ำสมุนไพรอย่างลงตัว24ชนิดคือเฮลินจือฟักข้าวเกากี้ใบแปะกล้วยดอกคำฝอยเถาวันเปรียงลอหังกล้วยมะขามป้อมกระชายขิงขมิ้นกานพลูสมอไทยสมอพิเภกสมอเทศกระเจี๊ยบแดงจันเทศอบเชยเทศลูกหม่อนมะเมาลำไยมะตูมลูกเดือยผลิตโดยโรงงานมาตรฐาน GMP ฮัตสับมีอย.มีจำหน่ายที่ร้านขายยาและตัวแทนจำหน่ายใกล้บ้านท่านน้ำมังคุดทิพย์มงคลตอง5ตราพระนารินทร์บรรจุอยู่ในขวดแก้วฝาขวดล็อกสีทองขนาดบรรจุ250มิลลิลิตรกล่องสีน้ำเงินราคาเพียงขวดละ360บาทเท่านั้นสั่งซื้อ3ขวดขึ้นไปโทรเบอร์นี้จัดส่งให้ฟรีถึงบ้านไม่ต้องโอนเงินก่อนเก็บเงินปลายทางหมายเลขโทรศัพท์092104555ทวนซ้ำ092104555เพื่อประโยชน์ต่อสุขภาพควรดื่มครั้งละ 20-30 มิลลิลิตรหรือ3ช้อนโต๊ะวันละ2ครั้งขณะท้องว่างตอนเช้าและก่อนนอนดื่มน้ำตาม1แก้วเนื่องจากไม่มีสารกันบูดเปิดขวดแล้วคนเก็บไว้ในตู้เย็นสุขกายสบายใจกับทิพย์มงคลตอง5ตราพนารินน้ำมังคุดในกล่องสีน้ำเงิน
0: ช่วงนี้เรามาฟังนิทานดีๆจากท่านอาจารย์ยอดกันต่อเชิญรับฟังครับท่านผู้ฟัง
4: สุขกายสบายใจกับน้ำมังคุดสกัดเข้มข้นผสมสมุนไพร24ชนิดทิพย์มงคลตอง5ตรา

0: เมื่อนายผินได้ตำแหน่งอันมีเกียรติทรงเกียรติแล้วก็จำเป็นอยู่ดีที่นายผินจะต้องเข้ากับสังคมเพื่อนฝูงหมู่คณะประชาชาวบ้านครั้นเมื่อเขาเชิญไปก็คงจะปฏิเสธไม่ได้เพราะว่ามีบางทีมีเจ้าหน้าที่ทางอำเภอเขาก็เชิญมาด้วยบางครั้งนายอำเภอก็มาติดต่อประสานงานการพัฒนาบ้านเมืองก็ต้องอาศัยผู้ใหญ่บ้านเป็นหลักก็ต้องต้อนรับปฏิสันถารกันตามประเพณีพอสมควรครั้นเมื่อตัวเองมีภาระหน้าที่ที่จะติดต่อทางอำเภอก็ต้องขอความช่วยเหลือจากเขาให้เขาอำนวยความสะดวกให้ในผินแกเป็นผู้นำที่ทางอำเภอให้ความสนับสนุนทุกอย่างที่แกมีโครงการอะไรเข้าไปเรียกว่าทางอำเภอชอบแกชาวบ้านก็สนับสนุนด้วยก็นับว่าแกเป็นผู้นำที่ทำคุณประโยชน์ให้กับหมู่บ้านของแกมากที่สุดแต่ครั้นเมื่อถึงคราวเคราะห์กรรมนำมาถึงสิ่งที่พึงตั้งไว้ได้ก็เลือนหายเหตุมันก็เพราะว่าเจ้านายนายอำเภอจะย้ายไปเมืองอื่นก็เชิญผู้ใหญ่ไปร่วมกันท่วมท้นแต่ละคนก็ติดยศกันเต็มที่บ้างก็เอาลูกเมียของเครื่องเส้นไหว้บัตรพลีอะไรนะแต่ส่วนผู้ใหญ่ผินเมียไม่มาร่วมล้อมวงดื่มสังสรรค์กันสดชื่นตอนนั้นผู้ใหญ่ผินก็เดินผ่านก็บอกว่าผู้ใหญ่นิดหน่อยนะผู้ใหญ่นิดหน่อยนิดหน่อยเสียงปรบมือดังลั่นสนั่นเนี่ยที่แรกแกไม่กินแต่มีอยู่โต๊ะหนึ่งแกเกรงใจหรือไงไม่รู้แกก็รับไปดื่มนะพอกลืนลงไปสักพักแกก็หยุดครุ่นคิดปรากฏว่าเหตุประหลาดที่ไม่น่าจะเกิดก็เกิดนะแก้วนี่ตกจากมือแกแตกไม่เป็นชิ้นดีเลยพอเลี้ยงส่งนายอำเภอคืนนั้นเสร็จผู้ใหญ่บ้านก็พากลับบ้านใครบ้านมันส่วนผู้ใหญ่ผินมาถึงบ้านเข้านอนใครถามแกไม่พูดไม่จ้าได้แต่ครุ่นคิดว่าแก้วมันแตกเพราะอะไรนะทั้งที่แกก็ถืออยู่ดีๆเหมือนคนกระตุกเลยมันจะเกิดอะไรขึ้นกับเราหรือว่าเราลืมคำปฏิญาณคงไม่เป็นอะไรมากมั้งก็ดื่มนิดหน่อยเท่านั้นเองนายผินปลอบใจตัวเองเสร็จแล้วแกก็นอนหลับไปพอรุ่งเช้าเมียแกเห็นผิดสังเกตว่าปกตินายผินแกจะตื่นแต่เช้ารีบออกไปทำงานแต่นี่พระออกบิณฑบาตแล้วแกยังไม่ตื่นเลยเมียของแกเข้าไปดูปรากฏว่าแกยื่นมือข้างหนึ่งขึ้นแล้วก็กวักเรียกเมียของแกเข้าไปพูดจาไม่ถนัดฟังไม่ได้สับนายผินแกเป็นอัมพาตครับแม้ลูกเมียแกจะเอาไปตรวจรักษาตามโรงพยาบาลและคลินิกหมอก็บอกว่าคงหายยากหรือว่าไม่มีทางหายเลยก็เป็นอันว่าชีวิตนายผินต้องต่อสู้ชะตาชีวิตอย่างทรมานตำแหน่งหน้าที่การงานก็จำเป็นจะต้องถูกปลดออกไปเป็นเพราะความประมาทขาดสติของนายผินแท้ๆคงจะหลงลืมไปว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในโลกนี้มีจริงคำที่เราปฏิญาณต่อหน้าพระประธานอันศักดิ์สิทธิ์นั้นไม่ใช่การสมมุติหรือเป็นวิธีการหากฎเกณฑ์มาบังคับจิตใจเราซึ่งแกล่วงละเมิดข้อปฏิญาณอันนั้นทั้งที่แกก็ยังจำได้อยู่ครับนั่นก็คือผลของการผิดคำสาบานที่แกคิดว่ามันไม่น่าจะเป็นเรื่องราวอะไรขึ้นมาได้เพราะว่ามันเป็นเรื่องนิดเดียวแต่ผลของการไม่รักษาสัจจะเนี่ยท่านผู้ฟังเรื่องนี้เป็นคติสอนใจท่านผู้ฟังได้ดีเลยทีเดียวละครับ
1: สถานที่แปลกๆอีกที่นึงก็คือที่วัดคลองตันอำเภออู่ทองจังหวัดสุพรรณบุรีชาวบ้านเขารู้กันดีมีศาลเจ้าอยู่หลังหนึ่งมีอาถรรพ์โดยกว่าที่จะสร้างศาลเสร็จก็มีเหตุการณ์ในชาวบ้านต้องเสียชีวิตกันเป็น10รายและที่สำคัญศาลแห่งนี้ได้สร้างขึ้นหลังจากที่ชาวบ้านได้พบกลองโบราณลอยตามน้ำมาเมื่อพยายามจะนำกลองขึ้นจากน้ำก็พบเหตุมหัศจรรย์จนยากจะหาคำอธิบายภายในวัดคลองตันซึ่งเป็นที่ตั้งของศาลเสด็จแม่ทับทิมจันแดงซึ่งในศาลแห่งนี้ทุกคนที่ได้มาเห็นจะต้องรู้สึกพิศวงไปตามๆกันเนื่องจากภายในศาลมีกลองโบราณขนาดใหญ่ตั้งเด่นเป็นสง่าอยู่แล้วก็กลองโบราณใบยักษ์นี่เองเป็นที่มาของเรื่องราวที่ลี้ลับซึ่งชาวบ้านพากันโจทย์ขานกันมาจนทุกวันนี้ย้อนหลังไปประมาณสักเกือบ10ปีชาวบ้านได้เห็นกลองโบราณใบหนึ่งมีสภาพเก่าแก่เขียวครึ้มไปด้วยตะไคร่น้ำลอยตามน้ำมาแล้วก็มาติดอยู่ที่หน้าวัดบ่อคู่ซึ่งอยู่ไม่ไกลจากวัดคลองตันแห่งนี้เท่าไหร่นัก บรรดาชาวบ้านและพระในวัดบ่อคู่ก็พยายามจะเอาเชือกรัดแล้วก็ลากจูงกลองใบนี้ให้ขึ้นจากน้ำแต่ปรากฏว่าแม้จะใช้คนเป็น10คนก็ไม่สามารถจะนำกลองใบนี้ขึ้นมาได้และที่สำคัญบริเวณที่พบกลองโบราณแห่งนี้เป็นจุดที่เคยเกิดอุบัติเหตุรถคว่ำจมน้ำทำให้มีผู้เสียชีวิตถึง7ศพด้วยกันไม่มีใครสามารถบอกได้ว่าอาถรรพ์ของกลองโบราณใบใหญ่ซึ่งฝังตัวอยู่ใต้น้ำตรงบริเวณนี้เป็นสาเหตุหนึ่งที่ทำให้มีคนขับรถคว่ำจมน้ำเสียชีวิตกันก่อนหน้านี้หรือเปล่าที่แน่ๆหลังจากที่ชาวบ้านใช้คนจำนวน11คนพยายามผูกมัดและลากกลองใบนี้ขึ้นบกกันอย่างไรก็ไม่อาจจะทำได้สำเร็จจนกระทั่งชาวบ้านนิมนต์ท่านเจ้าอาวาสวัดคลองตันมาทำพิธีอัญเชิญก็เป็นเรื่องน่าแปลกที่สามารถดึงกลองโบราณใบนี้ขึ้นมาจากน้ำโดยง่ายได้ด้วยเหตุนี้ชาวบ้านจึงนำกลองโบราณใบนี้ไปเก็บไว้ที่วัดคลองตันหลังจากที่นำกลองใบนี้ไปไว้ที่วัดคลองตันแล้วปรากฏว่ามีปัญหาตามมาอีกคือมีทั้งกลุ่มชาวบ้านที่เห็นดีด้วยกับชาวบ้านที่คัดค้านการนำกลองโบราณอาถรรพ์นี่มาเก็บไว้โดยฝ่ายที่คัดค้านก็ให้เหตุผลว่ากลองใบนี้เป็นกลองผีสิงมีคนไปได้ยินมาว่ากลองใบนี้เดิมทีอยู่ที่วัดหนองปริงอำเภอวังทองทั้งยังอ้างว่าพระที่วัดนั้นน่ะตั้งแต่ได้กลองใบนี้ไปก็มีเรื่องมันเป็นประจำจนถึงขนาดพระกับพระก็ตีกันเองในวัดจนในที่สุดต้องโยนกลองอาถรรพ์ใบนี้ลงน้ำมาแล้วก็กลองก็ลอยตามน้ำมาจนกระทั่งมาโผล่ให้เห็นบริเวณหน้าวัดบ่อคู่ที่ว่านั้นสภาพกลองโบราณที่วัดคลองตันในปัจจุบันเปลี่ยนไปจากเดิมมากเพราะว่าตอนที่ชาวบ้านเจอแรกๆตอนนำขึ้นจากน้ำใหม่ๆนั้นกลองไม่อยู่ในสภาพนี้หากแต่ว่ามีลักษณะเป็นท่อนไม้แล้วก็มีหนังกลองขึงคล้ายๆเป็นของเก่าแก่มีตะไคร่น้ำเกาะแน่นคิดว่าคงลอยน้ำมาไกลหรือไม่ก็ไปติดแช่อยู่ตามกองสวะตามบ่อตามคลองครั้นพอเจ้าวาดวัดคลองตันนำขึ้นจากน้ำสำเร็จก็นำไปตกแต่งไปกลึงผิวใหม่ซึ่งแต่เดิมนั้นมีลักษณะคล้ายกับเป็นกลองโบราณแบบที่ใช้ออกรบหรือไม่ก็เป็นกลองประจำหมู่บ้านที่ใช้ตีเวลามีเหตุการณ์อาถรรพ์อันเกี่ยวกับกลองโบราณใบนี้ซึ่งชาวบ้านคลองตันไม่มีวันลืมไปได้ก็คือในปีเดียวกับที่พบกลองใบนี้ครั้งแรกนั้นบริเวณวัดบ่อคู่ซึ่งเป็นช่วงต่อของคลองกับคลองชนประทานได้เกิดอุบัติเหตุรถยนต์พลิกคว่ำมีผู้เสียชีวิตทั้ง7ศพเหตุนี้ชาวบ้านตื่นกลัวแล้วก็คัดค้านไม่ให้นำกลองใบนี้ไปไว้ในวัดบรรดาคณะกรรมการวัดคลองตันที่อายุกลางคนพากันคัดค้านเรื่องการนำกลองมาเก็บไว้รวมถึงคัดค้านไม่ให้มีการสร้างศาลขึ้นแต่บรรดาคนที่คัดค้านเหล่านั้นต่างก็มีอันเป็นไปแล้วก็เสียชีวิตภายหลังทุกรายโดยไม่ทราบสาเหตุซึ่งถือว่าเป็นอาถรรพ์เร้นลับจนหลายคนต่างหวาดผวาตรงกันข้ามหลังจากสร้างศาลนี้เสร็จสิ้นชาวบ้านที่ไม่คัดค้านก็หาเจอเรื่องร้ายอะไรไม่ในทางกลับกันกลับมีโชคลาภแล้วก็ได้รับแต่สิ่งดีๆในชีวิตแตกต่างกันไปอย่างคาดไม่ถึงสำหรับที่มาของชื่อศาลเจ้าแม่ทับทิมจันแดงนี้เกิดขึ้นหลังจากที่นำกลองโบราณมาไว้ในวัดคลองตันแล้วปรากฏว่ามีชาวบ้านหลายคนฝันตรงกันว่ามีผู้หญิงมาขออยู่ที่วัดแห่งนี้แล้วก็ดูเหมือนเธอจะมีลูกแล้วด้วยในตอนแรกๆก็นำกลองโบราณใบนี้ไปไว้ที่ศาลาวัดแล้วก็เพิ่งมาสร้างศาลให้ประมาณ 3-4 ปีหลังนี้เองชาวบ้านจึงต่างเชื่อว่าเขาคงอยากจะมาอยู่กับท่านเจ้าอาวาสที่วัดคลองตันจึงได้เลือกที่จะอยู่วัดแห่งนี้ถ้าผ่านไปแถวนั้นแล้วอยากจะเดินทางไปชมกลองโบราณใบนี้ก็ไปที่วัดคลองตันนะครับอำเภออู่ทองจังหวัดสุพรรณบุรีจะไปขอเลขเด็ดหรือว่าจะไปใช้มือตีกลองแบบขอพรก็ได้แต่อย่าไปตีเสียงดังเอะอะโครมครามพระเจ้าตื่นนอนไม่หลับอย่างนี้ไม่ได้นั่นก็เป็นสถานที่ที่เราเอามาคุยกันในรายการเรื่องเล่าชาวบ้านอีกเรื่องนึงวันนี้ครับเดี๋ยวพักสักครู่ครับ
2: พักสักครู่ครับท่านผู้ฟังค่อยมาฟังกันต่อนิทานดีๆจากท่านอาจารย์ยอดอาจารย์ปรีชาเรืองเดชด้วยความปรารถนาดีจากน้ำมังคุดสกัดเข้มข้นผสมสมุนไพร24ชนิดทิพมงคลตอง5ตราพระนารินน้ำมังคุดในกล่องสีน้ำเงินขวดสีน้ำเงินผลิตจากเนื้อมังคุดแท้ๆจากจังหวัดจันทบุรีไม่มีน้ำตาลนะครับไม่มีสารกันบูดก็มีคนบางคนถามมาบอกว่าเป็นเบาหวานกินได้ไหมกินได้ครับผมเหมาะมากด้วยเพราะว่าน้ําตาลเป็นน้ําตาลผลไม้แล้วเราก็ไม่ได้ใส่เยอะเราก็ไม่ได้กินมากอะไรกินครั้งหนึ่ง30มิลนะครับกินแล้วสามารถมีผลข้างเคียงอะไรไหม มีครับท่านผู้ฟังแต่เป็นผลข้างเคียงในทางที่ดีไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นกระบวนการที่ร่างกายมันซ่อมแซมตัวเองนะครับเราก็ต้องอดทนนิดหนึ่งนะครับ5วัน10วันแรกอาจจะมีอะไรบ้างเราก็อดทนนิดหนึ่งพอมันเข้าที่สัก15วัน20วันเนี่ยท่านก็จะรู้เองว่ามันเป็นยังไงสามารถกินพร้อมกับยาตัวอื่นได้ไหมนะก็โทรมาถามก็มีได้ครับผมกินพร้อมกับยาทุกชนิดยาโรงพยาบาลหมอให้มายาโคเลสเตอรอลไขมันความดันเบาหวานยากระดูกยาอะไรก็แล้วแต่ที่หมอให้มากินได้ตามปกติสามารถกินได้กับท่านผู้ฟังแล้วก็การหยุดยานั้นน่ะต้องเป็นหน้าที่ของหมอเราอย่าคิดว่าเราสบายตัวแล้วไม่กินแล้วยาเป็นอย่างนั้นไม่ดีท่านผู้ฟังโดยเฉพาะยาบางชนิดเขาเรียกว่ายาปฏิชีวนะนี่ถ้าหมอบอกว่าต้องกินให้ครบโดสครบโดสก็คือกินให้ได้7วันกินให้ได้10วันกินให้ได้5วันให้มันหมดก็ต้องกินให้หมดเพราะอะไรเพราะว่าถ้าเรากินไม่หมดนี่มันจะทำให้เชื้อโรคหรือว่าร่างกายนี่มันดื้อยาคือมันพอดีพอร้ายมันพอดีขึ้นนี่เราก็หยุดนี่พอมันดื้อยาในครั้งต่อไปนี่มันต้องให้ยาหนักกว่าเดิมมันจะเป็นอย่างนั้นก็ต้องกินตามหมอสั่งนะครับท่านผู้ฟังครับฝากเอาไว้นะครับท่านผู้ฟังน้ำมังคุดตราพนาดินน้ำมังคุดในกล่องสีน้ำเงินขวดสีน้ำเงินแล้วก็ท่านผู้ฟังบางคนนี่เคยใช้สเตียรอยนะครับเคยกินสเตียรอยมาหรือว่ายาเข้าสเตียรอยฉีดสเตียรอยหรือใช้เครื่องสำอางที่มีสเตียรอยนี่ผมเรียนนิดหนึ่งว่าถ้าดื่มน้ำมังคุดเข้าไปก็ต้องใช้เวลานิดหนึ่งผลอาจจะช้าหน่อยแต่ใช้เวลาแต่ดีขึ้นนะครับแต่ได้ผลแต่ว่าใช้เวลานิดหนึ่งนะครับแต่ก็เพราะว่าสเตียรอยเนี่ยมันจะบล็อกเซลล์ของร่างกายไม่เหมือนกับคนที่ไม่เคยใช้มันจะดีทำอะไรมันก็ดีช้าไปรักษาด้วยวิธีไหนก็แล้วแต่ถ้าเราเคยใช้สเตียรอยเนี่ยไปกินยาอะไรมันก็ช้านะครับท่านผู้ฟังนะครับถ้าเป็นไปได้พยายามหลีกเลี่ยงได้เราก็หลีกเลี่ยงสเตียรอยเอาใช้สำหรับคนที่ยาอย่างอื่นเอาไม่อยู่จริงๆนะครับท่านผู้ฟังครับฝากเอาไว้นะครับน้ำมังคุดตราพนาดินน้ำมังคุดในกล่องสีน้ำเงินขวดสีน้ำเงินขวดหนึ่ง360บาทมีจำหน่ายที่ร้านขายยาแล้วก็ตัวแทนจำหน่ายทั่วไปพาท่านผู้ฟังไปจังหวัดอุดรธานีนะไปฟังคนทางอีสานเป็นหัวใจโตดื่มน้ำมังคุดเข้าไปแล้วเป็นยังไงฟังแล้วก็พิจารณาดูครับเป็นภาษาอีสานนะครับท่านผู้ฟังครับสวัสดีครับท่านผู้ฟังท่านผู้มีเกียรติที่รักที่เคารพทุกท่านมื้อนี้กับผมพันโทไพโรจน์พนาลินเจ้าของน้ำมังคุดนะครับขวดสีน้ำเงินหรือว่าขวดสีฟ้าตรงนี้ทิพย์มงคลตอง5ตราพนาลินผสมสมุนไพร24ชนิดพาท่านผู้ฟังมาหาคนที่มีประสบการณ์ในการกินท่านหนึ่งนะครับแม่นั่งอยู่ข้างๆผมมากระถามเลยบ่ต้องมีอย่างไร แม่จะซื้ออย่าง
3: ซื้อแม่ฝ้าย
2: นามสกุล
3: สารพัด
2: แม่ฝ้ายสารพัด
3: จ้า
2: อายุจักปีแล้วเจ้า
3: 69จ้ะ
2: 69อ๋อปีหน้าก็70
3: จ้า
2: อยู่บ้านยังนี่เจ้าอยู่บ้าน
3: คำชัยวานหน่อย
2: คำชัยวาน
3: จ้า
2: คำชัยวานหน่อย
3: จ้า
2: ตำบล
3: มันใต
2: ้บ้านใต
3: ้บ้านใต
2: ้บ้านใต้
3: จ้า
2: อำเภออ
3: ำเภอสว่าง
2: สว่างแดนดินจังหวัดสกลนครเนาะ
3: จ้า
2: โอเคนะครับแม่ก็ถามตรงๆน่ะว่าก่อนสิมากินนี่แม่เป็นหยังเนาะ
3: เป็นหัวใจโตนะจ๊ะ
2: แบบใดหัวใจโต
3: ในปัจจุบันนี่หัวใจโตมันเมียมันแ
2: ค้นไปหาหมอบ
3: ่ไปหาหมอคุณอุดรคุณ
2: หมอเขาว่าหัวใจโต
3: จ้าหัวใจโต
2: เป็นมะดลยัง
3: เป็นปีกาย
2: อาการคือเฮ็ดให้เป็นยังไง
3: เมียแค้นเมียนยุกคนนั่งไปเสกคุณอุดรศูนย์อุดร
2: ศูนย์หัวใจอุดร
3: จ้า
2: ครับ
3: ว่าเรียกได้ว่าหัวใจโตมากินยา
2: แล้วที่นี่ก่อนก็เป็นว่าดนยังปีหนึ่ง
3: ปีกลัวเขาไหม
2: นอกจากหัวใจโตจะเป็นนี่ยังอีกไหม
3: มีไข่มีไอจำนี่
2: แหละธรรมดา
3: จ้
2: าไข่ไอธรรมดา
3: จ้ามีแต่ไข่กับไอ
2: แต่ว่าหัวใจโตนี่เป็นชัดเจน
3: จ้าร
2: ักษามาไปหาคุณเขาก็ไอยามากิน
3: จ้าดีแล้ว
2: ฮะ
3: ไปเสกน้ำหมอดมมันดีขึ้นเมื่อแล้ว
2: ดีตอนใดดีตอนก่อนมากินน้ำมะขุดบ
3: ่เริ่มดีขึ้นมาตอนมากินอันนี้แล้วจะ
2: กินขั้นดีแล้วจะไม่ต้องมากินตัวนี
3: ้บ่กินแล้วตั้งแต่พ่อได้กินมันก็เมียอยู่เนาะเฮ็ดหยังมันก็เมียบัดมากินนี่มันสิบ่เมียได้เฮียกะไร
2: บัดจะไปเช็คนี่เช็คก่อนกินหรือว่าเช็คหลังก
3: ิน
2: อ๋อแต่ว่าหมอว่าดีแล้วแต่ว่าหังเมื่อยอยู่
3: จ้ะเมื่อยอยู่
2: เมื่อยอยู
3: ่แต่ว่าหมอให้กินยาตลอดเด้หมอโรงพยาบาล
2: ก็ให้กินยาตลอดกับแม่นอยู่แต่ว่าคือเขาเป็นนี่เขาไปเช็คกับหมอก็ว่าดีแล้วเจ้าก็กลับมาเจ้าก็ยังเมื่อยอยู่
3: เมื่อยอยู่
2: เมื่อยอยู่แต่ก็เลยมากินน้ำมังคุด
3: จ้ะ
4: แต่ว่ากินกับไปแล้วมันแบบบ่เมื่อย
3: จ้ากินเบิด 3-4 ขวดนี่แล้วบ่เมื่อยแล้วเดี๋ยวนี้
4: บ่เมื่อยแล้วอ๋อแต่ว่าหลังจากกินน้ำมะกรูดแล้วนะครับบ่ได้ไปเช็คเบิ่งอีก
3: บ่ว่าท่านไปเคลียร์อยู
4: ่ซ่อมเบิ่งเจ้าของพิจารณาเบิ่งเจ้าของเป็นจังได
3: ๋ก็มีแห้งก็สบายก็ปุ๊บร่างกายก็สดชื่นขึ้นมาจังซี่นะใน
4: สดชื่นมีความสุข
3: จ้ามีความสุข
4: อ๋อ
3: บ่เมื่อยบ่อิดเฮ็ดหยังก็เฮ็ดตะกี้เฮ็ดแม่ก็เมื่อย
4: อ๋อก็คือความแตกต่างบ่อยฟังตะกี้นี่เฮ็ดงานจังซี่เฮ็ดน้ำบานน้ำหยังนี
3: ่ข้าวเดียวเท่านั้นเมื่อย
4: ข้าวเดียวนี่จังซี่
3: 30นาทีสิก็ลอยกันเป็นเมื่อยขาเมื่อยแข้งเมื่อยแขนขึ้นรวดจ้ะ
4: ก็นั่
3: ง
4: เหมือนเหี้ยเหมือนแห้ง
3: จ้ะ
4: ผู้มื่นนี่เฮ็ดได้ดนบันได
3: ว่าเฮ็ดเบิดมือเฮ้ยบางอย่างตําสาด
4: อ๋อตําสาด
3: นี่ดิ
4: อ๋อนี่สาดที่นั่งเนี่ย
3: จ
4: ้ะอ๋อตําสาดได้เบิดมือ
3: ตําได้เบิดมือแล้วมือนี่ไปเสียหญ้าออกมาก็หัวกระพึ่งเข้าไปตําอีกคุณอยู่คนข้างบ้านคน
4: อ๋อคือปกติเป็นคนมันอยู่แล้วพันร่างกายเฮามันสู้ได้
3: จ้ะสู้ตลอดเลยเดี๋ยวนี้บ่ได้นอนพักผ่อนเฮ็ด
4: คิดว่าคึกแสดงว่าแข็งแรงขึ้นหลาย
3: แข็งแรงแข็งแรงขึ้นตะกี้เหี้ยสิบ่หลายเด้เดี๋ยวนี้เปียกบ่ได้นี่อ๋อ
4: นั่นแหละสุขภาพมันดีเน
3: า
4: ะเหงื่อมันออก
3: ร่างกายมี
4: มันขับ
3: ท่วมสดชื่นขึ้นหลาย
4: สดชื่นขึ้นหลายซ่อมเบิ่งเจ้าของ
3: จ้ะแต่ว่าลูกสาวว่ายายว่าซั่นบ่แม่นเจ้าสิได้กินตลอดซะบ่เจ้าข่อยเบิ่งเก้าตังอยู่เด้ว่าซั่น
4: ลูกว่าจังได
3: ๋เพิ่น
4: ว่าเสียดายเงินบ
3: ่เพิ่นบ่เสียดายเงินดอกเพิ่นตาแม่ถือ
4: ว่าแต่แม่ถือก็ที
3: ่ตะกี้กินเงินเก็บเพียบนะป้าจะของเมียหัวใจเนาะเมียหลายก็เจ้าว่ามันต่วงหัวใจมันขันไฟหัวใจมันดีขึ้นจริง
4: ครับ
3: ก็เลยไปกินห้องข้าเจ้าเบิดเงิน 2-3,000 อยู่เด
4: ้มันเป็นยังไง
3: ก็ว่าสีคล้ายๆยืนล่ะของเพื่อนก็ได
4: ้ครับ
3: กินพวกกินชุ่มกันก็เป็นสำท้องท้อง
4: ครับผมกินหลายยี่ห้อตอนน
3: ี้เอ้ยกินหลายเด้
4: กินมาหลายตัว
3: บ่ได้กินแต่สาหร่ายแดงนั่นสาหร่ายแดงไม่กิน
4: แต่ว่าก็เลยมาลองน้ํามะกรูด
3: นี่แหละอันที่2
4: ถือกว่าที่
3: นี่เนี่ยเบิด4ขวดนี่แล้วก็สิขวดที่4ก็สิเบิดแล้ว
4: กินไปเรื่อยๆครับผมก็ดีใจกับแม่เน
3: า
4: ะถือว่า
3: เพิ่นว่าอยู่เพิ่นว่าถ้าบ่ได้ขายก็ไว้ให้แม่กินลังที่2แล้วเด้เอามาก็ขายน้ําลังแหลก
4: อ๋อตอนแนะนำคนไปนำ
3: จ้ะ
4: เขากินดีเขากัน
3: แนะนำเขาเจ้าก็เอาไปสองเขาเจ้าขึ้นมาขืนกวดนึงเนาะเขาเจ้าก็ใส่ใจกินเนาะกินกวดเดียวกินก็บ่ตามเฮาสั่งนะก็เลยว่าบ่ดีเลยว่ากินกวดเดียวบ่ทันนี่ฮู้ว่าด
4: ีอ๋อมันสิพิเศษครับเพราะว่ากันกวดเดียวให้แล้วผู้ย่าง
3: บัดนี้เป็นหลายเด้ยายที่เอาขึ้นมานมาบังเอิญไปบีบให้ตะกี้ก็บีบคนก็บ่ได้หมอเอ็นเนาะ
4: ใครเจ้านะ
3: จ้ะ
4: อ๋อแต่ก่อนจะเป็นหมอเอ็นบีบคนนวดคน
3: หนูว่านเขาจะโทรมาเอาไปบีบ
4: แต่ก่อนบีบให้คนบ่ได้มันบ่มีแห้งบ่จังได
3: ๋มันบ่มีแห้งเป็นเฮ็ดแม่ไข่รวด
4: บีบให้คนบ่ได้มาดนยัง
3: ดนแล้ว
4: จักปีแล้ว
3: ไว้ตะกี้บีบซุมือซุมือบ่อึดเงิน
4: เลยบ่อึดเงินจะหยุดบีบมาจักปีแล้ว
3: ไว้บ่ทันพอปีเด้
4: อ๋อมาไปเป็นหัวใจโต
3: เขาเจ้าสิตายใช่เขาเจ้าสิตายเขาบ่อดบ่ได้ก็เฮ็ดให้เขาเจ้าแน
4: ่แต่ว่าพอมากินน้ำมะกรูดนี่ไปบีบได้อีกแล้ว
3: ได้
4: เอาจะได้ค่า
3: แต่ว่าลูกสาวแต่ลูกสาวเพิ่นแพงแม่บ่ให้แม่ไป
4: บ่ให้ไปบีบให้ไผว่าติ
3: โอ้ลบบ่เฮ็ดบ่ได้ดอกว่านี่บ่แก่แม่คิดว่าสิไปอยู่เด
4: ้อครับผม
3: เพิ่นก็เลยบ่อยากให้ไปเฮ็ดเพิ่นว่าแม่เฮ็ดโดน2ชั่วโมงพุ่นเนาะ
4: ก็สิได้เงินเขาจักบาทจะบีบ2ชั่วโมง
3: 2ชั่วโมงแล้วถ้าเขาสิให
4: ้โอ้ยเขาก็ให้20บาทเท่านั้นแล้ว
3: ว่
4: า
3: บ่แน่เขาจะให้200ให้160ให้150อยู
4: ่อ๋อบ่ว่าแต่แล้วแต่เขาสิให
3: ้บ่เว้าค่าเขาจะตั้งชั่วโมงนี่คืออันนี้แล้วถ้าเขาจะ
4: ปกติบีบรักษาชั่วโมงนึงยังจํามันก็ต้อง100นึง
3: จ้ะ
4: 100นึง200จ
3: ้ะก็เจ้าผู้เพิ่นให้หลายก็ให้หลายผู้บ่ให้ก็บ่ให้คือว่า
4: แต่แล้วแต่เขาเอาเขาตั้งกันซั่นเขาซอยคนเนาะ
3: จ้ะ
4: ครับ
3: เขาเจ้าสิตายเขาเจ้าแบบน้ำโซนตามให้คนมาบอก
4: โอเคครับนี่ก็คือเสียงของแม่ยังกับแม่
3: ฝ่าย
4: แม่ฝ่าย
3: แม่ฝ่ายสารพัด
4: สารพัดอยู่บ้าน
3: คำชัยว่าน
4: คำชัยว่านตำบล
3: บ้านใต
4: ้บ้านใต้อำเภอ
3: สว
4: ่างแดนดินจังหวัดสกลนครก็คือสรุปง่ายๆก็คือว่าแม่เป็นโรคหัวใจโตเมื่อยบ่มีแห้งเฮ็ดงาน30นาทีกับเมื่อยเซาบ่ไหว
3: นะครับไข่แตก
4: ไข่แตกนะหลังจากพ่อได้กินน้ำมังกรทิพย์มงคลตองหาตาพนาเล่นขวดสีฟ้าหรือสีน้ำเงินขวดนี้เข้าไปแล้วเนี่ยก็คือแข็งแรงขึ้นคือกินไปเมื่อกำลังกินขวดที่4แข็งแรงขึ้นก็คือเฮ็ดงานได้เมื่อมือตำสาดได้เมื่อมือเฮ็ดนั่นเฮ็ดนี่บ่ได้เศร้าน้ำตนน้ำโตกับมีเหือออกสดชื่นแจ่มใส
3: ตะกี้เหี้ยบ่มีเด้นี่เดี๋ยวนี้เปียกแล้วนี่คันเฮ็ดหนังแน่
4: แล้วก็ แห้งก็ดีสามารถไปจับเส้นไปนวดคนได้อีก
3: จ้ะ
4: ก็ถือว่าน
3: วด
4: ใจ
3: แล้วนวดให้คนแล้ว
4: จะพอใจบ
3: ่พอใจอยู่จ้ะ
4: เสียดายเงินบ่กินมื้อนี้เสียดายตังค์บ
3: ่บ่จ้ะ
4: บ่เสียดาย
3: ข้าเจ้าหิ่งกินกวนแล้วพันกลัวหุ่นน่ะเดี๋ยวก็360น
4: ึงกินซะนี่ล่ะผู
3: ้
4: ผู้เข้ากินพันกันฮะเข้ากินไปฮะบ่ว่าเขาดอกเออๆเอา
3: ก็เจ้ากินแห้งกวดแล้วแพงก็เฮาหั่นน่ะ
4: ครับขอบคุณหลายๆเนาะแม่เนาะก็คือว่าขวดละ360บาทก็ถือว่าคุ้มอยู่
3: จ้ะ
4: ครับผมทางบริษัทก็ดีใจนําเนาะแม่ก
3: ็
4: กินไปเรื่อยๆอย่าหยุดเด้อ
3: กินไปเรื่อยๆ
4: อารมณ์แจ่มใสจังซี่ล่ะอาหารอากาศอารมณ์บอกกําลังกายดูแลสุขภาพไปเรื่อยๆ
3: จ้ะ
4: คนเฮานี่คันบ่ป่วยรับรองบ่ตายตราบใดยังหายใจอยู่รับรองบ่ตายเสือผม
3: จ้ะ
4: ผมเรียนมา
3: จ้ะเสียงฟังเหมือนคันหูแม่ขึ้นเปิดหาแล้วเด้อฟังตั้งเทียก็รับบ้าตั้งเทียก็บ่รับเลยฟังหั่นล่ะผู้ใดพูดน่ะทางอันสิสะเกดทางสุรินทร์ทาง
4: ครับเอาม
3: ือขึ้นนี่ทางอุดรบ่ละอุดรนี่บ่สัมผัส
4: ครับผมขอบคุณแม่ได้หลาย
2: ครับผมครับสวัสดีครับสุขกายสุขใจครับผม
5: น้ำมะขุดสกัดเข้มข้นสูตรปรับปรุงพิเศษทิพมงคลตอง5ตราพระนารินทร์ผลิตจากเนื้อมะขุดคัดพิเศษผสมผสานด้วยน้ำผลไม้และน้ำสมุนไพรอย่างลงตัว24ชนิดคือเฮลินจือฟักข้าวเกากี้ใบแปะกล้วยดอกคำฝอยเถาวัลย์เปรียงลอหังกล้วยมะขามป้อมกระชายขิงขมิ้นกานพลูสมอไทยสมอพิเภกสมอเทศกระเจี๊ยบแดงจันเทศอบเชยเทศลูกหม่อนมะเม่าลำไยมะตูมลูกเดือยผลิตโดยโรงงานมาตรฐาน GMP ฮัตสับมีอย.มีจำหน่ายที่ร้านขายยาและตัวแทนจำหน่ายใกล้บ้านท่านน้ำมะขุดทิพย์มงคลตอง5ตราพระนารินทร์บรรจุอยู่ในขวดแก้วฝาขวดล็อกสีทองขนาดบรรจุ250มิลลิลิตรกล่องสีน้ำเงินราคาเพียงขวดละ360บาทเท่านั้นสั่งซื้อ3ขวดขึ้นไปโทรเบอร์นี้จัดส่งให้ฟรีถึงบ้านไม่ต้องโอนเงินก่อนเก็บเงินปลายทางหมายเลขโทรศัพท์092104555ทวนซ้ำ092104555เพื่อประโยชน์ต่อสุขภาพควรดื่มครั้งละ 20-30 มิลลิลิตรหรือ3ช้อนโต๊ะวันละ2ครั้งขณะท้องว่างตอนเช้าและก่อนนอนดื่มน้ำตาม1แก้วเนื่องจากไม่มีสารกันบูดเปิดขวดแล้วควรเก็บไว้ในตู้เย็นสุขกายสบายใจกับทิพย์มงคลตอง5ตราพระนารินทร์น้ำมังคุดในกล่องสีน้ำเงิน
2: เวลาเหลือครับท่านผู้ฟังเรามาฟังนิทานดีๆจากท่านอาจารย์ยอดกันต่อเชิญรับฟังครับ
0: มาถึงเรื่องสุดท้ายท่านผู้ฟังเรื่องยันสามแผ่นครับที่ชายป่าแห่งหนึ่งมีพระภิกษุชราผู้เรืองเวทอยู่รูปหนึ่งพำนักอาศัยอยู่ในวัดกลางป่าลึกที่แวดล้อมไปด้วยภูเขาสลับซับซ้อนอยู่กับลูกศิษย์วัดตัวเล็กนิดเดียวอีกคนหนึ่งอยู่มาวันหนึ่งลูกศิษย์ก็คุยกับหลวงตาว่าอยากจะออกไปนอกวัดเพื่อจะเก็บผลไม้ชนิดหนึ่งมาให้หลวงตาที่มีชื่อว่ามะม่วงมีรสหวานอร่อยอยู่ในแถบป่าหิมพานต์แต่หลวงตาได้ห้ามปรามลูกศิษย์ทั้งตัวไว้เกรงจะเกิดอันตรายเพราะว่าหลวงตานั่งสมาธิเห็นอันตรายที่จะเกิดกับลูกศิษย์แต่ด้วยความดื้อรั้นเจ้าลูกศิษย์ตัวน้อยก็ดึงดันจะไปให้ได้หลวงตาเห็นว่าไม่อาจจะทัดทานลูกศิษย์ทั้งตัวได้ก็อนุญาตให้ไปได้แต่มีข้อแม้ว่าจะต้องนำยันสามแผ่นติดตัวไปด้วยลูกศิษย์ตัวน้อยก็ดีใจมากรีบหยิบยันสามแผ่นใส่กระเป๋าแล้วก็รีบวิ่งออกนอกวัดไปทันทีเพราะกลัวว่าหลวงตาจะเปลี่ยนใจส่วนหลวงตานั้นคิดว่าเมื่อห้ามแล้วไม่ฟังก็ควรจะให้มันเจอกับอันตรายด้วยตัวเองเพื่อจะได้เป็นบทเรียนให้จดจำไว้ในขณะที่ลูกศิษย์ตัวน้อยเดินเข้าไปในป่าลึกนั้นเห็นผลมะม่วงตกหล่นอยู่มากมายตามทางก็เอามาปอกกินมีรสหวานอร่อยก็คิดว่ามาถูกทางแล้วเด็กน้อยก็เดินลัดเลาะไปตามป่าเขาวกไปวนมาจนตัวเองเกิดหลงป่าจำทางไม่ได้ก็เดินไปเรื่อยเรื่อยเหนื่อยก็หยุดพักจนกระทั่งไปพบกระท่อมหลังหนึ่งอยู่กลางป่ามีมะม่วงตกหล่นอยู่ตามพื้นมากมายเด็กน้อยก็ก้มเก็บเพื่อจะนำกลับไปฝากหลวงตาแต่ในขณะนั้นได้ยินเสียงหญิงชราคนหนึ่งเอ่ยถาม
6: สวัสดีเจ้าหนูมาที่นี่ได้ยังไงกันเนี่ย
0: เด็กน้อยก็เงยหน้าขึ้นมองเจ้าของเสียงนั้นหญิงชราคนนั้นก็ยิ้มให้เด็กน้อยอย่างใจดีเออฉันมาจากป่าข้างโน้นจะยายมาเก็บมะม่วงไปถวายหลวงตาที่วัดจะยายหญิงชราก็ชักชวนลูกศิษย์วัดเข้าไปในกระท่อมของนางโดยบอกกับเด็กน้อยยายเก็บมะม่วงรสดีเอาไว้มากมายอยู่ในบ้านโน้นอยากจะได้มากเท่าไหร่ก็หยิบเอาไปได้เลยยายยกให้อ่ะเอาไปเลยเข้าไปเอาเลยมาลูกศิษย์วัดตัวน้อยก็ดีใจเป็นอย่างมากรีบเข้าไปในกระท่อมหญิงชราในกระท่อมหญิงชรานะมีมะม่วงสดวางอยู่บนโต๊ะมากมายหญิงชราก็หยิบแผ่นมะม่วงกวนที่นางทำเอาไว้มาให้เด็กน้อยกินจนอิ่มพอกินอิ่มแล้วก็เกิดอาการง่วงแล้วก็เผลอหลับไปเวลาผ่านไปลูกศิษย์วัดตัวน้อยก็เริ่มรู้สึกตัวลืมตาขึ้นมองไปรอบๆห้องก็เห็นมียายแก่ยืนอยู่คนหนึ่งรูปร่างไม่เหมือนกับหญิงชราคนแรกที่ตัวเห็นพอหันหน้ามาเด็กน้อยก็ถึงกับตาลุกโพลงด้วยความกลัวเพราะหน้าตาแกน่าเกลียดจมูกงุ้มยาวแหลมปากกว้างจรดหูตาลึกลิ้นยาวเหมือนกับแม่มดที่หลวงตาเคยเล่าให้ฟังเด็กน้อยก็รีบลุกขึ้นโดยเร็วคิดว่าหากขืนยังอยู่ที่นี่ต่อไปคงจะไม่พ้นเป็นอาหารก็นางแม่มดแน่ก็คิดหาวิธีเอาตัวรอดเมื่อแม่มดหันมาหาเจ้าเด็กน้อยก็ออกอุบายหนูปวดท้องจังเลยยายอยากจะขอเข้าห้องน้ำสักหน่อยได้ไหมไม่ได้ค่ะไม่ให้ไปแต่เด็กน้อยก็ยังคงอ้อนวอนต่อไปแม่มดทนเจ้าเด็กน้อยอ้อนวอนไม่ไหวก็เกิดใจอ่อนคิดว่าเจ้าเด็กน้อยคงจะปวดท้องจริงไม่ได้โกหกแต่ก็ยังคงระแวงอยู่ก็บอกกับเจ้าเด็กน้อยบอกก็ได้ก็ได้แต่ว่าข้าจะให้เจ้าไปห้องน้ำก็ได้แต่ว่าเจ้าจะต้องผูกเชือกเอาไว้ที่เอวด้วยนะเด็กน้อยก็เอาเชือกผูกเอวแล้วก็รีบวิ่งเข้าห้องน้ำไปแม่มดก็จะคอยกระตุกเชือกแล้วถามว่าอยู่หรือเปล่าอยู่หรือเปล่าเด็กน้อยก็จะตอบว่าอยู่ครับขณะที่เด็กน้อยอยู่ในห้องน้ำก็ครุ่นคิดหาวิธีที่จะหนีไปให้ได้แล้วในฉับพลันก็นึกขึ้นมาได้ว่าก่อนออกเดินทางนี่หลวงตาให้ยันมา3แผ่นเขาก็เลยหยิบยันขึ้นมา1แผ่นแปะไปที่ปลายเชือกแล้วก็แปะไปที่ผนังส้วมอีกทีนึงพนมมืออธิษฐานบอกกับยันบอกว่าพระยันศักดิ์สิทธิ์ช่วยตะโกนรับปากแทนข้าด้วยนะเสร็จแล้วก็ปีนออกจากซ่วมไปแม่มดก็ยังคงถามอยู่ตลอดอยู่เปล่าอยู่เปล่ายันก็ตะโกนตอบแทนอยู่ตลอดเหมือนกันจนนางแม่มดเริ่มสงสัยว่าเจ้าเด็กน้อยเข้าไปนานเหลือเกินก็เข้าไปดูก็ไม่เจอนางแม่มดโมโหมากที่ถูกเด็กหลอกก็รีบตามไปอย่างรวดเร็วจนตามมาทันเจ้าเด็กน้อยเด็กน้อยเห็นจวนตัวแม่มดต้องตามมาทันแน่ๆแล้วก็หยิบยันแผ่นที่สองออกมากว้างไปที่พื้นฉับพลันยันแผ่นนั้นก็กลายเป็นกองทรายกองมหือมาขวางทางแม่มดไว้ทำให้แม่มดต้องปีนป่ายอย่างยากลำบากแต่ในที่สุดนางแม่มดก็ผ่านมาได้เด็กน้อยหันไปเห็นแม่มดกำลังวิ่งตามมาอย่างไม่ลดละไม่รู้จะทำยังไงก็หยิบยันแผ่นที่สามออกมาอธิษฐานขอให้เป็นแม่น้ำไหลเชี่ยวขวางหน้าแม่มดเอาไว้แล้วก็กว้างออกไปขวางทางก็บังเกิดแม่น้ำไหลเชี่ยวขวางทางนางแม่มดทำให้ไม่สามารถติดตามได้อย่างสะดวกแต่จนแล้วจนรอดนางแม่มดก็ยังสามารถข้ามแม่น้ำมาได้อีกเด็กน้อยมองไปข้างหน้าเห็นทางเข้าวัดก็รู้สึกดีใจมากเหมือนกับตายแล้วเกิดใหม่อีกครั้งหนึ่งก็รีบวิ่งตรงไปที่กุฏิหลวงตาเคาะประตูอย่างแรงหลวงตารีบเปิดประตูรับลูกศิษย์โดยไม่ต้องถามไถ่เพราะรู้เห็นเหตุการณ์ล่วงหน้าแล้วว่าเกิดอะไรขึ้นเสร็จแล้วก็นำเด็กน้อยไปซ่อนไว้ในห้องใต้ถุนแล้วหลวงตาก็เดินมาคอยรับหน้านางแม่มดที่หน้ากุฏินางแม่มดมาถึงก็เห็นหลวงตายืนอยู่หลวงตาเจ้าขาเห็นเด็กน้อยวิ่งหนีมาทางนี้บ้างไหมเจ้าคะหลวงตาก็วางเฉยไม่เห็นหรอกแม่มดก็โมโหโกหกก็ฉันเห็นมันวิ่งหนีเข้ามาในนี้หลวงตาก็ยังคงวางเฉยแล้วก็ตอบไปว่าถ้าสีกาไม่เชื่อก็หาเองอิแล้วหลวงตาก็เอาแป้งจี่มาปิ้งไฟฉันส่งกลิ่นหอมตลบอบอวลไปทั่วบริเวณทำให้นางแม่มดถึงชอบกินแป้งจี่อยู่แล้วถึงก็น้ำลายสอด้วยความอยากจะกินแป้งจี่นางก็เลยเอ่ยปากขอหลวงตาเจ้าขาขอแป้งจี่ให้ฉันกินสักอันได้ไหมเจ้าคะหลวงตาเห็นนางแม่มดหลงกลอุบายเขาให้แล้วก็เอาสิโยมอาตมาจะให้กินแป้งจี่ได้แต่ต้องมีข้อแลกเปลี่ยนนะด้วยความอยากกินแป้งจี่เป็นที่สุดนางแม่มดก็ตอบตกลงทันทีโดยไม่ได้คิดระวังตัวอะไรเออสีกามีอิทธิฤทธิ์สามารถแปลงกายเป็นอะไรก็ได้ไม่ใช่เหรอใช่แล้วเจ้าค่ะฉันสามารถแปลงกายเป็นอะไรก็ไ ไหนลองทำตัวเจ้าให้ใหญ่ขึ้นในอาตมาดูสิพอได้ยินอย่างนั้นนางแม่มดก็ขยายร่างให้ใหญ่โตจนสูงเทียมต้นไม้หลวงตาถึงก็ตกตะลึงตัวสั่นแต่ยังคงข่มอารมณ์ตัวเองทำใจดีสู้เสือเอออาตมาเห็นแล้วว่าสีกาสามารถทำให้ตัวใหญ่ได้จริงแต่อาตมาไม่รู้ว่าสีกาจะทำให้ตัวเองเล็กเท่ามดได้ไหมด้วยความอยากกินแป้งจีก็ไม่ได้เฉลียวใจนางแม่มดก็รีบปฏิบัติตามอย่างว่าง่ายทันใดนั้นตัวนางแม่มดก็เล็กลงจนตัวเท่ามดเด็กน้อยที่ซ่อนอยู่ก็เห็นเป็นโอกาสในขณะที่นางแม่มดยังไม่ทันระวังตัวจับนางแม่มดที่ตัวเล็กเท่าตัวไรโยนใส่ลงไปในเตาแป้งจีนางแม่มดก็ถูกไฟเผาจนตายเจ้าลูกศิษย์ตัวน้อยก็เลยรอดพ้นจากการตกเป็นเหยื่อของนางแม่มดด้วยปัญญาของหลวงตาด้วยประการฉะนี้ครับ
2: ท่านผู้ฟังครับเราก็เดินทางมาถึงช่วงท้ายของรายการนะชั่วโมงนี้แล้วก็ยังมีชั่วโมงต่อๆไปอีกมาฟังกันต่อนะครับอยู่เป็นเพื่อนกันทุกวันที่คลื่นสถานีวิทยุแห่งนี้ฟังกันนะครับฟังดีสิ่งดีๆเรื่องราวเกี่ยวกับสุขภาพฟังดีสิ่งดีๆนิทานธรรมะเรื่องราวดีๆของท่านอาจารย์ยอดฟังสิ่งที่ดีได้สิ่งที่ดีแน่นอนขอบคุณท่านผู้ฟังมากครับเจอกันในชั่วโมงหน้าครับ

0: ปลดปัญหากวนจ่ายนาข้าวและแปลงผักแสนรักเคล็ดไม่ลับสำหรับเกษตรกรยุคใหม่อาหารเสริมพืชบลูมิโน่ช่วยให้ลำต้นแข็งแรงได้ผลผลิตใหญ่ดอกผิวสวยและน้ำหนักดีแถมไม่โสมหลังเก็บเกี่ยวเพื่อประสิทธิภาพที่ดีขึ้นใช้คู่ลาย07ช่วยให้ต้นแข็งแรงยังช่วยยับยั้งการกระจายตัวของโรคไวรัสแบคทีเรียและเชื้อราได้อีกด้วยนะจำง่ายๆบลูมิโน่ใช้คู่กับไลน์07ช่วยลดต้นทุนเพิ่มผลผลิตผู้โปรมีรอยยิ้มผู้บริโภคปลอดภัยโทรเลย
1: 0894780889
0: บลูมิโน่ไลน์
2: 07นี่คือเสียงยืนยันจากผู้ใช้จริง
3: ก็ทำข้าวหอมมะลิไว้20ไร่
2: ข้าวหอมมะลิเรา20ไร่และอีก20
3: อ่ะ20นี่คือทำข้าว89
2: ข้าว89
3: ค่ะไปข้าวเจ้า
4: ทำสวนทุเรียนกับเงาะครับผมเห็นเขาบอกว่ามันเป็นปุ๋ยปรับสภาพดินทำให้ต้นไม้สวยก็เลยลองเอามาใช้ดูครับ
5: ได้ผลดินที่เป็นสนิมท้ายน้ำที่ว่าเคยเป็นหว่านข้าวแล้วตายถ้าใช้ตัวนี้มาหว่านข้าวตรงที่ว่าเสียมันขึ้นได้หมดไม่เสียดีขึ้นมา
6: ก็เลยมาเนี่ยมาใช้ผมใช้ครั้งแรกเลยเนี่ยได้ผลอย่างที่เห็นนี่นะอย่างที่พามาดูเนี่ย
3: สั่งมาเดือนแรกก็23แล้วก็เมื่อวันซืนสั่งอีก4ลูกใช้ไปไล่ละลูกแล้ว
4: สั่งมา15กระสอบครับก็รู้สึกว่ามันเริ่มตอบโจทย์ได้ดีซึ่งจะใส่ไปครับ
5: ก็เอามาแล้วมันก็ได้ผลใช้ตั้งกับปุ๋ยแล้วก็มาเป็นโฮอร์โมนมันกินช้าแต่มันหมดช้าก็ไปเรื่อยๆมันก็ดี
6: ผมใช้แต่ยาเนี่ยยาที่ดึงรวงเนี่ยก็พูดกันง่ายๆก็เกือบเต็ม 100% เนี่ยผมแบบว่าพอใจมากเลยแล้ว
3: มันก็เขียวดีจ้ะก็เขียว
4: รู้สึกว่าใบมันเขียวดีขึ้นตอนนี้กำลังจะสั่งฮอร์โมนมาพ่นบำรุงใบพอได้ใช้แล้วดีจริงๆเกษตรกรที่ว่าจะปลูกผักปลูกผลไม้อะไรก็ลองเอาไปใช้ดูผมก็ว่ามันตอบโจทย์ได้ดี
5: ปุ๋ยอินทรีย์หอมฟุ้ง
4: กระสอบสีเขียว
6: ของมารวยทีวี
3: ใช่ดีจริงๆ
7: นะขอบคุณนะแม่
8: ปุ๋ยหอมฟุ้งตราพญาเสือสูตรพิเศษกระสอบสีเขียวของมารวยทีวีเท่านั้นสนใจติดต่อ0869696955 0869696955
9: 20ปีแห่งความเชื่อมั่น20ปีแห่งความเชื่อถือ20ปีที่ผู้ใช้มั่นใจในคุณภาพยาสมุนไพรไทยทิพย์โอสถเป็นยาแผนโบราณเป็นยาสามัญประจำบ้านผ่านการตรวจสอบวิเคราะห์จากกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ถูกต้องมีทะเบียนยาปวดหลังปวดไหล่ปวดเส้นเอ็นตึงปวดเมื่อยตามร่างกายอย่าปล่อยไว้ให้ทรมานจากอาการปวดปัญหาเหล่านี้ดูแลด้วยยาสมุนไพรไทยที่

0: เก้าหนึ่ง
1: รักไปห่วงใยไปดูแลร่างกายด้วยโปรมิออยสมุนไพรลงชา
2: ดื่มเยอะ

0: ท่านกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงศูนย์การทหารปืนใหญ่คลื่นความถี่ AM 711กิโลเฮิรตซ์สถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านติดตามรับฟังรายการสุขกายสบายใจกับน้ำมังคุดตราพนารินดำเนินรายการโดยพันโทไพโรจน์พนารินค่ะ
1: สุขกายสบายใจกับน้ำมังคุดสกัดเข้มข้นผสมสมุนไพร24ชนิดทิพย์มงคลตอง5ตรา

0: ท่านผู้ฟังกำลังรับฟังรายการสุขกายสบายใจกับน้ำมังคุดสกัดเข้มข้นผสมสมุนไพร24ชนิดทิพมงคลตองห้าตราพนารินกับกระผมพันโทไพโรธพนารินนะครับเจ้าของผลิตภัณฑ์อยู่เป็นเพื่อนท่านผู้ฟังอยู่ตรงนี้ท่านผู้ฟังครับเราอายุมากขึ้นแล้วนี่ให้กินอาหารเป็นยาอย่ากินยาเป็นอาหารนะครับหลายคนให้กินยาเป็นอาหารนะครับเช้ากำหนึ่งเที่ยงกำหนึ่งเย็นกำหนึ่งเป็นถุงเป็นหอบเป็นห่อให้กินอาหารเป็นยาให้ได้ทำยังไงจะกินอาหารเป็นยาให้ได้หนึ่งกินพอประมาณนะครับสองกินให้หลากหลายสามกินให้เป็นเวลาอันที่สี่เคี้ยวให้ละเอียดแค่นี้อาหารก็เป็นยาแล้วอย่ากินมากอย่ากินอิ่มมากจนเกินไปกินให้พอประมาณท่านผู้ฟังแล้วสรรหาพืชผักที่มันเป็นประโยชน์นะครับมากินเรื่อยอย่างกระเทียมนี่เขาก็บอกว่าฆ่าเชื้อได้แล้วก็ทำให้ร่างกายแข็งแรงป้องกันเซลล์มะเร็งได้ผลไม้ที่มีสีเขียวสีส้มก็จะมีสารป้องกันมะเร็งเป็นพิษต่อมะเร็งได้อย่างดีเยี่ยมนะครับพวกแครอทพวกแตงกวานะครับถั่วนะครับพืชตระกูลถั่วต่างๆนี่ก็มีประโยชน์ต่อร่างกายพวกหัวกะหล่ำนะครับก็จะมีประโยชน์ต่อร่างกายพวกเห็ดพวกผักต่างๆนี่กินอาหารก็กินให้เป็นยาอย่าเอาอร่อยเป็นเกณฑ์อย่าเอาอร่อยเป็นหลักนะครับกินหมูกินกุ้งก็ลดลงไปหน่อยนะอย่ากินเยอะกินพอประมาณช่วงนี้เรามาฟังเรื่องราวดีๆจากท่านอาจารย์ยอดกันท่านผู้ฟังนิทานดีๆเรื่องราวดีๆจากท่านอาจารย์ปรีชาเรืองเดชหรือว่าท่านอาจารย์ยอดเรื่องราวจะเป็นยังไงเชิญรับฟังครับ
1: เรื่องของบาปบุญคุณโทษเรื่องนี้เกิดกับผู้หญิงคนหนึ่งชื่อสายบัวครับสายบัวนี่เป็นหญิงสาวสวยคนหนึ่งแต่ว่าไม่ค่อยเชื่อเรื่องบาปเรื่องบุญเวรกรรมอะไรไม่เชื่อเกิดอยู่ชนบทบ้านนอกมีหนุ่มๆมาติดพันเสมอแต่ว่าเหตุการณ์ในชีวิตนี่ก็ไม่ได้เป็นไปอย่างคาดคิดเพราะในโลกนี้จะหาอะไรแน่นอนไม่ได้ทุกวิถีชีวิตย่อมหมุนเวียนเปลี่ยนไปตามโลกหมุนวันหนึ่งเป็นวันเข้าพรรษาพวกชาวบ้านได้พร้อมกันไปทำบุญสังฆทานที่วัด

0: ตามขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงามในทางพระพุทธศาสนาไม่ว่าเฒ่าแก่หนุ่มสาวก็ตระเตรียมอาหารคาวหวานไปถวายพระภิกษุสงฆ์ตามที่เคยปฏิบัติกันมาตั้งแต่โบราณกาลเมื่อถวายภัตตาหารพระสงฆ์แล้วพวกญาติโยมก็พากันไหว้พระสวดมนต์พร้อมกันเมื่อพระสงฆ์ฉันเพลเสร็จก็ให้ยถาสัพพีพวกญาติโยมทั้งหลายก็นำอาหารที่เหลือมาร่วมกันรับประทานเสร็จแล้วก็ช่วยกันล้างภาชนะถ้วยชามต่างๆเก็บเอาไว้เข้าที่เรียบร้อยเสร็จแล้วก็พากันทยอยกลับบ้านในวันเดียวกันนี้ก็มีผู้หญิงคนหนึ่งชื่อลำดวนที่ไปร่วมทำบุญในวัดด้วยกันเกิดปวดท้องก็เลยขอตัวเพื่อนให้เพื่อนกลับก่อนแล้วก็จะเข้าห้องน้ำแต่ก่อนจะเข้าก็ปลดเอาสร้อยทองที่แขวนคอห้อยไว้ข้างๆห้องน้ำนั่นแหละเพราะว่าพ่อแม่และผู้ใหญ่เคยบอกว่าเมื่อแขวนพระเครื่องที่คอก่อนจะถ่ายเบาถ่ายหนักให้เขาถอดสร้อยแขวนพระเครื่องออกซะก่อนเพราะผู้ใหญ่ผู้นับถือพระพุทธศาสนาถือว่าจะหมดความขลังแล้วก็ไม่เป็นความเคารพนับถือเป็นการลบหลู่ดูหมิ่นว่างั้นเมื่อสาวลำดวนทำธุรกิจส่วนตัวเสร็จแล้วก็ออกจากห้องมาลืมสร้อยที่ห้อยไว้แล้วก็ปรากฏว่าเวลานั้นสาวสายบัวเนี่ยรออยู่จะไปเข้าห้องน้ำเหมือนกันเมื่อสาวลำดวนเดินไปถึงหน้าประตูวัดก็เกิดนึกถึงสายสร้อยแขวนพระนั้นได้ก็เลยรีบเดินมาตามหาเจอสาวสายบัวก็ถามว่าเห็นสายสร้อยแขวนพระเครื่องที่เราห้อยไว้ที่ข้างฝาห้องน้ำหรือเปล่าสายบัวบอกว่าไม่เห็นลำดวนก็ถามเอาจริงเอาจังขอตรวจดูก็ไม่เห็นจะเห็นได้ยังไงเพราะว่าเธอเอาซ่อนไว้ในกางเกงชั้นในเมื่อไปถึงบ้านลำดวนก็ไปเล่าให้พ่อแม่ตัวเองฟังว่าสร้อยแขวนคอมีพระเครื่องนี่หายไปแล้วก็เล่าความเป็นไปให้ฟังจนหมดทุกคนก็ปักใจว่าต้องเป็นแม่สายบัวแน่ๆในเวลานั้นไม่มีใครนี่พ่อแม่ของลำดวนก็ไปถามสายบัวสายบัวก็ปฏิเสธแล้วยังกล่าวหาว่าลำดวนเองหาเรื่องเพราะว่าเคยมีความหลังที่แย่งหนุ่มรูปหล่อคนเดียวกันแม่และญาติทั้งสองฝ่ายก็พากันไปหาผู้ใหญ่บ้านเพื่อสอบสวนพยานหลักฐานความจริงแต่เมื่อสืบสวนดูก็ไม่มีพยานหลักฐานแน่นอนทุกคนฝ่ายลำดวนก็ยังปักใจว่าสายบัวแน่ๆเป็นคนเอาไปแต่ญาติพี่น้องฝ่ายสายบัวก็หาว่าทั้งฝ่ายลำดวนหาเรื่องปั้นน้ำเป็นตัวไม่เคยเห็นลำดวนแขวนสร้อยคอไปวัดเลยแต่ทั้งฝ่ายแม่และญาติของลำดวนก็บอกว่าเห็นสองฝ่ายก็โต้เถียงกันขึ้นจนจะเกิดเรื่องทะเลาะวิวาทกันใหญ่โตทีนี้ทางฝ่ายมัคคนายกที่เป็นกลางก็บอกว่าเอาอย่างนี้ดีกว่าคือให้ทุกคนไปวัดในวันนั้นทั้งสองฝ่ายห่อขี้เท่าห่อทรายมาเท่ากำปั้นของตัวเองแล้วก็ให้เอาสร้อยคอที่ใครเอาไปนะใส่ลงในห่อนั้นตอนค่ำพรุ่งนี้ให้เอามารวมกองไว้ที่บ้านผู้ใหญ่บ้านต่อหน้าทุกคนแล้วก็ให้ผู้ใหญ่บ้านเป็นคนเปิดต่อหน้าทุกๆคนถ้าเห็นแล้วก็ให้ส่งคืนเพราะว่าจะได้ไม่เป็นที่อับอายขายหน้าพี่น้องกันบ้านเดียวกันทางผู้ใหญ่บ้านก็เห็นด้วยทางญาติฝ่ายสายบัวก็เห็นด้วยแต่ทางญาติฝ่ายลำดวนเจ้าของสายสร้อยไม่เห็นด้วยบอกว่าพ่อจะเคยตัวไม่ยุติธรรมในการทำผิดแบบนั้นมันโบราณล้าสมัยทำให้ขโมยได้ใจแล้วก็ไม่ละการทำบาปทำกรรมแม่ของลำดวนเปรยว่าให้สาบานดีกว่าจะยุติธรรมใครก่อกรรมทำบาปก็ให้มันรู้ไปฝ่ายมัคคนายกวัดก็เห็นด้วยผู้ใหญ่บ้านก็ลงความเห็นด้วยกันทุกคนทั้งสองฝ่ายก็ตกลงไปวัดเตรียมขันใส่ดอกไม้ธูปเทียนไปด้วยไปสาบานต่อพระพุทธรูปองค์พระประธานในโบสถ์ทั้งสองฝ่ายก็ประมาณ20คนก็ไปพร้อมกันเมื่อไปถึงก็เข้าไปในโบสถ์มัคคนายกก็มาทำพิธีให้ฝ่ายลำดวนผู้เสียหายว่าก่อนลำดวนถือขันดอกไม้เข้าไปก้มกราบพระประธานแล้วก็กล่าวว่าถ้าข้าพเจ้าใส่ความหาเรื่องว่าเรื่องไม่เป็นจริงปั้นน้ำให้เป็นตัวก็ขอให้ข้าพเจ้ามีอันเป็นไปฉิบหายตายโหงเถอะภายใน3วันถึง10วันแล้วก็กราบลงคราวต่อไปก็ให้สายบัวว่าก้มกราบพระประธานถือขันดอกไม้ขึ้นแล้วก็กล่าวว่าถ้าข้าพเจ้าได้ขโมยสร้อยคอของลำดวนก็ขอให้ข้าพเจ้ามีอันเป็นไปภายใน3ถึง10วันเช่นกันเถิดแล้วก็ให้พากันกินน้ำสาบานในขันที่เตรียมคนละกลืนขึ้นชื่อว่าคนไม่กลัวบาป ไม่เชื่อกฎแห่งกรรมก็กล้ากระทำได้โดยไม่เกรงกลัวเวรภัยและคำสาบานเลยหลังจากที่คู่กรณีทั้งสองฝ่ายและญาติที่เสร็จจากคำสาบานและดื่มน้ำสาบานกันแล้วก็พากันทยอยเดินทางกลับบ้านต่างก็พากันวิพากษ์วิจารณ์ไปต่างๆนานาวันเวลาผ่านพ้นไปอีก7วันวันที่7นั้นสายบัวพอทานข้าวเสร็จแล้วก็เข้านอนนอนไม่ได้ประมาณ10นาทีก็รู้สึกปวดท้องจุกเสียดแน่นท้องแม่รู้อย่างนั้นก็เลยพาไปหาหมอยาพื้นบ้านหมอก็ให้รากไม้และจำพวกว่านที่ถือว่าเคยมีสรรพคุณดีมาก่อนเอามาผลผสมน้ำให้ดื่มแต่ก็พอทุเลาเบาบางไปนิดหน่อยแล้วหมอก็ได้ผลน้ำยาผสมใส่ขวดให้ไปกินที่บ้านด้วยคงหายแน่ถ้ากินหมดขวดนี่ล่ะสั่งแล้วก็เป่าเสกน้ำมนต์อีกบอกไม่ต้องตกใจหายมาแล้วทุกคนแต่ถ้าเป็นโรคกรรมนี่ทำยังไงก็จะไม่หายนะหมอว่างั้นพวกชาวบ้านที่เป็นฝ่ายลำดวนผู้เสียหายต่างก็วิพากษ์วิจารณ์กันว่าคอยฟังเหตุการณ์ต่อไปบางคนก็บอกว่าถ้าสายบัวมันขโมยของจริงนะไม่มีทางหายตายลูกเดียวบางคนบอกว่าไม่รู้ทางไหนจะถูกน้ำสาบานจริงว่าต่างฝ่ายต่างก็เป็นศัตรูกันอาจจะหาเรื่องอาฆาตพยาบาทกันก็ได้รุ่งเช้าในวันต่อมาขณะที่แม่ของสายบัวทำกับข้าวอยู่ในห้องครัวสายบัวก็รู้สึกปวดท้องขึ้นมาก็ร้องถามแม่ว่าขวดยาแก้ปวดท้องน่ะอยู่ไหนกันแม่แม่ก็บอกว่าขวดน้ำยาก็วางอยู่ใกล้ๆกับต้นเสากลางบ้านกลางเรือนนั่นแหละเสร็จแล้วแม่ก็ทำอาหารในครัวต่อสายบัวด้วยความเจ็บปวดท้องอย่างแรงก็เลยยกเอาขวดยาที่วางอยู่ใกล้ต้นเสากลางเรือนขึ้นดื่มประมาณ1แก้วเสร็จแล้วก็เข้าไปนอนในห้องต่อไปสักครู่สายบัวก็เริ่มมีอาการปวดท้องมากขึ้นมากขึ้นจนดิ้นทุรายไปมาเสียงดังกุกรักกุกรักโอยโอยอยู่ภายในห้องแม่ได้ยินก็ร้องถามว่าลูกเป็นอะไรก็ไม่มีเสียงตอบมีแต่เสียงดิ้นรนครวญครางขึ้นเรื่อยๆก็รู้สึกตกใจรีบเดินเข้าไปดูลูกสาวแต่ก็ต้องตกตะลึงเป็นอย่างมากเมื่อเห็นลูกสาวนอนดิ้นไปมามีน้ำลายฟูมปากก็ร้องให้ชาวบ้านไปตามหมอมาเร็วพอหมอมาถึงก็ถามว่าสายบัวกินอะไรเข้าไปถึงได้เป็นอย่างนี้แม่ก็เล่าเรื่องที่ผ่านมาเมื่อสักครู่ให้ฟังหมดหมอก็เลยไปหยิบขวดยานั้นขึ้นมาดูก็แปลกใจมากเพราะว่าตอนที่เอาวางไว้นะใกล้กับต้นเสานะมีเพียงขวดเดียวแต่ตอนนี้ทำไมยาถึงมี2ขวดส่วนอีกขวดนึงมันเป็นขวดใส่ยาอะไรกันแน่หมอก็บอกไม่ได้การซะแล้วก็บอกให้นำน้ำเปล่าๆมาให้สายบัวดื่มมากๆแล้วก็บอกให้แปะหาผลไม้ที่มีรสเปรี้ยวที่สุดปอกเปลือกเอาน้ำคั้นให้กินเมื่อกินแล้วอาการก็ไม่ดีขึ้นเลยหมอเห็นว่าไม่ได้การก็บอกให้รีบส่งโรงพยาบาลด่วนการเดินทางในสมัยนั้นลำบากมากต้องใช้วัวเทียมเกวียนลากไปหมอบอกให้ไปเร็วที่สุดอย่าชักช้าเพราะอาการหนักมากเดี๋ยวจะไม่ทันการเวลานั้นพอดีพ่อของสายบัวกลับมาจากทำงานแต่พอมาเห็นหน้าลูกสาวเพียง1นาทีนั้นสายบัวก็ดิ้นทุรนทุรายไปมาแล้วก็ขาดใจตายซะแล้ว
1: พักสักครู่กับท่านผู้ฟังที่รักที่เคารพครับค่อยมาฟังกันต่อ
2: ด้วยความปรารถนาดีจากนางมังคุดตราพนารินนางมังคุดในกล่องสีน้ำเงินขวดสีน้ำเงินฝากเอาไว้เป็นมิตรคู่เรือนเป็นเพื่อนคู่กายท่านผู้ฟังครับร่างกายของคนเรานี่ก็เหมือนรถยนต์ขับมันทุกวันนะรถยนต์นี่ยังมีวันดับเครื่องนะร่างกายนี่ไม่ดับเลยหัวใจเต้นตลอดนะเต้นตลอดหายใจตลอดเวลานอนหัวใจก็เต้นเครื่องทำงานตลอดนะครับหายใจเข้าไม่หายใจออกหายใจออกไม่หายใจเข้ามันก็เครื่องดับเครื่องดับตายฉะนั้นเราใช้งานมันตลอดเวลานี่อย่าให้เครื่องมันดับท่านผู้ฟังร่างกายของเราเราต้องดูแลให้ดีดูแลให้ดีอย่ารอให้มันมีปัญหาถ้าเครื่องมันรวนแล้วมันซ่อมยากนะครับเครื่องรวนขึ้นมาเนี่ยมันซ่อมยากฉะนั้นเราต้องซ่อมตามวงรอบรถยนต์นะครับถ่ายน้ำมันเครื่องตามวงรอบน้ำมันเบรกตามวงรอบเปลี่ยนยางตามวงรอบนะครับมันก็จะอยู่ได้นานร่างกายคนเราก็ไม่แตกต่างกันนะครับดูแลรักษาให้มันดีอย่าให้มันเจ็บอย่าให้มันป่วยเป็นนิดๆหน่อยๆเล็กๆน้อยๆก็ต้องดูแลต้องรักษาฉะนั้นผลิตภัณฑ์ที่ผมอยากจะแนะนำท่านผู้ฟังคือน้ำมังคุดตราพนารินเป็นน้ำมังคุดเหมาะสำหรับคนที่ยังไม่ป่วยยังไม่ป่วยไม่เป็นโรคอะไรเลยกินนี่เหมาะนักแลดีนักแลท่านผู้ฟังอย่ารอให้ป่วยแล้วกินรอให้ป่วยแล้วกินนั้นมันช้านะครับ รถเรารอให้มันพังแล้วมันไปซ่อมเนี่ยโอ้โหนานบางที3เดือน6เดือนกว่าจะเสร็จอย่ารอให้ป่วยท่านผู้ฟังนะครับน้ำมะกรูดตราพนารินกล่องสีน้ำเงินขวดสีน้ำเงินขวด1360บาทท่านผู้ฟังผสมสมุนไพร24ชนิดสมุนไพรแต่ละตัวนี่ก็มีคุณค่ามีคุณประโยชน์ของมันโอ้กว่าจะครบ24อย่างไปหาเองนี่ได้ไม่ครบท่านผู้ฟังแต่รวบรวมมาให้แล้วในอัตราที่เหมาะสมไม่มากเกินไม่น้อยเกินนะครับกินครั้งละ 20-30 มิลลิลิตรดื่มน้ำตาม1แก้วเปิดขวดแล้วแช่ในตู้เย็นเพื่อสุขภาพที่ดีของเราครับท่านผู้ฟังครับ
3: น้ำมะกรูดสกัดเข้มข้นสูตรปรับปรุงพิเศษที่มงคลตอง5ตราพนารินผลิตจากเนื้อมังคุดคัดพิเศษผสมผสานด้วยน้ำผลไม้และน้ำสมุนไพรอย่างลงตัว24ชนิดคือเฮลินจือฟักข้าวเกากี้ใบแปะกล้วยดอกคำฝอยเถาวัลย์เปรียงลอหังกล้วยมะขามป้อมกระชายขิงขมิ้นกานพลูสมอไทยสมอพิเภกสมอเทศกระเจี๊ยบแดงจันเทศอบเชยเทศลูกหม่อนมะเม่าลำไยมะตูมลูกเดือยผลิตโดยโรงงานมาตรฐาน GMP ฮัตสับมีอย.มีจำหน่ายที่ร้านขายยาและตัวแทนจำหน่ายใกล้บ้านท่านน้ำมะกรูดทิพย์มงคลตอง5ตราพนารินบรรจุอยู่ในขวดแก้วฝาขวดล็อกสีทองขนาดบรรจุ250มิลลิลิตรกล่องสีน้ำเงินราคาเพียงขวดละ360บาทเท่านั้นสั่งซื้อ3ขวดขึ้นไปโทรเบอร์นี้จัดส่งให้ฟรีถึงบ้านไม่ต้องโอนเงินก่อนเก็บเงินปลายทางหมายเลขโทรศัพท์092104555ทวนซ้ำ092104555เพื่อประโยชน์ต่อสุขภาพควรดื่มครั้งละ 20-30 มิลลิลิตรหรือ3ช้อนโต๊ะวันละ2ครั้งขณะท้องว่างตอนเช้าและก่อนนอนดื่มน้ำตาม1แก้วเนื่องจากไม่มีสารกันบูดเปิดขวดแล้วควรเก็บไว้ในตู้เย็นสุขกายสบายใจกับทิพย์มงคลตอง5ตราพนารินน้ำมังคุดในกล่องสีน้ำเงิน
0: สวัสดีครับผมอาจารย์ยอดนะครับขอแสดงความยินดีกับท่านพันโทไพโรจน์พนารินที่ท่านได้ผลิตสินค้าดีๆมาให้พวกเราได้รับประทานกันมีประโยชน์มากโดยเฉพาะน้ำมังคุดผสมสมุนไพรตราพนารินเนี่ยนะครับมีประโยชน์จริงๆขอให้ท่านทั้งหลายได้ทดลองดื่มดูนะครับ
4: เราพูดกันถึงเรื่องของมังคุดเนี่ยเมื่อสักครู่ท่านบอกแล้วว่าโอ้โหของดีเมืองระยองหนึ่งในนั้นคือมังคุดแล้วมังคุดคุณศรีสุภางมีข่าวด้วยนี่บอกว่าเขามีการวิจัยกันบอกว่ามังคุดเนี่ยนะฮะมีผลดีที่ตอนนี้ต่างชาติเริ่มสั่งออเดอร์กันเข้ามามากมายแล้ว
5: ใช่
4: ข้อดีมันคืออะไร
5: เขาบอกว่าตอนนี้เนี่ยนะคะผลวิจัยของคณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่เนี่ยไปพบว่ามังคุดเนี่ยคุณผู้ชมมีสารที่จะช่วยแก้เรื่องของโรคกระเพาะได้นะคะแล้วก็โรคลำไส้เรื้อรังรวมไปถึงที่ไม่น่าเชื่อคือป้องกันโรคข้อเข่าเสื่อมคือในมังคุดเนี่ยนะคะเขาบอกว่าจะมีสารไปยับยั้งการเสื่อมของกระดูกอ่อนแล้วก็ข้อเข่าสารที่ว่านี้นะคะคุณพัชคุณผู้ชมก็คือสาร GM1 ค่ะเนี่ยพบมากในเนื้อแล้วก็เม็ดมังคุดผลแก
4: ่
5: ที่ท่านผู้ว่าบอกว่า
4: ก็ดีเลยสิ
5: ใช่คุณจะทานเป็นกิโลก็ได้นะแล้วก็เนี่ยที่ท่านผู้ว่าบอกว่าให้เคี้ยวเม็ดมังคุดเข้าไปด้วยเนี่ยเขาบอกว่าตัวสาร GM1 เนี่ยพบมากทั้งในเนื้อแล้วก็ในเม็ดเลยเพราะฉะนั้นต่อไปนี้คุณผู้ชมคะเวลาทานมังคุดเนี่ยไม่ต้องคายเม็ดแล้วนะคะ
4: ครับ
5: นี่เรามีเสียงของนักวิจัยที่คิดค้นเรื่องของสาร GM1 นี้ด้วยนะคะลองฟังดูค่ะ
6: ครับอันหนึ่งของสารแซนโทลิเราเรียกว่ายับยั้งโรคหรือยับยั้งการสลายของกระดูกอ่อนได้อันนี้ก็เป็นฤทธิ์ทางชีวภาพอันหนึ่งของสารแซนโทนที่เราเรียกว่า GM1 นะครับยังมีฤทธิ์ที่ใช้ในการรักษาหรือในการดูแลปรับปรุงคุณภาพของพวกโรคกระเพาะเรื้อรังนะครับหรือโรคข้ออักเสบเราค้นพบไม่นานมานี้เองแล้วเราเชื่อว่ากลุ่มนักวิจัยของเราเป็นกลุ่มแรกๆที่เราได้เสนอกลไกอันนี้ก็คือว่ามันจะไปปรับปรุงหรือปรับระดับภูมิคุ้มกันของร่างกายเราให้อยู่ระดับสมดุลหมายความว่าไง
5: เนี่ย
4: งั้นวันนี้คุณศรีสุภาอ่านข่าวไปคนเดียวผมจะทานมังคุด
5: ทานล่วงหน้าไปก่อนเดี๋ยวดิฉันขอหลังเวทีนะ
4: นะ
5: แต่เชื่อว่าหลังจากนี้ไปคุณผู้ชมเราจะเห็นคุณค่าของมังคุดมากขึ้นราชินีของผลไม้ไทย
4: เขาบอกออเดอร์ล่วงหน้าตอนนี้ต่างชาตินี่เขาสั่งไปแล้วเกือบ 2,000 ตันนะฮะปีหน้านี่คาดว่าออเดอร์มังคุดบ้านเรานี่จะเพิ่มขึ้นอีก
1: มาฟังนิทานสนุกสนานจากท่านอาจารย์ยอดกันต่อนะครับเชิญครับ
7: สุขกายสบายใจกับน้ำมังคุดสกัดเข้มข้นผสมสมุนไพร24ชนิดทิพย์มงคลตอง5ตรา

0: คนไปตามเอาวัวกับเควนก็มาถึงพอดีกับที่สายบัวสิ้นใจพ่อแม่ญาติพี่น้องต่างก็พากันเศร้าใจไปตามๆกันพ่อของสายบัวก็ได้สอบถามกับภรรยาของตนว่าสายบัวดื่มยาที่ไหนจึงนึกได้ว่าขวดยานั้นเป็นยาที่ตัวเองซื้อมาจากตลาดจะเอามาฉีดเพลี้ยแล้วก็ฆ่าแมลงเอาไปวางไว้ที่ต้นเสาโดยไม่รู้ว่ายาอีกขวดหนึ่งเป็นยาที่ลูกสาวกินพอรู้อย่างนั้นผู้เป็นพ่อก็ล้มฟุบลงสิ้นสติทันทีต้องนำไปปฐมพยาบาลแก้ไขแต่ก็ยังไม่ฟื้นเป็นปกติก็เลยต้องนำส่งโรงพยาบาลด่วนหมอได้ทำการพยาบาลแก้ไขจึงฟื้นกลับมาในวันนั้นหลังจากที่ได้ช่วยกันทำโลงศพของสายบัวเสร็จแล้วก่อนจะนำศพสายบัวลงใส่โลงศพก็พากันอาบน้ำศพแล้วทาแป้งให้แม่และพี่สาวก็พากันไปรื้อเก็บที่นอนน้องสายบัวมีหมอนมุ้งเสื่อผ้าห่มที่สายบัวได้เคยนอนเป็นประจำก็ได้เห็นสายสร้อยทองหนักบาทหนึ่งวางอยู่ที่ใต้เสื่อนั้นซึ่งเอาผูกทับไว้อีกชั้นหนึ่งความเท็จจริงของปัญหาก็เฉลยออกมาแล้วให้เห็นปรากฏชัดคนที่เสียอกเสียใจมากที่สุดในครั้งนั้นก็คือพ่อกับแม่แล้วก็พี่สาวของสายบัวเมื่อเหตุการณ์เห็นชัดอย่างนั้นก็เลยปรึกษากันว่าจะต้องนำเอาสร้อยทองเส้นนั้นไปส่งคืนสาวลำดวนในวันนั้นและกล่าวคำขอขมาลาโทษอโหสิกรรมเรื่องนี้เป็นที่เล่าขานกันมานานหลายปีแล้วแล้วก็ยังเป็นที่เล่ากันต่อไปไม่รู้จบสิ้นเป็นเรื่องที่เป็นอุทาหรณ์สอนใจคนทั้งหลายโดยเฉพาะอนุชนคนรุ่นหลังให้รู้ให้ตรึกตรองให้แน่ซะก่อนที่จะทำหรือคิดหรือว่าดำเนินการอะไรเพราะกระทำไปแล้วผิดแล้วแก้ไขยากและจะให้กลับคืนดีอย่างเดิมนั้นไม่ได้แล้วก็ขอฝากเตือนไว้เป็นคติธรรมนำทางดำเนินชีวิตไปอย่างถูกต้องจะได้ไม่เดือดร้อนวุ่นวายแล้วก็ชีวิตก็จะมีความสุขครับผมทีนี้ก็มาถึงเรื่องเล่าชาวบ้านครับเรื่องนี้ยายเต็มหมอตำแยเป็นคนเล่าให้ฟังเพราะว่านอกเหนือจากการที่แกไปทำคลอดให้กับคนนั่นคนนี้แล้วแกยังไปต่างบ้านแกก็ได้ไปพบเจอคนอื่นๆที่เขาอยู่ในตำบลหมู่บ้านของเขาก็มีเรื่องราวแปลกๆมาเล่าสู่กันฟังการเดินทางในสมัยก่อนนอกจากจะเดินกันด้วยขาแล้วก็ยังจะมีเรือพายถ่อกันไปนั่นก็ต้องในหน้าน้ำหลากหรือถ้ามีลำคลองพายไปได้ก็จะติดต่อกันได้กับหมู่บ้านอื่นแกบอกว่าในหน้าน้ำนั้นดีถ้ามีคนเอาเรือมารับก็สบายไม่ต้องเดินนั่งไปก็ช่วยกันพายกันถ่อกันไปข้ามทุ่งข้ามหนองน้ำไปมันน่ากลัวหน่อยแต่ว่าเรือต้องลำใหญ่ๆนะเอาเรือลำเล็กๆมารับก็นั่งหายใจหายคอไม่ทั่วท้องแต่แกไม่กลัวเพราะแกว่ายน้ำเป็นมาตั้งแต่หัวเท่ากำปั้นแล้วแกไปที่บ้านว่าแล้วก็ไปเจอเรื่องเนี้ยมีคนแก่ๆด้วยกันเล่าให้ฟังเป็นเรื่องเกี่ยวกับผีปอบที่เข้าสิงคนมีผู้ชายหนุ่มๆคนนึงชื่อนายสนองนะนายสนองนี่มันครึ่งคนครึ่งผีตัวเขาอาจจะไม่รู้แต่คนอื่นรู้ชาวบ้านพากันหวาดระแวงแล้วก็หวาดกลัวกลัวว่าเขาจะทำร้ายพวกเขาเคยเห็นเคยรู้ว่าเจ้าคนครึ่งผีสนองเนี่ยไม่กินข้าวปลาอาหารอย่างคนอื่นแต่ว่าเขาฉีกเนื้อสดๆเคี้ยวกินแล้วก็ดูดดื่มเลือดสดๆอากอย่างอร่อยอร่อยจากเหยื่อแม้ว่าเหยื่อนั้นจะไม่ใช่มนุษย์มันเป็นแค่หมาแก่ๆตัวนึงก็ตามเขาชอบกินหมามันกินแต่หมาแล้วก็มองเด็กตัวเล็กๆมันอาจจะคิดว่าเด็กแก้มใสๆนั่นเนื้อคงจะอ่อนนุ่มน่ากินเคี้ยวง่ายว่างั้นก่อนที่เขาจะมาเป็นอย่างนี้เขาเป็นคนดีอยู่ตัวคนเดียวพ่อแม่ตายหมดพี่ๆน้องๆร้องไห้กันระงมเลยอยู่มาวันหนึ่งนายสนองไปเห็นผีปอบกินเหยื่อนั่นก็คือหมาของเขาเองก่อนหน้านั้นหมาเขาหายไปเขาตามหาหมาจนไปเจอเข้าเขาผีผลามเข้าไปปอบมันหันมาเห็นมันรู้ตัวจากเสียงผีเท้าปรากฏว่าปอบไล่ล่ากัดเขาจนเป็นแผลเวอะหวะแล้วมันก็หนีหายไปจากหมู่บ้านเขาเล่าให้คนอื่นฟังขณะที่คนช่วยกันห้ามเลือดทำแผลให้เขาชาวบ้านก็แห่กันไปเผากระท่อมปอบตัวนั้นไม่ให้มันกลับมาปอบที่กินหมาของเขานั้นชื่อนางโซ่ตัวผอมๆตัวยาวไว้ผมยาวรุ่มร่ามเนื้อตัวสกปรกมอมแมมดวงตาแข็งทื่อริมผีปากดำคล้ำจมูกแฟบแบนแก้มตอบนิ้วมือยาวเล็บดำแหลมคมหากินก๊อกแก๊กก๊อกแก๊กไปวันๆอดอยากไม่มีกินมีอยู่เคยมีผัวก็หายไปเฉยๆไม่มีใครรู้ไปไหนแต่ผัวตัวเล็กๆหาปลาเก่งอายุน้อยกว่านาง10ปีชาวบ้านก็พูดกันว่าสงสัยนางจะกินผัวซะแล้ว ไม่เคยมีใครเข้าบ้านของนางเลยแต่เมื่อนางไปแล้วก่อนที่ชาวบ้านจะจุดไฟเผาเขาพากันเข้าไปดูในบ้านกันก็เห็นกองกระดูกอยู่ตรงมุมห้องคลุมไปด้วยผ้าขม้าเก่าๆหัวกะโหลกตั้งอยู่บนฝาโอ่งที่ทำด้วยไม้ตากลวงโบ๋จะจ้องมองทุกคนกองกระดูกที่พบน่ะเป็นของมนุษย์อย่างแน่นอนนะนางเคยมีลูกกันแล้วลูกที่คลอดออกมาได้3เดือนก็หายไปนางโซ่ก็คงจะกินซะอีกแล้วนั่นแหละทีนี้นายสนองคนที่ถูกปอบกัดเนี่ยเขาไม่รู้ตัวว่าจะต้องเป็นอะไรในเวลาต่อมาแผลหายแล้วแต่ว่าเขาเปลี่ยนไปเขาไม่อยากกินข้าวปลาอาหารที่เคยกินแต่เห็นหมาแล้วน้ำลายไหลนึกอยากกินเห็นเด็กเล็กๆก็นึกอยากจะเคี้ยวกินนะมั้งเพราะว่าอยากจะกินเด็กนี่แหละเขาก็เลยเริ่มรู้สึกตัวว่าตัวไม่ปกติเด็กไม่ได้เป็นอาหารที่จะกินกันได้เนี่ยเขาก็พยายามตั้งสติคิดทบทวนว่ามันเป็นยังไงมายังไงเขาถึงได้เกิดความรู้สึกที่มันวิปริตผิดผู้ผิดคนไปอย่างนี้จนเขาค่อยๆทบทวนนึกออกว่ามันเริ่มจากที่เขาไปเห็นยายโซ่ผีปอบนั่นกินหมาแล้วโดนยายโซ่ไล่ล่ากัดเอาจนเป็นแผลแล้วต่อมาเขาก็ค่อยๆลืมเลือนความเป็นตัวของตัวเองพอเขารู้สึกตัวเขาก็รีบไปหาพระเล่าทุกสิ่งทุกอย่างให้ท่านฟังอย่างไม่ปิดบังอะไรเลยแม้แต่เรื่องที่เขานึกอยากจะกินเด็กไปสารภาพว่าเขาทำบางสิ่งบางอย่างลงไปโดยที่เขารู้สึกตัวอย่างครึ่งๆกลางๆนั่นก็คือกินหมาพระท่านฟังแล้วก็นิ่งอึ้งเลยเขากราบขอให้ท่านช่วยท่านเป็นพระรูปหนึ่งที่เขานับถือท่านมากท่านก็เลยช่วยเหลือพระรูปนั้นได้ช่วยเหลือเขาด้วยพระพุทธคุณทำให้เขาค่อยๆกลับคืนฟื้นสติขึ้นมาดีกว่าเก่าที่แทบจะไม่รู้สึกตัวเลยท่านทำน้ำมนต์รดเขาอาบเขาหวาดกลัวน้ำมนต์แต่ว่าต้องแข็งใจข่มใจไม่ให้กลัวถ้าเขาชนะมันได้มันก็อยู่ในตัวเขาไม่ได้เขาอดทนจนเขารู้สึกตัวเบาก่อนนั้นจะหนักอึ้งเหมือนกับโดนทับด้วยภูเขานั่นก็เพราะสิ่งชั่วร้ายมันแฝงอยู่ในตัวเขาเยเต็มหมอตำแยในแกรู้เรื่องผีสางอยู่ไม่ใช่น้อยแกก็พูดเรื่องนี้ให้ฟังแกบอกว่าปอบก็คือผีที่ชอบสวาปามของดิบดิบสดสดอย่างตะกระตะกรามกินเท่าไหร่ก็ไม่รู้จักอิ่มมันเหมือนกับที่พวกผู้ใหญ่พวกย่าพวกยายที่ว่าหลานน้องตนที่กินจุกินไม่เลิกไม่ราก็จะพูดว่าหลานว่าสงสัยปอบมันจะเข้าไปอยู่ในท้องมึงอ่ะคนโบราณเขาเชื่อกันว่าปอบมันเข้าไปสิงอยู่ในตัวคนได้พอมันเข้าไปสิงมันก็จะกินตับไตไส้พุงคนนั้นจนป่นปี้หมดกินไม่เหลือไม่หลอคนที่โดนปอบกินจะแห้งลงแห้งลงผอมสูบซีดลงทุกวันทุกวันจนในที่สุดก็จะตายไปเองเหมือนกับคนที่ตายซากมีคนหนึ่งที่กลายเป็นปอบนั่นเพราะว่าเล่นของเล่นคาถาอาคมหรือว่าคุณไสพอหนักๆเข้าพวกอาคมหรือคุณไสนั้นมันก็เกิดเข้าตัวเองจนไม่รู้ตัวว่าทำอะไรกลายเป็นปอบออกอาละวาดในสมัยโบราณก่อนโน้นมีเรื่องแปลกๆเกิดขึ้นบ่อยๆความเชื่อเรื่องพวกนี้ก็มีกันอยู่เยอะกว่าคนสมัยนี้แต่ละเรื่องก็ล้วนแต่ค้นหาสาเหตุที่แท้จริงกันไม่ได้สมัยก่อนนั้นเรียกว่าเป็นยุคสมัยที่น่ากลัวคนจะเคยได้ยินบ่อยๆว่าคนนั้นคนโน้นโดนของคนนี้โดนของรักษาไม่หายแล้วก็ต้องตายไปตายไปเออมันเป็นเรื่องเล่นลับจริงๆครับ
1: พักสักครู่ครับท่านผู้ฟังแม่นิทานอาจารย์ยอดกำลังสนุกเลยค่อยมาฟังกันต่อท่านผู้ฟังครับจากน้ำมังคุดตราพนารินน้ำมังคุดผสมสมุนไพร24ชนิดทิพมงคลตอง5ตราพนารินกล่องสีน้ำเงินขวดสีน้ำเงิน
2: ฝากเอาไว้นะครับท่านผู้ฟังก็ดีใจนะวันนี้ก็ดีใจนะเพราะว่าเราก็ได้ทำให้คนได้กินสิ่งดีๆนอกจากจะทำให้คนได้กินสิ่งดีๆแล้วปัจจัยที่ได้มาเราก็ได้มาทำสิ่งดีๆก็ยังมีความสุขนึกถึงก็มีความสุขนึกถึงตอนไหนก็ชื่นใจตลอดนะครับชื่นใจก็อยากจะให้ท่านผู้ฟังที่รักทุกคนมีความชื่นใจด้วยก็ให้มีส่วนบุญด้วยกันท่านผู้ฟังนะครับก็ได้ทำหลายสิ่งหลายอย่างคือพูดง่ายๆว่ามีความรู้สึกว่าเออถ้าตัวเองตายตอนนี้ก็ตายได้นะครับตายได้โดยที่ว่าเออถ้าว่าบุญมีจริงกุศลมีจริงแต่ผมมั่นใจว่ามีแหละก็คิดว่าเราก็น่าจะได้ไปในภพภูมิที่ดีเราก็ได้ทำในสิ่งที่เราควรทำในฐานะที่เป็นชาวพุทธในฐานะที่เกิดขึ้นมาเป็นคนนะครับได้ทำสิ่งที่เป็นประโยชน์กับสาธารณะมาพอสมควรนะครับมีหลายคนที่เกิดมาแล้วยังคิดว่าเราต้องถามใจตัวเองว่าถ้าตายตอนนี้เนี่ยเราพร้อมที่จะตายไหม ายอย่างสบายใจไหมสมมติว่าชาติหน้ามีจริงเนี่ยถ้ายังอย่าประมาทท่านผู้ฟังอย่าประมาทนะครับอะไรที่มันดีๆเราก็ทำไปมันไม่จำเป็นต้องมีเงินมากท่านผู้ฟังบางคนบอกโอ้ยผู้พันมีเงินเยอะก็ทำได้สิอย่าพูดอย่างนั้นนะครับท่านผู้ฟังผมเนี่ยพ่อแม่เป็นคนจนนะครับเป็นชาวนาลำบากมากหัดทำบุญทำทานวันละ5บาท10บาททำมาเรื่อยค่อยๆทำค่อยๆภาคเพียรสะสมมาเรื่อยนะครับมากน้อยไม่เกี่ยวนะครับอยู่ที่ว่าใจเราเป็นกุศลอะไรมันดีเราก็ทำไม่แวะคือถ้าได้ทำในพระพุทธศาสนาก็เป็นสิ่งที่ดีนอกพระพุทธศาสนาก็ทำไปไหนมาไหนเห็นคนยากคนลำบากก็แบ่งกันไป10บาท20บาท100บาท500บาท1000บาทแบ่งกันกินแบ่งกันใช้ไปชีวิตมันก็อยู่ได้นะครับเห็นคนเดินถนนบางทีบางวันเนี่ยอย่างวันนี้นะครับแม่บ้านเนี่ยเขาก็เจอคนเดินถนนเก็บขยะบ้างคุยเขี่ยอนุนี่มั่งนะเขาก็ 4-5 คนนะวันนี้นะได้แบ่งปันเข้าไปนะครับบางทีก็100 200 500 1,000 ก็แล้วแต่บางคนนี่วันนี้เจอโอ้น่าสงสารนะครับเดินในถนนริมถนนจากสีคิ้วมาเจอที่สระบุรีบอกเดินมา3วันแล้วจะไปหางานที่ดอนเมืองไม่ได้กินข้าวนะ3วันนี่เอาน้ำยื่นน้ำขวดหนึ่งให้กินอีกกลืนอึ๊กหิวโอ้ให้เงินไป1,000นะครับเขาก็คือพูดง่ายๆเขาก็ตื้นตันน่ะคือทุกคนก็อยากมีอะไรที่แบบไม่รู้จะพูดยังไงบางทีมันบรรยายเป็นคำพูดไม่ถูกท่านผู้ฟังคิดดูว่าเดินมา3วันไม่ได้กินข้าวกินแต่น้ำแล้วก็ลำบากหน้าฮีซีดหน้าเสียวเพื่อที่จะไปหางานนะครับเจอคนเดินถนนนี่เราอย่าไปดูแคลนอย่าไปดูคือสงสารนะครับบางทีเรียกเขากินน้ำกินข้าวมีข้าวสักปั้นหนึ่งข้าวเหนียว5บาทไก่ย่างสักชิ้นหนึ่งเอากินข้าวยังเอาข้าวไปกินเอาเงินให้เขา20บาทบางครั้งมันเหมือนพระมาโปรดเขาท่านผู้ฟังเหมือนเขาขึ้นสวรรค์เลยนะครับก็ฝากเอาไว้นะครับน้ำมังคุดทิพย์มงคลตอง5ตราพระนารินทร์น้ำมังคุดในกล่องสีน้ำเงินขวดสีน้ำเงินกับท่านผู้ฟังคุณค่าของมนุษย์อยู่ที่ว่าเราอยู่ขึ้นมาเกิดขึ้นมาในโลกนี้ก็คือค้ำจุนเจือจานเพื่อนมนุษย์ด้วยกันนะครับไม่ว่าจะช่องทางไหนฝากเอาไว้นะครับน้ำมังคุดตราพระนารินทร์ท่านผู้ฟังครับ
1: ช่วงนี้พาท่านผู้ฟังไปฟังเสียงของคนที่มีปัญหาเรื่องกระดูกทับเส้นเป็นมานาน15ปีเดินก็ต้องค่อยๆเดินเพราะว่ามันลำบากมันทรมานดื่มน้ำมังคุดของเราเข้าไปจะเป็นยังไงฟังแล้วพิจารณาดูครับท่านผู้ฟังครับสวัสดีครับท่านผู้มีเกียรติที่เคารพทุกท่านวันนี้ผมมาอยู่กับคุณพี่ท่านหนึ่งนะครับที่ดื่มน้ำมังคุดที่มงคลตอง5ตราพระนารินทร์อยู่ที่อำเภอพานกระต่ายจังหวัดกำแพงเพชรสวัสดีครับชื่ออะไรครับผม
3: ชื่อนางลำไพพลเวียงค่ะ
1: ลำไพพลเวียง
3: จ้ะ
1: อายุเท่าไหร่แล้วครับ
3: จักปี65
1: 65ปีอยู่บ้าน
3: อยู่บ้านหนองทองค่ะ
1: หนองทอง
3: จ้ะ
1: ตำบล
3: พานกระต่าย
1: พานกระต่าย
3: อำเภอถ้ำกระต่ายทอง
1: ตำบลถ้ำกระต่ายทองอำเภอพานกระต่ายจังหวัดกำแพงเพชร
3: จ้ะเอ้ยจำก็บ่ได้ลงๆลืม
1: ๆซื้อเหรียญจะซื้อหยัง
3: ซื้อแท้เลยค่ะ
1: เขาเอิ้น
3: ยายไ
1: พยายไพ
3: จ้ะ
1: ยายไพยายไพยายไพ
3: นางลำไพนี่แหละ
1: นางลำไพลำไพ
3: จ้ะ
1: ก็ถามตรงๆนะว่าเป็นยังคือมากินน้ำมาคุณเป็นอะไร
3: มันหมอนรองกระดูกทับเส้นค่ะ
1: หมอนรองกระดูกทับเส้น
3: ปวดหลังเข้าสะโพกลงมาที่ขาแล้วมันกระชาแต่ก่อนเป็นขาหนึ่งที่นี่มันมาเป็นสองขา
1: ครับ
3: แกเลยฟังวิทยุพ่อว่าน้ำมังคุดนี่ดีเพิ่นกินฟังเพิ่นสัมผัสในวิทยุ
1: ครับ
3: ก็เลยเอามาลองกิน
1: เป็นมาดนเป็นมานานยัง
3: 10กว่าปีแล้ว
1: อ๋อ
3: 15ปีคือสิได
1: ้ทรมาน
3: ทรมานมากนอนก็ปวดนั่งก็ปวดเดินก็ปวดบางทีร้องไห้อ่ะค่ะ
1: โอ้โหนั่งก็ปวดเดินก็ปวดบางทีร้องไห
3: ้จ้ะ
1: 15ปี
3: จ้ะ
1: ปาดแล้วไปรักษายังไงแต่ก่อน
3: อุ้ยก็ไปหาหมอนวดบ้างโอ้หมอบีหมอนวดจับเส้นไปโรงพยาบาลไปคลินิกฉีดยาจนสะโพกเขียว
1: 15ปีฉีดมาตลอดแล้วไปได้ยินน้ำมังคุดมาจากไหน
3: วิทยุ
1: วิทยุ
3: ฟังเพลงโมนหันโมนดีไปเจอก็เลยฟังต่อเป็นสัมผัส
1: ครับ
3: ก็มันคือตัวเองคือจะดีก็เลยเอามากินมาซื้อที่ร้าน
1: เจออด
3: เจออด
1: สว่างเภสัช
3: นั่นแหละ
1: ที่ในอำเภอพานกระต่าย
3: ค่ะ
1: กินแล้วเป็นยังไงมั่ง ินมากี่ขวดแล้ว
3: กินหาขวดแต่บ่ได้กินติดต่อกันมันบ่มีเงินเงินหมดก็หยุดไว
1: ้
3: มีเงินก็มาต่ออีก
1: กินเป็นระยะระยะ
3: จ้ะเงินเดือนเงินสูงอายุออกก็มาตื
1: ้อเรียกรับภัยอายุจักปีแล้ว
3: 65ปี
1: อ๋อนึกว่าบ่ทันถึง65ปีแล้ว
3: จ้ะ
1: กินก็กินไม่ติดต่อกันเป็นระยะระยะแล้วมันดีขึ้นบ้างป่ะเนี่ย
3: มากิน2ขวดสุดท้ายเนี่ยเพิ่งเปิดขวดเมื่อเช้านี้มากินก็กินที่แรกมันก็ถ่ายมาก
1: ครับ
3: แล้วก็ที่นี่ที่มันบวมแล้วก็ลดลง
1: ยุ
3: บบวมตามเนื้อตามตัวตาม
1: เพราะมันบวมด้วยเหรอ
3: จ้ะไตมันบวมด้วย
1: เป็นไตด้วย
3: จ้ะ
1: ไตระยะไหน
3: เออไปตรวจหมอเขาก็บอกว่าเป็นไตน้ำป้าว่างั้นนะรักษาไตนะกินยาไอ้แผนปัจจุบันมาก
1: ครับ
3: ในท้องในไส้แล้วมันจะร้อนกินเผ็ดก็ไม่ได้แพ้
1: เพราะว่ารักษาตัวเองมา15ปี
3: จ้ะ
1: 15ปีโอ้เป็นหนัก
3: ทีนี้ก็หมดอะไรใจอยากมากินยาตามข้างรั้วยาสมุนไพร
1: ครับ
3: เถาวัลย์เปียงเถาลังแดงต้อยติ่งเออเจ็บมาได้ก็มารวมกันต้ม
1: ครับ
3: ตาเป็นคนหามาให้กิน
1: ครับ
3: ก็ดีขึ้น
1: ครับ
3: แต่มาได้กินอันนี้ก็ดีขึ้นเยอะ
1: ดียังไงเอาสังเกตยังไง
3: เอ้ากินแล้วมันถ่ายใช่ไหมล่ะมันถ่ายเทออกทีนี้ที่บวมมันก็ลดอ่ะเดินก็ดีกว่าเก่าอ่ะไม่หนักเกิน
1: ก็ยังต้องใช้อันนี้ใช
3: ่
1: ไหม
3: ใช้
1: แต่ว่ามันเบาตัวขึ้น
3: เบาค่ะ
1: อ๋อ
3: ดีกว่าเก่าอยู
1: ่ดีกว่าเก่า
3: ก็ยังไม่หายปวดก็ยังปวดอยู่นั่งอยู่นี่ก็ยังปวด
1: มันลดลงมั้งไหมปวด
3: ลดค่ะ
1: ลดสมมติร้อยหนึ่งนี่มันลดลงเท่าไหร
3: ่70
1: ลดลง70เฮ้ยมันก็เหลือแค่30นะ
3: 70
1: ไม่ใช
3: ่โอ้ให้รางวัล70มันลดลง30
1: เออมันลดลง30เหลือ70โอเคนึกว่าลดลง70
3: ใช่ใช่
1: ลดลง30
3: จ้ะ
1: ก็ยังดีเพราะว่ากินมา6ขวดกินมั่งไม่กินมั่งเป็นระยะแต่ว่ามากินติดต่อกัน2ขวด
3: จ้ะเปิดขวดเมื่อเช้านี้อีกไอ้ขวดที่ซื้อไปติดต่อกันสังเกตตัวเองตาก็เจ็บหลังปวดเอวนี่ก็เบาลงเขาเพราะว่าเขาหาย
1: ครับผม
3: กินพร้อมกันคู่กันมันก็หมดไวที่ขวดเล็กอ่ะ
1: อืมเอากิน2คน
3: จ้ะ
1: น่าสงสารเนาะสู้ยังไง
3: ก็
1: มีกำลังก็ค่อยๆกินไปเรื่อย
3: ๆมีแต่เงินสูงอายุอยู่2คนตายาย
1: แล้วทำงานได้ไหม
3: ก็เฝ้าบ้านทำได้หงเข้าปากคาน
1: ขาดโอ้ยหัวเข่าด้านหมดเลยนี่นะคาน
3: ขา
1: ศ
3: อกด้าน
1: ศอกคลาน
3: ก็ยังมี
1: คลานมาตลอดเลยเพราะว่าเดินไม่ได้เนาะ
3: เดินไม่ได้ก็
1: คลานอยู่ในบ้านคลานทำงานล้างถ้วยล้างจานหุงข้าว
3: ถ่ายก็ต้องเอาใส่ถูนี่เป็นคนเจ็บให
1: ้ครับ
3: เจ็บถูเยี่ยวถูถ่าย
1: สู้ถ่ายก็ต้องใส่โถเนา
3: ะ
1: สู้พี่ลำไพ
3: กลางวันนี่ก็พอไปได้กลางคืนที
1: ่ครับ
3: กินยาไอ้กินน้ำมังคุดนี่มันจะถ่ายบ่อยใช่ไหม
1: ครับ
3: โอ้ยทั้งวันเลย 4-5 ครั้งตอนจะเข้านอนก็อีก
1: ไ
3: ปเที่ยวก็ขับ
1: ม
3: ัน
1: จะมีช่วงที่ช่วงหนึ่งบางคนที่ถ่ายบ่อยเพราะว่าในร่างกายมันมีสิ่งแปลกปลอมเยอะมันก็จะขับออกมามันจะเหม็นไหมเหม็นดำ
3: เหม็นดำ
1: อยู่ช่วง
3: เหม็นมีกลิ่นยา
1: เหม็นมีกลิ่นยาเพราะว่ามันตกค้างเยอะแต่ถ้าคนปกติไม่มีอะไรตกค้างจะไม่เป็นไรแต่ถ้ามีอะไรตกค้างมันจะขับทิ้งเรื่อยๆแต่นี่มันน่าจะตกค้างเยอะ
3: ความดันก็ขึ้นตะกอนอ่ะปัจจินามังคุดนี่ก็ลดลง
1: ครับ
3: น้ำหนักก็ลดคือกันแต่ก่อน67เดี๋ยวนี้เหลือ64
1: ครับสบายตัวเบาตัวขึ้นไหม
3: เบาขึ้นค่ะ
1: อ๋อพอมีกำลังใจเนาะ
3: เนี่ยกำลังใจ ค่ะช่วยทุกอย่าง
1: ช่วยทุกอย่างโอ้
3: แต่ก่อนนี่อู้ยนอนเขาก็ต้องพลิกล้างก้นล้างอะไรให
1: ้ครับ
3: ถ่ายทีนี้มันก็ดีขึ้น
1: เนาะสู้ๆแล้วแต่ก็เชื่อว่าน้ำมังคุดช่วยได้พอสมควรใช่ไหม
3: ช่วยได้มาก
1: ช่วยได้มากเลยใช่ไหมครับผมเพราะว่าเราก็มีกำลังน้อยแล้วก็กินทีละน้อยเนาะ
3: จ้ะ
1: อ้าวเป็นกำลังใจให้ครับท่านผู้มีเกียรตินี่ก็คือเสียงของคุณพี่ลำไพอายุ65ปีนะครับแล้วก็มีปัญหาก็คือกระดูกทับเส้นเดินไม่ได้นะครับเป็นมา15ปีเดินก็ต้องค่อยประคองถือไม้3ขาตอนนี้ดื่มน้ำมังคุดมา6ขวดกินมั่งไม่กินมั่งกินหยุดแต่พี่เขาบอกดีขึ้นอาการปวดลดลง 30% นะครับแล้วก็นอนหลับดีระบบขับถ่ายก็ขับของเสียออกมาเบาตัวขึ้นเดินสะดวกขึ้น
2: เนาะมีอะไรมั่งนะดีขึ้นผมก็จำไม่ได้แล้ว
3: ไอ้แต่ก่อนนี่ไปนั่งโถนไม่ได้อะทีนี้ก็คานขึ้นไปนั่งโถนได้นั่งเป๊ะลงเลยแล้วก็ลุกขึ้นเองได้
2: อ๋ออ
3: ย่างนั้น
2: แต่ก่อนนั่งกระโถนไม่ได้ตอนนี้ก็นั่งได้ลุกเองได
3: ้แต่ก่อนนี่มันปวดนอนไม่ได้ทีนี้ก็ค่อยยืงชั่วหน่อยนอนได
2: ้พอนอนได้แล้ว
3: อ่ะ
2: ดีขึ้นแล้วสู้ๆก็เป็นกำลังใจให้พี่ลำไพดื่มไปเรื่อยๆนะพี่เนาะ
3: จ้ะ
2: ครับผมอ่ะคุณพระรักษาเทวดาคุ้มครองโรคหายคนยังนะครับสาธุสาธุ
4: นำมังคุดสกัดเข้มข้นสูตรปรับปรุงพิเศษทิพมงคลตอง5ตราพระนารินผลิตจากเนื้อมังคุดคัดพิเศษผสมผสานด้วยน้ำผลไม้และน้ำสมุนไพรอย่างลงตัว24ชนิดคือเฮลินจือฟักข้าวเกากี้ใบแปะกล้วยดอกคำฝอยเถาวัลย์เปรียงหล่อหังกล้วยมะขามป้อมกระชายขิงขมิ้นกานพลูสมอไทยสมอพิเภกสมอเทศกระเจี๊ยบแดงจันเทศอบเชยเทศลูกหม่อนมะเมาลำไยมะตูมลูกเดือยผลิตโดยโรงงานมาตรฐาน GMP ฮัตสับมีอย.มีจำหน่ายที่ร้านขายยาและตัวแทนจำหน่ายใกล้บ้านท่านน้ำมังคุดทิพย์มงคลตอง5ตราพระนารินทร์บรรจุอยู่ในขวดแก้วฝาขวดล็อกสีทองขนาดบรรจุ250มิลลิลิตรกล่องสีน้ำเงินราคาเพียงขวดละ360บาทเท่านั้นสั่งซื้อ3ขวดขึ้นไปโทรเบอร์นี้จัดส่งให้ฟรีถึงบ้านไม่ต้องโอนเงินก่อนเก็บเงินปลายทางหมายเลขโทรศัพท์092104555ทวนซ้ำ092104555เพื่อประโยชน์ต่อสุขภาพควรดื่มครั้งละ 20-30 มิลลิลิตรหรือ3ช้อนโต๊ะวันละ2ครั้งขณะท้องว่างตอนเช้าและก่อนนอนดื่มน้ำตาม1แก้วเนื่องจากไม่มีสารกันบูดเปิดขวดแล้วควรเก็บไว้ในตู้เย็นสุขกายสบายใจกับทิพย์มงคลตอง5ตราพระนารินทร์น้ำมังคุดในกล่องสีน้ำเงิน
1: น่าเหลือกับท่านผู้ฟังมาฟังเรื่องราวดีๆจากท่านอาจารย์ยอดกันต่อเชิญรับฟังครับ
0: มาปิดท้ายกันด้วยนิทานพื้นบ้านดีกว่าว่าการครั้งหนึ่งมีตะปะขาวคนหนึ่งนุ่งขาวห่มขาวถือศีล8ปฏิบัติธรรมอยู่ที่วัดถ้ำที่เชิงเขาตะปะขาวท่านนี้มีความเชี่ยวชาญด้านยาสมุนไพรก็มักจะเข้าป่าไปเก็บสมุนไพรอยู่เสมอวันนั้นก็เหมือนกันตะปะขาวแกก็ถือมีดถือไม้เท้าสะพายตะกร้าไว้บนหลังแล้วก็เดินดุ่มมุ่งหน้าเข้าป่าตั้งแต่เช้าพอเข้าไปถึงป่าลึกปรากฏว่าไปเจอเสือตัวหนึ่งกำลังติดกรงอยู่กรงนี้นายพรานเขานำมาดักหมูป่าท่าไหนไม่รู้เสือมเข้าไปติดอยู่ในกรงแทนเสือมองเห็นตะปะขาวเดินมาแต่ไกลมันก็ดีใจรีบหมอบลงทำตาละห้อยพูดอ้อนวอนขอความช่วยเหลือมันก็ขอร้องตะปะขาวผู้มีเมตตาธรรมให้ทำบุญปล่อยสัตว์ด้วยการถอดสลักประตูกรงออกมันบอกว่ามันจะไม่ลืมบุญคุณแล้วก็จะหาโอกาสทดแทนบุญคุณในวันข้างหน้าแต่ถ้าหากปล่อยมันไว้อย่างเนี้ยถ้านายพรานมาถึงก็เท่ากับปล่อยให้มันตายไปต่อหน้าต่อตาซึ่งเท่ากับตาปะขาวก็ได้รู้เห็นแล้วอ่ะว่าจะต้องถูกฆ่าตาปะขาวก็ต้องบาปไปด้วยตาปะขาวกลัวไม่ไว้ใจอ่ะมันเสือน่ะก็ปฏิเสธแล้วก็ขยับเดินหนีไปเสือก็ร้องไห้อ้อนวอนแล้วอ้อนวอนอีกขอความเมตตามันสัญญาเมื่อออกไปแล้วจะไม่ทำอันตรายใดๆทั้งสิ้นแต่จะหาทางตอบแทนบุญคุณให้ถึงที่สุดเลยตาปะขาวก็ใจอ่อนยอมปล่อยเสือตามที่มันอ้อนวอนพอเสือออกจากกรงได้แล้วมันหันรีหันขวางอยู่เดี๋ยวเสร็จแล้วมันก็หัวเราะไอ้พวกมนุษย์หน้าโง่ไอ้พวกมนุษย์ใจโหดจงมารับโทษเป็นอาหารข้าซะดีๆข้านะทรมานอดอาหารอยู่ในกรงนี้มา2วันแล้วว่าแล้วเสือก็แยกเขี้ยวเคี้ยวฟันจะขย่ำตาปะขาวตาปะขาวก็ตกใจกลัวถอยหลังกรูดเลยไหนเจ้าสัญญาว่าจะไม่ทำร้ายข้าล่ะแล้วทำไมจะมากินข้าล่ะทีแรกเขาก็ไม่อยากจะกินหรอกตะแกแต่ข้าคิดไปคิดมาไอ้ความแค้นที่ถูกมนุษย์เอากรงมาดักข้าประกอบกับข้าไม่ได้กินอาหารข้าหิวอ่ะข้าจะกินแกนะแกหิวเก เกิดมาข้าไม่เคยล่าสัตว์ทำไมมาระบายแค้นกับข้าอย่างนี้เจ้าอ่อนวอนข้าให้ทำบุญปล่อยสัตว์แต่กลายมาเป็นโปรดสัตว์ได้บาปที่มันไม่ยุติธรรมเลยนะตะแกอาจจะไม่เคยล่าสัตว์แต่ญาติพี่น้องของแกหรือพวกพ้องของแกก็ต้องเคยมั่งละนะต้องเคยล่าสัตว์ทั้งที่สัตว์ป่าอย่างพวกข้าไม่เคยไปสร้างความเดือดร้อนให้แก่มนุษย์ก่อนเอาละเพื่อเป็นการแสดงว่าเสือหิวอย่างข้าก็มีความยุติธรรมอยู่เหมือนกันข้าจะให้โอกาสหาคนกลางมาตัดสินสัก3คนถ้าพวกเขาเห็นควรให้ปล่อยแกข้าก็จะปล่อยไปแต่ถ้าหากว่าพวกเขาเห็นด้วยกับข้าแม้แต่คนเดียวข้ากินแกทันทีนะจะบอกให้แต่พวกเขาก็มองไม่เห็นหนทางไหนจะรอดตายได้ก็ได้แต่นิ่งนึกถึงเจ้าป่าเจ้าเขาศักดิ์สิทธิ์ขอช่วยดลใจให้นายพรานมาถึงเร็วๆเสร็จแล้วเสือก็เหลือบเห็นต้นมะม่วงที่อยู่ใกล้ๆกันนะเสือก็ขอร้องต้นมะม่วงให้เป็นคนกลางตัดสินเป็นเจ้าแรกโดยเสือก็เป็นฝ่ายเล่าเรื่องที่เกิดขึ้นทั้งหมดให้ต้นมะม่วงฟังต้นมะม่วงก็บอกว่าก็เห็นข้าอยู่ที่นี่ก็ได้เห็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นโดยตลอดละข้าเป็นต้นไม้เนี่ยไปไหนมาไหนก็ไม่ได้คอยแต่ฤดูกาลจะมาถึงจะได้ออกดอกออกผลเพื่อขยายพันธุ์เท่านั้นท่านเมื่อลูกข้าโตขึ้นหน่อยมนุษย์ก็มาสอยลูกข้าไปกินจนแทบจะไม่เหลือไว้ให้เป็นมะม่วงสุกได้ขยายพันธุ์เลยบางคนก็หักกิ่งหักยอดจนข้าเจ็บปวดไปหมดครั้นฤดูที่ข้าไม่ได้ออกดอกออกลูกก็ถูกมนุษย์บางคนเอามีดมาสับเล่นตามลำต้นจนลำตัวนี่เป็นแผลเต็มไปหมดแม้แต่ต้นไม้อื่นๆที่อยู่ร่วมป่าเดียวกันกับข้าก็ยังถูกมนุษย์มาขุดเอารากบ้างมาตัดเอากิ่งบ้างอ้างว่าจะเอาไปทำยาสมุนไพรบางคนมาตัดเป็นท่อนไปเลื่อยขายบางคนมาตัดเอาไปทำฟืนมั่งไปเผาถ่านมั่งต้นไม้ในป่าอย่างพวกข้าน่ะมีแต่ให้คุณแก่มนุษย์แต่ทำไมมนุษย์ถึงได้ใจร้ายก็มาทำลายป่าอย่างนี้ไอ้เรื่องที่เกิดขึ้นระหว่างเสือกับตะปะขาวเนี่ยข้าไม่กล้าตัดสินใจแล้วแต่เสือจะตัดสินใจเอาเองเหอะเสือหัวเราะชอบใจคำรามลั่นจะกินตะปะขาวแต่มันยังนึกขึ้นได้ว่ายังเหลือคนกลางมาตัดสินอีก2คนมันแลซ้ายแลขวาก็พบควายป่าตัวหนึ่งกำลังนอนเคี้ยวเอื้องอยู่ในลำธารไม่ไกลเสือก็ร้องเรียกให้ควายมาตัดสินโดยเสือก็เป็นฝ่ายเล่าเรื่องให้ควายฟังเหมือนเดิมควายฟังเรื่องราวโดยตลอดเสร็จแล้วมันก็บอกว่าข้าน่ะเป็นควายป่าปัญญาน้อยไม่ค่อยรู้เรื่องการตัดสินคดีความอะไรแล้วเคยจะไถนาแต่ข้าจะขอเล่าเรื่องชีวิตต้องข้าให้ฟังเดิมทีนะข้าเป็นควายที่ชาวบ้านเขาเลี้ยงเอาไว้ทำไร่ไถนาซึ่งบางวันก็ต้องทำงานไถนาจนแทบจะไม่ได้กินหญ้าครั้นไถนาเดินช้าก็ถูกเขาเคี่ยนเขาตีอย่างไม่ปราณีปราศัยบางวันเพื่อนวัวเพื่อนควายที่อยู่ด้วยกันก็ถูกมนุษย์เอาไปฆ่ากินเป็นอาหารหรือไม่ก็ขายเข้าโรงฆ่าสัตว์พวกข้านี่เกิดมาเพื่อรับใช้มนุษย์อย่างเดียวแต่พวกมนุษย์ก็โหดเหี้ยมกับพวกข้าเหลือเกินหาความเมตตาได้ยากวันหนึ่งเชือกที่ผูกจมูกข้าขาดข้าก็เลยถือโอกาสหลบหนีเข้าป่ามานอนพักอยู่ที่นี่เรื่องที่ท่านขอร้องให้ข้าตัดสินเนี่ยข้าเอางี้ดีกว่าข้าขอมอบให้ท่านตัดสินเอาเองก่อนแล้วกันขณะที่ควายพูดจบปรากฏว่ามีจิ้งจอกตัวนึงโผล่พรวดออกมาจากป่าจะลงมากินน้ำที่ลำธารที่อยู่ไกลๆในเสือตาไวมันเห็นก็บอกเฮ้ย ใครวะเนี่ยวิ่งมากินน้ำที่นั่นน่ะฮะอยากจะตายไงสุนัขจิ้งจอกพอรู้ตัวว่าเสือร้องตะโกนถามมันก็เกิดความกลัวไม่กล้ากินน้ำได้แต่รีรอจนเสือต้องร้องสำทับอีกข้าถามว่าใครอ่ะน่ะผมสุนัขจิ้งจอกกับนายทำไมอยากตายมึงมานี่เดี๋ยวนี้เลยมาตัดสินคดีระหว่างกูกับตะแกนี่ถ้าหากว่าตัดสินถูกใจข้านะข้าจะปล่อยไปกินน้ำแต่ถ้าหากไม่ถูกใจนะแกอาจจะกลายเป็นอาหารของข้าเพิ่มขึ้นอีกก็ได้หมาจิ้งจอกเห็นว่าคงหนีเสือไปไม่พ้นแน่ก็เสี่ยงมาหมอบลงข้างๆตาปะขาวด้วยความหวาดหวั่นเสือก็เล่าเรื่องให้สุนัขจิ้งจอกฟังแล้วก็เร่งให้ตัดสินเร็วๆมันกำลังหิวแต่ถ้าตัดสินไม่ถูกใจมันจะกินทั้งคู่เลยหมาจิ้งจอกก็กลัว
5: ข้าปัญญาน้อยสมองทึบท่านเสือครับฟังแล้วไม่ค่อยเข้าใจนะขอใ จ้านายช่วยบอกอีกทีได้ไหมว่าเริ่มแรกได้เป็นยังไงเนี่ยจะได้ตัดสินถูกเสือก็ชักรำคาญนะไอ้นางโอ้เอ้ยฟังแค่นี้ก็ไม่เข้าใจปล่อยให้กูพูดอยู่ได้ตั้งนานคือตะกี้เนี่ยกูน่ะติดอยู่ในกรงนั่นเห็นไหมเห็นกรงน่ะไหม
6: ครับ
5: ตะแก่นี่มันเดินมากูก็ขอร้องให้เขาปล่อยสัตว์เอาบุญเขาก็ปล่อยแต่กูมันกำลังหิวอ่ะพอออกมาแล้วกูก็จะกินตะแก่นี่แก้หิวแล้วก็แก้แค้นที่พวกมันเอากรงมาดักแกว่าข้าสมควรจะกินมันไหมเนี่ยถ้าไม่อยากตายรีบตอบมาไวๆได้จอกสุนัขจิ้งจอกกับพองโง่หัวรับช้าๆนายครับที่ว่านายติดใยกรงเนี่ยมันติดแบบไหนติดยังไงส่วนไหนของนายที่ติดนะครับกรุณาแสดงถ้าติดกรงให้ดูสักหน่อยได้ไหมครับผมจะได้เข้าใจเร็วขึ้นเสือโกรธใหญ่คำรามแยกเขี้ยวด่าหมาจิ้งจอกถ้าไม่มีดีเดินอาดอาดเข้าไปแสดงท่าติดกรงให้จิ้งจอกดูไอ้นางโอ้เอ้ยก็บอกแล้วว่ากูติดอยู่ในกรงเนี่ยไอ้กรงมันกรงไหนล่ะครับอยู่ข้างนอกหรือข้างในครับกูอยู่ข้างในอะทีเฮ้ยไอ้โง่ติดเนี่ยมันก็ต้องติดข้างในนะอย่างเนี้ยเนี่ยกูเข้ามาแล้วเนี่ยมาติดกูติดกรงอยู่อย่างเนี้ยฉับพลันยังไม่ทันเสือจะพูดอะไรหมาจิ้งจอกรีบกระโดดปิดประตูกรงสลักลงริมปังเอาให้ขังเสือไว้เหมือนเดิมแล้วมันก็หัวเราะลั่นไอ้เสือหน้าโง่แกจงรอนายพรานอยู่ที่นี่เถอะเดี๋ยวข้ากับตาปะขาวจะไปก่อนแล้วโชคดีนะเสือนะบ๊ายบายแก้ปัญหาด้วยปัญญาดีกว่าแก้ปัญหาด้วยความโมโหครับ
1: ครับท่านผู้ฟังรายการสุขกายสบายใจกับน้ำมกุฏที่มงคลตองห้าตราพนารินเดินทางมาถึงช่วงสุดท้ายของรายการในชั่วโมงนี้ยังไม่จบนะครับยังมีชั่วโมงต่อๆไปและมีทุกวันที่คลื่นสถานีวิทยุแห่งนี้ขอบคุณผู้พันท่านผู้ฟังมากๆนะครับที่อยู่ด้วยกันขอความสุขความสวัสดีความเจริญในธรรมจงมีแด่ท่านผู้ฟังที่รักทุกท่านสำหรับชั่วโมงนี้ลากันไปก่อนเจอกันชั่วโมงหน้าครับสวัสดีครับ

0: ลดน้ำหนักอย่างปลอดภัยด้วยวิธีธรรมชาติพัฒนาไปอีกขั้นด้วยส่วนผสมพิเศษที่คัดสรรแล้วผลิตภัณฑ์เสริมอาหารและกระชับสัดส่วนพลอยสีทองผงอัลฟาฟ่าทำให้สายตาและระบบหมุนเวียนของเลือดดีขึ้นต้นอ่อนข้าวสาลีมีเอนไซม์สูงเป็นที่ยอมรับในวงการสุขภาพช่วยควบคุมน้ำหนักมีวิตามินเกลือแร่และกรดอะมิโนที่จำเป็นต่อร่างกายจำนวนมากมีคอลลาเจนเกรด A จากปลาทะเลน้ำลึกมีสารสกัดจากชาเขียวเปอร์เซ็นต์สูงถึง 90% ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการเผาผลาญอาหารพิเศษสุดสารสกัดจากมะเขือเทศเพื่อผิวสวยไม่เหี่ยวย่นหลังการลดน้ำหนักและสารไลโคปินในมะเขือเทศมีประโยชน์มากสำหรับคุณผู้ชายที่เป็นโรคต่อมลูกหมากโตหรือมะเร็งต่อมลูกหมากสุขภาพดีสมดุลต่อต้านอนุมูลอิสระควบคุมน้ำหนักได้จริงดังใจผิวพรรณสดใสเปล่งปลั่งมีชีวิตชีวาพลอยสีทองกรองสีแดงรับประกันและจัดจำหน่ายโดย DJN พุทธสิริโทรศัพท์0819474708
1: นี่คือเสียงยืนยันจากผู้ใช้จริง
2: ก็ทำข้าวหอมมะลิไว้20ไร
3: ่ข้าวหอมมะลิเรา20ไร่และอีก20
2: อ่ะ20นี่คือทำข้าว89
3: ข้าว89
2: ค่ะไปข้าวเจ้า
4: ทำสวนทุเรียนกับเงาะครับผมเห็นเขาบอกว่ามันเป็นปุ๋ยปรับสภาพดินทำให้ต้นไม้สวยก็เลยลองเอามาใช้ดูครับ
5: ได้ผลดินที่เป็นสนิมท้ายน้ำที่ว่าเคยเป็นหว่านข้าวแล้วตายตั้งแต่ใช้ตัวนี้มาหว่านข้าวตรงที่ว่าเสียมันขึ้นได้หมดไม่เสียดีขึ้นมา
6: ก็เลยมาเนี่ยมาใช้ผมใช้ครั้งแรกเลยเนี่ยได้ผลอย่างที่เห็นนี่นะอย่างที่พามาดูเนี่ย
2: สั่งมาเดือนแรกก็23แล้วก็เมื่อวันซืนสั่งอีก4ลูกใช้ไปไล่ละลูกแล้ว
4: สั่งมา15กระสอบครับก็รู้สึกว่ามันก็มันเริ่มตอบโจทย์ได้ดีซึ่งจะใส่ไปนะครับ
5: ก็เอามาแล้วมันก็ได้ผลใช้ตั้งกับปุ๋ยแล้วก็มาเป็นฮอร์โมนมันกินช้าแต่มันหมดช้าก็ไปเรื่อยๆมันก็ดี
6: ผมใช้แต่ยาเนี่ยยาที่ดึงรวงเนี่ยก็พูดกันง่ายๆก็เกือบเต็ม 100% เนี่ยผมแบบว่าพอใจมากเลยแล้ว
2: มันก็เขียวดีจ้ะก็เขียว
4: รู้สึกว่าใบมันเขียวดีขึ้นตอนนี้กำลังจะสั่งฮอร์โมนมาพ่นบำรุงใบพอได้ใช้แล้วดีจริงๆเกษตรกรที่ว่าจะปลูกผักปลูกผลไม้อะไรก็ลองเอาไปใช้ดูผมก็ว่ามันตอบโจทย์ได้ดี
5: ปุ๋ยอินทรีย์หอมฟุ้ง
4: กระสอบสีเขียว
6: ของมารวยทีวี
2: ใช่ดีจริงๆ
7: นะขอบคุณครับแม่
8: ปุ๋ยหอมฟุ้งตราพญาเสือสูตรพิเศษกระสอบสีเขียวของมารวยทีวีเท่านั้นสนใจติดต่อ0869696955 0869696955
9: 20ปีแห่งความเชื่อมั่น20ปีแห่งความเชื่อถือ20ปีที่ผู้ใช้มั่นใจในคุณภาพยาสมุนไพรไทยทิพย์โอสถเป็นยาแผนโบราณเป็นยาสามัญประจำบ้านผ่านการตรวจสอบวิเคราะห์จากกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ถูกต้องมีทะเบียนยาปวดหลังปวดไหล่ปวดเส้นเอ็นตึงปวดเมื่อยตามร่างกายอย่าปล่อยไว้ให้ทรมานจากอาการปวดปัญหาเหล่านี้ดูแลด้วยยาสมุนไพรไทยทิพย์โอสถไม่มีสารตกค้างไม่มีสิ่งเสพติดไม่มีสารที่เป็นอันตรายปลอดภัยทานต่อเนื่องได้มีอาการปวดครั้งใดใช้ยาสมุนไพรไทยทิพย์โอสถสนใจสอบถาม0812901691 0812901691

0: ันเมล็ดองุ่นน้ำมันเมล็ดแฟกน้ำมันเมล็ดโบราณน้ำมันอีฟนิ่งพรีมโรส
1: ฟื้นฟูไตบำรุงไตบำรุงร่างกายและสุภาพสตรีที่มีปัญหาสุขภาพภายในผู้หญิงก็ทานได้คนชราผู้สูงอายุก็ทานเพื่อดูแลสุขภาพได้ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารโปรมิกซ์ออยล์ตราสมุนไพรลุงช้างเพียงเวลา1แคปซูลไม่ต้องเคี้ยวก่อนกลืนดื่มน้ำตามเลขสารระบบอาหาร1610676550211
0: สนใจติดต่อได้ที่0812901691 0812901691
2: ท่านกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงศูนย์การทหารปืนใหญ่คลื่นความถี่ AM 711กิโลเฮิรตซ์สถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านติดตามรับฟังรายการคุยฟุ้งกับลุงช้างดำเนินรายการโดยลุงช้างไทยทิพย์ค่ะ
3: นี่คือเสียงยืนยันจากผู้ใช้จิต
4: ก็ทำข้าวหอมมะลิไว้20ไร
3: ่ข้าวหอมมะลิเรา20ไร่และอีก20
4: อ่ะ20นี่คือทำข้าว89
3: ข้าว89
4: ค่ะเป็นข้าวเจ้า
5: ทำสวนทุเรียนกับเงาะครับผมเห็นเขาบอกว่ามันเป็นปุ๋ยปรับสภาพดินทำให้ต้นไม้สวยก็เลยลองเอามาใช้ดูครับ
6: ได้ผลดินที่เป็นสนิมท้ายน้ำที่ว่าเคยเป็นหว่านข้าวแล้วตายถ้าเราใช้ตัวนี้มาหว่านข้าวตรงที่ว่าเสียมันขึ้นได้หมดไม่เสียดีขึ้นมา
7: ก็เลยมาเนี่ยมาใช้ผมใช้ครั้งแรกเลยเนี่ยได้ผลอย่างที่เห็นนี่นะอย่างที่พามาดูเนี่ย
4: สั่งมาเที่ยวแรกก็23แล้วก็เมื่อวันซืนสั่งไปสี่ลูกใช้ไปไล่ละลูกแล้ว
5: สั่งมา15กระสอบก็รู้สึกว่าเออมันก็มันเริ่มตอบโจทย์ได้ดีที่จะใส่ไป
6: ก็เอามาแล้วมันก็ได้ผลใช้ตั้งกับปุ๋ยแล้วก็มาเป็นฮอร์โมนมันกินช้าแต่มันหมดช้าก็ไปเรื่อยๆมันก็ดี
7: ผมใช้แต่ยาเนี่ยยาที่ดึงรวงเนี่ยก็พูดกันง่ายๆก็เกือบเต็ม 100% เนี่ยผมแบบว่าพอใจมากเลยแล้ว
4: มันก็เขียวดีจ้ะก็เขียว
5: รู้สึกว่าใบมันเขียวดีขึ้นตอนนี้กำลังจะสั่งฮอร์โมนมาพ่นบำรุงใบพอได้ใช้แล้วดีจริงๆเกษตรกรที่ว่าจะปลูกผักปลูกผลไม้อะไรก็ลองเอาไปใช้ดูผมก็ว่ามันตอบโจทย์ได้ดี
6: ปุ๋ยอินทรีย์หอมฟุ้ง
5: กระสอบสีเขียว
7: ของมารวยทีวี
4: ใช่
8: ดีจริงๆนะขอบคุณนะแม่
9: ปุ๋ยหอมฟุ้งตราพญาเสือสูตรพิเศษกระสอบสีเขียวของมารวยทีวีเท่านั้นสนใจติดต่อ
10: 0812901691 0812901691
11: มาลาวมารวยเร่งรวงมารวยดึงรวงสารเพิ่มฤทธิ์สำหรับข้าวเพิ่มแรงเบ่งเพิ่มแป้งเพิ่มน้ำตาลเร่งข้าวออกรวงให้สุดไม่ติดคอรวงรวงสมบูรณ์ดกดีมีน้ำหนักหยุดความกังวลไม่ต้องรอนานสำหรับเกษตรกรที่ทำนาข้าวข้าวกำลังตั้งท้องเพิ่มแป้งเพิ่มน้ำตาลเพิ่มความสมบูรณ์เพิ่มความแข็งแรงข้าวจะออกรวงสุดเมล็ดเต็มน้ำหนักดีด้วยมารวยดึงรวงมารวยเร่งรวงสินค้าคุณภาพของมารวยและไทยทิพย์โอสถเห็นผลไวได้ผลจริงกรดอะมิโนสูตรเข้มข้นเม็ดปูของมารวยเข้มข้นเต็มพลังเขียวไวเขียวทนให้ผลทันใจ1เม็ดต่อน้ำ200ลิตรพืชใบเหลืองใบเหี่ยวใบโสมต้นไม่แข็งแรงรากไม่เดินเกินเยียวยาใช้เม็ดปูของมารวยไทยทิพย์สูตรเข้มข้นเห็นผลไวได้ผลจริงสินค้าคุณภาพมาตรฐานของมารวยไทยทิพย์ผลิตภัณฑ์เกษตรเกรด A ที่มาแรงแซงทุกยี่ห้อขอบอกราคาไม่แพงโทรเลย0812901691
12: รู้สึกเหนื่อยหลังจากกินอาหารมื้อหนักอ่อนเพลียเป็นประจำท้องผูกท้องขึ้นท้องเฟ้อจุกเสียดลมแน่นในท้องอาการภูมิแพ้ง่ายน้ำหนักเพิ่มง่ายเวลาเป็นแผลก็หายช้ากลับมีปัญหาเม็ดเลือดขาวมากกว่าปกติความดันสูงทั้งหมดคืออาการของคนขาดเอนไซม์ไบโอเอนไซม์บำบัดจากธรรมชาติช่วยฟื้นฟูสุขภาพและเสริมสร้างภูมิต้านทานให้แข็งแรงที่เกิดจากความเสื่อมต่างๆของร่างกายสนใจผลิตภัณฑ์หรือเป็นตัวแทนจำหน่ายติดต่อ

ได้ที่สถานีวิทยุแห่งนี้หรือลุงช้างไทยทิพย์0812901691 0812901691กินเป็นสุขภาพดีไม่มีป่วยด้วยใบโอ๊ย

ดีครับคุณผู้ฟังที่รักครับต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการคุยฟุ้งกับลุงช้างรายงานตัวกันเหมือนเดิมครับ25นาทีโดยประมาณจะเจอกันที่วสป711ลพบุรีวสป1449จังหวัดชุมพรครับแล้วก็ที่เสียงจากค่ายจักรพงศ์ปราจีนบุรีนี่ครับขอบคุณมากครับขอบคุณคุณผู้ฟังที่รักทุกท่านที่ให้เกียรติติดตามรับฟังรายการถึงแม้ว่าจะมีเพียง25นาทีแต่ว่านำเรื่องราวสาระดีๆมาบอกกล่าวเล่าสิบให้พี่น้องได้ฟังกันเป็นประจำประจำพี่น้องเกษตรกรครับวันนี้ลุงช้างก็เอาปุ๋ยดีมาฝากนะเม็ดฟู่กรดอะมิโนนี่คุณพี่อยากผูน้ำหยดนะมาสักครู่กลิ้งกลางเข้ามาผูน้ำหยดเนี่ยอยู่วิเชียรบุรีนะแต่ว่าอยู่ติดกับโคกเจริญนะผูน้ำหยดติดกับโคกเจริญแถวแหลมชนแดนเนี่ยนะปลูกพริกกันเยอะแถวนั้นน่ะสมัยก่อนเนี่ยลุงช้างไปบ่อยมากนะไปแสดงดนตรีนะอิเล็กโทรนสมัยนี้เขาไม่นิยมกันแล้วเขานิยมรถแห่กันหมดแล้วนะครับก็ไปเล่นดนตรีแถวหนองมะค่าโคกเจริญนะครับแล้วก็เลยไปถึงนู่นแหลมชนแดนอะไรประมาณนั้นนะตอนนี้ลูกหลานเล่นแทนแล้วอย่างโคกเจริญเนี่ยช็อปเปอร์มิวสิกเพื่อนลูกชายก็จะเป็นตัวแทนจำหน่ายขายปุ๋ยอินทรีย์หอมฟุ้งตราพญาเสือด้วยใครอยู่แถวนั้นเดี๋ยวไปติดต่อน้องเปอร์ได้เลยฮะช็อปเปอร์มิวสิกนะที่โคกเจริญนะจะมีปุ๋ยอินทรีย์หอมฟุ้งลุงช้างตราพญาเสืออยู่ที่นั่นด้วยครับผมอีกหนึ่งช่วงครับที่เราจะฟังเพลงไทยสากลเพลงลึกลูกกรุง

ขอบคุณมากครับที่โคกเจริญเร็วๆนี้เจอกันนะจะมีบูธวิทยากรผู้มีความรู้เกี่ยวกับเรื่องของปุ๋ยไปพูดกับพี่น้องเกษตรกรนะฟังต่อครับเกษ

0: ดื่มเยอะดื่มจัดกินเค็มมานานหรือมีภาวะเสี่ยงเป็นโรคไต
1: ต้องเริ่มดูแลสุขภาพคุณตั้งแต่วันนี้ด้วยผลิตภัณฑ์เสริมอาหารโปรมิกซ์ออยล์ตราสมุนไพรรุ่งช้างฟื้นฟูไตบำรุงไตบำรุงร่างกายเพิ่มภูมิต้านทาน
0: ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารโปรมิกซ์ออยล์ตราสมุนไพรรุ่งช้างด้วยสารสกัดธรรมชาติ11ชนิดน้ำมันมะพร้าวน้ำมันงาน้ำมันรำข้าวน้ำมันเมล็ดงาขี้หมอนน้ำมันถั่วดาวอินคาน้ำมันมะกอกน้ำมันเมล็ดองุ่นน้ำมันเมล็ดแฟกน้ำมันเมล็ดโบราณน้ำมันอีฟนิ่งพริมโรส
1: ฟื้นฟูไตบำรุงไตบำรุงร่างกายและสุขภาพสตรีที่มีปัญหาสุขภาพภายในผู้หญิงก็ทานได้คนชราผู้สูงอายุก็ทานเพื่อดูแลสุขภาพได้ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารโปรมิกซ์ออยล์ตราสมุนไพรลุงช้างเพียงเวลา1แคปซูลไม่ต้องเคี้ยวก่อนกลืนดื่มน้ำตามเลขสารระบบอาหาร161067655021
0: สนใจติดต่อได้ที่0812901691 0812901691

1เม็ดเพื่อการบำรุง2เม็ดเพื่อการฟื้นฟูและถ้าเป็นไปได้ไอ้ที่มันเค็มๆเนี่ยรสชาติอร่อยเหลือเกินยิ่งใส่น้ำปลายิ่งใส่เกลือโอ้โหเค็มปี๊ เค็มผิดมนุษย์มนาเขาอะนะคือคนชอบนะเราว่ากันไม่ได้นะมันจะทำให้ไตพังแล้วก็กินอาหารที่รสเผ็ดรสเค็มรสหวานเนี่ยก็เป็นคือถ้ามันปริมาณมันพอดีมันไม่มีปัญหาอะไรหรอกแต่มันเกินไปเนี่ยมันจะทำให้โรคภัยไข้เจ็บมันเยอะเบาหวานความดันไขมันหัวใจโรคไตเนี่ยเรื่องของการรับประทานอาหารล้วนๆนะคุณผู้ฟังวันนี้ต้องเบาๆหน่อยนะบำรุงฟื้นฟูกันด้วยโปรมิกซ์ออยล์นะครับ1เม็ดเพื่อการบำรุง2เม็ดเพื่อการฟื้นฟูนะโปรมิกซ์ออยล์2กระปุก650บาทเนี่ยทานได้เดือนนึงเลยถ้าเผื่อว่าเราทาน2เม็ดนะครับแล้วก็พบแพทย์พบหมอเจาะเลือดดูบ่อยๆหน่อยนะโรคไตสำคัญนะโดยเฉพาะก่อนนอนเนี่ยเบาๆได้เบาๆเลยเรื่องอาหารการกินส่วนใหญ่จะป่วยกันเยอะเพราะว่ากินก่อนนอนนี่แหละถ้ากินยากินอาหารเสริมไปอย่างหนึ่งกินอาหารที่มันเค็มๆเนี่ยโอ้โหโดยเฉพาะบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปอย่างเงี้ยโจ๊กถ้วยอย่างนั้นนะอะไรอ่ะพวกอาหารสำเร็จรูปนะก่อนนอนเนี่ยอันตรายครับนะด้วยความปรารถนาดีจากโปรมิกซ์ออยล์

0: ายุมากขึ้นสายตาก็ไม่เหมือนเดิมฮ่าน
1: ี่ค่ะคุณแม่หนูซื้อมาฝากยาย่าบริงคุณแม่กินแล้วสายตาก็จะดี
0: กินแล้วจะปลอดภัยไหมลูก
1: ปลอดภัยสิคะแม่เพราะมีอย.ราคาก็ไม่แพงหนูถึงได้ซื้อมาฝากไงล่ะคะ
0: ซื้อที่ไหนล่ะลูกแม่จะได้ไปซื้อฝากพ่อบ้าง
1: สั่งซื้อได้ที่เบอร์นี้ค่ะแม่081-290-1691ยาย่าบริง
2: ตื่นเช้ามาล้างหน้าแปรงฟันเสร็จแล้วบำรุงและฟื้นฟูด้วยยาย่าบริงเลยนะครับ2เม็ดเลยท้องว่างๆนี่ยิ่งท้องว่างยิ่งดีใหญ่เลยนะ2เม็ดเลยครับยาย่าบริงนะเป็นแคปซูลนะกระปุกหนึ่งมี60เม็ดครับ800บาทเห็นไหมซื้อ2กระปุกจ่าย 1,500 บาทเท่านั้นเองครับดูแลสายตาด้วยยาย่าบริงนะฮะคุณผู้ฟังมีร้านเจ๊หมูป่าโมกขายมีร้านจีฮวนจันช่องแคจำหน่ายแล้วก็บ้านสมุนไพรลุงช้างโคกตูมนะหรือให้ลุงช้างส่งไปก็ได้โทรหาลุงช้างครับ081-290-1691ครับ

0: ขอบคุณมากครับกลิ้งกลางกันมาเยอะเลยนะฮะอยากจะได้ปุ๋ยอินทรีย์หอมฟุ้งกันเดี๋ยวไปส่งให้เลยไม่รอช้าเวลาหมดแล้วครับลุงช้างและทีมงานคืนเวลาให้สถานีแล้วเนาะแล้วเราจะกลับมาเจอกันแบบนี้ต่อไปในวันต่อไปชั่วโมงต่อไปครับขอบคุณทุกการติดตามรับฟังครับโชคดีมีเงินใช้ไม่เจ็บไม่จนทุกคนนะครับสวัสดีครับ
1: 20ปีแห่งความเชื่อมั่น20ปีแห่งความเชื่อถือ20ปีที่ผู้ใช้มั่นใจในคุณภาพยาสมุนไพรไทยทิพย์โอสถเป็นยาแผนโบราณเป็นยาสามัญประจำบ้านผ่านการตรวจสอบวิเคราะห์จากกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ถูกต้องมีทะเบียนยาปวดหลังปวดไหล่ปวดเส้นเอ็นตึงปวดเมื่อยตามร่างกายอย่าปล่อยไว้ให้ทรมานจากอาการปวดปัญหาเหล่านี้ดูแลด้วยยาสมุนไพรไทยทิพย์โอสถไม่มีสารตกค้างไม่มีสิ่งเสพติดไม่มีสารที่เป็นอันตรายปลอดภัยทานต่อเนื่องได้มีอาการปวดครั้งใดใช้ยาสมุนไพรไทยทิพย์โอสถสนใจสอบถาม0812901691 0812901691
2: นี่คือเสียงยืนยันจากผู้ใช้จริง
3: ก็ทำข้าวหอมมะลิไว้20ไร
4: ่ข้าวหอมมะลิเรา20ไร่และอีก20
3: อ่ะ20นี่คือทำข้าว89
4: ข้าว89
3: ค่ะเป็นข้าวเจ้า
5: ทำสวนทุเรียนกับเงาะครับผมเห็นเขาบอกว่ามันเป็นปุ๋ยปรับสภาพดินทำให้ต้นไม้สวยก็เลยลองเอามาใช้ดูครับ
6: ได้ผลดินที่เป็นสนิมท้ายน้ำที่ว่าเคยเป็นหว่านข้าวแล้วตายตั้งแต่ใช้ตัวนี้มาหว่านข้าวตรงที่ว่าเสียมันขึ้นได้หมดไม่เสียดีขึ้นมา
7: ก็เลยมาเนี่ยมาใช้ผมใช้ครั้งแรกเลยเนี่ยได้ผลอย่างที่เห็นนี่นะอย่างที่พามาดูเนี่ย
3: สั่งมาเดือนแรกก็23แล้วก็เมื่อวันซืนสั่งอีก4ลูกใช้ไปไล่ละลูกแล้ว
5: สั่งมา15กระสอบครับก็รู้สึกว่ามันเริ่มตอบโจทย์ได้ดีซึ่งจะใส่ไปนะครับ
6: ก็เอามาแล้วมันก็ได้ผลใช้ตั้งกับปุ๋ยแล้วก็มาเป็นฮอร์โมนมันกินช้าแต่มันหมดช้ามันก็ไปเรื่อยๆมันก็ดี
7: ผมใช้แต่ยาเนี่ยยาที่ดึงรวงเนี่ยก็พูดกันง่ายๆก็เกือบเต็ม 100% เนี่ยผมแบบว่าพอใจมากเลยแล้ว
3: มันก็เขียวดีจ้ะก็เขียว
5: รู้สึกว่าใบมันเขียวดีขึ้นตอนนี้กำลังจะสั่งฮอร์โมนมาพ่นบำรุงใบพอได้ใช้แล้วดีจริงๆเกษตรกรที่ว่าจะปลูกผักปลูกผลไม้อะไรก็ลองเอาไปใช้ดูผมก็ว่ามันตอบโจทย์ได้ดี
6: ปุ๋ยอินทรีย์หอมฟุ้ง
5: กระสอบสีเขียว
7: ผมมารวยทีวี
3: ใช่จริงๆ
4: นะขอบคุณครับแม
8: ่ปุ๋ยหอมฟุ้งตราพญาเสือสูตรพิเศษกระสอบสีเขียวของมารวยทีวีเท่านั้นสนใจติดต่อ0869696955 0869696955
1: 20ปีแห่งความเชื่อมั่น20ปีแห่งความเชื่อถือ20ปีที่ผู้ใช้มั่นใจในคุณภาพยาสมุนไพรไทยทิพย์โอสถเป็นยาแผนโบราณเป็นยาสามัญประจำบ้านผ่านการตรวจสอบวิเคราะห์จากกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ถูกต้องมีทะเบียนยาปวดหลังปวดไหล่ปวดเส้นเอ็นตึงปวดเมื่อยตามร่างกายอย่าปล่อยไว้ให้ทรมานจากอาการปวดปัญหาเหล่านี้ดูแลด้วยยาสมุนไพรไทยทิพย์โอสถไม่มีสารตกค้างไม่มีสิ่งเสพติดไม่มีสารที่เป็นอันตรายปลอดภัยทานต่อเนื่องได้มีอาการปวดครั้งใดใช้ยาสมุนไพรไทยทิพย์โอสถสนใจสอบถาม0812901691 0812901691

0: ดื่มเยอะดื่มจัดกินเค็มมานานหรือมีภาวะเสี่ยงเป็นโรคไต
1: ต้องเริ่มดูแลสุขภาพคุณตั้งแต่วันนี้ด้วยผลิตภัณฑ์เสริมอาหารโปรมิกซ์ออยล์ตราสมุนไพรรุ่งช้างฟื้นฟูไตบำรุงไตบำรุงร่างกายเพิ่มภูมิต้านทาน
0: ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารโปรมิกซ์ออยล์ตราสมุนไพรรุ่งช้างด้วยสารสกัดธรรมชาติ11ชนิดน้ำมันมะพร้าวน้ำมันงาน้ำมันรำข้าวน้ำมันเมล็ด
2: เชิญรับฟังรายการเคาะข่าวค่ำ
3: ร่วมข่าวเด่น
4: เป็นข่าวดัง
5: สารพันเรื่องราว
4: ใน
3: เคาะข่าวค่ำ
6: 19:30 น.นะคะต้อนรับคุณฟังเข้าสู่รายการเคาะข่าวค่ำนะคะเคาะข่าวค่ำมีทุกวันแต่ว่าค่ำคืนวันอาทิตย์นี้จะอยู่กับดิฉันรัชนีวรรณดวงแก้วนะคะทางคลื่นวิทยุในเครือกองทบกทั่วประเทศนอกจากจะฟังทางหน้าปัดวิทยุกันแล้วนะคะยังสามารถพูดคุยทักทายเป็นกำลังใจให้กับทีมงานเคาะข่าวค่ำกันได้ผ่านทางหน้าเพจ Facebook สถานีข่าวสนามเป้าเรามีการไลฟ์สดกันทุกวันนะคะสำหรับวันนี้นายกรัฐมนตรีไม่ได้อยู่ในประเทศไทยนะคะเดินทางไปต่างประเทศเพื่อไปร่วมประชุมนะคะที่ประเทศสหรัฐอเมริกาแต่ว่าวันนี้นายกรัฐมนตรีแวะอยู่ที่ประเทศญี่ปุ่นค่ะแล้วในวันพรุ่งนี้ก็จะเดินทางต่อไปที่สหรัฐแล้วก็ไปประชุมต่อที่ประเทศอังกฤษนะคะไปยาวเลยนะคะถึงวันที่26กันยายนนะคะส่วนวันนี้คณะกรรมการการเลือกตั้งก็เปิดเผยมติสำนวนไต่สวนคดีหัวสว.นะคะก็ได้สั่งฟ้องทั้งหมด77รายด้วยกันนะคะแต่ว่าวันนี้เนี่ยก็จะได้เห็นมูลความผิดของข้อกล่าวหานะคะส่วนใหญ่ก็จะเป็นทั้งเรื่องของการแนะนำตัวผิดเงื่อนไขการจัดเลี้ยงการเสนอให้ทรัพย์สินนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็มีการแยกย่อยนะคะของแต่ละบุคคลที่ถูกสั่งฟ้องไปนะคะใครสนใจก็ปิดติดตามรายละเอียดกันได้ที่กกต.นะคะมาเปิดเผยสำนวนไต่สวนของคดีส่วนเมื่อเที่ยงวันนี้นะคะก็แหมก็ถือว่าโชคดีนะเพราะว่าไม่ใช่เป็นวันทำงานที่ผ่านมาก็คงจะเห็นกันเต็มฟีดโซเชียลมีเดียเลยนะคะเป็นเรื่องของสถานีรถไฟฟ้าที่เตาปูนมีไฟลุกโชนทีเดียวอยู่บริเวณรางรถไฟฟ้านะคะก็วันนี้นะคะก็เลยมีการหยุดวิ่งกันไปนะคะตั้งแต่ช่วงเที่ยงที่ผ่านมาผู้ว่าชัดชาติลงพื้นที่เมื่อตอนเย็นค่ะไปตรวจสอบสาเหตุของ เหตุการณ์ที่ไฟไหม้บนรางรถไฟฟ้า MRT นะคะแล้วก็เป็นประกายไฟลุกโชนทีเดียวทำให้ระบบจ่ายไฟขัดข้องนะคะมีข้อสันนิษฐานว่าเกิดจากความชื้นจากช่วงฤดูฝนเพราะว่าช่วงนี้ฝนตกกันทุกวันเลยทีเดียวโดยเฉพาะในกรุงเทพมหานครนะคะแล้วก็ค่ำคืนนี้เนี่ยเจ้าหน้าที่ของรฟม.จะเร่งซ่อมแซมระบบนะคะให้เสร็จนะคะเพื่อกลับมาเปิดใช้ได้ในช่วงเช้าของวันพรุ่งนี้นะเพราะว่าพอรถไฟฟ้าวิ่งไม่ได้แบบนี้โดยเฉพาะช่วงนะคะเตาปูนไปบางพลัดเนี่ยทำให้ทาง MRT เนี่ยต้องมีการนำรถชัตเตอร์บัสหรือว่ารถประจำทางมาบริการพี่น้องประชาชนนะคะเราจะมาติดตามเรื่องราวทั้งหมดกันนะคะเดี๋ยวช่วงนี้พักกันสักครู่ค่ะ
7: สีผมสวยด้วย Dcash Max Speed Dcash Max Speed ดีจริงบุ๋มพิสูจน์แล้ว
8: อาการเจ็บแปลบที่หัวใจอาจไม่ใช่เพราะอกหักถ้าเหนื่อยง่ายเหนื่อยเร็วเวลาขึ้นบันไดหรือแน่นหน้าอกรีบมาพบแพทย์เถอะครับคุณอาจมีโรคหลอดเลือดหัวใจตีบรักษาได้ด้วยการทำบอลลูนขยายหลอดเลือดหัวใจโดยไม่ต้องผ่าตัดศูนย์หัวใจ24ชั่วโมงโรงพยาบาลรามคำแหง
9: ซูฟาหน้าใสนิ้วรอยหายไปมั่นใจจุฬาเฮิร์บเพียงใช้สินค้าจุฬาเฮิร์บลอกสติกเกอร์หลังซองและสแกนก็สวยและรวยได้ทุกวันลุ้นทองมูลค่า 5.67 ล้านบาทถึง16ธันวาคมนี้สแกนเลย
8: อาการเจ็บแปลบที่หัวใจอาจไม่ใช่เพราะอกหักถ้าเหนื่อยง่ายเหนื่อยเร็วเวลาขึ้นบันไดหรือแน่นหน้าอกรีบมาพบแพทย์เถอะครับคุณอาจมีโรคหลอดเลือดหัวใจตีบรักษาได้ด้วยการทำบอลลูนขยายหลอดเลือดหัวใจโดยไม่ต้องผ่าตัดศูนย์หัวใจ24ชั่วโมงโรงพยาบาลรามคำแหง
9: ซูฟาหน้าใสนิ้วรอยหายไปมั่นใจจุฬาเฮ
4: ใช้สินค้าจุฬาเฮิร์บลอกสติกเกอร์หลังซองและสแกนก็สวยและรวยได้ทุกวันลุ้นทองมูลค่า 5.67 ล้านบาทถึง16ธันวาคมนี้สแกนเลย
5: แรงทุกครั้งแล้วก็มีตังเหลือแรงทุกครั้งแล้วก็มีตังเหลือวางจากไอดีเซลเอสวิ่งไกล

0: ไทยดีเซลเอสแรงทุกถังมีตังเหลือเติมเลยที่บางจาก
1: ลูกไม่สบายเป็นไข้ต้องกินยาลดไข้
2: ยาแล้วลืมเขย่าขวดลูกจะได้ยาครบไหมเนี่ย
1: ไม่ต้องห่วงแม่เพราะเทมปราเป็นยาน้ำเชื่อมใสไม่มีตะกอนไม่ต้องเขย่าขวด
3: เทมปราคิดส์ยาน้ำบรรเทาปวดลดไข้พาราเซตามอลรับประทานง่ายไม่ต้องเช็คเมื่อลูกเป็นไข้วางใจเทมปราอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยายาสามัญประจำบ้าน
4: ใช้สินค้าจุฬาเฮิร์บล็อกสติ๊กเกอร์หลังซองและสแกนลุ้นทองมูลค่า 5.67 ล้านบาทถึง16ธันวาคมนี้
5: วันนี้คณะกรรมการการเลือกตั้งนะคะได้เปิดเผยมติสำนวนไต่สวนคดีเลือกสว.นะคะโดยส่งผลให้77รายด้วยกันนะคะมีสว.ชุดปัจจุบัน26รายนะผู้มีสิทธิ์เลือก36รายและบุคคลอื่นๆอีก15รายที่จะถูกร้องนะคะส่งไปที่ศาลฎีกานะคะโดยวันนี้เนี่ยมีการนำรายละเอียดนะคะของแต่ละบุคคลนะฮะแล้วก็มีการลงคะแนนของแต่ละบุคคลด้วยว่าผิดข้อกล่าวหาอะไรบ้างนะคะโดยหลักใหญ่ใจความสำคัญเนี่ยก็มีความผิดข้อกล่าวหาทั้งการแนะนำตัวผิดเงื่อนไขการจัดเลี้ยงการเสนอให้ทรัพย์สินนะคะในคดีหัวสว.นะแล้วก็เป็นการสัญญาว่าจะให้ที่จะมีการเลี้ยงหรือว่าการเรียกรับเงินด้วยนะเพราะฉะนั้นเนี่ยนะคะก็ถือว่าเป็นการให้ข้อมูลรายละเอียดนะคะแล้วก็เปิดเผยมติของสำนวนในการไต่สวนคดีนี้นะฮะส่วนนายกรัฐมนตรีคุณอนุทินชาญวีรกูลเนี่ยก็ได้ให้สัมภาษณ์นะคะเกี่ยวกับเรื่องของกรณีการตรวจสอบข้อกล่าวหาการหัวเลือกสว.โดยย้ำว่าทุกอย่างต้องดำเนินการเป็นไปตามขั้นตอนของกฎหมายและเป็นอำนาจหน้าที่ของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการพิจารณาตามพยานหลักฐานยืนยันว่าในส่วนของรัฐบาลไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับกระบวนการนี้และไม่สามารถเข้าไปแทรกแซงการพิจารณาขององค์กรอิสระได้โดยเฉพาะกกต.นะคะส่วนข้อกล่าวหาที่พยายามเชื่อมโยงมาถึงพรรคภูมิใจไทยนะคะท่านนายกรัฐมนตรีคุณอนุทินในฐานะหัวหน้าพรรคเนี่ยก็ยืนยันนะว่าพรรคภูมิใจไทยไม่ได้เป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการนี้นะฮะหากบุคคลใดทำความผิดก็ต้องรับผิดชอบต่อการกระทำของตนเองโดยย้ำว่าทุกฝ่ายต้องเคารพกระบวนการยุติธรรมและผลการพิจารณาตามอำนาจหน้าที่ของแต่ละองค์กรนะคะส่วนวันนี้นิดาโพค่ะไปสำรวจความคิดเห็นของกลุ่มตัวอย่างกรณีที่กกต.สั่งฟ้องศาลฎีกานะคะและดำเนินคดีหัวสว.นะคะรวม77รายด้วยกันผลสะท้อนว่าคุณอนุทินชาญวีรกูลและกกต.ชุดปัจจุบันคือกลุ่มที่ต้องเผชิญศึกหนักทางการเมืองและกระบวนการทางกฎหมายมากที่สุดนับจากนี้นะคะเพราะว่าประชาชนเสียงส่วนใหญ่กว่าร้อยละ54นะคะก็มีความคิดความเห็นบอกออกมาว่าไม่กังวลต่อสถานการณ์ความวุ่นวายทางการเมืองและยังมั่นใจว่ารัฐบาลยังคงบริหารประเทศต่อไปได้ตามปกตินะคะเมื่อถามถึงการคาดการณ์ต่อประชาชนต่อมติกกต.กรณีหัวสว.ที่ส่งฟ้องต่อศาลฎีกาและก็ดำเนินคดีอาญากับผู้ถูกกล่าวหาทั้ง77รายกลุ่มตัวอย่าง34ระบุว่าไม่เคยคาดการอะไรเลยลองลงมา21นะคะเปอร์เซ็นต์บอกว่าตรงตามที่คาดการไว้นะฮะส่วนความกังวลของประชาชนต่อสถานการณ์ความวุ่นวายทางการเมืองนะหลังจากนะคะที่ผลมติกรณีหัวสว.ออกมาอาจจะแบบว่าไม่ได้ตามความคิดเห็นแล้วเราก็เริ่มมีกลุ่มผู้ชุมนุมออกมาแล้วนะคะร้อยละ35บอกว่าไม่กังวลเลยแต่ว่ารองลงมาซึ่งไม่ห่างกันมากนะคะประมาณร้อยละ30บอกว่าค่อนข้างกังวลต่อสถานการณ์ความวุ่นวายทางการเมืองและท้ายที่สุดนะคะก็กลุ่มบุคคลที่คาดว่าจะต้องเผชิญศึกหนักทางการเมืองและกระบวนการทางกฎหมายตัวอย่างกลุ่มตัวอย่าง 35% บอกว่ากกต.ชุดปัจจุบันและร้อยละ31ก็ระบุชื่อเป็นนายกรัฐมนตรีอนุทินชาญวีรกุลรองลงมาร้อยละ25บอกว่าเป็นพรรคการเมืองฝ่ายรัฐบาลทั้งหมดนะคะก ็ถือว่าเป็นการสุ่มตัวอย่างนะคะนิดาโพไปสุ่มตัวอย่างความคิดความเห็นของประชาชนมานะคะส่วนนายกรัฐมนตรีเดินทางไปถึงกรุงโตเกียวแล้วนะคะเมื่อช่วงเย็นที่ผ่านมาเพื่อไปประชุมขับเคลื่อนงานของหน่วยงานตัวแทนประเทศไทยในญี่ปุ่นนะฮะแล้วก็จะอยู่ถึงวันพรุ่งนี้นะคะจากนั้นนี่ก็จะเดินทางไปร่วมประชุมสมัชชาสหประชาชาตินะคะที่นครนิวยอร์กสหรัฐอเมริกาจะอยู่ตั้งแต่21ถึง24กันยายนต่อจากนั้นจะเดินทางไปเยือนกรุงลอนดอนประเทศอังกฤษนะคะ25ถึง26เพื่อส่งเสริมความร่วมมือระหว่างประเทศและขยายโอกาสด้านการค้าการลงทุนและเศรษฐกิจดิจิตอลของไทยด้วยนะคะโดยคุณอนุทินชาญวีรกุลนั้นนะคะนายกรัฐมนตรีก็ย้ำถึงความคืบหน้าในการเจรจาด้านภาษีกับสหรัฐอเมริกาบอกว่าขณะนี้การดำเนินการนั้นเป็นไปตามขั้นตอนยังไม่พบปัญหาอุปสรรคต่อการเจรจาและรัฐบาลจะเดินหน้าเจรจากับฝ่ายสหรัฐอเมริกาอย่างต่อเนื่องเพื่อหาข้อสรุปที่เหมาะสมนะคะเบื้องต้นถ้าหากมีโอกาสได้พบปะพูดคุยกับประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ของสหรัฐอเมริกาเนี่ยก็ถือว่าจะเป็นเรื่องที่ดีเพราะว่าจะได้มีการหารือกันโดยตรงนะคะแล้วก็พร้อมที่จะพูดคุยในประเด็นนี้ด้วยตัวเองและใช้โอกาสนี้ในการสอบถามและแลกเปลี่ยนความคิดความเห็นเกี่ยวกับแนวทางในการเจรจาเพื่อความเข้าใจของทั้งสองฝ่ายนะคะส่วนกรณีที่การประชุมเวทีสหประชาชาติหรือ UN นี่นะท่านนายกรัฐมนตรีถูกนักข่าวถามกรณีถึงสถานการณ์ชายแดนไทยกัมพูชารวมถึงถ้าหากท่าทีของผู้นำของกัมพูชาในฮุนมาเน็ตเนี่ยนะฮะที่มีต่อเวทีของสหประชาชาตินายรัฐมนตรีอนุทินบอกว่ารัฐบาลเนี่ยนะคะพร้อมเต็มที่นะในการชี้แจงแล้วก็รัฐบาลเนี่ยติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดการนำประเด็นสถานการณ์ชายแดนไทยกัมพูชาสู่เวทีระดับประเทศก็ถือว่าเป็นโอกาสที่จะได้ชี้แจงข้อเท็จจริงและจุดยืนของประเทศไทยค่ะนะคะมาดูเกี่ยวกับเรื่องของโครงการไทยช่วยไทยพัฒน์กันบ้างนะคะมีการสรุปยอดสะสมนะในการจ่ายนะคะรวมแล้ว 161,000 ล้านบาทนะคะเป็นเงินภาครัฐที่จ่าย 92,000 ล้านส่วนประชาชนร่วมจ่าย 68,000 ล้านสะท้อนให้เห็นว่าความช่วยเหลือถูกนำไปใช้สินค้าและบริการในชีวิตประจำวันนะคะและเม็ดเงินนี้มีการประเมินจากภาครัฐว่าสามารถต่อยอดเป็นกำลังในการซื้อและรายรับของร้านค้ามากขึ้นนะคะในขณะที่กระทรวงการคลังเตรียมจะผลักดันนะการต่ออายุของโครงการไทยช่วยไทยพัฒน์อีก2เดือนนะโดยจะเข้าคณะรัฐมนตรีในวันอังคารที่22กันยายนนี้แต่ก็คาดว่าจะเป็นการเติมเงินนะคะ 1,000 บาทแล้วก็จะใช้ในระยะเวลาประมาณ2เดือนนะแต่ว่าสั่งโซเชียลมีเดียเขาก็ไปบกลบคุณหารว่าถ้า 1,000 บาทใช้2เดือนเนี่ยตกแล้วเนี่ยรัฐต้องจ่ายนะคะวันละ16บาทนะคะก็ถือว่ายังเป็นจำนวนที่น้อยอยู่นะคะแต่ว่าก็ต้องเข้าใจรัฐบาลด้วยเพราะว่าเงินก้อนนี้เนี่ยไม่ได้เป็นการหยิบยืมหรือว่าไม่ได้เป็นการดึงงบมาเพิ่มนะคะแปลว่าเป็นงบเดิมนะที่มีบางคนลงทะเบียนไว้แล้วไม่ได้ไปใช้งานนะคะรัฐบาลก็เลยเอามาจำแหนกแจกจ่ายให้กับพี่น้องประชาชนเพื่อต่ออายุไปอีก2ปีเอ้ยขออภัยไปอีก2เดือนนะคะในขณะเดียวกันวันนี้มีเหตุป่วนในพื้นที่จังหวัดยะลาค่ะคนร้ายก่อเหตุป่วนถึง4จุดด้วยกันในอำเภอบางนันสตานะคะเมื่อประมาณตีสองครึ่งนะคะของวันนี้ที่บ้านพงยามูหมู่ที่3นะก็เหตุหลายจุดด้วยกันจุดแรกนี่นะคะมีการเผายางรถจักรยานยนต์จำนวน2เส้นบนถนนสาย410นะคะแล้วก็วางวัตถุต้องสงสัยทรงกระบอกสีดำพร้อมกับสายไฟไว้ด้วยบริเวณกลางถนนพร้อมกันนี้มีการโปรยตะปูระบายบนถนนด้วยนะคะและยังมีการทำลายกล้องวงจรปิดจำนวน2ตัวก่อเหตุเผารถแบ็คโฮจำนวน1คันรถบดถนนจำนวน3คันนะคะของบริษัทชินวรยะลา ก่อสร้างได้รับความเสียหายเบื้องต้นเจ้าหน้าที่กำลังตรวจสอบข้อมูลเพื่อพิสูจน์ว่ากลุ่มผู้ก่อเหตุนั้นเนี่ยนะคะเป็นกลุ่มไหนกันแน่นะคะเอาละค่ะช่วงนี้พักสักครู่แล้วเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาติดตามเรื่องของรถไฟนะคะรถไฟฟ้าที่เกิดเหตุนะบริเวณรางรถไฟทำให้ต้องมีการหยุดนิ่งโดยเฉพาะสายสีน้ำเงินในวันนี้ค่ะ
6: เบลซิตฟอร์ดจากไบโอฟาร์มเพื่อนคู่สุขภาพ
7: ผมแห้งผมเสียผมแตกปลายผมพังกลับมาปังได้ด้วยกรีนไบโอซูเปอร์ทรีทเมนต์ครีมกล้าท้าให้ลองด้วยยอดขายกว่า300ล้านซองหาซื้อได้ที่ร้านค้าชั้นนำทั่วประเทศ
8: ปวดท้องเนื่องจากมีกรดมากในกระเพาะอาหารจุกเสียดท้องขึ้นท้องเฟ้ออาการเหล่านี้บรรเทาด้วยเบลซิตฟอร์ดยาน้ำลดกรดอะลูมิเนียมแมกนีเซียไซเมทิโคนเป็นยาสามัญประจำบ้านเบลซิตฟอร์ดรสมินมีจำหน่ายตามร้านขายยาร้านเอ็กซ์ต้าใน 7-Eleven และร้านยาแผนปัจจุบันทั่วไปอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาจ้า
9: ไบโอฟาร์มเพื่อนคู่สุขภาพ
7: ไบโอมีให้เลือกถึง5สี5สูตรทั้งทรีทเมนต์สูตรทรงสีน้ำเงินสีเขียวสีส้มทองสีชมพูและแชมพูสระผมทรงสีแดงโปรดระวังสินค้าลอกเลียนแบบของแท้ต้องกรีนไบโอเท่านั้น
10: เสียวฟันน่ะ
11: ยังทนเสียวฟันกันอยู่ทำไมเปลี่ยนมาใช้ยาสีฟันที่เห็นผลจริงดีกว่า

0: บางจาก E20 S Evo แรงสุดพลังสะอาดคุ้มกว่าทุกลิตร
1: เบลสิกฟอร์ดจากไบโอฟาร์มเพื่อนคู่สุขภาพ
2: เหตุการณ์เพลิงไหม้บริเวณรางรถไฟใกล้สถานีเตาปูนนะคะก็ปรากฏว่าเมื่อช่วงเย็นที่ผ่านมาผู้ว่าชัดชาตินะคะลงพื้นที่เพื่อไปตรวจสอบนะคะแล้วก็จะเห็นได้ว่าจุดที่เกิดขึ้นนั้นเนี่ยเป็นจุดที่สถานีเชื่อมต่อรถไฟฟ้าสายสีน้ำเงินและสีม่วงนะคะแล้วก็มีการคาดการณ์นะคะว่าเกิดจากไฟฟ้าลัดวงจรบริเวณรางรถไฟ MRT เตาปูนนะส่งผลให้วันนี้เนี่ยภาพที่ถูกส่งต่อไปเนี่ยไฟลุกโชนเลยทีเดียวนะแล้วก็บนบริเวณรางรถไฟฟ้านะคะแต่ก็ใช้เวลาไม่ถึงชั่วโมงนะคะทีมดับเพลิงก็สามารถตีฝ่ากลุ่มควันเข้าไปถึงห้องควบคุมระบบไฟฟ้าหลักของสถานีแล้วก็มีการทำให้ไฟนั้นนะฮะมอดลงนะคะเบื้องต้นเองเนี่ยมีการประกาศนะคะระงับการให้บริการที่สถานีเตาปูนเป็นการชั่วคราวเพราะฉะนั้นเนี่ยใครที่ลงเตาปูนแล้วจะไปบางพลัดเนี่ยทาง MRT เนี่ยเขาก็มีการจัดรถชัตเทิลบัสนะคะที่ให้บริการนะคะในขณะเดียวกันค่ำคืนนี้นะคะก็จะมีการลงไปเพื่อที่พยายามแก้ไขปัญหาแล้วก็ซ่อมแซมบริเวณรางรถไฟให้กลับเข้ามาใช้งานได้ตามปกติอีกนะคะเพื่อให้บริการรองรับพี่น้องประชาชนนะคะแล้วก็ผู้โดยสารที่จะใช้ในวันจันทร์ในวันพรุ่งนี้ที่จะเป็นวันทำงานนะคะมีอีกเรื่องนึงที่วันนี้ผู้ว่าชัดชาตินะคะลงพื้นที่ไปตรวจสอบกรณีน้ำมันปนเปื้อนระบบท่อระบายน้ำบริเวณถนนเชื้อเพลิงเขตคลองเตยค่ะมีการตรวจสอบต่อเนื่องมา13วันจนวันนี้เนี่ยพบรอยร้าวบนท่อส่งน้ำมันแล้วนะคะเมื่อเวลาประมาณตีหนึ่งนะคะรอยร้าวนั้นมีความยาวประมาณ9เซนติเมตรมีน้ำมันซึมออกมาจากการตรวจสอบนี้นะคะผู้ว่าชัดชาติบอกว่าก็ต้องดำเนินการด้วยความระมัดระวังนะคะเนื่องจากท่อนั้นมีปลอกเหล็กหุ้มอยู่เจ้าหน้าที่จะต้องค่อยๆตัดปลอกเหล็กออกเป็นช่วงๆด้วยอุปกรณ์ที่ไม่ให้ก่อเกิดประกายไฟนะคะจากนั้นเนี่ยก็จะเข้าไปซ่อมแซมแล้วก็พบว่าตัวท่อด้านในเนี่ยมีลักษณะโค้งงอมีรอยร้าวนะคะแล้วก็เบื้องต้นเองเนี่ยอาจจะเกิดจากการทรุดตัวของพื้นดินที่แตกต่างกันบริเวณต่อหม้อทางด่วนเนื่องจากพื้นที่ที่มีฐานรากและเสาเข็มรองรับนั้นจะทรุดตัวน้อยลงขณะที่พื้นที่โดยรอบไม่มีฐานรากจึงอาจเกิดการทรุดตัวต่างระดับเมื่อแนวท่อนั้นพาดผ่านพื้นที่ทั้งสองส่วนอาจเกิดแรงกดทับบริเวณรอยต่อทำให้ท่อโค้งงอและเกิดรอยร้าวได้ค่ะในขณะที่กระทรวงพลังงานนะคะคุณโอสุดซอยหรือว่าคุณทิติพัฒน์โชติเดชาชัยนันท์นะคะเลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานก็ลงไปติดตามจุดรอยรั่วของน้ำมันที่บริเวณถนนพระราม3ถนนเชื้อเพลิงนะคะแล้วก็เบื้องต้นเองเนี่ยมีการส่งเจ้าหน้าที่ไปทำ UT scan นะคะแล้วก็พบรอยแผลยาวประมาณ6.6 เซนติเมตรลึกประมาณ7มิลลิเมตรทีมวิศวกรก็เร่งซ่อมด้วยการแรปนะคะแล้วก็เตรียมทดสอบแรงดันเพื่อยืนยันความปลอดภัยและกำชับให้บางจากนั้นเนี่ยนะคะต้องมีการสแกนท่อตลอดแนว32กิโลเมตรด้วยกรมธุรกิจพลังงานได้แจ้งให้กลุ่มบริษัทบางจากนั้นจัดหาผู้เชี่ยวชาญภายนอกที่มีความเชี่ยวชาญและเครื่องมือนะคะเข้ามาตรวจสอบนะแล้วก็สามารถที่จะตรวจสภาพวัสดุและหารอยร้าวภายในได้โดยไม่ทำลายนะคะท่อที่เชื่อมโยงหรือว่าท่อที่ส่งน้ำมันนะคะเพราะฉะนั้นเรื่องนี้เนี่ยก็ทุกฝ่ายทำงานกันอย่างเต็มที่นะคะไปดูเหตุคดีสะเทือนขวัญกันบ้างเกิดขึ้นนะคะที่ไทเปค่ะปรากฏว่าเป็นสาวไทยนะคะถูกสังหารโดยนายอูชายชาวไต้หวันนะคะวัย43ปีโดยใช้มือเปล่านั้นบีบคอแฟนสาวชาวไทยจนเสียชีวิต สาเหตุเนี่ยในอู๋บอกว่าไม่พอใจที่ฝ่ายหญิงมาขอเลิกลาหลังจากที่ฝ่ายหญิงนั้นเดินทางมาไต้หวันเมื่อวันที่2กันยายนและมีกำหนดกลับวันที่14กันยายนแต่หลังจากคืนวันที่12นะคะสาวไทยวัย36ปีเป็นชาวจังหวัดนครราชสีมาเนี่ยก็ขาดการติดต่อจากครอบครัวนะคะทางครอบครัวเองจึงขอให้เพื่อนนะคะในไต้หวันช่วยกันประกาศตามหาแล้วก็แจ้งความหลังจากนั้นตำรวจในไทเปนะคะก็มีการเข้าไปตรวจสอบที่พักนะคะโดยเฉพาะโรงแรมเนี่ยก็ปรากฏว่าเจอนายอูนี่นะเดินออกจากโรงแรมมานะคะคือเข้าลงไปแรมไปในคืนวันที่12แล้วก็ออกมาช่วงเช้ามืดของวันที่13โดยถือกระเป๋าเดินทางใบใหญ่ทั้งขาเข้าแล้วก็ขาออกด้วยนะคะเพราะว่าจากกล้องวงจรปิดที่ตำรวจไปตรวจสอบเนี่ยพบว่าเธอเข้าพบที่โรงแรมแห่งหนึ่งในย่านซีเหมินติงนะคะแล้วก็เป็นโรงแรมเดียวกันกับที่นายอูนั้นเดินเข้าไปในอูเนี่ยนะคะหลังจากที่ตำรวจเรียกมาสอบปากคำก็ยอมรับว่าทั้งคู่นั้นเป็นคู่รักกันคบหากันมานานแล้วหลายปีนะคะแต่ปรากฏว่าวันที่กลับมาเจอกันที่โรงแรมนี้นะมีปากเสียงกันเพราะว่าจะมีฝ่ายหญิงเนี่ยจะขอเลิกลานะคะจึงใช้มือเปล่าเนี่ยรัดคอสาวไทยจนเสียชีวิตแล้วก็นำศพใส่กระเป๋าเดินทางขับรถจากไทเปไปยังย่านนครไทจงนะคะเพื่อซ่อนกระเป๋าเนี่ยนะคะในตู้แช่แข็งภายในอาคารสำนักงานบริษัทที่เขาทำงานอยู่นะคะโดยตำรวจนี่นะก็ไม่เชื่อนะคะนายอู๋ที่อ้างว่านะคะทำไปเพราะโกรธที่จะขอถูกเลิกเพราะว่านายอู๋นั้นเตรียมกระเป๋าเดินทางไว้ล่วงหน้ารวมถึงได้เดินทางจากภาคใต้ขึ้นภาคเหนือหลังจากก่อเหตุแล้วก็ขนศพกลับไปซ่อนไว้ที่นครไถจงนะคะแล้วก็ยังมีข้อสงสัยเกี่ยวกับแรงจูงใจแล้วก็พฤติการการก่อเหตุอีกหลายประเด็นด้วยนะคะเพราะฉะนั้นตอนนี้เนี่ยก็กำลังอยู่ในขั้นตอนของการสอบสวนนะคะส่วนการเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนะคะในพื้นที่จังหวัดนนทบุรีนะคะแทนพันตำรวจเอกธงชัยนะคะที่เสียชีวิตนะจากการถูกยิงนะคะของคุณฉลองเลี้ยวแรงนะคะก็ล่าสุดนะในพื้นที่การเลือกตั้งครั้งนี้เนี่ยนะคะก็มีผู้สมัครนะคะที่เป็นผู้แข่งขันกันแล้วก็น่าจับตามองระหว่างค่ายส้มก็คือพรรคประชาชนเนี่ยคุณเด็ดรัตน์สุขกำเนิดนะคะส่วนทางค่ายพึ่งหลวงนะคะที่เป็นค่ายของอดีตนายกอบจ.เมืองนนทบุรีนะคะได้ส่งคุณนฤพลเย็นประเสริฐซึ่งเป็นหลานชายของอดีตนายกอบจ.เมืองนนทบุรีนะคะก็ปรากฏว่าล่าสุดเนี่ยการนับคะแนนเนี่ยผลปรากฏว่าคุณนฤพลนะคะจากค่ายพึ่งหลวงนี่นะมีคะแนนนำโด่งเลยทีเดียวนะคะนำโด่งคุณเดชรัตน์จากพรรคประชาชนนะคะเดี๋ยวรอดูว่าผลการนับคะแนนเบ็ดเสร็จเด็ดขาดจะเป็นยังไงแต่ว่าตอนนี้เนี่ยดูเหมือนว่าทางค่ายพึ่งหลวงนะคะของคุณนฤพลเนี่ยมีคะแนนนำมากทีเดียวนะคะไปดูการแข่งขันกีฬาเอเชียนเกมส์กันบ้างนะคะวันนี้ต้องตบมือและเป็นกำลังใจให้ทีมนักตบสาวไทยด้วยนะคะเพราะว่าชนะอินโดนีเซียถึง3เซตด้วยกันนะคะทะลุเข้ารอบชิงชนะเลิศศึกเอเชียนเกมส์นะคะ2026ที่ประเทศญี่ปุ่นนะคะการแข่งขันครั้งนี้เนี่ยนะทางโค้ชออสเกียรติพงษ์รัตตะเกียงไก่หัวหน้าผู้ฝึกสอนนี่ก็ส่งผู้เล่นชุดใหญ่ลงไปเลยทั้งคุณน้องพรพันธ์เกิดปราดนะคะมือเซตกัปตันทีมคุณทัดดาวน้องทัดดาวคุณศศิภาพรนะคะแล้วก็คุณพิมพิชยานะคะหรือว่าน้องบีมนี่นะแล้วก็ยังมีชัชชุออนนะแล้วก็ยังมี คุณปิยนุชแป้นน้อยตนรับอิสระลงไปเรียกว่าชุดใหญ่ลงทีเดียวก็ทีมสาวไทยวันนี้เล่นได้ยอดเยี่ยมมากนะคะตบทำคะแนนทิ้งห่างเอาชนะไปนะคะถึงแม้ว่าบางเซตนี้นะก็เรียกว่าอินโดนีเซียนี่ก็พยายามที่จะสูสีเข้ามานะคะแต่ว่า เบื้องต้นเองครั้งนี้ต้องยกนิ้วให้กับบีมนะคะน้องบีมพิมพ์พิชยากกลำนะคะทำคะแนนสูงสุดนะคะให้ทีมไทยถึง20แต้มด้วยกันแล้วก็เอาชนะนะคะอินโดนีเซียไปนะคะก็ต้องเจอกับนะคู่แข่งขันระหว่างจีนกับเวียดนามที่จะแข่งในวันพรุ่งนี้นะคะรอดูว่าทีมไหนชนะนะทีมนั้นก็จะไปเจอกับนักตบสาวไทยกันด้วยนะคะอ่ะก็ถือว่าเป็นกำลังใจให้กับทีมนักตบสาวไทยนะปิดท้ายกันที่จีนนั้นมอบตัวอย่างดวงจันทร์ซึ่งเป็นภารกิจของฉางเอ้อ6นะคะที่นำกลับมายังโลกให้แก่องค์การสหประชาชาติอย่างเป็นทางการนะคะก็สีจิ้นผิงประธานาธิบดีของจีนก็บอกว่าภารกิจสำรวจดวงจันทร์ฉางเอ้อนั้นเป็นของทั้งจีนและประชาชนทั่วโลกการที่จีนส่งมอบตัวอย่างของสิ่งที่อยู่บนดวงจันทร์ให้กับองค์การสหประชาชาติก็เป็นการดำเนินการที่เป็นรูปธรรมเพื่อขับเคลื่อนการปฏิบัตินะคะแล้วก็เสนอว่าพร้อมจีนนั้นพร้อมแบ่งปันผลสำเร็จการพัฒนาด้านอวกาศให้กับนานาประเทศทั่วโลกเพื่อความก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอวกาศที่เป็นประโยชน์ต่อมนุษยชาตินะคะเอาละค่ะวันนี้หมดเวลาลงแล้วสำหรับข้อข่าวค่ำนะคะดิฉันรัชนีวรรณดวงแก้วลาไปก่อนสวัสดีค่ะ
3: ข่าวทั้งวันให้คุณรู้ข่าวไม่ตกประเด็นช่วงเคาะข่าวค่ำกับพิธีกรคนข่าวพบกันทุกวันจันทร์ถึงวันอาทิตย์ไม่ควรพลาดเพราะคุณจะไม่ตกข่าวที่คิดแล้วเคาะทุกวันส่งตรงถึงคุณตั้งแต่เวลา 19:30 นถึง 20:00 นโดยประมาณทางสถานีวิทยุในเครือกองทัพบก

สวัสดีค่ะช่วงนี้รับชมข่าวในพระราชสำนักกับดิฉันปาจารีสวนสินพงค์ค่ะพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ส่งข้อความพระราชสารอำนวยพรไปยังประธานาธิบดีแห่งเนปาลในโอกาสวันชาติของเนปาลซึ่งตรงกับวันที่20กันยายน2569ความว่าพนักท่านนายรามจันทราเปาเรวประธานาธิบดีแห่งเนปาลกรุงคาทมันดูในโอกาสวันชาติของเนปาลข้าพเจ้ามีความยินดีที่จะขอส่งคำอำนวยพรและความปรารถนาดีด้วยใจจริงเพื่อพลานามัยที่สมบูรณ์แข็งแรงและความสุขสวัสดีของท่านประธานาธิบดีทั้งเพื่อความผาสุกร่มเย็นความก้าวหน้าและความเจริญรุ่งเรืองของประเทศและประชาชนชาวเนปาลสัมพันธไมตรีอันยาวนานระหว่างประเทศไทยกับเนปาลซึ่งดำเนินมากว่า6ทศวรรษของความสัมพันธ์ทางการทูตที่มีต่อกันได้เจริญเติบโตอย่างเข้มแข็งสะท้อนถึงความเข้าใจอันดีและค่านิยมที่มีร่วมกันขณะเดียวกันความร่วมมือของเราก็มีความก้าวหน้าเป็นที่น่าพอใจทั้งในระดับทวิภาคีและภายใต้กรอบบริมสเตกโดยเฉพาะความร่วมมือทางเศรษฐกิจและวิชาการข้าพเจ้าเชื่อมั่นว่าประเทศทั้งสองจะร่วมกันสร้างเสริมความเป็นหุ้นส่วนที่ดีระหว่างกันทั้งในด้านการค้าการลงทุนการท่องเที่ยวและการสาธารณสุขอันจะนำมาซึ่งประโยชน์สุขแก่ประชาชนของเราในภายภาคหน้าพระปรมาภิไธยมหาวชิราลงกรณ์พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลพระราชทานอุทิศถวายแด่พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวและพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาอนันทมหิดลพระอัครมรามาธิบดินทร์เนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพวันนี้เวลา 9:42 นาทีสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินไปยังวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมารามในการนี้ทรงวางพุ่มดอกไม้และทรงจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยถวายราชสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวและจากนั้นทรงพระดำเนินเข้าสู่พระอุโบสถทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการบูชาพระพุทธอังคีรสพระประธานพระอุโบสถจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยถวายราชสักการะพระบรมราชสรีรังคารพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวพระราชสรีรังคารสมเด็จพระนางเจ้ารำไพพรรณีพระบรมราชินีในรัชกาลที่7และพระบรมราชสรีรังคารพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรและทรงจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยที่หน้าพระบรมรูปพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวและพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาอนันทมหิดลพระอัครมรามาธิบดินทร์เนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ20กันยายน2569มีสมเด็จพระอริยวงศากัตยานสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายกทรงเป็นประธานสงฆ์ซึ่งทูลจุฬาลงกรณราชสันตติวงศ์จัดขึ้นเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลและน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจเพื่อปวงชนชาวไทยเมื่อปี2528องค์การสหประชาชาติกำหนดให้เป็นปีเยาวชนสากลคณะรัฐมนตรีจึงมีมติให้วันที่20กันยายนของทุกปีเป็นวันเยาวชนแห่งชาติเนื่องจากเป็นวันคล้ายวันเสด็จพระบรมราชสมภพของพระมหากษัตริย์แห่งพระบรมราชจักรีวงศ์สองพระองค์ซึ่งเสด็จเถลิงถวัลย์ราชสมบัติขณะยังทรงพระเยาว์สำหรับทุนจุฬาลงกรณราชสันตติวงศ์จัดตั้งขึ้นตามพระดำริของสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอเจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนากรมพระนาราธิวาสราชนครินทร์บดินทร

ราเชษฐาภัคคินีเพื่อเป็นกองทุนในการจัดพิธีบำเพ็ญกุศลมีสมาชิกราชสกุลที่เกี่ยวเนื่องกับพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทั้งนี้สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงรับเป็นองค์ประธานหลังเสร็จพิธีภายในพระอุโบสถทรงพระดำเนินไปยังอนุสรณ์สถานรังสีวัฒนาสุสานหลวงทรงวางพวงมาลัยถวายราชสักการะที่หน้าพระราชสรีรังคารสมเด็จพระมหิตลาธิเบศรอดุลยเดชวิกรมพระบรมราชชนกและพระราชสรีรังคารสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีและพระราชสรีรังคารสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอเจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนากรมพระนราธิวาสราชนครินทร์บดินทรเชษฐาภัคคินีและทรงจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยถวายราชสักการะสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาทรงร่วมพิธีเปิดการแข่งขันกีฬาเอเชียนเกมส์ครั้งที่20ไอจินาโกย่า2026ประเทศญี่ปุ่นโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยรายงานค่ะ

0: วันที่19กันยายนพุทธศักราช2569เวลา 13:13 นตามเวลาท้องถิ่นของประเทศญี่ปุ่นซึ่งเร็วกว่าประเทศไทย2ชั่วโมงสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาประทับรถไฟชินคันเซ็นโนโซมิจากสถานีรถไฟโตเกียวกรุงโตเกียวถึงยังสถานีรถไฟนาโกย่าจังหวัดไอจิโดยมีนางสาวสิริมนอติแพทย์อัครราชทูตที่ปรึกษาสถานเอกอัครราชทูตณกรุงโตเกียวและนายโมริจิตะยาสุชิรองกงสุลกิติมศักดิ์ณเมืองนาโกย่าเฝ้ารับเสด็จเวลา 13:51 เสด็จไปยังหมู่บ้านนักกีฬาเอเชียนเกมซึ่งตั้งอยู่ในพื้นที่พอร์ตออฟนาโกย่าเขตมินาโตโดยมีนายธนาชัยประสิทธิ์รองประธานและเลขาธิการคณะกรรมการโอลิมปิกแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์พลเรือเอกอภิวัตศรีวัฒนะหัวหน้าคณะนักกีฬาไทยรองหัวหน้าคณะนักกีฬาไทยผู้แทนการกีฬาแห่งประเทศไทยและนักกีฬาทีมชาติไทยเฝ้ารับเสด็จโอกาสนี้ส่งเยี่ยมกองอำนวยการนักกีฬาทีมชาติไทยแล้วทอดพระเนตรการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่พร้อมทั้งส่งมีพระปฏิสันถารกับคณะนักกีฬาทีมชาติไทยโดยได้พระราชทานกำลังใจในการแข่งขันพร้อมทั้งฉายพระรูปร่วมกับคณะนักกีฬาไทยด้วยหมู่บ้านนักกีฬาเอเชียนเกมแห่งนี้ฝ่ายจัดการแข่งขันกีฬาเอเชียนเกมครั้งที่20ไอจินาโกย่า2026ได้จัดศูนย์ที่พักและพื้นที่อำนวยความสะดวกสำหรับนักกีฬาและเจ้าหน้าที่ใช้ชื่อว่าแอทลีทพลาซ่าก่อสร้างขึ้นบริเวณการ์เด้นเพียร์โดยเป็นสิ่งปลูกสร้างชั้นเดียวโครงสร้างไม้ในรูปแบบโมดูล่าหรือคอนเทนเนอร์มีที่พัก250หลังมีสิ่งอำนวยความสะดวกพื้นฐานตัวอาคารได้รับการออกแบบให้มีประสิทธิภาพด้านฉนวนเพื่อช่วยให้ระบบปรับอากาศสามารถทำงานได้อย่างทั่วถึงรวมทั้งมีศูนย์การแพทย์ร้านค้าโรงอาหารและบริการซักรีนอกจากนี้นาโกย่าพอร์ตบิลดิ้งที่ตั้งอยู่ติดกันเป็นพื้นที่สำหรับการประชุมและพอร์ตเฮาส์ซึ่งเดิมเป็นพื้นที่พักผ่อนได้รับการติดตั้งอุปกรณ์ออกกำลังกายและปรับเป็นศูนย์ฟิตเนสสำหรับนักกีฬา
1: ให้น้องช้างกับภรรยา
0: เวลา 15:30 เสด็จไปยังจุดลงรถนักกีฬาณสนามกีฬานาโกย่าซิตี้มิซูโฮพาร์คแอธเลติกสเตเดียมส่งพระดำเนินไปยังวีดิ้งสเปซเพื่อประทับพักพระอิริยาบถร่วมกับนักกีฬาที่เข้าร่วมพิธีเปิดการแข่งขันกีฬาเอเชียนเกมครั้งที่20ไอจินาโกย่า2026ทั้งนี้ชุดพิธีการของนักกีฬาทีมชาติไทยสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาในฐานะทรงเป็นผู้อำนวยการฝ่ายสร้างสรรค์แบรนด์สิริวัณวรีทรงออกแบบภายใต้แนวคิด The Art of Unity หรือศิลปะแห่งความเป็นหนึ่งเดียวโดยใช้ผ้าฝ้ายย้อมครามทอมือจากดอนกอยโมเดลจังหวัดสกลนครหนึ่งในโครงการพระดำริ Sustainable Fashion แฟชั่นแห่งความยั่งยืนและผ้าฝ้ายทอมือจากมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงมาใช้ในการตัดเย็บพร้อมออกแบบให้มีทั้งความสง่างามและความคล่องตัวสำหรับนักกีฬาซึ่งเป็นชุดเครื่องแบบ4ชิ้นได้แก่เสื้อสูทผ้าฝ้ายทอมือแบบแจ็คเก็ต3กระเป๋าเสื้อเชิ้ตสีขาวที่มีงานปักบริเวณแผงอกถ่ายทอดเรื่องราวของวัฒนธรรมไทยญี่ปุ่นกางเกงขายาวสีเดียวกับเสื้อและเน็กไทที่ผูกด้วยไดมอนด์น็อตเอกลักษณ์ของสิริวัณวรีโดยมุ่งถ่ายทอดอัตลักษณ์ไทยสู่เวทีเอเชียด้วยงานออกแบบร่วมสมัยเวลา 18:44 ส่งนำคณะนักกีฬาทีมชาติไทยและเจ้าหน้าที่เดินเข้าสู่สนามกีฬานาโกย่าซิตี้มิซูโฮพาร์คแอตเลนติกสเตเดียมในพิธีเปิดการแข่งขันกีฬาเอเชียนเกมครั้งที่20ไอจินาโกย่า2026ซึ่งเป็นมหกรรมการแข่งขันกีฬาของชาวเอเชียที่จัดขึ้นทุก4ปีและเป็นการกลับมาจัดมหกรรมกีฬาแห่งเอเชียของประเทศญี่ปุ่นอีกครั้งในรอบ32ปีโดยครั้งนี้มีประเทศสมาชิกเข้าร่วมการแข่งขัน15ชาติใน43ชนิดกีฬาชิง469เหรียญทองรวมนักกีฬาและเจ้าหน้าที่กว่า 20,000 คนจัดขึ้นระหว่างวันที่19กันยายนถึงวันที่4ตุลาคม2569ณจังหวัดไอจิเมืองนาโกย่ากรุงโตเกียวนครโอซาก้า จังหวัดชิซูโอกะและจังหวัดกิฟูโดยมีสมเด็จพระจักรพรรดินารูฮิโตะแห่งญี่ปุ่นทรงเป็นประธานในพิธีเปิดการแข่งขันรวมทั้งพระบรมวงศานุวงศ์ญี่ปุ่นบุคคลสำคัญจากวงการกีฬาโลกและชาวญี่ปุ่นเข้าร่วมพิธีเปิดซึ่งจัดขึ้นภายใต้แนวคิด Harmonic Heartbeat ที่ถ่ายทอดแนวคิดและวัฒนธรรมของประเทศญี่ปุ่นผ่านการแสดงหลากหลายรูปแบบโดยขบวนพาเหรดนักกีฬาของประเทศไทยมีนายเฉลิมฉานยศวิริยพานิชนักกีฬาขี่ม้าและนางสาวทัศดาวนึกแจ้งนักกีฬาวอลเลย์บอลหญิงทำหน้าที่ถือธงชาติไทยเดินนำขบวนพาเหรดนักกีฬาทีมชาติไทยเข้าสู่สนามเป็นลำดับที่39ซึ่งไทยส่งนักกีฬา694คนเข้าร่วมการแข่งขันใน42ชนิดกีฬาการจุดคบเพลิงในครั้งนี้ไฟมีต้นทางมาจาก3พื้นที่ตัวแทนการเป็นเจ้าภาพการแข่งขันกีฬาเอเชียนเกมทั้ง3ครั้งของประเทศญี่ปุ่นได้แก่โตเกียว1958ฮิโรชิมา1994และไอจินาโกย่า2026ก่อนนำเปลวไฟทั้ง3มารวมเป็น1และส่งต่อสู่การจุดกระถางคบเพลิงโดย2พ่อลูกนักกีฬาขว้างค้อนชาวไอจิคือนายโคจิมูโรฟูชิเจ้าของเหรียญทองโอลิมปิกเกม2024และนายชิเกโนบุมูโรฟูชิตำนานเหรียญทองเอเชียนเกม5สมัยถือเป็นสัญลักษณ์เริ่มการแข่งขันกีฬาเอเชียนเกมครั้งที่20อย่างเป็นทางการวันที่20กันยายนพุทธศักราช2569เวลา 9:55 นาทีเสด็จไปยัง JRK Aquarium Park กรุงโตเกียวโดยมีนางวิภาวีรังสิมาพรอัครราชทูตประจำสถานเอกอัครราชทูตณกรุงโตเกียวนายฮายาชิวาทารุผู้จัดการสนามแข่งขันขี่ม้าเอเชียนเกม2026พลตรีสมพงษ์สุขประดิษฐ์อุปนายกสมาคมกีฬาขี่ม้าแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์นายนาราเกศสิงห์เลขาธิการสมาคมและนักกีฬาขี่ม้าทีมชาติไทยเฝ้ารับเสด็จจากนั้นทรงฝึกซ้อมขี่ม้าส่วนพระองค์ชื่อบูเลวาร์ดเพื่อทรงเตรียมความพร้อมสำหรับการแข่งขันกีฬาขี่ม้าประเภทศิลปะบังคับม้าหรือเดรสซาร์ดในฐานะทรงเป็นนักกีฬาขี่ม้าทีมชาติไทยในการแข่งขันกีฬาเอเชียนเกมครั้งที่20ไอจินาโกย่า2026เป็นวันที่2โดยมีนายมาทริอัสอเล็กซานเดอร์ราสผู้ฝึกสอนจากศูนย์ฝึกขี่ม้าเกสตุชชาฟฮอฟสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนีเป็นผู้ถวายการฝึกสอนที่เน้นการสร้างความสมดุลและความแม่นยำในการบังคับม้าทรงเลี้ยงตามเกณฑ์มาตรฐานสากลรวมทั้งการฝึกซ้อมท่าทางและจังหวะย่างก้าวที่จะใช้สำหรับการแข่งขันในประเภททีมที่ใช้แบบทดสอบของสหพันธ์กีฬาขี่ม้านานาชาติหรือ FEI ในระดับพรีเซนต์จอร์ดและยังคงเน้นความสำคัญของการเปลี่ยนจังหวะที่มีความละมุนละไมผสมผสานกับการสื่อสารระหว่างเครื่องมือบังคับม้าอย่างถูกต้องทั้งยังเป็นการสร้างความคุ้นเคยให้กับม้าในสนามฝึกซ้อมที่มีผู้เข้าแข่งขันอื่นรวมอยู่ด้วยการแข่งขันกีฬาขี่ม้าประเภทศิลปะบังคับม้าเป็นการแข่งขันที่ผู้ขี่จะต้องมีความละเอียดอ่อนในการฝึกสอนม้าให้มีความเข้าใจในการทรงตัวการย่างก้าวอย่างได้จังหวะกลมกลืนทั้งผู้ขี่และม้ารวมทั้งต้องตอบรับการบังคับของผู้ขี่โดยไม่แสดงอาการต่อต้านเป็นศิลปะอย่างหนึ่งที่จะทำให้ม้าเข้าใจความต้องการของผู้ขี่ผ่านการถ่ายทอดด้วยการใช้น่องน้ำหนักตัวและบังเหียนทั้งนี้สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาจะทรงลงแข่งขันประเภทศิลปะบังคับม้าหรือเดรสซาร์ร่วมกับนายเฉลิมฉานยศวิริยพานิชนางสาวฉันชนกข่าวแร้รึกแคร์และนางสาวนีนพุทธิสมบัติในวันที่25กันยายนนี้โทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยรายงาน
2: พลเอกพระวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าเฉลิมศึกยุคคลทรงเป็นประธานในการบำเพ็ญกุศลถวายพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดา ที่พระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังหลังจากพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลครบ100วันพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้ราชสกุลราชินีกุลคณะองคมนตรีรัฐบาลรัฐวิสาหกิจหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนและประชาชนทั่วไปร่วมเป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชราราชธิดาวันนี้เป็นวันแรกที่มีราชสกุลและคณะองคมนตรีร่วมเป็นเจ้าภาพบำเพ็ญกุศลถวายพระศพเวลา 19 นาฬิกาหม่อมเจ้าที่คำพรยุคลทรงเป็นประธานร่วมด้วยราชสกุลยุคลและราชสกุลกิติยากรในการบำเพ็ญพระกุศลถวายพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชราราชธิดาในการพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพจากวัดจักรวรรดิราชาวาสและวัดพระปฐมเจดีย์จังหวัดนครปฐมอันหนึ่งเวลา 7 นาฬิกาพลเอกไพบูลย์คุ้มฉายาองคมนตรีเป็นประธานในการบำเพ็ญพระราชกุศลพระราชทานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชราราชธิดาในการถวายภัตตาหารเช้าแด่พระพิธีธรรมจากวัดระฆังโคสิตารามและวัดราชสิทธารามรวม8รูปที่สวดพระอภิธรรมพระศพเวลา 10 นาฬิกาประธานองคมนตรีคณะองคมนตรีและภริยาเป็นเจ้าภาพบำเพ็ญกุศลถวายพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชราราชธิดาณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังมีพระสงฆ์จากวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามจำนวน10รูปสวดพระพุทธมนต์รับพระราชทานชั้นเพลสดับปกรณ์และอนุโมทนาเวลา 14 นาฬิกา 30 นาทีราชสกุลสนิทวงศ์เป็นเจ้าภาพบำเพ็ญกุศลถวายพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชราราชธิดาพระสงฆ์จากวัดอนงคารามจำนวน10รูปสวดมาติกาสดับปกรณ์และอนุโมทนาเวลา 17 นาฬิการาชสกุลพึ่งบุญราชสกุลธินกรและราชสกุลสิงหราเป็นเจ้าภาพบำเพ็ญกุศลถวายพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชราราชธิดาพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์สวดมาติกาสดับปกรณ์และอนุโมทนาองคมนตรีเป็นผู้แทนพระองค์ไปเป็นประธานเปิดงานวันเยาวชนแห่งชาติประจำปี2569
3: เวลา 13 นาฬิกา 30 นาทีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้นายอัมพลกิติอัมพลองคมนตรีเป็นผู้แทนพระองค์ไปยังโรงแรมเซ็นทราไลฟ์ศูนย์ราชการและคอนเวนชั่นเซ็นเตอร์แจ้งวัฒนะเขตหลัก4กรุงเทพมหานครเพื่อเป็นประธานเปิดงานวันเยาวชนแห่งชาติประจำปี2569ซึ่งกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์โดยกรมกิจการเด็กและเยาวชนจัดขึ้นภายใต้แนวคิดร่วมแรงแข็งขันช่วยกันพัฒนาใฝ่หาสันติเพื่อให้ชุมชนและสังคมเห็นความสำคัญของพลังเยาวชนที่กล้าคิดกล้าแสดงออกพร้อมที่จะพัฒนาศักยภาพและแสดงออกในเชิงสร้างสรรค์เนื่องจากพลังของเยาวชนนั้นนับเป็นพลังที่ยิ่งใหญ่ในการขับเคลื่อนสังคมให้สามารถพัฒนาให้ดีขึ้นในการนี้ผู้แทนพระองค์ได้มอบโล่เกียรติยศและเกียรติบัตรแก่เด็กและเยาวชนดีเด่นแห่งชาติผู้แทนกลุ่มเด็กและเยาวชนดีเด่นแห่งชาติบุคคลและผู้แทนองค์กรที่ทำคุณประโยชน์แก่เด็กและเยาวชนรวมจำนวน150รางวัลเพื่อเชิดชูและสนับสนุนการสร้างแรงจูงใจแก่ผู้ทำคุณงามความดีเป็นแบบอย่างที่ดีสร้างสรรค์ผลงานที่มีประโยชน์ต่อการพัฒนาตนเองและสังคมส่วนรวมภายในงานมีการจัดนิทรรศการเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาอนันทมหิดลพระอัครมรามาธิบดินและพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและความเป็นมาของวันเยาวชน สำหรับวันเยาวชนแห่งชาติเริ่มมีขึ้นในประเทศไทยเมื่อสหประชาชาติกำหนดให้ปี2528เป็นปีเยาวชนสากลคณะรัฐมนตรีจึงได้มีมติกำหนดให้วันที่20กันยายนของทุกปีเป็นวันเยาวชนแห่งชาติเนื่องจากวันที่ดังกล่าวเป็นวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพของพระมหากษัตริย์ในราชวงศ์จักรี2พระองค์คือรัชกาลที่5มีพระบรมราชสมภพเมื่อวันที่20กันยายน2396และรัชกาลที่8มีพระบรมราชสมภพเมื่อวันที่20กันยายน2468ซึ่งทั้ง2พระองค์เสด็จเถลิงถวัลยราชสมบัติขณะยังทรงพระเยาว์
2: องคมนตรีเป็นผู้แทนพระองค์ไปมอบรางวัลชนะเลิศการแข่งขันเรือกอและเรือยอกองและเรือโคชสีชิงถ้วยรางวัลพระราชทานประจำปี2569เวลา 16:40 น.พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พลเอกเฉลิมชัยสิทธิศาสตร์องคมนตรีเป็นผู้แทนพระองค์ไปในการแข่งขันเรือกอและเรือยอกองและเรือโคชสีชิงถ้วยรางวัลพระราชทานประจำปี2569ณบริเวณพระพลาเฉลิมพระเกียรติสิริราชสมบัติครบ50ปีริมเขื่อนท่าพระยาสายแม่น้ำบางนาราอำเภอเมืองนราธิวาสจังหวัดนราธิวาสซึ่งเป็นกิจกรรมหนึ่งในงานของดีเมืองนาราประจำปี2569โดยมีนายบุญช่วยหอมยามเย็นผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสให้การต้อนรับก่อนการแข่งขันเรือมีการแสดงโชว์ขบวนเรือบุพชาติขบวนแห่ทางน้ำของหน่วยงานต่างๆจำนวน9ลำเพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่มีพระราชหฤทัยอันแน่วแน่ในการทรงงานเพื่อทรงสืบสานรักษาและต่อยอดโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริตามแนวพระราชดำริต่างๆของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรในพื้นที่จังหวัดนราธิวาสเพื่อให้ราษฎรมีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีต่อเนื่องปีนี้มีทีมเรือเข้าร่วมการแข่งขัน3ประเภทรวม60ทีมแบ่งเป็นเรือกอและ25ทีมเรือยอกอง22ทีมและเรือโคชสี13ทีมโดยมีเรือจากประเทศมาเลเซียเข้าร่วมจำนวน3ทีมจัดการแข่งขันระหว่าง17ถึง20กันยายน2569สำหรับผลการแข่งขันประเภทเรือกอและรางวัลชนะเลิศได้แก่ทีมฮังตุงเวาะประเภทเรือยอกองรางวัลชนะเลิศได้แก่ทีมเทศบาลเมืองตากใบและประเภทเรือโคชสีรางวัลชนะเลิศได้แก่ทีมสายน้ำตุยงบีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีพระราชทานขวัญกำลังใจแก่เจ้าหน้าที่ที่ได้รับบาดเจ็บและพระราชทานพวงมาลาแก่กำลังพลที่เสียชีวิตจากสถานการณ์ความไม่สงบในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้วันนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้นายบุญช่วยหอมยามเย็นผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสเชิญพวงมาลาของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและพวงมาลาของสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีไปวางที่หน้าหีบศพสมาชิกเอกอิรินแก้วระวังเจ้าหน้าที่ที่เสียชีวิตจากสถานการณ์ความไม่สงบในเหตุการณ์เดียวกันณวัดป่าชุมทองอำเภอสุขีรินจังหวัดนราธิวาสโอกาสนี้สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรคัตติยราชนารีและพระบรมวงศานุวงศ์ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมและโปรดให้ผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสเชิญพวงมาลาพระราชทานและพวงมาลาประทานไปวางที่หน้าหีบศพด้วยในการนี้ผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสเชิญตะกร้าสิ่งของพระราชทานมอบแก่ญาติของสมาชิกเอกอิรินเพื่อบำรุงขวัญกำลังใจโดยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงรับศพไว้ในพระบรมราชานุเคราะห์และพระราชทานเพลิงศพเป็นกรณีพิเศษที่หน้าศาลาอเนกประสงค์หมู่บ้านบ้านภูเขาทองอำเภอสุขีรินจังหวัดนราธิวาสทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสเชิญพวงมาลาของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและพวงมาลาของสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีไปวางที่หน้าหีบศพสมาชิกณัฐนันท์แก้วสุโภ กำลังพลที่เสียชีวิตจากสถานการณ์ความไม่สงบในพื้นที่ตำบลร่มไทรอำเภอสุขีรินทร์จังหวัดนราธิวาสซึ่งเป็นเหตุการณ์เดียวกันโอกาสนี้สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรคติยราชนารีและพระบรมวงศานุวงศ์ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมและโปรดให้ผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสเชิญพวงมาลาพระราชทานและพวงมาลาประทานไปวางที่หน้าหีบศพด้วยในการนี้ผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสเชิญตะกร้าสิ่งของพระราชทานมอบแก่ญาติของสมาชิกนัทนันเพื่อบำรุงขวัญกำลังใจโดยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงรับศพไว้ในพระบรมราชานุเคราะห์และพระราชทานเพลิงศพเป็นกรณีพิเศษด้วยพระมหากรุณาในครั้งนี้ยังความซาบซึ้งและสำนึกในพระมหากรุณาที่คุณแก่ครอบครัวเจ้าหน้าที่ที่ได้รับบาดเจ็บและเสียชีวิตเป็นล้นพ้นอันหนึ่งในวันนี้เวลา 13:45 ณโรงพยาบาลสุไหงโกลกอำเภอสุไหงโกลกจังหวัดนราธิวาสสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้นายบุญช่วยหอมยามเย็นผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสเชิญชะกันดอกไม้และตะกร้าสิ่งของพระราชทานไปมอบแก่เจ้าหน้าที่สมาชิกกองอาสารักษาดินแดนสังกัดกองร้อยอาสารักษาดินแดนอำเภอสุขีรินทร์ที่13จังหวัดนราธิวาสจำนวน10นายที่ได้รับบาดเจ็บจากเหตุการณ์ดังกล่าวประกอบด้วยนายหมู่ใหญ่อมรินทร์ขุนทองนายหมู่ใหญ่ดุลฟาตะสาหะสมาชิกเอกมะกอเซงกาจิสมาชิกเอกซุบฮานเจ๊ดือเลาะสมาชิกเอกอนันต์ปุยสมาชิกเอกอิวฮัมนางเงาะสมาชิกเอกรูดีสาวาสมาชิกกองอาสารักษาดินแดนสุไลมานนาควารินสมาชิกกองอาสารักษาดินแดนมโนรมปุยรุกและสมาชิกกองอาสารักษาดินแดนอำนานซูดิงการได้รับจากการดอกไม้และตะกร้าสิ่งของพระราชทานยังความซาบซึ้งในพระมหากรุณาที่คุณเป็นล้นพ้นคณะบุคคลหน่วยงานองค์กรภาครัฐและเอกชนได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงที่พระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังเวลา10:00 นนางจงกลชมสุวรรณและคณะนางนงนภัทรเลิศเกียรติอนันต์และคณะบริษัทโคอินเตอร์บิสเนสจำกัดบริษัทอินดี้เทรดเดอร์จำกัดบริษัทอิเล็กโทรเมดจำกัดได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งมีการถวายพระทหารเพลแด่พระสงฆ์10รูปที่สวดพระพุทธมนต์มาจากวัดบุรณาสิริมาตยารามวัดโมลีโลกยารามวัดโสมนัสวิหารกรุงเทพมหานครวัดอาสาสงครามวัดทรงธรรมจังหวัดสมุทรปราการวัดสแกวัดพระนารายณ์มหาราชวัดโคกพรมจังหวัดนครราชสีมาเวลา 14:30 สมาคมนิสิตเก่ารัฐศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงมีพระสงฆ์10รูปสวดมาติกาสดับปกรณ์และอนุโมทนาจากวัดทองนพคุณวัดทองเพลงวัดเสวตฉัตรวัดใหม่อมตะรสกรุงเทพมหานครวัดตะเคราะห์วัดดงน้อยจังหวัดนครราชสีมา
4: ท่านกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงศูนย์การทหารปืนใหญ่คลื่นความถี่ AM 711กิโลเฮิรตซ์สถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านติดตามรับฟังรายการคุยฟุ้งกับลุงช้างดำเนินรายการโดยลุงช้างไทยทิพย์ค่ะ
5: นี่คือเสียงยืนยันจากผู้ใช้จริง
6: ก็ทำข้าวหอมมะลิไว้20ไร
7: ่ข้าวหอมมะลิเรา20ไร่และอีก20
6: อ่ะ20นี่คือทำข้าว89
7: ข้าว89
6: ค่ะเป็นข้าวเจ้า
8: ทำสวนทุเรียนกับเงาะครับผมเห็นเขาบอกว่ามันเป็นปุ๋ยปรับสภาพดินทำให้ต้นไม้สวยก็เลยลองเอามาใช้ดูครับ
9: ได้ผล ดินที่เป็นสนิมท้ายน้ำที่ว่าเคยเป็นหว่านข้าวแล้วตายตั้งแต่ใช้ตัวนี้มาหว่านข้าวตรงที่ว่าเสียมันขึ้นได้หมดไม่เสียดีขึ้นมา
10: ก็เลยมาเนี่ยมาใช้ผมใช้ครั้งแรกเลยเนี่ยได้ผลอย่างที่เห็นนี่นะอย่างที่พามาดู
6: สั่งมาเที่ยวแรกก็23แล้วก็เมื่อวันซืนสั่งไปสี่ลูกใช้ไปไล่ละลูกแล้ว
8: สั่งมา15กระสอบก็รู้สึกว่าเออมันก็มันเริ่มตอบโจทย์ได้ดีซึ่งจะใส่ไป
9: ก็เอามาแล้วมันก็ได้ผลใช้ตั้งกับปุ๋ยแล้วก็มาเป็นฮอร์โมนมันกินช้าแต่มันหมดช้าก็ไปเรื่อยๆมันก็ดี
10: ผมใช้แต่ยาเนี่ยยาที่ดึงรวงเนี่ยก็พูดกันง่ายๆก็เกือบเต็ม 100% เนี่ยผมแบบว่าพอใจมากเลยแล้ว
6: มันก็เขียวดีจ้ะก็เขียว
8: รู้สึกว่าใบมันเขียวดีขึ้นตอนนี้กำลังจะสั่งฮอร์โมนมาพ่นบำรุงใบพอได้ใช้แล้วดีจริงๆเกษตรกรที่ว่าจะปลูกผักปลูกผลไม้อะไรก็ลองเอาไปใช้ดูผมก็ว่ามันตอบโจทย์ได้ดี
9: ปุ๋ยอินทรีย์หอมฟุ้ง
8: กระสอบสีเขียว
10: ของมารวยทีวี
6: ใช่
7: ดีจริงๆนะขอบคุณครับแม่
11: ปุ๋ยหอมฟุ้งตราพญาเสือสูตรพิเศษกระสอบสีเขียวของมารวยทีวีเท่านั้นสนใจติดต่อ
5: 0812901691 0812901691ผมก็ไปงานบวชผมก็ไปงานสังสรรค์ไหนๆผมก็จะไปถ้าเป็นโต๊ะจีนจากมารวยโต๊ะจีนมาดูแลงานไหนผมจะไปให้ได้ทุกงานแม้ไม่มีใครเชิญผมก็จะไปมั่วบ้านงานให้ได้ก็เพราะว่ากับข้าวเขาอร่อยจริงๆนะสิครับผมเลยอดใจไม่เคยอยู่ใครๆก็เรียกใช้บริการมารวยโต๊ะจีนใช่ครับมารวยโต๊ะจีนรับจัดโต๊ะจีนงานบวชงานแต่งงานเลี้ยงสังสรรค์มีเมนูอาหารอร่อยใหม่สดสะอาดจานใหญ่ให้เลือกมากมายแขกเรืออิ่มหนำเจ้าภาพหน้าบานเพราะอาหารถูกปากถูกใจต้องที่มารวยโต๊ะจีนบริหารงานโดยลุงช้างติดต่อสั่งโต๊ะจีนกับมารวยโต๊ะจีนได้ที่โทร0812901691มารวยโต๊ะจีนโดยลุงช้างโทร0812901691

สวัสดีครับคุณผู้ฟังที่รักครับต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการคุยฟุ้งกับลุงช้างในช่วงของเพลงดังฟังสบายสบายวันนี้อีกหนึ่งวันเนาะที่ได้ฟังเพลงไทยสากลเพลงลูกกรุงนะครับเอาตามคำแนะนำเลยวันไหนใครแนะนำลูกกรุงก็ลูกกรุงทั้ง25นาทีถ้าลูกทุ่งก็ลูกทุ่งทั้ง25นาทีวันนี้แนะนำงานเพลงเสน่หาก็มาก็จัดให้เลยทันทีเหมือนกันขอบคุณปุ๋ยอินทรีย์หอมฟุ้งตราพญาเสือครับขอบคุณมาตรฐานของโต๊ะจีนนะครับมารวยโต๊ะจีนเนี่ยวันนี้ก็มีโปรโมชั่นนะวันนี้หาโต๊ะจีนมาในงานของท่านนะครับจะกี่โต๊ะ10โต๊ะ20โต๊ะ30โต๊ะมาได้เลยนะเขามีบริการถ่ายรูปถ่ายวิดีโอให้ฟรีนะงานบุญงานบวชงานแต่งอะไรต่างๆเนี่ยนะครับตั้งแต่มารวยทีวีเขาไม่ได้ทำรายการทีวีแล้วเครื่องไม้เครื่องมือมันก็อยู่ว่างๆไม่รู้จะทำอะไรพอเขามาทำโต๊ะจีนปั๊บก็ไอ้เครื่องมือตรงนี้แหละใครมาหาโต๊ะจีนปั๊บเราก็จะบริการถ่ายรูปภาพนิ่งแล้วก็วิดีโอให้ฟรีในงานเลยนะจะเน้นในเรื่องของงานอุปสมบทช่วงนี้งานอุปสมบทเยอะแล้วก็งานวิวาอะไรต่างๆอย่างนี้นะที่จะหาโต๊ะจีนเนี่ยครับวันนี้ไม่ทำไมต้องจ้างช่างภาพแล้วล่ะเรามีช่างภาพมืออาชีพไปถ่ายภาพให้ท่านด้วยนะครับหรือว่าจะให้ไปไลฟ์สดในงานของท่านอันนี้ไม่ต้องจ่ายตังค์นะเขาทำให้ฟรีสำหรับท่านที่หาโต๊ะจีนมารวยโต๊ะจีนครับโทรหาลุงช้างเลย0812901691ครับรวมไปถึงปุ๋ยอินทรีย์หอมฟุ้งตราพญาเสือนะปุ๋ยดีที่น่าใช้ใช้ดีแล้วอย่าลืมบอกต่อๆกันด้วยครับคุณแม่จากปราจีนบุรีครับฟังรายการลุงช้างเป็นประจำอยากจะฟังหยาดเพชรหน่อยลูกเอ้ยเปิดให้ฟังหน่อย AM 855เนี่ยนะฟังทุกวันตั้งแต่รายการข่าวลุงช้างเลยไปจนถึงงานเพลงลูกกรุงนี่แหละเมื่อวานถูกใจจริงๆวันนี้ขอฟังเพลงหยาดเพชรหน่อยได้ไหมได้ครับผม

0: ดื่มเยอะดื่มจัดกินเค็มมานานหรือมีภาวะเสี่ยงเป็นโรคไต
1: ต้องเริ่มดูแลสุขภาพคุณตั้งแต่วันนี้ด้วยผลิตภัณฑ์เสริมอาหารโปรมิกซ์ออยล์ตราสมุนไพรรุ่งช้างฟื้นฟูไตบำรุงไตบำรุงร่างกายเพิ่มภูมิต้านทาน
0: ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารโปรมิกซ์ออยล์ตราสมุนไพรรุ่งช้างด้วยสารสกัดธรรมชาติ11ชนิดน้ำมันมะพร้าวน้ำมันงาน้ำมันรำข้าวน้ำมันเมล็ดงาขี้มอนน้ำมันถั่วดาวอินคาน้ำมันมะกอกน้ำมันเมล็ดองุ่นน้ำมันเมล็ดแฟกน้ำมันเมล็ดโบราณน้ำมันอีฟนิ่งพริมโรส
1: ฟื้นฟูไตบำรุงไตบำรุงร่างกายและสุภาพสตรีที่มีปัญหาสุขภาพภายในผู้หญิงก็ทานได้คนชราผู้สูงอายุก็ทานเพื่อดูแลสุขภาพได้ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารโปรมิกซ์ออยล์ตราสมุนไพรลุงช้างเพียงเวลา1แคปซูลไม่ต้องเคี้ยวก่อนกลืนดื่มน้ำตามเลขสารระบบอาหาร1610676550211
0: สนใจติดต่อได้ที่0812901691 0812901691

าลืมนะอย่าลืมนะเอาซื้อไปทานจ้าก่อนนอน1เม็ดเพื่อการบำรุง2เม็ดเพื่อการฟื้นฟูถ้าจะให้ดีถ้าจะบำรุงไตตัวเองดีๆแล้วเนี่ยก่อนนอนงดกินของเค็มๆซะแล้วก็มื้อพิเศษหรือจะมื้อไหนก็ตามนะรสชาติเขาเรียกว่าลดรสชาติของความเค็มลงบ้างถ้ากินเค็มมากๆไตมันจะพังอ้าวด้วยความปรารถนาดีจากโปรมิสออยล์นะฮะ2กระปุกเนี่ยนะ650บาทถ้าทาน2เม็ดมันจะได้เดือนหนึ่งครับ2คนตายายซื้อ4กระปุกเลย 1,300 บาทเดี๋ยวลุงช้างแถมฟรีให้1กระปุกครับ081-290-1691ที่ร้านสุภชัยฟาร์มาซีที่ชัยนาทมีนะครับจริงวันจันทร์ช่องแคร์มีครับหงยูโอสดข้างร้านทองไม้กิมลีมีครับแล้วก็ร้านเจ๊หมูป่าโมกก็มีสุกิจเภสัชพระพุทธบาทก็มีจ้าน้องหนึ่งดุสิมาครับชอบมากเพลงนี้พวงรักสารวณีโพธิเทศครับ

0: ายุมากขึ้นสายตาก็ไม่เหมือนเดิมฮ่าน
1: ี่ค่ะคุณแม่หนูซื้อมาฝากยาย่าบริงคุณแม่กินแล้วสายตาก็จะดี
0: กินแล้วจะปลอดภัยไหมลูก
1: ปลอดภัยสิคะแม่เพราะมีอย.ราคาก็ไม่แพงหนูถึงได้ซื้อมาฝากไงล่ะคะ
0: ซื้อที่ไหนล่ะลูกแม่จะได้ไปซื้อฝากพ่อบ้าง
1: สั่งซื้อได้ที่เบอร์นี้ค่ะแม่081-290-1691ยาย่าบริง
2: ตื่นเช้ามาล้างหน้าแปรงฟันเสร็จ2เม็ดเลยไม่ต้องอธิบายอธิเดชอภิเดชอภิคุณอะไรมากมายนะพอคุณผู้ฟังรู้จักกันดีอยู่แล้วยาย่าบริงก่อนอาหารมื้อแรกของแต่ละวันหรือจะเป็นก่อนนอนก็ได้นะแต่ต้องท้องต้องว่างเกิน4ชั่วโมงนะครับยาย่าบริง1กระปุก60เม็ดครับ800บาทครับนี่คือของที่เอามาฝากจากรายการนะเวลาหมดแล้วครับคุณผู้ฟังครับเดี๋ยวลุงช้างคืนเวลาให้สถานีก่อนเนาะแล้วเราจะกลับมาเจอกันวันต่อไปจะฟังเพลงอะไรโทรมาเลยล่วงหน้า081-290-1691โชคดีมีเงินใช้ไม่เจ็บไม่จนทุกคนครับสวัสดี

0: ปีแห่งความเชื่อมั่น20ปีแห่งความเชื่อถือ20ปีที่ผู้ใช้มั่นใจในคุณภาพยาสมุนไพรไทยทิพย์โอสถเป็นยาแผนโบราณเป็นยาสามัญประจำบ้านผ่านการตรวจสอบวิเคราะห์จากกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ถูกต้องมีทะเบียนยาปวดหลังปวดไหล่ปวดเส้นเอ็นตึงปวดเมื่อยตามร่างกายอย่าปล่อยไว้ให้ทรมานจากอาการปวดปัญหาเหล่านี้ดูแลด้วยยาสมุนไพรไทยทิพย์โอสถไม่มีสารตกค้างไม่มีสิ่งเสพติดไม่มีสารที่เป็นอันตรายปลอดภัยทานต่อเนื่องได้มีอาการปวดครั้งใดใช้ยาสมุนไพรไทยทิพย์โอสถสนใจสอบถาม0812901691 0812901691
1: เลือกน้ำมันงาดำสกัดเย็นก็เหมือนเลือกปลาสดนะครับถ้าอยากได้รสชาติและคุณค่าจริงๆมันต้องสดเท่านั้นน้ำมันงาดำสกัดเย็นผลิตใหม่ทุกครั้งไม่เก็บนานไม่ค้างสต็อกเราไม่ทำเพื่อรอขายแต่ทำให้พอดีกับยอดขายทุกหยดจึงเต็มไปด้วยความสดใหม่เหมือนปลาที่เพิ่งขึ้นจากเรือครับคุณค่าธรรมชาติครบถ้วนทั้งกลิ่นรสและประโยชน์เพื่อสุขภาพที่ดีของคุณและครอบครัวเลือกน้ำมันงาดำสกัดเย็นเป็นเอกสดจากโรงงานเหมือนสดจากทะเลครับ
2: งาดำเมล็ดเล็กที่เก็บพลังมหาศาลไว้ภายในจากตำรับภูมิปัญญาโบราณสู่การดูแลสุขภาพยุคใหม่อุดมด้วยแคลเซียมเหล็กและสารต้านอนุมูลอิสระช่วยบำรุงกระดูกข้อและระบบหัวใจแต่จะให้ได้ผลต้องเลือกน้ำมันงาดำสกัดเย็นเท่านั้นผ่านกระบวนการบีบเย็นหรือสกัดเย็นรักษาคุณค่าทุกหยด
3: หมดปัญหากวนจ่ายนาข้าวและแปลงผักแสนรักเคล็ดไม่ลับสำหรับเกษตรกรยุคใหม่อาหารเสริมพืชบลูมิโน่ช่วยให้ลำต้นแข็งแรงได้ผลผลิตใหญ่ดอกผิวสวยและน้ำหนักดีแถมไม่โศมหลังเก็บเกี่ยวเพื่อประสิทธิภาพที่ดีขึ้นใช้คู่ลาย07ช่วยให้ต้นแข็งแรงยังช่วยยับยั้งการกระจายตัวของโรคไวรัสแบคทีเรียและเชื้อราได้อีกด้วยนะจำง่ายๆบลูมิโน่ใช้คู่กับไลน์07ช่วยลดต้นทุนเพิ่มผลผลิตผู้โปรมีรอยยิ้มผู้บริโภคปลอดภัยโทรเลย
4: 0894780889
3: บลูมิโน่ไลน์07 07
5: สวยจนล้นไปคน
6: ขอเชิญร่วมงานปิดทองฝังลูกนิมิตณวัดโคกลางตำบลดงดินแดงอำเภอหนองม่วงจังหวัดลพบุรีวันที่25ธันวาคม2569ถึงวันที่3มกราคม2570ทุกคืนชมภาพยนตร์กลางแปลงตามสบายภาพยนตร์ชมลิเกดังศิลปินมากมายกระต่ายขาวดาวรุ่งดำรงวงทองวงไม้เลื้อยแบนวงไทยรถแห่วงเลิศคันไถวงพันธุรัตน์ชะชะชะวงปังกระจายแบนพบหมอลำแมนจักรพันธ์สอดแจ้งและแอนอรดีเต็มวงร้านค้าติดต่อ0838686083แล้วพบกันนะครับ
7: ของใครชายใดเธ
8: อนี่คือเสียงยืนยันจากผู้ใช้จริง
9: โอ้ทำข้าวหอมมะลิไว้20ไร
10: ่ข้าวหอมมะลิเรา20ไร่แล้วอีก20
9: อ่ะ20นี่คือทำข้าว89
10: ข้าว89
9: ค่ะไปข้าวเจ้า
11: ทำสวนทุเรียนกับเงาะครับผมเห็นเขาบอกว่ามันเป็นปุ๋ยปรับสภาพดินทำให้ต้นไม้สวยก็เลยลองเอามาใช้ดูครับ
12: ได้ผลดินที่เป็นสนิมท้ายน้ำที่ว่าเคยเป็นหว่านข้าวแล้วตายตั้งแต่ใช้ตัวนี้มาหว่านข้าวตรงที่ว่าเสียมันขึ้นได้หมดไม่เสียดีขึ้นมา
13: ก็เลยมาเนี่ยมาใช้ผมใช้ครั้งแรกเลยเนี่ยได้ผลอย่างที่เห็นนี่นะอย่างที่พามาดูเนี่ย
9: สั่งมาเที่ยวแรกก็23แล้วก็เมื่อวันซืนสั่งไป4ลูกใช้ไปไล่ละลูกแล้ว
11: สั่งมา15กระสอบครับก็รู้สึกว่าเออมันก็มันเริ่มตอบโจทย์ได้ดีซึ่งจะใส่ไปนะครับ
12: ก็เอามาแล้วมันก็ได้ผลใช้ตั้งกับปุ๋ยแล้วก็มาเป็นโฮอร์โมนมันกินช้าแต่มันหมดช้ามันก็ไปเรื่อยๆมันก็ดี
13: ผมใช้แต่ยาเนี่ยยาที่ลืมลวงเนี่ยก็พูดกันง่ายๆก็เกือบเต็ม 100% เนี่ยผมแบบว่าพอใจมากเลยแล้ว
9: มันก็เขียวดีจ้ะก็เขียว
11: รู้สึกว่าใบมันเขียวดีขึ้นตอนนี้กำลังจะสั่งฮอร์โมนมาพ่นบำรุงใบพอได้ใช้แล้วดีจริงๆเกษตรกรที่ว่าจะปลูกผักปลูกผลไม้อะไรก็ลองเอาไปใช้ดูผมก็ว่ามันตอบโจทย์ได้ดี
12: ปุ๋ยอินทรีย์หอมฟุ้ง
11: กระสอบสีเขียว
13: ของมารวยทีวี
9: ใช่
12: จริงจริงนะขอบคุณครับแม่
14: ปุ๋ยหอมฟุ้งตราพญาเสือสูตรพิเศษกระสอบสีเขียว ของมารวยทีวีเท่านั้นสนใจติดต่อ0869696955 0869696955
0: 20ปีแห่งความเชื่อมั่น20ปีแห่งความเชื่อถือ20ปีที่ผู้ใช้มั่นใจในคุณภาพยาสมุนไพรไทยทิพย์โอสถเป็นยาแผนโบราณเป็นยาสามัญประจำบ้านผ่านการตรวจสอบวิเคราะห์จากกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ถูกต้องมีทะเบียนยาปวดหลังปวดไหล่ปวดเส้นเอ็นตึงปวดเมื่อยตามร่างกายอย่าปล่อยไว้ให้ทรมานจากอาการปวดปัญหาเหล่านี้ดูแลด้วยยาสมุนไพรไทยทิพย์โอสถไม่มีสารตกค้างไม่มีสิ่งเสพติดไม่มีสารที่เป็นอันตรายปลอดภัยทานต่อเนื่องได้มีอาการปวดครั้งใดใช้ยาสมุนไพรไทยทิพย์โอสถสนใจสอบถาม0812901
15: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
16: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 21 นาฬิกากับธิตารีสายสว่างค่ะนายกรัฐมนตรีเตรียมคุยทีมประเทศไทยเพื่อกระชับการลงทุนส่งเสริมเศรษฐกิจไทยญี่ปุ่นพร้อมส่งใจเชียร์ทัพนักกีฬาไทยสักครู่มาติดตามค่ะ
17: ยาอมผสมกิเก้ตราใส่ทองสกัดจากสมุนไพรธรรมชาติช่วยขับเสมหะรสชาติดีชุ่มคออ
18: าการเจ็บแปลบที่หัวใจอาจไม่ใช่เพราะอกหักถ้าเหนื่อยง่ายเหนื่อยเร็วเวลาขึ้นบันไดหรือแน่นหน้าอกรีบมาพบแพทย์เถอะครับคุณ

0: แปลที่หัวใจอาจไม่ใช่เพราะอกหักถ้าเหนื่อยง่ายเหนื่อยเร็วเวลาขึ้นบันไดหรือแน่นหน้าอกรีบมาพบแพทย์เถอะครับคุณอาจมีโรคหลอดเลือดหัวใจตีบรักษาได้ด้วยการทำบอลลูนขยายหลอดเลือดหัวใจโดยไม่ต้องผ่าตัดศูนย์หัวใจ24ชั่วโมงโรงพยาบาลรามคำแหง
1: เลอาสบู่สมุนไพรเลอาจาวรสสบู่สมุนไพรเลอาจาวรสเหมือนเสกสมุนไพรเข้าผิวเลยจ้ะให้หน้านี่ดูใสปึ้งขี้ใครปิวสิวนี่หายเลยจ้าเสกผิวใหม่ใสออร่ามี3สูตรที่ตำจาวรส
2: เสียวฟันอะ
3: ยังทนเสียวฟันกันอยู่ทำไมเปลี่ยนมาใช้ยาสีฟันที่เห็นผลจริงดีกว่า
4: เสียวฟัน

0: คุ้มจริงเพราะเห็นผลจริงเซนโซไดช่วยลดเสียวฟัน24ชั่วโมงเซนโซไดเปลี่ยนเลย
1: ยาองค์ผสมกิเก้ตราไซทองสกัดจากสมุนไพรธรรมชาติช่วยขับเสมหะรสชาติดีชุ่มคอ
2: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีเดินทางถึงกรุงโตเกียวประเทศญี่ปุ่นและเตรียมเป็นประธานการประชุมทีมประเทศไทยในญี่ปุ่นที่โรงแรมอิมพีเรียลโตเกียวในวันพรุ่งนี้เพื่อรับฟังผลการปฏิบัติงานปัญหาและข้อเสนอแนะเพื่อให้การทำงานของหน่วยงานไทยในญี่ปุ่นสอดคล้องกับทิศทางและเป้าหมายของรัฐบาลในการส่งเสริมธุรกิจและการลงทุนจากญี่ปุ่นโดยเฉพาะในกลุ่มอุตสาหกรรมยานยนต์ที่มีส่วนสำคัญต่อเศรษฐกิจไทยรวมไปถึงการขยายห่วงโซ่อุปทานการผลิตและส่งเสริมให้ไทยเป็นฐานการลงทุนสำหรับอุตสาหกรรมแห่งอนาคตเพื่อสร้างโอกาสให้แก่ประชาชนและภาคเอกชนไทยด้านนายเอกภพเพียรพิเศษโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีกล่าวว่านอกจากจะเตรียมทีมไทยแลนด์ในวันพรุ่งนี้แล้วนายกรัฐมนตรียังได้ฝากส่งแรงใจถึงทัพนักกีฬาไทยที่เข้าร่วมการแข่งขันเอเชียนเกมในครั้งนี้โดยขอให้ทำหน้าที่อย่างเต็มที่ผลการแข่งขันจะเป็นอย่างไรไม่สำคัญเพราะทุกท่านคือตัวแทนประเทศไทยที่มาสร้างชื่อเสียงในการแข่งขันระดับนานาชาติถือเป็นความภูมิใจของคนไทยทั้งประเทศBEM แจ้ง MRT สายสีน้ำเงินจากสถานีเตาปูนเข้าสู่ตัวเมืองจะกลับมาเปิดให้บริการตามปกติในวันพรุ่งนี้โดยจะเร่งตรวจสอบแก้ไขเหตุขัดข้องหลังเหตุไฟไหม้รางรถไฟคุณยุวธิดาภูคำนวณรายงานค่ะ
3: บริษัททางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพจำกัดมหาชนหรือ BEM แจ้งว่าในวันพรุ่งนี้รถไฟฟ้า MRT สายสีน้ำเงินจากสถานีเตาปูนเข้าสู่ตัวเมืองจะเปิดให้บริการตามปกติโดยในคืนนี้ BEM จะเร่งดำเนินการตรวจสอบและแก้ไขเหตุขัดข้องบริเวณสถานีเตาปูนพร้อมตรวจสอบระบบที่เกี่ยวข้องเพื่อยืนยันความพร้อมและความปลอดภัยก่อนเปิดให้บริการสำหรับสถานีบางอ้อสถานีกำแพงเพชรกลับมาเปิดให้บริการเดินรถตามปกติก่อนหน้านี้นายพัทรพงศ์พัทรประสิทธิ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมลงพื้นที่ตรวจสอบบริเวณสถานีรถไฟฟ้า MRT เตาปูนหลังเกิดเหตุไฟฟ้าลัดวงจรบริเวณสายเคเบิลและเกิดกลุ่มควันโดยกำชับให้กรมการขนส่งทางรางการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทยหรือรฟม.และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งตรวจสอบระบบและดำเนินการแก้ไขโดยเร็วพร้อมย้ำว่าการเปิดให้บริการจะต้องคำนึงถึงความปลอดภัยของประชาชนเป็นสำคัญอยู่ที่ดาภูคำนวณรายงานค่ะ
2: หลังปิดหีบการลงคะแนนเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรีเดี๋ยวเมื่อเวลาประมาณ 20:15 นาทีผลการนับคะแนนอย่างไม่เป็นทางการนับแล้ว750จาก 1,450 หน่วยหรือร้อยละ 51.7 มีผู้มาใช้สิทธิ์ 192,550 คนผลปรากฏว่านายนฤพลเย็นประเสริฐผู้สมัครหมายเลข1กลุ่มผึ้งหลวงยังคงมีคะแนนนำเป็นอันดับ1ได้ 98,976 คะแนนอันดับ2ได้แก่นายเดชรัตน์สุขกำเนิดผู้สมัครหมายเลข4พรรคประชาชนได้ 77,794 คะแนนตามหลังอยู่ 28,182 คะแนนและล่าสุดนายนรพลเย็นประเสริฐผู้สมัครนายกอบจนนทบุรีหลานชายของพันตำรวจเอกธงชัยเย็นประเสริฐอดีตนายกอบจนนทบุรี5สมัยได้แถลงประกาศชัยชนะเลือกตั้งนายกอบจนนทบุรีพร้อมกล่าวขอบคุณทุกคะแนนเสียงพร้อมกับฝากถึงพันตำรวจเอกธงชัยผู้ล่วงลับทุกโครงการที่อาได้สร้างไว้จะถูกสานต่อทั้งหมด
4: ท่านกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงศูนย์การทหารปืนใหญ่คลื่นความถี่ AM 711กิโลเฮิรตซ์สถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านติดตามรับฟังรายการข่าวคนคู่หมูกับช้างข่าวคู่ดังช้างกับหมูดำเนินรายการโดยลุงช้างไทยทิพย์และคุณ

ดังเมืองลิงจังหวัดลพบุรีโชเล่พงษ์นรินทร์ลิเกข่าวคนคู่หมูกับช้างลิเกข่าวคู่ดังช้างกับหมูลิเกดังทางอากาศโชเล่พงษ์นรินทร์ศิลปินลิเก

0: ทีมงานโดยโชเล่9เหรียญติดต่อการแสดงได้ที่โทร0819244377โทร0819244377
1: จากผู้ใช้จิต
2: ก็ทำข้าวหอมมะลิไว้20ไร
3: ่ข้าวหอมมะลิเรา20ไร่และอีก20
2: อ่ะ20นี่คือทำข้าว89
3: ข้าว89
2: ค่ะไปข้าวเจ้า
4: ทำสวนทุเรียนกับเงาะครับผมเห็นเขาบอกว่ามันเป็นปุ๋ยปรับสภาพดินทำให้ต้นไม้สวยก็เลยลองเอามาใช้ดูครับ
5: ได้ผลดินที่เป็นสนิมท้ายน้ำที่ว่าเคยเป็นหว่านข้าวแล้วตายถ้าใช้ตัวนี้มาหว่านข้าวตรงที่ว่าเสียมันขึ้นได้หมดไม่เสียดีขึ้นมา
6: ก็เลยมาเนี่ยมาใช้ผมใช้ครั้งแรกเลยเนี่ยได้ผลอย่างที่เห็นนี่นะอย่างที่พามาดูเนี่ย
2: สั่งมาเที่ยวแรกก็23แล้วก็เมื่อวันซืนสั่งไป4ลูกใช้ไปไล่ละลูกแล้ว
4: สั่งมา15กระสอบครับก็รู้สึกว่ามันเริ่มตอบโจทย์ได้ดีที่จะใส่ไปนะครับ
5: ก็เอามาแล้วมันก็ได้ผลใช้ตั้งกับปุ๋ยแล้วก็มาเป็นฮอร์โมนมันกินช้าแต่มันหมดช้าก็ไปเรื่อยๆมันก็ดี
6: ผมใช้แต่ยาเนี่ยยาที่ลืมลวงเนี่ยก็พูดกันง่ายๆก็เกือบเต็ม 100% เนี่ยผมแบบว่าพอใจมากเลยแล้ว
2: มันก็เขียวดีจ้ะก็เขียว
4: รู้สึกว่าใบมันเขียวดีขึ้นตอนนี้กำลังจะสั่งฮอร์โมนมาพ่นบำรุงใบพอใช้แล้วดีจริงๆเกษตรกรที่ว่าจะปลูกผักปลูกผลไม้อะไรก็ลองเอาไปใช้ดูผมก็ว่ามันตอบโจทย์ได้ดี
5: ปุ๋ยอินทรีย์หอมฟุ้ง
4: กระสอบสีเขียว
6: ของมารวยทีวี
2: ใช่
7: จริงๆนะขอบคุณนะแม่
8: ปุ๋ยหอมฟุ้งตราพญาเสือสูตรพิเศษกระสอบสีเขียวของมารวยทีวีเท่านั้นสนใจติดต่อ
0: 0812901691 0812901691
9: มาแล้วมารวยเร่งรวงมารวยดึงรวง

0: มบูรณ์โลกดีมีน้ำหนัก
1: ผมชื่อร้อยตีทันกับทองครับลพบุรีครับนาผมอยู่ติดถนนใหญ่เนี่ยโอ้โหเนี่ยผมใช้ของมาเยอะแล้วพอมาใช้มีเข้าแล้วเนี่ยดูลวงมีแต่คนมาดูโอ้โหลวงสวยนี่จังที่เนี่ย
2: ป้าวนปานเพชรอยู่บ้านยางตำบลบ้านดอนอำเภออู่ทองจังหวัดสุพรรณบุรีดีเยี่ยมข้าวข้าว36ไร่น่ะดีดีหมดเลยใช้ดีจริง
3: ๆนี่แหละครับโอ้พอใจที่สุดเลยดีลวงสวยดีด้วยลวงสวยดีกว่าทุกครั้งเลย
4: ผมนายสมปองกิ่งกระจอนครับอดีตผู้ใหญ่บ้านหมู่4ตำบลสิงห์ครับอำเภอบางละจันจังหวัดสิงห์บุรีครับข้าวลวงใหญ่เม็ดใสน้ำหนักดีครับ
0: หยุดความกังวลไม่ต้องรอนานสำหรับเกษตรกรที่ทำนาข้าวข้าวกำลังตั้งท้องเพิ่มแป้งเพิ่มน้ำตาลเพิ่มความสมบูรณ์เพิ่มความแข็งแรงข้าวจะออกรวงสุดเมล็ดเต็มน้ำหนักดีด้วยมารวยดึงรวงมารวยเร่งรวงสินค้าคุณภาพเห็นผลไวได้ผลจริงซื้อวันนี้ราคาพิเศษโทรเลยเขตภาคกลางโทรหาทีมงานลุงช้าง0812901691
5: กาแฟลิปซ่าเอ็มโกลใหม่ๆเข้มเต็มเปี่ยมด้วยสารอาหารอันทรงคุณค่าที่มีคุณประโยชน์ต่อร่างกายรักสุขภาพอยากดูแลสุขภาพให้สดชื่นกระปรี้กระเปร่าช่วยดูแลไขข้อและสุขภาพต้องกาแฟลิปซ่าเอ็มโกลใช้ดีแล้วบอกต่อเป็นกาแฟสูตรพิเศษจากไทยทิพย์โอสถ
6: กาแฟลิปซ่าเอ็มโกลด้วยกาแฟที่คัดพิเศษโดยเฉพาะผสมผสานกับสารอาหารอันทรงคุณค่าคอลลาเจน
5: เพชรลิ้นจืดสม
6: เกาเกี๊ยวหรือโกจิเบอร์รี่กระชายดำ
5: กาแฟลิปซ่าเอ็มโกลใหม่ๆเข้มเต็มสูตรเพื่อการดูแลสุขภาพที่ดีไม่มีน้ำตาลใครๆก็ดื่มได้ทุกเพศทุกวัยต่างประทับใจในคุณภาพใช้ดีแล้วบอกต่อรักสุขภาพอยากดูแลสุขภาพมีปัญหาข่าวข้อผิวพรรณเส้นผมและเล็บสั่งเลยโทร
7: 0812901691 0812901691
0: รู้ลึกทั่วไทยรู้ไกลทั่วโลก

สวัสดีครับคุณผู้ฟังที่รักครับต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการข่าวคนคู่หมูกับช้างวันนี้เหงาหน่อยนะเนี่ยเหงามาคนเดียวเนื่องจากวันลุงโชเล่ติดภารกิจชมถ่ายทอดสดวอลเลย์บอลไทยกับอินโดสุภาพสตรีหยอกหยอกหยอกไปธุระบอกจะถ้ามาทันก็ทันถ้ามาไม่ทันไม่เป็นไรลุงช้างเล่นคนเดียวไปก่อนที่นี้ลุงช้างเล่นคนเดียวมันก็จะเหงายังไงชอบคนเนี่ยก็ไม่เป็นไรลองดูจะโถคนชอบกันทิ้งให้อยู่คนเดียวถ้าได้เหงานะเนี่ยเอาวันนี้คลึ้มฝนแต่เช้าเลยคุณผู้ฟังแม้คลึ้มฝนมันน่าจะส่งปุ๋ยสัก4 ตัน 5 ตันเนาะซื้อ2 ตันแถมครึ่งตันซื้อ4 ตันแถม1 ตันเนี่ยนะซื้อ5 ตันแถมตันหนึ่งนะก็คงไม่ต้องถึงขนาดนั้นหรอกแต่ก็เป็นห่วงคุณพี่อย่างหนองแคสระบุรีสิ15 ลูกจะขับรถมาเอาเองต้องบอกผมล่วงหน้า2 วันนะเพราะว่าตอนนี้ที่บ้านพี่บิดามีไม่ถึงนะครับมีไม่ถึง15 กระสอบเพราะวันนั้นเอาลงไว้20 กระสอบก็ไปส่งซับครกแล้วไปส่งหลายที่แล้วอาจจะมาวันไหนบอกเดี๋ยวจะได้ให้พี่ปิดาปักหมุดให้แต่ต้องมาก่อนเที่ยงนะต้องมาก่อนเที่ยงวันนี้4 โมงเย็นถ้าฝนไม่ตกนกไม่ร้องปิดาชะแล่มไม่ปวดท้องก็เจอกันสิที่ตลาดนัดวัดไรตำบลเขาสมครเนี่ยถ้าโขลงนะถ้าโขลงก็ไปเจอกันได้นะแต่จะรอดหรือเปล่านี่ไม่รู้นะจะรอดหรือเปล่าเนาะนี่เพราะคลึ้มตั้งแต่เช้าเลยคุณผู้ฟังเนาะนั่นครับหน้าฝนก็ต้องให้เขาตกฮะพี่น้องชาวไร่ชาวนาชาวสวนจะได้มีรายได้จะมากเกินก็ไม่ดีนะรู้สึกว่าที่อุทัยธานีที่ทับทันสูบน้ำออกกันแล้วฮะจะเกี่ยวอยู่แล้วข้าวจะได้เกี่ยวแล้วนะกำลังออกรวงสวยจ้ะนะคุณพี่ก็ซื้อดึงรวงผมไปใช้บอกแม่พอปั่นดึงรวงขึ้นมาแต่ฝนตกน้ำขังเลยถ้าจะเกี่ยวตอนนี้เดี๋ยวก็ความชื้นมันจะไม่ได้ราคาแต่ถ้าปล่อยมันจะท่วมนะพี่เลือกเอาเกี่ยวตอนนี้แล้วก็เอาไปวันนี้พอได้นะถ้าจะเอาไปตากที่ในโรงเรียนในวัดอะไรเงี้ยได้แต่อย่าไปตากเอาไปพึ่งแดดริมถนนนั่นนี่ไม่เห็นด้วยนะรถรามาช้างมันเยอะช่วงเนี้ยนะรถวิ่งไปวิ่งมาเยอะอย่างวันนี้โรงเรียนปิดนะวันอาทิตย์นะวันอาทิตย์โรงเรียนปิดนี่ก็พอได้นะในโรงเรียนไปบอกผอ.เขาบอกนักการเขาบอกขอพึ่งแดดไปสักวันนึงเถอะอะไรอย่างเงี้ยแต่ต้องคอยดูด้วยนกก็หากินดีจังเลยมังแล้วทำแทบตายนกมากินถ้าได้ใครไปนครสวรรค์ลองสังเกตดูตรงสะพานเดชาตรงไฟแดงฝั่งเข้าเมืองอะนะรถบรรทุกเข้าเปลือกวิ่งมาปั๊บนี่นกมันรู้อะเขาเรียกนกรู้นี่แหละที่มาของคำว่านกรู้มันก่อสายไฟไหนมันไม่ไปหากินไหนอะมันรู้เดี๋ยวรถบรรทุกข้าวสารติดไฟแดงรถบรรทุกข้าวเปลือกติดไฟแดงต้องมาจอดตรงนี้แน่ๆพอรถติดไฟแดงบึ๊บลงมาพอรถไปมันก็บินกลับเนี่ยเป็นที่มาของนกรู้ใช่ไหมเมื่อวานพี่ปิดาเล่าให้ฟังว่าที่ตลาดนัดดอนปรูศรีประจันเนี่ยขายได้ไม่ถึงชั่วโมงมั้งกระหน่ำเลยฝนก็เต็มที่เลยก็ปรากฏว่าสงสารแม่ค้าพอขายที่ขายเสื้อผ้าเก็บไม่ทันวันนี้ก็คงจะต้องมาพึ่งแดดกันแล้วล่ะนะครับอ้าวส่งข่าวกันหน่อยใครที่สั่งวิทยุไว้วันนี้ส่งให้แล้วนะครับเมื่อวานทีมงานนำมาซะเยอะเลย20 เครื่องสั่งกันได้จุกๆเลยไม่ต้องกลัวหมดเลยวันนี้ผมว่าเป็นเดือนแหละพอมาทีไรก็2 วันหมด3 วันหมดทีนี้ก็มีกันไปเยอะแล้วนะสำหรับวิทยุมาแล้วจ้าวิทยุมาแล้วนะครับโกโก้โอ้โหนี่อร่อยมากโก
โกโก้ลุงช้างเนี่ยซูโกโก้คูโก้ซูเมื่อวานนี้เราไม่ได้เจอกันเนาะช่วงกลางวันเนี่ยเจอกันแป๊บเดียวเพราะว่ามีการถ่ายทอดสดด้วยนะครับกรมอุตุนิยมวิทยาประกาศฉบับที่11เตือนฝนตกหนักถึงหนักมากให้ระมัดระวังเรื่องของอันตรายนะจ๊ะนี่พยากรณ์อากาศแล้วก็กรมอุตุนิยมวิทยาประกาศเรื่องฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทยและก็คลื่นลมแรงบริเวณทะเลอันดามันมีผลจนถึงวันนี้แล้วครับวันนี้อีกวันนึงนะประเทศไทยยังมีคงมีฝนตกหนักเนื่องจากว่าบริเวณความกดอากาศสูงหรือว่ามวลอากาศเย็นจากประเทศจีนปกคลุมภาคเหนือตอนบนและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนในขณะที่ร่องมรสุมพัดผ่านภาคกลางตอนล่างภาคตะวันออกภาคใต้ตอนบนประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังค่อนข้างแรงพัดปกคลุมทะเลอันดามันภาคใต้แล้วก็อ่าวไทยพี่น้องประชาชนต้องระมัดระวังนะอันตรายจากฝนตกหนักและก็ฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและก็พื้นที่ลุ่มควรหลีกเลี่ยงการเดินทางผ่านเส้นทางที่มีปัญหาน้ำท่วมซ้ำซากโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำซึ่งอาจเกิดน้ำท่วมขังในระยะสั้นๆได้ ไม่มีใครแซววันนี้ไม่มีคนแซวเลยทะเลก็มีคลื่นค่อนข้างสูงนะบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองนะสูงเกิน3เมตรนะถือว่าอันตรายเรือเล็กควรงดออกนอกฝั่งนะออกจากฝั่งนะอย่าเพิ่งออกเลยสักวันหนึ่งเพื่อความปลอดภัยนะฮะเพื่อความปลอดภัยนะครับแล้วก็เป็นไปได้วันนี้ก็จะมีฝนฟ้าตกในภาคเหนือนี่ก็ประมาณ170อุตรดิตถ์สุโขทัยตากกำแพงเพชรพิษณุโลกพิจิตรเพชรบูรณ์ครับฝั่งบสป .711 ตอนนี้เนาะภาคตะวันออกเฉียงเหนือครับอย่างชัยภูมินี่ฟังทางวอทสปอร์ต711เนาะเมื่อวานนี้โทรมาสั่งซื้อสินค้าบอกฟังวอทสปอร์ต711ทุกเช้าเลยเยี่ยมยอดวันนี้เจอชั่วโมงเดียว แต่กลางคืนยาวเหยียดเลยนะภาคตะวันออกเฉียงเหนือ170จ้าจังหวัดเลยหนองบัวลำพูชัยภูมิขอนแก่นมหาสารคามอำนาจเจริญนครราชสีมาบุรีรัมย์สุรินทร์ศรีสะเกษแล้วก็อุบลราชธานีภาคกลาง180ครับคงไม่รอดละเช้านี้มืดตึบแล้วเนี่ยเผลอๆตอนนี้อาจจะฝนตกแล้วก็ได้พอฝนตกปุ๊บถ้าไม่มีฟ้าครึ้มครับครึ้มครับเราก็ได้ฟังกันสิถ้าฟ้าครึ้มครับครึ้มครับมาก็เรียบร้อยสถานีวิทยุปิดก่อนไม่งั้นเดี๋ยวฟ้าลงเพราะว่าที่สถานีเนี่ยคนไปสาบานกับสาวๆไว้เยอะพวกเวรน่ะไปดูเอาเถอะเจ้าหน้าที่จทล.เนี่ยเจ้าหน้าที่วทป.เนี่ยเจ้าหน้าที่จส.1เนี่ยเจ้าหน้าที่เสียงจักรพงศ์ค่ายจักรพงศ์นี่ฟ้าคลึ้มมันรีบยงลงเครื่องเลยไม่ได้สาบานเขาไว้เยอะภาคกลาง180นะนครสวรรค์อุทัยธานีลพบุรีสระบุรีสุพรรณบุรีพระนครศรีอยุธยากาญจนบุรีราชบุรีแล้วก็นครปฐมครับภาคตะวันออกก็180ครับเยอะครับนครนายกปราจีนบุรีสักแก้วฉะเชิงเทราชลบุรีระยองจันทบุรีแล้วก็จังหวัดตราดภาคใต้ฝั่งตะวันออก160ครับเพชรบุรีครับสาวเขาย้อยวันนี้เจอฝนนะประจวบคีรีขันธ์ชุมพรสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชแล้วก็พัทลุงเนี่ยภาคใต้ฝั่งตะวันตก170ครับฟังกันอยู่ที่สตูลเนี่ยนะฝนตกหนักพังงาภูเก็ตกระบี่ระนองแล้วก็จังหวัดตรังกรุงเทพและปริมณฑล180ครับพอได้เลยนะ180เนี่ยนะครับฝนตกลงมาอย่างนี้ก็การเดินทางนะครับต้องใช้ความระมัดระวังกันหน่อยด้วยความปรารถนาดีจากโปรมิสออยล์ครับผลิตภัณฑ์เสริมอาหารบำรุงไตทุกระยะแหละครับควรได้รับการบำรุงควรได้รับการฟื้นฟูนะกระปุกหนึ่งมี30เม็ด400บาทแต่ถ้าท่านซื้อ2กระปุกเขาขายเพียง650บาทเท่านั้นเนี่ย
กินก่อนนอนคืนละ2เม็ดนี่ก็ได้เดือนนึงนะราคาเดียวกันเลยนะโปรมิกออยล์กับดีแคร์คุณภาพดีต่อตาราคาดีต่อใจราคาเดียวกันนะจ๊ะสิบอกให้คนนะเนาะอยากจะออกหน้าใหม่บอกเดี๋ยวโทรกลับก็ไม่ยอมขอออกอากาศก่อนใจร้ายจริงๆเดี๋ยววันนี้จะรับออกอากาศด้วยดูสิฮะจะซื้อน้ำมัน9ชนิดผมมี11ชนิดเนี่ยโปรมิออยนะนะครับเจ้าดีแคร์ดูแลสายตาเนี่ย2กระปุก650เหมือนกัน4กระปุกแถม1เหมือนกันเลยกับโปรมิออยนะจ๊ะส่วนใครจะกินยาย่าบิงอันนี้ก็ดูแลสายตาเหมือนกันของไทยทิพย์โอสถตื่นเช้ามาล้างหน้าแปรงฟันเสร็จก็2เม็ดเหมือนกันแต่ว่ามันเป็นแคปซูลนะดีแคร์ก็เป็นซอฟเยลยาย่าบิงนี่เป็นแคปซูลกระปุกหนึ่ง60เม็ดแน่800บาท800บาทนะซื้อ2กระปุก 1,500 นะครับยาย่าบิง0812901691ครับ0812901691เอ๊ะวันนี้จะประกาศงานกฐินนี่จะเสียงจะเหมือนโชเล่กันหรือเปล่าไม่รู้นะคุณผู้ฟังครับกฤษณพงศ์อยู่รอดนักข่าวประจำรายการของเราบอกข่าวมาว่าเมื่อเวลา6นาฬิกาเมื่อวานนี้นะครับได้เกิดมีอุบัติเหตุนะครับรถยนต์ชนกับมอเตอร์ไซค์กันเนี่ยรถยนต์กับรถจักรยานยนต์ชนกันดองแดงโบ๊ะคลมข้าวให้เสียชีวิต1เจ็บ1ครับ6นาฬิกาของเมื่อวานนี้ครับตำรวจจากสภ.เมืองลพบุรีรับแจ้งเกิดอุบัติเหตุรถยนต์เก๋งเฉี่ยวชนกับรถจักรยานยนต์บริเวณทางยูเทิร์นถนนพหลโยธินระหว่างหลักกิโลเมตรที่157ถึง158ถนนตำบลถนนใหญ่นะครับอำเภอเมืองลพบุรีมีผู้บาดเจ็บแล้วก็เสียชีวิตหลังรับแจ้งก็เดินทางไปสอบสวนพร้อมด้วยแพทย์เวรโรงพยาบาลพระนารายณ์มหาราชแล้วก็อาสาสมัครมูลนิธิป่อเต็กตึ๊งจุดลพบุรีครับสำหรับที่จุดจะเป็นจุดเกิดเหตุเนี่ยเป็นถนน6เลนมีเกาะกลางมีเกาะกลางนะครับมุ่งหน้าออกจากตัวเมืองลพบุรีไปโคกสำโรงนั่นแหละครับพบรถยนต์เก๋งไฟฟ้า BYD สีขาวทะเบียน6ขอไข่ยอยักษ์2775กรุงเทพครับจอดอยู่เลนขวาชิดกับเกาะกลางถนนมีร่องรอยการชนตั้งแต่โครงไฟหน้ามาจนถึงซุ้มล้อซ้ายกระจกมองข้างหักพังเสียหายครับมีนางสาวพรพิชาพรหมีอายุอนาม35ปียืนรอเจ้าหน้าที่ตำรวจอยู่ด้วยอาการตื่นตระหนกตกกระจายบนถนนเหตุที่เกิดเหตุเนี่ยพบมีผู้เสียชีวิตเป็นหญิงครับทราบชื่อว่านางสาวการด่วนชะเอมอายุอนาม45ปีครับเป็นคนตำบลเขาทองอำเภอพยุหคิรีจังหวัดนครสวรรค์สภาพนอนหงายมีบาดแผลชะกันที่ท้ายถอยนี่เลือดไหลนองพื้นเลยนะส่วนรถจักรยานยนต์ถูกชนกระเด็นตกไปในป่าข้างทางจากการตรวจสอบครับเป็นรถยี่ห้อยามาฮ่ารุ่นฟีโน่สีน้ำเงินทะเบียน783ลพบุรีครับมีร่องรอยถูกชนท้ายด้านขวาจนท่อไอเสียเนี่ยหักพับพังเสียหายมีนายเทิดศักดิ์ปิ่นพายุ49ปีสามีผู้เสียชีวิตเป็นคนขับได้รับบาดเจ็บศีรษะแตกครับบาดแผลถลอกตามร่างกายอาสาสมัครได้ทำบาดแผลปฐมพยาบาลเบื้องต้นแต่เจ้าตัวปฏิเสธจะไปโรงพยาบาลเนื่องจากว่ายังทำใจไม่ได้ที่ภรรยาเสียชีวิตต่อหน้าต่อตานั่งร้องไห้เรียกแม่มึงแม่มึงเนี่ยเนาะเออตายต่อหน้าต่อตาน่ะนะครับการเอ้ยการเป็นอะไรที่น่าเวทนายิ่งนักทางด้านคนขับรถเก๋งเป็นครูนะเธอได้เล่าเหตุการณ์ที่เกิดว่าขับรถออกจากบ้านพักกำลังจะไปรับนักเรียนที่อำเภอโคกสำโรงจะรับนักเรียนมาแข่งกีฬาในตัวเมืองลพบุรีระหว่างขับมาถึงจุดเกิดเหตุมีรถจักรยานยนต์คันดังกล่าวเลี้ยวกลับรถในระยะกระชั้นชิดตอนนี้เบรกไม่ทันแล้วครับทำให้พุ่งชนอย่างจังก็ทำให้มีผู้ได้รับบาดเจ็บและก็เสียชีวิตดังกล่าว
นายเทิดศักดิ์สามีผู้เสียชีวิตนั่งร้องไห้ด้วยความเสียใจบอกว่าก่อนเกิดเหตุก็ขับรถจักรยานยนต์นั่นไปรับภรรยาที่สถานีรถไฟลพบุรีพานั่งซ้อนท้ายเพื่อจะกลับบ้านกำลังขับมาแต่ถึงจุดที่เกิดเหตุทำอะไรไม่ค่อยได้แล้วเพราะว่าในช่วงเกิดเหตุมันเร็วมากเสียใจครับที่ต้องเสียภรรยาไปนี้กล้องวงจรปิดร้านค้าใกล้จุดเหตุบันทึกช่วงเวลาเกิดเหตุไว้ได้เพราะว่าหลังมีเสียงรถยนต์ชนกันเนี่ยผ่านหน้าบ้านมีรถจักรยานยนต์เนี่ยนะกระเด็นเนี่ยนะซึ่งพบว่ารถเก๋งขับมาด้วยความเร็วครับไปชนท้ายรถจักรยานยนต์พลิกคว่ำมีประกายไฟลุกเหล็กครูดไปตามถนนรถทั้งสองคันน่าจะขับขี่ตามกันมาในฝั่งเดียวกันนั่นแหละเอาล่ะก็ต้องมีการตรวจสอบไปแล้วครับก็ดีแล้วคุณครูพรพิชาที่ไม่ได้หนีไปไหนนะครับเหตุเกิดอย่างนี้ก็ดูแลกันไปเนาะไอ้โทษติดคุกคงไม่เท่าไหร่ละครับคงยังมากอ่ะรอลงอาญาเพราะเราไม่ได้หนีไปไหนนี่แต่ว่าค่าเสียหายต้องชดใช้เขาอะนะแต่บีไวดีเขามีประกันชั้นหนึ่งอยู่แล้วล่ะรถไฟฟ้าช่วงนี้นะประกันชั้นหนึ่งแพงเนี่ยสุดยอดเลยแพงจริงๆเนี่ยรถไฟฟ้าลองใช้ดูโทรหาลุงช้างนะครับ0812901691วันนี้ได้ฟังเพลงมากหน่อยนะจ๊ะจะได้ฟังเพลงมากหน่อยนะฟังข่าวน้อยหน่อยนะเพราะว่าโดยตรงแล้วโดยตามหลักแล้วเนี่ยลุงช้างไม่ถนัดเลยในเรื่องของการอ่านข่าวต้องมีบัดดี้ต้องมีคู่เนาะฟังเพลงสักเพลงหนึ่งเดี๋ยวกลับมาจ้ะ

น่าเห็นใจพี่น้องชาวนาเนาะพันกว่าไร่คุณผู้ฟังที่ตำบลทุ่งสาลีอำเภอห้วยคดสามหมู่บ้านฝนตกต่อเนื่องกันสามวันเนี่ยน้ำป่าจากเทือกเขาไหลหลากท่วมเลยครับจะเกี่ยวข้าวแล้วเนี่ยจะเกี่ยวแล้วข้าวกำลังมาดีชะนะครับห้วยคดอุทัยธานีเนี่ยนะคุณแม่ที่สั่งซื้อยาย่าบิงลุงช้างไปเนี่ยโชคดีไม่โดนนะครับมวลน้ำทะลักเข้าท่วมนาข้าวชาวนาสามหมู่บ้านหมู่สามหมู่หกหมู่สิบตำบลทุ่งสาลีอำเภอห้วยคดจังหวัดอุทัยธานีต้องเผชิญกับวิกฤตอุทกภัยน้ำหลากท่วมนาข้าวซึ่งเรียกว่าอยู่ในระยะออกรวงนะครับบางคนเอาดึงรวงลุงช้างไปพ่นแล้วแต่งตัวแล้วกำลังจะออกนะแต่งท้องอ่อนๆแล้วว่างั้นเนี่ยนะครับหากฝนยังตกอย่างเงี้ยเสียหายหมดครับภายในไม่ถึง1สัปดาห์นี้นะครับเบื้องต้นพบว่าเป็นพื้นที่ของนาข้าวได้รับผลกระทบเป็นวงกว้างกว่า1,000ไร่ข้าวส่วนใหญ่อยู่ในช่วงออกรวงใกล้ถึงระยะเก็บเกี่ยวแล้วล่ะบางแปลงถูกน้ำท่วมจนมิดต้นข้าวแล้วส่วนอีกหลายแปลงกำลังเผชิญปัญหาน้ำไหลหลากเพิ่มระดับจนเกือบมิดต้นข้าวครับแล้ววันนี้จะตกลงมาอีกนะพ่อคุณเอ้ยไปตกในทะเลเนี่ยฝนตกในทะเลถ้าอีก15วันข้าวแก่เต็มที่นะสามารถจะเก็บจะเกี่ยวได้แล้วหากฝนยังไม่หยุดตกระดับน้ำอาจสูงขึ้นท่วมมิดรวงก็ได้นะครับไม่เกิน1สัปดาห์ถ้าตกแบบนี้ได้รับความเสียหายอย่างหนักขณะนี้เกษตรกรทำได้เพียงลงพื้นที่เก็บวัชพืชแล้วก็เศษซากที่ลอยมากับกระแสน้ำออกจากแปลงนาเพื่อป้องกันไม่ให้วัชพืชไหลทับต้นข้าวจนจมน้ำแล้วก็เสียหายเพิ่มขึ้นบางคนก็สูบน้ำออกนะครับมันสูบก็ไม่รู้จะสูบไปทิ้งไว้ไหนเนาะนะครับอยู่ติดกับลาดเชิงเขาด้วยรถแท็กเตอร์ก็เตรียมนะเตรียมลากเตรียมจูงรถติดลมเยอะแหมแกแอมจังเลยไอ้ห้าวนี่ทำพิษอยู่เรื่อยอ่ะเดี๋ยวขออนุญาตนิดนึงนะฮะหลายท่านรอฟังนะฮะเพราะว่าแม่ถ้าเป็นโชเล่เขาจะคล่องอย่างลุงช้างไม่เคยคล่องเท่าไหร่นะครับนี่เลยสารที่เบ็ดตุลาคมวัดบางพึ่งนะครับจะทอดกฐินเนี่ยนะวัดบางพึ่งมหาสอนบ้านมีวันที่1พฤศจิกาวัดคลองเม่าโคกสลุดบ้านท่าวุ้ง1พฤศจิกาวัดโคกพรมหลุมข้าวโคกสำโรง1พฤศจิกายนวัดบางน้อยในบางหลวงบางเลนนะครับ1พฤศจิกายนวัดท่าช้างใต้ท่าช้างเสาให้1พฤศจิกายนวัดหอระฆังบางขุดสันบุรีแล้วก็วัดหนองแจ้งเป็นวันที่ฐานเบ็ดนะวัดหนองแจ้งหนองมะค่าโมงด่านช้างนะเลื่อนจาก1เป็นสถานที่เบ็ดแล้วจ้ะ1พฤศจิกายนสำนักสงฆ์ถ้ำจำปานี่หลังบ้านลุงช้างอันนี้ไปทำบุญเจอลุงช้างแน่นอนไม่ได้เป็นประธานนะเป็นองค์กฐินร่วมเนี่ย1พฤศจิกายนวัดบำรุงธรรมครับอยุธยานะฮะอยู่บ้านใหม่นะครับ1พฤศจิกายนวัดอะไรอ่ะวัดข่อยเหนือตำบลบ้านข่อยอำเภอเมืองลพบุรี7พฤศจิกายนวัดวิมุตติยารามนะอันนี้อยู่บางพลัดกรุงเทพนะครับพี่ณัชนกส่งข่าวมาวัดเทพอัมไพ15พฤศจิกายนนะบางขามบ้านหมี่ลพบุรีครับ8พฤศจิกายนวัดมีเจริญหนองน้ำไหลบางหนองปลือกาญจนบุรี8พฤศจิกายนวัดธรรมสังเวชตำบลหัวไผ่อำเภอเมืองสิงห์บุรีนะครับ9พฤศจิกายนวัดสันติวนารามดงละครนะวันที่8นะวัดสันติวนารามดงละครนครนายกนะครับแล้วก็วัดโคกหม้อตำบลวัดโคกหม้ออยู่ลพบุรีนะโพก็ต้นเนี่ยเนาะโพก็ต้นลพบุรี14พฤศจิกายนวัดน้อยนาดีท่าตะเกียบครับฉะเชิงเทรา15พฤศจิกายนวัดป่าขาวพานทองบ่อพลอยครับ15พฤศจิกายนวัดบางลี่ท่าบุ้งลพบุรี15พฤศจิกายนวัดตะโหนดหัวไผ่สิงห์บุรี15พฤศจิกายนวัดตาลานเหนือตำบลตาลานผักไห่ครับ
15พฤศจิกายนวัดหนองเสาธงสากโจมดอนเจดีครับ15พฤศจิกายนวัดดอนทองดงตะงาวดอนพุทธครับ15พฤศจิกายนวัดพรหมาสตำบลพรหมาสอำเภอเมืองลพบุรี15พฤศจิกายนวัดมะปรางหวานตำบล15พฤศจิกายนวัดเนินทานเสือโฮกชัยนาทครับแล้วก็22พฤศจิกายนวัดบางซอตำบลบางตะเคียน2พี่น้อง22พฤศจิกายนวัดมะปรางหวานนะครับพรหมาสลพบุรีครับแล้วก็22พฤศจิกายนวัดราชสัทธาธรรมบางขันหมากนะครับแล้วก็วันที่29 30 31ตุลาคมเชิญปิดทองภาษีอ่านวัดบางลี่ท่าวุ้งลพบุรีมันต้องโชเล่อ่านเราอ่านไม่คือเนี่ยอ่ะโทรหาลุงช้าง0812901691ผัวเมียรักกันดีๆนะอยู่ด้วยกันมาตั้งหลายปีมาทะเลาะกันนิดเดียวเลิกกันเลยพอเลิกกันแล้วทีเนี้ยแบ่งสมบัติดีครับอยากจะไปเชิญสิเชิญไปแบ่งสมบัติไม่ลงตัวครับลูกสะใภ้ปืนโหดบุกยิงน้องผัวถือว่าเป็นอดีตน้องผัวแล้วเนาะบาดเจ็บจากนั้นเธอก็ขับรถกระบะขับไปไหนอ่ะไปยิงแม่ผัวตัวเองอ่ะเสียชีวิตตำรวจต้องไล่ล่าจับกันระทึกเลยโอ้โหลูกสะใภ้เอาปืนยิงแม่ผัวซะนั้นน้องผัวนี่เจ็บแม่ผัวเดซมอลเล่เมื่อวานนี้ช่วงบ่ายโมงกว่าครับตำรวจจากสภ.บ้านนาสารสุราษฎร์ธานีได้รับแจ้งเหตุหญิงถูกยิงเสียชีวิตที่บ้านพักตำบลทุ่งเตาอำเภอบ้านนาสารจังหวัดสุราษฎร์ธานีก็ไปสำรวจตรวจสอบหน่อยครับเรื่องราวมันเป็นยังไงกันถึงขนาดยิงกันจ้ะที่เกิดเป็นบ้าน2ชั้นครึ่งปูนครึ่งไม้บริเวณบ้านพบหญิงสาวโอ้ไม่ใช่หญิงสาวดิอายุ72แล้วเป็นแม่เนี่ยแม่สามีนะถูกยิงด้วยอาวุธปืนไม่ทราบขนาดมีพยานระบุว่าคนก่อเหตุคือนางสาวธัญธรอายุ43ปีอดีตลูกสะใภ้ปืนโหดคนนี้บ้านเธออยู่ตำบลถ้ำสิงห์ขอนอำเภอคีรีรัตนิคมสุราษฎร์ธานีหลังก่อเหตุก็ขับรถยนต์โตโยต้าสีดำไม่ทราบทะเบียนนะหนีไปตำรวจก็เลยต้องสกัดจับให้ตำรวจหลายๆสภ.ช่วยกันสกัดหน่อยนะครับเพราะว่าเธอยังยิงน้องชายอดีตสามีก็คือวชิรวิทย์น้องอดีตสามีบาดเจ็บสาหัสนะที่บริเวณลานปาล์มแล้วก็ขับรถมายิงอดีตแม่ผัวตายเลยคราวเนี้ยทำไมขนาดนั้นจังเขาว่ากันว่าในแบ่งสมบัติไม่ลงตัวนะคุณผู้ฟังนะครับสมบัติที่เราหามาด้วยกันเนี่ยสองคนผัวเมียเนี่ยหาด้วยกันเนี่ยเขาเรียกว่าเป็นสมบัติร่วมกันนะเป็นทรัพย์สินที่ร่วมกันมาถ้าเป็นมรดกเนี่ยของสามีเนี่ยภรรยาไปเอาเขาไม่ได้นะเออเป็นเพราะว่าเป็นทรัพย์สินที่ได้มาจากมรดกพ่อแม่เขาให้มาประมาณนั้นเออไปแย่งเขาไม่ได้นะ ขอบคุณไบโอดีด้วยนะครับไบโอดีเมื่อวานนี้ส่งให้แล้วนั่นละนะครับร้านจิ๋ววันจันทร์ช่องแคร์นะครับร้านจิ๋วหมูป่าโมกนะครับไบโอดีดูแลสุขภาพกันไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการเสริมสร้างโปรตีนให้กับร่างกายนะครับดื่มกาแฟลิซ่าเอ็มดื่มกาแฟลิซ่าเอ็มโกดื่มแล้วใจไม่สั่นน้ำลายไม่เหนียวเบาหวานไม่ขึ้นสดชื่นตลอดทั้งวันครับใครมีปัญหาเรื่องเบาหวานรับประทานยาโรงพยาบาลก็ยังสามารถรับประทานมรักคินกของหงช้างได้นะครับใครที่กระดูกก๊อบแก๊บใส่หมวกแก๊บจะไปตีก๊อบแต่มันไม่เจ็บไม่ปวดนะแต่มันรำคาญรับประทานงาดำสกัดเย็นก่อนนอน2เม็ดเพื่อเป็นการสร้างความหล่อลื่นให้กระดูกและก็ต่อนะครับส่วนใครที่เป็นก้าวเป็นรูมาตอยเป็นกระดูกทับเส้นมันปวดมากบรรเทาด้วยไทยทิพย์โอสถสูตรดั้งเดิมแต่ถ้ามันเมื่อยเนื้อไม่ตัวปวดเส้นเอ็นตึงธรรมดาก็รับประทานแบบแคปซูลกระปุกละ300สูตรดั้งเดิมกล่องละ200กระดูกผุกระดูกพุ้นกระดูกเสื่อมเจ็บจี๊ดจัดปวดกระดูกปวดข้อว่างั้นเถอะไทยแคปพัดครับ2กระปุก500บาทนะจ๊ะนี่คือผู้สนับสนุนรายการเราตัวแทนจำหน่ายมีเยอะแยะโ
โทรหาลุงช้างกันแล้วกันเนาะ0912901691เว้นไว้หน่อยเว้นไว้หน่อยนานๆจะแพร่มพลนาคนเดียวสักทีนึงรถนักฟุตบอลอาวุโสครับกำลังไปแข่งฮะไปเจอรถตู้คอนเทนเนอร์หลุดจากรถลากอ่ะข้ามเลนมาเสยกระเด็นไปเสียชีวิต2สาหัส2นะครับนักฟุตบอลอาวุโสเนาะตอนนี้เขากำลังฮิตกันเลยเนี่ยแถวบ้านเราก็เยอะนะนักฟุตบอลอาวุโสอายุเยอะเรายังเล่นฟุตบอล90นาทีสบายๆเลยเมื่อวานนี้ตำรวจจากสภ.ห้วยไร่จังหวัดแพร่รับแจ้งมีอุบัติเหตุรถบรรทุกตู้คอนเทนเนอร์เสียหลักพลิกคว่ำทำให้ตู้หลุดจากรถบรรทุกข้ามเลนไปชนกับรถยนต์ขับสวนทางมามีคนได้รับบาดเจ็บหลายรายครับถนนสายเด่นชัยอุตรดิตตำบลห้วยไร่อำเภอเด่นชัยครับประสานเจ้าหน้าที่ไปดูหน่อยสิมันเป็นยังไงกันที่เกิดเหตุพบรถตู้คอนเทนเนอร์ครับหลุดออกจากรถบรรทุกทะเบียนเชียงรายพลิกตะแคงอยู่บนขอบปูนกั้นถนนช่วงทางโค้งส่วนในป่าหญ้าข้างทางมีรถยนต์ Honda CRV สีขาวทะเบียนน่านพังยับเยินเลยมีผู้ได้รับบาดเจ็บ4รายครับก็ไปช่วยเหลือกันเสียชีวิต2รายเวลาต่อมาร้อยตำรวจโทณัฐธีพัฒน์อายุ70ปีบ้านอยู่อำเภอรองจังหวัดแพร่และก็นายเดชาอายุ70ปีบ้านอยู่อำเภอเมืองจังหวัดน่านที่เสียชีวิต70แล้วนะอายุเยอะแล้วนะยังเล่นฟุตบอลได้นะครับเมื่อวานก่อนก็มีฟุตบอลเหมือนกันมั้ยเกิดอยู่ๆน็อกไปโรคหัวใจช็อกกระทันหันทำ PCR ก็ไม่รอดนะแต่นี้เป็นอุบัติเหตุนะครับไปแข่งขันที่จังหวัดพิษณุโลกนะครับหลังเกิดเหตุทีมเพื่อนก็ยกเลิกการแข่งขันคือก็จะแข่งวันนี้เมื่อวานก็ขับรถมาจะได้มาพักแต่ว่ามาเกิดอุบัติเหตุเสียก่อนแม่ก็ขอแสดงความเสียใจด้วยนะครับสักครู่เดี๋ยวเราจะกลับมาชั่วโมงต่อไปนะยังอยู่ด้วยกันตรงนี้ที่วอสปอร์ต711ได้ฟังแค่ชั่วโมงเดียวกลางคืนค่อยมาเจอกันเนาะเผลอๆก็โชเล่อาจจะกลับมาทันก็ได้นะครับขอบคุณทุกการติดตาม

0: ื่มเยอะดื่มจัดกินเค็มมานานหรือมีภาวะเสี่ยงเป็นโรคไต
1: ต้องเริ่มดูแลสุขภาพคุณตั้งแต่วันนี้ด้วยผลิตภัณฑ์เสริมอาหารโปรมิกซ์ออยล์ฟื้นฟูไตบำรุงไตบำรุงร่างกายเพิ่มภูมิต้านทาน
0: ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารโปรมิกซ์ออยล์ด้วยสารสกัดธรรมชาติ11ชนิดน้ำมันมะพร้าวน้ำมันงาน้ำมันรำข้าวน้ำมันเมล็ดงาขี้มอนน้ำมันถั่วดาวอินคาน้ำมันมะกอกน้ำมันเมล็ดองุ่นน้ำมันเมล็ดแฟกน้ำมันเมล็ดโบราน้ำมันอีฟนิ่งพริมโรส
1: ฟื้นฟูไตบำรุงไตบำรุงร่างกายและสุขภาพสตรีที่มีปัญหาสุขภาพภายในผู้หญิงก็ทานได้คนชราผู้สูงอายุก็ทานเพื่อดูแลสุขภาพได้ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารโปรมิกซ์ออยล์เพียงวันละ1ซอฟต์เจลไม่ต้องเคี้ยวก่อนกลืนดื่มน้ำตามเลขสารระบบอาหาร1610676550211
0: สนใจติดต่อได้ที่081-290-1691 081-290-1691

0: อายุมากขึ้นสายตาก็ไม่เหมือนเดิม
1: นี่ค่ะคุณแม่หนูซื้อมาฝากยาย่าบริงคุณแม่กินแล้วสายตาก็จะดี
0: กินแล้วจะปลอดภัยไหมลูก
1: ปลอดภัยสิคะแม่เพราะมีอย.ราคาก็ไม่แพงหนูถึงได้ซื้อมาฝากไงล่ะคะ
0: ซื้อที่ไหนล่ะลูกแม่จะได้ไปซื้อฝากพ่อบ้าง
1: สั่งซื้อได้ที่เบอร์นี้ค่ะแม่081-290-1691ยาย่าบริง
2: ปีแห่งความเชื่อมั่น20ปีแห่งความเชื่อถือ20ปีที่ผู้ใช้มั่นใจในคุณภาพยาสมุนไพรไทยคิดโอสถเป็นยาแผนโบราณเป็นยาสามัญประจำบ้านผ่านการตรวจสอบวิเคราะห์จากกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ถูกต้องมีทะเบียนยาปวดหลังปวดไหล่ปวดเส้นเอ็นตึง
3: สุดยอดนวัตกรรมใหม่ที่จะทำให้พี่น้องเกษตรกรร่ำรวยได้ง่ายๆกับสูตรสองเกลือมหัศจรรย์กวนอิ่มจำปาทองบวกกวนอิ่มไข่โตสานผสมน้ำฉีดพ่นทางใบอาหารเสริมพืชสูตรเข้มข้นลดต้นทุนเพิ่มผลผลิตใช้ได้กับพืชทุกชนิดปลอดสารพิษเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมใช้ไม่ได้ผลยินดีคืนเงินงานนี้มีแต่รวยกับรวยกับสองเกลือมหัศจรรย์กวนอิ่มจำปาทองบวกกวนอิ่มไข่โตสาน
4: กวนอิ่มจำปาทองใช้แล้วได้ผลแน่นอนพืชของท่านจะโตเร็วแข็งแรงที่สำคัญผลผลิตจะเพิ่มขึ้นลดต้นทุนเพราะกวนอิ่มจำปาทองไม่ขูดรีดไม่น่าเลือดไม่เชื่อนเชื่อนประชาชนต้องกวนอิ่มจำปาทองครับ
3: สนใจติดต่อโทร0818534139 0818534139
5: นี่คือเสียงยืนยันจากผู้ใช้จริง
6: ก็ทำข้าวหอมมะลิไว้20ไร
7: ่ข้าวหอมมะลิเรา20ไร่และอีก20
6: อ่ะ20นี่คือทำข้าว89
7: ข้าว89
6: ค่ะไปข้าวเจ้า
8: ทำสวนทุเรียนกับเงาะครับผมเห็นเขาบอกว่ามันเป็นปุ๋ยปรับสภาพดินทำให้ต้นไม้สวยก็เลยลองเอามาใช้ดูครับ
9: ได้ผลดินที่เป็นสนิมท้ายน้ำที่ว่าเคยเป็นหว่านข้าวแล้วตายตั้งแต่ใช้ตัวนี้มาหว่านข้าวตรงที่ว่าเสียมันขึ้นได้หมดไม่เสียดีขึ้นมา
10: ก็เลยมาเนี่ยมาใช้ผมใช้ครั้งแรกเลยเนี่ยได้ผลอย่างที่เห็นนี่นะอย่างที่พามาดูเนี่ย
6: สั่งมาเที่ยวแรกก็23แล้วก็เมื่อวันซืนสั่งไปสี่ลูกใช้ไปไล่ละลูกแล้ว
8: สั่งมา15กระสอบก็รู้สึกว่าเออมันก็มันเริ่มตอบโจทย์ได้ดีเพิ่งจะใส่ไปนะครับ
9: ก็เอามาแล้วมันก็ได้ผลใช้ตั้งกับปุ๋ยแล้วก็มาเป็นฮอร์โมนมันกินช้าแต่มันหมดช้ามันก็ไปเรื่อยๆมันก็ดี
10: ผมใช้แต่ยาเนี่ยยาที่ดึงรวงเนี่ยก็พูดกันง่ายๆก็เกือบเต็ม 100% เนี่ยผมแบบว่าพอใจมากเลยแล้ว
6: มันก็เขียวดีจ้ะก็เขียว
8: รู้สึกว่าใบมันเขียวดีขึ้นตอนนี้กำลังจะสั่งฮอร์โมนมาพ่นบำรุงใบพอได้ใช้แล้วดีจริงๆเกษตรกรที่ว่าจะปลูกผักปลูกผลไม้อะไรก็ลองเอาไปใช้ดูผมก็ว่ามันตอบโจทย์ได้ดี
9: ปุ๋ยอินทรีย์หอมฟุ้ง
8: กระสอบสีเขียว
10: ของมารวยทีวี
6: ใช่ดีจริงๆ
7: นะขอบคุณครับแม
11: ่ปุ๋ยหอมฟุ้งตราพญาเสือสูตรพิเศษกระสอบสีเขียวของมารวยทีวีเท่านั้นสนใจติดต่อ0869696955 0869696955
2: 20ปีแห่งความเชื่อมั่น20ปีแห่งความเชื่อถือ20ปีที่ผู้ใช้มั่นใจในคุณภาพยาสมุนไพรไทยทิพย์โอสถเป็นยาแผนโบราณเป็นยาสามัญประจำบ้านผ่านการตรวจสอบวิเคราะห์จากกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ถูกต้องมีทะเบียนยาปวดหลังปวดไหล่ปวดเส้นเอ็นตึงปวดเมื่อยตามร่างกายอย่าปล่อยไว้ให้ทรมานจากอาการปวดปัญหาเหล่านี้ดูแลด้วยยาสมุนไพรไทยทิพย์โอสถไม่มีสารตกค้างไม่มีสิ่งเสพติดไม่มีสารที่เป็นอันตรายปลอดภัยทานต่อเนื่องได้มีอาการปวดครั้งใดใช้ยาสมุนไพรไทยทิพย์โอสถสนใจสอบถาม0812901691 0812901691

0: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
1: รับฟังข่าวช่วงสุดท้าย 22:00 น.กับธิตารีสายสว่างค่ะกรมการปกครองชี้แจงปฏิบัติการปราบเซียนนครพิงเรียกนายอำเภอปลัดอำเภอเมืองเชียงใหม่ชี้แจงพรุ่งนี้สักครู่มาติดตามค่ะ
2: สนับสนุนโดย
3: อะไรดีบุ๋มก็ว่าดีสบู่เบเน็ตทุกสูตรสวยใสได้ทุกเด็ดบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
4: นี่ไม่ใช่ข่าวต้นชั่วโมงไม่ใช่ข่าวด่วนแต่เป็นข่าวดีดีสำหรับผู้ที่มีอาการเสียฟันเพราะวันนี้ยาสีฟันเทพไทยเขามีสูตรช่วยลดการเสียฟันแถมยังดีต่อเหงือกป้องกันฟันผุลดคราบฟันลดกลิ่นปากในราคาที่ไม่แพงอย่างขนาด70กรัม120บาทใช้ได้นานเกือบ6เดือนเพราะใช้แค่นิดเดียวยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียฟันช่วยลดเสียฟันได้ดีในราคาที่ไม่แพงเลยครับ
5: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด

0: อาน้ำเชื่อมใสไม่มีตะกอนไม่ต้องเขย่าขวด
1: เทมปราคิดส์ยาน้ำบรรเทาปวดลดไข้พาราเซตามอลรับประทานง่ายไม่ต้องเช็คเมื่อลูกเป็นไข้วางใจเทมปราอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยายาสามัญประจำบ้าน
2: สนับสนุนโดย
3: อะไรดีบุ๋มก็ว่าดีสบู่เบเน็ตทุกสูตรสวยใสได้ทุกเจ็ดบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
4: อธิบดีกรมการปกครองเรียกนายอำเภอปลัดอำเภอเมืองเชียงใหม่ชี้แจงพรุ่งนี้หลังกระทรวงมหาดไทยทลายบ่อนการพนันกลางเมืองเชียงใหม่หากมีส่วนปล่อยปละละเลยจะดำเนินการเอาผิดอย่างถึงที่สุดคุณยุวธิดาภูคำนวณรายงานค่ะ
5: กรมการปกครองกระทรวงมหาดไทยออกหนังสือชี้แจงกรณีปฏิบัติการปราบเซียนนครพิงหลังชุดปฏิบัติการพิเศษของกรมการปกครองลงพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่เมื่อ18กันยายนเพื่อที่จะตรวจสอบและปราบปรามการลักลอบเปิดบ่อนการพนันหลังได้รับเรื่องร้องเรียนจากประชาชนในอำเภอเมืองเชียงใหม่ปฏิบัติการดังกล่าวมีนายพลพีสุวรรณชวีรัฐมนตรีช่วยมหาดไทยนำชุดปฏิบัติการลงพื้นที่จับกลุ่มผู้ที่เกี่ยวข้องได้ร้อยกว่าคนเป็นนักพนันและบุคคลต่างด้าวรวมไปถึงผู้จัดให้มีการเล่นพนันและสนับสนุนให้มีการเล่นพนันเจ้าหน้าที่ยังตรวจยึดของกลางหลายรายการอาทิเงินสดชิปแทนเงินสดรวมมูลค่ากว่า2ล้านบาทอุปกรณ์การเล่นพนันบัญชีเงินหมุนเวียนและเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการเช่าสถานที่ซึ่งได้ดำเนินการนำส่งพนักงานสอบสวนดำเนินคดีตามกฎหมายขณะเดียวกันอธิบดีกรมการปกครองได้สั่งการให้นายอำเภอเมืองเชียงใหม่ปลัดอำเภอหัวหน้าส่วนงานบริการงานปกครองและปลัดอำเภอฝ่ายความมั่นคงของอำเภอเมืองเชียงใหม่ชี้แจงข้อเท็จจริงในวันพรุ่งนี้โดยกรมการปกครองระบุว่าหากปรากฏข้อเท็จจริงข้าราชการในสังกัดกรมการปกครองได้ปล่อยปะละเลยต่อการปฏิบัติหน้าที่ในเรื่องดังกล่าวอันมีมูลที่ควรกล่าวหาว่ากระทำผิดวินัยหรืออาญากรมการปกครองจะดำเนินการตามอำนาจหน้าที่ต่อไปยุวธิดาภูคำนวณรายงานค่ะ
4: เกิดคดีฆาตกรรมสะเทือนขวัญในโรงแรมย่านซีเหมินติงที่นครหลวงไทเปเมื่อในอูชายชาวไต้หวันวัย43ปีได้ใช้มือเปล่าบีบคอแฟนสาวชาวไทยจนเสียชีวิตเพราะไม่พอใจที่ฝ่ายหญิงขอเลิกราหลังจากเดินทางมาถึงไต้หวันจากนั้นได้นำศพใส่กระเป๋าเดินทางที่เตรียมไว้ล่วงหน้าขนไปซ่อนในตู้แช่แข็งของบริษัทที่เขาทำงานในนครไถจงนานถึง6วันล่าสุดตำรวจไต้หวันรวบตัวได้แล้วโดยผู้ตายนั้นเป็นหญิงไทยวัย36ปีเป็นชาวจังหวัดนครราชสีมาเดินทางมาไต้หวันปีละ 3-4 ครั้งด้วยวีซ่าท่องเที่ยวทั้งนี้สาวไทยมีกำหนดเดินทางกลับในเดินทางกลับไทยในวันที่14กันยายนแต่หลังจากคืนวันที่12ขาดการติดต่อครอบครัวจึงได้ขอให้เพื่อนในไต้หวันช่วยประกาศตามหาและแจ้งความกับตำรวจในเขตหวานหัวในไทเปจึงนำมาสู่การจับกุมปิดท้ายกันที่เทคบอลไทยโชว์ฟอร์มเยี่ยมคว้า2เหรียญทองประเดิมในศึกเอเชียนเกม2026ติดตามกับคุณสรเชษฐ์โชติกุลค่ะ
6: การแข่งขันกีฬาเทคบอลในมหกรรมกีฬาเอเชียนเกมครั้งที่20ที่ไอจินาโกย่าประเทศญี่ปุ่นตัวแทนนักกีฬาเทคบอลทีมชาติไทยทำผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมด้วยการผ่านเข้ารอบชิงชนะเลิศครบทั้ง3ประเภทเริ่มที่คู่ผสมรอบชิงชนะเลิศพักพงเดชเจริญจับคู่กับสุภาวดีวงคำจันทร์คู่มือ3ของโลกดีกรีแชมป์โลก2สมัยดวลกับนักกีฬาเจ้าภาพญี่ปุ่นโดยคู่นักกีฬาหนุ่มสาวของไทยอาศัยชั้นเชิงรวมถึงประสบการณ์ที่เหนือกว่าหวดเอาชนะไปได้ทั้ง2เซตด้วยสกอร์12-4และ12-5คะแนนพร้อมกับคว้าเหรียญทองเหรียญแรกให้กับทัพนักกีฬาทีมชาติไทยรวมถึงสมาคมกีฬาเทคบอลของไทยด้วยเช่นกัน
7: ท่านกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงศูนย์การทหารปืนใหญ่คลื่นความถี่ AM 711กิโลเฮิรตซ์สถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะต่อจากนี้ไปขอเชิญให้ติดตามรับฟังรายการข่าวคนคู่หมูกับช้างข่าวคู่ดังช้างกับหมูดำเนินรายการโดยลุงช้างไทยทิพย์และคุณโชเล่ไทยทิพย์ค่ะ

เอดังเมืองลิงจังหวัดลพบุรีโชเล่พงษ์นรินทร์ลิเกข่าวคนคู่หมูกับช้างลิเกข่าวคู่ดังช้างกับหมูลิเกดังทางอากาศโชเล่พงษ์นรินทร์ศิลปินลิเกหนุ่มสาววัยรุ่นดูเพลินดูสนุกกับคนทุกวัยฉากใหม่ไฟ

ชเล่9เหรียญติดต่อการแสดงได้ที่โทร081924 4377โทร081924 4377

0: ยันจากผู้ใช้จริง
1: ก็ทำข้าวหอมมะลิไว้20ไร
0: ่ข้าวหอมมะลิเรา20ไร่และอีก20
1: อ่ะ20นี่คือทำข้าว89
0: ข้าว89
1: ค่ะไปข้าวเจ้า
2: ทำสวนทุเรียนกับเงาะครับผมเห็นเขาบอกว่ามันเป็นปุ๋ยปรับสภาพดินทำให้ต้นไม้สวยก็เลยลองเอามาใช้ดูครับ
3: ได้ผลดินที่เป็นสนิมท้ายน้ำที่ว่าเคยเป็นหว่านข้าวแล้วตายถ้าใช้ตัวนี้มาหว่านข้าวตรงที่ว่าเสียมันขึ้นได้หมดไม่เสียดีขึ้นมา
4: ก็เลยมาเนี่ยมาใช้ผมใช้ครั้งแรกเลยเนี่ยได้ผลอย่างที่เห็นนี่นะอย่างที่พามาดู
1: สั่งมาเที่ยวแรกก็23แล้วก็เมื่อวันซืนสั่งไป4ลูกใช้ไปไล่ละลูกแล้ว
2: สั่งมา15กระสอบครับผมก็รู้สึกว่ามันเริ่มตอบโจทย์ได้ดีซึ่งจะใส่ไปครับ
3: ก็เอามาแล้วมันก็ได้ผลใช้ตั้งกับปุ๋ยแล้วก็มาเป็นฮอร์โมนมันกินช้าแต่มันหมดช้าก็ไปเรื่อยๆมันก็ดี
4: ผมใช้แต่ยาเนี่ยยาที่ดึงรวงเนี่ยก็พูดกันง่ายๆก็เกือบเต็ม 100% เนี่ยผมแบบว่าพอใจมากเลยแล้ว
1: มันก็เขียวดีจ้ะก็เขียว
2: รู้สึกว่าใบมันเขียวดีขึ้นตอนนี้กำลังจะสั่งฮอร์โมนมาพ่นบำรุงใบพอได้ใช้แล้วดีจริงๆเกษตรกรที่ว่าจะปลูกผักปลูกผลไม้อะไรก็ลองเอาไปใช้ดูผมก็ว่ามันตอบโจทย์ได้ดี
3: ปุ๋ยอินทรีย์หอมฟุ้ง
2: กระสอบสีเขียว
4: ของมารวยทีวี
1: ใช่
0: จริงๆนะขอบคุณนะแม่
5: ปุ๋ยหอมฟุ้งตราพญาเสือสูตรพิเศษกระสอบสีเขียวของมารวยทีวีเท่านั้นสนใจติดต่อ
6: 0812901691 0812901691 20ปีแห่งความเชื่อมั่น20ปีแห่งความเชื่อถือ20ปีที่ผู้ใช้มั่นใจในคุณภาพยาสมุนไพรไทยทิพย์โอสถเป็นยาแผนโบราณเป็นยาสามัญประจำบ้านผ่านการตรวจสอบวิเคราะห์จากกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ถูกต้องมีทะเบียนยาปวดหลังปวดไหล่ปวดเส้นเอ็นตึงปวดเมื่อยตามร่างกายอย่าปล่อยไว้ให้ทรมานจากอาการปวดปัญหาเหล่านี้ดูแลด้วยยาสมุนไพรไทยทิพย์โอสถไม่มีสารตกค้างไม่มีสิ่งเสพติดไม่มีสารที่เป็นอันตรายปลอดภัยทานต่อเนื่องได้มีอาการปวดครั้งใดใช้ยาสมุนไพรไทยทิพย์โอสถสนใจสอบถาม0812901691 0812901691
7: หากคุณเป็นอีกคนหนึ่งที่มีอาการข้อเข่าบวมปวดตามข้อโอ้โรคนี้เป็นแล้วทรมานปัญหากระดูกและข้อดูแลด้วยไทยแคลพลัสสินค้าคุณภาพของไทยทิพย์โอสถไทยแคลพลัสประกอบด้วยแคลเซียมจากสาหร่ายที่มีคุณภาพสูงผสมคอลลาเจนจากปลามีแมกนีเซียมและวิตามิน B1 B2 B6 B12 และวิตามิน D3 ที่ช่วยกระตุ้นภูมิคุ้มกันช่วยบำรุงกระดูกและฟันให้แข็งแรงนอกจากนี้ไทยแคลพลัสยังมีวิตามิน C และสารสกัดอันทรงคุณค่าที่ช่วยดูแลข้อบำรุงกระดูกปรับความสมดุลสร้างภูมิคุ้มกันดูแลกระดูกและไขข้อวันนี้ด้วยผลิตภัณฑ์เสริมอาหารไทยแคลพลัสอย.เลขที่ 10-1-03756-5-007 สนใจสั่งซื้อไทยแคลพลัสอีกหนึ่งผลิตภัณฑ์คุณภาพจากไทยทิพย์โอสถโทรเลย0812901691 0812901691

0: ช่วงนี้เราอาจจะเป็นช่วงที่ส่งกำลังใจให้กับตัวแทนประเทศไทยเนาะไปสร้างชื่อเสียงให้กับประเทศไทยของเรานะฮะน้องเนเน่ครับเดินทางถึงอเมริกาแล้วนะลุงแอดคาราบาวแล้วก็เสียอะไรนะเจ้าของ PC อ่ะซื้อตั๋วเครื่องบินเดินทางชั้นเฟิร์สคลาสนี่นะพอเขารู้อยู่แล้วว่าจากประเทศไทยไปอเมริกาเนี่ย20ชั่วโมงนี่นั่งเป็นเครียดเลยนะนะครับก็เลยซื้อตั๋วให้เลยนะให้เงินไปล้านหนึ่งน้อยนิดแล้วก็มีท่านประธานให้มาอีกด้วยนะฮะเพื่อเป็นการสร้างชื่อเสียงสร้างอนาคตให้กับน้องเนเน่น้องแพรวนะประกวดก็ทาเลนอเมริกาแล้วก็เนี่ยในช่วงที่กำลังทำรายการอยู่เนี่ยวอลเลย์บอลหญิงไทยกับอินโดนีเซียเนี่ยนะครับเซตที่3น่าจะจบไปแล้วล่ะเพราะว่าได้เข้าไปดูเมื่อสักครู่เนี่ยมันเซตที่3นี่เรานำไป 2-0 เซตนะแข่งกัน5เซต3ใน5ถ้าละใครถึง3ก่อนก็ชนะที่ผมเข้าไปดูเมื่อสักครู่เนี่ยนะก่อนจะออกมาจัดรายการเนี่ยมันเซตที่3ไทยนำอินโดนีเซียไป11-8แล้วนะครับแล้วก็ตอนนี้ก็มานั่งทำรายการก็ยังไม่รู้เหมือนกันว่าไปถึงไหนแล้วแล้วก็หวังว่าให้จบเซตที่3เลยนะไม่ต้องไปเซตที่4อีกแล้วแต่เขาก็ไล่มาติดๆนะเซตที่3เนี่ย11-9เลยนะเขาตามมา9-11ครับก็ภาวนาให้เขาตามไม่ทันเราลองหนีไปที่25ให้ได้ประมาณนั้นนะฝนจะตกหรือไม่ตกไม่รู้นะครับวันนี้นะแต่มันคลึ้มหน้าดูเลยพี่น้องบ้านเราครับปุ๋ยอินทรีย์หอมฟุ้งลุงช้างเชื่อถือได้ใช้ได้ใช้ดีแล้วอย่าลืมบอกต่อนะครับแม่11-10แล้วก็ว่างั้นนะข้างนอกตะโกนมา10-11แล้วอย่าให้ทันดิหนีนะครับแล้วก็ขอบคุณไปยังน้ำมันงาดำสกัดเย็นใครที่กระดูกก๊อบแก๊บใส่หมวกแก๊บจะไปตีก๊อบเนี่ยน้ำมันงาดำสกัดเย็นนะแต่ถ้าปวดด้วยก็ไทยแคลพัดครับแต่ไม่ปวดก็กินงาดำถ้าปวดก็ไทยแคลพัดแต่ปวดเส้นเอ็นตึงไม่เนื้อไม่ตัวปวดเส้นเอ็นตึงเนี่ยหรือเป็นก้าวเป็นรูมาตอยเป็นกระดูกทับเส้นอันนี้ก็ไทยทิพย์โอสถสูตรดั้งเดิมนะครับแต่มันเมื่อเนื้อไม่ตัวก็เอาแบบแคปซูลไปรับประทานนะใครมีปัญหาเรื่องเบาหวานกินยาโรงพยาบาลอยู่ก็สามารถรับประทานมรักกินนกของลุงช้างได้เลยมรักกินนกกับน้ำมันงาดำราคาเดียวกันนะจ๊ะ300บาทเหมือนกันจะซื้อกระปุกเดียว300นะมีค่าส่ง50บาทนะถ้าซื้อสัก2กระปุกอันนี้ไม่เสียค่าส่งอ้าวข้างนอกตะโกนมาแล้ว13-9แล้วส่งกำลังใจให้วอลเลย์บอลเขาหน่อยนะครับวิทยุมาแล้วจ้าแม่ใครที่สั่งไว้เมื่อวานนี้บอกเอาวิทยุด้วยที่สั่งยาฉีดพ่นน้องแมวน้องหมาเดี๋ยวยังไงเดี๋ยวโทรกลับหน่อยเนาะจะได้เอายาน้องแมวน้องหมาไปให้ด้วยเลยนะครับน้องแมวน้องหมานี่มันกัดกันแล้วมันก็ยังว่างนะมันเป็นแผลเป็นหมูเป็นกาเป็นไก่เป็นช้างม้าวัวควายด้วยหมดที่มันเป็นแผลนะเพชรดีแคร์พ่นได้เลยนะครับแล้วก็น้องใหม่ของเรานี่มาแรงเหลือเกินนะฮะ2ลังหมดเกลี้ยงแล้วครับมาใหม่แล้วนะฮะสำหรับโกโก้อย่าลืมนะดื่มอร่อยต้องบอกต่อประโยชน์เยอะเลยโกโก้เนี่ยไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการบำรุงกระดูกบำรุงข้อบำรุงสายตาบำรุงสมองโกโก้ชูโกโก้ลุงช้างขึ้นจอปรนครนายกยังอยู่ด้วยกันนะครับกลับมาเจอกันในชั่วโมงนี้นะครับตำรวจตะเวนชายแดนที่กาญจนบุรีครับเสียงจากค่ายจักรพงศ์ปราจีนบุรีนะครับแล้วก็จทล1197อยู่ด้วยกันในเวลาดีๆตรงนี้นะครับขอบอกโทรหาลุงช้างครับ0812901691ข่าวนี้ก็บอกสะเทือนใจมากเลยสะเทือนใจเรื่องอะไรลุงช้างก็แม่น่ะอุ้มลูกสาววัย3ขวบอุ้มวิท่าไหนก็ไม่รู้ล่วงมาจากห้องพักชั้น4เจ้าหน้าที่ต้องไปช่วยอย่างด่วนเลยครับปรากฏว่าสาหัสทั้งแม่ทั้งลูกเลยลูกวัย3ขวบกำลังน่ารักกำลังแม่จ๊ะแม่จ๋าเลย มันเกิดอะไรขึ้นคราวนี้ได้รับการสนับสนุนจากยาย่าบิงและดีแคร์ครับการดูแลสายตาเป็นเรื่องสำคัญนะสายตาเราก็รู้อยู่แล้วนะครับถ้าสายตาไม่ดีมันอะไรมองก็ไม่เห็นเห็นก็ไม่ค่อยชัดชัดก็ไม่ค่อยแจ่มแจ่มก็ไม่ค่อยแจ้งแจ้งก็ไม่ค่อยแจ๋วแจ๋วก็ไม่ค่อยปิ้งอยากเห็นได้ชัดใสจริงๆก็ต้องบำรุงและฟื้นฟูกันตำรวจจากสถานีตำรวจนครบาลพญาไทครับได้รับแจ้งว่ามีเหตุคนตกจากอาคารที่พักมีผู้ได้รับบาดเจ็บสาหัส2รายครับที่อพาร์ตเมนต์แห่ง1ย่านเพชรบุรี37แขวงมักกะสันเขตราชเทวีครับไปสำรวจตรวจสอบนะคุณตำรวจคุณตำรวจต้องไปตรวจสอบหน่อยนะปรากฏว่าที่เกิดเหตุเป็นอาคารที่พักอาศัยสูง5ชั้นแน่ด้านหลังอาคารนะที่พื้นเนี่ยพบคน2คนนอนใกล้กันหายใจรวยรินทราบชื่อว่านางสาวพินอายุ48ปีนะครับแล้วก็มีเด็กหญิงอายุ3ขวบลูกสาวนอนสภาพคว่ำหน้าใส่ชุดเสื้อแขนสั้นกางเกงขาสั้นสีเหลืองครับใกล้กันยังพบผ้าขนหนูสีชมพู1ผืนทั้ง2นี่ตกมาจากระเบียงหลังห้องพักเลขที่417ชั้น4เจ้าหน้าที่กู้ภัยนำผู้บาดเจ็บทั้ง2รายส่งโรงพยาบาลรามาธิบดีครับเจ้าหน้าที่ตำรวจขึ้นไปตรวจที่ห้องพักพบว่าประตูล็อกจากชั้นในครับต้องงัดประตูเข้าไปพบสภาพในห้องปกติไม่มีร่องรอยการรื้อค้นหรือการต่อสู้ใดๆทั้งสิ้นมันน่าเศร้าใจนะครับจากการสอบสวนนางสาวพินมาเลิกสามีครับแกเลิกกับสามีก็มาเช่าห้องพักที่เกิดเองอยู่กับลูกสาวสองคนอยู่กันหลายปีแล้วนี่คุณแม่เนี่ยคุณพิมพ์เนี่ยคุณพินเนี่ยซึมเศร้าไม่มีงานทำมีน้องชายและญาติพี่น้องคอยเสียค่าเช่าห้องให้เดือนละ 3,000 กว่าบาทดูแลให้ค่าใช้จ่ายในชีวิตประจำวันเนี่ยที่ผ่านมาเนี่ยแกมีอาการหลอนพูดกับผู้พักอาศัยในอพาร์ตเมนต์เดียวกันว่ามีคนมาจะมาทำร้ายโอ้หลอนจริงๆเบื้องต้นก็ไม่ได้มีการสอบสวนผู้บาดเจ็บแล้วครับเพราะว่ายังเจ็บอยู่เนาะขณะนี้อยู่ระหว่างการรักษาตัวและปลอดภัยแล้วทั้งคู่ครับสาธุสงสารนั่นสงสารเด็กอะสิแต่คนเป็นแม่นี่ป่วยทางจิตให้เลี้ยงลูกได้ไงอ่ะคาดว่าจะมีอาการเครียดหนักคิดว่าจะมีคนมาทำร้ายอุ้มลูกสาวกระโดดหนีโชคดีนะที่ไม่เสียชีวิตครับญาติพี่น้องก็ส่งเสียค่าใช้จ่ายประจำวันค่าเล่าเรียนค่าไม่ใช่ค่าเล่าเรียนค่าอาหารการกินข้าวเช่าห้องอะไรให้ต่างๆนานาจริงๆในญาติพี่น้องรู้น่าจะเอาไปดูแลใกล้ๆกันหน่อยเนาะเอออ้าวก็ว่ากันไปไตสำคัญมากต้องดูแลกันให้ดีโดยเฉพาะความเค็มของอาหารที่เรากินเข้าไปลดลาวาศอกได้ก็เอานะครับหลายคนนี่กินเค็มจนเป็นนิสัยติดตัวปั๊บนี่ต้องมีถ้วยน้ำปลาถ้วยนึงเลยเนี่ยคือมันนิสัยคนไทยแหละลูกช้างกันเหมือนกันแต่เดี๋ยวนี้ไม่เอาแล้วชิมก่อนต้องชิมก่อนถ้ามันไม่ค่อยเค็มก็เติมสักหน่อยนึงอะไรเงี้ยนะก่อนนอนคืนนี้ครับงดได้งดเลยอาหารทุกชนิดพอตอนนอนแล้วมันอาหารไม่ได้ไปทำอะไรแล้วไม่ได้ไปสร้างอะไรแล้วไปสร้างแต่พิษโดยเฉพาะโซเดียมเนี่ยนะมันไปทำลายไตกลางคืนในไตก็จะได้พักบ้างนะครับถ้ามันหิวจริงๆก็ชงโกโก้ลุงช้างกินสักแก้วนึงอุ้ยมันหอมมันอร่อยก็ไม่ได้ใส่น้ำตาลนะเออกลิ่นหอมของโกโก้กลิ่นหอมของชะเอมนะครับทำให้รสชาติของโกโก้สูลงช้างเนี่ยเจ๋งเป้งเจ๋งเป้งลองชิมดูนะกล่องหนึ่งมี15ซอง2กล่อง500บาท0812901691ตอนนี้ตัวแทนไม่มีนะมีร้านนพรัตน์ร้านเดียวนะจ๊ะหน้าโรงภาพยนตร์ทหารบกวงเวียนสระแก้วนะครับคุณผู้ฟังครับขับรถบนถนนเนี่ยดูเรื่องของยางมะตอยหน่อยรถที่ทำถนนทำทางเนี่ยมันทุกยางมะตอยล่วงใส่รถชาวบ้านเขาบนถนนพระราม9ตอนนี้โจทย์73รายเขาแจ้งความแล้วผู้เสียหายเพียบมันทุกยางมะตอยมาล่วงใส่รถชาวบ้านเขาว่าเออตำรวจจากสน.หัวหมากแล้วก็กลุ่มผู้เสียหายทยอยแจ้งความบอกว่าถูกเศษยางมะตอยร่วงใส่บริเวณถนนพระราม9 ฝั่งขาออกจากแยกพระราม9มุ่งหน้ารามคำแหงครับเนื่องจากมีการปรับปรุงผิวการจราจรบนทางยกระดับล่าสุดเนี่ยมีนางสาวจันทิมาเจ้าของรถเก๋ง Honda ทะเบียน7658กรุงเทพแล้วก็มีผู้เสียหายรายที่73ก็มาแจ้งความกับตำรวจคุณตำรวจขาช่วยจัดการหน่อยจ้าประมาณนั้นนะครับตอนนี้วอลเลย์บอล22ต่อ11แล้วนี่ครับนะว่าไงฝนตกหรือยังครับโคกโตมาก
1: แสงตอนนี้แสงพระอาทิตย์แผ่จ้าเลย
0: ไปได้นะวันไรนะ
1: ก็50-50แล้ววันนี
0: ้ครับ
1: เมื่อสักครู่นี้ที่ท่านได้ฟังรายการนะท่านที่จะเอาปุ๋ยนะตอนนี้ที่สำนักงานบ้านพักของเราที่บ้าน
0: มีถึง15ลูกไหมมีถึง15ลูกไหม
1: 14ล
0: ู
1: กคร
0: ับ
1: อ๋อ
0: เดี๋ยวที่หนองแคก็จะโทรมาเดี๋ยวให้เขาโทรมาก่อน
1: ให้โทรมานะครับ
0: ครับผม
1: 14ลูกเดี๋ยวจะได้เงินหมดจะได้สั่งรถมาใหม่เข้ามาอีก
0: ครับผม
1: ครับผมวันนี้เหงาเลยนะ
0: เหงาสิเหงาเลยนึกว่าจะถลอกมาไหม
1: จะเลยมาไม่ทัน
0: มาไม่ทันครับเนื่องจากว่าไปต่อรองราคาวินมอเตอร์ไซค์รับจ้างอยู่เขาจะเอา80แกบอก60ได้ไหมก็ยังไม่ไปเดี๋ยวก็จะมีการยิงกันอีกแล้วใครดูฮะ
1: ยังไงก็ไปเป็นยังไงถ้าฝนไม่ตกฟ้าไม่ร้องจริงๆมันก็บูธของเราคงจะไปนะฮะแต่ถ้ามีสภาวะอากาศที่มันแปรปรวนถ้าไปไม่ได้จริงก็ต้องรออาทิตย์หน้ากันพี่น้องชาวเขาตำบลเขาสมครนะนะยังไงก็ต้องขอบคุณนะฮะเมื่อวานนี้โอ้โหที่บ่อทรายไม่น่าเชื่อเลยนะ
0: เป็นไง
1: ลมทลายเลย
0: ฝนตกเขาเรียกไม่มีปีไม่มีคาราลุยเลย
1: ใช่นะครับเก็บกันก็ไม่จะไม่ทันเลยเมื่อวานนี้เปียก
0: เป็นไงชะล่ำเปียกชะล่ำเปียกหมอกไหม
1: เ
0: ปียกหมอกเลย
1: เป
0: ีย
1: กหมอกเลยเปียกหมอกเลยอ่ะ
0: โอเคครับขอบคุณครับ
1: โอเคครับฟังรายการต่อฟังรายการต่อ
0: ครับผมอ่ะนี่23-24แล้วนะในขณะที่ผมทำรายการอยู่ตรงนี้วอลเลย์บอลอ่ะก็ขับรถบรรทุกของเนี่ยเขาต้องบอกว่าต้องมีอะไรคลุมด้วยนะฮะเวลาพี่น้องรถบรรทุกขับรถบรรทุกอะไรเนี่ยเขาจะมีอะไรคลุมมาด้วยนะครับเพราะนั้นแล้วใครใช้รถใช้ถนนต้องระมัดระวังนะจ๊ะสักครู่เดี๋ยวกลับมา

0: เลือกปลาสดนะครับถ้าอยากได้รสชาติและคุณค่าจริงๆมันต้องสดเท่านั้นน้ำมันงาดำสกัดเย็นผลิตใหม่ทุกครั้งไม่เก็บนานไม่ค้างสต็อกเราไม่ทำเพื่อรอขายแต่ทำให้พอดีกับยอดขายทุกหยดจึงเต็มไปด้วยความสดใหม่เหมือนปลาที่เพิ่งขึ้นจากเรือครับคุณค่าธรรมชาติครบถ้วนทั้งกลิ่นรสและประโยชน์เพื่อสุขภาพที่ดีของคุณและครอบครัวเลือกน้ำมันงาดำสกัดเย็นเป็นเอกสดจากโรงงานเหมือนสดจากทะเลครับ
1: งาดำเมล็ดเล็กที่เก็บพลังมหาศาลไว้ภายในจากตำรับภูมิปัญญาโบราณสู่การดูแลสุขภาพยุคใหม่อุดมด้วยแคลเซียมเหล็กและสารต้านอนุมูลอิสระช่วยบำรุงกระดูกข้อและระบบหัวใจแต่จะให้ได้ผลต้องเลือกน้ำมันงาดำสกัดเย็นเท่านั้นผ่านกระบวนการบีบเย็นหรือสกัดเย็นรักษาคุณค่าทุกหยดบรรจุอยู่ในรูปแบบเม็ดซอฟต์เจลชนิดนิ่มรับประทานง่ายดูดซึมได้ดีเก็บรักษาได้ยาวนานถึง730วันโดยไม่เสียคุณภาพเลือกผลิตภัณฑ์งาดำสกัดเย็นที่ผลิตหลอดใหม่ล่าสุดเสมอถ้าคุณจะเลือกกินปลาคุณจะเลือกปลาสดหรือปลาที่แช่แข็งน้ำมันก็เหมือนกันต้องสดใหม่เสมอเท่านั้น
2: 0812901691 0812901691
3: สุขภาพดีดูแลสุขภาพด้วยมะระขี้นกสกัดสูตรเย็นแบบเข้มข้นที่หลายคนใช้แล้วประทับใจใช้ดีแล้วบอกต่อมะระขี้นกสกัดเย็นสูตรเข้มข้นของไทยทิพย์โอสถที่มีส่วนประกอบของมะระขี้นกดาวอินคาพร้อมด้วยใบเชียงดาวและสารสกัดอื่นๆที่มีคุณประโยชน์ต่อสุขภาพมะระขี้นกสกัดเย็นของไทยทิพย์โอสถผลิตโดยโรงงานใหญ่มาตรฐานทันสมัยมีเภสัชกรควบคุมทุกขั้นตอนการผลิตอีกหนึ่งผลิตภัณฑ์คุณภาพของไทยทิพย์โอสถที่อยู่คู่กับท่านมากกว่า19ปีดูแลสุขภาพด้วยมะระขี้นกสกัดเย็นของไทยทิพย์โอสถวันนี้แล้วคุณจะมีความสุขสอบถามข้อมูลติดต่อได้ที่ลุงช้างไทยทิพย์โทร0812901691

0: ดื่มเยอะดื่มจัดกินเค็มมานานหรือมีภาวะเสี่ยงเป็นโรคไต
1: ต้องเริ่มดูแลสุขภาพคุณตั้งแต่วันนี้ด้วยผลิตภัณฑ์เสริมอาหารโปรมิกซ์ออยล์ฟื้นฟูไตบำรุงไตบำรุงร่างกายเพิ่มภูมิต้านทาน
0: ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารโปรมิกซ์ออยล์ด้วยสารสกัดธรรมชาติ11ชนิดน้ำมันมะพร้าวน้ำมันงาน้ำมันรำข้าวน้ำมันเมล็ดงาขี้มอนน้ำมันถั่วดาวอินคาน้ำมันมะกอกน้ำมันเมล็ดองุ่นน้ำมันเมล็ดแฟกน้ำมันเมล็ดโบราณน้ำมันอีฟนิ่งพริมโรส
1: ฟื้นฟูไตบำรุงไตบำรุงร่างกายและสุขภาพสตรีที่มีปัญหาสุขภาพภายในผู้หญิงก็ทานได้คนชราผู้สูงอายุก็ทานเพื่อดูแลสุขภาพได้ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารโปรมิกซ์ออยล์เพียงวันละ1ซอฟต์เจลไม่ต้องเคี้ยวก่อนกลืนดื่มน้ำตามเลขสารระบบอาหาร1610676550211
0: สนใจติดต่อได้ที่0812901691 081 290 1691

0: ายุมากขึ้นสายตาก็ไม่เหมือนเดิมฮ่าน
1: ี่ค่ะคุณแม่หนูซื้อมาฝากยาย่าบริงคุณแม่กินแล้วสายตาก็จะดี
0: กินแล้วจะปลอดภัยไหมลูก
1: ปลอดภัยสิคะแม่เพราะมีอย.ราคาก็ไม่แพงหนูถึงได้ซื้อมาฝากไงล่ะคะ
0: ซื้อที่ไหนล่ะลูกแม่จะได้ไปซื้อฝากพ่อบ้าง
1: สั่งซื้อได้ที่เบอร์นี้ค่ะแม่0812901691ยาย่าบริง

0: แต่เสียงมันเหงาเหงาเงินมั้งพี่สาจากเสือโฮกบอกได้รับโกโก้แล้วอร่อยมากอร่อยเลิศเขาบอกว่าใครจะมาทำโรงทานช่วยบอกหน่อยนะที่วัดเนินทานเนี่ยนะเนี่ยที่เสือโฮกเนี่ยเขาจะทอดกฐินวันที่15เนี่ยนะเอาไปช่วยกันหน่อยร่วมด้วยช่วยกันเนาะวันนี้อาจจะไม่ประกาศครบทุกวัดนะครับเพราะว่าผมประกาศวัดยังไม่คือจริงๆเนี่ยคนนี่เนาะทำบุญไม่ขึ้นเดี๋ยวรอพี่โชเล่เขามาพูดให้ฟังวันพรุ่งนี้ก็แล้วกันเนาะใครที่ส่งข่าวมาเนี่ยเดี๋ยวเราจะประกาศให้ทุกวัดทุกวัดนั่นแหละนะต้องโชเล่ถึงจะคือลุงช้างเสียงมันบลื้อฮือบล่าห้าแผลบไงชอบกลมันก็ไม่ว่ากันนะอ่ะสรุปแล้ววอลเลย์บอลไทยชนะอินโดนีเซีย3-0เซตครับเรียบร้อยเข้ารอบแล้วเราไปรอเข้ารอบต่อไปต้องรอดูว่าระหว่างเวียดนามกับจีนใครชนะก็จะมาเจอกับทีมชาติไทยวอลเลย์บอลนะส่วนน้องเนเน่ก็ถึงอเมริกาแล้วเป็นที่เรียบร้อยไอ้หื่นคนเนี้ยมันฉุดยายเข้าไปในครัวหมายจะขืนใจยายฮึดสู้ครับหนีรอดปรากฏว่ามันหนีไปอยู่นู่นในป่าหญ้า2วันเนี่ยพอถูกจับได้บอกผมไม่ได้ทำอะไรผมได้ถูกกันแกล้งว่างั้นโอ้เนาะคนเนาะตำรวจระดมกำลังล่าหนุ่มวัย45ปีหื่นชุดยายวัย67ปะโถเรียกยายซะแล้วดูสิ67เนี่ยยังสวยกระเด้งกระเดะแชะอยู่เลยปะโถเบิร์ดธงชัยเท่าไหร่อ่ะ69แล้วปีเนี้ยอันนี้67เป็นคุณยายซะแล้วกระฉุดเข้าไปในห้องครัวหลังบ้านหมาจะขืนใจแต่คุณยายคนนี้สู้หนีตัวรอดมาได้ไปซ่อนอยู่ในป่า2วันนะผมไม่ได้ทำผมถูกกันแกล้งผู้สื่อข่าวรายงานความรืบหน้าการติดตามจับกลุ่มคนร้ายวัย45ก่อเหตุฉุดยายวัย67หมายจะขืนใจในครัวแต่ยายฮึดสู้หนีเอาตัวรอดมาได้แจ้งผู้ใหญ่บ้านพาก็แจ้งความกับตำรวจครับเหตุเกิดในพื้นที่หลักเขตอำเภอเมืองบุรีรัมย์ตั้งแต่วันที่16กันยายนที่ผ่านมาคาดว่าน่าจะหลบหนีไปอยู่ตามกระท่อมหรือตามป่าใกล้ๆนี่แหละชาวบ้านทั้งคนแก่คนเฒ่าต่างผวาดผวากันเลยปิดประตูบ้านไว้แน่นหนาเพราะเกรงว่ามันอาจจะมาก่อเหตุซ้ำได้โอ้มันข่มขืนนะมันจะข่มขืนนะล่าสุดตำรวจสภ.เมืองบุรีรัมย์และก็ชาวบ้านระดมกำลังกันออกตามจับชายคนร้ายที่พยายามข่มขืนหญิงชราแม่พูดให้เจ็บใจแล้วโดยตัวขนาดนี้ซ่อนตัวอยู่ในป่าหญ้าห่างจากหมู่บ้านประมาณสัก1กิโลเมตรนำตัวมาสอบสวนที่โรงพักเบื้องต้นจากการสอบสวนเจ้าตัวให้การปฏิเสธว่าไม่ได้พยายามข่มขืนอย่างไรอ้างว่าถูกกันแกล้งจะขอต่อสู้ในชั้นศาลจนตำรวจควบคุมตัวไปสอบสวนอย่างละเอียดก่อนแจ้งข้อหาและส่งดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปนี่ไว้ใจไม่ได้เหมือนกันนะคนอายุ67ยังไม่แก่นะแหมคำว่าแก่พูดเบาๆก็เจ็บนะจ๊ะเอาใครโทรมานะตอนนี้สวัสดีครับ
1: พี่ช้างเหรอ
0: จ้า
1: โอ้ถ้าโขงฝนกำลังการเลยสัมพิดาไม่ได้มาหรอกตอนเนี้ย เนี่ยข้าโขงถ้าโขงตลาดถ้าโขงเนี่ยฝนจากเลย
0: ครับผม
1: จ้า
0: ครับผมขอบคุณครับถ้าขนถ้าโขงกำลังฝนจากเลยเดี๋ยวไปบ่ายก็แหมก็หยุดแล้วเออตอนนี้เพิ่ง10โมงกว่าเดี๋ยวก็หยุดแล้วล่ะนะพี่สาวจากนู่นเลยครับเสือโฮกชัยนาทอยากจะฟังเพลงแม่ดอกบัวแดงนะได้ผมว่าจะให้เปิดชั่วโมงหน้านะเปิดชั่วโมงนี้ซะเลยดีกว่าสบายใจกว่ากันเยอะเลยนะโดยสมุนไพรไทยทิพย์โอสถกาแฟลิต้าเอ็มกาแฟลิต้าเอ็มโกแล้วก็ไทยแคลพับนะครับน้ำมันงาดำสกัดเย็นด้วย

0: ายดีที่สุดคุณภาพตอบโจทย์ที่สุดเต็มสูตรที่สุดกาแฟเพื่อสุขภาพลิซ่าเอ็มสำหรับคุณกาแฟลิซ่าเอ็มกาแฟเพื่อสุขภาพที่มีส่วนผสมของถ่างเช่าเพชรลิ้นจืดโสมเกากีกระชายดำกาแฟลิซ่าเอ็มมีคุณประโยชน์ต่อสุขภาพให้ความสดชื่นกระปรี้กระเป๋าดื่มเลยวันละ 1-2 แก้วกาแฟลิซ่าเอ็ม
1: ติดต่อได้ที่ลุงช้างไทยทิพย์โทร0812901691
2: โฟกัสโฟกัสประกอบด้วยเห็ดชิดาเกะทางเช่าเห็ดลิ้นจือเกากี้โสมและสารอาหารอันทรงคุณค่าเพื่อบำรุงร่างกายผลิตภัณฑ์เสริมอาหารโฟกัสผลิตภัณฑ์เสริมอาหารบำรุงร่างกายอย.เลขที่10-1-03756-1-0011โฟกัสโฟกัสมีจำหน่ายแล้วที่ตัวแทนจำหน่ายใกล้บ้านท่าน
3: นั่นแหละนั่นแหละฉี่ไม่พุ่งไม่จวดปวดฉี่บ่อยๆเดี๋ยวฉี่เดี๋ยวฉี่ปรากฏว่ารถโฮนิโป้เท้านี่ไม่ไหวเลยนะฟอกัสนะกล่องเขียวๆกล่องเดียวจะได้เยี่ยวคล่องนะครับอึไม่ออกถ่ายไม่ออกผายแต่ลมเหม็นที4-5ตำบลนี่เลยครับใส่เลี่ยมจอยเป็นแคปซูลหรือว่าจะชงน้ำดื่มแบบชิจูจ้าก็จะเป็นจอยมิกฟรุตครับราคาเดียวกันนะ350 บาท2กล่องแถมฟรี1กล่องราคาเหมือนกันเลยกับไอ้ห่าวไอ้ห้าวคืออะไรไม่บอกดีกว่าปล่อยให้งงส่วนท่านที่เป็นฤทธิดวงทวารยาบรรเทาฤทธิดวงทวารตราไทยทิพย์โอสถนะครับนี่คือผู้สนับสนุนรายการเรานะเดี๋ยวชั่วโมงนี้ผมไม่ได้บอกเรื่องของงานกฐินเนาะเอาไว้ชั่วโมงหน้าเพื่อโชเล่เขาจะมาทันถ้ามาไม่ทันก็ไม่เป็นไรนะครับยังไม่รู้ว่าเป็นใครเหมือนกันตำรวจเร่งสอบคลี่คลายคดีเจอศพหนุ่มเสื้อดำริมถนนใต้สะพานวงแหวนดูจากแผลและคาดว่าจะตกลงมาจากที่สูงนะค้างดินอยู่ข้างล่างนี่แหละเมื่อวานนี้ตอนบ่ายๆเนี่ยบ่ายสองโมงกว่าแล้วล่ะตำรวจจากสภ.ห้วยใหญ่รับแจ้งพบศพชายเสียชีวิตอยู่ริมถนนสาย36ช่วงใต้สะพานวงแหวนมุ่งหน้าสัตสัตหีบครับพื้นที่ตำบลห้วยใหญ่บางละมุงชลบุรีก็ไปตรวจสอบดูว่ามันเป็นใครกันแน่ที่เกิดเหตุพบร่างชายอายุประมาณ 30-40 ปีนี่แหละครับนอนคว่ำหน้าอยู่บริเวณริมถนนสวมกางเกงขาสั้นด้านในเป็นกางเกงซับขายาวสีดำเสื้อแขนสั้นสีดำสวมปลอกแขนสีดำมีบาดแผลที่ขาทั้งสองข้างลักษณะคล้ายกระดูกหักแล้วก็บาดแผลขนาดใหญ่บริเวณใต้คางชันสูตรพลิกศพเบื้องต้นจากลักษณะบาดแผลสันนิษฐานว่าอาจเกิดจากการตกจากที่สูงลงมานะครับเบื้องต้นเจ้าหน้าที่ก็นำศพส่งสู่ชันสูตรหาสาเหตุการเสียชีวิตอย่างละเอียดรวมทั้งเร่งตรวจสอบภาพจากกล้องวงจรปิดเส้นทางพื้นที่ใกล้เคียงเพื่อระบุตัวผู้เสียชีวิตเพื่อคลี่คลายสาเหตุการเสียชีวิตที่แท้จริงครับนี่ก็ไปตายโดยไม่มีใครเห็นเนี่ยเป็นอย่างเงี้ยนะครับเรื่องราวที่เกิดขึ้นนี้คือรายการข่าวคนคู่วันนี้หมูไม่อยู่ช้างมาตัวเดียวอ่ะ0812901691โกโก้ได้รับแล้วชงน้ำร้อนๆ นะยิ่งร้อนยิ่งอร่อยนะจ๊ะนะไปจิบไม่อร่อยชงร้อนๆแล้วจวบนึ่งตามด้วยมะระขี้นกสัก2เม็ดเนาะแต่ถ้าคนไม่ได้เป็นเบาหวานก็ไม่ต้องไปกินหรอกมะระขี้นกอ่ะแต่เป็นเบาหวานเคยกินแต่ต้องกินคู่ยาโรงพยาบาลนะเพราะว่ามะระขี้นกลุงช้างไม่ใช่ยานะครับแล้วก็งาดำก็ไม่ใช่ยาโดยเฉพาะไบโอดีนี่ยังไม่ใช่ยาใหญ่เลยมันเป็นเอนไซม์ครับที่ช่วยแปลงอาหารที่เรากินเข้าไปให้กลายเป็นโปรตีนไปเป็นพลังงานเสริมสร้างส่วนที่มันขาดหายไปนะครับส่วนการดูแลดวงตาดูแลสายตาวันนี้เรามียาย่าบริ้งมียาย่าบริ้งกระปุก160เม็ดราคา800บาทซื้อ2กระปุก 1,500 บาทอันนี้เป็นแคปซูลนะแต่ถ้าเป็นดีแคร์อันนี้เขาจะเป็นซอฟเยลกระปุกหนึ่งมี30เม็ดครับแนะนำให้ซื้อ2กระปุก650บาทถ้าซื้อกระปุกเดียวนะ400เลยเอาจะมาซื้อดีแคร์กระปุกหนึ่งแล้วก็โปรวิ่งออยกระปุกหนึ่ง จ่าย650ได้ไหมไม่ได้อย่ามาเข้าใจผิดอย่างนั้นเลยครับถ้าซื้ออย่างใดอย่างหนึ่งนะอย่างละ1กระปุกเนี่ย400เลยนะอย่างละ400เลยนะครับขอให้เป็นตัวเลือกกันแล้วกันนะการดูแลสายตาจะเป็นยาย่าบิงจะเป็นดีแคร์แต่บำรุงไตแน่นอนที่สุดก็ต้องเป็นโปรมิกซ์ออยล์นะจ๊ะ0812901691ครับหรือจะโทรหาโชเล่ก็0819244377 0819244377โทรหาพี่บิดานะครับพี่น้องที่อยู่ตลาดวัดไรบอกว่าไม่ฝนกำลังตกเลยนะครับเดี๋ยวบ่ายก็คงหยุดแล้วล่ะ0890815595สักครู่เดี๋ยวกลับมาชั่วโมงที่3นะครับขอบคุณมากๆเลยพี่น้องที่อยู่ปราจีนบุรีชั่วโมงหน้าฟังเพลงเนาะชั่วโมงนี้อึดอัดไปหน่อยฟังคนเดียวปวดหัวใจจื้อๆจ้ะ
4: มาแล้วยาฤทธิ์สีดวงทวารตราไทยทิพย์โอสถตำรับสมุนไพรสูตรโบราณด้วยภูมิปัญญาแพทย์แผนไทยสำหรับท่านที่เป็นฤทธิ์สีดวงลองใช้ยาฤทธิ์สีดวงทวารตราไทยทิพย์โอสถที่มีส่วนประกอบของเพชรสังฆาฏอัคคีทวารใบครูและตัวยาอื่นๆยาฤทธิ์สีดวงทวารตราไทยทิพย์โอสถเป็นยาแผนโบราณโทรเลยโทร0812901691
5: สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังใครกำลังมีปัญหาท้องผูกขับถ่ายยากกันบ้างคะแน่ยกมือกันเยอะเลยดิฉันเองก็เคยมีปัญหานี้เช่นเดียวกันค่ะแต่ตั้งแต่เจอผลิตภัณฑ์ Joy Mix Food ก็หมดปัญหาขับถ่ายง่ายสบายท้องเพราะ Joy Mix Food จะเข้าไปกระตุ้นการเติบโตของแบคทีเรียที่ดีในลำไส้จึงทำให้ขับถ่ายง่ายพอถ่ายง่ายก็ไม่ต้องกลัวท้องผูกไม่ต้องกลัวเป็นมะเร็งลำไส้ที่สำคัญใยอาหารของ Joy Mix Food ยังช่วยให้เราอิ่มเร็วลดความอยากอาหารจึงช่วยควบคุมน้ำหนักได้ดีอีกด้วยนี่แค่ทานจอยมิสฟูสแค่กล่องเดียวก็ได้ทั้งขับถ่ายง่ายสุขภาพดีโอ้ยเหมือนยิงปืนนัดเดียวได้นก2ตัวเลยค่ะจอยมิสฟูสมาตรฐาน GMP เลขอย16-1-06765-5-0218อย่าปล่อยให้ปัญหาท้องผูกมากวนใจชีวิตคุณเลยค่ะจอยมิสฟูสสิคะโทรหาเราตอนนี้0812901691 0812901691จอยมิสฟูสช่วยได้จริงๆค่ะอืดท้องแน่นท้องตื่นช้าถ่ายยาก
6: มีปัญหาเรื่องลำไส้ทำงานไม่เป็นปกติถ่ายลำบากแบบนี้ต้องใส่เลี่ยมจอยก่อนนอนสัก2เม็ด
5: ใส่เลี่ยมจอยเพื่อการปรับสภาพลำไส้เพื่อการระบาย2เม็ดก่อนนอนตื่นมาโล่งสบายเพราะขับถ่ายดีสุขภาพดีดูแลลำไส้ด้วยใส่เลี่ยมจอย
6: ไซเลียมจอยผลิตโดยโรงงานมาตรฐาน GMP เลขสารระบบอาหารที่1610676550209
5: สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่0812901691
6: 0812901691
5: 0812901691

0: ลดน้ำหนักอย่างปลอดภัยด้วยวิธีธรรมชาติพัฒนาไปอีกขั้นด้วยส่วนผสมพิเศษที่คัดสรรแล้วผลิตภัณฑ์เสริมอาหารและกระชับสัดส่วนพลอยสีทองผงอัลฟาฟ่าทำให้สายตาและระบบหมุนเวียนของเลือดดีขึ้นต้นอ่อนข้าวสาลีมีเอนไซม์สูงเป็นที่ยอมรับในวงการสุขภาพช่วยควบคุมน้ำหนักมีวิตามินเกลือแร่และกรดอะมิโนที่จำเป็นต่อร่างกายจำนวนมากมีคอลลาเจนเกรด A จากปลาทะเลน้ำลึกมีสารสกัดจากชาเขียวเปอร์เซ็นต์สูงถึง 90% ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการเผาผลาญอาหารพิเศษสุดสารสกัดจากมะเขือเทศเพื่อผิวสวยไม่เหี่ยวย่นหลังการลดน้ำหนักและสารไลโคปินในมะเขือเทศมีประโยชน์มากสำหรับคุณผู้ชายที่เป็นโรคต่อมลูกหมากโตหรือมะเร็งต่อมลูกหมากสุขภาพดีสมดุลต่อต้านอนุมูลอิสระควบคุมน้ำหนักได้จริงดังใจผิวพรรณสดใสเปล่งปลั่งมีชีวิตชีวาพลอยสีทองกล่องสีแดงรับประกันและจัดจำหน่ายโดย DJ Ann พุทธสิริโทรศัพท์0819474708
1: นี่คือเสียงยืนยันจากผู้ใช้จริง
2: ก็ทำข้าวหอมมะลิไว้20ไร
3: ่ข้าวหอมมะลิเรา20ไร่และอีก20
2: อ่ะ20นี่คือทำข้าว89
3: ข้าว89
2: ค่ะเป็นข้าวเจ้า
4: ทำสวนทุเรียนกับเงาะครับผมเห็นเขาบอกว่ามันเป็นปุ๋ยปรับสภาพดินทำให้ต้นไม้สวยก็เลยลองเอามาใช้ดูครับ
5: ได้ผลดินที่เป็นสนิมท้ายน้ำที่ว่าเคยเป็นหว่านข้าวแล้วตายตั้งแต่ใช้ตัวนี้มาหว่านข้าวตรงที่ว่าเสียมันขึ้นได้หมดไม่เสียดีขึ้นมา
6: ก็เลยมาเนี่ยมาใช้ผมใช้ครั้งแรกเลยเนี่ยได้ผลอย่างที่เห็นนี่นะอย่างที่พามาดูเนี่ย
2: สั่งมาเที่ยวแรกก็23แล้วก็เมื่อวันซืนสั่งไปสี่ลูกใช้ไปไล่ละลูกแล้ว
4: สั่งมา15กระสอบครับก็รู้สึกว่ามันก็มันเริ่มตอบโจทย์ได้ดีซึ่งจะใส่ไปนะครับ
5: ก็เอามาแล้วมันก็ได้ผลใช้ตั้งกับปุ๋ยแล้วก็มาเป็นฮอร์โมนมันกินช้าแต่มันหมดช้ามันก็ไปเรื่อยๆมันก็ดี
6: ผมใช้แต่ยาเนี่ยยาที่ดึงรวงเนี่ยก็พูดกันง่ายๆก็เกือบเต็ม 100% เนี่ยผมแบบว่าพอใจมากเลยแล้ว
2: มันก็เขียวดีจ้ะก็เขียว
4: รู้สึกว่าใบมันเขียวดีขึ้นตอนนี้กำลังจะสั่งฮอร์โมนมาพ่นบำรุงใบพอได้ใช้แล้วดีจริงๆเกษตรกรที่ว่าจะปลูกผักปลูกผลไม้อะไรก็ลองเอาไปใช้ดูผมก็ว่ามันตอบโจทย์ได้ดี
5: ปุ๋ยอินทรีย์หอมฟุ้ง
4: กระสอบสีเขียว
6: ของมารวยทีวี
2: ใช่
7: ดีจริงๆขอบคุณครับแม่
8: ปุ๋ยหอมฟุ้งตราพญาเสือสูตรพิเศษกระสอบสีเขียวของมารวยทีวีเท่านั้นสนใจติดต่อ0869696955 0869696955
9: 20ปีแห่งความเชื่อมั่น20ปีแห่งความเชื่อถือ20ปีที่ผู้ใช้มั่นใจในคุณภาพยาสมุนไพรไทยทิพย์โอสถเป็นยาแผนโบราณเป็นยาสามัญประจำบ้านผ่านการตรวจสอบวิเคราะห์จากกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ถูกต้องมีทะเบียนยาปวดหลังปวดไหล่ปวดเส้นเอ็นตึงปวดเมื่อยตามร่างกายอย่าปล่อยไว้ให้ทรมานจากอาการปวดปัญหาเหล่านี้ดูแลด้วยยาสมุนไพรไทยทิพย์โอสถไม่มีสารตกค้างไม่มีสิ่งเสพติดไม่มีสารที่เป็นอันตรายปลอดภัยทานต่อเนื่องได้มีอาการปวดครั้งใดใช้ยาสมุนไพรไทยทิพย์โอสถสนใจสอบถาม0812901691 0812901691
10: ท่านกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงศูนย์การทหารปืนใหญ่คลื่นความถี่ AM 711กิโลเฮิรตซ์สถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะต่อจากนี้ไปขอเชิญให้ติดตามรับฟังรายการข่าวคนคู่หมูกับช้างข่าวคู่ดังช้างกับหมูดำเนินรายการโดยลุงช้างไทยทิพย์และคุณโชเล่ไทยทิพย์ค่ะ

เอดังเมืองลิงจังหวัดลพบุรีโชเล่พงษ์นรินทร์ลิเกข่าวคนคู่หมูกับช้างลิเกข่าวคู่ดังช้างกับหมูลิเกดังทางอากาศโชเล่พงษ์นรินทร์ศิลปินลิเก

0: ก็ทำข้าวหอมมะลิไว้20ไร
1: ่ข้าวหอมมะลิเรา20ไร่แล้วอีก20
0: อ่ะ20นี่คือทำข้าว89
1: ข้าว89
0: ค่ะไปข้าวเจ้า
2: ทำสวนทุเรียนกับเงาะครับผมเห็นเขาบอกว่ามันเป็นปุ๋ยปรับสภาพดินทำให้ต้นไม้สวยก็เลยลองเอามาใช้ดูครับ
3: ได้ผลดินที่เป็นสนิมท้ายน้ำที่ว่าเคยเป็นหว่านข้าวแล้วตายตั้งแต่ใช้ตัวนี้มาหว่านข้าวตรงที่ว่าเสียมันขึ้นได้หมดไม่เสียดีขึ้นมา
4: ก็เลยมาเนี่ยมาใช้ผมใช้ครั้งแรกเลยเนี่ยได้ผลอย่างที่เห็นนี่นะอย่างที่พามาดู
0: สั่งมาเที่ยวแรกก็23แล้วก็เมื่อวันซืนสั่งไปสี่ลูกใช้ไปไล่ละลูกแล้ว
2: สั่งมา15กระสอบครับก็รู้สึกว่ามันเริ่มตอบโจทย์ได้ดีที่จะใส่ไปครับ
3: ก็เอามาแล้วมันก็ได้ผลใช้ตั้งกับปุ๋ยแล้วก็มาเป็นฮอร์โมนมันกินช้าแต่มันหมดช้าก็ไปเรื่อยๆมันก็ดี
4: ผมใช้แต่ยาเนี่ยยาที่ดึงรวงเนี่ยก็พูดกันง่ายๆก็เกือบเต็ม 100% เนี่ยผมแบบว่าพอใจมากเลยแล้ว
0: มันก็เขียวดีจ้ะก็เขียว
2: รู้สึกว่าใบมันเขียวดีขึ้นตอนนี้กำลังจะสั่งฮอร์โมนมาพ่นบำรุงใบพอได้ใช้แล้วดีจริงๆเกษตรกรที่ว่าจะปลูกผักปลูกผลไม้อะไรก็ลองเอาไปใช้ดูผมก็ว่ามันตอบโจทย์ได้ดี
3: ปุ๋ยอินทรีย์หอมฟุ้ง
2: กระสอบสีเขียว
4: ของมารวยทีวี
0: ใช่
5: จริงๆนะขอบคุณนะแม่
6: ปุ๋ยหอมฟุ้งตราพญาเสือสูตรพิเศษกระสอบสีเขียวของมารวยทีวีเท่านั้นสนใจติดต่อ
7: 0812901691 0812901691
8: มาแล้วมารวยเร่งรวงมารวยดึงรวง

0: รวงสมบูรณ์ดอกดีมีน้ำหนัก
1: ผมชื่อร้อยปีทันกับทองครับลพบุรีครับนาผมอยู่ติดถนนใหญ่เนี่ยโอ้โหเนี่ยผมใช้ของมาเยอะแล้วพอมาใช้มีเข้าแล้วเนี่ยดูรวงมีทุกคนมาดูโอ้โหรวงสวยจังที่เนี่ย
2: ป้าวนปานเพชรอยู่บ้านยางตำบลบ้านดอนอำเภออู่ทองจังหวัดสุพรรณบุรีดีเยี่ยมข้าว36ไร่น่ะดีดีหมดเลยใช้ดีจริง
3: ๆนี่แหละครับโอ้พอใจที่สุดเลยดีรวงสวยดีด้วยรวงสวยดีกว่าทุกครั้งเลย
4: ผมนายสมปองกิ่งกระจอนครับอดีตผู้ใหญ่บ้านหมู่4ตำบลสิงห์ครับอำเภอบางระจันจังหวัดสิงห์บุรีครับข้าวรวงใหญ่เม็ดใสน้ำหนักดีครับ
0: หยุดความกังวลไม่ต้องรอนานสำหรับเกษตรกรที่ทำนาข้าวกำลังตั้งท้องเพิ่มแป้งเพิ่มน้ำตาลเพิ่มความสมบูรณ์เพิ่มความแข็งแรงข้าวจะออกรวงสุดเมล็ดเต็มน้ำหนักดีด้วยมารวยดึงรวงมารวยเร่งรวงสินค้าคุณภาพเห็นผลไวได้ผลจริงซื้อวันนี้ราคาพิเศษโทรเลยเขตภาคกลางโทรหาทีมงานลุงช้าง0812901691
5: กาแฟลิปซ่าเอ็มโกลใหม่มาเข้มเต็มเปี่ยมด้วยสารอาหารอันทรงคุณค่าที่มีคุณประโยชน์ต่อร่างกายรักสุขภาพอยากดูแลสุขภาพให้สดชื่นกระปรี้กระเปร่าช่วยดูแลไขข้อและสุขภาพต้องกาแฟลิปซ่าเอ็มโกลใช้ดีแล้วบอกต่อเป็นกาแฟสูตรพิเศษจากไทยทิพย์โอส
6: ดกาแฟลิปซ่าเอ็มโกลด้วยกาแฟที่คัดพิเศษโดยเฉพาะผสมผสานกับสารอาหารอันทรงคุณค่าคอลลาเจน
5: เพชรลิ้นจืดสม
6: เกาเกี๊ยวหรือโกจิเบอร์รี่กระชายดำ
5: กาแฟลิปซ่าเอ็มโกลใหม่เข้มเต็มสูตรเพื่อการดูแลสุขภาพที่ดีไม่มีน้ำตาลใครๆก็ดื่มได้ทุกเพศทุกวัยต่างประทับใจในคุณภาพใช้ดีแล้วบอกต่อรักสุขภาพอยากดูแลสุขภาพมีปัญหาข่าวข้อผิวพรรณเส้นผมและเล็บสั่งเลยโทร
0: 0812901691 0812901691รู้ลึกทั่วไทยรู้ไกลทั่วโลก

สรุปแล้วเนี่ยก็วอลเลย์บอลหญิงของไทยเราก็ชนะอินโดนีเซียไป3-0เซตเตรียมรอเนี่ยเข้าไปรอบ4ทีมสุดท้ายไหม4ทีมหรือ8ทีมคือไม่รู้แหละรอระหว่างจีนกับเวียดนามใครชนะเจอกับไทยรอบหน้ากลับมาชั่วโมงที่3ครับคุณผู้ฟังครับเสียงดีเสียงดังฟังชัดเหมือนเดิมที่เพิ่มเติมคือวันนี้4โมงเย็นนะเจอกันที่ตลาดนัดวัดไรตำบลเขาสมครท่าโขลงนะ4โมงเย็นวันนี้นะถ้าฝนไม่ตกนกไม่ร้องเนี่ยฝนตกแต่เช้าเลยอ่ะฝนตกกันแล้วแต่เช้านะครับเดี๋ยวก็รอดูว่าตอนนี้จะตกกันอีกไหมนะครับก็ขอบคุณมากๆเลยนะครับสำหรับการสอบถามมาเรื่องของปุ๋ยอินทรีย์หอมฟุ้งลุงช้างตราพญาเสือนะที่ใช้แล้วไม่เบื่อเพราะเสือมาเป็นเพื่อนกับเราแล้วเป็นที่เรียบร้อยนะครับวันนี้ก็จะมาจากหนองแคยังไงโทรเข้ามาก่อนนะเพราะว่าเดี๋ยวตอนนี้มีแค่14กระสอบถ้าโทรเข้ามาก่อนจะได้เอามาลองไว้เอามาสำรองไว้นะครับสำหรับคุณพี่ที่อยู่หนองแคนะโอ้ใจคอน้องจะขับมาเองเลยมาเอา15ลูกเราจะไปส่งขอค่าน้ำมันรถ1,000บอกไม่ให้หาเรื่องจะหาเรื่องออกจากบ้านนะสิ ใช่ไหมยอมรับมันจะโดยดียอมรับมันจะโดยดีว่าหาเรื่องจะออกจากบ้านใช่มีเล่าทำเรียนแบบโชเล่ไปได้โทรหาลุงช้างครับ081-290-1691ครับ081-290-1691นะจ๊ะอยากกินอยากได้อยากใช้อยากซื้ออยากเป็นตัวแทนจำหน่ายสินค้าในรายการเราก็โทรเข้ามาได้เลยมาพูดมาคุยกันนะครับไปซื้อสมุนไพรไทยทิพย์โอสถหรือว่าจะเป็นสินค้าต่างๆในคุณผู้ฟังฮะอย่าลืมดูรูปลุงช้างเบอร์โทรลุงช้างและคำว่าลุงช้าง 100% ด้วยจะได้สบายใจกว่ากันเยอะถ้าไม่งั้นเดี๋ยวจะไม่เจอของลุงช้างก็มาจะบอกจะได้เดี๋ยวจะมาพูดว่าไม่สมคำล่ำลือของลุงช้างไม่มีวางขายในแพลตฟอร์มต่างๆนะครับใครอยู่ในเขตของจังหวัดลพบุรีอย่างเงี้ยก็ไปซื้อได้ที่ร้านนพรัตน์หน้าโรงภาพยนตร์ทหารบกวงเวียนสระแก้วลพบุรีร้านปัญญาวงเวียนสักแก้วทางไปป่าหวายนิดนึงนะยูเทิร์นแรกเลยย้อนกลับมาเลยถ้ามาจากป่าหวายก็ก่อนถึงวงเวียนเนี่ยนะซ้ายมือเลยยูเทิร์นแรกไปยังเยื้องกับร้านสะดวกซื้อ7-Elevenเป็นลูกหลานของร้านสุกิจเภสัชพระพุทธบาทแล้วก็จะไปมีที่ร้านเจริญเภสัชข้างวังนารายณ์ราชนิเวศนะครับแล้วก็ร้านใครกันร้านนาวภาฟาร์มาซีข้างวังนารายณ์ราชนิเวศร้านลุงหลอดบ้านโคกระเทียมนี่เพิ่งเอาของไปให้ร้านน้ำแข็งดีประมาณตลาดเสาธงท่าขลงเซ็นเตอร์ตลาดท่าขลงครับร้านคุณชำนาญเขาสมครนะป้าสวองซอย4สายจัตวาโคกตูมครับบ้านสมุนไพรลุงช้างสาขาโคกตูมครับบ้านป้าแต๋วนิคมสร้างตนเองบ่อ8ในเขตอำเภอเมืองนะถ้าท่าบุ้งกับท่าขลงเซ็นเตอร์คุณชำนาญเขาสมครถ้าซอย12ก็ร้านกิจรุ่งโรจน์เภสัชคุณจ๋าเภสัชพัฒนานิคมลี่ซาโอสดบ้านหมี่นะครับนำเวทโอสดหนองม่วงครับโคกสำโรงฟาร์มาซีสยามฟาร์มาซีบัวเภสัชอู่ยาฟาร์มาซีแล้วก็คลังยาชุมชนเดี๋ยวสยามฟาร์มาซีสั่งฟอร์กัสมาไว้20ตันติดกล่องเนี่ยปรากฏว่าที่บ้านลุงช้างหมดเดี๋ยวตามมาไปให้นะประมาณวันพุธเนี่ยเดี๋ยวเอาไปให้เนาะช้านิดหนึ่งนะครับแล้วก็ร้านนารายเภสัชตลาดลำนารายคลังยาเภสัชตลาดลำนารายสมบูรณ์โอสถท่าหลวงเนี่ยรีแซลโอสถดีของเยอะเลยนะมีอยู่หลายอย่างแล้วนะนู่นครับไปที่สิงห์บุรีสิริชัยเภสัชทรบกสสิงห์บุรีครับร้านจิตราหมอยาตลาดเทศบาลสิงห์บุรีร้านหงอยู่โอสดข้างร้านทองแม่กิมลีครับร้านรัตดาโอสดครับร้านรัตดาโอสดอินหน้าวัดยางทองเอ็นอินบุรี
แล้วก็ร้านอุดมเวชตลาดหน้าวัดยางทองเอ็นอินบุรี2ร้านก็ติดกันนะครับพิมพ์ชนกหมอยาท่าข้ามครับถ้าพิมพ์ชนกเภสัชหน้าโรงพยาบาลแสวงหาครับร้านเจ๊หน่ำครับชื่อร้านตั้งอยู่หลีจัดอยู่อำเภอท่าช้างสิงห์บุรีครับพี่น้องสุพรรณบุรีครับอยู่ในวัดป่าเลไลมีร้านพารามาสมุนไพรร้านสุธีสมุนไพรในวัดป่าเลไลเนี่ยอนันต์เวชพันธ์สามชุกครับร้านลุงลิ้มคอวังบางประม้าครับร้านวัฒนาตลาดเมืองทองดอนเจดีครับพระนครศรีอยุธยาร้านดีตลาดเจ้าพรมซอยศาลเจ้าพ่อจุ้ยร้านอาม่าขายไข่ไก่แยกอนันต์ดิเรกร้านยาเฟสมาดหน้าวัดโคกช้างอำเภออุทัยครับร้านบุญช่วยโอสถกับตลาดวังน้อยครับสระบุรีครับสุกิจเภสัชพระพุทธบาทบ้านหมอเภสัชตลาดบ้านหมอท่าช้างเอ็กเพลสหน้าวัดท่าช้างใต้เสาให้ครับร้านยาดีหนองแซงอำเภอหนองแซงครับร้านยาดีเภสัชหลังบขส.สระบุรีครับที่ชัยนาทครับชัยนาทร้านสุภชัยฟาร์มาซีนะฮะปากทางก็ตลาดสดภาษีสูงครับร้านโพทองโอสถที่หันคาครับร้านสันฟาร์มาซีร้านเภสัชกรคมสันอำเภอสันคบุรีครับแล้วก็มีร้านหมอสายทองโพนังดำตกนะครับนี่คือตัวแทนจำหน่ายมีที่ไหนอ่ะป่าโมกสิเจ๊หมูเจ๊หมูอยู่ป่าโมกนี่นะครับร้านเจ๊หมูป่าโมกร้านพี่สำรวยปากทางก็ว่าท่าชุมนุมสามโก้ครับร้านประเจือหน้าโรงพยาบาลสามโก้ครับร้านจิตราไม่ใช่สิร้านพิมพ์ชนกเภสัชหน้าโรงพยาบาลแสวงหาสองสามวันที่โทรไปนี่ไม่ได้รับสายเนี่ยไม่รู้เป็นอะไรหรือเปล่านะฝากความคิดถึงด้วยนะครับชั่วโมงนี้ครับมาในเรื่องของข่าวคราวที่จะมาเล่าให้ฟังนะเรายังอยู่ด้วยกันเหมือนเดิมนะไม่ว่าจะเป็นที่สถานีวิทยุจปรโรงเรียนในร้อยพระจุลจอม9นครนายกหรือว่าสถานีวิทยุตำรวจตะเวนชายแดนจังหวัดกาญจนบุรีนี่ครับเรายังอยู่ด้วยกันนะในช่วงเวลาดีๆตรงนี้วันหยุดวันเสาร์แบบวันอาทิตย์แบบนี้นะครับแต่ฝนไม่ตกนกไม่ร้องแชล่มไม่ปวดท้องเดี๋ยววันนี้4โมงเย็นนะที่ตลาดนัดตลาดนัดวัดไหลวัดไหลไม่ใช่วัดอะไรนะวัดไหลวัดไหลเขาสมคอนทะโขลงแหละช่างรับเหมาครับขับรถกระบะเสียหลักพุ่งฟาดกับเสาไฟฟ้ารถพังยับเยินเสียชีวิต2รายสาหัส1รายเจ้าหน้าที่เร่งใช้เครื่องตัดทางนำร่างออกมาจากซากรถครับข่าวนี้ได้รับการสนับสนุนจากยาย่าบริ้งพิบันเสริมอาหารบำรุงสายตาและดีแคร์คุณภาพดีต่อตาราคาดีต่อใจครับวันนี้สั่งซื้อก็ได้แต่ดีแคร์มีหลายร้านตัวแทนนะแต่ว่าถ้าเป็นยาย่าบริ้งไม่มีแต่ร้านเชมหมูป่าโมกร้านบัวเภสัชโคกสำโรงร้านจีงวันจันทร์ช่องแคแล้วก็ร้านบ้านตมุนไพลุงช้างโคกโตมเท่านั้น เสียง แม่วันนี้คนเดียวเนาะที่โชเล่มาอยู่คนเดียวเสียงแหบไม่ได้กินให้ห้าวเลยเสียงแหบเลยมาเช้ามืดในตอนตีสองคุณผู้ฟังมาตอนตีสองเนี่ยตำรวจจากสอนอเทียนทะเลรับแจ้งรถกระบะพุ่งชนเสาไฟฟ้าบริเวณตรงข้ามกับปากซอยเทียนทะเล28แขวงท่าข้ามเขตบางขุนเทียนกทมก็ไปตำรวจตรวจสอบในซี่ที่เกิดเหตุพบรถกระบะยี่ห้ออีซูซูสีบอลทะเบียนกำแพงเพชรครับสภาพพังยับเยินฟาดกับเสาไฟฟ้าพบผู้ขับขี่บาดเจ็บสาหัส1รายหน่วยกู้ภัยก็ใช้อุปกรณ์การช่วยเหลือนำร่างออกมาแล้วก็นำส่งโรงพยาบาลทราบชื่อว่านายธีรวัฒน์อายุ31ปีครับอาชีพเป็นช่างรับเหมาตอกเสาเข็มคุณผู้ฟังนอกจากนี้ครับเจ้าหน้าที่ยังพบร่างชาย2รายเสียชีวิตแล้วด้วยสภาพศพนี่ถูกแรงกระแทกอัดติดอยู่กับซากรถต้องใช้เครื่องตัดทางเพื่อนำร่างผู้เสียชีวิตออกมาก่อนจะประสานแพทย์นิติเวชโรงพยาบาล
สิริราชร่วมกันชันสูตรพลิกศพผู้เสียชีวิตทราบชื่อวัฒวัชชัยอายุ23ปีผู้เสียชีวิตอีกหนึ่งรายไม่ทราบชื่อครับเนื่องจากไม่พบเอกสารระบุในตัวก็บันทึกรวบรวมที่เกิดไว้เป็นหลักฐานเบื้องต้นเจ้าหน้าที่ตำรวจคาดว่ารถกระบะขับมาด้วยความเร็วนั่นแหละแล้วก็เสียหลักฟาดกับเสาไฟฟ้าขณะนี้อยู่ระหว่างการตรวจสอบภาพจากกล้องวงจรปิดแล้วก็จะได้รอสอบสวนเพิ่มเติมผู้บาดเจ็บก่อนสรุปหาสาเหตุของการเกิดอุบัติเหตุในครั้งนี้ฝนมันตกเนี่ยถนนมันก็ลื่นตรงไหนเป็นหลุมเป็นบ่อล้อลงมาด้วยความเร็วเนี่ยปุ๊บเนี่ยเหินน้ำต้มเลยโดยเฉพาะเส้นที่มันมืดที่ลงมาจากทางด่วนบางปะอินเนี่ยจะวิ่งมาสายเอเชียเนี่ยมันมืดเส้นนี้อันนี้ยกตัวอย่างนะที่ผมไปผ่านมาเมื่อตรงน้ำวันเนี่ยฝนตกด้วยโอ้โหลงหลุมปุ๊บโชคดีแล้วเราขับรถมาไม่เร็วแต่มันยังเหินเลยต้องระมัดระวังเอาไว้นะครับวันนี้ดูแลไตกันด้วยโปรมิกออยล์นะโปรมิกออยล์1เม็ดประกันบำรุง2เม็ดประกันฟื้นฟู2กระปุก650บาทราคาเดียวกันเลยกับไทยแก้วพับครับก่อนนอนคืนนี้จะกินเค็มๆงดไว้ก่อนชะล่อใจชะล่อชะล่อชะล่อไว้ก่อนชะล่อไว้ก่อนไปเช้าค่อยกินโอ้มันหิวอ่ะลุงช้างทำไงอ่ะเอาโกโก้ลุงช้างเนี่ยไปชงร้อนๆดื่มสิจวบเข้าไปนี่2กล่อง500บาท30แก้วนี่คือละแก้วละแก้วได้ถึงเดือนนึงแน่นะทำบำรุงกระดูกบำรุงสายตาบำรุงสมองกินหอมจากโกโก้และชะเอ็มชื่นใจครับยิ่งร้อนยิ่งอร่อยผมไม่ได้โม้นะเนี่ยคนที่เขาทานเขาบอกคนที่เขาดื่มเขาบอกเรื่องจริงไม่ได้อิงนิยายโกโก้ไทยๆโกโก้ช้างชูชูช้างเนี่ยนะไม่ให้ช่อช้างนำโชคญาติโยมแทบตกเก้าอี้เพราะนายอำเภอบุกวัดไปดูนี่ดอนบนเก้าอี้กลมๆหรือเปล่าไม่ใช่อ่ะดิชาวบ้านร้องเรียนมาพระที่วัดเนี้ยมั่วสุมเสพยาบ้าไปตรวจก็ปรากฏว่าฉี่สีม่วง2รูปรูปแรกเป็นเจ้าวาดเป็นหลวงพ่อกับอีกรูปหนึ่งเป็นหลวงตาแก่ๆซึ่งเป็นพระลูกวัดโอ้โหญาติโยมหมดเลยพระเป็นนักพัฒนาปฏิบัติดีปฏิบัติชอบด้วยโอ้ตำรวจจากอำเภอศรีขอรภูมิร่วมกับฝ่ายปกครองบุกเข้าไปในวัดไปจับหลวงพ่อศึกซะงั้นเนี่ยนายอำเภอศรีขอรภูมิครับนำกำลังอส.ประสานกับตำรวจกำนันผู้ใหญ่บ้านร่วมกันตรวจสอบวัดดังในพื้นที่จับพระ10รูปมาตรวจชีเจอสีม่วง2รูปเจ้าวาดรูปหนึ่งกับหลวงตาลูกวัดชาวบ้านรู้ข่าวถึงก็ช็อกไม่อยากจะเชื่ออมพระมาพูดก็ไม่เชื่อพระไม่ได้อมไปแล้วพระดูดยาบ้ากันแล้วเขาไปตรวจสอบกันในวัดแห่งหนึ่งที่ตำบลช่างปีอำเภอศรีขอรภูมิจังหวัดสุรินทร์ภายหลังได้รับการร้องเรียนว่ามีพระมีพฤติกรรมยุ่งเกี่ยวกับยสตยาเสพติดเจ้าหน้าที่ก็นำไปตรวจเลยทั้ง10รูปตรวจชิงช่องหน่อยดิเป็นยังไงกันบ้างผลปรากฏว่าพบสารเสพติดในปัสสาวะ2รูปก็คือเจ้าวาดและก็ลูกวัดเป็นหลวงตาเบื้องต้นตำรวจก็นำไปทั้ง2รูปไปทำพิธีสึกแล้วก็ส่งต่อครับเข้าสู่การบำบัดรักษาที่โรงพยาบาลศรีขอรภูมิอยู่ดีๆกลายเป็นผู้ป่วยไปแล้วเนาะอันนี้ไม่มีความผิดอะไรนะเนื่องว่าจะเป็นผู้เสพไม่ได้มีจำนวนมากหลังจากที่ชาวบ้านรู้ข่าวปั๊บโอ้โหบรรยากาศในวัดเงียบเหงาเหมือนผมตอนนี้เหงาเงียบเหงาเนี่ยนะชาวบ้านในพื้นที่ต่างแสดงความใจตนกตกใจบอกว่าตอนแรกเห็นเจ้าหน้าที่เข้ามาในวัดเอ๊ะมาทำอะไรกันจะมาจับสีกาหนีเข้ามาในวัดหรือไงเพราะไม่รู้มาก่อนมาทราบไปทีอ้าวหลวงลุงกับหลวงตาฉี่สีม่วงเขาแล้วเออยอมรับว่ารู้สึกตกใจเพราะที่ผ่านมาเจ้าวาดเป็นที่รู้จักในฐานะคนดีนักปฏิบัติแต่ตอนนี้ทำให้รู้สึกหมดศรัทธาไม่คิดว่าจะเกิดเรื่องในลักษณะนี้กับเจ้าวาดครับ

0: ดื่มเยอะดื่มจัดกินเค็มมานานหรือมีภาวะเสี่ยงเป็นโรคไต
1: ต้องเริ่มดูแลสุขภาพคุณตั้งแต่วันนี้ด้วยผลิตภัณฑ์เสริมอาหารโปรมิกซ์ออยล์ฟื้นฟูไตบำรุงไตบำรุงร่างกายเพิ่มภูมิต้านทาน
0: ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารโปรมิกซ์ออยล์ด้วยสารสกัดธรรมชาติ11ชนิดน้ำมันมะพร้าวน้ำมันงาน้ำมันรำข้าวน้ำมันเมล็ดงาขี้หมอนน้ำมันถั่วดาวอินคาน้ำมันมะกอกน้ำมันเมล็ดองุ่นน้ำมันเมล็ดแฟกน้ำมันเมล็ดโบราณน้ำมันอีฟนิ่งพริมโรส
1: ฟื้นฟูไตบำรุงไตบำรุงร่างกายและสุขภาพสตรีที่มีปัญหาสุขภาพภายในผู้หญิงก็ทานได้คนชราผู้สูงอายุก็ทานเพื่อดูแลสุขภาพได้ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารโปรมิกซ์ออยล์เพียงวันละ1ซอฟต์เจลไม่ต้องเคี้ยวก่อนกลืนดื่มน้ำตามเลขสารระบบอาหาร1610676550211
0: สนใจติดต่อได้ที่0812901691 0812901691

0: ายุมากขึ้นสายตาก็ไม่เหมือนเดิมฮ่าน
1: ี่ค่ะคุณแม่หนูซื้อมาฝากยาย่าบริงคุณแม่กินแล้วสายตาก็จะดี
0: กินแล้วจะปลอดภัยไหมลูก
1: ปลอดภัยสิคะแม่เพราะมีอย.ราคาก็ไม่แพงหนูถึงได้ซื้อมาฝากไงล่ะคะ
0: ซื้อที่ไหนล่ะลูกแม่จะได้ไปซื้อฝากพ่อบ้าง
1: สั่งซื้อได้ที่เบอร์นี้ค่ะแม่081 290 1691ยาย่าบริง

0: ขอบคุณมากเลยนะครับสำหรับคุณผู้ฟังที่โทรมาจากวิหารแดงสระบุรีครับบอกว่าลุงช้างเดี๋ยวพรุ่งนี้ช่วงช่วยส่งปุ๋ยให้2ตันลูกช้างแถมครึ่งตันใช่ไหมใช่ครับแถมให้ครึ่งตันนะแน่นอนที่สุดเลยนะครับเดี๋ยวพรุ่งนี้เจอกันเนาะนะครับเดี๋ยวทีมงานโทรหานะที่มวกเหล็กครับเมื่อวานนี้ก็มีเรื่องของน้ำท่วม ขออภัยฮะสระบุรีเมื่อวานก็เจอฝนตกเหมือนกันนะแถวแถวตลาดล่างด้านหลังโรงพยาบาลสระบุรีนี่ก็ฝนก็เยอะที่มวกเหล็กนี่ก็เจ้าหน้าที่ก็ไปช่วยเหลือพี่น้องประชาชนหลังจากฝนตกหนักน้ำหลากท่วมบ้านเรือนถนนหลายจุดเลยนะครับเดี๋ยวสักครู่เดี๋ยวลุงช้างโทรกลับนะ
1: จ้า
0: เดี๋ยวสักครู่เดี๋ยวโทรกลับนะจ้า
1: จ้า
0: สองสามรายเมื่อกี้ก็ติดสายคุณพี่จากวิหารแดงอยู่เนาะนะครับจะเอา20ลูกแต่ถ้าเป็นไปได้พร้อมกันกับหนองแคด้วยก็ดีจะได้ไปทางเดียวกันนะเนาะครับผมเอามาอีกสายอีกแล้ว ไม่ได้กินให้ห้าวเนี่ยเสียงแหบจังเลยสวัสดีครับเดี๋ยวลุงช้างโทรกลับนะครับ
1: จ้าพระเจ้าวิทยุนะคะ
0: ได้เลยวิทยุมาแล้วจ้าลืมพูดเดี๋ยวลืมพูดบ่อย
1: ๆมาส่งให้เลยนะ
0: เดี๋ยวโทรกลับเดี๋ยวโทรกลับนะ
1: จ้า
0: น้องแมวน้องหมาก็โทรหาแล้วใช่ไหม
1: โทรแล้วค่ะ
0: โอเคครับ
1: ส่งวันนี้ค
0: ่
1: ะ
0: ครับๆเดี๋ยวผมโทรกลับนะว
1: ิ
0: ทยุมีวิทยุเปิดเพลงเบาๆและฟังข่าวลุงช้างลุงโชเล่นี่นะสวัสดีครับ
2: สวัสดีครับ
0: เดี๋ยวลุง
2: ไปฟังวอลเลย์บอลที่ไหนมา
0: อะไรนะชนะแล้ว 3-0 อินโดนีเซีย
2: เขาชนะ 3-0 มาแล้วตอนเช้า 2:00 เช้าเนี่ย
0: นั่นผมประกาศไปแล้วไงชนะ 3-0 แล้ว
2: ก็แล้วตะกี้ไปประกาศว่าอะไรเล่นกัน5เกม2-2
0: ปกติวอลเลย์บอลเขาจะแข่งกัน3ใน5ถ้าชนะ3-0นั่นคือชนะเลยผมพูดถึงกติกา
2: ผ
0: มพูดถึงกติกาเขาแข่งกัน3ใน5ถ้าชนะ3ก็ชนะเลยนะจ๊ะ
2: แล้ววันนี้โชเล่ไปไหนเน
0: ี่
2: ย
0: โชเล่หนุ่มสายจะต่อราคารถมอเตอร์ไซค์มาไม่ทันนะขาสอต่อวินมอเตอร์ไซค์รับจ้างเขาเรียก60ต่อเขา20ก็เลยยังไม่ขึ้นมาโอเคครับผม
2: เมื่อวานก็เห็นวันก่อนแล้วไงไม่ก็ไม่ได้ยินเสียงได้ยินเสียงคนเดียวว
0: ันไหนตอนนี้ผมก็มา2คนตลอดเลยเพิ่งมีวันนี้ละหยุดโอเคนะกำลังออกอากาศอยู่ครับผม
2: คร
0: ับผมก็ที่มวกเหล็กเนาะนะครับน่าดูข่าวมวกเหล็กหน่อยมาตอนเที่ยงเมื่อวานนี้ถึงบ่าย2โมงฝนตกหนักในพื้นที่ตำบลมวกเหล็กอำเภอมวกเหล็กสระบุรีวัดปริมาณน้ำฝนได้ประมาณ85มิลลิเมตรส่งผลให้เกิดน้ำหลากและก็น้ำท่วมบ้านเรือนประชาชนรวมถึงเส้นทางการสัญจรหลายจุดคุณอ้อยทิพย์ปานสะอาดนายอำเภอมวกเหล็กครับลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์พร้อมประสานงานหน่วยที่เกี่ยวข้องเร่งให้ความช่วยเหลือพี่น้องประชาชนโดยเฉพาะหมู่ที่6และหมู่ที่12มีน้ำท่วมขังบ้านเรือนหมู่ที่ติดตามบ้านท่าเสามีบ้านเรือนได้รับผลกระทบประมาณ25หลังคาเรือนมีพี่น้องประชาชนติดอยู่ในบ้านจำนวน6หลังคาเรือนด้านเส้นทางสัญจรได้รับผลประโยชน์ได้แก่ทางเข้าหมู่บ้านซับประดู่หมู่ที่6และถนนแก่งคอยแสลงพันธ์บริเวณวัดท่าเสาหมู่ที่3ซึ่งในช่วงเกิดเหตุไม่สามารถสัญจรผ่านได้นะครับทางอำเภอมวกเหล็กร่วมกับอบต.มวกเหล็กผู้นำชุมชนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสำนักงานป้องกันภัยจังหวัดสระบุรีและอาสากู้ภัยในพื้นที่เร่งเข้าความช่วยเหลือโดยมีการตัดกระแสไฟฟ้าในจุดเสี่ยงเพื่อความปลอดภัยและก็นำเรือท้องแบนเข้าช่วยอพยพประชาชนในพื้นที่ปลอดภัยครับล่าสุดระดับน้ำมีแนวโน้มลดลงอย่างต่อเนื่องขณะที่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องยังคงเฝ้าระวังและก็ติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดครับนี่ที่มวกเหล็กเมื่อวานในวันเดียวนะฝนตกทั้งนั้นนะครับมีสาววัย35ขับเอ้ยข่าวนี้ผมอ่านแล้วไม่ใช่เหรอที่ลพบุรีหรือเปล่าที่ลพบุรีหรือเปล่าอ๋อคนละที่กัน นะครับอันนี้ข่าวเพิ่งมาเมื่อสักครู่นี้เองครับเพิ่งมาหมาดๆเลยสาววัย35ขับรถเก๋งชนจักรยานยนต์รถพ่วงร้านชำซิ่งหนีเสยจักรยานยนต์ชาวบ้านเจ็บอีก2รายนะครับตำรวจจากสภ.หนองปือได้รับแจ้งว่ามีอุบัติเหตุตอน 4:00 นเมื่อคืนนี้รถเก๋งพุ่งชนร้านขายของชำทรัพย์สินได้รับความเสียหายครับก่อนจะขับหลบหนีไปชนชาวบ้านได้รับบาดเจ็บแล้วก็ในซอยวัดบุญสัมพันธ์ตำบลเขาน้อยตำบลหนองอำเภอบางละมุงก็ไปสำรวจตรวจสอบนะครับที่เกิดเหตุบริเวณหน้าร้านขายของชำพบรถจักรยานยนต์ไฟฟ้าอ๋อไม่ใช่มีคำว่าไฟฟ้าจักรยานยนต์พ่วงข้างถูกชนจนพ่วงได้รับความเสียหายข้าวของที่อยู่บริเวณหน้าร้านกระจัดกระจายเกลื่อนพื้นนอกจากนี้แรงกระแทกยังทำให้บริเวณร้านค้าซึ่งเป็นร้านกัญชาด้วยนะที่อยู่ใกล้เคียงได้รับความเสียหายข้าวของภายในร้านพังเสียหายหลายรายการครับส่วนรถคู่ผู้ก่อเหตุเป็นรถเก๋งยี่ห้อ Honda Accord ทะเบียนกรุงเทพสภาพด้านหน้าในพังยับเยินหลังจากก่อเหตุชนทรัพย์สินชาวบ้านแล้วคนขับไม่ลงมาดูเหตุการณ์ไม่ได้ให้ความช่วยเหลือใดๆทั้งสิ้นครับแต่กลับเร่งเครื่องขับหลบหนีจากจุดเกิดเหตุระหว่างทางก็มีชาวบ้านและเจ้าของร้านที่เห็นเหตุการณ์ขับรถติดตามไปอย่างกระชั้นชิดก่อนจะพบว่ารถเก๋งคันดังกล่าวไปชนรถจักรยานยนต์ของชาวบ้านอีกส่งผลให้ผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์บาดเจ็บสาหัสเจ้าหน้าที่ช่วยเหลือปฐมพยาบาลเบื้องต้นแล้วก็นำส่งโรงพยาบาลครับอุ้ยโหดจริงๆมือใหญ่คนนี้นอกจากนั้นแล้วชาวบ้านยังคงติดตามอย่างกระชั้นชิดครับมาอย่างกันในหนังเลยระยะทางไกลกว่า3กิโลเมตรกระทั่งรถคันดังกล่าวขับมาถึงบริเวณซอยทุ่งกลมแล้วก็สามารถควบคุมตัวคนขับไว้ได้แล้วก็แจ้งเจ้าหน้าที่ตำรวจเข้าตรวจสอบครับนี่พลเมืองดีตรวจสอบในรถพบขวดเบียร์เปิดแล้ววางอยู่ในรถสงสัยจะขับไปด้วยกินไปด้วยมั้งชื่อว่านิตยาอายุ35ปีครับคนเป็นเมาอ่ะลักษณะเป็นคนเมาแล้วครับไม่พูดไม่จาไม่ให้ข้อมูลใครทั้งสิ้นเมาเจ้าหน้าที่ตำรวจก็ควบคุมตัวตรวจวัดระดับแอลกอฮอล์ในร่างกายที่โรงพักสภ.หนองปรือขณะที่เจ้าหน้าที่ตำรวจตรวจสอบรถเก๋งคันดังกล่าวพบว่าการชนด้านหน้าพังเสียหายอย่างหนักครับไปชนเขาแล้วก็หนีนะน้องเนาะสอบถามชาวบ้านที่เห็นเหตุการณ์บอกว่าก่อนเกิดเหตุรถเก๋งคันนี้ขับมาด้วยความเร็วมีลักษณะขับสายไปสายมาแล้วก็เสียหลักพุ่งกระชนรถจักรยานยนต์พ่วงข้างที่จอดอยู่บริเวณหน้าร้านจนรถพ่วงเนี่ยกระเด็นถลายไปชนร้านขายของชำข้าวของได้รับความเสียหายกระจัดกระจายหลังจากนั้นคนขับก็ถอยรถปรึดออกมาแล้วก็หนีออกไปจากที่จุดเกิดเหตุทันทีนายสังคมเนี่ยเจ้าของร้านขายของชำบอกว่าขณะเกิดเหตุตนและภรรยากำลังนั่งอยู่ในร้านจู่ๆรถเก๋งคันนี้ขับเข้ามาไม่ได้มาซื้อของมาชนรถจักรยานยนต์พุ่งมาชนที่ร้านผมอย่างแรงทำให้รถพ่วงกระเด็นกระเด็นไปของเสียหายอย่างหนักเธอก็ไม่ได้จอดลงมาดูครับถอยรถขับหลบหนีไปอย่างรวดเร็วชาวบ้านเขาเห็นดังนั้นเขาก็ขับรถไล่ตามไปขับไปชนมอเตอร์ไซค์เขาอีกกลางทางอีกในที่สุดก็โดนจับไปวัดระดับแอลกอฮอล์แล้วก็จะต้องเดินดำเนินคดีกับผู้ขับขี่ตามกฎหมายต่อไปต้องกลับมาใช้นี่เขาด้วยนะหนูนะอย่าทำเป็นเล่นไป
3: ปีแห่งความเชื่อมั่น20ปีแห่งความเชื่อถือ20ปีที่ผู้ใช้มั่นใจในคุณภาพยาสมุนไพรไทยทิพย์โอสถเป็นยาแผนโบราณเป็นยาสามัญประจำบ้านผ่านการตรวจสอบวิเคราะห์จากกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ถูกต้องมีทะเบียนยาปวดหลังปวดไหล่ปวดเส้นเอ็นตึงปวดเมื่อยตามร่างกายอย่าปล่อยไว้ให้ทรมานจากอาการปวดปัญหาเหล่านี้ดูแลด้วยยาสมุนไพรไทยทิพย์โอสถไม่มีสารตกค้างไม่มีสิ่งเสพติดไม่มีสารที่เป็นอันตรายปลอดภัยทานต่อเนื่องได้มีอาการปวดครั้งใดใช้ยาสมุนไพรไทยทิพย์โอสถสนใจสอบถาม0812901691 0812901691
4: หากคุณเป็นอีกคนหนึ่งที่มีอาการข้อเข่าบวมปวดตามข้อโอ้โรคนี้เป็นแล้วทรมานปัญหากระดูกไหล่ข้อดูแลด้วยไทยแคลพลัสสินค้าคุณภาพของไทยทิพย์โอสถไทยแคลพลัสป ประกอบด้วยแคลเซียมจากสาหร่ายที่มีคุณภาพสูงผสมคอลลาเจนจากปลามีแมกนีเซียมและวิตามิน B1 B2 B6 B12 และวิตามิน D3 ที่ช่วยกระตุ้นภูมิคุ้มกันช่วยบำรุงกระดูกและฟันให้แข็งแรงนอกจากนี้ไทยแคลพลัสยังมีวิตามิน C และสารสกัดอันทรงคุณค่าที่ช่วยดูแลข้อบำรุงกระดูกปรับความสมดุลสร้างภูมิคุ้มกันดูแลกระดูกและไขข้อวันนี้ด้วยผลิตภัณฑ์เสริมอาหารไทยแคลพลัสอย.เลขที่ 10-1-03756-5-007 สนใจสั่งซื้อไทยแคลพลัสอีกหนึ่งผลิตภัณฑ์คุณภาพจากไทยทิพย์โอสถโทรเลย081-290-1691 081-290-1691

0: สี่โมงเย็นเจอกันนะที่ตลาดนัดวัดไลวัดไลนะวัดไลท่าโขงนะครับไฟไหม้บ้านทรงไทยบ้านร้างเพลิงผมเผาวอดพบภาพสลดใต้ถุนบ้านเป็นภาพอะไรก็ไม่รู้นะตอนตีหนึ่งครึ่งที่กบินบุรีครับที่กบินบุรีเกิดไฟไหม้บ้านไม้ทรงไทยยกพื้นสองชั้นเนื่องจากว่าไม้เป็นไม้เก่าเป็นเชื้อเพลิงอย่างดีเปลวไฟลุกท่วมทั้งคืนนะถูกท้องฟ้านี่เห็นชัดเลยเจ้าหน้าที่ต้องเร่งติดตั้งอุปกรณ์ส่องสว่างระดมฉีดน้ำรอบทิศทางเพื่อป้องกันไม่ให้ไฟลุกลามไปยังบ้านใกล้เรือนเคียงนะครับหลังรับแจ้งเจ้าหน้าที่ก็ไปตรวจสอบครับนำรถดับเพลิงไปดับเพลิงมีทั้งหมด4คันนะพยายามที่จะเกิดเหตุสกัดไม่ให้เพลิงขยายวงกว้างนะครับก็สอบถามนายบรรจงญาติผู้ดูแลบ้านบอกว่าขณะเกิดเหตุนอนพักอยู่ในบ้านตนเองห่างออกไปประมาณ20เมตรยังไม่ทันหลับแล้วได้ยินเสียงดังป๊าป๊าป๊าแปะออกมาดูใจตนกตกใจพอเห็นไฟกำลังโหมไหม้บ้านญาติเกือบหมดทั้งหลังเลยบ้านเป็นบ้านร้างครับเจ้าของบ้านเสียชีวิตไปแล้วตนเป็นญาติคอยแวะเวียนมาดูแลสุนัขที่เขาสุนัขที่เจ้าของเขาทิ้งไว้คือเจ้าโกโก้แม่ลูกอ่อนหนีรอดมาได้แต่ลูกๆของมัน6ตัวอยู่ใต้ถุนบ้านหนีไม่ทันถูกไฟคลอกตายนะครับนี่ก็เกิดขึ้นมาตอนเช้ามืดวันนี้นะเวลาหมดแล้วครับวันนี้อาจารย์ก่อยๆหน่อยนะเดี๋ยวพรุ่งนี้โชเล่เข้ามาก็คงไม่ข่อยเหมือนวันนี้หรอกนะนะเดี๋ยวจะได้ประกาศทางวัดทอดกฐินอะไรต่างๆนานาเนี่ยเนาะวันนี้รุดลาไปก่อนแล้วอย่าลืมนะวิทยุมาแล้วครับสั่งได้เลยวิทยุมาแล้วโกโก้มาแล้วแจ๋วจริงๆโชคดีมีเงินใช้ไม่เจ็บไม่จนทุกคนนะครับสวัสดีครับ
1: ขายดีที่สุดคุณภาพตอบโจทย์ที่สุดเต็มสูตรที่สุดกาแฟเพื่อสุขภาพลิซ่าเอ็มสำหรับคุณกาแฟลิซ่าเอ็มกาแฟเพื่อสุขภาพที่มีส่วนผสมของถ่างเช่าเพชรลิ้นจืดโสมเกากีกระชายดำกาแฟลิซ่าเอ็มมีคุณประโยชน์ต่อสุขภาพให้ความสดชื่นกระปรี้กระเป๋าดื่มเลยวันละ 1-2 แก้วกาแฟลิซ่าเอ็ม
2: ติดต่อได้ที่ลุงช้างไทยทิพย์โทร0812901691
3: โฟกัสโฟกัสประกอบด้วยเห็ดชิดาเกะถังเช่าเห็ดลิ้นจือเกากี้โสมและสารอาหารอันทรงคุณค่าเพื่อบำรุงร่างกายผลิตภัณฑ์เสริมอาหารโฟกัสผลิตภัณฑ์เสริมอาหารบำรุงร่างกายอย.เลขที่10-1-03756-1-0011โฟกัสโฟกัสมีจำหน่ายแล้วที่ตัวแทน

0: ารไทยสำหรับท่านที่เป็นฤทธิ์สีดวงลองใช้ยาฤทธิ์สีดวงทวารตาไทยทิพย์โอสถที่มีส่วนประกอบของเพชรสังฆาฏอัคคีทวารใบครูและตัวยาอื่นๆยาฤทธิ์สีดวงทวารตราไทยทิพย์โอสถเป็นยาแผนโบราณโทรเลยโทร0812901691
1: นี่คือเสียงยืนยันจากผู้ใช้จริง
2: ก็ทำข้าวหอมมะลิไว้20ไร
3: ่ข้าวหอมมะลิเรา20ไร่แล้วอีก20
2: อ่ะ20นี่คือทำข้าว89
3: ข้าว89
2: ค่ะไปข้าวเจ้า
4: ทำสวนทุเรียนกับเงาะครับผมเห็นเขาบอกว่ามันเป็นปุ๋ยปรับสภาพดินทำให้ต้นไม้สวยก็เลยลองเอามาใช้ดูครับ
5: ได้ผลดินที่เป็นสนิมท้ายน้ำที่ว่าเคยเป็นหว่านข้าวแล้วตายถ้าใช้ตัวนี้มาหว่านข้าวตรงที่ว่าเสียมันขึ้นได้หมดไม่เสียดีขึ้นมา
6: ก็เลยมาเนี่ยมาใช้ผมใช้ครั้งแรกเลยเนี่ยได้ผลอย่างที่เห็นนี่นะอย่างที่พามาดูเนี่ย
2: สั่งมาเที่ยวแรกก็23แล้วก็เมื่อวันซืนสั่งอีก4ลูกใช้ไปไล่ละลูกแล้ว
4: สั่งมา15กระสอบครับก็รู้สึกว่ามันเริ่มตอบโจทย์ได้ดีซึ่งจะใส่ไปครับ
5: ก็เอามาแล้วมันก็ได้ผลใช้ตั้งกับปุ๋ยแล้วก็มาเป็นฮอร์โมนมันกินช้าแต่มันหมดช้าก็ไปเรื่อยๆมันก็ดี
6: ผมใช้แต่ยาเนี่ยยาที่ดึงรวงเนี่ยก็พูดกันง่ายๆก็เกือบเต็ม 100% เนี่ยผมแบบว่าพอใจมากเลยแล
2: ้
6: ว
2: มันก็เขียวดีจ้ะก็เขียว
4: รู้สึกว่าใบมันเขียวดีขึ้นตอนนี้กำลังจะสั่งฮอร์โมนมาพ่นบำรุงใบพอได้ใช้แล้วดีจริงๆเกษตรกรที่ว่าจะปลูกผักปลูกผลไม้อะไรก็ลองเอาไปใช้ดูผมก็ว่ามันตอบโจทย์ได้ดี
5: ปุ๋ยอินทรีย์หอมฟุ้ง
4: กระสอบสีเขียว
6: ของมารวยทีวี
2: ใช่ดีจริงๆ
3: นะขอบคุณครับแม่
7: ปุ๋ยหอมฟุ้งตราพญาเสือสูตรพิเศษกระสอบสีเขียวของมารวยทีวีเท่านั้นสนใจติดต่อ0869696955 0869696955
0: 20ปีแห่งความเชื่อมั่น20ปีแห่งความเชื่อถือ20ปีที่ผู้ใช้มั่นใจในคุณภาพยาสมุนไพรไทยทิพย์โอสถเป็นยาแผนโบราณเป็นยาสามัญประจำบ้านผ่านการตรวจสอบวิเคราะห์จากกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ถูกต้องมีทะเบียนยาปวดหลังปวดไหล่ปวดเส้นเอ็นตึงปวดเมื่อยตามร่างกายอย่าปล่อยไว้ให้ทรมานจากอาการปวดปัญหาเหล่านี้ดูแลด้วยยาสมุนไพรไทยทิพย์โอสถไม่มีสารตกค้างไม่มีสิ่งเสพติดไม่มีสารที่เป็นอันตรายปลอดภัยทานต่อเนื่องได้มีอาการปวดครั้งใดใช้ยาสมุนไพรไทยทิพย์โอสถสนใจสอบถาม0812901691 0812901691

0: ดื่มเยอะดื่มจัดกินเค็มมานานหรือมีภาวะเสี่ยงเป็นโรคไต
1: ต้องเริ่มดูแลสุขภาพคุณตั้งแต่วันนี้ด้วยผลิตภัณฑ์เสริมอาหารโปรมิกซ์ออยล์ตราสมุนไพรรุ่งช้างฟื้นฟูไตบำรุงไตบำรุงร่างกายเพิ่มภูมิต้านทาน
0: ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารโปรมิกซ์ออยล์ตราสมุนไพรรุ่งช้างด้วยสารสกัดธรรมชาติ11ชนิดน้ำมันมะพร้าวน้ำมันงาน้ำมันรำข้าวน้ำมันเมล็ดงาขี้มอนน้ำมันถั่วดาวอินคาน้ำมันมะกอกน้ำมันเมล็ดองุ่นน้ำมันเมล็ดแฟลกน้ำมันเมล็ดโบราณน้ำมันอีฟนิ่งพริมโรส
1: ฟื้นฟูไตบำรุงไตบำรุงร่างกายและสุภาพสตรีที่มีปัญหาสุขภาพภายในผู้หญิงก็ทานได้คนชราผู้สูงอายุก็ทานเพื่อดูแลสุขภาพได้ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารโปรมิกซ์ออยล์ตราสมุนไพรลุงช้างเพียงเวลา1แคปซูลไม่ต้องเคี้ยวก่อนกลืนดื่มน้ำตามเลขสารระบบอาหาร1610676550211
0: สนใจติดต่อได้ที่0812901691 0812901691

0: อายุมากขึ้นสายตาก็ไม่เหมือนเดิมฮ่าน
1: ี่ค่ะคุณแม่หนูซื้อมาฝากยาย่าบริงคุณแม่กินแล้วสายตาก็จะดี
0: กินแล้วจะปลอดภัยไหมลูก
1: ปลอดภัยสิคะแม่เพราะมีอย.ราคาก็ไม่แพงหนูถึงได้ซื้อมาฝากไงล่ะคะ
0: ซื้อที่ไหนล่ะลูกแม่จะได้ไปซื้อฝากพ่อบ้าง
1: สั่งซื้อได้ที่เบอร์นี้ค่ะแม่081-290-1691ยาย่าบริง
2: หากคุณเป็นอีกคนหนึ่งที่มีอาการข้อเข่าบวมปวดตามข้อโอ้รูปนี้เป็นแล้วทรมานปัญหากระดูกและข้อดูแลด้วยไทยแคลพลัสสินค้าคุณภาพของไทยทิปโอสดไทยแคลพลัสประกอบด้วยแคลเซียมจากสาหร่ายที่มีคุณภาพสูงผสมคอลลาเจนจากปลามีแมกนีเซียมและวิตามิน B1 B2 B6 B12 และวิตามิน D3 ที่ช่วยกระตุ้นภูมิคุ้มกันช่วยบำรุงกระดูกและฟันให้แข็งแรงนอกจากนี้ไทยแคลพลัสยังมีวิตามิน C และสารสกัดอันทรงคุณค่าที่ช่วยดูแลข้อบำรุงกระดูกปรับความสมดุลสร้างภูมิคุ้มกันดูแลกระดูกและไขข้อวันนี้ด้วยผลิตภัณฑ์เสริมอาหารไทยแคลพลัสอย.เลขที่10-1-037565-5-007สนใจสั่งซื้อไทยแคลพลัสอีกหนึ่งผลิตภัณฑ์คุณภาพจากไทยทิปโอสดโทรเลย081-290-1691 081-290-1691

ท่านกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงศูนย์การทหารปืนใหญ่คลื่นความถี่ AM 711กิโลเฮิรตซ์สถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านติดตามรับฟังรายการคุยฟุ้งกับลุงดอนค่ะ

เมนเป็นผู้ดำเนินรายการครับขอบคุณแฟนเพลงทุกท่านนะครับที่โทรศัพท์ขอฟังเพลงไว้เดี๋ยวจะจัดให้ตามคิวขอบคุณผู้อุปถัมภ์รายการผลิตภัณฑ์ของไทยทิพย์โอสถโดยลุงช้างไทยทิพย์ผลิตภัณฑ์ของมารวยทีวีโดยปุ๋ยหอมฟุ้งตราพญาเสือและมารวยกรีนอัพนะครับเป็นผู้สนับสนุนรายการกรมอุตุนิยมวิทยาเขาบอกจะมีฝนนะแต่วันนี้เขามีตลาดคลองถมนะก็ด้านหลังห้างโลตัสนะอยากไปดูของไปดูสินค้าเสื้อผ้านะของเก่าของใหม่มีเยอะนะผมเองก็ไปผมก็เดินไปดูเรื่อยไปดูโน่นดูนี่ถูกอกถูกใจก็ซื้อมาไม่ถูกใจก็ไม่เอานะเดินไปดูนะรองเท้าก็มีเยอะแยะเลยนะครับไปเลือกซื้อเลือกหากันเสื้อผ้าอ้าววันนี้ฝนจะตกหรือเปล่าก็ไม่รู้จังเมื่อวานเนี่ยคงจะตกแต่วันนี้คงไม่มีมั้งดูท่าทางมันอาจจะตกช่วงเย็นดึกๆนะอ้าวขอบคุณหลายๆครับมาเข้ารายการแล้วฟังเพลงกันก่อนนะฮะมอบไปกับแฟนเพลงทุกท่านนะครับโดยเฉพาะพี่ชายจากตำบลช่องสาลิกานะครับแฟนเพลงจากค่ายอิระวันลานเทครับเสียงร้องของชรินันธนาคอนให้กับพี่สาวแม่ไม้ท้ายตลาดด้วยนะแล้วก็ผ่องศรีวรนุชลานเทลานอรทมครับมอบให้กับทุกท่านยกคลื่นไปเลยครับ

0: คุณเคยมีอาการเกี่ยวกับดวงตาแบบนี้ไหมคะตาล้าตาพร่ามัวสายตาสั้นสายตายาวตาเป็นต้อตาแพ้แสงถ้าเคยเป็นแล้วก็วันนี้เรามาทำความรู้จักกับสารสกัดที่จะช่วยบำรุงสุขภาพดวงตากันดีกว่าค่ะเริ่มต้นที่บิลเบอรี่ราชาผลไม้แห่งการบำรุงดวงตาช่วยต้านการทำงานของอินซูลินสามารถควบคุมระดับน้ำตาในเลือดได้ดีขึ้นช่วยต้านอนุมูลอิสระในตาลดการเกิดต้อกระจกต้อหินต้อเนื้อสายตายาวสายตาสั้นอีกทั้งยังชะลอความเสื่อมของเซลล์ตาทำให้มองเห็นชัดในที่ที่มีแสงสว่างน้อยลดอาการตาเมื่อยตาล้าตาพร่ามัวป้องกันเลนในดวงตาหลอดเลือดฝอยแข็งแรงทำให้ดวงตาสดใสลูทีนสารอาหารที่จำเป็นต่อดวงตาช่วยบำรุงสุขภาพดวงตาป้องกันโรคตาบางชนิดเช่นโรคจอประสาทตาเสื่อมราสเบอร์รี่มีสารต้านอนุมูลอิสระสูงช่วยป้องกันการเกิดโรคมะเร็งสร้างภูมิคุ้มกันให้กับร่างกายช่วยให้ระบบประสาททำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพอาเซโรราเชอรี่ช่วยดูแลสุขภาพให้แข็งแรงบำรุงผิวให้กระจ่างใสกระตุ้นการสร้างคอลลาเจนให้ผิวดูอ่อนกว่าวัยอีกทั้งยังช่วยต้านเชื้อไวรัสโรคหวัดภูมิแพ้และรักษาระดับน้ำตาลในเลือดของผู้ป่วยเบาหวานโรสฮิปนอกจากจะช่วยต้านอนุมูลอิสระทำให้ผิวกระจ่างใสช่วยลดริ้วรอยยังช่วยฟื้นฟูและซ่อมแซมเซลล์ดูแลเซลล์ผิวที่ถูกทำร้ายจากแสงแดดและใบชาสมุนไพรมากคุณประโยชน์ช่วยทำให้ระบบประสาทส่วนกลางทำงานได้ดียิ่งขึ้นให้โลหิตหมุนเวียนได้ดีช่วยขยายหลอดเลือดลดระดับคอเลสเตอรอลช่วยลดการอักเสบแก้กระหายและช่วยย่อยอาหารและทั้งหมดนี้รวมอยู่ในยาย่าบริ้งทำไมต้องรับประทานยาย่าบริ้งล่ะคะก็เพราะชีวิตยุคนี้ต้องจ้องจอกันทั้งวันไหนจะทำงานผ่านจอคอมพิวเตอร์ไหนจะท่องโลกโซเชียลไหนจะดูซีรีส์ไหนจะแชทจ้องเยอะขนาดนี้ก็ต้องบำรุงกันบ้างให้ยาย่าบริ้งช่วยดูแลสายตาของคุณยาย่าบริ้งผลิตภัณฑ์ภายใต้เครื่องหมายการค้าตราไทยทิปโอสด1ขวดบรรจุ60แคปซูลโทรเลย0812901691จ้องเยอะก็ต้องบำรุงเยอะอย่าลืมยาย่าบริ้งนะคะ
1: อายุมากขึ้นสายตาก็ไม่เหมือนเดิมฮ่าน
0: ี่ค่ะคุณแม่หนูซื้อมาฝากยาย่าบริ้งคุณแม่กินแล้วสายตาก็จะดี
1: กินแล้วจะปลอดภัยไหมลูก
0: ปลอดภัยสิคะแม่เพราะมีอย.ราคาก็ไม่แพงหนูถึงได้ซื้อมาฝากไงล่ะคะ
1: ซื้อที่ไหนล่ะลูกแม่จะได้ไปซื้อฝากพ่อบ้าง
0: สั่งซื้อได้ที่เบอร์นี้ค่ะแม่0812901691อย่าย่าบริ้งชีวิตประจำวันสุดรีบเร่งกิจกรรมเยอะนอนก็น้อยทานอาหารไม่ครบที่ร่างกายต้องการ
2: เมื่อร่างกายฟ้องว่าต้องการการดูแลอย่าลืมดูแลด้วยผลิตภัณฑ์เสริมอาหารงาดำสกัดเย็นรับประทานก่อนนอนวันละ2เม็ดสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมและสั่งซื้อโทร0812901691เคล็ดลับสุขภาพดีแค่มีผลิตภัณฑ์เสริมอาหารงาดำสกัดเย็นแบล็กเซซามีน
0: เด็กและสตรีมีครรภ์ห้ามรับประทาน
3: รู้สึกเหนื่อยหลังจากกินอาหารมื้อหนักอ่อนเพลียเป็นประจำท้องผูกท้องขึ้นท้องเฟ้อจุกเสียดลมแน่นในท้องอาการภูมิแพ้ง่ายน้ำหนักเพิ่มง่ายเวลาเป็นแผลจะหายช้าตับมีปัญหาเม็ดเลือดขาวมากกว่าปกติความดันสูงทั้งหมดคืออาการของคนขาดเอนไซม์ไบโอเอนไซม์บำบัดจากธรรมชาติช่วยฟื้นฟูสุขภาพและเสริมสร้างภูมิต้านทานให้แข็งแรงที่เกิดจากความเสื่อมต่างๆของร่างกายสนใจผลิตภัณฑ์หรือเป็นตัวแทนจำหน่าย
4: ติดต่อได้ที่สถานีวิทยุแห่งนี้หรือลุงช้างไทยทิพย์0812901691 0812901691
3: กินเป็นสุขภาพดีไม่มีป่วยด้วยไบโอ
5: ครับจบไป2เพลงครับชรินันท์ธนาคอนลานเท
6: พองศรีวรนุชครับลานเทลานระทมครับศิลปินแห่งชาติทั้งสองท่านผู้ล่วงลับไปทั้งสองท่านแล้วนะครับก็อย่าลืมผลิตภัณฑ์ของไทยทิพย์โอสถนะฮะยาหญ้าบลิงของลุงช้างเขาเนี่ยนะดูแลตาบำรุงตาสายตาตาไม่ดีตาฝ้าตาฟางตาเป็นต้อลมเป็นต้อเนื้อเป็นต้อกระจกแสบตาน้ำตาไหลนึกถึงยาหญ้าบลิงเลยครับวันละหนึ่งสองแคปซูลก่อนนอนนะดีมากเลยมีอย.นะครับไม่ใช่ยานะฮะอาหารเสริมเขาสกัดมาจากสารสกัดจากดอกดาวเรืองสารสกัดจากบลูเบอรี่นะและอะไรอื่นๆอีกมากมายตาเนี่ยมันสำคัญนะมองไม่ชัดอย่างผมเนี่ยขับรถกลางคืนเนี่ยผมไม่ไปแล้วมันแก่เกินวัยแล้วนะครับมันคือมันแยกรถไม่ออกไม่รู้ว่ารถมากี่คันกันแน่นะฮะก็ต้องดูแลดวงตานะฮะงาดำสกัดเย็นนะครับปวดเข่ากระดูกพรุนโดยเฉพาะท่านสุภาพสตรีที่วัยหมดประจำเดือนนะครับกระดูกจะพรุนมันเสียลงเตี้ยลงเราไปหาหมอเราไปวัดส่วนสูงแต่ก่อนทำไมเรา160สมมุตินะครับพอไปวัดใหม่ทำไมเหลือ158 157มันหายไป3เซนกระดูกมันพรุนครับกระดูกมันทรุดนั่นแหละต้องดูแลนะครับเอนไซม์ไบโอปรับความสมดุลในร่างกายครับเบาหวานความดันสูงเมื่อเรารับประทานไปแล้วเบาหวานน้ำตาลก็จะอยู่ในกลับมาอยู่ในเกณฑ์ปกตินะครับเมื่อมันเป็นแล้วมันไม่หายนะเบาหวานไม่หายเพราะเป็นแล้วแต่เขาจะปรับน้ำตาลให้มาอยู่ในเกณฑ์ปกติเหมือนบุคคลธรรมดาทั่วไปเหมือนไม่ได้เป็นเบาหวานต้องควบคุมน้ำตาลความดันอะไรต่างๆรับประทานไปเถิดครับไม่แพงซื้อมาติดตู้ยาประจำบ้านไว้ไม่ใช่ยานะครับอาหารเสริมก็มีวางจำหน่ายตามร้านค้าร้านขายยาใกล้บ้านนะครับตามที่ลุงดอนโฆษณาประชาสัมพันธ์หรือโทรศัพท์หาลุงช้างครับ081-290-1691 ครับลุงช้างส่งให้ถึงบ้านเก็บเงินปลายทางรวดเร็วทันใจครับร้านขายยาทุกร้านไปถามดูลุงช้างวางไว้หมดโคกสำโรงลพบุรีสิงห์บุรีอ่างทองสระบุรีนะครับมีหมดมาฟังเพลงอีกชุดหนึ่งครับเสียงร้องของวงจันทร์ไพโรจน์และผ่องศรีวรนุชครับมอบให้กับแฟนเพลงทุกท่านนะครับช่างร้ายเหลือให้กับพี่รังคนหน้าตาดีด้วยนะครับผ่องศรีวรนุชบางเสาให้ท่านใดไม่เคยไปเที่ยวอำเภอเสาไห้ก็ไปได้นะไปไหว้เจ้าแม่ตะเคียนทองนะเสาไห้ก่อนผมไปเรื่อยนะเสาไห้ไปจีบสาวครับแต่เดี๋ยวนี้เขาแต่งงานไปแล้วครับลูกสองท้องลายแล้วเอาสองเพลงครับให้กับแฟนเพลงทุกท่านยกคลื่นไปเลยครับ

0: อืดท้องแน่นท้องตื่นช้าถ่ายยาก
1: มีปัญหาเรื่องลำไส้ทำงานไม่เป็นปกติถ่ายลำบากแบบนี้ต้องใส่เลี่ยมจอยก่อนนอนสัก2เม็ด
0: ใส่เลี่ยมจอยเพื่อการปรับสภาพลำไส้เพื่อการระบาย2เม็ดก่อนนอนตื่นมาโล่งสบายเพราะขับถ่ายดีสุขภาพดีดูแลลำไส้ด้วยใส่เลี่ยมจอย
1: ไซเลียมจอยผลิตโดยโรงงานมาตรฐาน GMP เลขสารระบบอาหารที่161067655 0209
0: สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่081-290-1691
1: 081-290-1691
0: 081-290-1691

0: ดื่มเยอะดื่มจัดกินเค็มมานานหรือมีภาวะเสี่ยงเป็นโรคไต
1: ต้องเริ่มดูแลสุขภาพคุณตั้งแต่วันนี้ด้วยผลิตภัณฑ์เสริมอาหารโปรมิกซ์ออยล์ตราสมุนไพรรุ่งช้างฟื้นฟูไตบำรุงไตบำรุงร่างกายเพิ่มภูมิต้านทาน
0: ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารโปรมิกซ์ออยล์ตราสมุนไพรรุ่งช้างด้วยสารสกัดธรรมชาติ11ชนิดน้ำมันมะพร้าวน้ำมันงาน้ำมันรำข้าวน้ำมันเมล็ดงาขี้ม้อนน้ำมันถั่วดาวอินคาน้ำมันมะกอกน้ำมันเมล็ดองุ่นน้ำมันเมล็ดแฟกน้ำมันเมล็ดโบราณน้ำมันอีฟนิ่งพริมโรส
1: ฟื้นฟูไตบำรุงไตบำรุงร่างกายและสุภาพสตรีที่มีปัญหาสุขภาพภายในผู้หญิงก็ทานได้คนชราผู้สูงอายุก็ทานเพื่อดูแลสุขภาพได้ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารโปรมิกซ์ออยล์ตราสมุนไพรลุงช้างเพียงเวลา1แคปซูลไม่ต้องเคี้ยวก่อนกลืนดื่มน้ำตามเลขสารระบบอาหาร161067655021
0: สนใจติดต่อได้ที่0812901691 0812901691
2: สุขภาพดีดูแลสุขภาพด้วยมะระขี้นกสกัดเย็นแบบเข้มข้นที่หลายคนใช้แล้วประทับใจใช้ดีแล้วบอกต่อมะระขี้นกสกัดเย็นสูตรเข้มข้นที่มีส่วนประกอบของมะระขี้นกดาวอินคาพร้อมด้วยใบชีงดาวและสารสกัดอื่นๆที่มีคุณประโยชน์ต่อสุขภาพมะระขี้นกสกัดเย็นผลิตโดยโรงงานใหญ่มาตรฐานทันสมัยมีเภสัชกรควบคุมทุกขั้นตอนการผลิตดูแลสุขภาพด้วยมะระขี้นกสกัดเย็นวันนี้แล้วคุณจะมีความสุขสอบถามข้อมูลติดต่อได้ที่ลุงช้างไทยทิพย์โทร081-290-1691
3: จบไปครับบางเสาให้นะเสียงร้องของผ่องศรีวรนุชศิลปินแห่งชาตินะครับผู้ล่วงลับไปช่างไร้เหลือวงจันทร์ไพโรจน์ครับศิลปินแห่งชาติคนล่าสุดนะครับมอบไปกับแฟนเพลงทุกท่านยกคลื่นไปเลยอย่าลืมใส่เลี่ยมจอยนะครับทานอาหารเข้าไปแล้วไม่ขับไม่ถ่ายนึกถึงใส่เลี่ยมจอยโปรมิกออยดูแลไตฟื้นฟูไตรักษาไตนะครับอย่าให้เป็นฟอกไตนะถ้าฟอกไตก็โอ้โหมันเรื่องใหญ่เลยนะครับจะฟอกอยู่นั่นแหละดูแลไว้นักไตบางทีเราทานอาหารที่มีรสเค็มทานยาเม็ดไปเยอะนะครับไม่รู้อะไรอะไรไปหาหมอก็ได้แต่อาหารเม็ดมาเต็มหมดตอนเช้า5เม็ดเที่ยง2เม็ดเย็นอีก4เม็ดอะไรอย่างเงี้ยนะแล้วก็เพิ่มขึ้นไปเรื่อยๆโอ้โหนะดูแลไตด้วยโปรมิกอยของลุงช้างนะครับมะระขี้นกสกัดเย็นบำรุงร่างกายถ้ากินดิบๆมันก็ขมนะแต่ไม่เด็กๆก็กินไม่ได้มันขมพออายุเยอะแล้วกินได้สบายเลยเขาบอกว่ากินของขมอายุเยอะนะชมเด็กสวยรวยความหลังรักตังเมียเนี่ยเป็นทั้งขอบคุณครับมาฟังเพลงอีกชุดหนึ่งพระอาจารย์พรพิรมครับขับร้องไว้เป็นนิทานอีสปนะฮะราชสีห์กับหนูมอบไปกับพี่ชายจากตำบลช่องสาริกาให้กับพี่สาวแม่ไม้ท้ายตลาดด้วยแฟนเพลงทุกท่านครับเซิร์นแซบครับ

0: ผลิตภัณฑ์มารวยกรีนอัพ1ขวดบรรจุ 1,000 ซีซีผสมน้ำ2พันลิตรมารวยเร่งดก1ห่อบรรจุ1กิโลกรัมผสมน้ำ2พันลิตรสารอินทรีย์สกัดสูตรเข้มข้นใช้ได้กับพืชทุกชนิดฉีดพ่นได้70ถึง100ไร่พืชโตไวใบเขียวมันลดต้นทุนเพิ่มผลผลิตให้เกษตรกรด้วยสินค้าคุณภาพของไทยทิพย์โอสดและมารวยทีวีใช้ดีแล้วบอกต่อสนใจสั่งเลย
1: 0812901691 0812901691
2: ฟื้นฟูดินปรับสภาพดินปลูกอะไรก็สวยปลูกอะไรก็งามปลูกมันหัวใหญ่ปลูกอ้อยลำโตปลูกพืชปลูกผักปลูกผลไม้ให้ผลผลิตดีลดต้นทุนเพิ่มผลกำไรใช้ปุ๋ยอินทรีย์หอมฟุ้งตราพญาเสือกระสอบสีเขียวของมารวยทีวีปุ๋ยอินทรีย์ที่มีส่วนผสมของฮอร์โมนมีส่วนผสมของฮิวมิกมีส่วนผสมของโคโลไมด์ฟื้นฟูดินปรับสภาพดินให้ดินอุดมสมบูรณ์ช่วยให้พืชโตไวรากแข็งแรงสามารถนำสารอาหารที่ตกค้างอยู่ในดินมาใช้ประโยชน์ได้ฟอสฟอรัสโพแทสเซียมใช้ปุ๋ยอินทรีย์หอมฟุ้งตราพญาเสือวันนี้ลดต้นทุนเพิ่มผลกำไรใช้ปุ๋ยอินทรีย์หอมฟุ้งตราพญาเสือกระสอบสีเขียวของมารวยทีวีดินท่านจะดีสมใจราคาไม่แพง
0: ติดต่อได้ที่ลุงช้างไทยทิพย์โทร081-290-1691
3: ครับจบไปนะครับราชสีกับหนูนะครับพระอาจารย์พลพิรมเป็นผู้ขับร้องอ้าวขอบคุณแฟนเพลงทุกท่านครับเวลาก็ไล่มาครับทีนี้มาฟังเพลงมอบให้กับพี่สาวแม่ไม้ท้ายตลาดห้อยกับพี่อัมพรสาวสวยหนองเขนะครับนกพรพนาเสียงจากสาวลาวและชวนบ่าวเที่ยวบ้านนะครับอ้าวจบเพลงชุดนี้ก็จะคืนเวลาให้กับทางสถานีนะครับขอให้ทุกท่านมีความสุขอ้าวเซิร์นแซบครับ

0: ฮัลโหลพี่บ้าบออ
1: ๋อพี่บ้าพูดน้องไอ้ย่าพี่กำลังคิดถึงน้องอยู่พอดีเลยน้องเอ้
0: อุ๊ยเสียงพี่บ้าตี้แม่นๆเสียงไอ้บ้าป้าแดกที่น้องส่งไปให้ได้รับละบอ
1: ได้รับแล้วน้องเอ้อพี่คิดแล้วร้อยจักอู้เลยนี่และลูกอ้อกับลูกเนียงที่พี่ส่งให้น้องได้รับแล้วมั้ยอ่ะน้อง

0: วดหลังปวดกระดูกปวดข้อมือชาเท้าชาใช้สมุนไพรไทยทิพย์โอสถเด้อค่ะลุงช้างรับประกันคุณภาพ
1: ฟื้นฟูดินปรับสภาพดินปลูกอะไรก็สวยปลูกอะไรก็งามปลูกมันหัวใหญ่ปลูกอ้อยลำโตปลูกพืชปลูกผักปลูกผลไม้ให้ผลผลิตดีลดต้นทุนเพิ่มผลกำไรใช้ปุ๋ยอินทรีย์หอมฟุ้งตราพญาเสือกระสอบสีเขียวของมารวยทีวีปุ๋ยอินทรีย์ที่มีส่วนผสมของฮอร์โมนมีส่วนผสมของฮิวมิกมีส่วนผสมของโคโลไมด์ฟื้นฟูดินปรับสภาพดินให้ดินอุดมสมบูรณ์ช่วยให้พืชโตไวรากแข็งแรงสามารถนำสารอาหารที่ตกค้างอยู่ในดินมาใช้ประโยชน์ได้ฟอสฟอรัสโพแทสเซียมใช้ปุ๋ยอินทรีย์หอมฟุ้งตราพญาเสือวันนี้ลดต้นทุนเพิ่มผลกำไรใช้ปุ๋ยอินทรีย์หอมฟุ้งตราพญาเสือกระสอบสีเขียวของมารวยทีวีดินท่านจะดีสมใจราคาไม่แพง
2: ติดต่อได้ที่ลุงช้างไทยทิพย์โทร0812901691
1: โปรดอะมิโนสูตรเข้มข้นเม็ดฟู่ของมารวยเข้มข้นเต็มพลังเขียวไหวเขียวทนให้ผลทันใจ1เม็ดต่อน้ำ200ลิตรพืชใบเหลืองใบเหี่ยวใบโสมต้นไม่แข็งแรงรากไม่เดินเกินเยียวยาใช้เม็ดฟู่ของมารวยไทยทิพย์สูตรเข้มข้นเห็นผลไหวได้ผลจริงสินค้าคุณภาพมาตรฐานของมารวยไทยทิพย์ผลิตภัณฑ์เกษตรเกรด A ที่มาแรงแซงทุกยี่ห้อขอบอกราคาไม่แพงโทรเลย
2: 0812901691
3: ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารดีแคร์เลขสารระบบอาหารที่302027656000วันละ2เม็ดสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมและสั่งซื้อได้ที่โทร0812901691ย้ำ0812901691ดีแคร์คุณภาพดีต่อตาราคาดีต่อใจ
4: มาแล้วยาฤทธิ์สีดวงทวารตราไทยทิพย์โอสถตำรับสมุนไพรสูตรโบราณด้วยภูมิปัญญาแพทย์แผนไทยสำหรับท่านที่เป็นฤทธิ์สีดวงลองใช้ยาฤทธิ์สีดวงทวารตราไทยทิพย์โอสถที่มีส่วนประกอบของเพชรสังฆาฏอัคคีทวารใบครูและตัวยาอื่นๆยาฤทธิ์สีดวงทวารตราไทยทิพย์โอสถเป็นยาแผนโบราณโทรเลย
2: โทร0812901691
5: สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังใครกำลังมีปัญหาท้องผูกขับถ่ายยากันบ้างคะหันแน่ยกมือกันเยอะเลยดิฉันเองก็เคยมีปัญหานี้เช่นเดียวกันค่ะแต่ตั้งแต่เจอผลิตภัณฑ์จีจูจ้าตราลุงช้างก็หมดปัญหาขับถ่ายง่ายสบายท้องเพราะจีจูจ้าตราลุงช้างจะเข้าไปกระตุ้นการเติบโตของแบคทีเรียที่ดีในลำไส้จึงทำให้ขับถ่ายง่ายพอถ่ายง่ายก็ไม่ต้องกลัวท้องผูกไม่ต้องกลัวเป็นมะเร็งลำไส้ที่สำคัญใยอาหารของจีจูจ้าตราลุงช้างยังช่วยให้เราอิ่มเร็วลดความอยากอาหารจึงช่วยควบคุมน้ำหนักได้ดีอีกด้วยมีแค่ทานจีจูจ้าตราลุงช้างแค่กล่องเดียวก็ได้ทั้งขับถ่ายง่ายสุขภาพดีโอ้ยเหมือนยิงปืนนัดเดียวได้นก2ตัวอย่าปล่อยให้ปัญหาท้องผูกมากวนใจชีวิตคุณเลยค่ะโทรหาเราตอนนี้0812901691จีจูจ้าตราลุงช้างช่วยได้จริงๆค่ะ
6: ขายดีที่สุดคุณภาพตอบโจทย์ที่สุดเต็มสูตรที่สุดกาแฟเพื่อสุขภาพลิซ่าเอ็มสำหรับคุณกาแฟลิซ่าเอ็มกาแฟเพื่อสุขภาพที่มีส่วนผสมของถ่างเช่าเพชรลิ้นจืดโสมเกากีกระชายดำกาแฟลิซ่าเอ็มมีคุณประโยชน์ต่อสุขภาพให้ความสดชื่นกระปรี้กระเป๋าดื่มเลยวันละ 1-2 แก้วกาแฟลิซ่าเอ็ม
2: ติดต่อได้ที่ลุงช้างไทยทิพย์โทร0812901691
7: 10ปีแห่งความเชื่อมั่น10ปีที่เป็นหนึ่งในเรื่องคุณภาพสมุนไพรไทยทิพย์โอสถสูตรดั้งเดิมกล่องละ200บาทชนิดแคปซูลขวดละ300บาทเป็นยาแผนโบราณบรรเทาอาการปวดปวดข้อปวดตามกล้ามเนื้อปวดเส้นเอ็นตึงปวดเมื่อยตามร่างกายติดต่อได้ที่ลุงช้างไทยทิพย์โทร0812 2901691
8: โฟกัสโฟกัสประกอบด้วยเห็ดชิดาเกะทางเช่าเห็ดลิ้นจือเกากี้โสมและสารอาหารอันทรงคุณค่าเพื่อบำรุงร่างกายผลิตภัณฑ์เสริมอาหารโฟกัสผลิตภัณฑ์เสริมอาหารบำรุงร่างกายอย.เลขที่10-1-03756-1-0011โฟกัสโฟกัสมีจำหน่ายแล้วที่ตัวแทนจำหน่ายใกล้บ้านท่าน
1: ฟื้นฟูดินปรับสภาพดินปลูกอะไรก็สวยปลูกอะไรก็งามปลูกมันหัวใหญ่ปลูกอ้อยลำโตปลูกพืชปลูกผักปลูกผลไม้ให้ผลผลิตดีลดต้นทุนเพิ่มผลกำไรใช้ปุ๋ยอินทรีย์หอมฟุ้งตราพญาเสือกระสอบสีเขียวของมารวยทีวีปุ๋ยอินทรีย์ที่มีส่วนผสมของฮอร์โมนมีส่วนผสมของฮิวมิกมีส่วนผสมของโคโลไมฟื้นฟูดินปรับสภาพดินให้ดินอุดมสมบูรณ์ช่วยให้พืชโตไวรากแข็งแรงสามารถนำสารอาหารที่ตกค้างอยู่ในดินมาใช้ประโยชน์ได้ฟอสฟอรัสโพแทสเซียมใช้ปุ๋ยอินทรีย์หอมฟุ้งตราพญาเสือวันนี้ลดต้นทุนเพิ่มผลกำไรใช้ปุ๋ยอินทรีย์หอมฟุ้งตราพญาเสือกระสอบสีเขียวของมารวยทีวีดินท่านจะดีสมใจราคาไม่แพง
7: ติดต่อได้ที่ลุงช้างไทยทิพย์โทร0812901691
9: โปรดอะมิโนสูตรเข้มข้นเม็ดฟู่ของมารวยเข้มข้นเต็มพลังเขียวไวเขียวทนให้ผลทันใจ1เม็ดต่อน้ำ200ลิตรพืชใบเหลืองใบเหี่ยวใบโสมต้นไม่แข็งแรงรากไม่เดินเกินเยียวยาใช้เม็ดฟู่ของมารวยไทยทิพย์สูตรเข้มข้นเห็นผลไวได้ผลจริงสินค้าคุณภาพมาตรฐานของมารวยไทยทิพย์ผลิตภัณฑ์เกษตรเกรดเอที่มาแรงแซงทุกยี่ห้อขอบอกราคาไม่แพงโทรเลย
7: 0812901691
3: ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารดีแคร์เลขสารระบบอาหารที่302027656000วันละ2เม็ดสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมและสั่งซื้อได้ที่โทร0812901691ย้ำ0812901691
10: ท่านกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงศูนย์การทหารปืนใหญ่คลื่นความถี่ AM 711กิโลเฮิรตซ์สถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านติดตามรับฟังรายการแอนข่าวเช้าดำเนินรายการโดยดีเจแอนพุทธศิริค่ะ

0: บำรุงฟื้นฟูดูแลดวงตาด้วยโดราอิผลิตภัณฑ์เสริมอาหารจากวัตถุดิบที่คัดสรรแล้วสารสกัดจากบลูเบอร์รี่ทำให้การมองเห็นชัดเจนหลอดเลือดแข็งแรงลดความดันลดความปวดบวมในลูกตาสารสกัดจากบลูเบอร์รี่ช่วยป้องกันการเสื่อมของจอประสาทตาป้องกันไม่ให้เกิดโรคตาต้อต่างๆสารสกัดจากอาเซโรล่าเชอร์รี่ให้วิตามินซีสูงช่วยให้การไหลเวียนเลือดในดวงตาดีขึ้นลดความเสี่ยงของอาการตาบอดเฉียบพลันสารสกัดจากผักผลไม้ให้ลูทีนช่วยปกป้องจอประสาทตาต่อต้านอนุมูลอิสระและสารสกัดจากดอกดาวเรืองช่วยป้องกันการอุดตันของเส้นเลือดช่วยกรองแสงรังสี wow. เพื่อดวงตาที่กระจ่างใสยืดอายุการใช้งานของดวงตาโดราอิรับประกันและจัดจำหน่ายโดย DJN พุสริ0819474708 0819474708
1: ลดน้ำหนักอย่างปลอดภัยด้วยวิธีธรรมชาติพัฒนาไปอีกขั้นด้วยส่วนผสมพิเศษที่คัดสรรแล้วผลิตภัณฑ์เสริมอาหารและกระชับสัดส่วนพลอยสีทองผงอัลฟาฟ่าทำให้สายตาและระบบหมุนเวียนของเลือดดีขึ้นต้นอ่อนข้าวสาลีมีเอนไซม์สูงเป็นที่ยอมรับในวงการสุขภาพช่วยควบคุมน้ำหนักมีวิตามินเกลือแร่และกรดอะมิโนที่จำเป็นต่อร่างกายจำนวนมากมีคอลลาเจนเกรด A จากปลาทะเลน้ำลึกมีสารสกัดจากชาเขียวเปอร์เซ็นต์สูงถึง 90% ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการเผาผลาญอาหารพิเศษสุดสารสกัดจากมะเขือเทศเพื่อผิวสวยไม่เหี่ยวย่นหลังการลดน้ำหนักและสารไลโคปินในมะเขือเทศมีประโยชน์มากสำหรับคุณผู้ชายที่เป็นโรคต่อมลูกหมากโตหรือมะเร็งต่อมลูกหมากสุขภาพดีสมดุลต่อต้านอนุมูลอิสระควบคุมน้ำหนักได้จริงดังใจผิวพรรณสดใสเปล่งปลั่งมีชีวิตชีวาพลอยสีทองกล่องสีแดงรับประกันและจัดจำหน่ายโดย DJN พุทธสิริโทรศัพท์0819474708
2: หมดปัญหาหว่านข้าวไม่ขึ้นดินเข็มดินเปรี้ยวหรือดินหมดอย่างจะหมดไปเพียงแค่ใช้ปุ๋ยอินทรีย์ตราโพเศรษฐีปุ๋ยอินทรีย์ตราโพเศรษฐีมีธาตุอาหารที่เป็นประโยชน์ต่อการเจริญเติบโตของพืชสร้างความแข็งแรงให้กับต้นพืชทุกระยะช่วยปรับปรุงดินดินดีทำให้ดินร่วนสุยปลูกอะไรก็งามปุ๋ยอินทรีย์ตราโพเศรษฐีผลิตจากอินทรีย์วัตถุล้วนล้วนที่สำคัญไม่มีดินปนเลยปุ๋ยอินทรีย์ปั้นเม็ดคุณภาพสูงใช้ง่ายใช้เครื่องหว่านได้สนใจปุ๋ยอินทรีย์ชนิดเม็ดตราโพเศรษฐีติดต่อได้ที่ป้าการมณีโทร080-626-4419 080-626-4419
3: ยากระใสเม็ดหมออนันต์ตราเครื่องบินลูกโลกปวดเมื่อยตามร่างกายใช้ยากระใสเม็ดหมออนันต์

ตราเครื่องบินลูกโล่เป็นยาแผนโบราณได้รับการขึ้นทะเบียนจากกระทรวงสาธารณสุขยากระสายเม็ดหมออนันต์ตราเครื่องบินลูกโล่ท็อกขึ้นท้องเฟ้อเป็นยาระบายอ่อนยากระสายเม็ดหมออนันต์ตราเครื่องบินลูกโล่และยากระสายผงหมออนันต์ตราเครื่องบินลูกโล่ของห้างขายยาสุวรรณโอสถโคเตียหมงโทร035391193และ035391194ผู้ผลิตและจำหน่าย

0: อรุณสวัสดิ์ค่ะพบกันเหมือนเช่นเคยนะคะกับแอนในช่วงเวลานี้5:00 ถึง 7:00 โมงวสป .711 ลบบุรีและเสียงจากค่ายจักรพงศ์855ปราจีนบุรีค่ะขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับฟังเป็นกำลังใจนะคะข่าวชาวบ้านเรื่องทั่วไปหน้าเว็บไซต์ของหนังสือพิมพ์ไทยรัฐข่าวสดเดลินิวส์แล้วก็มติชนออนไลน์ค่ะเช้าวันนี้ก็แม้จะมีอาการเหมือนคันคอนิดๆอะไรเงี้ยค่ะคุณผู้ฟังนะก็นั่งร้องเพลงอยู่ 2-3 เพลงแล้วเหมือนจะอาการค่อยดีขึ้น นะก็เลยเข้ารายการซะเลยดีกว่าเนาะถ้าเกิดยังไงก็นะอาจจะมีปิดไมค์กระแอมกระไอสักเล็กน้อยอะไรแบบนี้เนาะไม่รู้ทำไมนะคะอาการแต่ละวันแต่ละวันนะเดี๋ยวเป็นหายคันคอเออนะพอพูดมากๆแล้วมันเหมือนจะเป็นวันนี้ยังไม่ทันได้พูดหรือเป็นแล้วเนี่ยก็เลยงงๆอยู่นะคะสำหรับวันนี้ก็วันจันทร์ที่9 กันยายนนะคะขออภัยวันจันทร์ที่21 เดือน 9จะบอกเดือน9ไปเป็นวันที่9เฉยวันที่21 เดือน กันยายนนะคะก็เผลอป๊อปแป๊บป๊อปแป๊บนะเข้าโค้งสุดท้ายแล้วนะคะประจำเดือนนี้หมดเขตวันที่30โปรโมชั่นของเรานะคะอาหารเสริมทั้ง7ชุดดูแลผิวหน้าอีก4แล้วก็ตินาชัวระงับกลิ่นใต้วงแขนอีก1นะคะ12ตัวนี้ซื้อรวมกันนะคะยอดสั่งซื้อถึง 2,000 ส่งฟรีแถม CE COVID ต้านไวรัสนะคะโปรโมชั่นที่2ซื้อรวมกันได้ยอดถึง 2,500 ส่งฟรีแถม CE COVID แล้วยังแถมคอลลาเจนเปปไทด์เพิ่มอีกด้วยนะคะส่วนโปรโมชั่นที่3ก็ซื้อ4แถม1อันนี้ต้องสินค้าตัวเดียวกัน4ชิ้นรับชิ้นที่5ฟรีซื้อ4แถม1นั่นเองนะคะซื้อ4ได้5เนาะอ่ะหมดเขต30กันยายนนี้แจ้งได้นะคะแล้วก็ส่วนกาแฟแอนด์คอฟฟี่ขั้นต่ำ4กล่อง10แถม1ราคาพิเศษก็อยู่ที่1ลังนะคะ1ลังก็จะบรรจุ60กล่องลังหนึ่งก็ 8,000 บาทค่ะหารออกมาแล้วจะเหลือกล่องละ103กล่องละ133แล้วก็ส่งฟรีเนาะจากปกติมัน165นะคะแล้วก็ต้องเสียค่าส่งด้วยแต่อันนี้ต้องซื้อยกลังนะ นะมาหารให้ฟังเฉยๆว่ามันประหยัดยังไงแล้วก็ยังส่งฟรีแบบ EMS ด้วยนะคะก็เบอร์โทรศัพท์ของแอน0819474708 0819474708มีผู้รับสายนะคะอาจจะเป็นแอนอาจจะเป็นผู้จัดการแล้วก็น้องตินตินนะคะเป็นบางครั้งนะคะก็กำลังให้น้องตินตินได้รับโทรศัพท์แฟนรายการบ้างอะไรบ้างเนาะก็3คนนี้นะคะยังไม่ต้องตกใจว่าเอ๊ะเสียงไม่ใช่เสียงแอนนะคะสอบถามคุยกันก่อนว่าผู้จัดการหรือน้องตินตินนะคะไม่ต้องรีบวางหูสั่งของกันได้เลยค่ะก็ขอบคุณทุกท่านนะคะผู้มีอุปการะคุณทุกท่านค่ะมาที่เรื่องของข่าวกันนะคะหน้าเว็บไซต์ของหนังสือพิมพ์ไทยรัฐก่อนก็แล้วกันเนาะทางด้านไทยรัฐมีอะไรที่น่าสนใจเราก็ไล่เลียงกันไปเหมือนเดิมนะคะเรื่องของน้ำท่าก็อุทยานดอยอินทนนท์เปิดให้เข้าชมน้ำตกแม่ยะวชิรทานกับผาดอกเสี้ยวได้ตามปกติแล้วนะคะเส้นทางธรรมชาติผาดอกเสี้ยวคือแต่ว่าอยู่ภายใต้การเฝ้าระวังความปลอดภัยอย่างใกล้ชิดเนาะเมื่อวานนี้นะคะทางอุทยานแห่งชาติดอยอินทนนท์ก็ได้รายงานว่าตอนนี้สถานการณ์น้ำตามจุดต่างๆในเขตอุทยานแห่งชาติดอยอินทนนท์น้ำตกแม่ยะน้ำตกวชิรทานเส้นทางศึกษาธรรมชาติผาดอกเสี้ยวเนี่ยเข้าชมได้ตามปกติแล้วก็ประกาศให้ทราบโดยทั่วกันนะคะ แต่ว่าในช่วงเนี้ยมันยังเป็นฤดูฝนอยู่เนาะมันก็มีฝนตกเป็นบางครั้งก็ขอให้ผู้ที่เข้ามาในเขตอุทยานเนี่ยได้ติดตามข่าวสารด้วยนะคะมีเจ้าหน้าที่ประจำจุดสำคัญต่างๆเอาไว้คอยแนะนำอำนวยความสะดวกนะคะให้เฝ้าระวังน้ำตกน้ำป่าไหลหลากอยู่นะคะคือตอนนี้เบาแล้วน้ำไหลเป็นปกติแล้วนะคะเขาก็ประกาศให้ได้รับทราบแล้วก็บอกว่าเมื่อวานเนี่ยที่ยอดดอยแล้วก็กิ่วแม่ปานเนี่ยอากาศปิดแล้วก็คุณภาพอากาศเนี่ยดีมากๆเลยทีเดียวนะคะอุณหภูมิต่ำสุดเมื่อวานก็อยู่ที่13 14อะไรแบบเนี้ยนะคะถือว่าอากาศกำลังดีนะคะไม่หนาวไม่เย็นสดชื่นเนาะอากาศแบบนี้ก็แหมอยากจะไปสัมผัสกันแหละนะคะแต่ว่าเขาก็บอกว่าขับขี่รถบนดอยยังไงก็ต้องระมัดระวังในการขึ้นดอยนะใช้เกียร์ต่ำนะคะส่วนดอยอินทนนท์เปิดให้เข้าชมนะคะแต่ว่าอุทยานแห่งชาติคลองลานค่ะคือจากทางเหนือไหลลงมาแล้วนะคะน้ำตกคลองลานสั่งงดเล่นชั่วคราวค่ะเพราะว่าฝนตกหนักอย่างต่อเนื่องนะคะฝนตกหนักต่อเนื่องแต่ว่าสามารถเข้าชมบรรยากาศทั่วๆไปได้ตามปกติแต่งดเล่นน้ำค่ะนะก็ไม่ต้องไปเล่นหรอกเห็นภาพแล้วก็ เห็นภาพแล้วลงไปเล่นมีสิทธิ์ไหลไปกับน้ำเลยนะคะคือจากสถานการณ์ฝนตกหนักอย่างต่อเนื่องในจังหวัดกำแพงเพชรปริมาณน้ำสะสมในเขตอุทยานแห่งชาติคลองลานเพิ่มสูงขึ้นอย่างรวดเร็วกระแสน้ำเนี่ยไหลหลากแล้วทะลักลงมาจากหน้าผาสูงละอองน้ำเนี่ยปลิวฟุ้งไปทั่วเลยสร้างม่านหมอกธรรมชาตินะคะสวยงามแต่ก็แฝงความน่ากลัวไปด้วยล่ะค่ะก็เพื่อความปลอดภัยสูงสุดของนักท่องเที่ยวทางอุทยานแห่งชาติคลองลานประกาศห้ามลงเล่นน้ำเป็นการชั่วคราวนะคะให้เฝ้าระวังและป้องกันอันตรายจากสถานการณ์น้ำป่าไหลหลากไปชมได้แต่ว่าไม่ไปเล่นนะคะคือสามารถท่องเที่ยวสัมผัสบรรยากาศได้ตามปกติแต่งดเล่นชั่วคราวก่อนเนาะไปถ่ายรูปก็ยังดีดูมีชีวิตชีวานะคะบรรยากาศเขาก็บอกว่าเต็มไปด้วยเสน่ห์ของผืนป่าในช่วงฤดูฝนเลยทีเดียวค่ะนะก็ปกตินะคะป่ากับน้ำตกอะไรพวกนี้มันก็คู่กันแล้วยิ่งโอ้โหเห็นภาพนี้ไปถ่ายรูปก็คุ้มแล้วค่ะนะตะลึงเลยเพราะว่าตกลงมาแรงมากแล้วก็เป็นละอองฝอยฟู่นะคะดูดีดีนะคะและอีกอย่างคือน้ำตกซึ่งยังไม่ใช่แบบยังเป็นสีขาวค่ะเป็นสีขาวสะอาดแล้วก็ฟองฟู่มันไม่ใช่น้ำที่เป็นแบบสีน้ำสีชาเย็นลงมานะยังเป็นน้ำสีขาวๆอยู่นะคะในภาพเนี่ยนะดูสวยนะคะดูสวยและสดชื่นเนาะไปถ่ายรูปกันก็ไปโลดแต่ว่างดเล่นน้ำนะคะอันนี้ก็สำหรับเรื่องราวของน้ำส่วนทางเขื่อนเจ้าพระยากันบ้างค่ะจ่อปรับเพิ่มการระบายน้ำหลังจากน้ำเหนือยังไหลเพิ่มต่อเนื่องนะคะก็นายวิทยาแก้วมีอธิบดีกรมชลประทานก็บอกว่าจากการติดตามวิเคราะห์สถานการณ์น้ำลุ่มน้ำเจ้าพระยาอย่างใกล้ชิดก็พบว่า เมื่อวัน2วันก่อนที่ผ่านมาเนี่ยปริมาณฝนตกหนักที่จังหวัดแพร่เชียงรายกำแพงเพชรสุโขทัยมากกว่า100มิลลิเมตรก็ทำให้ปริมาณน้ำท่าในลำน้ำสายต่างๆเนี่ยมันสูงขึ้นตามลำดับแล้วก็ไหลลงสู่ตอนล่างแล้วก็ไปรวมกันบริเวณเหนือเขื่อนเจ้าพระยาทำให้ระดับน้ำเพิ่มสูงขึ้นกรมชลประทานก็จำเป็นจะต้องระบายน้ำผ่านเขื่อนเจ้าพระยาในอัตราประมาณ 1,000 ถึง 1,300 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีเพื่อควบคุมระดับน้ำด้านเหนือเขื่อนเอาไว้รองรับปริมาณน้ำหลากจากพื้นที่ตอนบนซึ่งยังคงมีแนวโน้มจะสูงขึ้นก็จะพิจารณาปรับเพิ่มการระบายน้ำตามปริมาณน้ำที่ไหลลงสู่บริเวณเหนือเขื่อนเจ้าพระยาพื้นที่ที่อาจจะได้รับผลกระทบจากระดับน้ำที่เพิ่มขึ้นจากการระบายน้ำผ่านเขื่อนเจ้าพระยาในอัตราดังกล่าวนะคะก็จะทำให้น้ำด้านท้ายเขื่อนเจ้าพระยาเพิ่มสูงขึ้นนะคะจากปัจจุบันประมาณ ครึ่งเมตรถึงเมตรครึ่งนะคะครึ่งเมตรถึงเมตรครึ่งเนาะโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำนอกคันกั้นน้ำอำเภอเสนาผักไห่บางบานอยุธยาบางปะอินบางไทรนะคะจุดเดิมๆนะคะจุดเดิมๆนะคะแฟนรายการเราก็กระจายกันอยู่ทั่วไปเนาะเสนาผักไห่บางบานนะคะอยุธยาบางปะอินอำเภอบางไทรนะคะของจังหวัดพระนครศรีอยุธยาแต่ยังไงก็ตามระดับน้ำดังกล่าวยังไม่ส่งผลกระทบต่อพื้นที่ชุมชนที่อยู่ในคันกั้นน้ำก็ขอให้ประชาชนที่อาศัยอยู่ในพื้นที่ลุ่มต่ำริมแม่น้ำพื้นที่นอกคันกั้นน้ำและพื้นที่เขื่อนและพื้นที่ท้ายเขื่อนเจ้าพระยาขอให้ติดตามสถานการณ์น้ำแล้วก็การประกาศแจ้งเตือนจากกรมชลประทานแล้วก็หน่วยงานต่างๆอย่างใกล้ชิดและเตรียมพร้อมรับมือกับระดับน้ำที่อาจจะเพิ่มสูงขึ้นนะคะมีการสั่งให้โครงการชลประทานทุกแห่งติดตามสถานการณ์น้ำอย่างใกล้ชิดด้วยรวมทั้งปริมาณน้ำจากพื้นที่ตอนบนปริมาณน้ำฝนน้ำท่านะคะระดับน้ำตามสถานีตรวจวัดต่างๆปรับแผนการบริหารจัดการน้ำให้เหมาะสมกับสถานการณ์เพื่อควบคุมระดับน้ำเหนือเขื่อนรองรับปริมาณน้ำหลากช่วยลดผลกระทบต่อประชาชนและพื้นที่การเกษตรให้มากที่สุดหากสถานการณ์เปลี่ยนแปลงกรมชลประทานจะรีบแจ้งข้อมูลแล้วก็แนวทางการบริหารจัดการน้ำให้ประชาชนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้ทราบโดยเร็วนะคะอ้าวพร้อมไม่พร้อมหมู่เฮานะคะชาวอยุธยานะคะเสนาผักไห่บางบานอำเภอเมืองพระนครศรีอยุธยาอำเภอบางปะอินอำเภอบางไทรนะคะทั้งหมดนี้ค่ะส่วนภาพข่าวอื่นๆจากสถานการณ์น้ำแล้วเราก็ลองไปดูทั่วๆไปกันนิดนึงนี่ยังไงคะเนี่ยบอกยังติดต่อผอ.โรงพยาบาลตำบลปทุมธานีไม่ได้เลยปมร้อนค่ะคลิปชวนลูกน้องนั่งเล่นไพ่ในห้อง OPD นะคะมีคลิปมาด้วยเห็นกันจัดจะแหมสับไพ่ด้วยความชำนาญทีเดียวนะคะจากที่เพจดังชมรมสตรองต้านธุรกิจขออภัยค่ะชมรมสตรองต้านทุจริตประเทศไทยได้เผยแพร่ข้อความเรียกร้องให้ตรวจสอบผอ.โรงพยาบาลตำบลคลองหนึ่งบางขันอำเภอคลองหลวงปทุมธานีโดยระบุว่าผอ.โรงพยาบาลตำบลคลองหนึ่งบางขันคลองหลวงปทุมธานีงานไม่ทำชวนลูกน้องนั่งเล่นไพ่ในห้อง OPD ทุกเย็นลูกน้องทนไม่ไหวไม่อยากเล่นเพราะว่าแพ้ตลอด สั่งอบจ.ปทุมธานีสังกัดอบจ.ปทุมธานีนะคะโดยผู้สื่อข่าวก็รายงานว่าโรงพยาบาลตำบลแห่งนี้อยู่ในพื้นที่ตลาดบางขันตำบลคลองหนึ่งอำเภอคลองหลวงปทุมธานีผู้สื่อข่าวก็พยายามประสานขอสัมภาษณ์สอบถามข้อเท็จจริงไปยังผอ.รายนี้ที่ตกเป็นข่าวอยู่แต่ว่ายังไม่สามารถติดต่อได้แล้วก็พอดีเมื่อวานมันเป็นวันอาทิตย์ด้วยไงทางโรงพยาบาลเขาก็หยุดทำการรายสัปดาห์นะคะประมาณนั้นเนาะแม่บอกว่าลูกน้องทนไม่ไหวแล้วไม่อยากเล่นแล้วเพราะว่าแพ้ตลอด ให้ชนะบ้างก็ยังพอเล่นด้วยได้ใช่ไหมลักษณะนี้แต่นี่แพ้ตลอดเลยไม่ไหวก็เลยถ่ายคลิปมาเนี่ยนะคะโอ้โหกำลังสับไพ่แจกเลยมีเงินวางแบบด้านหน้าอยู่บนโต๊ะนะเหมือนกับเรียกว่าอะไรวางหน้าตักนะเอาโทรศัพท์วางทับเงินเอาไว้มีแบงค์ร้อยแบงค์ยี่สิบอะไรต่อมีอะไรนะไม่รู้เขาเล่นไพ่อะไรกันนะก็ติดตามข่าวความคืบหน้ากันต่อไปนะคะแล้วก็มีเรื่องของอุบัติเหตุค่ะมีเรื่องของอุบัติเหตุที่บุรีรัมย์ค่ะกระบะแต่งซิ่งพุ่งชนท้ายรถพ่วง22ล้อที่บรรทุกยางมาต่อยมาบาดเจ็บสาหัสไป3รายนะคะเมื่อวานตอนบ่าย2ค่ะตำรวจสภ.บ้านบัวอำเภอประโคนชัยบุรีรัมย์ได้รับแจ้งรถกระบะชนท้ายรถบรรทุกพ่วงมีคนเจ็บติดอยู่ในรถก็ประสานเจ้าหน้าที่กู้ภัยสว่างจรรยาธรรมแล้วก็กู้ภัยบ้าน2เมืองเอาอุปกรณ์ตัด ทางเข้าไปช่วยเหลือบนถนนสายประโคนชัยบ้านกรวดนะคะเป็นถนน4ช่องจราจรมีเกาะกลางถนนแล้วก็บริเวณจุดกลับรถที่บ้านโนนศิลาตำบลเขาคอกจังหวัดอำเภอประโคนชัยบุรีรัมย์รถบรรทุกพ่วง22ล้อฮีโน่ทะเบียนบุรีรัมย์บรรทุกยางมาต่อยมาเต็มคันเลยค่ะจอดอยู่ที่ช่องจราจรด้านขวาฝั่งขาเข้าอำเภอประโคนชัยส่วนท้ายรถมีกระบะอีซูซูสีบรอนซ์ทะเบียนบุรีรัมย์ด้านหน้าพังยับเยินอย่างหนักจากแรงชนภายในรถคนเจ็บ3รายมีนายทวีศักดิ์แก้วประทุมอายุ33บ้านอยู่อำเภอสตึกบุรีรัมย์เป็นคนขับแล้วก็มีเด็กผู้ชายอายุ13อีก2รายซึ่งเป็นหลานชายของนายทวีศักดิ์3คนนี้ก็ติดอยู่ในซากรถเจ้าหน้าที่ต้องใช้อุปกรณ์ตัดทางเปิดทางนำคนเจ็บเนี่ยออกจากตัวรถใช้เวลาครึ่งชั่วโมงก็เอาออกมาได้ทั้งหมดก่อนจะรีบเอาส่งโรงพยาบาลประโคนชัยเพราะว่าทั้ง3คนเนี่ยมีอาการสาหัสนะคะสอบถามนายธนกฤตอายุ54ซึ่งเห็นเหตุการณ์เขาก็บอกว่ารถบรรทุกเนี่ยเขากำลังกลับรถที่จุดเกิดเหตุเพื่อเตรียมเลี้ยวเข้าซอยรถกระบะก็ขับมาซะเร็วเลยแล้วก็พุ่งแล้วก็เสียหลักพุ่งชนท้ายรถบรรทุกอย่างแรงจนเกิดเสียงดังสนั่นหวั่นไหวนะคะก็เข้าไปทั้งฝากระโปรงอะค่ะเข้าไปอยู่ด้านอยู่ข้างใต้ท้ายรถบรรทุกเลยนะคะทางด้านนายเพชรสร้อยดีคนขับรถบรรทุกก็บอกว่ากำลังเอายางมาต่อยไปส่งไซต์งานก่อสร้างในจังหวัดบุรีรัมย์หลังจากกลับรถแล้วกำลังจะเลี้ยวเข้าซอยนะคะระหว่างนั้นกระบะก็วิ่งมาด้วยความเร็วก่อนจะเบรกจนควันฟุ้งเลยจากนั้นก็พุ่งชนท้ายรถบรรทุกของตนอย่างแรงนะคะเสียบปักเข้าไปเลยนะพนักงานสอบสวนก็อยู่ระหว่างรวบรวมหลักฐานตรวจสอบรายละเอียดเพื่อหาสาเหตุที่แท้จริงรวมถึงดำเนินการตามขั้นตอนของกฎหมายนะคะอันนี้ก็ชนกันกลางวันแสกๆเนี่ยแหละค่ะท้องฟ้าสว่างสวยขับไวไปไม่ถึงจุดหมายนะคะบาดเจ็บล้มตายกันซะก่อนเสียเวล่ำเวลาดูจากในภาพเขาก็เห็นแต่ส่วนของรถพ่วงนะคะลักษณะรถเขาก็ไปตามทางของเขาปกตินะแต่ว่าคันนี้พุ่งไปเสียบเขานะเขากลับรถเสร็จแล้วไม่ใช่ว่ากำลังอยู่ระหว่างกลับนะคะกลับจนตั้งลำได้แล้วแต่ว่ารถปิกอัพเนี่ยน่าจะมาไวเกินนะคะแล้วก็เบรกไม่ทันอ่ะใช้รถใช้ถนนก็ระมัดระวังนะคะมีน้ำจิตน้ำใจให้กันเนาะลองไปกันที่คอลัมน์ทั่วไทยกันนิดหนึ่งนะคะคอลัมน์ทั่วไทยไปแล้วก็มาที่คอลัมน์ในกระแสบ้างนะทางด้านในกระแสมีอะไรที่น่าสนใจนะคะแล้วก็คอลัมน์อาชญากรรมไปดูคอลัมน์อาชญากรรมกันนิดหนึ่งนะคะคอลัมน์อาชญากรรมก็มีอดีตผู้ใหญ่บ้านจ่อยิงอดีตเมียวัย60ปีดับนะคะพระสงฆ์แตกกระเจิงขณะเตรียมพิธีทำบุญค่ะโอ้โหไม่เกรงใจพระสงฆ์องค์เจ้าเลยเขากำลังมีพิธีทำบุญบ้านนะคะเหตุเกิดที่จังหวัดพังงาค่ะเมื่อวานเนี่ยตำรวจสภ.ทับปุดนะคะแล้วก็พันตำรวจเอกวีรยุทธผู้กำกับสภ.ทับปุดแล้วก็พันตำรวจโทยศพัฒน์รองผู้กำกับสอบสวนสภ.ทับปุดร้อยตำรวจโทณัฐวุฒิรองสารวัตรสอบสวนสายตรวจตำบลโคกเจริญบางเหรียงทับปุดชุดสืบเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องค่ะพากันไปตรวจสอบเพราะว่ามีการยิงกันที่บ้านหลังหนึ่งอยู่ที่หมู่7ตำบลโคกเจริญอำเภอทับปุดพังงาไปพบนางสาวประภัยปั้นทองวัย60ปีเจ้าของบ้านถ ถูกยิงบาดเจ็บสาหัสค่ะเจ้าหน้าที่กู้ภัยรีบเอาส่งโรงพยาบาลแต่ว่านางสาวประภัยก็เสียชีวิตในเวลาต่อมาจากการตรวจสอบเบื้องต้นทราบว่าผู้ก่อเหตุคือนายประชิมแสวงกิจอายุ72อดีตสามีของนางสาวประภัยหลังเกิดเหตุก็เดินออกจากบ้านข้ามถนนบริเวณหน้าบ้านเข้าไปในสวนปาล์มน้ำมันใกล้ๆกันก่อนที่จะใช้อาวุธปืนขนาดจุด .22 ยิงตัวเองตายตามไปนะคะโดยพบว่าอาวุธปืนที่คาดว่าใช้ก่อเหตุอยู่ใกล้ร่างเหตุการณ์ดังกล่าวเกิดขึ้นในช่วงที่ครอบครัวแล้วก็ญาติของนางประภัยเนี่ยเขากำลังประกอบพิธีทำบุญบ้านพระสงฆ์เดินทางมาถึงบ้านแล้วก่อนจะเกิดเสียงปืนดังขึ้นทำให้ผู้ที่อยู่ในบริเวณนั้นแตกตื่นพระสงฆ์ถอยออกจากพื้นที่เพื่อความปลอดภัยสำหรับนายประชิมผู้ก่อเหตุแล้วก็เสียชีวิตไปแล้วเนี่ยอดีตเนี่ยเป็นผู้ใหญ่บ้านนะคะอยู่ในพื้นที่อำเภอพนมจังหวัดสุราษฎร์ธานีก่อนหน้านี้ก็เลยมาคบหาใช้ชีวิตอยู่ร่วมกับนางสาวประภัยแล้วก็มีการสร้างบ้านหลังเนี่ยแต่ว่าทั้งคู่เลิกรากันไปแต่ก็ยังมีความสัมพันธ์ในลักษณะเลิกราแล้วก็กลับมาคบกันใหม่อีกหลายครั้งอ่ะเบื้องต้นตำรวจก็อยู่ระหว่างรวบรวมพยานหลักฐานโดยประสานเจ้าหน้าที่พิสูจน์หลักฐานจังหวัดพังงาเข้ามาตรวจสอบรวมทั้งแพทย์เวรโรงพยาบาลทับปุดมาชันสูตรพลิกศพเพื่อดำเนินการตามขั้นตอนของกฎหมายกันต่อไปส่วนสาเหตุของเหตุการณ์นี้นะคะก็คือเมื่อวันที่19ที่ผ่านมาฝ่ายหญิงเนี่ยจัดเลี้ยงสังสรรค์ที่บ้านเพราะว่าเตรียมจะทำบุญบ้านในเช้าวันรุ่งขึ้นคือวันที่20ก็มีญาติมีคนใกล้ชิดมาร่วมงานขณะที่มีข้อมูลเบื้องต้นว่าอดีตสามีคือนายประชิมเนี่ยไม่ได้มานะคะจนกระทั่งเช้าวันที่20ขณะที่พระสงฆ์เดินทางมาถึงและกำลังลงจากรถเลยเพื่อเข้าไปประกอบพิธีทำบุญบ้านได้เกิดเสียงปืนดังขึ้นภายในบ้านผู้ที่อยู่ในบริเวณดังกล่าวพากันแตกตื่นถอยออกจากพื้นที่เกิดเหตุเพื่อความปลอดภัยและจากการตรวจสอบพบว่าในประชิมอดีตสามีเนี่ยก็ได้ใช้ปืนยิงนางสาวประภัยในบ้านจนบาดเจ็บสาหัสแล้วตัวนายประชิมก็เดินออกจากบ้านข้ามถนนไปที่สวนปาล์มน้ำมันที่อยู่ใกล้กันแล้วก็เอาปืนกระบอกเดียวกันนี่แหละยิงตัวเองจนตายเจ้าหน้าที่ก็อยู่ระหว่างสอบสวนซึ่งเบื้องต้นคาดว่าอาจจะมาจากปัญหาความสัมพันธ์ความหึงหวงแต่ยังไงก็ตามยังคงต้องรอผลการสอบสวนและพยานหลักฐานเพื่อสรุปสาเหตุที่แท้จริงกันต่อไปนะคะฝ่ายชายอายุ72เนาะฝ่ายผู้หญิงนี่อายุ60ปีนะคะงานนี้ก็จบปัญหากันไปนะคะสรุปแล้วจะเกิดจากอะไรก็ไม่รู้รักๆเลิกๆนะคะจนในวันนี้ก็ร่วงไปตามๆกันค่ะตายกันหมดแล้วนะคะอายุก็มากๆเนาะแทนที่จะอยู่เป็นเพื่อนเป็นฝูงดูแลกันไปฆ่ากันตายซะอีกนะคะก็เสียใจไปกับครอบครัวของผู้ตายทั้งสองค่ะส่วนภาพข่าวอื่นๆนะคะอ้าวตอนนี้เขาบอกผวากันทั้งหมู่บ้านเลยโจรโรคจิตค่ะโจรโรคจิตขี่มอเตอร์ไซค์ตระเวนลักชุดชั้นในลักทรัพย์สินมีค่าหนีลอยนวล นะคะแหมดูสิไปขโมยชุดชั้นในเขาแล้วก็เอาเป็นใส่เสื้อยืดนะก็เอายัดเอาไว้ในหน้าอกอะค่ะเมื่อวานเนี้ยมีผู้ชายคนหนึ่งขี่มอเตอร์ไซค์ตระเวนลักทรัพย์ภายในหมู่บ้านแห่งหนึ่งย่านสายไหมกรุงเทพมีผู้ที่ได้รับความเสียหายกันหลายบ้านเลยนะคะอย่างเช่นบ้านของอ่อนอายุ35อ่อนบอกว่าตี 35ถึงตี 4:21 ของวันที่19ผู้ชายคนหนึ่งใส่เสื้อยืดกางเกงขาสั้นขี่มอเตอร์ไซค์มาในหมู่บ้านโดยเข้ามาทางประตูหน้าหมู่บ้านนี่แหละจากนั้นก็เข้าไปยังบ้านต่างๆปีนเข้าไปขโมยชุดชั้นในของมีค่าคาดว่าจะมีผู้เสียหายเกือบ10หลังนะคะจากในบ้านเนี่ยดูทำไมเปิดประตูบ้านเข้ามาเองได้ก็ไม่รู้นะคะอย่างบ้านเนี้ยเปิดประตูเข้ามาเฉยไม่ได้ล็อกหรือยังไงก็นอกจากขโมยชุดชั้นในแล้วก็โดนขโมยหมวกแล้วก็ไขกุญแจรถมอเตอร์ไซค์ค้นของใต้เบาะได้เงินไป 2,000 ซึ่งตนคิดว่าไม่ใช่คนในหมู่บ้านเนื่องจากว่าไม่คุ้นหน้านะคะ เบื้องต้นตัวแทนหมู่บ้านกับลูกบ้านก็รวบรวมหลักฐานจากกล้องวงจรปิดมาแจ้งความกับตำรวจสภ.สายไหมบอกตอนนี้ตนก็ตกใจแล้วก็กลัวเพราะว่ายังจับคนร้ายไม่ได้ประกอบกับพฤติกรรมคนร้ายเข้ามาถึงภายในบ้านกลัวว่าจะเกิดอันตรายต่อคนในบ้านจึงอยากให้ตำรวจเนี่ยจับตัวผู้ก่อเหตุให้ได้โดยเร็วและจากการตรวจสอบกล้องวงจรปิดหน้าบ้านของหนึ่งในผู้เสียหายพบว่าบ้านบางหลังเนี่ยใส่กลอนล็อกรั้วไว้นะคะสัตว์ทำให้คนใส่กลอนบางหลังน่าจะไม่ได้ใส่กลอนล็อกรั้วนะคะทำให้คนร้ายเข้าบ้านได้อย่างง่ายดายเมื่อเข้ามาแล้วคนร้ายก็จะเดินไปที่ราวตากผ้าก่อนหยิบชุดชั้นในก่อนเลยแล้วยัดใส่เอาไว้ในเสื้อตัวเองคนร้ายมีจุดสังเกตคือที่ขาขวาจะมีรอยสักขนาดใหญ่โอ้เห็นจะเลยค่ะที่น่องนะคะเพราะว่าใส่กางเกงแบบขาสั้นคลุมเข่ามาแล้วก็เห็นเลยว่าสักขนาดใหญ่อันนี้กล้องวงจรปิดจับภาพเอาไว้ได้หลังเกิดเหตุทางหมู่บ้านก็แจ้งให้ลูกบ้านเพิ่มความระมัดระวังแล้วก็ดูแลทรัพย์สินตัวเองโดยจัดเก็บทรัพย์สินมีค่าไว้ในที่ปลอดภัยกรณีไม่มีผู้พักอาศัยในบ้านก็โปรดตรวจสอบแล้วก็ปิดประตูรั้วให้เรียบร้อยพร้อมกับล็อกกลอนประตูทุกจุดให้มิดชิดหากพบเห็นบุคคลหรือว่าพฤติการที่มีลักษณะน่าสงสัยก็ขอให้เพิ่มความระมัดระวังและแจ้งฝ่ายบริหารจัดการนิติบุคคลโดยเร็วเพื่อดำเนินการตรวจสอบนะคะแล้วมันยังไงล่ะคะบ้านช่องไม่ล็อกกันเนาะนะไม่ล็อกประตูบ้านน่ะนะให้เขาเดินเข้ามาถึงหน้าบ้านลืมหรือยังไงต้องระมัดระวังนะคะลืมไม่ได้เลยนะเรื่องเนี้ยห้ามลืมเด็ดขาดนะอย่างน้อยก๊อกก๊อกแก๊กแก๊กมันอาจจะปีนอะไรเข้ามาได้เพราะว่าประตูรั้วก็ประตูรั้วก็จะสูงประมาณคอนะคะถ้าตั้งใจจะปีนก็อาจจะต้องมีอุปกรณ์มายืนมาเหยียบก่อนแล้วก็กระโดดเข้ามาอะไรก็ว่าไปแต่อยู่ๆไม่ล็อกประตูให้เข้ามาง่ายๆแบบนี้โอ้อันตรายมากเลยนะคะได้ทั้งเงินได้ทั้งของชอบไปด้วยเนาะชุดชั้นในคือเข้ามาไม่ได้ลื้อหาอย่างอื่นก่อนนะสอยชุดชั้นในก่อนนะคะแสดงว่าจิตไปทางวิปริตแล้วอันดับแรกนะคะอย่างอื่นนี่เป็นผลพลอยได้หรือเปล่าก็ไม่รู้แต่ว่าถ้าจับตัวได้นี่ก็นะไปลบรอยสักไม่ทันก็จะเลยทีเดียวนะคะซูมเห็นได้ชัดเลยแม้กระทั่งลายสักที่ขาขวาเนี่ยนะกล้องวงจรปิดเขาจับเอาไว้ได้นะคะมีข่าวความคืบหน้าก็เดี๋ยวนำเสนอให้ได้รับทราบกันต่อไปค่ะยากระสัยชนิดเม็ดตราเครื่องบินลูกโลกปวดเมื่อยตามร่างกายมือชาเท้าชามีอาการส่อว่าจะเป็นอัมพฤกษ์เส้นเอ็นตึงข้อกระดูกเสื่อมช่วยได้เป็นยาระบายอ่อนๆหาซื้อได้ตามร้านขายยาใกล้บ้านยากระสัยชนิดเม็ดของหมออนันต์ไม่ใส่สารสเตียรอยนะคะหมออนันต์สุวรรณโอสถโคเตียมงเบอร์โทรศัพท์0991846665 0991846665ครับเจ้าของเดียวกันกับยาหอมเม็ดตราเครื่องบินลูกโลกน้ำมันสมุนไพรมัสก้าและแคปปิกครีมสำหรับยาในสูตรของคุณหมอเป็นยาแผนโบราณนะคะมีหลายขนานค่ะคุณผู้ฟังถ้าชอบแนวนี้ก็โทรศัพท์ไปปรึกษาได้เลยนะคะมีอาการอะไรยังไงแบบไหนในเรื่องหยูกยาก็มีจำหน่ายตามร้านขายยาทั่วไปถ้าโทรไปแล้วก็ลองสอบถามดูว่าอยู่ตำบลนี้อำเภอนี้จังหวัดเนี้ยจะไปซื้อยาหมอได้ที่ไหนนะคะเดี๋ยวคุณหมอเขาส่งให้ปรึกษาหารือกันนะคะอยากได้หยูกยายังไงเดี๋ยวคุณหมอเขาก็จัดให้แล้วก็ส่งไปรษณีย์ให้ได้ด้วยนะคะเอาลองสอบถามไปก็แล้วกัน0800991846665 0991846665นะคะประกันมณีทรัพย์พันธ์ CEO ของเราค่ะสำหรับประกันเบอร์โทรศัพท์ก่อน0806264419และ0879934626นะคะ ประการบอกว่าเดี๋ยวประมาณสัก 2-3 วันเนี่ยแหละนะจะไปที่ท่าวุ้งลพบุรีนาข้าวแล้วก็ทางผ่านกับใกล้เคียงใครอยากได้อะไรแจ้งได้เลยนะคะก็สั่งของกับประการกรุณาแจ้งล่วงหน้ากันสักนิดหนึ่งนะคะเพราะว่าแต่ละวันแต่ละวันน้องนุกเกอร์บอกโอ้โหสายจะไหม้นะเมื่อวานสั่งปุ๋ยกันนี่บอกเป็นตันๆเลยทีเดียวนะคะอ้าวน้องนุกเกอร์บอกสู้ๆนะคะเพื่อพี่น้องเกษตรกรนะคะสั่งมาจัดส่งตามคิวนะคะจะใช้เมื่อไหร่ยังไงแจ้งกันล่วงหน้าสักนิดหนึ่งเดี๋ยวประกันกับน้องนุกเกอร์น้องนัทเขาจะได้จัดการให้เนาะเบอร์โทรศัพท์อ่ะย้ำกันอีกครั้งนะคะสำหรับปุ๋ยอินทรีย์ตราโพเศรษฐีเนี่ยมี2สูตรเนาะดอกดกกับดอกดกกับรองพื้นนะคะน้องนุกเกอร์เขาจัดโปรให้นะ2กระสอบกระสอบละ25กิโลเนี่ย2กระสอบคู่กันเนี่ยพันเดียวจัดส่งโดยขนส่งเอกชนนะถ้าจะเอาชุดนี้ก็รีบโทรแจ้งน้องนุกเกอร์ไป087-993-4626ใครจะเอาปุ๋ยอินทรีย์ตราโพเศรษฐีอันนี้ต้องโทรหาน้องนุกเกอร์ก่อนเพราะว่าจะต้องโอนเงินนะคะเขาจัดส่งโดยขนส่งเอกชนนะต้องโอนเงินก่อนนะคะเพราะว่ามันหนักเนาะก็น้องนุกเกอร์เขาจะได้จดเรียบร้อยนะคะในเรื่องของการสั่งของโอนเงินเนาะให้น้องนุกเกอร์จัดการโทรหาน้องนุกเกอร์087-993-4626อันนี้สำหรับผู้ที่จะเอาปุ๋ยอินทรีย์ตราโพเศรษฐีนะคะ2กระสอบคู่กันนะคะดอกดกกับรองพื้น50กิโลคู่กันรวมเป็น50กิโลคู่กันพันเดียวเท่านั้นค่ะรับรองว่าคุ้มค่ามากมากนะมีสาวคนหนึ่งไปร้องขอความเป็นธรรมอ้างบอกว่าพันตำรวจโทเนี่ยฝากแทงบอลเสียแล้วบิดไม่ยอมจ่ายต้องแบกหนี้ตั้ง 600,000 โอ้โหเขาเล่นกันยังไงคะเนี่ยเขาเล่นกันขนาดนี้เลยมิน่าล่ะเนาะเมื่อวานน่ะมีสมมติว่าชื่อนางสาวแก้วแก้วเป็นผู้เสียหายเอาหลักฐานสลิปการโอนเงินแชทข้อความสนทนามาขอความช่วยเหลือกับเพจสายไหมต้องรอดหลังถูกตำรวจยศพันตำรวจโทรายหนึ่งว่าจ้างให้เดินโพยพนันฟุตบอลแต่ต่อมากลับถูกเบี้ยวนะคะเป็นเงิน 600,000 กว่าบาทโอ้โหแก้วเปิดเผยรายละเอียดว่าเธอรู้จักกับตำรวจคนนี้ผ่านคนรู้จักแล้วก็เคยร่วมสังสรรค์กันมาตั้งแต่ปี66พอปี67มีการแข่งขันฟุตบอลยูโรตำรวจรายนี้รู้ว่าเธอเล่นพนันฟุตบอลก็มาขอให้ช่วยส่งโพยพนันให้มีการแทงพนันหลายครั้งตลอดฤดูกาลก็มีทั้งได้ทั้งเสียยอดเงินตั้งแต่หลักหมื่นไปจนถึงหลักแสนแต่ว่ามีครั้งหนึ่งเล่นเสียถึง 350,000 ตำรวจคนนี้ก็โอนเงินมาให้แสนหนึ่งทำให้เธอต้องเอาเงินส่วนตัวจ่ายให้กับโต๊ะพนันก่อนเหตุการณ์ลักษณะเนี้ยเกิดขึ้นซ้ำๆหลายครั้งถึงขั้นเธอต้องเอารถกับทรัพย์สินส่วนตัวไปขายเพื่อเอาเงินไปขัดดอกแล้วก็ชำระหนี้พนันแทนตำรวจคนเนี้ยคิดเป็นเงินแล้ว 600,000 กว่าตอนนี้เมื่อพยายามติดตามทวงถามในตำรวจคนนี้ก็บ่ายเบี่ยงผลัดวันประกันพุ่งอ้างว่าเดี๋ยวผ่อนคืนให้นะเดือนละ 50,000 และจะให้ลูกน้องไปติดตามเก็บเงินจากแหล่งต่างๆมาชำระให้แต่สุดท้ายไม่เคยจ่ายคืนเลยสักบาทเดียวนอกจากนี้พอเธอไปตั้งวงแชร์ทั้งตำรวจกับเมียก็มาร่วมเล่นด้วยคนละมือพอเธอทวงถามเรื่องหนี้สินเมียตำรวจก็บอกว่าให้หักหนี้จากยอดมือแชร์เป็นเงิน 240,000 เมื่อถึงเวลาเปียแชร์แต่ในเวลาต่อมากลับถูกเมียตำรวจแจ้งความดำเนินคดีในข้อหาช่อโกงทำให้เกิดความกังวลใจเป็นอย่างมากเนื่องจากตนมีหลักฐานชัดเจนแต่กลับถูกฟ้องดำเนินคดีซะเองที่ผ่านมาเมื่อพยายามเดินทางไปพบเพื่อพูดคุยก็หลบหน้าเมื่อโทรศัพท์ไปร้องเรียนผู้บังคับบัญชา ลับได้รับคำตอบว่าเป็นเรื่องส่วนตัวขอให้ตกลงเจรจากันเองแก้วบอกว่าสิ่งที่ตนทำเนี่ยมันผิดและพร้อมที่จะเข้าสู่กระบวนการทางกฎหมายเนื่องจากมีการเล่นพนันออนไลน์เกิดขึ้นจริงแต่ที่ออกมาเรียกร้องวันนี้เพราะต้องการให้นายตำรวจคนนี้เอาเงินมาคืนเนื่องจากเงินที่เธอสำรองจ่ายโต๊ะพนันไปเนี่ยเป็นเงินที่ได้จากการทำงานหนักจนปัจจุบันครอบครัวต้องประสบปัญหาเดือดร้อนเรื่องเงินอย่างหนักรวมถึงต้องการให้มีการดำเนินคดีทางวินัยและอาญากับตำรวจคนนี้ด้วยทางด้านนายนิรันดร์ผู้ร่วมตั้งเพจสายไหมต้องรอดระบุว่าทางเพจจะประสานไปยังสถานีตำรวจภูธรคลองหลวงเพื่อช่วยเหลือแล้วก็ดำเนินคดีตามขั้นตอนซึ่งผู้ร้องเรียนมีความยินดีที่จะเข้าสู่กระบวนการทางกฎหมายแต่ต้องการให้เจ้าหน้าที่ตำรวจคนนี้เจ้าหน้าที่ตำรวจเนี่ยดำเนินคดีกับผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการเล่นพนันในครั้งนี้ทั้งหมดโดยไม่ละเว้นนะคะพันอะไรนะยศพันตำรวจโทแล้วก็เมียเขาด้วยเนาะติดตามข่าวความคืบหน้ากันต่อไปนะคะฝากแทงบอลแล้วบิดนะคะเสียแล้วบิดไม่ยอมจ่ายโอ้โหภาระหนี้ 600,000 บาทค่ะบานตะไทเลยนะคะแล้วก็มีข่าวเรื่องของติดคุกแล้วไม่เข็ดค่ะเข้าออกไม่เข็ดนะคะผู้ชายคนนี้อายุ43ปีเพิ่งจะพ้นโทษมาก็มาก่อเหตุขโมยมอเตอร์ไซค์ขโมยทั่วจังหวัดศรีสะเกษเลยค่ะเอาไปแลกยาบ้าเสพดูสิเนี่ยนะรถที่ขโมยมา1คันเนี่ยบอกเอาไปแลกยาบ้าได้30เม็ดค่ะตายจ้ะเจ้าของรถเขาผ่อนกันหูตูบเลยไอ้นี่เอาไปแลกยาบ้าได้30เม็ดและเห็นขายกันเม็ดละกี่บาทเองเนาะผู้สื่อข่าวบอกว่าตำรวจชุดสืบจากสภ.ไพรบึงสภ.กันทรลักษณ์สภ.พยุสภ.น้ำเกลี้ยงสภ.ศรีรัตนะและสภ.เมืองศรีสะเกษค่ะโอ้โห1 2 3 4 5 6สถานีตำรวจภูธรนะคะเขาร่วมกันวางแผนจับกลุ่มผู้ต้องหาซึ่งมีพฤติการตระเวนก่อเหตุขโมยรถมอเตอร์ไซค์ในพื้นที่หลายอำเภอของจังหวัดศรีสะเกษหลังมีข้อมูลเชื่อมโยงเหตุขโมยรถมอเตอร์ไซค์เกิดขึ้นหลายพื้นที่เจ้าหน้าที่เขาก็ประสานข้อมูลกันระหว่างสถานีตำรวจแล้วก็วางกำลังซุ่มเฝ้าสังเกตการบริเวณจุดที่คาดว่าคนร้ายจะมาก่อเหตุเพื่อจับกลุ่มให้ได้พร้อมของกลางแล้วก็หลักฐานแบบคาหนังคาเขาก็เลยจนกระทั่งเจอผู้ชายคนนี้เข้ามาในพื้นที่รับผิดชอบของสภ.ไพรบึงพฤติการเข้ามาก่อเหตุขโมยรถมอเตอร์ไซค์เจ้าหน้าที่แสดงตัวเข้าจับกลุ่มทันทีปรากฏว่าชื่อนายอัธทรวิเศษหมื่นอายุ43ก็เป็นคนศรีสะเกษนี่แหละจับกลุ่มได้พร้อมของกลางเลยก่อนจะคุมตัวมาสอบสวนขยายผลถึงพฤติการที่เกิดขึ้นนายอัธทรเนี่ยก็บอกว่าตระเวนก่อเหตุขโมยมอเตอร์ไซค์หลายพื้นที่อ้างว่าเคยก่อเหตุในสภ.เมืองศรีสะเกษ3ครั้งสภ.น้ำเกลี้ยงอีก2ครั้งพยุอีก1ครั้งเบญจลักษณ์อีก1ครั้งไพรบึงอีก2ครั้งกันทรลักษณ์อีก3ครั้งนะคะจำได้เท่านี้อย่างน้อยที่นับมาเนี่ย12ครั้งแล้วนะ12ครั้งก็ต้อง12คันนะคะในพื้นที่ของ6โรงพักแล้วก็จะนำรถที่ขโมยได้ไปแลกยาบ้าแลกครั้งหนึ่งก็ได้ยาบ้า30เม็ดแล้วก็ได้เงินอีก 1,200-1,300 ล่าสุดนี่ก็เพิ่งเสพยาไป2เม็ดก่อนจะถูกจับกุมส่วนมอเตอร์ไซค์ที่เอาไปแลกก็อ้างว่าเขาเอาส่งต่อไปประเทศลาวหมดแล้วนะคะจากการตรวจสอบประวัตินะคะนายอัธทรเนี่ยเพิ่งพ้นโทษจากเรือนจำมาได้ไม่นานนะก่อนกลับมาก่อเหตุซ้ำนะคะเหตุลักทรัพย์เนี่ยโดยตำรวจก็อยู่ระหว่างตรวจสอบประวัติการต้องโทษเดิมรวมทั้งขยายผลถึงบุคคลที่เกี่ยวข้องกับการรับรถมอเตอร์ไซค์ที่ได้จากการก่อเหตุแล้วก็เส้นทางที่ว่าเอารถออกนอกพื้นที่นะคะแล้วก็ผู้สื่อข่าวเขาก็ได้รับภาพจากกล้องวงจรปิดหลายพื้นที่สามารถบันทึกพฤติกรรมของคนร้ายขณะก่อเหตุได้โดยบางภาพเนี่ยเผยให้เห็นว่าตัวนายอัธทรมาสังเกตการที่จุด จอดรถก่อนแล้วก็ค่อยมาลงมือขโมยมอเตอร์ไซค์หลังจากนั้นก็ขี่หลบหนีออกจากจุดเกิดเหตุไปเจ้าหน้าที่ก็อยู่ระหว่างนำภาพจากกล้องวงจรปิดมาเปรียบเทียบกับข้อมูลการก่อเหตุในแต่ละพื้นที่เพื่อใช้เป็นหลักฐานประกอบการดำเนินคดีขยายผลซึ่งเบื้องต้นก็โดนแจ้งไปแล้วว่าลักทรัพย์มียาเสพติดให้โทษประเภทหนึ่งไว้ในครอบครองโดยไม่ได้รับอนุญาตและขับรถในขณะที่อยู่ในอาการของการเสพยารวมถึงความผิดฐานเสพยานะคะตามพยานหลักฐานและก็ผลตรวจที่เกี่ยวข้องก่อนที่จะคุมตัวส่งพนักงานสอบสวนดำเนินคดีตามกฎหมายกันต่อไปก็ขอให้ได้พยานหลักฐานเยอะๆนะคะจะได้ติดคุกนานๆหน่อยเพราะว่าเข้าไปแล้วเพิ่งออกมาก็ก่อเหตุอีกแสดงว่าไม่มีความหลาบจำใดๆไม่สำนึกอะไรใดๆก็ให้ติดคุกอยู่ในนั้นแหละค่ะออกมาก็เป็นภัยสังคมเนาะระมัดระวังนะคะรถราของเรานะมอเตอร์ทรงมอเตอร์ไซค์นะคะเดี๋ยวใครจะต้องไปผ่อนกุญแจรถเข้าแล้วก็เสียใจแย่เลยนะคะโอ้ขโมยเป็นว่าเล่นเลยเนาะเผลอป๊อบแป๊บป๊อบแป๊บขโมยของเขาไปเป็น10กว่าคันนะคะในห้วงเวลาไม่นานค่ะตี 5:53 นาทีนะคะตี 5:53 นาทีค่ะโดราอิบำรุงฟื้นฟูดูแลยืดอายุการใช้งานของดวงตาให้แจ่มใสตาเป็นจุดเป็นวุ้นเป็นต้อเบาหวานขึ้นตาคันตาน้ำตาไหลจอประสาทตาเสื่อมเห็นภาพพร่ามัวก่อนผ่าหลังผ่าก่อนลอกหลังลอกกินได้เลยนะคะ2แคปซูลก่อนนอนวันละครั้งค่ะกินเฉพาะโดราอิก็ดีกินคู่กับไบโออีพลัสก็ยิ่งดีเห็นผลได้ไวยิ่งขึ้นดียิ่งขึ้นเหมือนกับที่แอนเป็นนะคะดีเกินกว่าที่แอนคาดคิดนะคะคิดเอาไว้แค่เนี้ยก็โอเคแล้วปรากฏว่าดีกว่าที่คิดเอาไว้ใจมันก็ฟูฟูนะสำหรับทุกท่านก็ลองดูนะคะแล้วแอนขอบคุณมากค่ะท่านที่ได้กรุณาบอกต่อๆกันไปนะคะเพราะว่าส่วนใหญ่แล้วก็ได้รับได้รับทราบต่อกันมาอีกทีนึงแล้วก็โทรศัพท์มาสั่งซื้อนะคะบางท่านไม่ได้ฟังรายการของแอนด้วยแต่ได้รับการบอกต่อแล้วหลังจากนั้นก็เลยฟังเลยแหมดีใจมากนะคะจากที่ไม่ได้เป็นแฟนรายการนะมีการบอกต่อให้เบอร์โทรศัพท์แล้วก็บอกลองไปฟังเขาดูก็ได้ฟังจริงๆแล้วก็มาเป็นแฟนรายการแอนขอบคุณทุกท่านมากๆเลยนะคะโทรสอบถามสั่งซื้อได้ค่ะ0819474708 0819474708นะคะเดี๋ยวพักกันแป๊บหนึ่งฟังสปอตสักครู่แล้วกลับมาฟังข่าวกันต่อจนถึง7โมงเช้าค่ะ
1: หมดปัญหากวนจ่ายนาข้าวและแปลงผักแสนรักเคล็ดไม่ลับสำหรับเกษตรกรยุคใหม่อาหารเสริมพืชมูมิโน่ช่วยให้ลำต้นแข็งแรงได้ผลผลิตใหญ่ดอกผิวสวยและน้ำหนักดีแถมไม่โสมหลังเก็บเกี่ยวเพื่อประสิทธิภาพที่ดีขึ้นใช้คู่ลาย07ช่วยให้ต้นแข็งแรงยังช่วยยับยั้งการกระจายตัวของโรคไวรัสแบคทีเรียและเชื้อราได้อีกด้วยนะจำง่ายๆบลูมิโน่ใช้คู่กับไลน์07ช่วยลดต้นทุนเพิ่มผลผลิตผู้โปรมีรอยยิ้มผู้บริโภคปลอดภัยโทรเลย
2: 0894780889
1: มิโน่ไลน์07
3: สวยจนล้นไปคน
4: ขอเชิญร่วมงานปิดทองฝังลูกนิมิตณวัดโคกลางตำบลดงดินแดงอำเภอหนองม่วงจังหวัดลบบุรีวันที่25ธันวาคม2569ถึงวันที่3มกราคม2570ทุกคืนชมภาพยนตร์กลางแปลงตามสบายภาพยนตร์ชมลิเกดังศิลปินมากมายกระต่ายขาวดาวรุ่งดำรงวงทองวงไม้เลื้อยแบนวงไทยรถแห่วงเลิศคันไถวงพันธุรัตน์ชะชะชาวงปังกระจายแบนพบหมอลำแมนจักรพันธ์สอดแจ้งและแอนอรดีเต็มวงร้านค้าติดต่อ0838686083แล้วพบกันนะครับ
5: ใครชายใดชาย
6: นี่คือเสียงยืนยันจากผู้ใช้จริง
7: ก็ทำข้าวหอมมะลิไว้20ไร
8: ่ข้าวหอมมะลิเรา20ไร่และอีก20
7: อ่ะ20นี่คือทำข้าว89
8: ข้าว89
7: ค่ะเป็นข้าวเจ้า
9: ทำสวนทุเรียนกับเงาะครับผมเห็นเขาบอกว่ามันเป็นปุ๋ยปรับสภาพดินทำให้ต้นไม้สวยก็เลยลองเอามาใช้ดูครับ
10: ได้ผล ดินที่เป็นสนิมท้ายน้ำที่ว่าเคยเป็นหว่านข้าวแล้วตายตั้งแต่ใช้ตัวนี้มาหว่านข้าวตรงที่ว่าเสียมันขึ้นได้หมดไม่เสียดีขึ้นมา
11: ก็เลยมาเนี่ยมาใช้ผมใช้ครั้งแรกเลยเนี่ยได้ผลอย่างที่เห็นนี่นะอย่างที่พามาดูเนี่ย
7: สั่งมาเที่ยวแรกก็23แล้วก็เมื่อวันซืนสั่งอีก4ลูกใช้ไปไล่ละลูกแล้ว
9: สั่งมา15กระสอบครับก็รู้สึกว่ามันเริ่มตอบโจทย์ได้ดีซึ่งจะใส่ไปครับ
10: ก็เอามาแล้วมันก็ได้ผลใช้ตั้งกับปุ๋ยแล้วก็มาเป็นฮอร์โมนมันกินช้าแต่มันหมดช้าก็ไปเรื่อยๆมันก็ดี
11: ผมใช้แต่ยาเนี่ยยาที่ดึงรวงเนี่ยก็พูดกันง่ายๆก็เกือบเต็ม 100% เนี่ยผมแบบว่าพอใจมากเลยแล้ว
7: มันก็เขียวดีจ้ะก็เขียว
9: รู้สึกว่าใบมันเขียวดีขึ้นตอนนี้กำลังจะสั่งฮอร์โมนมาพ่นบำรุงใบพอได้ใช้แล้วดีจริงๆเกษตรกรที่ว่าจะปลูกผักปลูกผลไม้อะไรก็ลองเอาไปใช้ดูผมก็ว่ามันตอบโจทย์ได้ดี
10: ปุ๋ยอินทรีย์หอมฟุ้ง
9: กระสอบสีเขียว
11: ของมารวยทีวี
7: ใช่
8: จริงๆนะขอบคุณครับแม่
12: ปุ๋ยหอมฟุ้งตราพญาเสือสูตรพิเศษกระสอบสีเขียวของมารวยทีวีเท่านั้นสนใจติดต่อ0869696955 0869696955
13: 20ปีแห่งความเชื่อมั่น20ปีแห่งความเชื่อถือ20ปีที่ผู้ใช้มั่นใจในคุณภาพยาสมุนไพรไทยทิพย์โอสถเป็นยาแผนโบราณเป็นยาสามัญประจำบ้านผ่านการตรวจสอบวิเคราะห์จากกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ถูกต้องมีทะเบียนยาปวดหลังปวดไหล่ปวดเส้นเอ็นตึงปวดเมื่อยตามร่างกายอย่าปล่อยไว้ให้ทรมานจากอาการปวดปัญหาเหล่านี้ดูแลด้วยยาสมุนไพรไทยทิพย์โอสถไม่มีสารตกค้างไม่มีสิ่งเสพติดไม่มีสารที่เป็นอันตรายปลอดภัยทานต่อเนื่องได้มีอาการปวดครั้งใดใช้ยาสมุนไพรไทยทิพย์โอสถสนใจสอบถาม0812901691 08
14: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
15: อรุณสวัสดิ์เช้านี้ครับรับฟังข่าวต้นชั่วโมงเบรกแรก6นาฬิกากับวรัญชัยชูประเสริฐสุขกรมชลประทานเตรียมระบายน้ำผ่านเขื่อนเจ้าพระยา 1,000 ถึง 1,300 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีหลังฝนตกหนักหลายจังหวัดในภาคเหนือเตือนพื้นที่ลุ่มต่ำพื้นที่ท้ายเขื่อนระดับน้ำอาจเพิ่มขึ้น 0.50 ถึง 1.50 เมตรสักครู่กลับมาติดตามครับ
16: ท้องเสียใช้มาสคาร์บอนยาผงถ่านรักษาอาการท้องเสียเป็นยาสามัญประจำบ้านซื้อได้ที่ 7-11 ทุกสาขา
17: จุฬาเฮิร์บเพียงใช้สินค้าจุฬาเฮิร์บลอกสติกเกอร์หลังซองและสแกนก็สวยและรวยได้ทุกวันลุ้นทองมูลค่า 5.67 ล้านบาทถึง16ธันวาคมนี้สแกนเลย
18: อาการเจ็บแปลบที่หัวใจอาจไม่ใช่เพราะอกหักถ้าเหนื่อยง่ายเหนื่อยเร็วเวลาขึ้นบันไดหรือแน่นหน้าอกรีบพบแพทย์เถอะครับคุณอาจมีโรคหลอดเลือดหัวใจตีบรักษาได้ด้วยการทำบอลลูนขยายหลอดเลือดหัวใจโดยไม่ต้องผ่าตัดศูนย์หัวใจ24ชั่วโมงโรงพยาบาลรามคำแหง
17: โซฟาหน้าใสเดี๋ยวรวยหายไปจุฬาเฮิร์บเพียงใช้สินค้าจุฬาเฮิร์บลอกสติกเกอร์หลังซองและสแกนก็สวยและรวยได้ทุกวันลุ้นทองมูลค่า 5.67 ล้านบาทถึง16ธันวาคมนี้สแกนเลย
18: อาการเจ็บแปลบที่หัวใจอาจไม่ใช่เพราะอกหักถ้าเหนื่อยง่ายเหนื่อยเร็วเวลาขึ้นบันไดหรือแน่นหน้าอกรีบมาพบแพทย์เถอะครับคุณอาจมีโรคหลอดเลือดหัวใจตีบรักษาได้ด้วยการทำบอลลูนขยายหลอดเลือดหัวใจโดยไม่ต้องผ่าตัดศูนย์หัวใจ24ชั่วโมงโรงพยาบาลรามคำแหง

0: บางจาก E20S Evo แรงสุดพลังสะอาดคุ้มกว่าทุกลิตร
1: ท้องเสียใช้มาสคาร์บอนยาผงถ่านรักษาอาการท้องเสียเป็นยาสามัญประจำบ้านซื้อได้ที่ 7-Eleven ทุกสาขาน
2: ายวิทยาแก้วมีอธิบดีกรมชลประทานเปิดเผยว่าจากการติดตามและวิเคราะห์สถานการณ์ลุ่มแม่น้ำเจ้าพระยาอย่างใกล้ชิดพบว่าในช่วงวันที่19-20กันยายนที่ผ่านมามีปริมาณฝนตกหนักบริเวณจังหวัดแพร่เชียงรายกำแพงเพชรและจังหวัดสุโขทัยมากกว่า100มิลลิเมตรทำให้มีปริมาณน้ำท่าในลำน้ำสายต่างๆเพิ่มขึ้นสูงขึ้นตามลำดับก่อนที่จะไหลลงสู่พื้นที่ตอนล่างไปรวมกันที่บริเวณเหนือเขื่อนเจ้าพระยาทำให้ระดับน้ำเพิ่มสูงขึ้นตามไปด้วยทั้งนี้กรมชลประทานมีความจำเป็นต้องระบายน้ำผ่านเขื่อนเจ้าพระยาในอัตราประมาณ 1,000 ถึง 1,300 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีเพื่อควบคุมระดับน้ำด้านเหนือเขื่อนไว้รองรับปริมาณน้ำหลากจากพื้นที่ตอนบนที่ยังคงมีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้นโดยจะพิจารณาปรับการเพิ่มการระบายน้ำตามปริมาณน้ำที่ไหลลงสู่บริเวณเหนือเขื่อนเจ้าพระยาจะทำให้ระดับน้ำด้านท้ายเขื่อนเจ้าพระยาเพิ่มสูงขึ้นจากปัจจุบันประมาณ 0.50 ถึง 1.50 เมตรโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำนอกคันกั้นน้ำบริเวณอำเภอเสนาอำเภอผักไห่อำเภอบางบานอำเภอพระนครศรีอยุธยาอำเภอบางปะอินและอำเภอบางไทจังหวัดพระนครศรีอยุธยา21กันยายนของทุกปีเป็นวันประมงแห่งชาติเพื่อเป็นการสนับสนุนการทำอาชีพประมงและเป็นที่ระลึกสร้างขวัญกำลังใจในการประกอบอาชีพของชาวประมงไทยติดตามรายละเอียดกับคุณชนาการเหลี่ยมทองครับ
3: วันประมงแห่งชาติมีที่มาจากสหกรณ์จังหวัดสมุทรสาครทำหนังสือลงวันที่17พฤษภาคมพุทธศักราช2525ถึงนายกรัฐมนตรีพลเอกเปรมตีรสุรานนท์เสนอให้รัฐบาลกำหนดวันประมงแห่งชาติขึ้นเพื่อเป็นขวัญและกำลังใจในการประกอบอาชีพและอาสาป้องกันประเทศทางด้านทะเลนายกรัฐมนตรีจึงมีคำสั่งให้กรมประมงได้พิจารณาว่าอาชีพการทำประมงเป็นอาชีพที่ทำรายได้ให้กับประเทศปีละมากมายอีกทั้งยังต้องเสี่ยงอันตรายในหน้าน้ำทั้งนี้ยังได้ทำหน้าที่ช่วยแจ้งข่าวสารทางทะเลที่อาจเป็นภัยอันตรายต่อประเทศให้กับหน่วยงานราชการทราบได้อย่างทันท่วงทีจึงจัดให้มีวันสำคัญนี้ขึ้นเพื่อเป็นการระลึกและเป็นขวัญกำลังใจในการประกอบอาชีพดังนั้นจึงมีมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่6มิถุนายน2549กำหนดเปลี่ยนวันประมงแห่งชาติจากเดิม13เมษายนเป็น21กันยายนของทุกปีนอกจากนี้กิจกรรมในวันนี้ยังมีการปล่อยพันธุ์ปลาหายากเพื่อขยายพันธุ์ไปสู่แหล่งน้ำเป็นการส่งเสริมให้มีการปล่อยพันธุ์ปลาในแหล่งน้ำต่างๆรวมทั้งในทะเลด้วยเพื่อเป็นการชดเชยสำหรับการที่เราทำการประมงมาตลอดทั้งปีการทำประมงนอกจากทำให้เราได้มีอาหารจากสัตว์น้ำยังเป็นการสร้างงานสร้างอาชีพให้กับคนไทยได้ใช้อาชีพนี้เลี้ยงดูครอบครัวชนาการเลี่ยมทองเรียบเรียง

0: บำรุงฟื้นฟูดูแลดวงตาด้วยโดราอิผลิตภัณฑ์เสริมอาหารจากวัตถุดิบที่คัดสรรแล้วสารสกัดจากบลูเบอร์รี่ทำให้การมองเห็นชัดเจนหลอดเลือดแข็งแรงลดความดันลดความปวดบวมในลูกตาสารสกัดจากบลูเบอร์รี่ช่วยป้องกันการเสื่อมของจอประสาทตาป้องกันไม่ให้เกิดโรคตาต้อต่างๆสารสกัดจากอะเซโรล่าเชอร์รี่ให้วิตามินซีสูงช่วยให้การไหลเวียนเลือดในดวงตาดีขึ้นลดความเสี่ยงของอาการตาบอดเฉียบพลันสารสกัดจากผักผลไม้ให้ลูทีนช่วยปกป้องจอประสาทตาต่อต้านอนุมูลอิสระและสารสกัดจากดอกดาวเรืองช่วยป้องกันการอุดตันของเส้นเลือดช่วยกรองแสงรังสี wow. เพื่อดวงตาที่กระจ่างใสยืดอายุการใช้งานของดวงตาโดราอิรับประกันและจัดจำหน่ายโดย DJN พุสริ0819474708 0819474708
1: ลดน้ำหนักอย่างปลอดภัยด้วยวิธีธรรมชาติพัฒนาไปอีกขั้นด้วยส่วนผสมพิเศษที่คัดสรรแล้วผลิตภัณฑ์เสริมอาหารและกระชับสัดส่วนพลอยสีทองผงอัลฟาฟ่าทำให้สายตาและระบบหมุนเวียนของเลือดดีขึ้นต้นอ่อนข้าวสาลีมีเอนไซม์สูงเป็นที่ยอมรับในวงการสุขภาพช่วยควบคุมน้ำหนักมีวิตามินเกลือแร่และกรดอะมิโนที่จำเป็นต่อร่างกายจำนวนมากมีคอลลาเจนเกรด A จากปลาทะเลน้ำลึกมีสารสกัดจากชาเขียวเปอร์เซ็นต์สูงถึง 90% ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการเผาผลาญอาหารพิเศษสุดสารสกัดจากมะเขือเทศเพื่อผิวสวยไม่เหี่ยวย่นหลังการลดน้ำหนักและสารไลโคปินในมะเขือเทศมีประโยชน์มากสำหรับคุณผู้ชายที่เป็นโรคต่อมลูกหมากโตหรือมะเร็งต่อมลูกหมากสุขภาพดีสมดุลต่อต้านอนุมูลอิสระควบคุมน้ำหนักได้จริงดังใจผิวพรรณสดใสเปล่งปลั่งมีชีวิตชีวาพลอยสีทองกล่องสีแดงรับประกันและจัดจำหน่ายโดย DJN พุทธสิริโทรศัพท์0819474708
2: หมดปัญหาหว่านข้าวไม่ขึ้นดินเข็มดินเปรี้ยวหรือดินหมดอย่างจะหมดไปเพียงแค่ใช้ปุ๋ยอินทรีย์ตราโพเศรษฐีปุ๋ยอินทรีย์ตราโพเศรษฐีมีธาตุอาหารที่เป็นประโยชน์ต่อการเจริญเติบโตของพืชสร้างความแข็งแรงให้กับต้นพืชทุกระยะช่วยปรับปรุงดินดินดีทำให้ดินร่วนสุยปลูกอะไรก็งามปุ๋ยอินทรีย์ตราโพเศรษฐีผลิตจากอินทรีย์วัตถุล้วนล้วนที่สำคัญไม่มีดินปนเลยปุ๋ยอินทรีย์ปั้นเม็ดคุณภาพสูงใช้ง่ายใช้เครื่องหว่านได้สนใจปุ๋ยอินทรีย์ชนิดเม็ดตราโพเศรษฐีติดต่อได้ที่ป้าการมณีโทร080-626-4419 080-626-4419
3: ยากระใสเม็ดหมออนันต์ตราเครื่องบินลูกโลกปวดเมื่อยตามร่างกายใช้ยากระสายเม็ดหมออนันต์ตราเครื่องบินลูกโลกเป็นยาแผนโบราณได้รับการขึ้นทะเบียนจากกระทรวงสาธารณสุขยากระสายเม็ดหมออนันต์ตราเครื่องบินลูกโลกท็อกขึ้นท้องเฟ้อเป็นยาระบายอ่อนๆยากระสายเม็ดหมออนันต์ตราเครื่องบินลูกโลกและยากระสายผงหมออนันต์ตราเครื่องบินลูกโลกของห้างขายยาสุวรรณโอสถโคเตียหมงโทร035-391-193 และ035-391-194 ผู้ผลิตและจำหน่าย

0: นะคะขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับฟังเป็นกำลังใจทักทายกันสักหน่อยนะคะก็คุณอัธวุฒิค่ะคุณอัธวุฒิว่าไงคะเนี่ยส่งอะไรมาเมนูอาหารสตรีทฟู้ดที่ไหนอะคะขอบคุณมากเดี๋ยวแอนดูนะแล้วก็คุณรุจิรานะคะบอกว่าตื่นตื่นรอฟังเสียงจะได้มีแรงสู้ต่อของที่ส่งไปหมดหรือยังคะอยากทานอะไรบอกนะจ๊ะรักและคิดถึงเสมอบอกฟังทุกเวลาถ้าฟ้าไม่ร้องแหมมีข้อแม้นิดหนึ่งนะคะอ่ะเดี๋ยวเอาไว้ถ้าอยากได้อะไรแล้วจะบอกนะคะคุณรุจิราขอบคุณมากๆเลยทีเดียวค่ะแล้วก็อ่ะขอให้มีพลังกายพลังใจสู้ๆวันนี้เนาะแล้วก็ขอบคุณที่รักกันนะคะขอบคุณที่รักกันคุณพงษ์จันทร์สวัสดีเช้าวันจันทร์คุณแอนโอ้โหวันนี้มีของดีมาฝากเยอะเลยนะคะคุณพงษ์จันทร์ขอบคุณค่ะคุณกล้วยไม้สีฟ้าด้วยนะคะคุณพยาวค่ะคุณวิโรจน์นะคะวันนี้วันจันทร์สีเหลืองก็อารามเลยทีเดียวคุณวัชรินทร์วันนี้พร้อมไหมคะนะคะฟังข่าวสภาพน้ำท่าเขาจะปล่อยน้ำมาพร้อมไหมอรุณสวัสดิ์เช้าวันจันทร์ฝากความรักและคิดถึงคุณแม่รมฤดีผู้จัดการและน้องตินตินครอบครัวคุณแอนให้มีแต่ความสุขสดใสทุกคนขอบคุณมากค่ะเมนูเช้านี้ไข่ตุ๋นนี่เมื่อกี้แอนเห็นภาพมันเล็กหนึ่งนะแอนเห็นแอนนึกว่าเป็นเต้าเจี้ยวนึกว่าเป็นเต้าเจี้ยวหล่นแหมนึกมันเคี้ยวเลยชอบกินเต้าเจี้ยวหล่นมากค่ะแต่ว่าไม่ได้กินมานานแล้วนะคะร้านขาประจำใดๆเขาก็ไม่เห็นจะค่อยทำขายกันเลยเนาะเต้าเจี้ยวหล่นนะคะอันนี้ไข่ตุ๋นไข่ตุ๋นเครื่องเพียบเดี๋ยวแอนดูซูมหน่อยดิมีอะไรบ้างคะเนี่ยโอ้นะคะมีใส่ท็อปปิ้งหลายอย่างอยู่เหมือนกันนะเนี่ยเนาะของแอนเวลาทำไข่ตุ๋นก็ไข่เพียวๆเลยไข่เพียวๆเลยนะคะบางทีก็อาจจะมีโรยกระเทียมเจียวนิดหน่อยอะไรแบบเนี้ยแล้วแอนก็ชอบกินกับน้ำปลาพริกป่นนะคะชอบกินแบบนั้นกินเล่นๆน่ะเพลินๆแต่ว่ามีน้ำปลาพริกป่นนิดๆน่ะเปรี้ยวๆเผ็ดๆหน่อยนะคะก็อร่อยดีเนาะเป็นอาหารง่ายๆแล้วก็มีประโยชน์อ่ะหม่ำให้อร่อยนะคะคุณวัชรินขอบคุณมากเลยค่ะทักทายเป็นกำลังใจกันเสมอนะคะคุณสิริพรค่ะคุณภาวนาด้วยนะคะสวัสดีตอนเช้าค่ะแล้วก็คุณประภาวรินทร์นะคะคุณวิทย์ด้วยนะคะสวัสดีค่ะคุณกนกวรรณคุณพันนิตานะคะคุณทวินค่ะวันนี้สีเหลืองสดใสนะคะคุณเล็กด้วยนะคะคุณอารีค่ะน้องฟลุ๊กค่ะบอกมอร์นิ่งครับป้าแอนถ่ายวิวสวยๆหลังฝนตกมาฝากป้าแอนด้วยพี่อ้วนอยู่บนหลังคาบ้านครับพี่อ้วนชมวิวนะขึ้นหลังคาบ้านไหวเหรอพี่อ้วนอะกระโดดขึ้นไหวใช่ไหมแหมป้าแอนดีใจด้วยนะอ้วนเอ้ยนะคะออกกำลังบ้างนะโดดบ้างอะไรบ้างนะคะจะได้แข็งแรงนะคะแล้วก็คุณหนึ่งฤทัยสวัสดีค่ะโอ้จัดเต็มแต่เช้าเลยทอดมันนะคะบ้านเราต้องแบบเรียกอะไรปลาเห็ดเนาะต้องแบบปลาเห็ดจะนึกภาพอย่างหนึ่งนะพอบอกทอดมันแอนก็นึกไปอีกรูปแบบหนึ่งแบบทอดมันปลากรายอะไรเงี้ยนะถ้าเป็นแบบแถวบ้านๆเราเมื่อก่อนแบบยายทำให้กินอะไรเงี้ยเขาก็จะแบบหยาบๆนิดนึงเนาะปลาก็จะเป็นชิ้นหยาบๆบางทีจะมีกรุบๆเหมือนกระดูกปลาอยู่ในนั้นด้วยแต่อร่อยอ่ะแผ่นแบนๆเดี๋ยวนี้ถ้าเขาเป็นทอดมันเขาก็จะใหญ่ๆกันเนาะอะไรอย่างนั้นก็อร่อยกันไปคนละแบบนะคะอันนี้ทอดมันหรือปลาเห็ดคะหรืออะไรเนี่ยเห็นภาพแล้วนะคะแต่เห็นปลาทอดอยู่นะอ่ะเป็นดูจะเป็นเมนูง่ายๆนะคะแต่ว่าน่ากินจังเลยปลาดูกรอบๆเนาะชอบมายั่วกันตอนเช้าเนี่ยอ่านข่าวไปชั่วโมงนึงเนี่ยเสียพลังไปเยอะนะพอเห็นกับข้าวทีไรแล้วแบบท้องร้องอ่ะนะโอ้คุณวัชรินมีโรยหมูสับกับแครอทแล้วก็ต้นหอมจัดเต็มนะคะเป็นไข่ตุ๋นที่เต็มนะชามเนี้ยเพราะว่ามีทั้งผักนะคะ มีผักมีเนื้อสัตว์นะคะมีโปรตีนใดๆแล้วก็จานตราไก่ด้วยนะคุณแอนอันแน่ใช่เลยนะคะแอนนี่ก็แปลกนะชอบหยิบที่บ้านเขาก็มีหลายแบบแหละนะถ้าหยิบให้คนอื่นก็แล้วแต่ทำให้คนอื่นให้ลูกก็อาจจะอย่างนี้อย่างนั้นแต่พอของตัวเองแล้วมันแบบจะชอบหยิบตาไก่มาตลอดเลยไม่ว่าจะเป็นถ้วยเป็นจานนะคะนี่แตกไปหลายใบยังไม่ได้ซื้อมาชดเชยเพิ่มเติมเลยเนี่ยขอบคุณนะคะคอเดียวกันเนาะคุณสิริพรต้มจืดเต้าหู้ไข่กับวุ้นเส้นค่ะทั้งเต้าหู้ไข่ทั้งวุ้นเส้นนะคะหมูสับอีกต่างหากหน้าตาดีแล้วโอ้โหผักต้นหงต้นหอมจัดเต็มมากเลยนะคะจัดว่าเด็ดนะหม้อเนี้ยนะจัดว่าเด็ดนะเอาเข้าไปใจคอแต่ละคนเนาะทำมาแต่ละอย่างนะคะน้องน้ำแดงบอกพี่แอนคะบ้านหนูฝนตกหนักมากเหมือนฟ้ารั่วเลยค่ะแล้วก็ตกนานมากเมื่อคืนเหรอคะตอนนี้หายยังน้ำท่าเป็นไงบ้านพี่แอนไม่แน่ใจว่าเมื่อคืนตกหรือเปล่านะอาจจะแค่ปล่อยๆหรือเปล่าไม่แน่ใจเลยแต่ว่าตอนที่พี่แอนยังไม่เข้าบ้านเนี่ยก็ไม่ได้ตกนะคะเมื่อวานนี้เนาะก็ตกกันอย่างทั่วถึงวันนี้กรมอุตุเขาจะเตือนอะไรเราเพิ่มอีกหรือเปล่าเดี๋ยวพี่แอนพาไปฟังนะคุณหนึ่งฤทัยบอกปลาเห็ดค่ะนี่ไงสับปลาสร้อยนะคะสูตรบ้านเรานะต้องปลาเห็ดนะมันสะใจดีเนาะปลาสร้อยสับนะคะนึกภาพออกเลยนะคะนึกภาพออกเลยคุณสมพงษ์นะคะคุณสมพงษ์มาพร้อมกับแหมข้อสอบรีบติวมากขยันนะคะอะไรล่ะคะเนี่ยเอาขอบคุณมากๆนะคะของคุณสมพงษ์ฝากมาเผื่อใครอยากได้ข้อสอบนะคะคุณสมพงษ์ชวนติวแต่วันเลยเพิ่งวันที่21นะคะแหมขยันอีกตั้งนานกว่าจะสอบนะอีกตั้ง9วันนะคะคุณสมพงษ์ชวนติวแล้วมีใครสนใจไหมยังไงก็แจ้งได้นะเดี๋ยวแอนเก็บภาพเอาไว้ให้ก่อนก็แล้วกันเนาะแล้วก็แอบกลืนน้ำลายไปหลายเอือกแล้วเนี่ยนะเห็นกับข้าวกับปลามากันที่เดี๋ยวนะคะอันนี้ก็เป็นทางไลน์กันบ้างเนาะคุณแมมสวัสดีค่ะแม่ใหญ่สุรีนะคะแม่ใหญ่สุรีมาพร้อมกับลูกหลานนะคะนอนกันสบายใจเชียวนะคะขอบคุณมากค่ะแม่ใหญ่แล้วก็คุณอ้อนนะคะคุณระเบียบค่ะโอ้สวยจังเลยโป้ยเซียนสีเหลืองมีจริงใช่ไหมคะแอนไม่ค่อยแน่ใจแอนจะเห็นส่วนมากแอนจะเห็นเป็นสีแดงๆส้มๆนะมีเหลืองด้วยใช่ไหมนะเพราะแอนก็ที่บ้านไม่มีนะคะแต่สวยเนาะสีเหลืองก็สดใสดีคุณเบนจาสวัสดีค่ะเอาเข้าแล้วเช้านี้นะคะผัดเปรี้ยวหวานค่ะพี่แอนสีสันสวยน่ากินจริงๆนะคะผัดเปรี้ยวหวานเนาะขอบคุณนะคะที่ยั่วกันมาขนาดนี้นะน้ำย่อยก็มาตามเลยพี่มานะสวัสดีค่ะกุหลาบสีเหลืองนะคะโอ้ดอกใหญ่ๆสวยมากบอก711ชัดเจนแอนเสียงแจ่มแล้วอำเภอหนองมะมงฝนตกแล้วตกหนักเมื่อ 2-3 วันที่ผ่านมาตกมากมายนะคะน้ำก็แตกไหลมาที่ลัดดอนลัดป่าเหรอคะอันนี้คือเป็นยังไงคะหมายถึงคลองน้ำเล็กๆอย่างนี้เหรอคะมองดูสุดลูกหูลูกตาท่วมข้าวที่หวานแห้งไว้คนที่จะทำนาใหม่น้ำมากทำไม่ได้อีก โอ้ยเนาะมันขาดเกินๆเนาะพี่เนาะบอกทุกอย่างเวลาขาดก็ขาดมากพอจะมาก็มามากจนท่วมไปอีกเนี่ยดูสิเนี่ยจริงๆเลยไม่ได้ดั่งใจเลยนะคะขอให้น้องแอนและแฟนรายการแข็งแรงโชคดีไม่ป่วยนะผ่านปัญหาต่างๆกันฉลุยนะคะขอบคุณค่ะพี่แล้วก็เป็นกำลังใจให้กับพี่น้องชาวนานะที่เจอปัญหาแบบนี้ไอ้ตอนน้ำไม่มาก็ถามหาพอมันมามันก็มาซะเยอะซะแยะเกินเหตุกันไปอีกเนี่ยไม่พอดิบพอดี ีเลยต้องทำใจกันเหลือเกินนะคะคุณประดับสวัสดีค่ะคุณวิเชียนด้วยนะคะสวัสดียามเช้าค่ะคุณจิราพรนะคะว้าวดอกไม้น่ารักมากๆเลยค่ะอรุณสวัสดิ์แอนอยากจะปลูกให้ได้แบบนี้บ้างจังเลยนะคะตอนนี้แอนก็มีอยู่ตอนนี้แอนก็มีอยู่ประมาณ8กระถางนะคะแต่ว่าตอนแรกอ่ะก็ออกดอกดีนะคะแต่พออยู่กับแอนสั่งซื้อมาเนาะมีกระถางมี8กระถางนะคะมีหลายสีนะคะสีละกระถางสวยมากนะคะมาอยู่แอนก็ถ่ายรูปเก็บเอาไว้นะกะว่าอยากจะมาปลูกแบบเนี้ยบ้างค่ะให้มันอยู่ช่อเดียวกันพันพัวกันไปแบบนี้เลยอะไรอย่างเงี้ยเวลาออกดอกก็สะพรึงกันเลยนะแต่ว่าพอมาอยู่กับแอนได้สักพักดอกก็หายไปเหลือแต่ต้นเหลือแต่ใบนะคะกำลังหาที่อยู่อยากจะจัดแบบนี้ค่ะเตรียมเอาไว้แล้วนะคะมีตัวอย่างพอดีเลยขอบคุณนะคะคุณจิราพรเขาเอามาทำเอาไม้สองท่อนมาเป็นกากบาทเนาะแล้วก็ปลูกตามกิ่งไม้อย่างนี้ก็ได้ก็ดีเนาะต้องหากิ่งไม้ใหญ่ๆแบบนี้นะคะของแอนมีเป็นกิ่งอย่างเงี้ยแต่ว่ามันเป็นเตี้ยๆมันไม่สามารถเกาะได้ทุกต้นมี8ต้น8สีถ่ายรูปเก็บเอาไว้ตั้งแต่สมัยที่ออกดอกนะคะจนตอนนี้ดอกไม่มาสักที ไม่รู้ทำไมนะคะขอบคุณมากค่ะได้ตัวอย่างแล้วนะเดี๋ยวเซฟไว้ก่อน เซฟภาพเอาไว้ก่อนจะมีเวลาทำตอนไหนยังไงก็ไม่รู้กว่าจะได้ไม้มากว่าจะอะไรมานะคะแต่ละอย่างคุณหน่อยสวัสดีค่ะอุ้ยคุณหน่อยตายแล้วเห็นแล้วหิวเลยปังโกะปลาท่องโกะกับกาแฟตายแล้วอยากกินขึ้นมาทันทีเอาไงดีเนี่ย โอ้โหของพวกนี้มันอร่อยนะแต่มันไม่ถูกกับสุขภาพของเรานะคะหรือเราจะขอสักนิดหนึ่งนะกินเสร็จแล้วออกกำลังด่วนเลย เขาบอกมีท่าออกกำลังกายหลังจากที่กินอาหารไปนะคะแอนก็ลองทำดูคือเห็นอันไหนที่มันเราลองดูด้วยวันนี้เราอาจจะกินเยอะไปหน่อยมื้อนี้นะลองดูหน่อยโอ้ยตายแล้วแอนก็จะขำตัวเองบางทีก็ขยันมากเกินไปนะคะไอตอนทำก็สะใจดีไว้ท่ามันไม่ยากดีอะไรต่ออะไรสักพักนะคะไม่ใช่สักพักลุ่งขึ้นมาอีกวันนึงโอ้ยเคล็ดขัดยอกนะแต่ว่าต้องทำบ่อยๆนะพอทำบ่อยๆอาการพวกนี้มันก็ดีขึ้นไอทำแรกๆเป็นอย่างนี้ตลอดเลยนะคะต้องลองดูต้องสักตั้งหนึ่งนะคุณชมสวัสดีค่ะคุณน้องหมวยด้วยนะคะขอบคุณมากเลยคุณปัญญาคุณมาลีนะคะไม่ว่าจะเป็นรูปภาพดอกไม้แก้วกาแฟวิวทิวทัศน์ใดๆเห็นแล้วสดชื่นนะคะคุณจำเป็นด้วยค่ะคุณปุ๊กๆนะคะจะรับโดราอิ4แถม1เนาะอ๋อโอนใช่ไหมคะได้เลยค่ะอ่ะเดี๋ยวแอนจัดการให้ส่งหมายเลขไปก่อนนะคะก็คือบางท่านไม่ได้บอกแอนว่าจะโอนหรือจะปลายทางแอนจะดูยอดของเก่านะคะคือบางท่านถ้ารอบนี้อยากจะโอนก็ได้รอบหน้าอยากจะปลายทางอะไรก็แจ้งแอนได้นะคะแต่ถ้าไม่ได้แจ้งแอนจะยึดแบบเดิมว่าคุณเคยโอนก็น่าจะสะดวกโอนเหมือนเดิมอะไรแบบนี้นะคะของแอนนี่จะโอนก็ได้จะปลายทางก็ได้นะคะเอาที่คุณสะดวกเพียงแต่ว่าถ้าปลายทางก็ต้องรอรับนิดนึงอะนะไปรษณีย์เขาจะโทรไปก็ต้องรับสายนะคะบางท่านไม่รับสายไปรษณีย์บอกเขารู้บ้านฉันอยู่เนี่ยคือแอนก็ไม่ได้รู้จักกับไปรษณีย์นะแอนไปสั่งอะไรเขาไม่ได้นะคะไม่เกี่ยวข้องกันนะเธอมีหน้าที่ส่งก็ส่งนะยายแอนไปรษณีย์เขาก็ทำหน้าที่เขาอะไรแบบนี้เนาะไปจะไปก้าวก่ายไปสั่งอะไรงั้นไม่ได้นะคะน้องชวีกับแม่สังวานนะคะแล้วก็คุณภาวนาค่ะคุณสนั่นว่าไงคะคุณแอนฝนตกช่วงนี้ข้าวโพดรอดตายแล้วเหลือแต่ข้าวในนายังไม่มีน้ำเลยคุณแอนต้องรอฝนอีกต่อไปอยากให้ฝนตกแรงๆให้มีน้ำในนาพวกเราจะได้กินข้าวกันทั่วประเทศครับระวังจะเยอะไปเหมือนพี่มานะนะไอตอนไม่มาก็ไม่มาพอมาก็มาซะท่วมท้นนะคะขอให้ไปฝนไปหานาข้าวคุณสนั่นไปแบบพอดีอยากให้เป็นอย่างนั้นนะคะอ่ะโอเคเนาะเป็นกำลังใจให้กับคุณสนั่นคนขยันของเรานะคะ กลางวันก็ทำงานกลางคืนก็ทำงานไม่รู้พักผ่อนตอนไหนคุณสนั่นรักษาสุขภาพด้วยนะคะคุณไผ่ค่ะตะเอคิดถึงเหมือนเดิมนะน่ารักจังเลยรูปนี้นะคะคุณลำพึงค่ะแล้วก็คุณนพดลด้วยนะคะคุณสำอางลุงช้อยหวัดดีค่ะแล้วก็คุณแป้นด้วยนะคะคุณพรทิพย์ค่ะคุณดวงแก้วด้วยนะคะขอบคุณมากๆทุกท่านนะคะติดตามรับฟังเป็นกำลังใจทักทายกันคุณยุพินบอกมีนะจ๊ะโป้ยเซียนสีเหลืองแหมอยู่ที่บ้านคุณยุพินนี่เองนะคะบอกว่าเมื่อวานฝนมาน่ากลัวมากเลยมืดเลยแต่ไม่ตกโดนหล่ออีกแล้วอ๋อค่ะถ้าสีเหลืองใช่อันนี้สีเหลืองน่าจะแอนน่าจะเคยผ่านตาแต่เมื่อกี้พอดีเป็นรูปภาพที่แบบเป็นสีเหลืองแบบจัดๆเลยเหลืองแจ๊ดเลยนะคะแต่อันนี้จะเป็นแบบออกแนวเหลืองอ่อนๆเนาะแค่นะคะก็สวยค่ะน่ารักดีปลูกเยอะๆน่าจะดีเนาะน่าจะดีแบบปลูกเป็นรั้วเลยอะไรแบบนี้มีไหมคะที่เขาปลูกโป้ยเซียนแบบเป็นรั้วบ้านเลยเนาะอะไรก็แล้วแต่ที่แบบดอกเดียวแบบเดียวกันแล้วก็ดอกขึ้นพรึบๆนะคะปลูกเป็นรั้วเยอะๆเนี่ยเห็นแล้วแหมสะใจดีเนาะโป้ยเซียนสีเหลืองนะคะสีแดงอ่ะเมื่อก่อนบ้านแอนก็พอมีอยู่บ้างเพราะว่าพ่อเขาก็มีอยู่นะคะแต่ว่าหลังจากนั้นก็ไม่มี ไปพร้อมพ่อเลยนะคะโป้ยเซียนที่บ้านแอนขอบคุณค่ะคุณยุพินพี่มานะบอกว่าน้ำแตกแม่โบราณเขาเรียกกันแบบนี้น้ำแตกแม่หมายถึงว่าไหลไปตามคลองเล็กคลองน้อยเหรอคะหรือยังไงพี่ตกเยอะจนน้ำแตกแม่คือตกมากมายน้ำแตกระบาดไปทั่วทิศทั่วทางนะคะอ๋อเขาเรียกว่าน้ำแตกแม่ภาษาโบราณนะคะอ๋อโอเคค่ะพี่คือมาเยอะมากแล้วก็ไหลไปทั่วอะไรแบบนี้ทำนองนี้เนาะไหลลัดดอนลัดป่าไปสุดลูกหูลูกตาเลยพี่มานะบอกแบบนี้โอ้ขอบคุณค่ะพี่นะแอนก็ยังไม่ค่อยแตกฉานนะแสดงว่าแอนไม่โบราณนะเนี่ยสวรุ่นเล็กนะคะต้องให้สวรุ่นใหญ่เนี่ยอธิบายให้ฟังกันอีกทีขอบคุณค่ะพี่แล้วก็พี่มาลัยบอกว่าพี่มาลัยทำอะไรคะเนี่ยตากผ้าตากผ่อนแห้งไหมคะพี่บอกทองอุไรบ้านพี่มาลัยโอ้โหนะคะต้นใหญ่ต้นโตตายและพี่มาลัยดอกไปอยู่บนยอดนู่นเลยเนาะโอ้โหดอกใหญ่โตมากนะคะบอกว่าน้องแอนน้ำพริกอ่องมาอีกแล้วจ้ะยั่วอีกแหละบอกขอให้น้องแอนและครอบครัวมีความสุขนะคะแข็งแรงพี่มาลัยด้วยนะบอกว่าอยากกินน้ำพริกอ่องต้องมาแอวบ้านแม่มาลัยเนอะตายและดูสินะนะชามใหญ่ชามโตแอนชอบกินกับผักกาดขาวชอบกินกับแตงกวาเห็นแล้วมันเคี้ยวอีกแล้วนะคะกินเล่นๆเลยผักแบบกะละมังหนึ่งนะคะพี่มาลัยแล้วก็น้ำพริกอ่องถ้วยอย่างเงี้ยกับน้องตินตินคุยกันไปซวยกันไปแหมมีความสุขนะคะมะเขือทงมะเขือเทศลอยเป็นลูกเลยพี่มาลัยโอ้ยมันเคี้ยวเนาะขอบคุณนะคะมาถึงช่วงนี้อ่ะเดี๋ยวเราพักกันแป๊บนึงนะทักทายกันพอหอมปากหอมคออย่าให้ได้คุยนะเพราะว่าจะลืมทำงานได้คุยได้ทักทายจะลืมทำงานน้องน้ำแดงบอกหนูขอการบ้านคุณสมพงษ์ค่ะโอ้ยเด็กขยันนะเด็กขยันเอาไปโลดเลยนะคะขอการบ้านคุณสมพงษ์มีใครอยากได้การบ้านคุณสมพงษ์อีกไหมคะแจ้งได้นะคุณพวงเพชรสวยมากค่ะคุณสุนันท์ด้วยขอบคุณนะคะทุกท่านนะอ่ะเดี๋ยวเราฟังข่าวกันต่อก่อนเนาะจากทางหน้าเว็บไซต์ของหนังสือพิมพ์ไทยรัฐข่าวสด Daily News มติชนออนไลน์นะคะกองปราบเขาเรียกป๋องสุพรรณเซียนพระรุ่นใหญ่ไปชี้แจงเรื่องมูลนิธิวัดพุทธไทยสวรรค์ค่ะคือจากกรณีที่ตำรวจบุกจับกุมสมีโชตนะคะแล้วก็สีกาเอนะที่ร่วมกันยักยอกเงินวัดแล้วก็ความคืบหน้าเมื่อวานนะคะพลตำรวจตรีพัฒนศักดิ์ได้เปิดเผยบอกว่าเรื่องนี้หลังจากได้ข้อมูลเส้นทางการเงินจากวัดพุทธไทยสวรรค์ พนักงานสอบสวนของกองปราบเขาก็ส่งเอกสารเส้นเงินทั้งหมดให้กับปปงไปตรวจสอบเพื่อหาความเกี่ยวข้องเชื่อมโยงถึงใครบ้างและปปงก็ส่งข้อมูลการตรวจสอบเส้นเงินกลับมาให้บางส่วนแล้วชุดทำงานสืบสวนสอบสวนก็กำลังอยู่ระหว่างตรวจสอบข้อมูลดังกล่าวรายงานข่าวแจ้งว่าหลังจากสมีโชติถูกจับก็โดนตรวจสอบพฤติกรรมต่างๆจนพบว่าได้มีการจัดตั้งมูลนิธิหวันโชติขึ้นมาโดยสถาปนาตัวเองขึ้นเป็นประธานกรรมการมีคณะกรรมการทั้งหมด6คนตอนนี้พนักงานสอบสวนก็เรียกไปสอบแล้ว5คนต่างให้การเป็นประโยชน์ต่อรูปคดีส่วนกรรมการคนสุดท้ายก็คือนายเสมองิ้วงามหรือป๋องสุพรรณเซียนพระรุ่นใหญ่ชื่อดังในวงการถูกตรวจพบว่าเป็นหนึ่งในคณะกรรมการด้วยพนักงานสอบสวนเขาก็ออกหมายเรียกให้มาพบเพื่อให้รายละเอียดเกี่ยวกับข้อมูลของมูลนิธิหวันโชติในวันพรุ่งนี้นะวันอังคารที่22ป๋องสุพรรณเนี่ยเขามีความใกล้ชิดกับวัดพุทธไทยสวรรค์มาตั้งแต่มีการจัดสร้างเหรียญเหนือดวงแล้วก่อนจะถูกสมีโชติขอให้เข้ามาเป็นคณะกรรมการทั้งนี้จากการตรวจสอบเส้นเงินที่ตรวจยึดแล้วก็ส่งปปง.ไปก็ไม่พบความเชื่อมโยงกับป๋องสุพรรณแต่อย่างใดส่วนมูลนิธิหวันโชติที่สมีโชติตั้งขึ้นเนี่ยนะคะเจ้าหน้าที่เขาก็กำลังตรวจสอบอย่างละเอียดว่าตั้งขึ้นมาเพื่อวัตถุประสงค์อะไรแล้วก็จัดตั้งไว้เพื่อใช้ในการฟอกเงินหรือในการฟอกเงินจากการบริจาคทำบุญหรือเปล่าเราก็รอติดตามข่าวความคืบหน้ากันต่อไปนะคะเราจะไปกันที่หน้าเว็บไซต์ของหนังสือพิมพ์ข่าวสดค่ะทางด้านข่าวสดนะคะก็มีข่าวความคืบหน้านะคะเรื่องของเรื่องของน้องชื่อน้องอะไรนะคนเนี้ยก็จากกรณีน้องดวงพรนะคะดวงพรหรือยีนนะคะวัย35ปีเป็นคนอำเภอพิมายโคราชนะคะดวงพรเนี่ยเขาโพสต์ตามหาถูกขออภัยนะคะญาติของดวงพรเนี่ยเขาโพสต์ตามหาดวงพรเป็นสาววัย35ปีชาวอำเภอพิมายโคราชนะคะหลังจากที่ตามหาตัวดวงพรติดต่อไม่ได้ดวงพรเนี่ยเคยไปทำงานที่เกาหลีมา10กว่าปีแล้วก็เพิ่งกลับมาอยู่เมืองไทยได้ปีเดียวก่อนจะบอกญาติๆว่ามีแฟนเป็นคนเกาหลีแล้วเขาจะพาไปทำวีซ่าแล้วก็เดี๋ยวจะกลับไปที่เกาหลีอีกหลังจากนั้นเดือนสิงหาคมที่ผ่านมาดวงพรก็กลับไปที่เกาหลีระหว่างนั้นก็ติดต่อกับญาติตลอดเวลาจนกระทั่งเดือนกันยายนจนถึงปัจจุบันเนี่ยไม่สามารถติดต่อดวงพรได้อีกกระทั่งมีการเปิดเผยทางโซเชียลว่าดวงพรได้ถูกแฟนหนุ่มชาวไต้หวันโมโหที่ถูกบอกเลิกจนพลั้งมือบีบคอจนตายแล้วก็เอาศพไปซ่อนไว้ในกระเป๋าเดินทางนานถึง6วันก่อนที่จะมีคนไปพบล่าสุดนะคะเมื่อวานเนี่ยตอนบ่ายผู้สื่อข่าวก็ไปณที่ทำการผู้ใหญ่บ้านสะมะค่าหมู่2ตำบลในเมืองอำเภอพิมายโคราชก็ได้ไปเจอกับนางประภาวรินทร์สิริอาจเป็นผู้ใหญ่บ้านผู้สื่อข่าวก็เลยสอบถามข้อมูลเกี่ยวกับการตายของนางสาวดวงพรที่ไต้หวันผู้ใหญ่ประภาวรินทร์ก็บอกว่าดวงพรน่ะมีภูมิลำเนาอยู่ในหมู่บ้านนี้จริงแต่ไม่ได้อาศัยอยู่ที่นี่น้องไปทำงานแล้วก็ไปอยู่ที่อื่นและทราบว่ามีแฟนเป็นชาวต่างชาติแม่ของน้องเนี่ยตายไปนานหลายปีแล้วส่วนพ่อก็ไม่รู้ข้อมูลล่าสุดเห็นญาติโพสต์ตามหาจนกระทั่งเช้าวันที่19ได้รับการติดต่อจากนายสวัยนายกอบต.ในเมืองอำเภอพิมายโคราชว่าได้รับการประสานจากเจ้าหน้าที่กงสุลว่าพบศพดวงพรถูกฆ่าที่ไต้หวันก็เลยแจ้งให้ญาติทราบทางด้านนางสาวยานิสาวัย49ซึ่งเป็นลูกพี่ลูกน้องของผู้ตายก็บอกว่าน้องยีนหรือน้องดวงพรน่ะเป็นลูกสาวคนเดียวแม่ของน้องเสียตั้งแต่น้องยังเป็นเด็กส่วนพ่อก็ไม่รู้ว่าเป็นใครเพราะว่าทิ้งน้องไปตั้งแต่น้องยังอยู่ในท้องแม่เลยน้องจะอาศัยอยู่กับยายปัจจุบันยายก็ตายแล้วหลังจากน้องเรียนจบ มัธยมศึกษาก็ไปทำงานที่กรุงเทพต่อมาได้ไปทำงานที่เกาหลีมีแฟนอยู่ที่นั่นอาศัยอยู่ที่เกาหลีมาประมาณ10ปีเพิ่งจะกลับมาอยู่เมืองไทยได้ปีเดียวน้องเช่าคอนโดอยู่ที่กรุงเทพซึ่งตนก็ไม่ค่อยทราบรายละเอียดว่าอยู่แถวไหนแต่น้องก็ยังโทรศัพท์แล้วก็ติดต่อมาหาตนเป็นประจำล่าสุดก็คุยกับน้องเมื่อวันที่2กันยาที่ผ่านมาเห็นบอกว่าจะไปหาแฟนที่เกาหลีหลังจากนั้นไม่สามารถติดต่อได้อีกเลยส่งข้อความไปก็ไม่อ่านไม่มีการเคลื่อนไหวใดๆใน Facebook เพราะปกติน้องจะชอบโพสต์กิจกรรมและการใช้ชีวิตในแต่ละวันประกอบกับมีเพื่อนของน้องที่อยู่เกาหลีก็ทักมาถามลูกพี่ลูกน้องที่บ้านว่ายีนกลับถึงเมืองไทยหรือยังทำไมติดต่อไม่ได้พอทราบแบบนั้นปั๊บมันผิดปกติตนก็โพสต์ตามหาน้องในช่องทางต่างๆจนมาทราบว่าน้องถูกฆ่าอยู่ที่ไต้หวันส่วนสาเหตุและรายละเอียดต่างๆเนี่ยญาติไม่รู้เลยส่วนการดำเนินการเรื่องคดีและเรื่องศพของน้องยีนจะมอบอำนาจให้กองคุ้มครองดูแลผลประโยชน์คนไทยในต่างประเทศเป็นคนดำเนินการแทนอย่างที่ญาติเขาบอกนะคะบอกว่าน้องเนี่ยคือเป็นคนที่ชีวิตอาภัพเนาะพ่อกับแม่พ่อก็เลิกกับแม่ไปตั้งแต่น้องยังอยู่ในท้องนะคลอดออกมาเลี้ยงดูกันได้สักพักก็จากไปนะคะสำหรับคุณแม่เนาะคือพ่อนี่ก็เลยไม่รู้เลยว่าเป็นใครแล้วแม่ก็จากไปอยู่กับยายล่าสุดยายก็จากไปแล้วตัวคนเดียวแล้วก็มือเหลือญาติๆนะคะติดต่อกันอยู่บ่อยๆแต่อยู่ๆหายไปนะคะแล้วก็ดูสิกลายเป็นศพถูกฆ่าอย่างน่าอนาถทีเดียวนะคะโดยแฟนหนุ่มชาวไต้หวันเนาะฆ่าน้องแล้วก็บีบคอน้องแล้วก็เอาน้องใส่กระเป๋าเสื้อผ้าเสร็จแล้วก็เอาไปใส่ไว้ในตู้เย็นนะคะขนาดใหญ่ที่ทำงานขอให้น้องไปสู่สุคตินะคะขอให้คนที่ลงมืออย่างโหดเหี้ยมก็ให้ได้รับผลจากการกระทำของเขาเนาะมีภาพข่าวของแม่เป็นข่าวความคืบหน้าที่ห่อเหี่ยวหัวใจค่ะแว้นเมืองคอนมอบตัวแล้วอีหลังจากยิงหนุ่มวัย37ตายมือปืนอายุแค่15เองอะค่ะโอ้ยเนาะความคืบหน้าเรื่องของเด็กแว้นยิงนายทศพลวัย37เสียชีวิตที่ถนนสายนาพรุเบญจมะตำบลชัยมนตรีอำเภอเมืองนครศรีธรรมราชกลางดึกวันที่19กันยายนที่ผ่านมาล่าสุดพันตำรวจโทธีรพลรองผู้กำกับสภ.สิชนเอาเด็กแว้น3รายมีใน A นามสมมุติทุกคนนะคะ A 19 B 18และ C 15ที่ก่อเหตุยิงในทศพลพร้อมอาวุธปืนลูกซองสั้น1กระบอกเข้ามอบตัวกับพันตำรวจเอกกิตติชัยผู้กำกับสภ.เมืองนครศรีธรรมราชเบื้องต้นผู้ต้องหาสารภาพว่ายิงในทศพลแต่ว่าเป็นการป้องกันตัวเพราะว่าขณะที่กำลังซิ่งรถบนถนนเนี่ยในทศพลผู้ตายกับพวก 4-5 คนเดินออกมาขวางถนนเลยแล้วพยายามใช้สิ่งของบางอย่างมาคว้างใส่แล้วก็มีการด่าทอทำให้ไม่พอใจก็เลยกลับไปเอาปืนออกมายิงไป1นัดจนมารู้ทีหลังว่ามีคนตายก็เลยมามอบตัวกับตำรวจตำรวจก็ตั้งข้อกล่าวหาฆ่าคนตายโดยเจตนาและพรบ.อาวุธปืนโดยผู้ต้องหาให้การรับสารภาพตลอดข้อกล่าวหานะคะก็ทำตัวมีปัญหามันก็เลยเข้ามาถึงตัวเองค่ะนะก็ไปซิ่งซะจนชาวบ้านเขาไม่ได้หลับไม่ได้นอนนะคะไม่ได้พักไม่ได้ผ่อนนะคะเขาก็โมโหโทโสเนี่ยมันเริ่มต้นจากมีพฤติกรรมแบบเนี้ยนะคะไม่ใช่ตัวเองจะไปซิ่งตรงไหนแล้วก็พอคนอื่นเข้ามาด่าว่ามีปัญหาก็เลยกลายเป็นเรื่องใหญ่มันเริ่มจากตัวเองก่อนนะคะไปทำในสิ่งที่ไม่เข้าท่าเนาะคนเขาทนไม่ไหวเขาก็ออกมาตะโกนด่าแล้วก็เลยบานปลายกลายเป็นเรื่องถึงขั้นฆ่ากันตายแล้วก็ติดคุกกันตั้งแต่ยังเด็กเนี่ยแหละค่ะเนาะเริ่มต้นทำอะไรก่อนนะคะจะไปอ้างแต่ว่าเขามาจะมาทำร้ายก็เพราะว่าตัวเองมีพฤติกรรมแบบนี้เด็กๆบางทีเรื่องแบบนี้ไม่เข้าใจนะคะตัดตอนไปตั้งแต่ตัวเองสร้างปัญหาไปเริ่มต้นที่คนอื่นเข้ามาทำอะไรตัวเองแบบนี้นะไม่รู้ตัวว่าตัวเองน่ารำคาญด้วยการไปขับขี่ซิ่งทำลายความสุขของชาวบ้านเขาเนี่ยค่ะแล้วดูสิอายุ15 18 ใช่ไหมอายุ15 18 19โดยเฉพาะมือยิงเนี่ยอายุ15นะ18 19เนี่ยเป็นคนขี่นะคะมือยิงเนี่ยอายุ15โอ้เนาะเสียใจกับคุณพ่อคุณแม่แล้วก็ครอบครัวของผู้ตายด้วยนะคะไฟไหม้รถกระบะค่ะลุงคนขับอายุ60ปีหนีออกมาทันนะแต่หนีออกมาแล้วลุงตกใจช็อกค่ะต้องเอาลุงส่งโรงพยาบาลด่วนเลยนะคะเหตุเกิดจากไฟไหม้ไม่ได้โดนไฟอะไรนะแต่ลุงแกตกใจแกช็อกต้องเข้าโรงพยาบาลเหมือนกันตำรวจสภ.ศรีมหาโพธิ์จังหวัดปราจีนบุรีได้รับแจ้งกระบะไฟไหม้เมื่อวานเนี่ยที่ถนน304มุ่งหน้าคลองรังก่อนถึงอบต.กรอกสมบูรณ์นะคะรถดับเพลิงเขาก็รุดไปยังจุดเกิดเหตุค่ะเป็นกระบะอีซูซูสีขาวทะเบียนสระแก้วไฟลุกไหม้รุนแรงที่ห้องเครื่องที่หน้ารถเจ้าหน้าที่ต้องระดมฉีดน้ำสกัดไม่ให้ลุกลามการจราจรติดขัดอย่างหนักส่วนลุงคนขับชื่อว่านายกำพลนะคะเป็นเจ้าของรถถูกไฟลวกอยู่ค่ะไฟลวกที่ข้อเท้าขวาแล้วก็ไฟไหม้เส้นผมเหนือหูซ้ายนะเจ้าหน้าที่ก็รีบปฐมพยาบาลนะคะลุงแกก็บอกว่าขับรถออกจากกบิลบุรีจะไปพนมสารคามขับมุ่งหน้ามาถนนสาย304จู่ๆควันก็พุ่งขึ้นมาจากกระโปรงหน้ารถแล้วก็ห้องเครื่องลุงพยายามบังคับพวงมาลัยชะลอรถเข้าข้างทางเพื่อความปลอดภัยเพราะว่าไฟเนี่ยมันเริ่มลุกไหม้แล้วก็หนีออกมาจากรถพร้อมทั้งให้สัญญาณเตือนรถที่ขับตามหลังว่าอย่าเข้าใกล้เพราะว่าเกรงว่ารถมันจะระเบิดและเป็นอันตรายโอ้โหลุงน่าชื่นชมมากๆลุงรอบคอบทุกอย่างนะคะนึกถึงทั้งตัวเองทั้งคนอื่นเนาะนางสาวนัทนิชาเจ้าของร้านกาแฟไข่มุกเห็นเหตุการณ์ค่ะบอกว่าได้ยินเสียงรถเบรกดังลั่นเลยหันไปนะคะหันมองตรงไปจากหน้าร้านเนี่ยเห็นควันขโมงเต็มหน้ารถของลุงกำพลแต่ตอนนั้นลุงกำพลแกมองไม่เห็นทางรถก็โยกไปโยกมานะคะแต่แกก็พยายามเหยียบเบรกเพื่อให้รถหยุดพอรถเคลื่อนมาถึงตรงหน้าร้านตนเนี่ยไฟก็เริ่มเป็นประกายขึ้นมาแล้วลุงกำพลจะประคองรถให้หยุดจนได้นะพอรถหยุดปั๊บลุงแกก็รีบเปิดประตูออกมาในสภาพที่ไฟลุกติดผมแกแล้วอะแม้ว่าตอนนั้นลุงจะล้มลงไปแต่ก็ยังรีบแต่ก็ยังลุกแล้วก็รีบวิ่งประคองตัวเองมาที่หน้าร้านของตนเพื่อช่วยโบกรถไม่ให้รถคันอื่นขับเข้าไปใกล้เพราะว่ากลัวจะเกิดอุบัติเหตุซ้ำซ้อนตอนนั้นก็มีรถบรรทุกน้ำมันขับตามหลังมาด้วยคนขับก็รีบจอดแล้วก็เอาถังดับเพลิงเนี่ยมาช่วยดับสองถังแฟนตนก็ไปเอาถังดับเพลิงที่ร้านปะยางมาช่วยอีกถังหนึ่งแต่ดับไม่ได้พลเมืองดีคนอื่นก็ช่วยกันจนกระทั่งรถดับเพลิงของอบต.กรอกสมบูรณ์มาก็เลยช่วยจนดับไฟได้หลังเหตุการณ์สงบคลี่คลายทุกคนเริ่มแยกย้ายปรากฏว่าลุงกำพลมีอาการช็อกจากพิษควันไฟค่ะกู้ภัยต้องรีบเอาตัวลุงส่งโรงพยาบาลจุฬารัตน์เพื่อช่วยชีวิตอย่างเร่งด่วนนะคะไอตอนนั้นลุงคงใส่อะดรีนาลีนหลั่งนะคะตื่นเต้นไม่เป็นอะไรพอเหตุการณ์คลี่คลายลุงช็อกเฉยเลยลุงขอให้ปลอดภัยนะคะโอ้นะลุงเป็นห่วงเป็นใยในสถานการณ์นั้นทุกอย่างเนาะต้องจอดรถให้ได้ต้องนะคะตีไฟบอกคนนั้นคนนี้ห้ามเข้าใกล้ใดๆลุงน่ารักมากเลยขอให้ปลอดภัยเป็นปกติไวๆนะคะสาเหตุเนาะเวลาที่เขารถเกิดมีควันที่ขึ้นหน้ากระโปรงนะมันจะมองไม่เห็นถนนลุงพยายามที่จะจอดให้ได้นะคะเนาะแอนก็นึกภาพตามเลยนะเนี่ยนะจริงๆด้วยเนาะเวลาที่ไฟมันลุกด้านหน้าเนาะบางคนเขาถึงได้เกิดอุบัติเหตุซ้ำซ้อนเพราะว่าเขามองไม่เห็นถนนทั้งที่พยายามจะจอดเนี่ยแหละค่ะแต่ไม่ว่าจะยังไงนะคะขับรถขับราก็ขอให้คือคนพร้อมรถพร้อมด้วยล้อค่อยหมุนนะไม่งั้นมันอาจจะไปเกิดอันตรายเพราะจากที่เห็นภาพนี่นะคะน่ากลัวมากเลยไฟมันลุกแบบโชดช่วงเลยนะระหว่างฝากระโปรงเข้ามาในตัวรถนะดีว่าลุงแกก็ลงมาทันนะนะคะที่จริงจะลงก่อนก็ได้แต่ลุงแกเป็นห่วงรถข้างหลังแกก็พยายามจอดนะจนกระทั่งไฟลุกติดเส้นผมแล้วอะแล้วก็ที่เท้าแกด้วยที่มือด้วยนะคะเมียเก่านัดเมียใหม่มาเปิดคลิปแฉ เมียเก่านัดเมียใหม่มาเปิดคลิปแฉคลิปอะไรไม่รู้นะคะบอกอดีตผัวนี่ก็ตื้อไม่เลิกสักพักวงแตกค่ะแม่เมียเก่านัดเจอกับเมียใหม่แล้วก็เปิดคลิปแฉอดีตผัวว่าตื้อไม่เลิกสักพักวงแตกนะคะเออลองมาดูสิคะวงแตกกันด้วยสาเหตุใดนะตำรวจสภ.เมืองฉะเชิงเทราได้รับแจ้งเมื่อวานตอนเย็นทะเลาะกันในครอบครัวมีคนถูกแทงค่ะที่ห้องเช่าหมู่5ตำบลโสธรอำเภอเมืองฉะเชิงเทรานะคะกู้ภัยก็เข้าไปตรวจสอบเนาะในที่เกิดเหตุพบนายอรันนะคะอายุ36ปีได้รับบาดเจ็บถูกมีดแทงที่แขนขวาแล้วก็มีแผลเล็กน้อยที่ลำคอกู้ภัยก็ปฐมพยาบาลแล้วก็เอาตัวส่งโรงพยาบาลพุทธโสธรสอบถามนายอรันก็บอกว่าผู้ก่อเหตุคือนายสนั่นอายุ44ปีพี่ชายของตนนั่นเองก่อนเกิดเหตุนายสนั่นมีปากเสียงอยู่กับนางสาวอนุชาวัย49เป็นอดีตเมียตนก็เลยเข้าไปห้ามแต่ทีเนี้ยพี่ชายเมาด่าทอแล้วก็มีปากเสียงกันจนตนถูกพี่ชายเอามีดแทงแล้วยังพยายามจะขับรถพุ่งชนตนอีกด้วยส่วนนายสนั่นพี่ชายก็บอกว่าพานิตยาอายุ39เมียใหม่มาหาอดีตเมียเก่าคืออนุชาหลังจากได้พูดคุยกันเกี่ยวกับปัญหาความสัมพันธ์ระหว่างที่กำลังทะเลาะกับเมียเก่าน้องชายก็เอาไม้มาฟาดที่ต้นคอตนก็เลยเอามีดแทงกลับไปจากนั้นขณะถอยรถออกนายอรันและนายวันชัยอายุ47ปีซึ่งเป็นเพื่อนข้างห้องก็ได้ใช้มีดกับไม้ทุบกระจกรถตนแล้วก็เอามีดฟันรถตนด้วยขณะที่นิตยาเมียใหม่ในสนั่นก็บอกว่าก่อนเกิดเหตุอนุชาเมียเก่าเนี่ยติดต่อตัวเองมานะคะบอกว่านายสนั่นเนี่ยยังมาตอแยแล้วก็มาง้อขอคืนดีก็เลยนัดให้ตนเดินทางมาพบเพื่อฟังเสียงหลักฐานซึ่งเป็นคลิปที่เมียเก่าเขาบันทึกไว้แต่เมื่อเดินทางมาถึงกลับเกิดเหตุชุลมุนกันอ้างว่านายสนั่นถูกอดีตเมียแล้วก็น้องชายแล้วก็คนข้างห้องทำร้ายก็เลยใช้มีดเพื่อป้องกันตัวทางด้านอนุชาเมียเก่าก็บอกว่าเลิกรากับนายสนั่นมา3เดือนแล้วไม่อยากจะกลับไปคบอีกแต่ยังถูกนายสนั่นตามมาตอแยเวลาที่ตนไปตลาดนายสนั่นก็มักจะมาจับก้นจับหน้าอกมาหอมแก้มบางครั้งก็โทรศัพท์มาก่อกวนตนจึงตัดสินใจติดต่อเมียใหม่ของอดีตสามีให้รับรู้เรื่องนี้พร้อมกับบันทึกคลิปเสียงเอาไว้เป็นหลักฐานเมื่ออดีตสามีกับเมียใหม่เขาเดินทางมาถึงเมียใหม่เขาเดินเข้ามาคนเดียวส่วนอดีตสามีจอดรถอยู่ด้านนอกนิตยาพอฟังเสียงคลิปจบแล้วก็เดินออกไปหานายสนั่นจากนั้นนายสนั่นก็เดินกลับมาด่าทอตนแล้วก็มีปากเสียงกับตนก็เลยเอาที่ตักขยะตีไปครั้งหนึ่งก่อนที่นายวันชัยกับนายอรันจะเข้ามาห้ามแต่กลับถูกนายสนั่นด่าทอท้าต่อยจนกระทั่งนายสนั่นหยิบมีดออกมาแทงนายอรันซึ่งเป็นน้องชายแท้ๆทำให้เหตุการณ์บานปลายในที่สุดตำรวจก็เชิญคู่กรณีทั้งหมดไปสอบสวนเพิ่มเติมที่สภ.เมืองฉะเชิงเทราเพื่อพูดคุยแล้วก็เจรจาตกลงกันถ้าตกลงกันไม่ได้จะดำเนินคดีแต่ละฝ่ายเจ้าหน้าที่จะส่งเรื่องให้พนักงานสอบสวนดำเนินการต่อไปนะคะโอ้โหพลวันพลเก เมียเก่าเมียใหม่น้องนะคะเมียเก่าเมียใหม่ผัวน้องผัวเพื่อนข้างห้องอะไรก็ไม่รู้นะคะอ้าวสรุปนะตามเนี้ยแหละนะคะก็สงสัยโมโหมั้งเนาะในสนั่นอะโมโหเนาะเมียเก่าเอาความลับมาเปิดเผยเมียใหม่ก็คงจะโวย บันเทิงนะคะอ้าวปัญหาครอบครัวสุดแสนจะบันเทิงไปที่ข่าวอื่นกันดีกว่านะคะหน้าเว็บไซต์ของหนังสือพิมพ์ข่าวสดค่ะมีอะไรเพิ่มเติมกันอีกบ้างนะคะก็ผู้สื่อข่าวเขานี่เขาก็พาดหัวข่าวพาดหัวข้อข่าวให้เราขำๆนะคะคุณหวังเป็นเรื่องที่มันไม่ควรจะขำอะแต่ว่าพาดหัวข้อข่าวซะเรารู้สึกว่าขำๆแต่มันไม่ใช่ที่เรื่องที่ควรจะน่าขำละค่ะอย่างเช่นวันว่างๆวัยรุ่นกำแพงเพชรถือมีดไล่หวดอริกลางไฟแดงหน้าทางเข้าโรงพยาบาลวันว่างๆวันหยุดของวัยรุ่นเนาะ โอ้ยดูที่ถือมีดถือไม้มีดคุณผู้ฟังมีดมันไม่ใช่มีดมันอีดาบนะอย่างเงี้ยยาวขนาดนั้นอ่ะเขาเรียกอะไรอ่ะใช่พวกสปาร์ต้าอะไรไหมยาวเป็นท่อนเลยนะคะมีดดาบยาวเท่าแขนนั่นน่ะแล้วก็นะบอกว่าทักทายกันพอประมาณ วันว่างๆวัยรุ่นกำแพงเพชรถือมีดไล่หวดอริกลางไฟแดงหน้าทางเข้าโรงพยาบาลทักทายกันพอประมาณก่อนที่จะแว้นรถหลบหนีกันไปนะคะเป็นภาพที่เขาเป็นกล้องหน้ารถจากรถคันที่เขาจอดติดไฟแดงด้วยกันน่ะนะคะเขาก็มีภาพหน้ารถอันเนี้ยนะเขาก็เลยเอามาลงให้เราดูโอ้ยชุลมุนชุลเกเหตุเกิดที่สี่แยกไฟแดงนะคะทางเข้าโรงพยาบาลพรานกระต่ายอำเภอพรานกระต่ายจังหวัดกำแพงเพชรค่ะเจอกันปั๊บนี่เขาบอกปรีเข้าใส่กันคว้างปาสิ่งของใส่กันเหมือนทักทายกันพอประมาณหลังจากนั้นก็ต่างคนต่างไปไม่มีใครบาดเจ็บอะไรแต่อย่างใดวันว่างๆตำรวจบอกว่างมากเดี๋ยวจะตามตัวกลุ่มเนี้ยมาสอบสวนดำเนินคดีตามกฎหมายกันต่อไปค่ะทีนี้จะไม่ว่างกันแล้วนะโอ้โหจริงๆนะคะถือมีดดาบยาวขนาดนั้นน่ะขับผ่านมาได้ยังไงไม่เจอตำรวจบ้างเหรอเนาะเห็นแล้วก็น่ากลัวนะคะหนุ่มวัย16ค่ะฉลองวันเกิดได้วันเดียวนะขี่มอเตอร์ไซค์พาเพื่อนสาวอายุ15ฝ่าสายฝนไปชนกับรถ10ล้อค่ะไม่ได้ฉลองวันเกิดครบรอบ17นะคะได้แค่16เท่านั้นเองค่ะตัวเองตายคาที่ส่วนเพื่อนสาวสาหัสนะคะเหตุเกิดที่อำเภอนิคมพัฒนาจังหวัดระยองก่อนถึง4แยกไฟแดงมาบข่าค่ะเจ้าหน้าที่ได้รับแจ้งนะคะก็รุดไปตรวจสอบฝ่ายหญิงก็หมดสติฝ่ายชายก็ไม่มีชีพจรค่ะก็ปฐมพยาบาลกันไปเอาส่งโรงพยาบาลกันไปทำ CPR ด้วยอะไรด้วยนะคะแต่ว่าฝ่ายชายนะคะหนุ่มน้อยวัย16เสียเลือดมากบาดแผลชะกันนะทนพิษบาดแผลไม่ไหวก็จากไปนะคะเขาบอกว่าฝนน่ะมันตกลงมาอย่างหนัก2คนนี่ก็ใส่ชุดกันฝนแล้วก็ขี่มอเตอร์ไซค์มุ่งหน้าไปทาง4แยกมาบข่าทัศนวิสัยก็ไม่ดีทำให้มองไม่เห็นรถบรรทุกที่เขาจอดอยู่ข้างหน้าคือขี่ไปพุ่งเข้าใส่เขาแบบไม่ได้เบรกเลยนะคะจนมอเตอร์ไซค์พังแล้วก็ตัวเองก็เรียกว่าเสียชีวิตไปณจุดเกิดเหตุเนี่ยแหละค่ะคือไม่มีชีพจรแล้วอะปั๊มก็ไม่ขึ้นพี่สาวก็เสียใจนะคะบอกน้องเพิ่งจะฉลองวันเกิดครบ16ปีไปเมื่อวันที่19วันที่20ไปแล้วบอกตนก็เตือนน้องเสมอให้ขับรถระวังอย่าขับเร็วไม่คิดเลยว่าผ่านวันเกิดไปวันเดียวน้องก็จะจากไปแบบนี้เสียใจด้วยนะคะเพราะจริงๆแล้วฝนตกเนี่ยเป็นอะไรที่มอเตอร์ไซค์ไม่ควรขับถ้าขับก็ต้องขับช้าๆเพราะว่าทัศนวิสัยไม่ดีต่อให้ใส่หมวกกันน่องกันน็อกอะไรฝนมันก็สาดเข้าหน้านะคะถ้าไปช้าๆก็พอได้นะแต่ส่วนใหญ่ก็ไม่อยากโดนฝนก็ขับตะบี้ตะบึงไปทัศนวิสัยก็ไม่ดีแล้วก็แบ่งรถ10ล้อบางทีไฟเขาก็นะคะบางคันก็ไฟพลาวเลยนะแต่บางคันก็ไฟเล็กๆอะไรแบบนี้แล้วถ้าเราไม่ตั้งใจมองให้ดีฝนตกหนักๆมันก็มีโอกาสอย่างน้องคนเนี้ยนะคะเสียใจด้วยเนาะอายุแค่16แค่นั้นเองอะนะคะจากไปแล้วเสียใจไปกับครอบครัวส่วนน้อง15ที่ซ้อนท้ายกันมาก็ขอให้ปลอดภัยนะคะอายุน้อยยิ่งนักค่ะคุณสำเนียงบอกวันนี้มาโรงพยาบาลชัยนาทฟังทาง Google ไม่ได้ไม่แน่ใจเหมือนกันค่ะว่าเพราะอะไรนะคะฟังทาง Google ไม่ได้อินเทอร์เน็ตเป็นยังไงล่ะคะฟังทาง Google นะต้องอินเทอร์เน็ตโอเคด้วยนะต้องมีเน็ตด้วยนะคะบางทีเราออกนอกสถานที่ก็ตรวจเช็คเน็ตของเราก่อนคุณคุณ NBB สวัสดีค่ะขอบคุณนะคะคุณสายพินค่ะคุณคุณอุบลนะคะคุณแหม่มค่ะบอกว่าพี่แอนหนูขอการบ้านคุณสมพงษ์ค่ะจัดไปจากคนขยัน คุณปุ๊กปุ๊กโอโอนเป็นที่เรียบร้อยแล้วขอบคุณมากค่ะเดี๋ยวแอนจัดการให้นะคะเวลาในรายการใกล้จะหมดแล้วเดี๋ยวแอนขออนุญาตลาไปพร้อมกับประการมณีทรัพย์พันธ์หมออนันต์สุวรรณโอสถนะคะ รวมทั้งอาหารเสริมทั้ง7ชุดดูแลผิวหน้าอีก4นะคะตินนาชัวระงับกลิ่นใต้วงแขนและกาแฟแอนด์คอฟฟี่นะคะบ่ายโมงเดี๋ยวเรากลับมาเจอกันขอบคุณที่ติดตามรับฟังเป็นกำลังใจโทรหาแอนที่0819474708 0819474708นะคะสวัสดีค่ะ
1: บำรุงฟื้นฟูดูแลดวงตาด้วยโดราอิผลิตภัณฑ์เสริมอาหารจากวัตถุดิบที่คัดสรรแล้วสารสกัดจากบลูเบอร์รี่ทำให้การมองเห็นชัดเจนหลอดเลือดแข็งแรงลดความดันลดความปวดบวมในลูกตาสารสกัดจากบลูเบอร์รี่ช่วยป้องกันการเสื่อมของจอประสาทตาป้องกันไม่ให้เกิดโรคตาต้อต่างๆสารสกัดจากอาเซโรล่าเชอร์รี่ให้วิตามินซีสูงช่วยให้การไหลเวียนเลือดในดวงตาดีขึ้นลดความเสี่ยงของอาการตาบอดเฉียบพลันสารสกัดจากผักผลไม้ให้ลูทีนช่วยปกป้องจอประสาทตาต่อต้านอนุมูลอิสระและสารสกัดจากดอกดาวเรืองช่วยป้องกันการอุดตันของเส้นเลือดช่วยกรองแสงรังสี wow. เพื่อดวงตาที่กระจ่างใสยืดอายุการใช้งานของดวงตาโดราอิ
2: สุดยอดนวัตกรรมใหม่ที่จะทำให้พี่น้องเกษตรกรร่ำรวยได้ง่ายๆกับสูตรสองเกลือมหัศจรรย์กวนอิ่มจำปาทองบวกกวนอิ่มไข่โตสานผสมน้ำฉีดพ่นทางใบอาหารเสริมพืชสูตรเข้มข้นลดต้นทุนเพิ่มผลผลิตใช้ได้กับพืชทุกชนิดปลอดสารพิษเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมใช้ไม่ได้ผลยินดีคืนเงินงานนี้มีแต่รวยกับรวยกับสองเกลือมหัศจรรย์กวนอิ่มจำปาทองบวกกวนอิ่มไข่โตสาน
3: กวนอิ่มจำปาทองใช้แล้วได้ผลแน่นอนพืชของท่านจะโตเร็วแข็งแรงที่สำคัญผลผลิตจะเพิ่มขึ้นลดต้นทุนเพราะกวนอิ่มจำปาทองไม่ขูดรีดไม่น่าเลือดไม่เชื่อนเชื่อนประชาชนต้องกวนอิ่มจำปาทองครับ
2: สนใจติดต่อโทร0818534139 0818534139
4: นี่คือเสียงยืนยันจากผู้ใช้จริง
5: โอ้ทำข้าวหอมมะลิไว้20ไร
6: ่ข้าวหอมมะลิเรา20ไร่และอีก20
5: อ่ะ20นี่คือทำข้าว89
6: ข้าว89
5: ค่ะไปข้าวเจ้า
7: ทำสวนทุเรียนกับเงาะครับผมเห็นเขาบอกว่ามันเป็นปุ๋ยปรับสภาพดินทำให้ต้นไม้สวยก็เลยลองเอามาใช้ดูครับ
8: ได้ผลดินที่เป็นสนิมท้ายน้ำที่ว่าเคยเป็นหว่านข้าวแล้วตายตั้งแต่ใช้ตัวนี้มาหว่านข้าวตรงที่ว่าเสียมันขึ้นได้หมดไม่เสียดีขึ้นมา
9: ก็เลยมาเนี่ยมาใช้ผมใช้ครั้งแรกเลยเนี่ยได้ผลอย่างที่เห็นนี่นะอย่างที่พามาดูเนี่ย
5: สั่งมาเที่ยวแรกก็23แล้วก็เมื่อวันซืนสั่งไปสี่ลูกใช้ไปไล่ละลูกแล้ว
7: สั่งมา15กระสอบครับก็รู้สึกว่ามันก็มันเริ่มตอบโจทย์ได้ดีเพิ่งจะใส่ไปนะครับ
8: ก็เอามาแล้วมันก็ได้ผลใช้ตั้งกับปุ๋ยแล้วก็มาเป็นฮอร์โมนมันกินช้าแต่มันหมดช้ามันก็ไปเรื่อยๆมันก็ดี
9: ผมใช้แต่ยาเนี่ยยาที่ดึงรวมเนี่ยก็พูดกันง่ายๆก็เกือบเต็ม 100% เนี่ยผมแบบว่าพอใจมากเลยแล้ว
5: มันก็เขียวดีจ้ะก็เขียว
7: รู้สึกว่าใบมันเขียวดีขึ้นตอนนี้กำลังจะสั่งฮอร์โมนมาพ่นบำรุงใบพอได้ใช้แล้วดีจริงๆเกษตรกรที่ว่าจะปลูกผักปลูกผลไม้อะไรก็ลองเอาไปใช้ดูผมก็ว่ามันตอบโจทย์ได้ดี
8: ปุ๋ยอินทรีย์หอมฟุ้ง
7: กระสอบสีเขียว
9: ของมารวยทีวี
5: ใช่ดีจริงๆ
6: นะขอบคุณครับแม
10: ่ปุ๋ยหอมฟุ้งตราพญาเสือสูตรพิเศษกระสอบสีเขียวของมารวยทีวีเท่านั้นสนใจติดต่อ0869696955 0869696955
11: 20ปีแห่งความเชื่อมั่น20ปีแห่งความเชื่อถือ20ปีที่ผู้ใช้มั่นใจในคุณภาพยาสมุนไพรไทยทิพย์โอสถเป็นยาแผนโบราณเป็นยาสามัญประจำบ้านผ่านการตรวจสอบวิเคราะห์จากกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ถูกต้องมีทะเบียนยาปวดหลังปวดไหล่ปวดเส้นเอ็นตึงปวดเมื่อยตามร่างกายอย่าปล่อยไว้ให้ทรมานจากอาการปวดปัญหาเหล่านี้ดูแลด้วยยาสมุนไพรไทยทิพย์โอสถไม่มีสารตกค้างไม่มีสิ่งเสพติดไม่มีสารที่เป็นอันตรายปลอดภัยทานต่อเนื่องได้มีอาการปวดครั้งใดใช้ยาสมุนไพรไทยทิพย์โอสถสนใจ
12: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
13: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง7 นาฬิกากับวรัญชัยชูประเสริฐสุขครับกองทัพเรือสกัดขบวนการโจรกรรมรถจักรยานยนต์ข้ามชาติบริเวณชายแดนจังหวัดจันทบุรีจับผู้ต้องหา5 รายสักครู่กลับมาติดตามครับ
14: ยาอมผสมกิเก้ตราไซทองสกัดจากสมุนไพรธรรมชาติช่วยขับเสมหะรสชาติดีชุ่มคอ
15: ลูกไม่สบายเป็นไข้ต้องกินยาลดไข้
16: ย่าแล้วลืมเขย่าขวดลูกจะได้ยาครบไหมเนี่ย
15: ไม่ต้องห่วงแม่เพราะเทมปราเป็นยาน้ำเชื่อมใสไม่มีตะกอนไม่ต้องเขย่าขวด
16: เทมปราคิดส์ยาน้ำบรรเทาปวดลดไข้พาราเซตามอลรับประทานง่ายไม่ต้องเช็คเมื่อลูกเป็นไข้วางใจเทมปราอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยายาสามัญประจำบ้าน
17: อาการเจ็บแปลบที่หัวใจอาจไม่ใช่เพราะอกหักถ้าเหนื่อยง่ายเหนื่อยเร็วเวลาขึ้นบันไดหรือแน่นหน้าอกรีบมาพบแพทย์เถอะครับคุณอาจมีโรคหลอดเลือดหัวใจตีบรักษาได้ด้วยการทำบอลลูนขยายหลอดเลือดหัวใจโดยไม่ต้องผ่าตัดศูนย์หัวใจ24 ชั่วโมงโรงพยาบาลรามคำแหง
18: เสียวฟันอะ
19: ยังทนเสียวฟันกันอยู่ทำไมเปลี่ยนมาใช้ยาสีฟันที่เห็นผลจริงดีกว่า
20: เสียวฟัน

ข้าสู่ชั่วโมงที่2นะคะแอนข่าวเช้าข่าววสป.711ลพบุรีและเสียงจากค่ายจักรพงษ์855ปราจีนบุรี